0: รอบตามคลิปนี้นะครับจนกระทั่งประมาณ5 ทุ่มฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านก็ออกมาดูน้ำเฝ้าระวังน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับถึงแม้ว่าน้ำเนี่ยยังไม่สูงมากแล้วก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายเพิ่มเติมแต่ว่าก็เมื่อคืนนี้ทั้งคืนชาวบ้านก็ไม่วางใจนะครับขณะที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปภ.แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอปัวกับท่าวังผาระวังน้ำป่าหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ใครที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขานะครับยกข้าวยกของไว้ที่สูงแล้วก็อาจจะต้องเคลื่อนย้ายรถไปจอดในที่ปลอดภัยปภ.เนี่ยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์นะครับไปยังชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคุณผู้ชม1784นะครับอันนี้ก็คือทุกจังหวัดทั่วประเทศถ้าหากว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดภัยพิบัติฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งได้ตลอด24 ชั่วโมงจากที่จังหวัดน่านมาดูที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์เนี่ยฝนก็ตกหนักทำให้น้ำป่าจากเขา3 แยกไหลเข้ามาท่วมโรงพยาบาลวิเชียรบุรีไม่ว่าจะเป็นถนนทางเดินในโรงพยาบาลมีน้ำไหลเข้าท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็นอกจากนี้ภาพเนี่ยคือมีเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลเขาทำอะไรไปช่วยกันขนย้ายโรงศพสีขาวนะครับเป็นโรงใหม่นะอันเนี้ยยังไม่มีศพอยู่ด้านในนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ตั้งโรงศพเอาไว้แล้วก็มีน้ำท่วมในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นต้องย้ายไปอยู่ในที่อื่นก่อนในเดี๋ยวน้ำจะท่วมแล้วก็เสียหายนะครับเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายเพิ่มเติมจากเหตุน้ำป่าหลากในโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าก็ยังคงวางใจไม่ได้เป็นอีกวันนึงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับทีนี้พอเห็นเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะขวางมันได้อย่างฝนเนี่ยช่วงนี้ฝนยังตกหนักอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นประจำทุกปีฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมเกิดดินโคลนถล่มก็เกิดจะเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการเข้ามาช่วยเยียวยาเพราะฉะนั้นเพื่อให้ระบบทุกอย่างมันคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็การจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยสมเหตุสมผลมากขึ้นรัฐบาลก็เลยเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับคุ้มครองที่อยู่ประมาณ30 ล้านหลังคาเรือนนะครับแล้วก็เป็นการคุ้มครองทั้งน้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็เริ่มคุ้มครองเนี่ย1 ตุลาคมนะครับซึ่งครม.เนี่ยมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบระบบนี้แล้วนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าภาครัฐจะเป็นคนทำประกันภัยพิบัติให้กับคนไทยครอบคลุม30หลังคาเรือนแล้วต่อไปนี้นะครับพอทำประกันภัยพิบัติให้มันก็เข้าสู่ระบบเอกชนบริษัทเอกชนรับทำประกันภัยพิบัติเวลามันมีภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วก็ต้องไปเคลมประกันกับทางบริษัทเอกชนนะครับก็จะมีความสะดวกมีความรวดเร็วนะครับมากขึ้นทีนี้อย่างเช่นน้ำท่วมเนี่ยถ้าหากว่าไปเคลมประกันนะครับจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทนะครับแล้วก็อาจจะมีการจ่ายเพิ่มเติมได้อีก 90,000 บาทคือเต็มแม็กเนี่ย 100,000 บาทนะครับแล้วก็วัตภัยแผ่นดินไหวเนี่ยจ่ายเบื้องต้น 5,000 เพิ่มเติมอีก 95,000 ก็คือไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากน้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหวเต็มแม็กที่เพดาน 100,000 บาทและถ้าเกิดว่ามีความเสียหายเพราะว่ามีการเสียชีวิตอันเนี้ยก็จะได้รับความคุ้มครอง2ล้านบาทครับ
1: เป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาภัยพิบัติแล้วก็มีการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินเยียวยาและช่วยเหลือภัยพิบัติให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติด้วยโดยที่ไม่สร้างความเสี่ยงต่องบประมาณในเรื่องของงบประมาณเรื่องในการสนับสนุนประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เป็นเครื่องมือที่ภาครัฐใช้กระจายถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความแน่ไม่แน่นอนของระบบงบประมาณทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วครับ
0: คือประชาชนชาวบ้านทั่วไปไม่ต้องทำอะไรนะครับก็อยู่แบบนี้แหละแต่ว่าคนที่จะทำประกันให้ก็คือภาครัฐนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยคุยกับทางบริษัทเอกชนก็จะมีการกระจายความเสี่ยงทั้งเป็นบริษัทในประเทศนอกประเทศก็จะรับทำประกันภัยพิบัติฉุกเฉินแบบนี้ไว้ให้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ก็ยังได้อนุมัติเรื่องของโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทนะครับก็จะใช้เวลา6ปีแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาครอบคลุมเนี่ยตามหน้าจอ8จังหวัดก็คือสระบุรีอยุธยานครนายกปทุมนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทรากรุงเทพ นะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงคลองชลประทาน

0: 22คลองหลักนะครับแล้วก็ระยะแรกเนี่ยจะขุดคลองในแนวเหนือใต้นะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถในการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์นะครับรัฐบาลคาดว่าเมื่อโครงการตรงนี้แล้วเสร็จจะช่วยลดความเสียหายจากน้ำท่วมเฉลี่ย 10,000 ล้านบาทต่อปีป้องกันพื้นที่ชุมชนเขตเศรษฐกิจกว่า 258,000 ไร่แล้วก็เพิ่มน้ำสำรองสำหรับใช้ฤดูแล้งได้อีก17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับประเทศไทยก็จะมี2น้ำไม่น้ำท่วมก็น้ำแล้งนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นครับ
1: มาที่ความเคลื่อนไหวนะครับของทัพช้างศึกครับนักกีฬาทีมชาติไทยฟุตบอลชายวันนี้เตรียมตัวนะครับที่จะประเดิมนัดแรกในชุด A นะครับกับทีมช้างศึกไทยครับ
2: แอร์คาเรียเทคว และเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์คาเรียเทคว และเทคเอส
1: ทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับเมื่อวานนี้เป็นภาพบรรยากาศการไปถึงยังสนามและก็เป็นการฝึกซ้อมในช่วงบ่ายนะครับที่เมืองโอกาซากิในจังหวัดไอจินะครับโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ก็เน้นไปที่การติวเข้มแท็กติกต่างๆรวมไปถึงเทคนิคกันด้วยนะครับช่วงก่อนการซ้อมก็ต้องบอกว่ามีเหล่าบรรดานักเรียนชั้นมัธยมและก็ประถมศึกษาจากชาวญี่ปุ่นนี่แหละครับที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมในการชมให้กำลังใจกับทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยกันด้วยล่าสุดเนี่ยคุณยศกรบูรพาครับกองหน้าตัวความหวังเลยครับจากสโมสรชลบุรี FC ก็เดินทางมาสมทบแล้วก็ลงฝึกซ้อมกับทีมเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวเนี่ยเจอกับทีมสื่อก็เลยเปิดเผยว่าคือนักเตะชุดเนี่ยแต่ละคนก็มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเจอกันมาบ่อยครับเนื่องจากว่าผ่านการฝึกซ้อมร่วมกันในหลายทัวร์นาเมนต์กันแล้วแล้วก็มั่นใจครับว่าทีมชาติไทยชุดช้างศึกในครั้งนี้ฟุตบอลชายจะทำผลงานได้ดีครับและตั้งใจจะเก็บชัยชนะนัดแรกมาฝากแฟนบอลชาวไทยให้ได้ครับ
3: จะทำให้เต็มที่ครับก็ไม่น่ายากครับเพราะว่าเราก็เข้ากันหลายแคมป์ครับเราอาจจะคุ้นชินกันครับก็ฝากถึงแฟนบอลครับฝากเชียร์พวกเราด้วยครับก็หวังว่าพวกเราจะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็เก็บชัยในแมตช์แรกได้ครับ
1: และสำหรับการประเดิมสนามนัดแรกนะครับของกลุ่ม A ของไทยในวันนี้ครับเวลา 13:50 นาทีถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นะครับย้ำนะครับบ่ายโมง50นาทีติดตามรับชมสดๆกันได้ทางช่องวันให้กำลังใจขุนพลทีมชาติไทยกันด้วยนะครับ
4: ร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้นะคะในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับชัดเจนแล้วว่าได้ต่ออายุแน่ๆนะครับแต่ว่าอาจจะต่อ2เดือนก็คือหลังจากสิ้นสุดเดือนนี้กันยาใช่ไหมครับก็จะเป็นตุลาพฤศจิกาแต่คนที่จะต้องให้คำตอบชัดๆก็คือดร.เอกนิติอันนี้เบื้องต้นเนี่ยรัฐมนตรีท่านอื่นให้ข้อมูลมาก่อนเดี๋ยวกลับมาตามรายละเอียดกันช่วงหน้าครับ
5: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
6: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
8: ูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
9: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
10: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย
11: และเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
13: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน

0: ือใสหรือรวยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
2: ้ Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
3: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
2: ่แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
4: Give me more

0: าแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่อัปปาเช
4: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
3: ่ I love อัปปาเช่
5: เลอา
6: สามีสมุนไพรเลอา
7: จ้าว
6: า
7: ระประสานพลังสมุนไพรอ
8: ุ๊ยป้าจะใส่ปึ้ง
9: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่า

0: time now
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ไลโกไซด์300มิลลิลิตร Be your original ไลโกไซด์Original number one brand Thailand 300 ml และซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
5: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลท์ซีมาโปรครีม
9: น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
10: โมง17นาทีนะครับกับคนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus อยู่แล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็ล่าสุดนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้นโยบายมาว่าให้ต่อ

0: นะครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยเจอคุณสุภจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับนักข่าวก็ถามว่าแล้วจะต่อไปอีกนานแค่ไหนคุณสุภจียกนิ้วแบบนี้ขึ้นมาครับ
1: เรามีความสูญเสียในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกแล้วอย่างที่เราเห็นกันเรื่องช่องแคบก็ปิดเพิ่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราเห็นทิศทางของราคาน้ำมันที่ค่อยๆทยอยปรับตัวสูงขึ้นทางท่านนายกเองก็มีความเข้าใจถึงสภาพเศรษฐกิจในประเทศก็เลยขอให้ท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยช่วยไปพิจารณาว่าเราจะสามารถที่จะต่อในเรื่องของตัวไทยช่วยไทยพลัสไปอีกสักระยะหนึ่งได้ไหม
2: อีกเดือนกี่เดือนสองเดือน
1: ค่ะที่ท่านนายกให้เป็นแนวทาง
3: น่าจะเป็นวงเงิน
2: เดิมวงเงินเดิมครับ
1: ไม่รายละเอียดแต่ต้องให้ท่านรองนายกเอกนิติมาแต่ว่าเราตั้งใจจะแคะกระปุกให้ได้ว่าภายในสองเดือนนี้จะช่วยได้อย่าง
0: แค่กระปุกก็คือไปหางบประมาณมานะครับว่ามันจะเหลือจากก้อนเดิมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หาอะไรมาเติมได้บ้างแต่ทีเนี้ยวงเงินว่าพอต่อไปอีก2เดือนเนี่ยจะได้ 1,000 บาทเหมือนที่เคยได้หรือไม่หรือจะได้น้อยกว่าคงไม่มากกว่า 1,000 นะครับแต่ว่าจะได้น้อยกว่านั้นเท่าไหร่หรือได้เท่าเดิมเดี๋ยวรอคนที่จะมาตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดเพราะว่าไปทำการบ้านแล้วก็ทำรายละเอียดอยู่ก็คือดร.เอกนิตินะครับทีนี้เนี่ยไอ้มาตรการต่างๆเหล่านี้นะครับคือเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นมาตรการประคองกำลังซื้อของประชาชนคนไทยในช่วงที่ข้าวของต่างๆมันก็แพงขึ้นนะครับแล้วก็แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเป็นการประคองเงินในกระเป๋าเนี่ยทางคุณสุภจีบอกมันไม่ได้มีแค่ไทยช่วยไทยพลัสนะเพราะว่ามันก็จะมีมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับแล้วตอนนี้พอมันมีความขัดแย้งกลับมาปะทุอีกรอบนึงเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางนะครับกลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็ดูเหมือนว่ารอบนี้อาจจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยบอบช้ำหนักกว่าเดิมก็คือไอ้รอบแรกเนี่ยนะครับเราก็ช้ำพออยู่แล้วรอบนี้โดนกระแทกซ้ำสองมันก็อาจจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับทีนี้มาตรการของกระทรวงพาณิชย์ล่ะนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันที่มันปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับคุณสุภจีบอกว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ได้ซ้อมใหญ่มาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมแล้วนะครับก็คงจะทำในลักษณะคล้ายกันใกล้เคียงกันเพราะว่า14กันยายนที่ผ่านมาได้คุยกับทางดร.เอกนิติไปแล้วคุยกับคุณประกรณ์นินประพันธ์ไปแล้วนะครับคุยกับกระทรวงพลังงานไปแล้วเป็นวงเล็กๆแล้วเดี๋ยวจะมีแผนออกมาอธิบายให้ฟังเป็นขั้นเป็นตอนมากกว่านี้นะครับเรื่องของราคาน้ำมันมีประกาศนะครับในราชกิจจานุเบกษาเป็นประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานปรับลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น4บาทต่อลิตรนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ได้มีผลกับราคาที่หัวจ่ายหรือว่าราคาหน้าปั๊มเพราะว่าการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น4บาทต่อลิตรทางกบน.ก็จะเอาไปชดเชยกับเงินที่ต้องควักไปใช้ในการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลทุกวันนี้นะครับเป็นการบริหารเงินของกองทุนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของทางด่วนศรีรัฐวงแหวนรอบกรุงเทพนะครับก็คือค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการปรับเพิ่มขึ้น 15-35 บาทตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานเพราะฉะนั้นมีผล15ธันวาคมนี่คือปลายปีเลยนะ
4: ร
0: ถ4ล้อนะครับจาก65บาทเป็น80บาท รถ 6-10 ล้อจาก105บาทเป็น130บาทแล้วก็รถที่มากกว่า10ล้อจาก150บาทเป็น185บาทครับ
4: มากันที่ความคืบหน้าคดีชิงทองนะครับจากร้านทองที่สามโคกปทุมธานีเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับปรากฏว่าล่าสุดตำรวจจับกุมได้แล้วพร้อมของกลางทองคำหนัก52บาทเจ้าตัวยังไม่กล้าไปขายแต่กล้ายอมรับว่าหาทองมาขายเพื่อที่จะใช้หนี้พนันครับ
5: เราชื่อบรรลือครับอันนี้เป็นหมายจับเรานะเรายังไม่เคยถูกจับข้อหาเดียวก่อนนะครับเป็นหมายเรื่องชิงทรัพย์นะ
6: เป็นหมายของที่เราทำ
5: เบื้องต้นรับสารภาพไหมรับสารภาพมีอุปกรณ์อยู่ที่บ้านเดี๋ยวตำรวจไปดู
4: นี่เป็นภาพขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเท่าทำการจับกุมตัวนายบรรลืออายุ56ปีผู้ต้องหาก่อเหตุนะครับก็คือเข้าไปจี้ชิงทองครับที่ร้านทองบางกอกโกสนะครับในอำเภอสามโคกนะฮะโดยจับกุมได้เมื่อวานนี้ช่วงค่ำครับที่ร้านสะดวกซื้อใกล้กับวัดเปรมประชากรในพื้นที่ตำบลบางพูนปทุมธานีครับเจ้าตัวรับสารภาพบอกว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าจะหาเงินมาใช้หนี้ครับก่อนที่จะพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปค้นบ้านพักอยู่ในชุมชนหลังวัดเปรมประชากรจากการตรวจสอบก็ไปพบของกลางทั้งหมดก็คือทั้งเสื้อผ้าใช้ในการก่อเหตุยังเก็บไว้ครบนะฮะรวมไปถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ปืนปลอมที่ใช้ในการก่อเหตุและทองคำหนักประมาณ52บาทอยู่ครบเลยฮะจากนั้นตัวนายบรรลือเนี่ย

0: ก็ถูกคุมตัวไปสอบปากคำต่อที่โรงพักที่สภ.สามโคกนะครับยอมรับว่าที่ตัดสินใจก่อเหตุเพราะว่าไปติดหนี้พนันเอาไว้แล้วไม่มีเงินไปส่งรถครับลองฟังเสียงดูฮะ
1: คนเดียวไหมอ่ะ
2: คนเด
1: ีย
2: ว
1: ฮะทำไมถ
2: ึ
1: งทำอ่ะ
2: เป็นหนี้
1: อ๋อเป็นหนี้แล้วอยู่ที่บ้านกับใครอ่ะ
2: อยู่เมียแล้วก็ลูกชาย
1: แล้วไปดูลาดเรามาก่อนไหม
3: เราได้ดูแลนามาก่อนไหม
2: ท้องสะดุ
3: ดแล้วเป็นหนี้เนี่ยเป็นหนี้จากอะไร
4: หนี้ทั่วไปหรือว่าไง
2: ครับทั่วไปครับ
3: มีหนี้ขนาดไหม
0: ตอนที่สื่อถามตัวนายบรรลือเนี่ยไม่ยอมตอบเป็นหนี้อะไรนะครับแต่จากการสอบปากคำของตำรวจครับซึ่งทางด้านของพลตำรวจโทพีรพลโชติขสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีก็เดินทางมาสอบด้วยตนเองนะครับบอกว่าตัวนายบรรลือเนี่ยยอมรับว่าหาเงินเอาไปถ่ายรถกระบะเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปเดิมพันพนันเอาไว้แล้วแพ้ครับพอแพ้ปุ๊บก็เอากระบะเนี่ยไปค้ำได้เงินมา 400,000 แล้วกะว่าจะหาเงินเอาไปถอนที่จำนำกระบะออกมาส่วนพฤติกรรมอันนี้ต้องบอกเลยว่าคือคุณผู้ชมครับคือถ้าไปจี้ชิงทองตามร้านทองแบบนี้เนี่ยคือตำรวจเขาตามเจอจริงๆถึงแม้ว่าตัวนายบรรลือจะใช้วิธีการประมาณ 14-15 ขั้นตอนในการพยายามที่จะให้ตำรวจสับสนที่บอก 14-15 ขั้นคืออะไรบ้างอ้าวเริ่มเลยครับคุณผู้ชมครับเริ่มจากเจ้าตัวขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านจอดทิ้งไว้ในซอยแห่งหนึ่งทิ้งไว้ก่อนนะครับจากนั้นยอมเดินออกมาเรียกวินไปส่งที่แฟตย่านบางพูนก่อนนั่งรถเมย์ไปลงตลาดปทุมจากนั้นเดินไปต่อครับไปที่ใกล้ๆกับปั๊มเรียกวินไปส่งที่หน้าใกล้ๆร้านทองแล้วจากนั้นยังไม่เข้าไปนะฮะเดินไปต่อหาจุดเปลี่ยนเสื้อผ้าพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บย้อนกลับมาร้านทองแล้วก็ก่อเหตุครับจากนั้นพอได้ทองจากร้านทองปั๊บเดินออกมาจากร้านทองเรียกวินไปส่งหน้าห้างแถวๆโลตัสปทุมยังไม่จบครับนั่งแท็กซี่ไปลงแถวๆมอธรรมศาสตร์แล้วไปต่อครับนั่งรถเมย์นั่งวินต่ออีกหลายทอดจนไปทั้งลงที่ตลาดรังสิตแล้วก็เปลี่ยนชุดมาเป็นชุดเสื้อสีออกม่วงๆแบบนี้ครับนี่ฮะแล้วก็เดินพร้อมกับมีกระเป๋าเป้แล้วก็ไปเอามอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งไว้ในซอยแห่งหนึ่งก่อนขี่กลับบ้านโอ้โหหลายขั้นตอนมากคุณผู้ชมครับสุดท้ายพอถามว่าแล้วทำไมยังไม่เอาทองไปขายบรรลือบอกพอกลับมาถึงบ้านปั๊บดูข่าวอุ๊ยข่าวตัวเองดังเชียวไม่กล้าไปขายกลัวถูกจับครับสุดท้ายถูกจับจริงฮะ
5: สำหรับอารมณ์มากันที่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากทาง GDH นะครับปล่อยตัวอย่างออกมาเนี่ย2เวอร์ชันด้วยกันปรากฏว่าเรียกเสียงฮือฮาแบบสุดๆเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ
6: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH นำแสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะในบท Henry มินนี่นิชาหรือ Mindy Idol ศิลปินไทยชื่อดังในวงการ K-POP ในบท Lucy เสริมทับความหาด้วยปากกี้เกียรติกิจเจริญเบิ้ลปทุมราชวิเวียนทิพากรผลงานจากโปรดิวเซอร์วันวรรณดีจาก Friendzone ระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนกำกับโดยเมธธราธรจาก I Fly Thank You Love You จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เล่าเรื่องของ Henry เจ้าของโฮสเทลหนุ่มอารมณ์ดีที่มีอาการสมองรีเซ็ตทุกคืนขณะที่ลูซี่กัปตันบอลลูนพูดเดินทางไปทั่วโลกเพื่อสำรวจเส้นทางใหม่กลับมาตกหลุมรักผู้ชายที่ตื่นมาแล้วจำเธอไม่ได้ต้องเริ่มต้นจีบผู้ชายคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่ามกลางภารกิจพิชิตหัวใจสุดโอลหม่านมาร่วมลุ้นว่าความรักที่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกวันจะลงเอยได้หรือไม่เตรียมออกเดทครั้งแรกของเฮนรี่และเดทครั้งที่ร้อยของลูซี่ไปพร้อมกันในเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้ที่จะชวนทุกคนตกหลุมรักซ้ำ17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะ
0: นอกจากหนังกันแล้วครับติดตามซีรีส์กันหรือเปล่าครับกับซีรีส์วิมานอากาศทางช่องวัน31ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าเข้มข้นมากครับเรื่องราวของเกมของคนในหมู่บ้านซึ่งเป็นเรื่องจริงนะฮะที่เข้มข้นขึ้นทุกทีครับเหตุการณ์ล่าสุดใน EP 13ครับที่หลายคนเนี่ยพยายามหาคำตอบว่าใครเป็นคนทำยาวต่อเนื่องมาถึง EP 14ครับเมื่อหลักฐานบางอย่างเริ่มชี้ไปทิศทางที่หลายคนบอกคาดไม่ถึงครับทั้งพวงกุญแจของจินแล้วก็สำคัญก็คือคลิปเสียงก่อนเสียชีวิตครับทำให้หลายคนเนี่ยเริ่มที่จะสงสัยพุ่งไปที่อีกหนึ่งบุคคลก็คือโค้ชพิมพ์นะครับแต่ยิ่งสืบยิ่งตามก็ยิ่งมีคำถามและทุกอย่างเริ่มเข้าใกล้ความจริงครับก็ยิ่งไม่รู้ว่าจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่กำลังปิดบังอะไรอยู่กันนะครับใครยังตามไม่ครบ2ตอนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับโหลดแอปวันดีมาดูวิมานอากาศ EP 13 14ย้อนหลังก็ได้แบบต่อเนื่องแล้วลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าความ ความจริงที่ทุกคนพยายามที่จะปิดซ่อนอยู่จะถูกเปิดออกมาขนาดไหนและในตอนไหนด้วยรับชมได้ที่แอปวันดีที่เดียวนะครับและลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดเพราะนี่คือโปรแรง

0: สุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษเพราะว่าสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นครับสมัครแพ็กเกจ 1D Premium จากปกติ149บาทนี่ฮะเหลือแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นวันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกห้ามพลาดนะครับ
1: มีภารกิจสำคัญของคุณศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วก็เป็นรองนายกนะครับต้องไปกล่าวแถลงเปิดกระบวนการไกล่เกลี่ยผ่านกลไกยูเอ็นคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับซึ่งเวทีนี้คุณศิริศักดิ์ก็พูดตรงไปตรงมาขณะเดียวกันกัมพูชาก็เล่นบทเหยื่ออีกแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาดูในช่วงหน้าครับ

0: เดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าว
4: เที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
6: Magic Clean

0: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
1: ชิมซะหมดเลย

0: ลงเลยวันนี้ผิวสวยไว
1: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสืบพลาอยู่ที่โอเล
2: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
3: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
4: เทมเพราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
5: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
6: ฉลากคนใช้ยา
7: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
8: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3

0: จากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูง
3: มันได้ผักทั้ง5สี
4: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมาก
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
6: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพัท3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
8: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
9: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
10: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: 7:34 นาทีนะครับกับกรณีพิพาททางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไทยยกเลิก MOU ปี44กัมพูชาก็เลือกที่จะใช้กลไกผ่าน UN Clause นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นการเปิดแถลงนะครับของกรรมธิการอันเนี้ยที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะหาข้อยุตินะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อพิพาททางทะเลระหว่าง2ประเทศเนี่ยมันจะจบลงในลักษณะแบบไหนก็เป็นภารกิจสำคัญที่ตัวแทนทั้งของไทยและกัมพูชาเนี่ยก็จะต้องมากล่าวถ้อยแถลงที่นี่นะครับก็เป็นการประชุมครั้งแรกนะครับของการประนอมภาคบังคับระหว่าง2ประเทศแล้วก็คุณเสียศักดิ์คงเกียรติแก้วเนี่ยรองนายกกับรัฐมนตรีต่างประเทศก็ถือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยในการได้แถลงในเรื่องของการเปิดประชุมนัดเมื่อวานนี้นะครับโดยสาระสำคัญแล้วเนี่ยคุณเสียศักดิ์บอกว่าไทยเชื่อมั่นเรื่องความเห็นต่างระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยควรต้องแก้ไขผ่านการเจรจาทวิภาคีก็คือ2ประเทศแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาไปใช้แนวทางที่มันต่างออกไปโดยกัมพูชาจะอ้างอยู่เสมอว่าเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นผู้ถูกกระทำแล้วก็สร้างภาพว่าไทยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็สร้างภาพให้ไทยเนี่ยเป็นผู้ร้ายนะครับซึ่งข้อกล่าวอ้างเนี้ยกัมพูชาหวังสร้างประโยชน์ให้กับฝ่ายตัวเองนะครับแล้วในที่สุดความแตกต่างระหว่างความเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้ทำให้ไทยกัมพูชาก็ต้องมาที่สิงคโปร์สองฝ่ายเพื่อเปิดใช้กลไกอันคลอสหรือ UN Clause ตามอนุสัญญาสหประชาชาติครับ
12: At the heart of this process is a stark divergence in how Thailand and Cambodia have chosen to manage the issues between us. Thailand has consistently believed thatDifferences between neighbors should be addressed through dialogue. But Cambodia has approached the issues differently. It always claims that it respects international law and portrays Thailand as flouting it. But the claims are self-serving and contain elements of hypocrisy.
11: เพราะฉะนั้นโดยสรุปที่เมื่อกี้เปิดเสียงของคุณเสียศักดิ์นะครับก็คือว่าก็ยืนยันว่าจ จะต้องมีการพูดคุยนะครับผ่านไดอะล็อกก็คือการพูดคุยทวิภาคีของ2ประเทศนะครับแล้วก็ทางกัมพูชาก็พยายามที่จะเล่นบทเหยื่อแล้วก็ใส่ร้ายว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายกระทำนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ก็คือถ้อยแถลงของแต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วก็ไปฟังอันนี้ก่อนนะคุณปักสุคนนะครับปักสุคนเนี่ยคนเนี้ยที่แถลงอยู่เนี่ยเขาบอกงี้ครับว่าการที่ทางกัมพูชาเลือกเข้าสู่กระบวนการของ UN Clause เพราะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหันมาพึ่งพากลไกนี้นะครับเพราะว่าอ้างงี้ไทยเป็นฝ่ายปิดกั้นทุกช่องทางการเจรจาทวิภาคีแล้วไทยก็เป็นฝ่ายเดียวที่ถอนตัวออกจาก MOU ปี44ครับ
2: Cambodia is confident that the commission with its distinguished compositionis well placed to assist Cambodia and Thailand in achieving a similar result, one that bring peace, stability, and share prosperity in the region.
11: ทีนี้หลังจากที่แถลงกันในที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณศิยศักดิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ด้านนอกห้องประชุมนะครับก็บอกว่าจุดยืนต่างๆเหล่านี้ของประเทศไทยเนี่ยคือเราต้องการให้มีการปักปันเขตแดนทางทะเลกำหนดเขตให้มันชัดก่อนเพราะตอนนี้มันยังมีปัญหาเป็นข้อพิพาทว่าพื้นที่ทางทะเลบางส่วนเนี่ยไหลทวีปเนี่ยมันทับซ้อนกันมาขีดเส้นแล้วขีดเส้นตามใจฉันไม่ได้มันต้องขีดเส้นตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศมันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมานะครับว่าตรงนี้มันต้องชัดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมาร่วมกันพัฒนาแล้วก็ใช้ทรัพยากรทางทะเลที่มันมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้นะครับที่สำคัญก็คือว่าการปักปันเขตแดนหรือการกำหนดเส้นแดนทางทะเลเนี่ยต้องไม่กระทบอธิปไตยโดยเฉพาะเกาะกูดอันนี้จบอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไปตามสนธิสัญญาตอนที่ฝรั่งเศสตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสตอนที่กัมพูชาตกเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสแล้วตอนนั้นเนี่ยสยามณเวลานั้นน่ะก็มีข้อตกลงผ่านสนธิสัญญากับฝรั่งเศสแล้วเกาะกูดเป็นของประเทศไทยมาตั้งแต่ในอดีตครับ
13: สำหรับประเทศไทยแล้วเราขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของปักปันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าไอ้เกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันก็คือของประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้าแล้วเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ครับเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสอง
11: แล้วก็ถ้าไปดูถ้อยแถลงของทางกัมพูชาเนี่ยไปจับสัญญาณดีๆรอบนี้เนี่ยคือกัมพูชาเขามุ่งเน้นเรื่องของการหาข้อยุติเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเลนะครับเพราะอยากจะพัฒนาทรัพยากรทางทะเลคือรู้ว่ามันมีขุมทรัพย์มหาศาลอยู่ใต้ทะเลที่มันเป็นปัญหาอยู่แล้วถ้าเกิดเอาขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่เอามาใช้ในการพัฒนาโน่นนั่นนี่ก็ว่าไปนะครับแต่ทีเนี้ยกระบวนการที่เราเปิดให้ดูเนี่ยกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดประเดิมนัดแรกนะครับซึ่งในกระบวนการนี้นะครับก็มันจะต้องทำอย่างน้อยเป็นเวลา12เดือนนะครับก็คือไม่ต่ำกว่า1ปีแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยด้วยความที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นคณะกรรมการก็คือว่าจะมีตัวแทนของฝ่ายไทยมีนักกฎหมายนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ตัวบุคคลเรียบร้อยแล้วนะครับ3คนฝั่งกัมพูชาก็มี3คนนะครับก็จะมาคุยกันแล้วก็เอาเรื่องของข้อกฎหมายมาว่ากันเรื่องของเขตแดนหรือว่าข้อพิพาททางทะเลนะครับทีนี้พอมันได้ข้อสรุปออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้2ฝ่ายเนี่ยนำไปพิจารณากันต่อเพราะถ้าเกิดไปดูกระบวนการแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าเป็นการหาข้อยุติระหว่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียประเทศเล็กกับประเทศใหญ่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอผ่านกลไกยูเอ็นคลอสเนี่ยติมอร์ชนะนะครับแล้วก็ทำให้ข้อพิพาทในพื้นที่ทางทะเลระหว่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียเนี่ยมันก็จบลงก็เลยเรียกว่าเป็นการเป็นกระบวนการประนอมภาคบังคับประนอมก็คือต้องหาทางนะหาทางแต่คนละครึ่งมาอีกเรื่องนึงนะแล้วมันเป็นภาคบังคับก็คือสุดท้ายว่าจบแบบไหนต้องบังคับต ามนั้นนะครับก็เท่ากับว่าในระหว่างนี้กระบวนการเนี่ยก็คือเป็นการสู้กันของทั้ง2ประเทศในข้อกฎหมายเกี่ยวกับพื้นที่พิพาททางทะเลครับ
14: เรื่องสำคัญนะครับอีกเรื่องนึงก็สำคัญเช่นกันคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องบ้านๆกันหน่อยครับก็คือมีการบังคับขายบ้านทอดตลาดจากกรมบังคับคดีที่เชียงใหม่ปรากฏว่าคนซื้อแล้วนะครับเข้าไปเปิดบ้านเก่าดูเป็นบ้านไม้พังงะครับเพราะว่าเปิดไปแล้วที่เตียงเจอโครงกระดูกหรือว่าซากศพอยู่ครับนี่คือภาพของบ้านนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับตำรวจที่สภ.แม่ปิงที่เชียงใหม่ก็รับแจ้งจากชาวบ้านครับในพื้นที่หมู่บ้านท่าเดือที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ว่าเปิดบ้านเข้าไปดูบ้านไปพบโครงกระดูกมนุษย์ภายในบ้านไม้2ชั้นหลังหนึ่งใกล้ตลาดชุมชนบ้านท่าเดือครับก็เลยเข้ามาตรวจสอบกันนะครับก็แน่นอนครับว่าในจุดนี้ฮะคือพอเปิดมุ้งขึ้นมาคุณผู้ชมครับคือไปเจอนี่ฮะแต่ว่าก็คงต้องขออนุญาตเบอร์นะครับคุณผู้ชมครับก็ไปเจอเป็นโครงกระดูกมนุษย์นอนเสียชีวิตอยู่ครับชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าคือเป็นคนที่มาเจอเป็นคนแรกแล้วก็ตกใจครับเพราะว่าสนใจซื้อบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ถูกยึดมาแล้วก็ทางด้านของกรมบังคับคดีเนี่ยกำลังจะขายทอดตลาดนะครับโดยขณะที่เขาไปตรวจสอบสภาพบ้านก็ปรากฏว่านี่ฮะไปเจอสภาพของร่างซึ่งมันแห้งจนกระทั่งเหลือแต่โครงกระดูกนะครับภายในมุ้งบนเตียงไม้ชั้นล่างของบ้านพอสอบถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกอุ้ยหรือจะเป็นป้าศรีวันป้าศรีวันคือใครป้าศรีวันคือเจ้าของบ้านครับแต่ชาวบ้านบอกว่าเธอเนี่ยปิดบ้านเงียบหายหน้าหายตาไปนานกว่า5ปีชาวบ้านเข้าใจว่าป้าเนี่ยเขาย้ายออกไปอยู่กับลูกหลานต่างพื้นที่ไม่คิดว่าเธอจะนอนเสียชีวิตอยู่แบบนี้อันนี้เบื้องต้นนะชาวบ้านคิดกันนะครับตำรวจตอนนี้ย้อนกลับไปตรวจสอบพบว่าตัวคุณป้าถ้าเป็นป้าจริงมีลูกชายคนหนึ่งก็เคยอาศัยอยู่ด้วยกันกับคุณศรีวันนี่แหละแต่ปัจจุบันนี้เหมือนว่าลูกชายเนี่ยติดคุกอยู่ที่เรือนจำจังหวัดตากนะครับจากนี้จะมีการเร่งในการนำศพไปตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อก่อนติดตามญาติมารับศพต่อไปนะครับ
11: ส่วนเรื่องนี้นะครับไม่อยากให้เป็นพฤติกรรมเรียนแบบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความอันตรายในการขับขี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กถามว่าขี่รถได้หรือไม่มีทางเลยนะครับกฎหมายกำหนดอายุเอาไว้อยู่แล้วนะครับต้องโตพอถึงวัยแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้พ่อแม่ก็ชอบทำคลิปว่าให้ลูกเนี่ยมันกับขับรถยนต์บ้างขี่มอเตอร์ไซค์บ้างคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคุณเบนซ์เรซซิ่งบอกว่าอันเนี้ยต้องจัดการเพื่อไม่ให้สังคมเกิดการเรียนแบบแล้วพ่อเนี่ยก็ใช้คำว่าเป็นพ่อลูกตาทิพย์เอาผ้าปิดตาให้ลูกขี่มอเตอร์ไซค์แล้วพ่อซ้อนท้ายครับ
15: 4จับเลขอะไร
16: เลข4
15: โอ้ว้าวดูกล้องกันหน่อยนี่ปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อสายฝนตันโน
11: อันนี้ต้องบอกว่าด้วยความหวังดีนะนะครับไม่ได้อยากให้สังคมมาวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าโจมตีกับคลิปนี้นะครับใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเดี๋ยวคำตอบออกมาก็คืออารู้เท่าไม่ถึงการคิดไม่ถึงจริงๆต้องขอโทษสังคมแต่นั่นแหละครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยภาพเนี้ยมันก็เลยทำให้คนที่เห็นแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ได้สิคุณพ่อเองก็ต้องมีสติมากพอที่จะไม่ทำคลิปหรือว่าคอนเทนต์อะไรแบบนี้ให้ลูกคนโตนั่งข้างหน้าแล้วเป็นคนขี่แล้วก็เอาผ้าสีแดงคาดตามีลูกอีกคนนึงนั่งตรงกลางแล้วพ่อซ้อนท้ายนะครับจะใดๆทั้งสิ้นเนี่ยต่อให้สุดท้ายผู้ปกครองออกมาบอกว่ามันไม่อันตรายใดๆมันก็อันตรายอยู่ดีนะครับทีนี้เหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้คุณเบนซ์เรซซิ่งนะครับบอกว่าในฐานะที่เห็นแล้วไม่สบายใจก็จะยื่นหนังสือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เนี่ยตรวจสอบหน่อยนะครับมันเป็นเรื่องของสวัสดิภาพเด็กด้วยและเป็นความปลอดภัยของทั้งเด็กและของทั้งคุณพ่อแล้วก็ของคนที่สมมติมีรถผ่านมานะครับผู้ใช้ทางคนอื่นเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้และที่สำคัญคือไม่อยากให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบอะไรแบบนี้อีกเราก็ไม่สนับสนุนนะคุณผู้ชมการเอาคลิปมาให้ดูไม่ได้หมายความว่าคลิปนี้ดีนะครับเป็นคลิปที่ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางทนายความของแม่เด็กที่ปรากฏในคลิปนี้นะครับบอกว่าแม่ไม่ได้เพิกเฉยนะติดตามรวบรวมหลักฐานมาโดยตลอดแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายก็คือเข้าใจว่าพ่อกับแม่เด็กน่าจะแยกกันนะครับแล้วก็อำนาจในการอำนาจปกครองในการเลี้ยงดูบุตรเนี่ยอยู่กับพ่อแล้วพอแม่มาเห็นบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเพิกถอนอำนาจปกครองของลูกทั้งสองเนี่ยที่ให้คุณพ่อดูแลมาเป็นของคุณแม่ไหมนะครับเพราะว่ามันก็เลี้ยงลูกแบบนี้อันตรายนะครับแล้วก็คลิปนี้เอาโพสต์บนโซเชียลเมื่อ14กันยายนที่ผ่านมาและพฤติกรรมนี้นะครับก็คือเข้าข่ายทั้งเรื่องของใช้อำนาจปกครองไม่ชอบขัดต่อพรบคุ้มครองเด็กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่บอกอย่างนี้เดี๋ยวจะไปยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ให้จัดการครับ
17: แต่ตอนนี้ที่เราเกิดความกังวลคือเรากลัวลูกเราจะหายไปจากพื้นที่ตรงนั้น
16: นี่ไม่ได้กังวลว่าจะเป็นคือใช้คำว่าเราไม่ได้กล่าวหาเนาะแต่เราแค่มีความกังวลนะคะซึ่งถ้าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วถ้าเห็นการเคลื่อนไหวสามารถช่วยกันเก็บหลักฐานไว้เพื่อช่วยคุณแม่ติดตามลูกได้นะแต่ถ้าคุณพ่อดูคลิปนี้อยู่อยากให้คุณพ่อให้น้องไปใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปเถอะกินอิ่มนอนหลับอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขนะคะคลิปนี้ขอสรุปว่าคุณแม่ไม่ได้นิ่งนอนใจเราจะดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
11: แล้วก็คือมันนอกเหนือจากเรื่องของการให้ลูกเอาผ้าสีแดงคาดตาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยนะครับเมื่อกี้เห็นลูกปิงปองไหมนะครับเหมือนกับว่าให้ลูกเนี่ยทายตัวเลขแล้วมันกำลังนำไปสู่สิ่งที่เมื่อกี้พูดก็คือพ่อลูกตาทิพย์นะครับไปเรื่องของอภินิหารและว่าแบบเฮ้ยสามารถที่จะมองเห็น

0: หลายคนเรียกกันนี่แหละครับว่ารถเร่งมรดกชาวบ้านบอกว่าทนดูไม่ไหวอยากให้ญาติรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยจัดการครับ
1: โอ้ยังเท่อะโอ้ดูท่าสุดยอดครับยาย
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือแค่บางส่วนนะฮะของคลิปที่กำลังเป็นประเด็นในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้ครับคือจุดที่มีการนำมาโพสต์กันเนี่ยก็เป็นการคุยกันของคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ว่าเอ๊ะตรงนี้ใช่แถวๆหมู่บ้านเศรษฐกิจบางแคหรือเปล่าใช่ครับเพจหมู่บ้านเศรษฐกิจบ้านฉันเขตบางแคบ้านเราครับระบุว่าเนี่ยกำลังเป็นปัญหาหนึ่งครับของชาวหมู่บ้านเศรษฐกิจเพราะว่ามีคุณยายก็คือผู้สูงอายุท่านนึงครับขี่ขับรถ3ล้อไฟฟ้าซึ่งหลายคนก็คงทราบกันดีว่าเอาจริงๆมันมี4ล้อแหละคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยความเคารพนะมันดูแบบนี้มันก็เหมือนกับอ๋อมันขับแบบนี้แล้วมันขับได้ไหมคำตอบคือขับไม่ได้นะครับแล้วคุณยายท่านนี้เนี่ยมักจะมาในช่วงเวลาเร่งด่วนเวลาเลิกงานที่การจราจรนั้นคับคั่งจริงๆครับซึ่งทางเพจขออนุญาตนำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้เพื่ออยากจะบอกว่าคุณยายทำแบบนี้อันตรายนะถนนเนี่ยมันก็ไม่ได้กว้างนักแล้วก็นี่ฮะดูจังหวะรถจะมาคุณยายก็แทบจะตกลงไปในร่องข้างๆแล้วเห็นไหมฮะแล้วบางช่วงบางตอนก็ขี่ออกไปกลางถนนเลยด้วยซ้ำนะครับจนกระทั่งอยากให้ลูกหลานที่มาเห็นคลิปนี้ช่วยมาดูแลยายกันหน่อยเพราะบางคลิปเนี่ยเป็นการขี่กลางนี่โอ้ยนี่เสียวแทนเลยนะฮะก็จริงๆแล้วถามว่าเอารถ3ล้อไฟฟ้าแบบนี้มาขี่กลางถนนทำได้ไหมคุณผู้ชมครับปัจจุบันย้ำแบบนี้ว่ายังไม่มีกฎหมายกำหนดรองรับประเภทรถประเภทนี้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ารถประเภทนี้ห้ามนำมาขับขี่บนทางสาธารณะถ้านำมาขับขี่แบบนี้นอกจากอันตรายแล้วโทษปรับยังมีด้วยนะครับไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมกับถ้าเกิดอุบัติเหตุใดๆขึ้นก็ตามจะถือว่ารถเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนไม่มีพรบคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่และคู่กรณีนะครับโอ้เป็นห่วงเลย
2: อะเรื่องในเรื่องของกกต.กันหน่อยนะครับคือหลังจากที่มีข่าวว่ากกต.เนี่ยมีมติส่งฟ้อง77คนต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งใช่ไหมครับทีนี้กลายเป็นว่าด้วยความไม่ชัดเจนในการแถลงณวันนั้นว่าแล้วมติมันเป็นเอกฉันท์หรือมันเป็นมติเสียงข้างมากหรืออะไรยังไงปรากฏว่ากกต.เสียงข้างน้อยก็ต้องออกมายืนยันว่าผมเนี่ยเป็น1ใน2คนนะครับคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษบอกผมเนี่ยเป็นมติเสียงข้างน้อยเพราะจากพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยในมุมของคุณสิทธิโชคเนี่ยเชื่อว่าไอ้กระบวนการหัวเลือกสว.เกิดขึ้นจริงครับ
3: ก็เลยตอบไม่ได้ก็มันจะเป็นแต่ไงเพียงแต่ว่าวันนี้ผมที่ลงมาแล้วน้องถามผมก็เลยชี้แจงไปเฉยๆว่าจริงๆแล้วมติข้อกล่าวหาที่1กับ2เนี่ยไม่ได้เอกฉันท์กันเองครับมีเสียงข้างมากข้างน้อยอยู่มีความต่างนะครับเมื่อคืนก็มีคนโทรมามั่งอะไรซึ่งบอกว่าผมก็ชี้แจงกันเหนื่อยว่าจริงๆแล้วมันเป็นเสียงข้างมากข้างน้อยกันอยู่แค่นั้นเองครับ
4: ข้อพิรุธทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ผมเลยเชื่อว่าเมื่อฟังประกอบกับทุกๆสิ่งแล้วคือมองช้างมองทั้งตัวแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเออเนี่ยช้างตัวจริงมันอยู่ตรงนี้ที่เหลือเป็นการกระทิบปีกย่อยน่ะก็ผิดไปแต่ว่าช้างทั้งตัวอยู่ตรงนี้เมื่อประกอบร่างมันต้องเป็นอย่างนั้นความเห็นเสียงข้างน้อยก็เลยเห็นควรว่าผิดตามข้อหาที่1และที่2ไปด้วยกัน1กับ2ต้องไปด้วยกันครับก็มีเท่านี้ครับเปลี่ยนแปลงผลไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามติมันจบไปแล้วนะครับ
2: เว้นแต่ว่าอ่ะก็อย่างที่คุณสิทธิโชติบอกนะครับมันเปลี่ยนแปลงผลไม่ได้เพราะมติเนี่ยเสียงข้างมากนะครับมันก็ชนะเสียงข้างน้อยอยู่แล้วแต่ต้องการจะย้ำว่าคุณสิทธิโชคนะครับคุณสิทธิโชติกับคุณชายเนี่ยจะเป็นเสียงข้างน้อยนะครับข้อกล่าวหาที่1ข้อกล่าวหาที่2ซึ่งมันมีความสำคัญมากๆเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนักการเมืองที่เป็นกรรมการบริหารพรรคที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยปรากฏว่าในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2นะครับไม่มีใครถูกสั่งฟ้องหรือส่งฟ้องต่อศาลฎีกาทั้งสิ้นนะครับแล้วทีนี้นะครับเอาละในเมื่อคุณสิทธิโชติบอกว่าเป็นเสียงข้างน้อยกกต.ก็เลยเปิดนะครับเปิดเลยนะครับว่าข้อกล่าวหาที่1ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารพรรคผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคส.ส.นักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นส.ว.เนี่ยที่บอกว่ากกต.มีมติไม่สั่งฟ้องเลยนะครับผลการลงมติเป็นยังไงดูซิอันนี้นะครับอันนี้เป็นเอกสารที่ชี้แจงมาเอกฉันท์ก็คือว่าในข้อกล่าวหาที่1เนี่ยเอกฉันท์7คนนะผลการลงมติไม่ได้เป็นเอกฉันท์นะครับไม่ได้เป็นเอกฉันท์นะครับแล้วก็ ก็จะมีทั้ง6-1

0: บ้างมีทั้ง5ต่อ2บ้างนะครับทีเนี้ยมันก็จะไปสู่ประเด็นเรื่องอันอื่นว่าข้อกล่าวหาที่3 4 5 6 7เนี่ยบางข้อก็จะเป็นเอกฉันท์บางข้อก็ไม่เป็นเอกฉันท์แล้วก็การลงมติเนี่ยจะเป็นรายบุคคลคุณผู้ชมดูนะตามชื่อนะครับว่าชื่อที่1เป็นชื่อของคนนี้นะครับผลการลงมติเนี่ยเป็นยังไงเอกฉันท์มั้ยเสียงข้างมากเท่าไหร่เสียงข้างน้อยเท่าไหร่เมื่อวานเนี่ยกกต.ก็มีเอกสารออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็คือเอาให้เคลียร์ว่าแต่ละคนเนี่ยคะแนนที่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นเอกฉันท์ก็คือไม่ใช่ว่า7กกต.เนี่ยเห็นพ้องต้องกันซะทั้งหมดทุกคนนะครับทีนี้หลังจากที่กกต.มีมติส่งผู้ถูกร้อง77คนไปยังศาลฎีกานะครับหลังจากนี้ก็คือเข้าสู่กระบวนการทำคำวินิจฉัยนะครับเพื่อที่จะส่งไปยังศาลฎีกาอีกทีนึงส่วนทาง DSI บอกว่าเดี๋ยวจะรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มนะครับเพื่อดูรายละเอียดพฤติการแล้วก็พยานหลักฐานของแต่ละคนก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาคุยกับอัยการเพื่อกำหนดประเด็นสอบสวนเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย DSI ส่งจำนวนผู้ต้องหา8คนแรกให้อัยการแล้วนะครับแต่ว่าอัยการเนี่ยเห็นว่าอาจจะเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นก็เลยให้สอบเพิ่มแล้วก็นำรายชื่อมาเทียบกับ77คนที่กกต.เนี่ยส่งฟ้องศาลปรากฏว่ามี6คนที่ชื่อซ้ำกันอยู่ครับ
1: ขณะเดียวกันก็ไปดูกันหน่อยนะครับว่าบรรยากาศของการประชุมสว.เมื่อวานนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานนี้มีการประชุมสว.กันนะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศเป็นเหมือนปกติครับหลังจากที่ทางด้านของกกต.ได้มีมติในการที่จะส่งเรื่องนี้ไปยังศาลฎีกานะครับหนึ่งในนั้นก็คือ1ใน26สว.ที่มีรายชื่อครับทีมข่าวก็ไปเก็บภาพครับนั่นก็คือท่านสว.อัจฉรพันธ์หอมรสนะครับก็ระหว่างที่ท่านเนี่ยมีการลุกขึ้นมาหาหรือปรึกษาปัญหาเรื่องของผู้เสพยาเสพติดขณะนั้นก็จะมีภาพหนึ่งครับที่เราเก็บได้ก็คือว่าจะมีเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาอีกท่านหนึ่งเข้ามาเหมือนทักทายและสวมกอดนี่ฮะให้กำลังใจผู้สื่อข่าวหลังจากที่มีการประชุมสว.ดำเนินไปสักพักหนึ่งนะครับก็ไปเจอท่านสว.อัจฉรพันธ์ออกมาก็เลยไปสอบถามว่าที่ทำแบบนั้นเนี่ยเป็นการเข้ามาสวมกอดให้กำลังใจกันหรือไม่กับกรณีที่เกิดขึ้นปรากฏท่านสว.แบบนี้ครับว่าเปล่ากอดกันทุกวันอยู่แล้วเรื่องที่ส่งฟ้องไม่กังวลครับ
2: กังวลไหมครับเห็นมีรายชื่ออยู่ในกกต.ชุด26ด้วยถูกส่งฟ้องอะครับ
3: ไม่อะค่ะ
2: อันนี้ยืนยันไหมครับว่าในสิ่งที่เขากล่าวหามาคือไม่ได้เป็นความจริงอะไรเลยนะครับอันนี้คือเคยไปชี้แจงกกต.ยังครับ
3: มีละค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไม่สะดวกนะคะ
2: เมื่อเช้าเห็นนี้เห็นมีการกอดให้เหมือนให้กำลังใจกันไหมครับหรือว่ามีการพูดคุยกันครับในกลุ่มสว
3: 26ทุกวันอยู่แล้วค่ะ
2: ในกลุ่มที่โดนมีการพูดคุยกันไหมครับว่าเฮ้ยเราจะดำเนินการยังไงต่อไป
3: ไม่ค่ะแล้วแต่
2: ก็คือจะสู้ทีละคนใช่ไหมครับ
1: อีกท่านก็แล้วกันครับสว.อลงกฎวรกีครับยืนยันว่าตนเองนั้นพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายคือจริงๆทีมข่าวบอกว่าพยายามไปรออยู่เหมือนกันแล้วก็เหมือนกับว่าบางจังหวะเนี่ยเจ้าตัวพยายามที่จะหลบเลี่ยงนักข่าวแต่สุดท้ายก็เดินมาหานักข่าวนะครับระบุว่าทุกอย่างให้เป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้มีปัญหาอะไรพร้อมกับบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้สูงศักดิ์คือก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเคยพูดทำนองที่ว่าตนเองเนี่ยสูงสักกว่า DSI เจ้าตัวก็เลยยืนยันเมื่อวานนี้นะครับว่าตนเองเนี่ยไม่ได้สูงสักทุกคนอยู่ใต้กฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกว่ากฎหมายครับช่วงบรรยากาศระหว่างสว.ที่มีรายชื่อปรากฏขึ้นมาสอบถามท่านสว.อรงกฎเองท่านบอกว่าเอาจริงๆก็มีการพูดคุยกันบ้างปรับทุกข์กันบ้างให้กำลังใจกันพร้อมกับย้ำว่าทุกคนจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแล้วก็ฝากถึงสื่อด้วยซ้ำครับว่าลงข่าวให้เป็นนะลองฟังดูครับ
4: ก็ต้องไปตามระเบียบกฎหมายอีกแหละคุณจะละเมิดอำนาจศาลเหรอมันไม่ได้ถูกไหมเราก็ว่าตามกฎหมายที่คนที่ใช้กฎหมายคือศาลถูกไหมจริงไหมศาลเขาว่าตามกระบวนการทางศาลไปถูกไหมฮะส่วนอนาคตจะเป็นอะไรคือจะละเว้นหมัดหน้าที่ให้อยู่เป็นหน้าที่ก็ว่าตามคำสั่งศาลไปก็รับคำสั่งศาลทุกกรณีผมไม่ได้เป็นผู้สูงศักดิ์นะเพราะว่าตอนที่ผมให้ข่าวตอนนั้นเนี่ยคือคุณไปตีความว่าการว่าผมอยู่เหนือกฎหมายไม่ใช่นะผมว่าตามกฎหมายก็คือท่านกตท่านมีอำนาจถูกไหมฮะเราก็ว่าตามเราอยู่ใต้การวินิจฉัยของกตอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรครับ
5: ลงข่าวให้เป็นนะว่าผมปฏิบัติตามกฎหมายยึดถือตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ยอมรับการวินิจฉัยของกต
0: ทีนี้มาดูในมุมของคุณอนุทินที่มอบหมายให้ทนายความไปที่ศาลอาญาเมื่อวานนี้นะครับเพื่อที่จะไปฟ้องนะครับคุณยิ่งชีพเป็นผอ.ของไอลอว์นะครับเนื่องจากว่าพฤติการเนี่ยเมื่อ21กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณยิ่งชีพเนี่ยไปแถลงข่าวนะครับแล้วก็มีข้อความที่พาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นลักษณะที่ว่าเกี่ยวข้องหรือว่าหัวเรื่องสว.ด้วยนะครับทีนี้ก็

0: ข้อเท็จจริงนั้นการแถลงหรือคำพูดนั้นปราศจากข้อเท็จจริงเข้าข่ายเป็นการใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับศาลอาญารับฟ้องไว้แล้วเดี๋ยวนัดไต่สวนมูลฟ้องอีกทีนึง14ธันวาคมนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้ครับ
1: ส่วนตรงนี้มันหลังจากที่กกต.มีมติเมื่อวานก็สั่งไม่ฟ้องจึงเป็นเหตุผลทำให้มายื่นฟ้องในวันนี้ใช่ไหมท่าน
2: ไม่ใช่ไม่ใช่บางทีพยายามให้เกี่ยวกันแต่จริงๆอาจจะไม่เกี่ยวกัน
1: มันรุนแรงทำให้นายกเสียหาย
2: ต้องฟ้องไม่ฮะอย่างนี้ฮะเรื่องเสียหายหรือไม่ถ้าเป็นผมนะผมถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะผมถูกกล่าวซึ่งไม่ใช่ข้อที่จริงอ่ะก็เป็นสิทธิ์ที่จะฟ้องคนที่กล่าวหาผมได้
0: อ่ะก็ใช้สิทธิ์ในทางกฎหมายในการฟ้องนะครับส่วนคุณพระรอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับที่ถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้ในลักษณะที่ว่าเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มคิดค้นวิธีการหัวแบบเนี้ยเมื่อวานคุณพระรอนบอกผมคงไม่ฉลาดพอที่จะคิดระบบแบบนั้นขึ้นมาได้ครับ
3: ถือโอกาสตรงนี้บอกแบบตรงไปตรงมานะครับว่าผมคงไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดระบบในการทำให้ได้มาซึ่งสว.ทั้งหมดแบบนั้นนะครับกระบวนการที่จ้างให้คนนู้นคนนี้ไปทำหรืออย่างไรเนี่ยพยานหลักฐานอื่นไม่มีมีเพียงพยานหลักฐานที่16/2/26เท่านั้นผมได้ยินเรื่องนี้เนี่ยมา2ปีแล้วและผมก็ได้ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
0: อีกคนหนึ่งที่ออกมาปฏิเสธก็คือคุณพีพัฒน์รัชกิจประการนะครับไม่เกี่ยวข้องไม่ถึงแม้ว่าจะถูกเชื่อมโยงว่ามีเครือข่ายของคุณพีพัฒน์ก็ตามนะครับแล้วก็ประธานสภาคุณโสพลสารำเนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นที่ว่าคุณเท้งณัฐพงศ์บอกว่าคุณโสพลเนี่ยพยายามตีกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ให้อภิปรายเรื่องหัวสว.เมื่อวานนี้นะฮะประธานโสพลก็เลยยืนยันว่าไม่ได้ตีกรอบยังไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยครับ
4: อยากเรียนอย่างนี้นะครับว่า
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มีเสียงเรียกร้องกับการประชุมของกสทช.ที่มันขับเคลื่อนงานไม่ได้นะครับแล้วมันก็ล่มซ้ำซากแล้วที่สำคัญคือกระทบกับคนไทยทั้งประเทศเพราะว่ามันมีงานหลายอย่างของกสทช.ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยอยู่นะครับทำให้เครือข่ายนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนกฎหมายและนโยบายสาธารณะออกแถลงการเรียกร้องเร่งคลี่คลายภาวะสุญญากาศกสทช.นะครับการที่ไม่สามารถเดินหน้าประชุมหรือทำงานได้ตามปกติเนี่ยไม่ได้กระทบเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานประเทศแต่กระทบประชาชนโดยตรงในการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ความปลอดภัยสาธารณะนอกจากนี้อุตสาหกรรมทีวีที่คุณผู้ชมรับชมทีวีอยู่เนี่ยก็เหมือนค้างเติ่งไปด้วยนะครับความชัดเจนเรื่องของโรดแมปทีวีดิจิตอลนะครับหลังจากที่ใกล้จะหมดใบอนุญาตอยู่แล้วแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแผนการประมูลคลื่น 5G 6G เหล่านี้ไปไหนไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับทำให้ทางเครือข่ายนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนเรียกร้องให้กรรมการกสทช.และสำนักงานกสทช.หาทางออกร่วมกันแล้วก็จะเปิดให้ร่วมลงนามผู้ที่ต้องการสนับสนุนในการแถลงการเครือข่ายนักวิชาการนะครับภายในวันพฤหัสนี้ด้วยเดี๋ยววันเนี้ยวันที่16เนี่ยบอร์ดกสทช.ดูซิว่าจะกลับมาประชุมกันได้หรือไม่เพราะที่ผ่านมา10ครั้งก็ล่มไปซะทั้งหมดเลยครับ
1: คุณผู้ชมครับช่วงนี้ยังคงฝนตกในหลายพื้นที่ครับแล้วโรคที่ตามมาก็มักเป็นเรื่องของไข้หวัดนะครับล่าสุดกรมควบคุมโรคออกมาเตือนครับว่าช่วงนี้ให้ระมัดระวังครับทั้งโควิด19กลับมาอีกครั้งนึงไข้หวัดใหญ่ RSV ต้องติดตามกันครับนี่เป็นรายงานนะครับที่แพทย์หญิงจุไรครับวงสวัสดิ์และก็นายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินะครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคออกแถลงการนะครับแล้วก็มีการเตือนประชาชน

0: เฝ้าระวังโควิด-19 เพราะว่าตอนนี้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือถ้าหากว่าติดตามตั้งแต่วันที่1มกราคมต้นปีที่ผ่านมาถึงเมื่อวานนี้พบผู้ป่วยโควิด-19 สะสมในปีนี้ 135,667 รายนะครับเสียชีวิตไปแล้ว26รายด้วยกันสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นราวๆ 15,000 รายในสัปดาห์เดียวครับและที่กังวลก็คือว่าเด็กอายุต่ำกว่า1ปีขณะที่กลุ่ม608เองก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากขึ้นด้วยนะครับพร้อมกับยังมีการพบว่ามีโรคทางเดินหายใจอื่นๆที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นไข้หวัดใหญ่ครับรวมถึง RSV ต่างๆจึงแนะนำประชาชนป้องกันตามหลักก็คือ 1. ครับเว้นระยะห่าง 2. กลับมาสวมใส่หน้ากากอนามัยกันและ 3. ล้างมือบ่อยๆโดยเบื้องต้นก็เตือนว่าถ้าใครที่มีอาการต่างๆเหล่านี้ก็ต้องควรที่จะกันตัวเองออกมาด้วยนั่นเองนะครับ
1: ดูสภาพอากาศวันนี้กันหน่อยนะครับวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนเยอะหน่อย 70% ของพื้นที่เกือบทั้งภาคมีฝนตกภาคอีสานวันนี้ 60% ของพื้นที่ทั้งภาคเลยมีฝนตกหนักนะครับภาคกลางมีฝนประมาณ 60% เช่นเดียวกันแถวนครสวรรค์อุทัยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีและเมืองกาญครับ
0: ขยับขึ้นมาที่ภาคตะวันออกก็มีเพิ่มขึ้นนะครับฝน 70% ของพื้นที่ตกหนักในนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดนะครับทะเลห่างฝั่งถ้าเจอฝนขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้มีโอกาสเจอฝน 60% ของพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและที่นราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตด้วยนะครับกรุงเทพฯปริมณฑลวันนี้ก็ฝนเยอะเช่นกันครับ 70% ของพื้นที่กันด้วยครับ
1: โควิดยังชุกชุมอยู่เลยไข้หวัดด้วยดูแลตัวเองนะ
2: ต้องดูแลสุขภาพนะคะมีเรื่องให้กังวลเยอะเลยนะแต่ฝั่งนี้ไม่ต้องกังวลเลยคุณผู้ชมเพราะว่าโรงงานมาขายของเองค่ะโปรตรงจากโรงงานเอารังนกมาลดราคากันกับพี่ปอค่ะ
3: สวัสดีครับพี่ปูครับสวัสดีสองท่านด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการข่าวเช้าช่องวัน31ทั่วประเทศด้วยเมื่อกี้ดูข่าวเนาะเรื่องโควิดมันก็ยังปกติอยู
2: ่
3: หนึ่งในการดูแลตัวเองดีที่สุดนั่นคือรังนกเพราะว่ารังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกับพี่เป่าบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายมันต้องมีตัวช่วยในยุคนี้เนา
2: ะ
3: คนจีนโบราณถึงขั้นขนานนามรังนกว่าเลยครับว่าเป็นยาอายุวัฒนะครับยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวเช้าวันนี้เหมือนพี่ผู้บอกครับผมมาตรงจากโรงงานเอารังนกแท้มาลดราคาทำไมเราต้องเลือกเอารังนกแท้มาลดราคาทุกชมเอาตรงๆนะพฤติกรรมของคนเรารวมถึงตัวผมเมื่อก่อนนะเวลาจะซื้อรังนกแต่ทีรอเฉพาะโอกาสพิเศษ
2: ใช่ค่ะ
3: พี่พูดรอช่วงไหนบ้างปีใหม
2: ่ถูกต้อง
3: ตุ๊จีน
2: ค่ะ
3: หรือวันแม่เหมือนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคนถึงจะไปซื้อรังนก
2: ค่ะ
3: แต่หลักการกินรังนกของคนจีนนะมันต้องกินทุกวันเวลากินทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดแล้วเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณถึงขั้นขนานนามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะช่วยสังเกตแบบนี้ไปเดินแถวเยาวราชนะรังนกก็ขายทุกวัน
2: ใช่ค่ะ
3: ไม่ได้ขายเฉพาะเทศกาลเพราะคนจีนรู้ดีว่าการกินรังนกทุกวันอ่ะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นและบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายเข้าใจได้ครับคนเราหลายคนมาซื้อรังนกแต่ทีคิดซ้ายทีคิดขวาที
2: มันแพงกับพี่ปอ
3: ขวดทองยิ่งแพงเพราะนี่คือขวดพรีเมียมคำว่าขวดสีทองในแต่ละครั้งที่เอามาใส่อาหารการกินนะมันแสดงถึงความพรีเมียมขึ้นอ่ะกล้องจับนะครับถามพี่พูดแบบนี้รังนกขวดทองที่เป็นสีโกลแบบนี้อย่างต่ำพี่พูดเคยเห็นราคาต่อขวดนะราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
2: สูตรนี้เลยนะประมาณ120ได้เลย
3: 120อัพเนาะโดยประมาณ
2: ใช่อัพเลย
3: เฉลี่ยอ่ะประมาณ120บาทกลับไปที่เฟรมเดิมนี่คือราคาของรังนกขวดสีทองที่เรียกว่าสีโกลนะปกติเหมือนผู้บอกขวดหนึ่งประมาณ120บาทตีกลมๆประมาณนี้วันนี้ผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับกล้องจับนะครับ1โหลเท่ากับ12ขวดเนาะ1ขวดประมาณ120บาท12ขวดอย่างต่ำมี 1,440 บาทเช้าวันนี้โรงงานมาเองพี่ผู
2: ้
3: ลดเท่าไหร่ถึงจะซื้ออะในฐานะเป็นตัวแทนคนดูครับ
2: อุ้ยจะต่อแทนคุณผู้ชมนะ 1,200 ก็คุ้มแล้ว
3: 1,200 คุ้มเนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: ปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทพี่ผู้ขอมา 1,200
2: ค่ะ
3: ผมขอญาติวันนี้ครับวันนี้หวยออกด้ว
2: ย
3: 16กันยายนอ่ะจาก 1,200 ผมปรับราคาเหลือแค่พันเดียว
2: อุ้ยลดไปอีก
3: ไม่ใช่หวยออกไม่ให้ราคาแบบนี้เนาะว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: ท่านผู้ชม8โมงอีก6นาทีนะตอนนี้8โมงอีก7นาทีแล้วปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทเช้าวันหวยออก16กันยายนนะฮะพี่ผู้ขอมา 1,200 ผมขอญาติเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
4: 1,000 ไม่ขายค
3: ่
4: ะ
3: กลับที่เฟรมยังรายการสดนะเดี๋ยว
2: สีทองนะ
3: สีทองนะ
4: 1,000 ไม่ขายค่ะ
3: ให้ยังไงเอ่ย
4: ให้850ค่ะ
3: เดี๋ยววันนี้รายการสดนะเดี๋ยวไปพูดแป๊บนึงนะเราเรียงกันใหม่ขวด120บาท
4: ค
3: ่ะ12ขวด 1,440 บาท
4: ค่ะ
3: พี่ผู้ขอมา 1,200
2: ค่ะ
3: ปกติ 1,100
4: ค่ะ
3: หวยออกวันนี้ให้เท่าไหร่ฮะ
4: 850ค่ะ
3: ไม่ใช่ใบหวยนะ850เดี๋ยวทีมงานได้ซื้อมั้ยฮะไม่มีนะ
2: 850
3: หรอ850เดี๋ยวผมงงของแถมได้เหมือนเดิมมั้ยฮะ
4: ให้เหมือนเดิมค่ะ
3: เดี๋ยวไปพูดของเดี๋ยวให้รังนกเพิ่มเหมือนเดิมหรอเดี๋ยวให้เพิ่มพี่ผู
2: ้นี่งงไปด้วย
3: เพิ่ม
2: ใจเย็นๆนะเดี๋ยวจบรายการแล้วไปตีกันไม่ได้แล้ว
4: เพิ่มค่ะ
3: เดี๋ยว

0: 850บาทเดี๋ยวพี่พูดไม่ได้ใบหวยนะวันนี้หวยออกด้วยพี่พูดถ้าบทองโตหมดนี่1,200เอาไหมฮะ
1: เอา
0: 1,100เอาไหมฮะ
1: เอา
0: เอา850บาทพี่พูด
1: เอา2ชุดเลยค่ะ
0: เอา2ชุดเลยเนาะมันถูกจริง
1: ๆคุ้มมาก
0: ทีมงานยืนยันราคานี้เนาะ
2: ค่ะ
0: นั่นเดี๋ยวแก้เพจโปรเสร็จแจ้งผมเลยเนา
2: ะ
0: เดี๋ยวพี่พูดทำไมผมตกใจพี่พูดตกใจ
1: ตกใจ
0: พี่พูดเอาเฉพาะราคาถังเช่าที่แถมในเซต850บาทกล้องจับมาหน่อยครับท่านผู้ชมเห็นราคาไหมพี่พูดเห็นราคาไหม
1: เห็น
0: ปกติถังเช่ากล่องสีน้ำตาลแบรนด์โนวาของเราวางจำหน่ายที่ไหนครับเซเว่นครับฟู้ดครับวัตสันครับ CJ Big C Lotus ไล่เรียงแบบนี้1ก่อนสินค้าไม่ดีจริงเซเว่นอีเลเว่นไปรับไปจำหน่ายแล้วพี่พูดถังเช่าหลายคนรู้สรรพคุณแล้วคือกินต่อเนื่องนะหลับลึกครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หลับสบายครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายภูมิดีอ่ะเมื่อกี้เราฟังข่าวโควิดอ่ะมันก็ป้องกันไปได้ในตัวนะแล้วตัวนี้ยังเพิ่มมัลติวิตามินบีคือบำรุงความจำปกติ1กล่องแบบนี้พี่พูดราคาขายตามเซเว่นบูธวัสดุ 4JP ซีรัสแพ็คใหญ่แบบนี้เนาะ475บาทถ้าเราตีวงกลมคือประมาณ500บาทเนาะ1กล่อง500 2กล่อง 1,000 3กล่อง 1,500 4กล่อง 1,000 กลับไปที่เฟรมเดิมแล้วขอราคาค้างไปก่อนพี่พูดเฉพาะของแถมก็ 2,000 แล้วอ่ะ
1: พี่ปอให้4กล่องเหรอ
0: 4กล่อง
1: โอ้โห
0: แล้วคิดแค่850บาทแล้วโทษนะเวลาส่งกล่องไปพี่พูดเก็บกล่องไว้ที่โรงงานตนเองเวลาเราเปือยกล่องออกมามันจะเป็นกระปุก1กระปุกบรรจุ30แคปซูลแค่1เดือน4กระปุกที่ไปคือกินที่4เดือนพี่พูดเอากล่องไปก็ไปทิ้งเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: หมดเนี่ย850บาทถามความรู้สึกพี่พูดนิดนึงว่าเฉพาะของแถมมาเกือบ 2,000 แล้วอะ
1: พี่ปอชัวร์นะ
0: ชัวร์
1: ถ้าค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมโทรมาแล้วให้ของเขา850
0: นะนี่รายการสดนะท่านผู้ชมปกติเราจะไม่หลุดขนาดนี้นะ
1: ใช่
0: ทีมงานแจ้งว่า850อ่ะขออินเสิร์ตลงทีมงานชัวร์เนาะ850บาท
2: ชัวร์ค่ะ
0: ไม่พูดนี่ชัวร์ยืนยันแล้วนะ
1: เ
0: ดี๋ยวเสร็จเพจโปรเสร็จแจ้งผมเนาะทุกชมช่วงรอเพจโปรอยู่ขออนุญาตให้ดูส่วนประกอบกระดังนกขวดทองนิดนึงเวลาเป็นขวดทองเรียกว่าขวดพรีเมียมมันเรียกว่าขวดโกลสูตรนี้ความพิเศษคือ1มันเป็นสีทองนั้นมันพรีเมียมมากกว่ารังนกทั่วไปในท้องตลาด2สูตรนี้จะใส่เนื้อรังนกมากกว่าสูตรอื่นในท้องตลาดคือ2เท่าเวลากินเกิดอะไรขึ้นครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณจะเป่งปังมีน้ำมีนวลขึ้น2เท่าและสูตรนี้เพิ่มวิตามินดี3เสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเพิ่มซิงค์สังกะสีเข้าไปครับต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายและสูตรนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลงด้วยใครกลัวเรื่องสุขภาพตัวนี้กินได้อ่ะขออินเสิร์ตลงทั้งหมดเลยท่านผู้ชมทีมงาน810บาทชัวร์เนา
2: ะ
0: นั่นผมขอราคาถังเช่ายืนยันอีกหนึ่งรอบเลยว่าตัวของแถมว่าเกือบ 2,000 บาทท่านผู้ชมถังเช่าสูตรนี้ยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นแล้วสูตรนี้บำรุงสมองเพิ่มมัลติวิตามินบีและเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกาย1กล่องเกือบ500บาทให้มี4กล่องเนาะแล้ว1กล่องเวลาเปิดเปื่อยกล่องออกมาจะเป็น1กระปุกขออนุญาตเก็บกล่องไว้ที่โรงงานเนาะให้ไป4กระปุกครับ1กระปุกบรรจุ30แคปซูลแค่1เดือน4กระปุกกินได้4เดือนแล้วทุกอย่างคิดแค่850บาทอ่ะขออินเสิร์ตลงทีมงานเพจโปรเรียบร้อยยังเอ่ย
2: เรียบร้อยค่ะ
0: พี่พูดเป็นสักขีพยานพร้อมกันนะ
1: ซื้อตุนเลยคุณผู้ชม
0: ว่าหมดเนี่ย850บาทหวยออก16กันยายน 8:10 น.ขอโปรรอบที่1ขึ้นไปเลยครับทุกชมพี่ผู้ยืนยันนะหมดหน้าจอคือ850บาทรังนกขวดทองขวดโกครับ24ขวด2โหลยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินนี่สดชื่นครับทางเช่าบำรุงกายแบบเชิงลึกนะหลับลึกหลับสบายเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกาย4กระปุกกินได้อีก4เดือนหมดหน้าจอเฉพาะเช้าวันนี้ออกวันนี้16กันยายนจ่ายแค่850บาทก็02 06 5888ยังครับรังนกทั้งหมดนะที่ท่านจะเห็นบนหน้าจอ24ขวด2โหลและเป็นขวดทองสีโกนะครับคิดแค่850บาททางเช่าครับหลับลึกหลับสบายบำรุงความจำเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายให้ฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอทีมงานยืนยันแล้วที่850บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางก็02 06 5888ครับพี่ผู้ผมเชื่อว่าบางคนอาจจะลังเลหรือตัดสินใจหรือบางคนโทษนะเก็บเงินไปซื้อหวยช่วงบ่ายพี่ผู้ช่วยเชิญชวนแฟนรายการข่าวเช้าเช้าวันหวยออก16กันยายนหน่อยว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
1: คุ้มมากๆคุณผู้ชมที่สูตรสีทองนะเนื้อรังนกเยอะมากๆนะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณอะไรเยอะแยะมากมายเลยปีใหม่ยังไม่มีของขวัญซื้อตุนวันนี้แหละคุณผู้ชมนี่กำลังคำนวณในหัวเลยนะ
0: คุ้มจงคุ้มนะ850บาทเพราะอะไรครับปกติรังนกขวดนึงอ่ะ101-120บาท
1: ซ
0: ึ่งต่ำประมาณ101พี่ผู้24ขวด2โหลอย่างต่ำมี 2,400 เนา
1: ะ
0: แล้ววันนี้คิดแค่850บาททางเช่ากินฟรีอีก4กระปุกเท่า4กล่องเนาะหลับลึกสบายบำรุงความจำเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายหมดหน้าจอ850บาท902-06-5888ครับขอวิดีโอโรงงานของเราคุณหน่อยแล้วขออนุญาตกล้องจับมาที่ตัวกล่องหน่อยทุกชมครับโรงงานเราเป็นมหาชนแปลว่าเราจดทะเบียนในต่างทรัพย
1: ์
0: ที่ให้กล้องจับมาที่กล่องเพราะอะไรครับนี่คือล็อตผลิตใหม่ผลิตเมื่อไหร่นะครับเดือน8เดือนที่แล้วปี2026แปลว่าล็อตเนี้ยที่จะส่งให้บ้านท่านผู้ชมอ่ะเก็บได้2ปีที่พูดถึงปีใหม่ปลายปีสบายๆหรือต้นปีหน้าสบายๆล็อตนี้เก็บได้2ปีเต็มแล้วโรงงานของเราเป็นมหาชนนั้นทุกขวดทุกกล่องท่านผู้ชมเห็นบนหน้าจอเนาะเราใช้เครื่องจักรมาตรฐานระดับโรงงานมหาชนอ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับท่านผู้ชมยืนยันนะเช้านี้ทีมงานแจ้งมาแล้วคือ850บาทรังนกทอง24ขวดถังเช่า4กระปุกครับกินได้อีก4เดือนนะหมดหน้าจอ850บาท02 06 5888ย้ำครับหมดหน้าจอ850บาทครับ

0: ังนกทอง24ขวดถังเช่าเขาบอกว่าหลับลึกหลับสบายบำรุงความจำเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกาย4กระปุกกินได้4เดือนครับหมดหน้าจอ850บาท902.65888ครับขอราคาถังเช่าคุณน่ะท่านผู้ชมยืนยันนะถังเช่ากล่องหนึ่งหรือกระปุกเนี่ยเกือบ500บาทให้ไป4กระปุกหรือ4กล่องก็เกือบ 2,000 บาทเนาะและเช้าวันนี้เรามีสิทธิ์แลกซื้อแยกให้ต่างหากด้วยเนาะและสิทธิ์แลกซื้อของเราคือผลิตภัณฑ์ช่วยเรื่องการนอนเนา
1: ะ
0: นอนสบายเช่นเดียวกันอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายเท่าไหร่ครับย้ำนะครับหมดหน้าจอ850บาทรังนกทอง24ขวดถังเช่าฟรี4กระปุกหมดหน้าจอ850บาท902.65888ย้ำก็902.65888อ่ะย้ำและเข้าใจตรงกันว่าหมดเนี้ย850บาทรังนกทอง24ขวดทางเช่า4กระปุกหมดเนี้ย850บาทเบอร์อยู่ในมือผมนะครับ02.65888เบิ้ล2ชุดมีของแถมและมีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากด้วยนะครับย้ำเบอร์ครับ02.65888ครับ
1: คุ้มมากเลยเดี๋ยวรีบไปโทรสั่งก่อนพี่ปอขอบคุณมากๆนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะไปติดตามชมรายการที่ทางข่าวกันต่อค่ะ
2: กลุ่มสว.สำรองเตรียมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาวันนี้คัดค้านมติกกต.คดีหัวสว.โดยอ้างว่าการวินิจฉัยไม่สมเหตุผลและข้อกล่าวหาที่3ควรดำเนินคดีกับสว.ทั้ง138คนแต่กกต.มีมติส่งฟ้องเพียง26คนพร้อมขอให้ศาลตรวจสอบคำวินิจฉัยของกกต.DSI เตรียมทำหนังสือถึงกกต.ขอคำวินิจฉัยคดีหัวสว.หลังมีมติส่งฟ้อง77รายเพื่อใช้ประกอบการสอบสวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินโดยเฉพาะรายละเอียดพฤติการและพยานหลักฐานของแต่ละรายก่อนประชุมร่วมกับอัยการเพื่อกำหนดแนวทางการสอบสวนเพิ่มเติมกทพหารือ BEM หาแนวทางช่วยลดภาระประชาชนก่อนปรับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัชยาหรือทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกตั้งแต่15ธันวาคมนี้ตามเงื่อนไขสัมปทานโดยรถ4ล้อปรับจาก65เป็น80บาทขณะที่กทพเตรียมประกาศมาตรการช่วยเหลือล่วงหน้ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนเตรียมเชื่อมข้อมูลเอกสารสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX เพื่อให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลกันเองแทนการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนตั้งเป้าเชื่อมโยงครบภายใน1ปีพร้อมกำชับคำนึงถึงความปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรัฐบาลผลักดันดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เป็นอุทยานมรดกอาเซียนชูจุดเด่นผืนป่าธรรมชาติ 189.5 เป็นแหล่งต้นน้ำและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงโดยผู้เชี่ยวชาญอาเซียนเตรียมลงพื้นที่ประเมิน 16-18 กันยายนนี้ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณารับรองอย่างเป็นทางการ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: เงินทองต้องวางแผน
6: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
5: ความรู้การเงินแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
7: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการเงินทองของจริงนะครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึง1อาชีพที่มีความสำคัญกับใครหลายคนรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับก็คืออาชีพไรเดอร์คุณผู้ชมครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากคุณเอ็มธนพลแสนมาจากช่องเอ็มไรเดอร์นะครับสวัสดีครับพ
8: ี่
7: เอ็ม
8: ครับ
7: ขอบคุณที่ให้เกียรติรายการนะครับผมบอกตรงเลยนะไรเดอร์นี่คือมีความสำคัญกับชีวิตกับครอบครัวผมมากเลยนะฮะเพราะว่าเป็นบุคคลที่นำพาซึ่งสิ่งที่เราต้องการในหลายๆเรื่องนะฮะต้องขอบคุณก่อนนะในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนะครับสำหรับอาชีพนี้นะครับแต่คุณเอ็มก่อนที่จะมาเป็นไรเดอร์คุณเอ็มทำอะไรครับ
8: ก่อนหน้านี้ผมเป็นพนักงานประจำมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยรายได้ของเราเนี่ยมันไม่พอใช้แล้วเราต้องหารายได้เสริ
7: ม
8: ก็เลยหาอาชีพที่มันค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องของเวลาครับเราเลิกงานแล้วเราก็ไปสามารถทำได้อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบมาเจออาชีพไรเดอร์ซึ่งเป็นอาชีพที่แบบผมชอบด้วยผมชอบขี่รถแล้วมันก็อิสระในเรื่องของเวลาก็เลยแบบมาทำควบคู่กับงานประจำ
7: ตัดสินใจอยู่นานไหมก่อนที่จะมาเป็นไรเดอร์หรือว่าลองมองหาอย่างอื่นก่อนไหม
8: ไม่เลยครับก็คือรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะย้อนกลับไป 4-5 ปีที่แล้วนะครับมันกำลังบูมคนนิยมเยอะแล้วก็เป็นในช่วงของโควิดเนาะความต้องการของไรเดอร์มันค่อนข้างเยอะแล้วค่ารอบมันก็สูงเราก็เลยเข้าไปในช่วงนั้นพอดีแล้วรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ก็เลยแบบไม่ได้หาอาชีพอื่นก็เลยอาชีพนี้แหละคร
7: ับ แล้วตอนนี้คือทำเต็มตัวเลยป่ะหรือไง
8: ตอนนี้ถามว่าทำเต็มตัวไหมไม่ครับก็คือทำอาชีพเสริมอยู
7: ่แล้วเรายังเป็นเสริมอยู่
8: ใช่ครับเราก็ยังทำอื่นๆไปด้วยแต่ก็ยังทำไรเดอร์บ้าง
7: เดี๋ยวก่อนนะทำอาชีพ

0: อื่นอันนี้เสริมเอาเวลาที่ไหนนอนฮะ
1: ตอนนี้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ขี่แล้วทำอาชีพอื่นซะมากกว่าแต่ที่ผ่านมาก็ขี่หนักอยู่เหมือนกัน
0: บริหารจัดการเวลาไงตอนที่ขี่หนักๆ
1: ก็คือเราก็เหมือนทำงานประจำเลยครับก็แบบตื่นตอนเช้าก็ไปวิ่งเย็นก็กลับมาอยู่ที่เราจะวิ่งกี่ชั่วโมงเราสามารถวิ่งได้แบบ24ชั่วโมงเลยแต่ว่าเอาที่ร่างกายไหวดีกว่าอย่าโหมใช่ครับ
0: มันอิสระมากเลยครับ
1: อิสระมากครับคุณจะวิ่งแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามวิ่งถึงเช้าเช้าอีกวันก็ได้อยู่ที่เรา
0: อ๋อฮะ
1: ใช่ครับ
0: แบบไหนมากกว่าฮะคือรายเดอร์มันมีรายเดอร์ส่งของใช่ไหมส่งเอกสารส่งอะไรก็แล้วแต่ก็มีรายเดอร์ที่เป็นผู้โดยสารอย่างนี้ใช่ไหมมันแบ่งเป็นหมวดนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับจะมีแบบส่งของส่งผู้โดยสารแล้วก็ส่งอาหารมันอยู่ที่เราเลือ กแล้วแต่คนชอบบางคนชอบส่งผู้โดยสารก็แบบไปรอในเรื่องของร้านอาหารทำเราไปถึงรับลูกค้าไปส่งเราได้เงินแต่ส่งอาหารไปถึงบางทีร้านยังทำไม่เสร็จเราก็ต้องร
0: อ
1: แล้วเราก็รับไปส่งมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็ส่วนพัสดุก็รับตรงนี้ไปส่งค่อนข้างไกลหลายกิโล30 40กิโลมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน
0: แล้วของพี่เอ็มชอบหมวดไหน
1: ส่งอาหารครับผม
0: ทำไมถึงเลือกส่งอาหาร
1: เพราะว่ามันสามารถแบบวิ่งในโซนพื้นที่ที่เราถนัดหมายความว่าถ้าเราอยู่ในเขตนี้พื้นที่นี้เราสามารถรู้ได้เลยว่าเฮ้ยซอกซอยนี้เราลัดไปทางไหนได้บ้างอันนี้คือข้อดีในการที่แบบเรารู้เส้นทางแต่ถ้าวิ่งพัสดุเม็ดเงินก็อาจจะเยอะเพราะว่าเราวิ่งรอบนึงก็30 40กิโลมันก็อาจจะแบบ 4-500
0: มันก็จะสูง
1: ใช่ครับแต่ว่าค่าอาหารก็แบบค่ารอบทีละ30บาทอะไรเงี้ยแต่ใช้ความถี่
0: อ๋อมันอยู่ที
1: ่ใช่แล้วก็ผมก็แบบวิ่งในโซนอาหารก็แบบโซนพื้นที่ที่เราถนัดเพราะว่าเรารู้เฮ้ยหมู่บ้านนี้ร้านนี้ทำเร็วร้านนั้นทำช้าอะไรเงี้ยเราก็สามารถแมเนจได
0: ้โอเค
1: ใช่ครับ
0: นี่คือโดยรวมประมาณนี้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่คราวนี้พอเราได้มาทำจริงๆแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ของคุณเอ็มเองเนี่ยคุณเอ็มรู้สึกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ตั้งแต่วันแรกเนี่ยแหมรู้งี้นะถ้ามีคนมาบอกก่อนนะก่อนที่จะมาทำตรงนี้นะอาจจะตัดสินใจอีกแบบนึงมีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
2: เงินทองของจริงด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ทิมที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกพี
3: ่ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
6: ้ ผมอย่างเดียวเลย
2: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ค่าชัยผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
7: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
2: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
8: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
9: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
2: เงินทองของจริง
0: กลับมากันต่อนะครับช่วงที่2เงินทองของจริงยังอยู่กับคุณเอ็มนะครับอ่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้วันแรกนะครับก่อนที่จะมาเป็นไรเดอร์เนี่ยแม่ถ้ามีคนมาบอกฉันเรื่องนี้ก่อนนะมันมีเหตุการณ์แบบนี้ไหม
1: เตรียมใจไว้แล้วครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะมองภายนอกว่าเฮ้ยมันเป็นงานสบายแค่ไปรับไปส่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนเคยทำงานหนักมาก่อนผมว่าไหวแต่ถ้าคนไม่เคยทำงานหนักมาก่อนอันนี้ค่อนข้างยาก
0: มันหนักในแง่ไหนบ้าง
1: หนักในแง่ไหนเราต้องขี่รถทั้งวันโดนแดดโดนฝนแล้วก็ต้องไปรอแล้วก็ต้องรับแรงกดดันจากลูกค้าอะไรหลายๆอย่างที่แบบบางคนมองเห็นแค่ภาพภายนอกเฮ้ยแค่ไปรับไปส่งได้เงินจากลูกค้าแค่นี้แต่จริงในส่วนลึกๆอ่ะเราก็จะได้รับแรงกดดันจากลูกค้าร้านค้าปัญหาที่เราต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเรื่องนี้จะยังไม่มีใครรู้ถ้าเรายังไม่ได้ไปสัมผัสถ้าย้อนกลับไปบอกได้ก็คือเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีใช่
0: เตรียมตัวเตรียมใจเลย
1: ใช่เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีเพราะว่า

0: งก็ไม่รู้
1: เพราะว่าบางทีบางคนมองว่าเฮ้ยมันแค่สวยหรูไงแค่ไปรับไปส่งได้เงินแต่จริงแล้วลูกค้ากดดันเมื่อไหร่จะมาส่งฉันไม่รับแล้วนะไม่ต้องมาส่งนู่นนี่นั่นแล้วเราก็จะเป็นปัญหาเราจะต้องแก้ไขสถานการณ์ยังไงไปยังไงเก็บอารมณ์อยู่ไหมปะทะคารมกับลูกค้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่มันเป็นเรื่องที่เราต้องเจอ
0: เพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน
1: ใช่ใช่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เนื่องจากว่าเราทำข่าวเนาะเราก็จะพอเห็นข่าวบ้างนะว่าใช่มีปัญหากับลูกค้านู่นนี่นั่น
1: อ่
0: ะขี่มอเตอร์ไซค์มันไม่ใช่ง่ายง่าย
1: โดนแดดโดนฝนบางทีแบบร่างกายเราเพียสะสมแล้วไปขี่อยู่ดีๆวูบก็เกิดอุบัติเหตุได้อะไรเงี้ยใช่
0: เพราะฉะนั้นในมุมของลูกค้าเองนะครับก็จะเข้าใจพี่ๆน้องๆไรเดอร์เวลาเขาขี่มาแล้วบางทีเขาอาจช้านิดช้าหน่อยแล้วก็พยายามจะไม่กดดันแต่ไหนที่เราเร่งจริงๆเราก็จะอาจจะมีวิธีพูดดีๆพี่ผมเร่งผมด
1: ูใช่ใช่อาจจะมีคำพูดที่แบบพี่รบกวนมาทันเวลานี้ได้ไหมหนูอาจจะต้องไปส่งลูกโรงเรียนอันนั้นอันนี้ใช่เขาก็อาจจะมีคำพูดที่แบบโอเคซอฟต์ซึ่งบางคนอาจจะแบบเมื่อไหร่จะมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
0: พยายามนะพอเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมครับเราก็อาจจะใจเขาใจเรานะคุณผู้ชมครับแต่ถ้าคุณเอ็มอยากจะแนะนำสำหรับใครที่อยากจะมาเป็นไรเดอร์เนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรในการเป็นไรเดอร์นะครับเดี๋ยวให้คุณเอ็มวาดภาพให้เห็นนะใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับรายการเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะฮะมาพบกันใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา8:15 นทางช่องวัน31นะครับและเวลา10:30 นทางช่อง GMM 25นะครับขอบคุณคุณเอ็มก่อนนะเจอกันใน EP หน้านะครับใครอยากจะเป็นไรเดอร์ต้องฟังนะครับขอบคุณเอ็มครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ลาไปก่อนครับเงินทองของจริงสวัสดีครับ
1: ครับ
2: เงินทองของจริง
3: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วยปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีดอการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่เที่ยวไร้เขตจำกัดกับสกายนานี S to the N แฟนคอนกลายเป็นเรื่องราวดราม่าวงการก๊าซสะสมหลังจ่ายไททัศมิตรออกมาโพสต์เดือดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวทวงถามเงินจากคู่กรณีหลังสั่งพรีออเดอร์สินค้าก๊าซวันพีชมูลค่าหลักแสนบาทแต่กลับเดินโกงไร้วี่แววส่งของรวมไปถึงร้านอื่นๆที่สั่งก็มีพฤติกรรมแบบเดียวกันทำให้มีผู้เสียหายเพิ่มมากขึ้นหลายรายรวมมูลค่าความเสียหายกว่า100 ล้านบาทซึ่งหนุ่มจ่ายเกิดคำถามในใจว่านี่อาจจะเป็นโมเดลธุรกิจใหม่หรือเปล่าไปฟังจากปากกันค่ะ
5: เราแค่ตั้งข้อสงสัยว่ามันเป็นแบบโมเดลธุรกิจใหม่หรือเปล่าคือมันมีผู้เสียหายหลายคนแล้วก็หลายเจ้าแต่พฤติการของแต่ละเจ้ามันมีความคล้ายคลึงกันเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้เงินคืนไหมใจนึงอ่ะเราก็ทำใจไปแล้วมากสุดก็อาจจะเป็นคดีแพ่งก็ผ่อนไปอะไรเงี้ยพอตามแบบหลายๆเรื่องหลายๆเจ้ามันมีกระบวนการที่แบบพยายามที่จะทำให้ทุกคดีเป็นคดีแพ่งถ้าสมมติว่าเป็นคดีแพ่งอ่ะเนาะมันแทบจะไม่ได้ตังค์คืนอ่ะแต่ของผมแบบมันมีสัญญาชัดเจนอะไรเงี้ยยังไม่รอดอยู่ดีอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นความรู้กับคนนะว่าแบบว่าเวลาทำการซื้อขายอะไรเงี้ยบางทีตัวสัญญาก็อาจจะไม่ใช่ตัวรับประกันว่าคุณจะไม่โดนโกง
6: สวัสดีค่ะ
4: หวานให้หัวใจ 100% กับความคิ้วของ5สาวคิดเมดอย่างรูพิมย่าพันช์เอมี่และแพรวพิมที่ตั้งใจจัดเต็มความรักให้กับลัคกี้แฟนทั้ง100คนในงาน Christmas Gift Me More แฟนสายครั้งแรกที่ทั้ง5สาวนั้นจัดสวีทแฟนแบบใกล้ชิดสนิทกว่าครั้งไหนๆงานนี้แฟนๆหอบความสดใสและความประทับใจกลับบ้านทั่วหน้าค่ะ Me More
7: คนเยอะมากเลยค่ะเป็นลัคกี้แฟนที่ได้มาแฟนซานกับพวกเรารู้สึกได้รับความรักแบบฟูลมาก
8: ๆส่วนมากก็จะเป็นให้กำลังใจพวกเราแล้วก็บอกว่าติดตามมาตั้งแต่เดย์วันเลยนะแบบดีใจที่เห็นพวกเราได้เดบิวต์แล้วก็เห็นพวกเราเติบโตไปในทุกๆวันเลย
9: แฟนซานครั้งแรกทำให้พวกเรารู้ว่ามันค่อนข้างสนุกมากๆแล้วก็ดีต่อใจมากๆแล้วก็อยากเจอทุกคนอีก
10: รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆเตือนดีไหมครับฉันน้องกำลังหาอาหารตาของพวกผู้ชายมาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569
6: ปิดการแสดงมาถึงครึ่งทางแล้วล่ะค่ะสำหรับละครเวทีเมืองบรรยาเดอะมิวสิคัลที่ยังคงได้กระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องกับเรื่องราวสุดเข้มข้นที่พาผู้ชมนั้นไปสัมผัสอีกด้านของวงการบันเทิงผ่านชีวิตของเหล่าตัวละครที่ต้องเจอกับทั้งจุดสูงสุดจุดเปลี่ยนของชีวิตและด้านต่างๆของจิตใจคนที่ยากจะคาดเดาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรสชาติใหม่ของละครเวทีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ที่หยิบเรื่องราววงการบันเทิงมาเล่าแบบถึงพริกถึงเข็งถึงแซ่บถึงฟาดพร้อมจัดเต็มทั้งบทเพลงการแสดงและโปรดักชันให้คนดูได้สนุกครบทุกรสใครที่ยังลังเลบอกเลยว่าเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วที่จะได้มาสัมผัสความเป๊ะของเพียงดาวและพิสูจน์ความไร้หน้าหยิกของดิสนีย์ด้วยตาของคุณเองเพราะเมืองบรรยาเดอะมิวสิคัลเปิดการแสดงถึง27กันยายนนี้เท่านั้นณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ใครไม่อยากพลาดรีบจองบัตรด่วนๆได้แล้ววันนี้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางค่ะมินนี่นิชารับตื่นเต้นสุดๆหลังประกบพระเอกสุดฮอตอย่างณเดชน์คุกิมิยะในภาพยนตร์ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จับไม่ได้งานนี้สาวมินนี่ขอออกตัวการันตีเกินร้อยยกให้ความหล่อของพี่แบร์เป็น Number 1 in Thailand ของจริงค่ะ
11: ก็เคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าแบบพี่แบร์หล่อมากตรงปกทุกอย่างตัวจริงหล่อกว่าหล่อไปอีก
12: โอ้ย
11: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าคือที่นั่นที่เกาหลีก็บินมาดูด้วยตลอดอะไรเงี้ยแล้วทุกคนพูดกันหมดเลยว่าน่าจะชิโอปะเราพาวลี่พรีเซนต์ Number 1 in Thai เลย
13: ภูมิใจในตัวน้องมากครับผมคือ
14: น้องสาวขาย
13: ของแบบเก่งมากขอบคุณมากวันนี
15: ้แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: khai của hàng hóa. Ôi, ôi vậy đi. Ôi,
1: ôi. ของคุณพระจะทันขนาดนี้ถ้าคุณพระออกไปก็ไม่มีแรงจะต้านใครได้จันพาคุณพระขึ้นไปบนเรือนข้าจะทำแผลให้คุณพระเอง
0: ขอรับ
1: ไปออกไปจัน

0: ันทำไมคุณพระเป็นหนักขนาดนี
1: ้ปืนใหญ่ลงที่ป้อมครับพวกทหารบนเชิงเทินพาหนีกันหมดคุณพระเลยพาพวกกับผมเข้าไปต้านพวกมันไว้ครับ
0: ทำไมคุณพระไม่ห่วงชีวิตของตัวเองบ้างเจ้าคะ
2: เจ้าพูดอะไรนะอุบล
0: ทั้งบ่าวไพรทั้งลูกน้องของคุณพระก็เจ็บกันเต็มเรือนถ้าพวกเขาเป็นอะไรไปลูกเมียเขาจะอยู่กันอย่างไรถ้าคุณพระเป็นอะไรไปน้องจะอยู่อย่างไร
2: แต่ถ้าข้าไม่ทำไม่ใช่แค่เจ้าหรือว่าลูกเมียของบ่าวไพร่ในเรือนแต่ว่าลูกเมียของอ้ายอีกทุกคนจะไม่มีแผ่นดินอยู
0: ่คุณพระทำไมต้องเป็นเราด้วยเจ้าคะ
2: ถ้าในแผ่นดินมีแต่คนถามแบบนี้เห็นทีแผ่นดินของเราจะไม่มีทางรอด

0: อย่าร้องไห้อย่าร้องไห้อย่าร้องไห้อย่าร้องไห
1: ้อ่ะหมอเร็วคนไข้รู้สึกตัวแล้ว
2: นิดเชษกับหนูทิพย์รู้เรื่องตาอักรถคว่ำได้ยังไงตำรวจโทรบอกเหรอ
3: มีอะไรเหรอลูก
4: คือตอนที่พี่อักรถคว่ำทิพย์อยู่ด้วยค่ะแม่
3: พระช่วยโชคดีลูกที่หนูไม่เป็นอะไร
4: คือทิพย์อยู่คนละคันกับพี่อักค่ะทิพย์กับเชษไปหาพี่อยากที่ไซต์งานค่ะแล้วทิพย์กับพี่อยากก็ทะเลาะกันค่ะทิพย์ขับรถหนีพี่อยากพยายามขับรถตามพยายามโทรหาทิพย์แต่ทิพย์โกรธพี่อยากมากค่ะพี่อยากก็เลย
5: นี่ตาอักขับรถไล่ตามหนูจนเกิดอุบัติเหตุอย่างนั้นเหรอ
2: คุณ
6: ทิพย์คือเชษเอง

0: ร่างกายคนไข้ฟื้นตัวได้ดีมากนะครับหมอคิดว่าบ่ายนี้คนไข้น่าจะออกจากห้อง ICU ได้
1: แล้วจะออกจากโรงพยาบาลนั้นเมื่อไหร่ครับเนี่ย
0: หมอขอดูสัก 2-3 วันนะครับถ้าไม่มีอาการอะไรแทรกซ้อนก็สามารถกลับบ้านได้ครับแต่อุบัติเหตุครั้งนี้รุนแรงมากนะครับไฟไหม้ทั้งคันแต่คนไข้มีบาดแผลเพียงเล็กน้อยแล้วยังฟื้นตัวได้เร็วขนาดนี้เนี่ยหมอคิดว่าปาฏิหาริย์มากจริงๆ

นายจ๋าใหญ่ขอโทษยายไม่ไหวแล้วโอ้ยพุทโธธัมมสังโฆพุทโธธัมมสังโฆโอ้ยไม่พอแล้ว

不知道怎么走。不能这么残酷，不能这么残酷，做爱了不？

0: ใครอ่ะอ้าวมาทำอะไรครับ
1: อ๋อผมมาหาของให้เมียนะครับพอดีทิ้งรวมมาในถังขยะครับ
0: ของอะไรครับ
1: ครีมทาท้องครับ
0: เดี๋ยวผมช่วยหานะครับ
1: ผมว่าไม่เป็นไรดีกว่าครับเดี๋ยวให้เขาซื้อใหม่ยังไงขอบคุณมากนะครับ

0: กันเป็นคนเลือกเพลงลาจากกันครั้งนี้คน Spotify เขารู้กัน
1: รับชุดไหนดีครับ
2: เอาชุด
3: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัว Secret สุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
4: ้จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภาษาดัชชายไปแพ้คอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโทนจรดปลายลองเลย
5: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
8: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: มาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
4: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัย
3: โปรสารดีไอรอนพลัสและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: ลองเลยวันนี้
6: ผิวสวยไวแต่พลาไม่รีบพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย์
7: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
8: ช้
7: าหร
8: ือ
7: ย
8: ัง
7: ใครตะโกนแบบมาวันแม
9: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
10: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
12: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
13: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
14: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
15: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
14: ่เบกกิ้งโซดา
16: ลุมสวสำรองยื่นศาลฎีกาคัดค้านมติกกต.คดีหัวสวโดยอ้างว่าการวินิจฉัยไม่สมเหตุผลพร้อมตั้งข้อสังเกตข้อกล่าวหาที่3ควรดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง1

0: 138คนแต่กกต.มีมติส่งฟ้องเพียง26คน
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: ไอ้ขวดที่

0: ได้ล่าคืนนี้
1: เวลา2ทุ่มครึ่ง
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
4: โทรออก
2: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี่
5: เบนโต
7: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โบลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส

0: ใครอะอ้าวมาทำอะไรครับ
1: อ๋อผมมาหาของให้เมียนะครับพอดีเขาทิ้งรวมมาในถังขยะครับ
0: ของอะไรครับ
1: ครีมทาท้องครับ
0: เดี๋ยวผมช่วยหานะครับ
1: ผมว่าไม่เป็นไรดีกว่าครับเดี๋ยวให้เขาซื้อใหม่ยังไงขอบคุณมากนะครับ

0: ลโหล
1: สวัสดีครับคุณเสกสรร
0: ท่านทนาย
1: ผมดีใจนะครับที่จำเสียงผมได้ว่าแต่คุณเนี่ยจำคนพวกนี้ได้บ้างไหมผู้ใหญ่ยุทธ
2: กำนันเก้าท่านสุเมธและก็ท่านไพฑูรย
1: ์ลูกค้าของคุณแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะแล้วนี่คุณรู้จักคนใหญ่คนโตเยอะนี
2: ่ถ้าทางธุรกิจน้ำมันเถื่อนของคุณคงจะเจริญดีนะ
0: ท่านจะทำอะไร
1: นี่ถ้าเกิดว่ารายชื่อลูกค้าคุณหลุดออกไปเนี่ยผมว่านะคนที่มีชื่ออยู่ในนั้นคงไม่ปล่อยคุณไว้แน่เลย
2: และทีนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหามาทั้งชีวิตเนี่ย
1: มันก็จะไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างแล้วก็จะไม่มีใครหน้าไหนกล้าที่จะคุ้มกะลาหัวคุณ
0: ท่านต้องการอะไร

0: 哎呀！
1: 哎呀！停！
0: 哎呀！
1: 过来！
0: 过来！过来！哎呀！ออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี
1: ้คุณท่านคุณท่านโอ้ขอโทษ
0: นี่นี่นี
1: ่คุณท่าน
0: มาทำอะไรตรงนี
1: ้คุณท่านครับคุณหญิงครับคือใหญ่กลัวครับใหญ่ไม่ขอเฝ้านายแล้วได้ไหมครับใหญ่อยากกลับบ้านคือเมื่อคืนน่ะใหญ่เจอผีครับ
0: ผีเพ้ออะไร
1: ผีจริงๆนะครับคุณท่านคือตอนที่ใหญ่นอนอยู่ในห้องอ่ะใหญ่เห็นผีผู้หญิงใส่ชุดไทยแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างเตียงของนายครับน่ากลัวมากอ่ะ
2: สงสัยจะเป็นเทวดาประจำตัวที่คุ้มครองตาอักนะคะคุณไม่อย่างนั้นเนี่ยตาอักจะรอดมาได้ปาฏิหาริย์อย่างนี้หรอคะ
1: โอ้คุณหญิงครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือว่าจะเป็นผีใหญ่ก็ไม่เอาทั้งนั้นนะครับเพราะว่าใหญ่กลัวขอนะครับขอให้ใหญ่กลับบ้านนะครับให้ใหญ่ทำอะไรก็ได้ครับตัดหญ้าล้างจานถูบ้านทำอะไรทำได้หมดเลยครับใหญ่ไม่อยากเฝ้าแล้วนะครับ
2: แล้วนี่ใครเฝ้าตาอักอยู
1: ่คุณทิพย์เฝ้าอยู่ครับ

0: ดูทิพย์นั่นทำอะไรนะตาอักยังไม่หายดีกระดูกเข้าที่หรือยังก็ไม่รู้แล้วนี่ให้ลุกขึ้นนั่งแบบนี้ได้ยังไง
1: แม่ครับทำไมพูดกับที่แบบนั้นล่ะครับ
0: ไม่ต้องถ้าหนูมีธุระอะไรไปทำก็ไปทำได้นะจ๊ะไม่ต้องห่วงแม่ดูแลตาอักได้อันนี้ลูก
2: วันนี้ทิพย์ว่างอยู่แล้วค่ะแม่ทิพย์ตั้งใจจะมาเฝ้าพี่อักอยู่แล้วค่ะ
3: เจ้าใหญ่บอกว่าคืนนี้เขาไม่เฝ้าแล้วครับแม่ทิพย์ก็เลยอาสามาเฝ้าแทนครับ
0: คนเฝ้าตาอักมีเยอะแยะไป
3: ความจริงผมว่าแม่ก็ไม่น่าไปโกรธทิพย์นะครับเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิด
2: ทิพย์หิวแล้วอ่ะเราไปหาอะไรทานกันดีกว่าเดี๋ยวทิพย์มานะคะ
3: ทิพย์หยุดก่อนทิพย์ทิพย์ทำไมทิพย์ไม่ให้เชษบอกแม่ไป
2: ก็มันเป็นความผิดของทิพย์จริงๆนี่เชษสมควรแล้วล่ะที่แม่จะโกรธทิพย
3: ์ทิพย์คนผิดคือคุณสโลชินีไม่ใช่ทิพย์นะ
2: แต่ถ้าทิพย์ไม่ใจร้อนไม่หุนหันขับรถออกมาถ้าทิพย์มีสติมากกว่านี้พี่อักก็
3: ถ้าพี่อักไม่จะจูบกับคุณสโลชินีทิพย์กับพี่อักก็ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วพี่อักก็ไม่ต้องขับรถตามทิพย์มาจนเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ทิพย์ถ้ามีใครสักคนที่ผิดเชษว่าน่าจะเป็นพี่อักที่เขานอกใจทิพย์
4: จริงเหรอเชษ

0: มเป็นคนเอาทีมสำรวจไปขุดชั้นดินที่ห้วยดงผมมั่นใจว่าตรงนั้นเนี่ยมีสินแร่ผมก็หัวกับรัฐบาลกว้านซื้อที่ดินแถวนั้นทำเป็นนิคมอุตสาหกรรมครับแต่มันก็เป็นแค่โครงการบางหน้าครับรัฐบาลจะขุดแร่ตรงนั้นไปขาย
1: แล้วคุณมีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่ารัฐบาลรู้เรื่องสินแร่นั่นไหม
0: มีครับผมตั้งใจเก็บหลักฐานชิ้นสำคัญเอาไว้ให้ท่านคนเดียว
1: ยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณคุณมากเลยนะคุณเสกสรรคุณไม่ต้องห่วงนะลูกเมียและทุกคนในครอบครัวของคุณจะต้องปลอดภัยทันทีที่เรื่องนี้แดงขึ้นมาดนายจะต้องถูกดำเนินคดีและเขาจะไม่สามารถทำอะไรคุณได้อีก
0: กราบขอบคุณท่านมากนะครับแล้วก็ขอโทษสำหรับทุกเรื่องที่

0: ไม่เป็นไรหรอกเราทุกคนไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่เราทำเพื่อช่วยประเทศชาติ
1: ถ้าอย่างนั้นผมไปเอาหลักฐานให้ท่านนะครับผมเก็บไว้ในตั้มได้อยู่ในห้องนอน

0: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
1: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
2: ยังเบื่อง
3: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
4: ่สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซบางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: ของคุณป้าครับ
6: ป้าเหรอ
7: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
11: อ
10: ่
11: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย
13: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
14: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
15: Nescafe Rich Aroma
16: สูตรใหม่
15: เพิ่มกาแฟ
16: เติมนม
15: อร่อยไปอีก
16: เพิ่มกาแฟ
15: สูตรใหม
17: ่ลองหน่อยนะ

0: เมืองมันยาเดอะมิวสิคอลเปิดแสดงถึง27กันยายนนี้เท่านั้น
1: เครมิล
2: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
3: อ
2: ัสลักทยา
4: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
5: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: ่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Brightening Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
2: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และ D ไรโบส
3: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นาน

0: ือบ6เดือนเลยนะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
0: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: Is that good?

0: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
1: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี้
2: แป้งตราช้าง3เสียนตราที่คุณมั่นใจแอป 1D Content จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ Lifeverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: ิดอะไรขึ้นพาลูกไปอยู่กับแม่พี่นะ
1: ครับถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยประชาชนจะได้ตาสว่างสักทีกำลังรอหลักฐานอยู
2: ่ท่านครับ
1: โอเคครับ

0: ตัวทิพย์เขาก็ไม่ได้นะครับผมผิดเองที่ขับรถประมาท
1: ใช่คุณที่ตรงนั้นตำรวจก็บอกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อย
2: คุณก็เข้าข้างทุกคนน่ะยกเว้นฉัน
0: แม่ครับแม่เคยได้ยินคำว่าตัวตายตัวแทนไหมครับ
2: ตาอักเอาอะไรมาพูดลูกยิ่งกำลังเจ็บกำลังไข้อยู่เนี่ย
0: มันก็เห็นเกี่ยวกันนี่ครับแม
2: ่เราไปได้ยินมาจากที่ไหนฮะ
0: คือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับรู้สึกว่ามันผ่านหูเข้ามาแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงจำได้ตัวตายตัวแทน
2: พระท่านว่าถ้าคนเราดับจิตลงที่ไหนและผลบุญผลกรรมยังไม่ส่งให้ไปในที่ที่ควรจะไปจิตก็จะเฝ้าวนเวียนอยู่ที่นั่นจนกว่าจะมีคนมารับช่วงต่อไปจิตจึงจะหลุดพ้นไปสู่บาปบุญของตัวเองได้
0: นั่นหมายความว่าถ้าตอนที่ผมรถคว่ำแล้วเกิดผมตายผมก็ต้องเฝ้าอยู่ตรงนั้นแทนคนที่อยู่ก่อนหน้าอย่างนั้นเหรอครับ
2: ตาอากไม่เอาแล้วแม่ไม่อยากฟังพูดเรื่องตายเนี่ย
1: นี่ดีกว่านะเพื่อคุณจะสบายใจขึ้น เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ค่ะขอบคุณค่ะตาอากแม่จะนำผ้าไตรนี้ไปทำบุญให้ที่วัดแทนลูกลูกตั้งจิตอธิษฐานดีๆนึกถึงเจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัวที่คุ้มครองลูกนะ

0: ดีค่ะท่านสบายดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับขอบคุณนะครับที่เป็นห่วง
2: ขอตัวก่อนนะครับ
3: เกษียณแล้วแท้ๆยังต้องทำงานแทบทุกวันไม่รู้จะอะไรกันนักหนา
0: แต่ดิฉันว่าครั้งนี้คงเป็นเรื่องสำคัญจริงๆค่ะความรักในแผ่นดินอาจเป็นความรักชนิดเดียวที่ไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติก็ไม่มีอะไรแปรเปลี่ยนได้
4: คุณพระคุณพระของเราคุณพระ
5: ไอ้จันมีอะไรกันเลย
4: ทัพของพญากระลาโหมแตกพ่ายแล้วของเราแล้วกองหนุนของพระยาพลเทพตามไปช่วยไม่ทันหรือ
5: ไม่ทันของเราทัพของพญาพลเทพหลังอยู่แค่อีกฝั่งของแม่น้ำไม่ได้ข้ามไป
6: ทำไมไม่ข้ามไป
5: ท่านพญาพลเทพแจ้งว่าต้องการล้างไปเพื่อดูเชิงของเรา
6: ดูเชิงกันเ
4: ลยแล้วพระยากระลาโหมเป็นอย่างไรบ้าง
5: ท่านยังสู้ไม่ถอยจนบัดเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังสู้อยู่ที่ค่ายกำแพงฝั่งนู้นครับ

0: อีกสักครู่ติดตามชมพิศวาสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะข้าวสู่โปรดีแพทเซลบายโอช้อปปิ้ง
2: ยินดีด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของชุดชั้นในที่เป็นที่นิยมที่สุดในตอนนี้สำหรับตู่เนี่ยหน้าร้อนเหมาะมากๆกับซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมจริงๆหลายๆคนน่ะเห็นเราบ่อยเห็นเราตลอดอยากจะสั่งมากเลยเนี่ยแต่ว่าทำไงดีล่ะไม่อยากเสียตังหลักพันน่ะพี่หนุยแต่จริงๆอ่ะตัวนึงเขาก็750บาทแล้วนะอย่าลืมนะ
3: ใช่เอามาดูราคากันใกล้ๆนิดนึงนะคะว่าราคาของเขา1ตัวที่เราขายกันอยู่ตัวเดียวนะ750
2: 750บาทแล้วพี่ไปรอกระบะเซลได้ไหมน้องนุ้ยน้องตูนเดี๋ยวข้างเขาก็เซล 20% อะไรประมาณเนี้ยถ้า 20% นะคิดแล้วก็ตัว
3: 500
2: 500อยู่ด
3: ี500จน 20% นึงเหลือ500
2: แล้ววันนี้จัดเซตของเรามาเป็นยังไงคะ
3: โหวันนี้คุณเห็น3ตัวใช่ไหมคะวันนี้เป็นเซตที่เล็กๆจ่ายสบายสบายเบาๆนะคะให้ไปเลยซื้อ3ตัวนี้สีน้ำตาลสีฟ้าและสีชมพู3สีนี้นะคะปกติแล้ว3ตัวนี้ราคาก็ 2-3,000 แล้วแต่วันนี้เอาราคาไปแค่นี้799บาทปกติ1ตัว750เพิ่มกันอีกแค่49บาทคุณได้ไป3ตัว
2: นี่เป็นไซส์มินิมีใจเป็นไซส์ที่ทุกคนอยากได้แล้วเป็นสีที่สวยมากที่สุดเท่าที่เรามีแค่99เซตเท่านั้น
3: เฮ้ย
2: นัดถอยหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปรีบกดโทรศัพท์ได้เลย1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้799บาทเน็ตๆไม่มีค่า
3: ใช่แล้วเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะรอบอกเนี่ยได้ไปถึง46นิ้วเลยฉะนั้นตอนนี้ใครที่กังวลอยู่ให้กังวลเรื่องการโทรก่อนตอนนี
2: ้กังวลก่อนว่ามันจะซื้อทันไหม
3: มันจะทันไหมเพราะเฉลี่ยมาแล้วตกตัวละ200กว่าบาทนี่คือซาบีน่าของแท้แล้วสีสวยมากน้ำตาลฟ้าชมพูเป็นสีที่ทุกคนตามหาได้ไป3ตัวแบบนี้แล้วจ่ายเงินหน้าบ้าน
2: ใช่ค่ะถึงเวลาแล้วสำหรับคนที่อยากลองจดๆจ้องๆไม่ได้ลองสักทีไม่ได้ซื้อสักทีเพราะว่าอะไรนี่คือชุดชั้นในแห่งปีสำหรับตูเลยนะเพราะว่าทรงของเขาเนี่ยแค่ถือก็สวยแล้วแม่ยังไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไหมฟองน้ำเอ่ยใดเอ่ยการตัดเย็บเอ่ยข้างหลังเป็นตะขอ3แถบ3ตานะคะและที่สำคัญก็คืออยากให้ดูด้านนี้ข้างในเขาอะค่ะพี่ๆแม่ๆเห็นรูระบายอากาศรอบตัวไหมนี่คือนวัตกรรมที่

0: เอกสิทธิ์เฉพาะซาบีน่าเท่านั้นเขาเรียกว่าแอร์โฟรอบตัว
1: แล้วมีหน้า
0: ความ
1: ยืดนะเย็นเหมือนไม่ได้ใส่
0: ใช่มันจะเย็นในหน้าร้อนแบบนี้อากาศมันร้อนจริงๆแดดมันร้อนมันอบอ้าวมากเราไม่อยากอบอ้าวเราก็ต้องใส่ตัวนี้แล้วจะดึงให้ดูว่าความพิเศษของตัวพรีเมียมนี้คือ
1: สีเดียวกัน
0: ถูกต้อง
1: เฮ้ย
0: ฟองน้ำ connected pad จะเป็นสีเดียวกันกับตัวชุดชั้นในเลยค่ะแม่ค่ะพรีเมียมพอไหมคะ
1: โอ้ย
0: ยังไม่พอค่ะ
1: ยังมีอีกเหรอคะ
0: ยังมีอีกค่ะขนาดฟองน้ำเขายังเป็น air flow เลยอ่ะแม่ air flow คือมันระบายอากาศถ้ามองซูมเข้ามาใกล้ๆคุณจะเห็นร่องอากาศรอบตัวเลยนะคะ
1: จริงจริง
0: เห็นไหมเห็นไหมเห็นรูระบายอากาศไหมแบบนี้นี่แหละคือการถักทอแล้วของเขาเนี่ยเชื่อมมาเป็นแผ่นเดียวกันความที่มันเป็นแผ่นเดียวกันหน้าอกเราจะชิดอยู่ด้วยกันไม
1: ่
0: ใช่ข้างซ้ายไปข้างหนึ่งชิ้นขวาไปข้างหนึ่งม
1: ัน
0: จะไม่แยกจากกันแม่แล้วเทคโนโลยีตัว C curve ของเขาก็จะดันทรงให้มันพุ่งไปด้านหน้าเป็นนมสาวหน้าอกสาวหลายๆคนอยากได้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาใส่ชุดอะไรใส่เสื้อผ้าอะไรมันก็จะดูสวย
1: ใช่แล้วขอพูดต่อจากแม่ตูนตรงนี้นิดนึงนะคะว่าทำไม C curve ถึงช่วยเพราะเขาช่วยดันหน้าอกของเราตรงนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ดูเลย
1: โดยที่ไม่มีโครงนะคะเพราะว่าการไม่มีโครงเนี่ยมันก็บางคนกังวลไงว่าไม่มีโครงแล้วหน้าอกจะชิดได้ไง
0: เออใช่
1: มีซีล็อกไงเลยชิดได้ที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมคะเขามีการถักทอให้หนาแน่นขึ้นเพื่อช่วยยกช่วยดันช่วยโกยให้มันเข้ามาชิดกันอีกที่สำคัญไปก่อนนั้นคือเห็นด้านข้างไหมใครที่เคยมีเนื้อปิ้นๆตรงนี
0: ้เออใช่เต้าสามเต้าสี
1: ่อันนี้เขาให้ผ้ามาเยอะก็คือจะช่วยเก็บช่วยโกยให้และที่สำคัญตรงนี
0: ้ยังไง
1: เขามี3แถว3ตาใส่ง่ายถอยง่ายและสายปรับได้ด้วยคุณแม่ขาใส่สวยใส่สบายขนาดนี้ก็ต้องจัดแล้วไหมเพราะว่าวันนี้ได้ไป3ตัวแล้วราคาเบามากค่ะ
0: อ๋อตอนนี้เหลือประมาณ69เซตสุดท้ายค่ะเราจัดเซตมาให้แบบ3ตัวน่ารักตะมุตะมิแล้วก็เป็นสีที่ขายดีที่สุดด้วยนะคะเป็นรุ่นที่พรีเมียมด้วยผ้าพรีเมียมใดเอ่ย68เซตสุดท้าย
1: อุ๊ย
0: เซตนี้หลายพันอยู่นะ
1: ใช่
0: มันตัวละ700 750บาทถ้าซื้อเซตนี้ที่ห้างก็คือจ่ายไปเลย2กับ 3,000
1: ถูกแต่วันนี้เอาราคานี้ไปค่ะ799บาทแล้วราคานี้มันเทียบเท่ากับ1ตัวแต่วันนี้คุณซื้อ1แถม2ได้ไป3ตัว3ตัวนี้799เฉลี่ยมาแล้วเหลือ200กว่าบาทซาบีน่าของแท้เอาจริงๆถ้าไปหาราคาแบบนี้ไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: โทรก่อนเพราะเป็นเซตราคาประหยัดน่ารักมากๆเลยนะคะ1252ยังส่งฟรีอยู่ค่ะแม่แล้วก็มีคนถามมาว่าเนี่ยเธอ2คนน่ะผอมเธอ2คนน่ะตัวเล็กใส่ได้อยู่แล้วแหละแต่ถ้าแม่เนี่ยหน้าอกประมาณ46ใส่ได้มั้ยหน้าอกล้นๆเลยนะเพราะว่าลูก2ลูก3ลูก4
1: แล้วใช่ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ L และ 2XL คุณแม่ขาใส่ได้ไปถึงขนาดนี้แล้วเป็นสีที่ต้องมีเพราะว่าเป็นสีที่น่ารักละมุนมากคือใส่ขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกว่าเราดูเด็กลงเราดูคุณหนูแล้วเราดูผ่องขึ้น
0: ถูกแล้วเดี๋ยวนี้เขาเน้นไปเต้นแอโรบิกกันด้วยนะแม่แม่ใส่ไปเลยใส่เสื้อติดกระดุมด้านหน้าไปแล้วใส่ชุดชั้นในของซาบีน่าไว้ข้างในนะคะพอจะไปเต้นแอโรบิกแม่ไม่ร้อนต
1: ั
0: วนี้ระบายอากาศดีมากนี่แล้วหุ่นอวบก็คือจะเป็นไซส์2XL หน้าอก46ขออนุญาตดึงให้ดู46มันแน่นมากไหมแม
1: ่เฮ้ยเนื้อผ้ายังเหลือ
0: นี่เนื้อผ้าใส่สบายและสบายรอบตัวเลยค่ะอันนี้คือการยืดได้อีกก็คือมันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะคะสายบ่าสายไหล่นี่ก็คือมันไม่ตึงเลยแม่เห็นไหมมันจะมีความยืดอยู่แล้วเนื้อผ้านุ่มมากสบายจริงๆเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยใส่ซาบีน่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวเซตเนี้ยประหยัดควรลองด้วย
1: ใช่และคุณวันนี้นะคะอากาศบ้านเรามันร้อนมากแล้วร้อนมากๆแล้วทั้งฝนก็ตกทั้งเหม็นทั้งอับทั้งอะไรก็ไม่รู้อันนี้มีฟองน้ำนะคะเนื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ทั้งเนื้อผ้าและฟองน้ำแบบนี้เลย
0: บอกแล้วเทคโนโลยี Airflow Airflow ทะลุตลอดตัวอันน
1: ี้
0: เหลือ44เซตสุดท้าย
1: แล้วราคาดีมากเหมือนจ่าย1ได้ถึง3เพราะว่าตัวนึงมัน750แต่วันนี้คุณจ่าย799ใช่มั้ยแล้วคุณได้ไป3ตัวไม่เคยจัดเซตเล็กนะไม่เคยจัดเซตราคาแค่700กว่าบาทไม่มีเราจัดเซตเป็นพัน
0: อ่ะตอนนี้เหลือ42เซตสุดท้ายนะคะอยากให้โทรไว้ก่อน1252หรือว่าสแกน QR Code มาก็ได้ยังไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวเหมือนเดิมแต่ของจะหมดเดี๋ยวไม่ทันแม่รีบโทร
1: ใช่ฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรก็ต้องรีบโทรนะคะต่อสายไว้ให้ดูราคา ีกทีนึงเดี๋ยวหลายคนไม่เชื่อว่าอ้าว799เท่ากับ1ตัวหรอเพราะว่า1ตัวเขา750
2: ถูก
1: นี่คือราคาจริงๆแล้วสั่งวันนี้ส่งวันนี้แล้วคุณค่อยจ่ายเงินปลายทางจ่ายหน้าบ้านไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องจ่ายตอนนี้ส่งให้ก็ฟรีด้วย
0: แฮปปี้มากฉันไปเดินห้างตูนไปเดินห้างอยากได้เสื้อในสักตัวนึงห้างจะลดไม่เกินประมาณ 20% 25% แน่ถ้าเกิดว่าเขาลดเท่านั้นน่ะก็ยังไม่เท่าเราที่ให้3ตัวแล้วราคานี
1: ้
0: หารเฉลี่ยออกมาดีๆของเราเนี่ยราคาประหยัดเหมาะกับเรามากแล้วดูความยืดนะคะ1 2 3
1: โอ้โห
0: แม่คะ46บวกบวกเอาอย่างงี้ดีกว่าสำหรับคุณแม่ที่แบบค่อนข้างมีรอบอกใหญ่ๆที
1: ่
0: บ่นนักบ่นหนาว่าโอ๊ยเสื้อในหาใส่ยากอ่ะลูกถ้าไม่ใส่แบบมีโครงแล้วหน้าอกมันจะแบบยังไงมันจะไหลไปตรงซ้ายขวาไม่เท่ากันไม่ต้องมีโครงค่ะพี่ค่ะแม่ค่ะอ
1: ัน
0: นี้ก็สบายได้แล้วที่สำคัญก็คือคนที่หน้าอกใหญ่มากๆเขามักจะบอกว่ารอบตัวเขาอะใส่ไม่ได้หรอกเขาจะตาแต่ลองหรือยังถ้ายังไม่ลองเซตนี้คือดีมาก3ชิ้นเอาไปเลย
1: โทรแล้วตอนนี้คนต่อสายเป็นร้อยแล้วเหลือน้อยกว่า29เซตโทรมาต่อสายเร็วๆเอาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาต่อเวลาให้
0: ต่อ
1: นะให้ทุกคนได้ราคา799นะ
0: ใช่แต่ว่าไม่รู้จะหมดก่อนหรือเปล่า
1: อ้าวก็ต้องรีบโทร1252 799 3ตัวนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางหมดปัญหาในเรื่องของการเลือกไซส์บางคนหน้าอกครับเยอะแต่ว่ารอบอกเล็กบางคนหน้าอกครับใหญ่รอบบนอกก็ใหญ่มันไม่พอดีกันอันนี้หมดปัญหาเลยใส่ได้ทุกคน
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็คนที่หน้าอกใหญ่ๆเนี่ยจะไม่ชอบอะไรที่อึดอัดแล้วก็มีโครงอยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้ไร้โครงแต่มีทรงก็คือหน้าอกเนี่ยจะสวยแบบนี้เนี่ยขนาดตูนแค่ถือเอานะหันด้านข้างเขายังเป็นทรงเคิร์ฟหน้าอกดีสวยเลยเห็นป่ะมันไม่ได้ดันแม่ไม่ได้ดันจนแบบโอ้โหเดี๋ยวมันจะแบบทะล้นทะลักไหมค่ะใส่สวยไล่อีกทีนึงดีกว่าว่าได้สีอะไรไปบ้างเพราะว่าสีที่ให้ไปสวยทุกตัวเลยอ่ะ
1: ใช่สีนี้สีน้ำตาลเอาจริงๆเวลาใส่แล้วมันจะกลืนไปกับผิวนะคะแล้วคือเป็นสีที่แบบเบสิกใส่กับชุดสีขาวได้เลยม
0: ัน
1: จะเนียนสวยสีต่อไปสีฟ้าส
0: ี
1: ฟ้าก็คุณหนูสุดๆและสีต่อไปคือสีชมพูสีลูกคุณทั้ง3สีเลยแล้วเป็นสีตามหาสีขายดีแล้วจัดมาให้แล้ว3ตัวนี้799เหลือน้อยกว่า20
0: เซตสุดท้ายรีบโทรมาก่อนส่งฟรีอยู่ค่ะจะไปทำกิจกรรมอะไรทั้งวันปล่อยให้ข้างในของเรามันเย็นๆนะคะสบายๆใส่ซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมรุ่นนี้รุ่นน
1: ี้ใช่แต่ถ้าจบรายการนี้ตกตัวละ750แต่ถ้าคุณโชว์ตอนนี้799ไป3ตัวไม่มีค่าจัดส่งแล้วตอนนี้เหลือแค่25เซตสุดท
0: ้
1: าย
0: 17เซตสุดท้าย
1: โอ้ยแล้วคุณขานี่นุ้ยใส่มาให้ดู
0: เห็น
1: ไหมว่ามันไม่โป๊แล้วคือมันใส่สบายมากคุณขาฉะนั้นตอนนี้ใครต่อสายไว้ให้ทุก10กับ14วิสุดท้ายยกหูตอนนี้เลย1252
0: ส่งฟรีค่ะ799บาทโทร1252สวัสดีจ้า
1: ไปแล้วสวัสดี

0: คุณ
1: เกิดอะไรขึ้นคะคุณ
0: นรงถูกยิงผมต้องรีบไปแล้ว
2: ทุกอย่างเป็นไปตามวาระของมันค่ะขอให้ท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี

0: นี้ดิฉันได้อยู่ที่โรงพยาบาลที่พันโทนรงค์เครือสุคนหัวหน้าพรรคไทยธำรงได้ถูกนำตัวเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนหลังจากที่ถูกนายเสกสรรเพิ่มพูนนายหน้าค้าที่ดินที่เคยออกมาเปิดโปงรัฐบาลยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งจึงทำให้ตำรวจอารักขาต้องทำการวิสามันนายเสกสรร
1: สวัสดีครับท่าน
2: ตอนนี้หมอกำลังผ่าตัดท่านนรงอยู่ครับอาการน่าเป็นห่วงมาก
3: แล้วที่เสกสรรเอาปืนมาจาก
2: ไม่แน่ใจครับตอนนั้นที่เขาบอกว่าไปเอาทำไรที่เป็นหลักฐานมาให้ท่านเนี่ยกาดที่เฝ้าอยู่ไม่ทันระวังนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังสอบสวนกาดทั้งหมดอยู่ในเซฟเฮาส์ครับส่วนทำไรที่เป็นหลักฐานเนี่ยยังหาไม่พบกับท่าน
4: เฮ้ยนั่นท่านนายนี่
5: เฮ้ยจริงๆด้วยอ่ะจริงๆ
6: ท่านนายคะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะ
5: ท่านคะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะ
7: น
5: ี่คือมา
7: คะท่าน
5: ท่านมาเยี่ยมท่านรงแบบนี้ไม่กลัวถูกกล่าวหาหรอคะท่านแล้วท่านคิดยังไงคะที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีของท่านนรงค่ะ
4: ท่านคิดว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ครับ
8: คืออย่างนี้นะครับคือว่าผมยังไม่ได้รับการติดต่อมาจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไอ้ส่วนเรื่องที่ว่าผมตกเป็นผู้ต้องสงสัยนั่นน่ะอาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือก็ได้แล้ววันนี้นะครับผมมาเยี่ยมพี่นรงในฐานะพี่น้องร่วมสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมของดเรื่องการเมืองนะครับขอตัวครับ
6: วันเกิดเหตุท่าน
8: สวัสดีครับพี่อัครา

0: แย่เลยนะครับที่พี่ณรงค์เจอแบบนี
1: ้แกมาทำไมแกมาดูว่ามันตายหรือเปล่า
0: ไม่เอานะพี่นี่พี่มองผมในแง่ร้ายเกินไปนะถึงแม้ว่าผมกับพี่ณรงค์เนี่ยจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันแต่ผมก็ยังรักและเคารพพี่ณรงค์เหมือนตอนที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะพี
1: ่ดนายที่นี่ไม่มีนักข่าวไม่มีกล้องแกไม่จำเป็นต้องพูดให้ดูดีหรอก
0: พี่นี่รู้นิสัยนักการเมืองดีจริงๆเลยนะแล้วไม่ทราบว่าพี่เรียนรู้จากพี่ณรงค์หรือว่าพี่ณรงค์เรียนรู้จากพี่กันแน
1: ่ถ้าแกนะแกเรียนรู้จาก
0: ผมก็เรียนรู้จากวันที่พวกพี่ตัดหางปล่อยวัดผมจนไม่เหลือใครนะสิ
2: การผ่าตัดเรียบร้อยครับแต่คนไข้เสียเลือดมากอาการยังน่าเป็นห่วงอยู่ครับ
1: ครับเสียใจด้วยนะดนายไอ้รองดวงมันยังดี
3: คุณหมอคะคนไข้ช็อกหยุดหายใจไปแล้วค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่พี่ประเมินสถานการณ์ผิดไว้เจอที่วัด
4: แม่คะแม่แม่คะ
5: สโรชินี
6: สวัสดีค่ะคุณทิพย์คุณเชษฐาสวัสดีค่ะ
7: คุณนี่เองคุณสโรชินี
8: เดี๋ยวก่อนนะครับนี่มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับ
7: เรารู้หรือเปล่าแต่อ่ะตอนนี้ใครๆก็คิดว่ายายทิพย์แบบเป็นต้นเหตุที่ทำให้รถคว่ำน้องต้องขอโทษด้วยนะคะคุณพี่น้องต้องพูดตรงๆน้องมีความเห็นว่าเรื่องนี้เราต้องมาคุยกันให้รู้เรื่อง
9: ก็ดีค่ะความจริงก็คือถ้าหนูทิพย์ไม่ใจร้อนขับรถหนีตาอักออกมาเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น
7: นี่ก็แสดงว่าคุณพี่ยังไม่รู้เรื่องวันนั้นน่ะที่ยายทิพย์โกรธตาอักมากขนาดนี้ก็เพราะว่ายายทิพย์อ่ะเห็นตาอักจูบกับผู้หญิงคนนี้ค่ะ
9: จริงเหรอตาอัก
7: เก็บเรื่องนี้ไปถึงเมื่อไหร่อ่ะตากมั่นกับทิพย์มันตั้งหลายปีแล้วนะยังไม่มีวี่แววที่จะแต่งงานเลยถ้าเป็นเรื่องดวงชะตาเนี่ยแม่ก็พอรับได้แต่ถ้าเป็นเรื่องแบบนี้แม่ไม่ยอม
9: ทำไมลูกทำแบบนี
7: ้ผู้ชายกับเรื่องแบบนี้มันคงเป็นเรื่องธรรมดามั้งคะคุณพี่แต่แม่อยากให้อักเห็นใจลูกแม่บ้างถ้าไม่ได้รักลูกแม่จริงๆอ่ะก็อย่าผูกมัดกันด้วยวิธีนี้ถอนมั่นซะแล้วจะไปทำอะไรแม่ไม่ว่า

0: ไงตา
1: ผมจะไม่ถอนมั่นกับทิพย์ครับ
0: นี่จะมีทั้งยายทิพย์แล้วก็มีผู้หญิงคนนี้ด้วยเหรอ
2: ขอโทษนะคะถ้าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับดิฉันมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นค่ะแล้วสำหรับกรณีนี้คุณอัคนีไม่จำเป็นต้องเลือกค่ะ
0: ฉันเพิ่งเคยได้ยินว่าผู้หญิงสมัยนี้ไม่รู้จักคำว่าอายไม่น่าเชื่อจะได้มาเจอกับตัวเอง
2: ดิฉันไม่ใช่คนสมัยนี้หรอกค่ะแล้วที่ดิฉันพูดว่าคุณอัคนีไม่จำเป็นต้องเลือกเพราะว่าเรื่องระหว่างดิฉันกับคุณอัคนีไม่ได้เป็นอย่างที่พวกคุณคิด
1: ถ้าเกิดผมพูดไปก็จะดูเหมือนการแก้ตัวนะครับทิพย์ตอนนั้นพี่คิดว่าคุณสโลชินีเป็นผู้หญิงคนเดียวกันก่อนที่พี่ฝันถึงมาตลอดผมต้องขอโทษคุณสโลชินีขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมเผลอไปจนเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
0: แค่เผลอไปเท่านั้นเองเหรอ
2: ใช่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่เราเผลอไปไม่ต้องห่วงหรอกค่ะดิฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวเองทำอะไรไร้สติแบบนั้นอีกแล้ว

0: ก็ถ้าวันไหนจะมาฉีดปลวกก็โทรแจ้งมาหน่อยแล้วกันนะครับ
1: ได้ครับลุง
0: ครับ
1: แล้วครับ
0: เออรอนะเนี่ย
1: น
0: ั่
1: นแหละเออกระดาษ
2: ลุง
3: อะไร
2: ปวกลุงปวก
3: ปวกไม่ได้ปวกไอ้บ้าเอาไปเปียกครับ
2: เปียกปวกยิงลุงเฮ้ย
3: ไอ้ใหญ
2: ่ไอ้ใหญ
4: ่ on it ดิได้ยัง
5: ได้แล้ว
4: โอเคมาห้องนี้ห้องนี้เอาหมดเอาอุปกรณ์มาให้ครบนะครับ
6: ตอนนี้พี่อัคราก็คงยุ่งกับงานศพท่านนรงค์และคุณอัมพวันก็คงต้องเฝ้าลูกชายที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเธอต้องให้พวกมันรีบจัดการเลยนะ
5: ครับ

0: ืนนี้ทิพย์อยู่ฝ้าตะอักที่นี่เดี๋ยวแม่จะให้คนรถเอาเสื้อผ้ามาให้นะลูก
1: ขอบคุณค่ะแม
2: ่แม่ก็ต้องขอบคุณหนูทิพย์มากนะจ๊ะเกิดเรื่องขนาดนี้ยังให้อภัยตะอักพี่ก็ต้องขอโทษน้องลำพาที่เข้าใจหนูทิพย์ผิดไป
0: น้องก็ต้องขอโทษคุณพี่ด้วยจริงๆนะคะที่ใจร้อนไปหน่อยเพราะว่าน้องทนไม่ได้อะค่ะเพราะว่าลูกเสียใจมากเลย
2: ไม่เป็นไรจ้ะ
3: ทิพย์เห็นไฟลุกท่วมรถไปหมดทิพย์คิดว่าทิพย์จะไม่ได้เจอพี่อ่างอีกแล้วค่ะแต่พอมีคนเข้าไปช่วยพี่อ่างตอนนั้นทิพย์ภาวนาขอให้พี่หลักปลอดภัยแล้วหลังจากนี้อะไรที่เป็นความสุขของพี่อ่างทิพย์จะยอมทำหมดทุกอย่างแม้แต่เรื่องของคุณสโรชินีถ้าเขาสองคนรักกันจริงทิพย์ก็จะ
2: ไม่ลูกหนูทิพย์ไม่ลูกหนูไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นตะอักรับปากกับแม่แล้วว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกหนูทิพย์เชื่อแม่นะลูกฟังแม่นะถ้าจะมีใครสักคนมาเป็นลูกสะใภ้ของแม่คนคนนั้นต้องเป็นหนูทิพย์เท่านั้น

0: ไม่น่าเชื่อนะพี่รถถูกไฟลุกท่วมทั้งคันขนาดนั้นนะแต่พี่แทบไม่มีแผลจากการถูกไฟลวกเลยพี่รู้ป่ะคนที่เข้าไปช่วยพี่เนี่ยยังมีแผลจากไฟลวกมากกว่าพี่อีกแล้วพี่เจ็บตรงไหนหรือเปล่า
1: ที่แกต่อยฉันน่ะเหรอต่อเล่นนะไม่เป็นไรมากหรอกต้องขอบใจแกด้วยซ้ำที่แกช่วยเตือนสติฉัน
0: พี่อยากผมถามพี่ตรงๆนะทำไมลือสีอย่างพี่เนี่ยถึงมาตบ่าแตกกับผู้หญิงคนเนี้ย
1: ถ้าเกิดฉันตอบไม่ดีเนี่ยแกต่อยฉันอีกเวลา
0: ตามจรรยาบรรณแพทย์ทำไม่ได้พี่ต้องรอพี่ออกจากโรงพยาบาลก่อน
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าฉันไม่เคยรู้สึกกับผู้หญิงคนไหนมากเท่ากับที่รู้สึกกับคุณสโลชินีมาก่อน
0: แม้แต่กับทิปเปอร์พี
1: ่ฉันไม่ได้หมายถึงความรู้สึกรักนะแต่มันคืออะไรฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันรู้แต่ว่ามันมากแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ฉันเจอเขาง
0: ั้นผมขอเป็นความรู้สึกเกลียดแล้วกันนะพี่เพราะอย่างน้อยทิพย์จะได้ไม่เสียใจ

0: จุกเสียดท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: ดีมัลลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
4: ์ว้าว
3: ไม่รีบไม่เหลือนะ
5: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
6: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
7: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
8: Let's go เทสซ่าบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังโชว์
9: โรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
10: แม
9: ่
10: ทิ้งปั่นจักรยานได้แล้ว
11: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: มเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: ไลท์เตอร์ไซด์300มิลลิลิตร Be your original Like the soyOriginal number one brand Thailand 300 million
2: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
1: It's real
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: ใส่บ้านคุณ
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนม Carnation UHT
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี
5: ้เรื่องจุดเช
6: ิญเดี๋ยวไปเลย
7: ไซเลนเสียพี
8: ่เบนโต
9: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic
11: Clean ดีมัลลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
12: ์ว้าว
11: ไม่รีบไม่เหลือนะ
12: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
13: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
11: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
14: กันก่อนขอไปดีหนึ่งเสียงการันตีเมื่อมันยัดเดอะมิสคิลควรค่าแก่การรับชมที่สุดเลยละค่ะ
15: พอเรามาเห็นภาพรวมเรารู้สึกว่านำเสนอออกมาน่าสนใจมากๆอยากฝากด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับเมืองมารยานะครับผมยังไงก็มาดูได้นะครับจนถึงวันที่27กันยายนครับ
14: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
16: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
17: ้ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
18: ้
19: ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
20: อารมณ์ดีเชียวนะคุณคิดว่าคุณนรงตายแล้วแล้วทุกอย่างจะราบรื่นเหรอคะถ้าคุณนรงไม่อยู่แล้วคุณคิดว่าใครจะขึ้นแทนล่ะ
19: เพี้ยขลางกันน่ะ
20: อย่าประมาทนะคะคุณพี่อัคราเขาฉลาดกว่าคุณเยอะเลยนะ
19: คุณหญิง
20: ฉันแค่หวังดีฉันไม่อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างมาต้องพังเพราะพี่อัคราพี่อัคราเขาต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะแก้แค้นแทนเพื่อนเขาเพราะฉะนั้นน่ะคุณต้องทำความสะอาดทุกอย่างให้เรียบร้อย

0: ิปเดี๋ยวพรุ่งนี้พอกลับบ้านแล้วตอนเย็นเนี่ยเราไปงานศพอานรงค์ด้วยกันนะ
1: พี่อยากไปไหวเหรอคะ
0: ไปไหวสินะไปด้วยกัน

0: พี่อักคะที่พี่อักเคยบอกว่าคุณสโรชินีเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่พี่อักเคยฝันถึงมันหมายความว่ายังไงล่ะคะ
1: คือช่วงหลังนี้พี่ฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บ่อยๆในฝันที่เป็นนักรบส่วนเขาเป็นภรรยาของพี่แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาหน้าตาเป็นคุณสโรชินี

0: ิปก็เคยฝันค่ะทิปฝันว่าพี่อากับคุณสโรชินีเป็นสามีภรรยากันแล้วคนขับรถของคุณสโรชินีก็เป็นนายทหารคนสนิทของพี่อากด้วยค่ะพี่อากเจ็บไหมคะ
1: ฟังพี่นะทิพย์พี่ว่ามันเป็นแค่ความฝันอย่าไปสนใจมันเลยตอนนี้พี่รู้แล้วว่าพี่ควรอยู่กับความเป็นจริงมากกว่าพี่ขอโทษนะที่พี่ทำให้ทิพย์ต้องเสียใจ
0: พี่อากจะขอโทษทำไมคะพี่อากเกือบจะตายก็เพราะทิพย์นะคะทิพย์สัญญานะคะว่าต่อจากนี้ทิพย์จะเข้มแข็งมากกว่านี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทิพย์จะไม่ทิ้งพี่อากทิพย์จะอยู่ข้างๆพี่อากถึงแม้ว่าวันนั้นพี่อากจะไม่ต้องการทิพย์แล้วก็ตาม

0: ันนี้เป็นอะไรของแกวะดูไม่มีสมาธิเลยเป็นเรื่องทิพย์อีกแล้วสิ
1: คนที่ฉันรักสองคนเนี่ยเขากลับมาเข้าใจกันได้แล้วเว้ยฉันควรจะดีใจป่าววะแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกว่าฉันเจ็บก็ไม่รู้วะ
0: แกก็ลองถอดสมการหาค่า x y ดูเผื่อจะได้คำตอบเก่งนักไม่ใช่ไงเรื่องวิทยาศาสตร์อะ
1: ถ้าเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยมันใช้หาคำตอบความรักอย่างที่แกบอกฉันได้นะป่านนี้ฉันเลิกรักทิพย์ได้ไปนานแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โหคมมากครับไอ้หมอ

0: ยได้ยินไหมคะว่าพออายุมากขึ้นจะเดินเหินต้องระวังเพราะว่าการล้มครั้งหนึ่งเนี่ยชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้เลยค่ะนะคะโดยยิ่งอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยการสะดุดหกล้มทีนึงอาจจะเสียค่าผ่าตัดเป็นแสนๆแล้วบางทีอ่ะในช่วงที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเสียรายได้ไปด้วยนะคะฉะนั้นการที่เรามีแผนประกันชีวิตไว้รับรองสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ดีกว่าเนาะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีแผนประกันจากไทยประกันชีวิตนะคะที่น่าสนใจที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุมากๆเลยพบกับน้องณัชชาเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่มะเหมียวค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าประกันของผู้สูงวัยเนี่ยคือสำคัญมากๆเลยเพราะว่าการที่เราจะเลือกประกันตัวนึงเนี่ยเราควรจะเลือกที่ครอบคลุมนะคะแล้วก็โครงการของไทยประกันนะคะเรามีโครงการใหม่ค่ะชื่อโครงการซีเนียร์ซูเปอร์แคร์นะคะโครงการนี้นะคะจะให้ความคุ้มครองนะคะในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกแล้วก็การบาดเจ็บจากอวัยวะภายในให้ด้วยโดยให้สูงสุดอยู่ที่ 150,000 บาทต่อปีเลยนะคะพี่มะเหมียวและที่สำคัญนะคะเราก็จะมีกรณีที่มีการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะให้สูงสุดวันละ 1,500 บาทเลยนะคะซึ่งเงื่อนไขการสมัครก็ง่ายมากๆค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราขอฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขเลยได้ไหมคะว่ายากไหม
1: ได้ค่ะโครงการซีเนียร์ซูเปอร์แคร์ของไทยประกันชีวิตนะคะเราจะมีความคุ้มครองเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในให้ด้วยให้สูงสุดอยู่ที่ 150,000 บาทต่อปีเลยนะคะพี่มะเหมียวและที่สำคัญนะคะก็จะมีความคุ้มครองชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลให้สูงสุดอยู่ที่ 1,500 บาทต่อวันด้วยค่ะนะคะและที่สำคัญถ้าเกิดว่าอยู่ครบกำหนดสัญญาค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะได้อยู่ที่สูงสุด 450,000 บาทด้วยหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาได้รับสูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทแต่หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับความคุ้มครองรวมสูงสุด 750,000 บาทเลยนะคะ
0: ก็คือที่จ่ายไป
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้ไปไหนไม่สูญเปล่า
1: ณัชชาจะอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขเพิ่มเติมให้นะคะหากกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระเข้ามาคืนนะคะพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วและหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับความคุ้มครอง 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเงื่อนไขง่ายมากๆเลยค่ะเริ่มรับตั้งแต่อายุ 50-70 ปีและที่สำคัญให้ความคุ้มครองยาวๆเลยค่ะจนถึงอายุ90ปีไปเลยแล้วก็โครงการนี้นะคะเงื่อนไขง่ายมากสมัครง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยค่ะท่านใดที่สนใจนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ
2: 02-206-5556 02-206-5556ค่ะ
0: ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพอันนี้เป็นอะไรที่มันทำง่ายมันรู้สึกว่าอุ้ยน่าสนใจมากๆเลยแล้วยิ่งใครที่อายุมากขึ้นอย่างที่บอกค่ะอายุมากขึ้นแล้วร่างกายเราไม่เหมือนเดิมเนาะบางทีเจ็บเล็กเจ็บน้อยแต่การรักษาตัวมันนานกว่าบางทีค่ะเวลาพ่อแม่เกิดอุบัติเหตุบางทีคิดว่าไม่เป็นอะไรมากแต่บางคนเนี่ยพอมันลุกลามพอมันเป็นมากขึ้นกลายเป็นว่ากลับมาใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมนะคะชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะถ้าไม่มีแผนประกันชีวิตไว้รับรองสิ่งนี
1: ้
0: ลูกหลานเนี่ยลำบากอีกหลายเดือนเลยนะคะ
1: ต้องบอกเลยนะคะว่าโครงการซีเนียร์ซูเปอร์แคร์ของไทยประกันชีวิตครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุแล้วก็ชดเชยรายวันด้วยผู้สูงวัยอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายซึ่งในชีวิตประจำวันนะคะอาจจะเดินอยู่ดีๆหกล้มก็เป็นได
0: ้
1: นะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่ลืมตัวไปเนาะว่าเรายังหนุ่มสาวอยู่ไม่ทันได้ระวังตัว
0: ลุกเร็วอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายซึ่งโครงการนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะ
0: ใช่เท่าที่ฟังมาคือน่าสนใจมากๆเลยค่ะพ่อแม่จะเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุเนาะต้องนอนโรงพยาบาลเอ๊ะในระหว่างนี้มันขาดรายได้อะลูกต้องมาจ่ายให้ออกกลายเป็นว่ากังวลอีกต้องเป็นภาระของลูกหลานอีกป๊อป
1: เรื่องนี้สบายใจได้เลยนะคะเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในให้ด้วยให้สูงสุดอยู่ที่ 150,000 บาทต่อปีเลยนะคะพี่มะเหมี่ยว
2: และหากต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลรับเงินชดเชยรายวันสูงสุดวันละ 1,500 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงิน

0: คืนสูงสุด 450,000 บาทหรือเสียชีวิตรับความคุ้มครองสูงสุด 450,000 บาทเช่นกันแต่หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับความคุ้มครองรวมสูงสุด 750,000 บาทเลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีความคุ้มครองยาวให้สูงสุดอยู่ที่อายุ90ปีเลยสมัครง่ายค่ะไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์022065556 022065556ค่ะ
1: ต้องย้ำนะคะคุณผู้ชมขาว่าผู้สูงอายุเนี่ยเวลาเจ็บขึ้นมาค่อนข้างน่ากังวลเจ็บทีเจ็บเยอะเจ็บทีเจ็บนานบางทีมันเป็นแค่การสะดุดหกล้มก็จริงแต่การพักรักษาตัวเนี่ยนะคะบางทีต้องหยุดงานบางทีต้องคอยให้ลูกหลานมาดูแลถ้าเราไม่มีแผนประกันชีวิตหรือแผนประกันอะไรพวกนี้รับรองไว้เนี่ยนะคะต้องควักจ่ายเองมันคือการควักเนื้อถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะสบายใจได้เพราะว่าไทยประกันชีวิตของเรานะคะมีโครงการซีเนียร์ซูเปอร์แคร์ค่ะที่ออกมาให้กับคุณพ่อคุณแม่มีความคุ้มครองให้อุ่นใจไปเลยไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นภาระของลูกหลาน
1: ทำไปอ่ะมันไม่สูญเปล่าเพราะว่ามีเงินก้อนคืนให้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นการจ่ายเบี้ยทิ้งแน่นอนนะคะเพราะว่าโครงการของเราค่ะหากอยู่ครบกำหนดสัญญานะคะพี่มะเหมี่ยวจะให้อยู่ที่สูงสุด 450,000 บาทเลยหากมีการเสียชีวิตก็จะให้สูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทเช่นกันและหากมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุค่ะรับเพิ่มนะคะรวมแล้วสูงสุดอยู่ที่ 750,000 บาทเลยนะคะ
1: เอาจริงๆนะคนอย่างเราๆถ้าฟังอยู่บางคนอาจจะสนใจแล้วแหละมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะในเมื่อบางทีมันเกิดอุบัติเหตุการรักษาตัวไม่ต้องกังวลแล้วหนึ่งหรือถ้าเกิดเหตุอันไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราก็เหมือนมีก้อนมรดกก้อนนี้ไว้ให้ลูกหลานเนา
0: ะ
1: มันเรียกได้ว่าอุ่นใจสบายใจอย่างแถวบ้านน้องเหมียวเองเนี่ยจะเจอว่าพอผู้หลักผู้ใหญ่เสียชีวิตไปถ้าไม่ได้มีเงินสำรองตัวนี้ไว
0: ้
1: กลายเป็นภาระของลูกหลานนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: อย่างค่าจัดงานศพทำงานศพอะไรต่างๆเนี่ยอย่างแถวบ้านเรา
0: อะ
1: หลายแสนนะที่บ้านพี่อะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห 3-4 แสนเหมือนกันนะต่องาน
0: ที่บ้านนชาก็เหมือนกันนะคะคือเรียกได้ว่าการที่เรามีประกันของซีเนียร์ซูเปอร์แคร์นะคะสบายใจได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเรียกได้ว่าเราสร้างมรดกไว้ให้กับลูกหลานเลยเราไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้เลยเราสร้างไว้ให้กับลูกหลานตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้หากอยู่ครบกำหนดสัญญานะคะพี่มะเหมี่ยวจะให้อยู่ที่สูงสุด 450,000 บาทเลยหากมีการเสียชีวิตก็จะให้สูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทเช่นกันเรียกได้ว่าดีกว่าจากไปแล้วเป็นภาระของลูกหลานสบายใจได้เลยนะคะเพราะของเรา
2: เกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในค่ะรับเงินชดเชยสูงสุด 150,000 บาทต่อปีและหากต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลรับเงินชดเชยรายวันสูงสุดวันละ 1,500 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทหรือเสียชีวิตรับความคุ้มครองสูงสุด 450,000 บาทเช่นกันแต่หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับความคุ้มครองรวมสูงสุด 750,000 บาทเลย
1: ท่านใดที่สนใจนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ
0: 022065556 022065556ค่ะเรียกได้ว่าเงื่อนไขก็ง่ายมากๆเลยคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะอยากทราบแล้วใช่ไหม
1: คะ
0: โครงการนี้ค่ะเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีนะคะแล้วก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยค่ะความคุ้มครองยาวๆไปจนถึงคุณพ่อคุณแม่อายุ90ปีเลยนะคะ
1: เท่าที่ฟังมานะถ้าอายุ50บวกแล้วน่าสนใจมากๆพ่อแม่สามารถทำเองได้โทรเข้ามาเองได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลใครที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยที่022065556 022065556ค่ะ
0: เงื่อนไขง่ายมากๆเลยค่ะเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและที่สำคัญให้ความคุ้มครองยาวๆเลยค่ะจนถึงอายุ90ปีไปเลยสมัครง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยค่ะท่านใดที่สนใจนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ
2: 022065556 022065556ค่ะ
0: ท่านไหนที่ดูอยู่นะคะก็จะให้ลูกหลานโทรเข้ามาสมัครให้ก็ได
1: ้
0: หรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะโทรเข้ามาเองก็ได้นะคะเน้นย้ำเลยก็คือไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะ
1: อันนี้คือชอบมากนะคะทำง่ายครอบคลุมอุ่นใจสบายใจนะคะถ้าพี่ยิ่งอายุเยอะๆเนี่ยควรทำแผนประกันอะไรอย่างเงี้ยติดไว้เลยนะคะควรจะมีติดไว
0: ้
1: จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วเกิดเหตุไม่คาดคิดมีมรดกให้ลูกหลานได้ด้วยฉะนั้นวันนี้ใครที่สนใจนะคะฟังอยู่นะพ่อแม่ๆโทรเข้ามาได้เลย022065556ค่ะวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่ดูแลทุกท่านนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมขาใครสนใจสามารถโทรได้เลยอายุมากๆเนี่ยติดไว้อุ่นใจแน่นอนวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วขอบ

0: Bon. อุบล
1: พี่อาเป็นอะไรหรือเปล่าคะฝันร้ายอีกแล้วเหรอคะดูว่าฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแล้ว
2: เปล่าจ้ะเปล่าพี่แกฝันร้ายเนี่ยที่ไปนอนเถอะนะไม่มีอะไรแล้ว

0: หนาอะไรอยู
1: ่ผมเหมือนเห็นคนแว๊บๆอยู่ตรงนั้นแหละพี
0: ่โอ้ยมึงอย่าเพิ่งหลอนได้ป่าววะไอ้เจิดข้างในมีแต่ของเก่าให้มึงหลอนเยอะเลยเร็ว
1: โอ้โหตกใจหมดใครมาแขวนไว้นี่วะ

0: ี่ของเก่านั่นเลยวะ
1: กูเห็นแล้วไม่ต้องย้ำหรอกตอนเนี้ยมึงช่วยขึ้นหาทับทิมให้พี่ชิดก่อนเดี๋ยวของพวกนี้ค่อยมากวาดไปขายทีหลังเร็ว

0: มึงช่วยกูหาทับทิมก่อนแล้วเก็บกวาดของให้เรียบร้อยด้วยเร็ว
1: ได้ครับ

0: พี่เชื้อพี่เชื้ออะไรพี่ได้ยินเสียงอะไรไหม
1: ไม่มีเนี่ยหลอนแม่บ้านรีบหาลูก

0: เล่นอะไรอีกเถอะ
1: ผมไม่ได้เล่นอะไรพี
2: ่เยอะ
1: เจ๊

0: ทิพย์ขอบใจจ้ะ
1: พี่อ่ะเมื่อคืนมีโจรเข้าไปขโมยของที่ห้องทำงานพี่ครับ
0: อ่ะแล้วมีใครเป็นอะไรหรือเปล่า
1: ผมว่าพี่รีบไปดูเองดีกว่า
0: ไปทิพย์ไป
2: เขาเป็นพนักงาน
3: ขับ
2: เ
3: รือ
2: เขามาเขาก็มากันสี่คนผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ๆก็มากลายเป็นผู้ร้ายได้ยังไงแล้วก็คนที่ตายทำให้เราเรียนรู้เลย
0: แม่ครับนี่มีใครเป็นอะไรหรือเปล่าคร
4: ับนักการีเจ้าของห้องทำงานที่ถูกโจรงัดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับพี่ตุลงเกิดอะไรขึ้นครับมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมทุกคนยังไม่บอกผมเลย
4: คนร้ายที่ตายสภาพศพเหมือนโดนความร้อนเผาและย่างส่วนอีกคนนึงนะครับพูดจาไม่รู้เรื่องเราพยายามสอบปากคำแล้วแต่ก็ไม่ได้เรื่องอะไรครับ
5: นายนายคือว่าไอ้สองคนนี้ครับมันเป็นพนักงานกำจัดปลวกที่เคยเข้ามาทำงานในบ้านเราครับนายแต่ว่าใหญ่ไม่รู้จริงๆครับว่าไอ้สองคนนี้มันเป็นโจรใหญ่ขอโทษนะครับ
0: อย่าขอโทษครับนายไม่เป็นไรแกไม่เป็นไรนะ
5: นิดหน่อยครับนาย
0: ไม่เป็นไรก็ดีแล้วลุงครับเดี๋ยวฝากใหญ่เนี่ยไปพักก่อนนะครับ
6: ครับได้ครับ
0: ไป
6: ใหญ่ไปใหญ่ขอโทษนะครับ
0: ทิพย์เดี๋ยวพี่ฝากดูแลแม่พี่ด้วยนะแม่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจัดการแทนนี่เอง
7: จ้ะ
4: ครับเราคาดว่าโจรสองคนเนี่ยน่าจะมาเข้ามาขโมยของในห้องนี้นะครับเพราะดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยถูกกระทำไม่ใช้งานไม่ได้แต่ทำไมคุณถึงเก็บของมีค่าไว้อย่างนี้ล่ะครับ
0: ผมเป็นนักโบราณคดีครับวัตถุโบราณที่เป็นงานของผมเนี่ยผมก็เก็บแบบนี้แหละครับ
4: แต่ของโบราณพวกนี้มีราคาแพงมากนะครับแล้วชิ้นไหนที่มีราคาแพงมากที่สุดครับ
0: ถ้าที่มีราคาแพงที่สุดก็น่าจะเป็นทับทิมครับ
4: ทับทิม
0: โบราณ
1: ทับทิมโบราณที่ผมฝ่ายพี่หาข้อมูลน่ะเหรอก็พี่คืนมาให้ผมแล้วไงแล้วผมก็คืนให้กองพิสูจน์หลักฐานไปแล้วด้วย
0: ก็ใช่เดี๋ยวนั้นกลับมาบ้านเนี่ยทับทิมไม่นานก็กลับมาที่ฉันอีกฉันก็เลยโทรบอกแกไงจำไม่ได้อ่ะฮะอยู่ตรงน
8: ี้เพื่อรอแต่เธอสวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้

0: ิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
3: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
2: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
4: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
3: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
2: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
1: ์ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
4: เคมั้ยอ
5: าชลักษยา
6: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
7: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
8: ์ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
9: ้มิวเป็นไรอ่ะ
10: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
9: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
11: เดี๋ยวขอเช็คสายซิลิก่อนว่า
12: ช้าหรือ
11: ย
12: ัง
11: ใครตะโกนแบบวันแม
13: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
14: สมุนไพรอุ๊ยป้าดูใส่ปึ้งผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวรส
15: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
16: เคยคิดไหมว่าวันวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีฝันตกค้างหรือเปล่า
17: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจ เพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
18: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
19: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
18: ดูเม็กซ์ดูโกรสาม D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
0: ของคุณป้าครับ
15: ป้าเหรอ
8: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
3: จุดด่างดำวนลูกแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
9: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
16: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
17: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
7: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
13: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
13: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
14: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
6: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมพก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
19: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
11: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจริยาเขาไหมเนี่ย
12: เทมเพรทีสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
3: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
4: แต่ถ้าเป็นฉลากคนใช้ยา
20: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
21: เนี่ยโกงนะ
22: แล้วโกงย้ายผมช่วยอะไร
21: หักเกศสองเป็นรักแรกของอัว
22: หรือ
21: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของรูปหักเกศสองเป็นใคร
20: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
23: แกรู้บ้างไหมอากงนะรักที่นี่ขนาดไหนป้าจะช่วยปกป้องหอพักนี้อีกแรง
24: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่ของน้องเอง
25: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็น
26: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
27: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
28: ลูกมีแฟนเหรอ
29: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัดสองตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
24: ตอนนี้พวกยี่ปัวมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
30: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวหน่อยไหม

0: จูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
2: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
3: สักครู่นะครับนี่ไง
4: ไม่มีนี่ครับ
3: นี่ผลจากรถชนนี้ทำให้พี่เราหลงลืมแบบนี้เลยเหรอ
5: เฮ้ยแต
4: ่ถ้างั้นโจรคงมาขโมยอย่างอื่นมากกว่าแล้วครับไม่ทราบว่าเคยมีใครเข้ามาในห้องนี้บ้างไหมครับ
5: ถ้าไม่นับคนในบ้านก็มีผมมีคุณเชษฐามีทิพย์อภาคู่มั่นผมแล้วก็มีคุณสโลชินี
4: ถ้าอย่างนั้นผมต้องขอสอบปากคำทุกคนด้วยนะครับ
3: ได้ครับ
4: ครับ
3: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็อยู่ที่นี่หมดแล้วครับ
4: ครับ
5: ยกเว้นคุณสโลชินี
6: คุณหักครับคุณหักคุณสโลชินีมาครับ
5: เชิญมาเลยครับ
7: สวัสดีค่ะมีคนเข้ามาขโมยของในห้องทำงานของคุณเหรอคะ
4: คุณรู้ได้ไงครับ
7: ถ้าต้องเดินผ่านตำรวจกับชาวบ้านที่มุงวิจารณ์กันเต็มหน้าบ้านเรื่องนี้คงไม่ใช่ความลับนะคะแล้วถ้าคุณคิดว่าฉันมีส่วนกับการขโมยของในครั้งนี้ทำไมคุณไม่ถามคนที่อยู่ข้างล่างล่ะคะ
4: ผมสอบถามแล้วครับแต่ก็พูดจาไม่รู้เรื่องพูดแต่คำว่ากลัวกลัว
7: งั้นฉันขออนุญาตนะคะคุณอัคคณี
5: เชิญครับ
8: มาแล้วไม่เอาไม่เอามาแล้วกลัวแล้วไม่เอากลัวแล้วไม่เอากลัวกลัวแล้วไม่เอา
7: เงยหน้าขึ้นสิ

0: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าเข้ามาในนี้ทำไม
1: เข้ามาขโมยของกับพี่เชื้อมาขโมยทับทิมเจ้านายบอกว่าอยากได้ทับทิมราคาแพงแล้วจะแบ่งค่าจ้างให้
0: แล้วมากันแค่2คนเหรอ
1: มากัน4คนขับรถตู้มาแต่อีก2คนหนีไปแล้ว
2: ถ้างั้นคุณสุรชินินถามให้หน่อยได้ไหมครับว่าเจ้านายที่สั่งเข้ามาทำแบบนี้เป็นใคร
0: ฉันทำได้เท่าที่ขอบเขตของฉันจะทำได้ค่ะส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของกรรมแต่ละบุคคล
3: ปวดปวดชิลชิลมันหัวมันหัวมันเป็นนั่นแหละมันเป็น
0: อะไรเราเป็นอะไร
3: ช่วยด้วยไม่เอาแล้วพี่ขอร้องผมไม่ทำแล้วผมขอโทษไม่ทำแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอ

0: เฮ้ยผมไม่ออกแล้วยังมีอีกคนนึงที่เคยเข้ามาที่ห้องนี้
1: ทิมเม็ดเดียวแกยังเอามาให้ฉันไม่ได้เลยแล้วฉันจะเก็บแกไว้ทำไมฮะ
2: แต่เรื่องมันไม่มีทางคุณยืนแล้วนะครับไอ้เจือที่เขาไปขโมยของอ่ะมันก็ตายไปแล้วสวยสองคนนั่นน่ะก็ลดความมันตายทั้งคู่ไอ้เจิดมันแกล้งบ้าไปแล้วนี่ครับ
1: แต่เพราะความโง่ของแกไงทำให้ฉันเสียโอกาสได้ทับทิมเม็ดนั้น
2: แต่ผมก็เอาเรื่องกุศลบัตรมาชดเชยให้แล้วนี่ครับ
1: แต่ฉันต้องไล่ทั้งหมดนี
3: ่คุณหญิงครับตอนนี้สายรายงานมาว่ามีผู้หญิงชื่อซาโรชินีไปช่วยตำรวจสอบปากคำในเจออยู่นะครับและตอนนี้ทางตำรวจได้ส่งค้นประวัติพี่วิชิตอยู่นะครับ
4: พอเถอะคุณหญิงผมยังมีงานจะต้องให้มันทำอีกนะ
1: เรื่องผู้หญิงที่ชื่อสโลชินีนั่นเหรอเมื่อคุณรู้ฉันพลาดไม่ได้ทับทิมคุณก็พุ่งไปหาผู้หญิงคนนั้นเลยใช่ไหม
4: ผมจะให้มันไปหาสมบัตินั้นทั้งกลุ่นเนี่ยมาให้คุณหญิงหรือว่าคุณหญิงไม่ชอบ
1: ขอให้คุณทำได้อย่างที่คุณพูดแล้วกัน
2: ขอบคุณครับนายที่ช่วยชีวิตผมเดี๋ยวผมจะไปหากู้สมบัตินั้นมาให้นายให้ได้นะครับ
4: มีแต่คนโง่กับเมียกูเท่านั้นที่คิดว่ากู้สมบัตินั้นมีอยู่จริงแต่งานของมึงไปหาผู้หญิงที่ชื่อสโลชินีมาให้กู้ไป

0: อีกสักครู่ติดตามชมพิศวาสหลังจบรายการของเด็ด
1: สวัสดีค่ะรายการของเด็ดเช้านี้นะคะผู้ใหญ่บ้านไหนที่มีปัญหาเรื่องข้อและข่าวต้องมาฟังแขกรับเชิญของเราค่ะคุณอูค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยากมาแชร์นะฮะเรื่องผู้ใหญ่ในบ้านเวลาเขาเป็นอะไรมักจะไม่ยอมบอกลูกหลานฮ
1: ะ
2: เพราะว่ากลัวจะเป็นภาระนะครับดังนั้นเราต้องหันมาใส่ใจสังเกตพวกท่านนะครับอย่างตัวผมครับทำงานหนักตลอดเวลาเลยนะครับจนแทบไม่มีเวลากลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่ครับมาเจออีกทีเนี่ยท่านแก่ลงเยอะแล้วใช้ชีวิตประจำวันไม่เหมือนเดิมครับจะลุกจะนั่งก็ลำบากค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆเดินเดินก็เดินได้ช้าลงอีกขึ้นลงบันไดก็ไม่ไหวฮะต้องเอามือจับราวสาวบันไดขึ้นไปชวนออกไปข้างนอกก็ไม่อยากไปครับพ่อแกชอบบ่นตลอดเวลาว่าไม่ไหวฮะเจ็บเข่าครับผมรู้สึกว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะครับจึงพาไปพบผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมบอกวิธีดูแลมาหลายวิธีเลยนะฮะพวกท่านนั่งฟังอยู่แล้วก็รู้สึกว่ากลัวนะครับผมเองเป็นเจ้าของโรงงานฮ
1: ะ
2: จึงตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาของพวกเขาโดยเฉพาะฮะผมใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีนะอันนี้เป็นโรงงานผมนะฮะเครื่องจักรตัวนี้เรียกว่า Liquid Capsule อัตโนมัตินะฮ
1: ะ
2: ในเมืองไทยมีเพียงไม่กี่เครื่องเท่านั้นเองมันจะผลิตด้วยแคปซูลเปลือกบางนะครับแคปซูลเปลือกบางไม่เข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยนะจะแตกตัวได้ไวเพราะผู้สูงวัยส่วนใหญ่เนี่ยจะย่อยยากนะฮะผมพัฒนาออกมาให้ดีที่สุดนะลงดูแลเองทุกขั้นตอนนะครับตั้งใจทำออกมาได้มาเป็นตัวนี้ฮ
1: ะ
2: ไวเตสพลัสนะครับซึ่งเป็นน้ำมันสกัดจากงาดำสารสกัดตัวนี้ผมนำเข้าจากประเทศเยอรมันเลยมีส่วนช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในข้อครับมีส่วนช่วยลดอาการอักเสบลดอาการปวดตามข้อนะฮะมีส่วนช่วยลดอาการมือเท้าชาครับและมีส่วนช่วยป้องกันเรื่องกระดูกพรุนครับหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ผมได้ทานเนี่ยท่านชอบมากเลยเมื่อก่อนขออยู่แต่บ้านชวนไปไหนมาไหนไม่ยอมไปนะฮะหลังๆเป็นคนชวนผมไปทำกิจกรรมข้างนอกฮะไปไหนรู้ไหมฮะนี่ฮะถ้ำนาคาครับไปปีนเขาขึ้นบันไดสูงมากนะฮะเขาทำได้สบายสบายเลยเดินได้ไวนะฮะอย่างจุดเนี้ยเกือบตั้งฉากนะฮ
1: ะ
2: ท่านก็ขึ้นได้ไม่มีปัญหาเลยเดินได้ไวดูกระฉับกระเฉงขึ้นไปยังนั่งคุกเข่าได้นะฮะสังเกตดูนะครับนั่งคุกเข่าได้สบายสบายเดินหลายชั่วโมงนะไม่บ่นว่าเหนื่อยเลยนะ 4-5 ชั่วโมงพิชิตถ้ำนาคากันมาแล้วและล่าสุดเรายังไปต่อที่พระธาตุอินแขวนครับพระธาตุอินแขวนอยู่ที่จังหวัดแพร่สังเกตคุณพ่อล้วงกระเป๋าเดินขึ้นบันไดชิวๆเลยไม่เอามือจับราวเสาบันไดเลยแล้วเดี๋ยวสังเกตนะจะมีภาพคุณพ่อคุณแม่ขึ้นไปเนี่ยนั่งคุกเข่ากราบพระได้อีกนะฮะนี่ครับและอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณแม่ชอบทำนะเวลามาที่บ้านจะเห็นหญ้ารกหน่อยเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาดูแลสังเกตคุณแม
1: ่
2: ลุกนั่งถอนหญ้าได้แบบสบายสบายชิวๆไม่บ่นเลยนะผมดีใจที่คุณพ่อคุณแม่กลับมาแข็งแรงมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลเรื่องกระดูกและข้อผมอยากแนะนำให้ลองไวเตสพลัสตัวนี้เป็นน้ำมันสกัดจากงาดำที่ผมตั้งใจทำออกมาเพื่อคนในครอบครัวจึงอยากแนะนำให้คุณนำไปใช้กับคนในครอบครัวด้วยวันนี้ผมมาเองเลยนะฮะแนะนำ1กล่องปกติ990บาทวันนี้ผมลดเหลือเพียง599บาทเท่านั้นนะครับเฉพาะ99ท่านแรกผมจะแถมเพิ่มให้นะฮะ1กล่องครับ2กล่องฮะแต่ยังไม่พอครับวันนี้ผมเป็นเจ้าของมาเองผมขอแถมเพิ่มเติมพิเศษให้เป็นไวเตสพลัสขนาดพกพานะครับอีก9กล่องนะครับ1กล่องเนี่ยมี10แคปซูลรวมทั้งสิ้นอีก90แคปซูลนะฮะรบกวนคุณธัญญารับแทนท่านผู้ชมหน่อยนะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มให้1แถม11นะครับ1แถม11วันนี้599บาทเซตนี้180แคปซูลนะฮะรีบโทรมาที่เบอร์021088543ครับ021088543 LINE @shop8สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมให้เยอะขนาดนี้ให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะครับรีบโทรนะครับถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับอย่าลืมนะผู้ใหญ่เวลาเขาเป็นอะไรมักจะไม่ค่อยยอมบอกลูกหลานเราต้องคอยสังเกตนะฮะแต่คุณพ่อแม่อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะฮะผมแนะนำให้ดูแลตัวเองด้วยไวเตสพลัสตัวนี้นะฮะวันนี้1กล่องปกตินะครับ990บาทวันนี้ผมลดเหลือเพียง599บาทเท่านั้นตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง15สายสุดท้ายรีบโทรให้ทันนะครับถ้าโทรทันจะแถมให้ไวเตสพลัสอีก2กล่องไวเตสพลัสขนาดพกพานะครับอีก9กล่อง1กล่องเนี่ยมี10แคปซูลเลยรวมทั้งสิ้นอีก90แคปซูลเซตนี้1แถม11 12ชิ้น180แคปซูลคุณรับไปเลยนะครับในราคาเพียง599บาทโทรมาที่02 1088543ครับ02 1088 8543 LINE @shop8 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับ Vitesse Plus ตัวนี้เป็นน้ำมันสกัดจากงาดำที่ผมนำเข้าจากประเทศเยอรมันเลยนะครับผลิตมาที่โรงงานผมนะครับมีส่วนช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในข้อมีส่วนช่วยลดอาการอักเสบลดอาการปวดตามข้อนะฮะมีส่วนช่วยป้องกันเรื่องกระดูกพุ่นมีส่วนช่วยลดอาการมือเท้าชานะฮะและตอนนี้คุณ
1: สายหมดแล้วค่ะ
2: เวลายังพอเหลือเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: เอางี้เวลาที่ยังพอเหลืออยู่ผมให้อีก50เซตนะฮะ50เซตสุดท้ายแต่คุณต้องโทรให้ทันก่อนหมดเวลานี้50เซตเท่านั้น1แถม11 180แคปซูล599บาทนะฮะวันนี้พิเศษที่แถมให้คือขนาดพกพาเนี่ยอีก9กล่อง1กล่องมี10แคปซูลรวมทั้งสิ้นอีก90แคปซูลเซตนี้1แถม11 599บาทโทรมาที่02 1088543ครับ02108-8543 LINE @shop8 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะให้เยอะขนาดนี้ผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะฮะรีบโทรนะครับถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียววันนี้1แถม11ครับ599บาทนะฮะพิเศษวันนี้ขนาดพกพาอีก9กล่อง1กล่องเนี่ยมี10แคปซูลเลยรวมทั้งสิ้นอีก90แคปซูลรีบโทรมานะครับที่เบอร์021088543ครับ021088543 LINE @shop8 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับ1แถม11 599บาทเซตนี้180แคปซูลทานได้ยาวๆเลยวันนี้อย่างที่บอกขนาดพกพาที่ผมแถมให้อีก9กล่องเลยนะ1กล่องเนี่ยมี10แคปซูลเลยรวมทั้งสิ้นอีก90แคปซูลที่คุณได้นะฮะ599บาทราคานี้คุ้มมากๆไม่ต้องรอลุ้นตอน 4:00 นเลยวันนี้กดได้เลยครับ02108843 02108843นะฮะ LINE @shop8 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับ1แถม11 599บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้ที่เบอร์02108843ครับ021088543 LINE @shop8 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องข้อและข่าวโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในบ้านนะคะรีบจัดเลยโปรวันนี้คุ้มสุด

0: เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ไปเอาตู้ไปไปไปไปเลยไปเลยครับขอบคุณมากนะครับ
2: ได้ครับ
1: ครับผม
2: ขอบคุณครับ
1: ครับ
3: คุณเชษฐาคะคุณจะเป็นคนผ่าชันสูตรคดีนี้หรือเปล่าคะ
4: ยังไม่ทราบเลยครับคุณถามทำไมล่ะครับ
3: แค่อยากจะบอกว่าอย่าแปลกใจนะคะถ้าผ่าออกมาแล้วพบว่าอวัยวะภายในเนี่ยสุกทั้งหมด
4: คุณรู้ได้ไงครับ
3: ถ้าตอบตามแบบวิทยาศาสตร์ในแบบของคุณสภาพภายนอกผุพองขนาดนั้นสภาพภายในก็คงไม่ต่างกันแต่ถ้าตอบในแบบของฉันมันเป็นเรื่องของกรรมค่ะตอนที่เขามีชีวิตอยู่ทั้งลักขโมยช่อราษฎร์บังหลวงฆ่าคนเป็นอาชีพพอตายไปเขาก็ต้องรับกรรมแบบนี้ล่ะค่ะ

0: คุณสุรชีมาให้ปากคำตำรวจนะครับเรื่องที่มีโจรมาขโมยทับทิม
1: แล้วนี่กำลังจะกลับแล้วใช่ไหมคะ
2: คุยกับท่านเสร็จแล้วก็จะกลับค่ะท่านมีอะไรจะถามดิฉันใช่ไหมคะ
3: คำทำนายของหนูที่บอกว่านรงค์เขาจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการแต่ต้องเสียอะไรบางอย่างหนูหมายถึงชีวิตเขาใช่ไหม
2: ดิฉันเสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านยังจำคำทำนายอีกข้อหนึ่งได้ไหมคะ
3: จำได้หน้าที่บางอย่างถึงแม้เราจะไม่อยากทำแต่เมื่อถึงเวลาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าหน้าที่นั้นจะนำมาซึ่งความทุกข์แต่มีเพียงผู้กระทำเท่านั้นที่จะรู้ว่ามันเป็นความทุกข์ที่มีเกียรติ
4: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะเรียกว่าความทุกข์สิคะ
2: ไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกค่ะ
0: แสดงว่าคุณเนี่ยเคยเจอกับตัวมาแล้วใช่ไหมครับคุณถึงรู้นะ
2: ไม่ใช่แค่นั้นค่ะทุกวันนี้ฉันก็ยังทำหน้าที่นี้อยู่ลาค่ะ
0: หน้าที่อะไรล่ะครับคุณสุโรชินี
2: หน้าที่ที่ทำให้ฉันเป็นอย่างทุกวันนี้ค่ะขอให้ท่านอดทนนะคะท่านเองก็รู้ดีว่ามีเพียงท่านคนเดียวเท่านั้นที่จะทำหน้าที่นี้ได้

0: รอสิแกช่วยดูคลิปย้อนหลังรถคุณสโลจินีที่มึงออกจากบ้านพี่อยากให้ฉันหน่อยฉันอยากจะรู้ว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนเราจะได้รู้กันสักทีว่าเขาเป็นใครกันแน
1: ่ฉันส่งคนไปเช็คกล้องวงจรปิดที่ปากซอยหน้าบ้านพี่อยากมาแล้วในช่วงเวลาที่รถคุณสโลจินีเข้าไปบ้านพี่อยากไม่มีรถของเธอผ่านเข้าออกในเวลานั้นมีแต่รถตำรวจกับรถของแกเท่านั้น

0: แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ฉันออกมาไล่ๆกับเขาเลยนะเว้ย
1: ฉันว่าผู้หญิงคนนี้ชักน่าสงสัยมากขึ้นทุกทีแล้วว่ะ
0: รู้ได้ถึงขนาดสภาพอวัยวะภายในของศพหรือเขาจะเป็นคนที่ฆ่าโจรพวกนี
1: ้เธอรู้จักกับพวกแกพร้อมๆกับคดีทับทิมแล้วก็รู้ประวัติทับทิมอย่างละเอียดด้วยเป็นไปได้ไหมวะว่าเธอจะเป็นคนส่งโจรเข้ามาขโมยทับทิมเองแต่พอมาแล้วมาเจอทับทิมก็หักหลังฆ่าปิดปากกันเอง
0: ฉันว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเวลาเขาพูดหรือว่าทำอะไรมันเหมือนเขาต้องการอะไรบางอย่างที่มันสำคัญมากกว่านั้นแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไร
1: ร้อยตำรวจเอกกฤตคุณอนันต์ครับแน่ใจนะครับว่าเป็นรถคันเดียวกันงั้นช่วยส่งภาพให้ผมดูด้วยครับขอบคุณครับศูนย์จราจรโทรมาบอกว่าเจอรถต้องสงสัยคาดว่าน่าจะเป็นรถของคุณสุรชินีที่เราตามหาอยู
0: ่คันนี้มาปะอินอยุธยา

0: ุณสโลชินีโทรมาร
1: ับดิ
2: ไม่ต้องตกใจนะคะ
3: ฉันจะบอกว่าคุณไม่ต้องตามฉันให้เหนื่อยหรอกค่ะ
2: เพราะอีกไม่นาน
3: จะมีคนพาคุณไปที่บ้านของฉันค่ะ
0: ใครครับฮัลโหลฮัลโหล
1: เธอรู้ได้ไงวะว่าเราสองคนกำลังตามหาเธออยู่

0: ็สบายนะร้องไม่ต้องห่วงฉันไม่ยอมให้แกตายฟรี
1: คุณคะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับถ้ามีอะไรให้ผมช่วยก็บอกเลยนะ
4: คงไม่จำเป็นหรอกมั้งครับ
0: ยังไงก็ต้องขอบใจนะแต่ฉันเป็นคนดูแลทุกอย่างจะจัดการให้เรียบร้อยในเร็ววัน
2: ก็ดีครับพี่ผมรอดูอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปไหว้ศพเป็นครั้งสุดท้ายหน่อยนะครับ

0: ตั้งใจจะมากราบท่านนรงคนดีที่ทำเพื่อแผ่นดินไม่ว่าเทวดาหรือผีก็ต่างให้ความเคารพค่ะ
1: แล้วคุณเป็นอะไรล่ะคะ
0: อยู่ระหว่างกลางมั้งคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะคนดีอย่างท่านนรงจะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีส่วนคนชั่วที่เร่งทำบาปกรรมเอาไว้เวลาของเขาก็จะเหลือน้อยลงไปทุกที
2: คุณหมายถึงผม
0: ท่านทำความดีหรือความชั่วไว้ล่ะคะ
1: คุณไปกราบศพเถอะค่ะเสียเวลา
2: เดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะผมมีเรื่องจะคุยกับคุณ

0: หน้าซีดขนาดนี้แกเห็นอะไรอ่ะหรือว่าเห็นไอ้รง
1: เขาว่ากันว่าคนที่เห็นคนตายมีอยู่สองอย่างไม่รักมากก็แค้นมากท่านเป็นแบบไหนคะ
2: เดี๋ยวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับวันไหนว่างๆอ่ะผมอยากนัดคุยกับคุณหน่อย
3: มีเรื่องอะไรสำคัญถึงต้องนัดกันเองคะ
2: คือผมอยากจะให้คุณสโลชินีเนี่ยช่วยทำนายดวงชะตาให้ผมอ่ะ
3: แค่นั้นเหรอคะ
2: ก็บังเอิญคุณสโลชินีเนี่ยเขาเป็นนักนิยมโบราณวัตถุอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติโบราณที่คุณอยากจะได้ก็ได
1: ้ถ้ามันมีอยู่จริงมันก็ต้องเป็นสมบัติของแผ่นดินค่ะที่ฉันเคยฝากวิชิตไปบอกคุณหญิงแล้วนี่คะ
4: เรื่องอะไร
1: สมบัติที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องย่อมทำให้ผู้รับวิบัติ
4: มันก็อยู่ที่ว่าคนที่ชี้ผิดชี้ถูกเป็นใคร
1: สำหรับดิฉันผู้ที่มีอำนาจชี้ถูกชี้ผิดชี้เป็นชี้ตายได้มีอยู่เพียงท่านเดียวและเมื่อถึงเวลามนุษย์ทุกคนก็ต้องไปพบกับท่านดิฉันขอตัวก่อนนะคะ
4: ตามไปสั่งสอนมันให้มันรู้ว่ามันกำลังเล่นกับใคร
5: ครับคุณหญิง

0: ถวนี้ทำไมวะเธอจะตามไปเหรอ
1: ก็สิวะหรือว่าเองอยากจะโดนอย่างมิชิต
0: เฮ้ยไป
1: เฮ้ยไป
0: เฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้ย

0: ใหม
1: ่ร้องหน่อยนะ
2: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนิลักษ์

0: ันจัง
1: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไว้อยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
2: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
3: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
1: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
4: ค่อยๆเดินนะแม
3: ่อุ้ยหลางหลาย
1: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4: ยังไหวอยู
1: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
4: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
3: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
4: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
1: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5522ไทยประกันชีวิต
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
9: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
10: ้ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
11: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
12: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
13: กลับบ้าน
14: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
15: ้งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอทและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: เช้านี้ระดับน้ำแม่น้ำกูลบ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่บางพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องชาวบ้านเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด
17: นักตบวัดโคกปากทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มตรง

0: อย่าพยายามเอาทับทิมไปคืนเลยนะคะเพราะตอนนี้ทับทิมได้อยู่กับเจ้าของแล้วดิฉันคืนให้คุณค่ะ
1: ตันตูหังทิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปายันโทปนะละโสยะถามะนิโชติละโสยะถา
2: โยมอะเวลาเอาน้ำไปเทที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็อธิษฐานฝากพ่อแม่ธรณีให้เป็นสื่อนำบุญนี้ไปให้กับเจ้ากรรมในเวรของโยมนะ
3: ครับหลวงพ่อ
4: ตา
3: ครับ
4: แล้วเดี๋ยวขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อนะลูกนะ
3: พิธีสะเดาะเคราะห
4: ์จ้ะ
2: การนอนโรงสะเดาะเคราะห์คนทั่วไปเชื่อว่าเป็นการต่อชะตาชีวิตเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แต่ที่จริงแล้วมันเป็นกุศโลบายที่จะเตือนสติว่าคนทุกคนก็หนีความตายไม่พ้นไม่ว่าจนหรือรวยก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้น
3: แม่ครับนี่แม่ช่วยผมนอนในโรงศพเพื่อสะเดาะเคราะห์เนี่ยนะ
4: เอาหน้าเป็นการต่อชะตาไปด้วยนะลูกนะช่วงนี้ยิ่งแต่เรื่องอยู่นะคะพี่เพื่อความสบายใจของแม่กับทิพย์นะคะอ่ะเจ้าใหญ
5: ่ครับคุณหญิงคุณหญิงหิวน้ำใช่ไหมครับเดี๋ยวใหญ่ไปเอามาให้นะฮะ
4: ไม่ใช่ไปนอนในโรง
5: ไปนอน
4: แกนั่นแหละเป็นเพื่อนคุณอัก
5: คุณหญิงป้าทีไม่เอาผมไม่เอาแล้วแม่ไม่ได้มันผมกลัว
2: กลัวก็หลับตาสิโยม
5: หลับตาแล้วครับคุณพ่อพอหลับตาผมก็เห็นภาพเลยไม่รู้เต็มไปหมดเลย
2: มันก็แค่ภาพที่จิตใต้สำนึกปรุงแต่งขึ้นมาเองโยมปล่อยวางและทำจิตให้ว่างมันก็จะหายไป
5: ไม่เอาแล้วแม่ไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วแม่ผมไม่เอาแล้ว
4: ขอไม่ได้หมดลูกจริงๆเลยที่ร้องนี
5: ่ไม่เอาครับ

0: หรือนอนพนมมือนะครับเดี๋ยวพักสวดเสร็จแล้วค่อยลุกขึ้นมา
1: พี่ครับพี่ครับมันต้องปิดฝาโลงด้วยเหรอครับ
0: ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ได้ปิดสนิทครับแค่งั้นไว้ครับผมครับผม

Pode ir?

0: ียบึงไททอยถูกตัดหัวตัวบึง
1: คุณพ่อครับคุณพ่อครับเอาอย่างไรดีครับไอ้พวกวะมันบุกมาถึงวันประสิทธิ์สันเพชรแล้วครับเห็นทีกรุงศรีจะไม่รอดแน่ครับแต่อย่างนั้นต้องรักษาสิ่งที่เหลืออยู่เอาไว้ให้ได้ไป

0: เฮ้ยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยน้องๆเปิดเลยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยขอบใจขอบใจใจมาก
1: โอ้โหคุณ
0: นี่ครับเป็นใหญ่ไม่เอาอีกแล้วนะครับใหญ่กลัว
1: คุณเตือนครับคุณเตือนครับคุณเตือนครับคุณพ่อครับคนนี้ไม่หายใจแล้วครับ
0: เฮ้ยนายนายครับนาย
2: ตาเสีย
0: นายเป็นไรครับ
2: ตื่นสิลูกตื่นสิน
0: าย

0: พวกเองทุกคนข้าใช้โอกาสพวกเองหนีไปเสียแต่ตอนนี้เพราะข้ามีอาจสัญญาได้ว่าพวกเองจะมีชีวิตรอดแต่ถ้าพวกเองอยู่ข้ารับรองได้ว่าทั้งชีวิตและวิญญาณของพวกเองจะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน
1: พวกกับผมจะไม่ทิ้งคุณพระไปไหนทั้งชีวิตและวิญญาณของพวกกับผมขอมอบให้คุณพระเพื่อปกป้องคุ้มครองแผ่นดินเกิดแห่งนี้ขอรับ

0: จันทร์ขอบใจเจ้ามากขอบใจทุกคนลุกขึ้น
1: พวกเองเอาตัวไว้ในอุโมงค์แล้วเฝ้าไว้ตรงนี้อย่าให้ไอ้อีกคนไหนรู้เข้ามาได้เด็ดขาดส่วนพวกเองกลับไปจันทร์ไปกับข้าข้าจะไปรับตัวอุบล

0: คุณศักดาเราขุดเจอพระพุทธรูปองค์หนึ่งแต่ว่ามีโครงกระดูกทำท่าเหมือนกอดอยู่ด้วย
1: อาจจะเป็นผู้ฉวยโอกาสในคืนที่กรุงแตกก็ได้นะ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้โรคผิวหนังจากเชื้อราปากเลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรควีนมีตัวยาเทอร์บินาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรควีน

0: แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันครับวันนี้เจอกันพุธที่16กันยายน2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนเช่นเคยครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมอ๊อฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับแล้วก็ชวนผู้ชมทางออนไลน์นะครับคุยข่าวเข้ามา Facebook YouTube สำนักข่าววันนิวส์นะครับและทางแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: วันนี้ข่าวแรกไปดูเหตุระทึกกลางเมืองที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะกับคนขับรถตู้ต้องสงสัยซิ่งหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดท้ายรถเนี่ยไปประสบเหตุพุ่งชนกำแพงบ้านนะคะแล้วปรากฏตรวจค้นบนรถตู้คันนี้เจอไอซ์ซุกอยู่เกือบครึ่งตันค่ะ
3: พี่ยายจอดอยู่เอาไป
1: โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมเป็นนาทีฉุกเฉินระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าไปสกัดจับรถตู้ต้องสงสัยและจังหวะที่รถซิ่งหนีมาเนี่ยคนที่อยู่บริเวณนั้นต้องหนีตายกันจ้าละวันเลยนะคะเนี่ยค่ะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ข้อมูลว่ารถคันนี้ลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือจะลงมาที่ภาคใต้นะคะเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดก็ประสานตำรวจทางหลวงสกัดรถตู้คันนี้คนขับพอรู้ว่าถูกติดตามก็ซิ่งเลยค่ะเร่งความเร็วหนีจากเส้นทางหลักเข้าสู่ถนนสายรองในตัวเมืองเลี้ยวเข้าสี่แยกดอนทรายแต่ด้วยความไม่คุ้นทางรถก็เลยเสียหลักพุ่งไปชนกำแพงบ้านจนพังเสียหายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนขับเอาไว้ได้นะคะตรวจสอบในรถปรากฏว่ามีกระสอบ23กระสอบด้านในมีไอซ์464ห่อน้ำหนักประมาณ464กิโลกรัมซึ่งรวมมูลค่าเนี่ยประมาณกว่า460ล้านบาทนะคะจากการสอบสวนผู้ต้องหาบอกว่ารับจ้างลำเลียงยาเสพติดมาแล้ว2ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละประมาณ 150,000 บาทเงินมันล่อตาล่อใจนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วได้ค่าจ้างถึง 500,000 บาทก็เลยเนี่ยยอมขนยาจากแม่สายที่เชียงรายปลายทางจะไปสงขลาและมีการเปลี่ยนรถระหว่างทางก่อนจะลงภาคใต้ด้วยผู้ต้องหายังให้การนะคะว่าตั้งใจจะเอาเงิน 500,000 ที่ได้ไปใช้จัดพิธีแต่งงานกับแฟนสาวสุดท้ายไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานแต่ต้องเข้าตารางแทนนะคะหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีและเดี๋ยวต้องขยายผลนี่ต้องเป็นขบวนการใหญ่เลยนะคะ
2: ครับขอบคุณคุณตำรวจด้วยนะครับที่ปฏิบัติการอย่างสุดความสามารถนะครับคุณผู้ชมพูดถึงคุณตำรวจที่ปฏิบัติการอย่างสุดความสามารถเหตุการณ์ต่อไปกลายเป็นข่าวเศร้าและเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับที่จังหวัดเลยเนี่ยตอนแรกมีชายคนหนึ่งครับเมาอาละวาดหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งตำรวจจากสภ.ภูกระดึงเนี่ยก็เข้าไปควบคุมตัวชายคนนี้แต่ชายคนนี้ครับพยายามขัดขืนการจับกุมแล้วสุดท้ายเกิดเหตุไม่คาดฝันครับ
4: อย่าจับผมอย่าดึงอย่าใส่กุญแจมือผมบอยอย่าใส
5: ่ใส่ก็ได้
4: กูครับกูกูจะตาม
5: ไม่เรียนไม่เรียนไม่เรียน
2: นี่ฮะคือชายคนนี้พยายามจะขัดขืนการจับกุมของตำรวจนะแต่ว่าคุณผู้ชมเห็นลูกศรสีเหลืองไหมครับนั่นคือร้อยตำรวจตรีแสนชัยตอนนี้ยังจับกันอยู่นะแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวเสียชีวิตนะฮะ
1: โอ้โห
2: เดี๋ยวไล่เรียงกันว่าเกิดอะไรขึ้นที่เห็นนี่คือตำรวจสายตรวจของสภ.ภูกระดึง4นายนำโดยร้อยตำรวจตรีแสนชัยยุลีรองสารวัตรปราบปรามสภ.ภูกระดึงอายุ54ปีพยายามคุมตัวนายสุนทรอายุ24ปีที่เมาอารวาสอยู่หน้าโรงเรียนบ้านนาโกเมื่อวานนี้หลังจากที่มีชาวบ้านเดี๋ยวโทรไปแจ้งตำรวจหลายนายครับนี่ฮะช่วยกันควบคุมตัวนะครับแต่สุนทรเนี่ยขัดขืนตลอดสุดท้ายกว่าจะจับได้ตำรวจบอกว่าเหนื่อยเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าหลังจากตำรวจคุมตัวชายคนนี้ได้ไม่นานก็เกิดเรื่องเศร้าครับเมื่อร้อยตำรวจตรีแสนชัยเนี่ยคนที่เราจิ้มลูกศรสีเหลืองเนี่ยนะครับมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจเกิดอาการวูบล้มฟุบและหมดสติไปนะครับหลายคนนะครับทั้งตำรวจและชาวบ้านในพื้นที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลภูกระดึงแต่ร้อยตำรวจตรีแสนชัยเสียชีวิตในเวลาต่อมามีข้อมูลเพิ่มเติมจากตำรวจนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยป่วยเป็นโรคหัวใจและต้องพกยาสำหรับอมใต้ลิ้นติดตัวตลอดเวลาแต่เมื่อวานนี้ตอนที่ออกระงับเหตุเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้นำยานี้ติดตัวมาด้วยนะครับกลายเป็นว่าพอโรคประจำตัวกำเริบหลังจากปฏิบัติภารกิจอย่างสุดความสามารถก็กลายเป็นข่าวเศร้าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของตำรวจนายนี้ด้วยครับ
1: ค่ะ เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ทำงานหนักยังไงต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนสถานการณ์เรื่องของน้ำเนี่ยเจอฝนถล่มกันหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะและเนี่ยค่ะกรุงเทพเองก็ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักด้วยส่วนจังหวัดน่านก่อนหน้านี้เจอน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมซ้ำอีกแล้วก็คือที่อำเภอปัวเดี๋ยวมาดูล่าสุดเช้าวันนี้ที่สถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะคะนี่คือพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านมีฝนตกตลอดคืนที่ผ่านมาทำให้มีมวลน้ำไหลท่วมถนนในหมู่บ้านและท่วมบ้านไปบางส่วนมีน้ำท่วมผิวถนนสูง 20-30 เซนติเมตรชาวบ้านก็เร่งเก็บข้าวของไปไว้บนที่สูงแต่เช้าวันนี้มีรายงานน้ำเริ่มลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังนะคะถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาในพื้นที่เพิ่มส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำกูลบริเวณบ้านเฮียตำบลศิลาแรงของอำเภอปัวเช้าวันนี้ระดับน้ำกลับสู่ภาวะปกติแล้วด้วยเหมือนกันชาวบ้านยังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่เพชรบูรณ์ค่ะฝนตกหนักมีน้ำป่าจากเขาสามแยกไหลหลากท่วมโรงพยาบาลวิเชียรบุรีนะคะเนี่ยค่ะถนนโอ้โหนี่ทางเดินในโรงพยาบาลนะคุณผู้ชมเจอน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องช่วยกันย้ายมีภาพที่แบบโรงศพอะนะเนี่ยแบบนี้นะเป็นโรงใหม่อันนี้ด้านในยังไม่มีร่างผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าเคลื่อนย้ายโรงออกจากจุดที่น้ำท่วมก่อนนะคะและเช้าวันนี้ระดับน้ำลดลงแล้วเหมือนกันจนกลับสู่ภาวะปกติแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องค่ะ
2: แต่ว่าที่ยังหนักอยู่นะครับคือเทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เช่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ธงแดงตระหง่านเลยครับแจ้งเตือนภัยหลังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักที่สถานี S3 เพิ่มขึ้นแต่ระดับ 8.12 เมตรและยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมลองดูมวลน้ำสีน้ำความแรงของน้ำและระดับน้ำนะฮะสูงขนาดนี้แล้วเห็นไหมฮะฝนก็ยังตกอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมฮะคือที่น้ำมันเยอะเนี่ยเพราะมีมวลน้ำจากบริเวณต้นน้ำไหลลงมาสมทบพร้อมเตือนชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกแนวพนังกั้นน้ำให้เร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ครับเร่งตรวจสอบแนวป้องกันในจุดเสี่ยงวางกระสอบทรายเสริมความแข็งแรงป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่ชุมชนและขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับลงใต้ไปที่หาดใหญ่สงขลาหน่อยครับที่นี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องน้ำนะฮะแต่ว่านี่คือที่ไหนนี่คือหาดใหญ่แต่กลายเป็นว่าเมืองเนี่ยตกอยู่ภายใต้หมอกควันข้ามแดนขนาดนี้นะฮะมองไม่เห็นอะไรเลยครับคุณผู้ชมคือฝุ่นควันจากอินโดนีเซียยังพัดเข้าภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่อินโดเนียเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดหลายวันที่ผ่านมาแต่สิ่งที่มันลอยมาถึงหาดใหญ่คือเนี่ยฮะ PM 2.5 พุ่งสูงขึ้นเราไปคุยกับป้าติ๋มป้าติ๋มเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงในพื้นที่บางกล่ำบอกว่าโอ้โหนี่ป้านะแสบคอแสบจมูกมาหลายวันแล้วแต่วันนี้หนักสุดอีป้าต้องเอาแมสมาใส่เลยครับ
6: รู้สึกว่าแสบคอแสบจมูกนะคะ
7: ครับอันนี้มันเป็นมากี่วันแล้วครับ
6: เป็นมา 3-4 วันแล้วแต่วันนี้หนักเพราะว่าตอนหัวลุกเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยเห็นตอนว่าไฟถนนเปิดใช่ไหมจะเห็นเป็นควันเลยถ้าหมอกนี่มันก็จะดูออกบางคนก็นึกว่าหมอกแต่นี้มันไม่ใช่มันเป็นควันค่ะ
1: ขณะที่กรมอุตุนิเวศวิทยาเตือนนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง20กันยายนนะคะจะเริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานก่อนจากนั้น18กันยายนฝนจะขยับลงมาภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน20กันยายนกรุงเทพและปริมณฑลเจอเต็มๆนะคะเสี่ยงเจอฝนตกหนักมากค่ะ
2: ฝนยาวๆไปนะครับเมื่อวานหลายคนบอกลุยน้ำท่วมกลับบ้านเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะ
2: หลายพื้นที่เลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องต่อไปอันนี้ประมาทไม่ได้นะครับเวลาเราแพ้อะไรเนี่ยห้ามประมาทนะมีผู้ชายคนหนึ่งแพ้กุ้งฮะเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดทั้งที่ตัวเองไม่ได้กินกุ้งนะฮ
1: ะ
2: คือไปกินหมูกระทะกับเพื่อนแต่มีเพื่อนในวงเนี่ยย่างกุ้งบนเตาเหมือนกับมันมีเศษกุ้งอยู่บนนั้นน่ะแล้วเจ้าตัวก็ไปคีบหมูคีบอะไรกินต่อสุดท้ายต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
8: พูดนะคะตอนที่แกะค่ะกินอาหารแล้วถ้าเริ่มหายใจดีค่ะต่อมาจะต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไม่เจอที่เป็นเพราะว่าตาเราบวมด้วยเดี๋ยวรออีกนิดนึง
2: คืออันนี้ต้องขอบคุณเภสัชกรและทุกท่านในร้านขายยามากๆที่ไม่ปล่อยผ่าน
1: ใช่ค่ะ
2: สังเกตเห็นแล้วว่าเฮ้ยน้องๆ อาการน้องมันเริ่มไม่ดีแล้วนะเนี่ยคือมันแค่กินยาที่เนี่ยไม่น่าไหวแล้วไปโรงพยาบาลดีกว่า
1: ขนาดว่านี่คือเด็กหนุ่มยังหนุ่มยังแน่นอายุ17ปียังเกือบไม่ไหวเลยนะคะ
2: แต่อาการแพ้อะไรบางอย่าง
1: เนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวใช่
2: เนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับในร้านขายยา

0: แห่งหนึ่งที่สกลนครวัยรุ่นชายอายุ17ปีเดินเข้ามาบอกพี่ครับขอซื้อยาแก้แพ้หน่อยเพราะตาผมเริ่มบวมแล้วเภสัชกรก็เอายาให้กินแล้วก็ให้นั่งพักสังเกตอาการแต่ปรากฏว่าหลังจากกินได้ไม่นานนะครับอาการไม่ดีขึ้นมันไม่ใช่แค่ตาบวมแล้วใบหน้าบวมหนักขึ้นเภสัชก็เลยเข้าไปสอบถามอาการอย่างใกล้ชิดปรากฏน้องคนนี้เริ่มกลืนน้ำลายลำบากเข้าข่ายภาวะแพ้แบบรุนแรงแล้วนะครับเภสัชกรหญิงกัญญานัทที่อยู่ในร้านในวันเกิดเหตุตัดสินใจขอบคุณมากปิดร้านเลยครับนี่เภสัชท่านนี้นะฮะปิดร้านชั่วคราวแล้วพาวัยรุ่นชายอายุ17ไปส่งโรงพยาบาลทันทีเพราะกลัวว่าเดี๋ยวอาการจะทรุดระหว่างทางเลยขอพาไปส่งเองสุดท้ายถึงมือคุณหมอและได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยเราก็เลยไปคุยกับเภสัชที่สวยทั้งกายสวยทั้งใจนะฮะเจ้าของร้านยาบอกว่าสาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วคุยไปคุยมาไม่ได้เกิดจากการกินกุ้งโดยตรงแต่ก่อนเกิดเหตุวัยรุ่นอายุ17เนี่ยไปกินหมูกระทะกับเพื่อนโดยเพื่อนเนี่ยแค่ย่างกุ้งในเตาเดียวกันแต่เขาด้วยความที่แพ้กุ้งรุนแรงนะครับก็เลยเกิดอาการครับ
1: ไปกินหมูกระทะแต่ว่าเหมือนย่างกุ้งในเตาเดียวกันกับเพื่อนก็คือเหมือนกับเพื่อนเขาย่างกุ้งแล้วน้องเขาย่างหมูอยู่แค่เตาเดียวกันน้องเขาไม่ได้กินกุ้งเลยนะคะแต่ว่าเหมือนโดนนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะกุ้งอยู่ในน้ำซุปแล้วหมูมันโดนน้ำซุปโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแพ้ไปด้วยกันแล้วพอหลังจากกินได้ประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงค่ะอาการก็ขึ้นแล้วก็มาร้านยาเลยอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะเพราะว่าอาการอนาไฟแลคซิสก็คือจะทำอย่างที่บอกค่ะหลอดเลือดจะขยายทำให้บีบหลอดลมแล้วก็บีบทั้งทางเดินหายใจทั้งหมดเลยค่ะทำให้หายใจไม่ออกแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้า
0: โอ้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับอาการแพ้เนี่ยเพราะว่ามันจะไปบีบหลอดลมนะครับคุณผู้ชมปัจจุบันนะครับอาการของวัยรุ่นชายคนนี้ปลอดภัยแล้วล่าสุดเนี่ยครอบครัวได้เอากระเช้ามามอบให้กับเภสัชกรเป็นการขอบคุณด้วยโอ้โหนี่ฮะภาพนี้โอ้น่ารักมาก
2: เนาะอันนี้ก็แบบน้ำใจกันนะคะ
0: นะเออขอบคุณมากเลยนะครับซึ่งทางเภสัชก็ฝากเตือนนะครับคนที่มีประวัติแพ้อาหารแม้จะไม่ได้กินอาหารที่แพ้โดยตรงแต่การใช้เตาใช้น้ำซุปใช้อุปกรณ์ร่วมกันเนี่ยก็อาจได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปได้
2: เหมือนสมมติเราแพ้กุ้งแต่ว่าถ้าเกิดเรากินเป็นสุกี้แล้วกันถ้าเอากุ้งมาลวกในน้ำซุปเนี่ย
0: แล้วเรากินน้ำซุป
2: เรากินน้ำซุปนี่อาจจะแพ้ละเราต้องแยกหม้อเลย
0: ถูกต้องเพราะว่าอย่างเคสเนี้ยก็คือเตาหมูกระทะเตาเดียวกัน
2: มันก็มีกระจัดกระจายเชื้อ
0: แบบแค่ย่างกุ้ง
2: เนื้อกุ้งเศษอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
2: ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการตาบวมขึ้นมาเมื่อไหร่หรือหน้าบวมผื่นขึ้นหายใจลำบากเนี่ยรีบส่งโรงพยาบาลทันทีกลืนน้ำลายกลืนไม่ลงแล้วเนี่ยต้องรีบไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ย้ำเตือนไม่ใช่แค่คนที่แพ้นะแต่ผู้ร่วมโต๊ะด้วย
2: ช่วยกันระวัง
0: บางทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเพื่อนแกล้งหรือเปล่านิดเดียวนะไม่เป็นไรหรอกไม่ได้กินโดยตรงนี่ดูเคสนี
2: ้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มื้อเที่ยงใครกำลังจะกินอาหารเนี่ยแพ้อะไรก็ระมัดระวังยิ่งการไปกินร่วมกันช่วยกันดูแลกันด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนที่ช่วยน้องนะส่วนข่าวต่อไปเตือนเหมือนกันใครซื้อบ้านมือสองต้องระวังแล้วนะคะยิ่งบ้านขายทอดตลาดเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอกับคนขายโดยตรงถูกไหมคะเพราะเป็นการซื้อต่อมาอีกทีหนึ่งโอ้โหดูสภาพ
0: เขาบอกเป็นบ้านร้างใช่ไหม
2: เป็นบ้านร้างแล้วอ่ะอันนี้ภายนอกแบบนี้ก่อนนะภายในสยองกว่านี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือมีคนซื้อบ้านจากการขายทอดตลาดที่กรมบังคับคดีแล้วปรากฏว่ามีของแถมนะคะข้างในมีศพค่ะแต่เหลือแต่โครงกระดูกแล้วช่วงค่ำเมื่อวานตำรวจสภ.แม่ปิงที่เชียงใหม่รับแจ้งชาวบ้านที่หมู่บ้านท่าเดืออำเภอเมืองเชียงใหม่นะว่าไปเจอโครงกระดูกมนุษย์อยู่ที่บ้านไม้2ชั้นใกล้ตลาดชุมชนบ้านท่าเดือก็เลยประสานเจ้าหน้าที่นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และกู้ภัยไปตรวจสอบนะคะผู้ที่พบศพคนแรกก็คือคนที่สนใจจะซื้อบ้านหลังนี้คือตัวบ้านเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ถูกยึดแล้วกรมบังคับคดีเขาจะเอามาขายทอดตลาดพอไปสำรวจสภาพบ้านช็อกเลยค่ะไปเจอโครงกระดูกแล้วก็อยู่ในมุ้งเนี่ยนะคะบนเตียงไม้ที่ชั้นล่างของบ้านค่อยๆเปิดมุ้งปึ้งนิติเวชเปิดมาคือเหลือแต่กระดูกแล้วอ่ะ
0: อันนี้ไม่มีเนื้อไม่มีอะไรแล้วนะ
2: ก็คือเสียชีวิตมานานแล้ว
0: หลายปีแล้ว
2: หลายปีแล้วเนี่ยขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะภาพอาจจะน่ากลัวนิดหนึ่งนะแต่ว่าในมุมหนึ่งสะท้อนใจเหลือเกินทำไมเสียชีวิตแล้วไม่มีใครรู้ตำรวจก็เลยต้องไปถามเพื่อนบ้านว่าเอ๊ะศพเนี้ยเป็นใครใครเคยอยู่บ้านหลังนี้ชาวบ้านบอกว่าน่าจะเป็นนางศรีวันซึ่งหายหน้าหายตาไปจากชุมชนกว่า5ปีแล้วนะชาวบ้านเข้าใจว่านางศรีวันคงย้ายออกจากบ้านไปอยู่กับลูกหลานต่างพื้นที่ไม่มีใครคิดเลยว่าเจ้าตัวยังอยู่ในบ้านแต่อยู่ในสภาพเสียชีวิตไปแล้วนะคะและที่สำคัญเนี่ยนางศรีวันจริงๆมีลูกชาย บ้านหลังเนี้ยก็เคยอยู่กับลูกด้วยซ้ำแต่ปรากฏปัจจุบันลูกเองก็ติดคุกอยู่เรือนจำที่จังหวัดตาก

0: ากก็ไม่มีใครกลับมาเยี่ยมนะคะก็เลยเหมือนเสียชีวิตเงียบๆไร้ญาติไม่มีใครรู้นะสงสารมากๆเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันตัวตนเบื้องต้นก่อนนะคะต้องส่งไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็แจ้งครอบครัวให้ทราบเพื่อนำไปประกอบพิธีต่อไปนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปตามกันต่อกับคดีหัวสวหรือว่าโกงการเลือกสวนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีไฮไลท์ก็คือกกต.เสียงข้างน้อย
0: ค
1: ุณสิทธิโชตินะครับออกมาเปิดประเด็นว่าเอ๊ะทำไมวันนั้นที่ประธานกกต.แถลงเนี่ยถึงไม่แถลงให้ชัดว่าไอ้บางเรื่องบางข้อกล่าวหาเนี่ยมติมันไม่ได้เอกฉันท์เสียงข้างน้อยเขาเลยออกมาโวยไง
0: แล้วจริงๆอ่ะตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอว
1: ่
0: าตอนจะไปแถลงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีใครบ้างคะแนนเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับระบุชื่อแต่ต้องบอกหน่อยว่ามติเนี่ยมันเท่าไหร่ยังไง
1: กกต7คนมันไม่ใช่70
0: มันไม่ได้เอกฉันท์ไงถูกไหม
1: มัน
0: แค่เสียงข้างมาก
1: 6152เนี่ยทำไมไม่พูดตรงนี้แล้วไม่เปิดด้วยแต่พอเมื่อวานเสียงข้างน้อยออกมาปุ๊บเปิดเลย
0: ค่ะ
1: ถูกไหม
0: ใช่ค่ะรายชื่อมาแล้วทีนี้ทราบแล้วนะ
1: รายชื่อมาเลยแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์เหมือนแบบโอ้โหปลดปล่อยทุกอย่างออกมาอ่ะลองไปฟังกกต.เสียงข้างน้อยระบายความในใจครับ
2: ข้อพิรุธทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ผมเลยเชื่อว่าเมื่อฟังประกอบกับทุกๆสิ่งแล้วคือมองช้างมองทั้งตัวแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเออเนี่ยช้างตัวจริงมันอยู่ตรงนี้ที่เหลือเป็นการกระทิบปีกย่อยน่ะก็ผิดไปแต่ว่าช้างทั้งตัวอยู่ตรงนี้เมื่อประกอบร่างมันต้องเป็นอย่างนั้นความเห็นเสียงข้างน้อยก็เลยเห็นควรว่าผิดตามข้อหาที่1และที่2ไปด้วยกัน1กับ2ต้องไปด้วยกันครับก็มีเท่านี้ครับเปลี่ยนแปลงผลไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามติจบไปแล้วนะครับ
1: คือกกต.เสียงข้างน้อยท่านนี้เนี่ยบอกว่ามันต้องมองภาพรวมทั้งหมดไม่ใช่มองเป็นเคสเหมือนเสียงข้างมากที่ว่าไว
0: ้แล้วก็ที่ต้องฟังมากๆเนี่ยประวัติท่านน่าสนใจคือท่านสิทธิโชคอินทรวิเศษเนี่ยคือท่านเองเนี่ยเคยเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งของศาลฎีกาซึ่งอย่างคดีหัวสวเนี่ยมันจะไปแผนกนี้แหละแต่ตอนนี้หมวกของท่านคือกกต.ท่านก็มีมุมมองในทางคดีของท่าน
1: เมื่อวานเลยบอกว่าขอพูดหน่อยนะว่าจริงๆอ่ะมีเสียงข้างน้อย2เสียงน
0: ะ
1: ในหลายๆข้อกล่าวหาน
0: ะ
1: คุณสิทธิโชคอินทรวิเศษครับกกต.เสียงข้างน้อยบอกว่าไม่พอใจกับการแถลงผลคดีหัวสวที่ผ่านมาที่นำโดยประธานกกต.เพราะที่ประชุมตกลงกันแล้วนี่ว่าจะเปิดตัวเลขเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยในแต่ละข้อกล่าวหาให้อย่างชัดเจนแล้วย้ำนะครับข้อกล่าวหาที่1และ2ที่เกี่ยวข้องกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณสิทธิโชติบอกว่าไม่ได้เป็นมติเอกฉันท์ทั้งหมดตามหน้าจอนะฮะบางรายเนี่ยเป็นมติ5ต่อ2บางรายเป็น6ต่อ1ถามว่า2คนเนี่ยคือใครเสียงข้างน้อย2คนคือนี่ฮะคุณสิทธิโชติและคุณชายนครชัยเพราะทั้งสองท่านเนี่ยเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักพอให้เชื่อได้ว่าอาจมีการดำเนินการหัวสวเป็นเครือข่ายกระจายหลายจังหวัดทีนี้คุณผู้ชมพอคุณสิทธิโชติเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ช่วงประมาณ 4-5 โมงเย็นใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นค่ำๆกกต.ก็เลยเปิดเผยผลการลงมติหัวสวน
0: ี่ฮะแม่ก็น่าจะเปิดก่อนหน้านี้ไปให้ชัดๆเน
1: า
0: ะ
1: แต่พอเปิดออกมาเนี่ยคนก็จับจ้องนะฮะข้อกล่าวหาที่1และ2ที่เกี่ยวข้องกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยที่ไม่สั่งฟ้องเลยนะฮะคุณผู้ชมย้ำตรงนี้นะฮะไม่สั่งฟ้องเลย21คนเนี่ยปรากฏว่ามีมติที่ต่างกันไปในแต่ละคน
0: ค่ะ
1: เอาไล่เรียงไปนะฮะอย่างกลุ่มที่มีมติ5ต่อ2เนี่ยนายกอยู่กลุ่มนี
0: ้ค่ะ
1: คุณอนุทินชาญวีรกูลคุณเนวินชิดชอบคุณพระดอนปริศนานันทกุลเป็นต้น
0: ค่ะ
1: กลุ่มที่มีมติเอกฉันท์นะฮะคือ7คนเนี่ยเห็นไปในทางเดียวกันนะว่าไม่สั่งฟ้องก็เช่นคุณชัยชนกชิดชอบคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคุณสุภมาศอิสระภักดี
0: ค่ะ
1: นะนี่เรายกตัวอย่างนะส่วนข้อกล่าวหาที่2อันนี้ปรากฏว่าผู้ถูกร้องกว่า140คนเนี่ยกกต.มีมติเหมือนกันนะฮะคือ5ต่อ2ทั้งหมดว่าไม่สั่งฟ้องและไม่ดำเนินคดีอาญาแปลว่า2เสียงส่วนน้อยเนี่ยก
0: ็
1: คือ2ท่านนะฮะน่าจะเป็น2ท่านนะ
0: ค
1: ือคุณสิทธิโชติและคุณชายนครชัย
0: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นอันนี้ขึ้นให้ดูเลยนะคะแล้วก็จริงๆถ้าดูที่มาด้วยของคุณสิทธิโชติแล้วก็คุณชายเนี่ยเป็นกกต.ที่ไม่ได้มาจากสวชุดที่ถูกกล่าวหาชุดนี้ด้วยมาจาก250สวยุคคสช.ต้องบอกแบบนี
1: ้ยุคพลเอกประยุทธ์นู่นเลย
0: ต้องค่ะทีนี้หลังกกต.มีมติส่งผู้ถูกร้องคดีนี้77คนไปศาลฎีกาฝั่งของ DSI เตรียมขอคำวินิจฉัยและความเห็นกกต.ทั้ง7ด้วยนะคะเพื่อมาประกอบสำนวนในคดีอ้างยี่ฟอกเงินโดยจะรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มก็อันนี้กกต.มีเวลาทำส่งภายใน60วันในขณะที่อีกด้านหนึ่งมาแล้วค่ะถูกจับตาเยอะว่าคดีนี้มีการฟ้องปิดปากหรือไม่ยังไงเอาล่าสุดเลย

0: เหมือนพอชัดเจนว่าคุณอนุทินไม่โดนฟ้องแล้วเนี่ยก็ส่งทนายความคือนายสิทธิโชคสิงหเสนีนะคะไปยื่นฟ้องคุณเป๋าไอลอหรือคุณยิ่งชีพอัชชานนท์เพราะระบุว่าคุณเป๋าเนี่ยไปแถลงว่านายกอนุทินเชื่อมโยงกับการหัวสวพาดพิงบุคคลในพรรคภูมิใจไทย9คนข้อกล่าวอ้างเหล่านี้ไม่ตรงข้อเท็จจริงเข้าข่ายใส่ร้ายป้ายสีศาลอาญารับฟ้องและนัดไต่สวนมูลฟ้องกัน14ธันวาคมนี้และย้ำอันนี้เป็นการฟ้องในนามส่วนตัวคือตัวนายอนุทินไม่ได้ฟ้องในนามนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนคุณเป๋าก็โพสต์ว่าก็ขอบคุณนะที่ไม่ฟ้องกลั่นแกล้งไปฟ้องต่างจังหวัดแต่ที่คุณเป๋าเรียกร้องคือพร้อมขึ้นศาลและชี้แจงว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยเป็นความจริงแต่อยากเรียกร้องให้ตัวนายกอนุทินอย่าส่งตัวแทนมา14ธันวาคมหวังจะเจอนายกที่ศาลเพราะการชี้แจงว่าสิ่งที่คุณเป๋าพูดไม่เป็นความจริงสำหรับนายกอาจจะยากเหมือนกัน
1: ครับนะแต่ว่านายกจะมาเองไหมเนี่ยอันนี้เดี๋ยว
0: ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะนะ
1: ผมมีนักข่าวนะไปถามท่านนายกหลังจากที่กลับจากต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันวันนี้ครับกลุ่มสวตัวสำรองนะครับเดินทางมายื่นคำร้องต่อศาลฎีกาสนามหลวงนี่หลายท่านนะฮะรวมกลุ่มกันมาเพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยและมติของกกต.ในคดีหัวสวนะครับโดยระบุว่าพยานหลักฐานโดยเฉพาะเรื่องโพยเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าลักษณะการหัวนั้นเป็นขบวนการและเห็นว่ากกต.ควรพิจารณาตามมาตรา62คือใช้เกณฑ์เพียงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกสว.นั้นไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมจึงขอให้ศาลตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดและหากเห็นว่าการพิจารณาเดิมไม่ถูกต้องก็ขอให้กกต.เนี่ยทบทวนใหม่แต่ประเด็นคือศาลท่านเนี่ยจะลงไปจัดการไม่ได้นะฮะคือศาลท่านเนี่ยต้องสั่งให้กกต.เนี่ยทบทวนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มสว.ตัวสำรองก็เลยต้องรอลุ้นก่อน
0: ะ
1: นะว่าศาลท่านเนี่ยจะเห็นว่าอย่างไร
0: ค่ะก็ต้องดูถ้าโอ้โหนี่ต้องรอคำวินิจฉัยศาลจบเลยนะคะแล้วก็อีกด้านนึงหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะมติ4ต่อ3ที่สั่งฟ้องสว26คนเนี่ยอีก2เสียงที่ไม่ใช่คุณสิทธิโชคและคุณชายเนี่ยเป็นใครเพราะเป็นที่ทราบว่ามีสว4ท่านน่ะที่มาจากมีกกต4ท่านที่มาจากสวชุดนี้เอ๊ะมีใครแตกแถวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอติดตามกันนะเอาส่วนความคืบหน้าคดีโจรชิงทองจากร้านทองที่3โคกปทุมธานีตั้งแต่เมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานตำรวจจับผู้ต้องหาได้แล้วนะคะพร้อมของกลางครบทั้งหมดก็คือสร้อยที่ได้ไปน้ำหนัก52บาทค่ะ
2: เราชื่อบรรลือครับอันนี้เป็นหมายจับเรานะเรายังไม่เคยถูกจับมาหมายเดือนก่อนนะครับเป็นหมายเรื่องชิงทรัพย์นะ
3: ไม่ได้เราไม่ยอมทำ
2: เบื้องต้นรับสภาพไหมรับสภาพมีอุปกรณ์อยู่ที่บ้านเดี๋ยวต้องลงไปดู
0: ก็จับกันท่ามกลางสายฝนเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี
1: ้เราก็เคยบอกอยู่แล้วนะครับว่าชิงทองปล้นทองเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รอด
0: เราเพิ่งพูดเอง
1: ใช่ไหมฮะ
0: ก็นี่ไงคะ
1: ชัดเจน
0: ชัดเจนจับได้แล้วนะคุณผู้ชมนะอ้าวตำรวจไปจับนายบรรลือนะคะอายุ56ปีค่ะเป็นผู้ต้องหาชิงทรัพย์ร้านทองในพื้นที่อำเภอสามโคกโดยจับได้ช่วงค่ำเมื่อวานหน้าร้านสะดวกซื้อใกล้วัดเปรมประชากรตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สืบจนทราบว่าคนร้ายเป็นนายคนนี้พอจับได้เสร็จก็ต้องไปตรวจคนบ้านพักเพื่อหาของกลางบ้านก็อยู่ที่ชุมชนหลังวัดเลยค่ะปรากฏว่าก็ได้ของกลางมาครบนะคะเป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนัก52บาทเสื้อผ้ารถมอเตอร์ไซค์และสรุปปืนที่เอาไปเป็นปืนปลอมนะคะที่ใช้ก่อเหตุนายบรรลือถูกคุมตัวไปสอบต่อที่สภ.สามโคกและจากการสอบถามของนักข่าวเจ้าตัวบอกว่าที่ก่อเหตุไปเพราะติดหนี้ก็เลยอยากจะเอาเงินไปใช้หนี้ค่ะ
4: เลย
5: ทำคนเดียวไหมอ่ะ
4: คนเดียว
5: ทำไมถึงทำอ่ะ
4: เป็นนี่
5: อ๋อเป็นนี่แล้วอยู่ที่บ้านกับใครอ่ะ
4: มีเมียแล้วก็ลูกชาย
5: แล้วไปดูลาดเรามาก่อนไหม
6: เราได้ดูลาดเรามาก่อนไหมแล้วเป็นนี่เนี่ยเป็นนี่จากอะไรนี่ทั่วไปหรือว่าไงคร
4: ับทั่วไปแล้วครับ
6: มีนี่ขนาดไหม
0: ก็หลักๆคือเป็นหนี้นะคะนักข่าวก็พยายามจะสอบถามใช่หนี้พนันไหมเมื่อสักครู่แต่เจ้าตัวไม่ตอบแล้วนะคะอ้าวตำรวจสอบปากคำนะคะเรื่องนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนี่มาสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะคะนายบรรลือยอมรับว่าที่ก่อเหตุเนี่ยเพราะว่าจะเอาเงินเนี่ยไปถ่ายรถกระบะที่เอาไปจำนำไว้400,000นะคะและที่เอารถไปจำนำก็เพราะติดหนี้พนันนะคะพอได้เงินไปใช้หนี้พนันก็อยากจะถ่ายรถคืนอ๋อก็เลยไปชิงทองแบบนี้นะอ้าวพฤติกรรมเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าใช้วิธีนั่งรถรับจ้างหลายต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมตัวได้ยากเริ่มจากขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านไปจอดทิ้งที่ซอยแห่งหนึ่งก่อนนั่งวินให้ไปส่งที่แฟลตย่านบางพูนแล้วต่อรถเมย์ไปลงตลาดปทุมจากนั้นเรียกวินให้ไปส่งปั๊มไกลๆร้านทองแล้วมีการเปลี่ยนเสื้อผ้า

0: ด้วยค่ะก็ไปใส่เป็นชุดที่ก่อเหตุนี่แหละแล้วเดินเท้ามาที่ร้านทองนะคะหลังก่อเหตุก็ใช้วิธีเดิมเดินออกจากร้านทองไปเรียกวินไปส่งที่หน้าห้างที่ปทุมธานีนั่งแท็กซี่ไปลงมอธรรมศาสตร์แล้วต่อรถเมย์ต่อวินคือนั่งรถหลายทอดหลายต่อผ่านตลาดผ่านจุดที่มีคนพลุกพล่านมีการเปลี่ยนชุดกลับคืนมาเป็นเสื้อสีม่วงแล้วค่อยย้อนไปขี่มอเตอร์ไซค์ตัวเองที่จอดทิ้งไว้อันนี้เป็นตอนเปลี่ยนเสื้อแล้วแล้วก็ขี่รถกลับบ้านแล้วถามว่าทำไมทองยังอยู่ครบเจ้าตัวบอกว่าก็ได้เห็นว่าตัวเองออกทีวีเป็นข่าวเลยยังไม่กล้าเอาทองไปขายกลัวจะโดนจับแต่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีนะคะเนี่ยจะหลบหลีกยังไงก็โดนค่ะหนักเลยทีนี้
1: ใช่ฮะคุณผู้ชมครับมาที่ความเคลื่อนไหวของขุนพลช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับชุดลุยศึกมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ล่าสุดก็ลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนจะประเดิมสนามนัดแรกเจอกับคีร์กีซสถานวันนี้ช่องวันถ่ายเท่าสดครับ
2: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
1: ทีมฟุตบอลไทยทีมชาติไทยของเรานะครับลงฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ที่เมืองโอกาซากิในจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การติวเข้มเรื่องของแท็กติกและเทคนิคต่างๆนะครับโดยในช่วงก่อนการซ้อมมีภาพน่ารักน่ารักเกิดขึ้นคุณผู้ชมนี่ฮะมีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมชมและให้กำลังใจทีมนักฟุตบอลทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับล่าสุดครับกองหน้าตัวความหวังจากชลบุรี FC อย่างยศกรบูรพาหลังจากที่เสร็จสิ้นการแข่งขันไทยลีกนะครับก็เดินทางมาสมทบและฝึกซ้อมกับทีมเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวก็บอกว่านักเตะชุดนี้ชุด U23 เนี่ยนะครับมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเนื่องจากผ่านการฝึกซ้อมร่วมกันในหลายทัวร์นาเมนต์แล้วมั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีตั้งใจว่าจะเก็บชัยชนะนัดแรกมาฝากแฟนๆกีฬาชาวไทยให้ได้ครับ
3: จะทำให้เต็มที่ครับก็ไม่น่ายากครับเพราะว่าเราก็เข้ากันหลายแคมป์ครับเราอาจจะคุ้นชินกันครับก็ฝากถึงแฟนบอลครับฝากเชียร์พวกเราด้วยครับก็หวังว่าพวกเราจะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็เก็บชัยในแมตช์แรกก็ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนเลยครับคุณผู้ชมครับเปิดช่องวัน31ยาวๆนะครับเพราะว่าเกมคู่ระหว่างทีมชาติไทยของเราที่จะเจอกับทีมชาติคีร์กีซสถานครับช่องวัน31จะถ่ายทอดสดให้ชมพร้อมกันวันนี้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมง50นาทีเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยกันด้วยครับ
0: ค่ะ
4: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะข่าวนี้ชวนคุณผู้ชมคุยกันว่าเวลาอยู่บนท้องถนนเราเคยเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุขับขี่รถแบบนี้เป็นรถไฟฟ้าแต่ออกมาวิ่งบนถนนใหญ่มีแบบผัดโผนี
1: ่จ
0: นชาวเน็ตเนี่ยเขาขนานนามว่าไอ้รถพวกนี้มันเป็นรถเร่งมรดกนะเป็นห่วงคุณยายนะแล้วล่าสุดเจอคุณยายคนนี้ออกมาทำแบบนี้อยู่บ่อยๆเดี๋ยวกลับมาตามความคืบหน้าหน่อยนะคะว่าเราจะช่วยคุณยายปลอดภัยและแก้ปัญหานี้ยังไงดีคะ
5: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
6: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: แอร์ไมเดีย AI EcoMaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
10: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอม

0: สบวยจี้กงแดน
1: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT Air Carrier Tech V และ Tech SDทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชชัยรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
1: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุ
1: ตสึใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
2: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้นFortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
4: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้
5: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
6: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
7: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S 26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S 26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
8: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic Clean
9: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
10: มาคิดแล้วมาฝึก
11: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น 5M Sphere 25-27 กันยายนนี้
12: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
13: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
15: รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปมาเลยเข้ามามาดูเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆเตรียมไว้ครับสนองกำลังครับมาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569
16: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
17: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
18: ่พ่อจะมา
19: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
7: ไม่มี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
9: ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
6: ์ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อ
10: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เฮนรี่ฟอสเตดจีบซ้ำๆเฮนรี่จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
20: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
21: คุณผู้ชมคะกลับมาข่าวเที่ยงช่วงนี้ด้วยความเป็นห่วงเลยค่ะคุณยายสายซิ่งค่ะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะได้เห็นแชร์กันเยอะเลยในโลกออนไลน์และด้วยความเป็นห่วงเลยเพราะว่าอะไรคุณยายสายซิ่งของเราได้มีการขับรถเรียกว่าเป็นรถสำล้อไฟฟ้าหรือว่าในโลกออนไลน์ก็จะแซวกันว่าเป็นรถเร่งมรดกนะคะเพราะกลัวมันจะเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าแค่ขับรถออกมาบนถนนใหญ่ก็ว่าน่ากลัวแล้วแต่ว่าคุณยายเนี่ยยังมีลีลาแบบไม่ธรรมดาแบบนี้ด้วยอะค่ะ
22: โอ้ยอย่างเท่อะโอ้ดูท่าสุดยอดครับยาย
23: อันตรายมากเลยคุณยายทั้งรถตู้ทั้งรถเมย์โอ้ยตายแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วรถเมย์ก็ไปไม่ได้
21: โอ้ยคุณยายคะไม่ได้แล้วนะคือถนนมีอยู่2เลน
24: ครับ
21: ยายของเราเปิดเลน3คืออยู่ตรงกลางเส้นแบ่งแล้วเบียดกับรถเมย์ก็มีอ่ะอันนี้วิ่งเรียบริมทางแต่จะมีลีลา
24: คือไม่ใช่ขับปกติด้วยไงไม่ใช่นั่งเฉยๆ
21: ไม่ได้นั่งธรรมดาม
24: ีทั้งนอนมีทั้ง
21: เอาขาออกมา
24: เออมันอันตรายนะ
21: โหเป็นห่วงอันตรายมาก
24: ที่เขาเรียกว่ารถเร่งมรดกเนี่ย
21: อันนี้นี่ที่ออฟบอก
24: มีนิ่งก็คือเร่งว่า
21: จะเกิดอุบัติเหต
24: ุ
21: ถูกไหมคะความหมายคืออย่างนี้แหละก็พูดกันตรงๆแหละใช่ไหมคะเราก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่เราไม่อยากให้เป็นอันตรายนะคุณผู้ชมนะโซเชียลแชร์ว่อนคอมเมนต์สนั่นรถไฟฟ้าที่ลูกหลานซื้อให้เนี่ยจริงๆก็คือเอาไว้ขับขี่ในหมู่บ้านเอาไว้ใช้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะขับขี่ใกล้ๆในถนนที่มันไม่อันตรายนะแต่ไม่ใช่บนถนนใหญ่บนถนนสาธารณะไปขับร่วมกับรถทั่วไปแบบนี้ไม่ได้นะคะนี่คือถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคมีใครเคยเจอคุณยายบ้างเพจหมู่บ้านเศรษฐกิจบ้านฉันเขตบางแคบ้านเราระบุว่านี่เป็นปัญหาหนึ่งนะคะของชาวหมู่บ้านเศรษฐกิจคือจะขับขี่รถเนี่ยต้องคอยระวังคุณยายท่านนี้ที่แกก็จะออกมาขับรถไฟฟ้าบนถนนและยายชอบมาช่วงเร่งด่วนที่นอนขับออกมาแบบนี้เลยนะ
24: โอ้โห
21: เอ๊ะยายนอนขับออกมาเลย
24: ยายไม่ร้อนเหรอ
21: ก็เนี่ย
24: ใช่ไหม
21: โอ้ถ้าฝนตกก็ใส่เสื้อกันฝนนะคะมาช่วงรถเยอะๆด้วยอะค่ะเร่งด่วนเลิกงานตอนเช้าการจราจรคับข้างนะทางเพจบอกว่าไม่อยากเห็นคุณยายอะขับรถไฟฟ้าบนถนนแบบนี้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวสักวันมันจะเกิดอันตรายขึ้นเพราะว่าถนนในหมู่บ้านเขาก็แคบมีรถสัญจรไปมาตลอดอยากให้หน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยช่วยไปดูแก้ปัญหาให้หน่อยได้ไหมคะ
24: ครับนะฮะเอาเช้านี้ครับทีมข่าวพร้อมด้วยสำนักงานเขตบางแคและตำรวจสน.หลัก2ไปกันฮะหมู่บ้านเศรษฐกิจไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นก่อนแม่ค้าขายส้มตำบอกว่าอ้อทุกคนรู้จักคุณยายเป็นอย่างดีรู้จักในแง่ของการที่เห็นภาพนี้ตลอดเพราะคุณยายเนี่ยจะขับรถไฟฟ้าออกไปทางหมู่บ้านเศรษฐกิจเป็นประจำช่วงเย็นๆ6โมงไปซื้อของที่ตลาดถามว่าพ่อค้าแม่ขายรู้สึกยังไงทุกคนก็เป็นห่วงกันหมดแล้วครับอย่างแม่ค้าส้มตำบอกว่าประมาณ 3-4 เดือนก่อนเนี่ยมันเคยเกิดเหตุมาแล้วนะยายเนี่ยเคยถูกรถกระบะชนไปแล้วรอบนึงแล้วก็หายไปพักนึงจนเมื่อเดือนที่แล้วมาอีกแล้วแต่ไม่กี่วันเหมือนกับไม่ใช่ยายมีปัญหานะรถมีปัญหา
21: ทำไมคะ
24: ขี่อยู่ล้อหลุดกลางทาง
21: แล้วนึกภาพนะว่ายายขี่ผัดโผนด้วยนะแล้วล้อหลุด
24: เนี่ยแต่ประเด็นคืออย่างนี้อ้าวแม่ค้าเขาบอกว่าคลิปที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้มันคลิปเก่าหรือเปล่า
21: แม่ค้าไม่รู้ว่าคลิปเก่าไหมใช่ไหม
24: เ
21: พื่อนบ้านรู
24: ้
21: เพราะเพื่อนบ้านเพิ่งเห็นวันซืนเพิ่งขี่วันซืน
24: เอาสรุปที่ล้อหลุดซ่อมแล้วสิ
21: อาจจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งหลายเหตุการณ์ล้อใช่ล้อหลุด

0: องซ่อมแล้ว
1: หรือคันใหม่
0: เพราะเพิ่งมาขี่14กันยายนเลยฟังเพื่อนบ้านหน่อยจริงๆอ่ะเพื่อนบ้านน่ารักนะคะคอยช่วยเหลือคุณยายแล้วก็ยืนยันนะว่ายายไม่ได้ถูกครอบครัวทอดทิ้งนะคะญาติๆเนี่ยแวะมาหาเรื่อยๆแต่คุณยายเองเนี่ยเป็นคนชอบอยู่คนเดียวไม่

0: เนี่ยเพราะสงสารแล้วก็เป็นห่วงด้วยนะคะส่วนคลิปที่แชร์กันอันนี้เพื่อนบ้านบอกนะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมายายขี่รถไปไหนรู้ไหมจะไปซื้อของมาให้ช่างซ่อมรั้วบ้านแต่ว่าเบื้องต้นได้คุยกับคุณยายแล้วท่านก็รับปากว่าถ้าไม่จำเป็นจะไม่ขี่รถออกมาบนถนนอีกค่ะ
1: ที่ว่าผู้คนเป็นห่วงช่วยเขียนข้อกฎหมายให้หน่อยได้ไหมเผื่อพี่จะไปบอกกับยายไปคุยกับแกคือจริงๆแล้วถ้าแกไม่จำเป็นแกเข้าใจแต่ว่าบางทีคือจุดประสงค์ของแกที่ว่าแกออกไปเนี่ยเราไม่รู้เพราะแกไม่ได้บอกถ้าพี่ไปห้ามแกพี่ก็โดนด
2: ่าคุณผู้ชมครับทีนี้ไปดูกฎหมายหน่อยนะ
0: ค
2: ือรถ3ล้อไฟฟ้าแบบที่คุณยายใช้เนี่ยปัจจุบันมันยังไม่มีกฎหมายกำหนดรองรับประเภทรถเฉพาะที่ชัดเจนเนื่องจากกฎหมายยังไม่อนุญาตให้จดทะเบียนรถ3ล้อที่ดัดแปลงโครงหรือตัวถังมาจากรถมอเตอร์ไซค์เท่ากับว่าสรุปเลยคุณยายขี่มาแบบนี้ผิดกฎหมาย
0: ทะเบียนอะไรมันไม่มีนะคะ
2: มันผิดฮ
0: ะ
2: มาขับบนทางสาธารณะนะครับโทษปรับคือไม่เกิน 10,000 บาทมันไม่มีพรบคุ้มครองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นกับคุณยายเนี่ยมันไม่มีประกันอีกเพราะฉะนั้นมันเสียหายหมดทั้งตัวคุณยายเองหรือถ้าไปชนกับใครเนี่ยคันนั้นเขาก็เดือดร้อนด้วย
0: ใช่ค่ะยังไงก็ฝากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูแลกำชับกำชากันอีกทีละกันนะคะเพื่อความปลอดภัยนะเอาคุณผู้ชมคะสลับอารมณ์มาที่คนรุ่นใหม่กันบ้างนะคะทุกวันนี้ก็หันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นและล่าสุดค่ะสวิสเซก็ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่นะคะจะเป็นอะไรไปชมกันเลยค่ะ
3: สวิสเซเดินหน้าตอกย้ำความสำเร็จพร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพผิวอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สวิสเซรีจูพาร์ทพร้อมดึงตัวศิลปินสุดฮอตเจฟซาเตอร์รวมงานในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ต่อเนื่องเป็นปีที่2ผ่านภายใต้แคมเปญเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจเพื่อชวนคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ให้หันมารักและใส่ใจดูแลตัวเองจากภายในในทุกๆวันเพื่อสุขภาพและผิวที่ดีในระยะยาวโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขรอยยิ้มและงานนี้ยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับแขกและแฟนๆที่มาร่วมงานได้สนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเจฟซาเตอร์ที่สร้างความประทับใจให้ทุกคนอีกด้วย
4: ผมว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วคือสวิสเซเป็นแบรนด์ที่อยู่มานานอยากจะบอกว่าทุกวิตามินทุกตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของพอร์ชันนอลเนาะเราเข้าไปดูว่ามันเหมาะกับเราไหมหรือว่ามันแบบเราตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเราไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสวิสเซเขามีทุกแคตเลยที่เราจะเข้าไปดูว่าเฮ้ยถ้าเราแบบเริ่มอายุเท่านี้เราควรกินวิตามินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ลองมาเข้าไปดูได้ครับผมก็ฝากวิจูพลัสด้วยเป็นโปรดักต์นึงที่ผมรู้สึกว่าแบบมันใหม่สำหรับผมมากๆมันตอบโจทย์ตัวผมเองแล้วก็เชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนที่มองหาวิตามินที่แบบในเดลี่รูทีนที่มันแบบครบที่เขาหาอยู่อะไรเงี้ยไม่รู้จะตามหาที่ไหนมาตามหาที่สวิสเซอร์แลนด์เลยมีครบแน่นอน
3: สำหรับการเปิดตัวในครั้งนี้ถือว่าตอบรับเทรนด์การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันได้อย่างลงตัวโดยสวิสเซอร์รีจูพัทเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพผิวจากภายในที่ผสานคุณค่าสายแอนท็อกสารสกัดซีบัคทอนจากทิเบตรวมกับวิตามินซีและนิโคตินามายรับประทานง่ายๆเพียงวันละ1เม็ดเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นดูแลตัวเองเพื่อผิวและสุขภาพที่ดีในระยะยาวได้แล้ววันนี้ออนไลน์ที่สวิสเซอร์ออฟฟิเชียลและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศได้
2: ส่วนรอบวันวันนี้นะครับเตียวหุยแชมป์ผัดกะเพราระดับประเทศที่ประสบอุบัติเหตุจนสูญเสียความทรงจำต้องกลายมาเป็นเด็กล้างชานนะครับนี่เอ้าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยครับ
5: ช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
6: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทเดเอนแฟนคอน
7: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
8: ่สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
10: เป็นอีกหนึ่งข่าว
11: เที่ยวนะคะ
9: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
12: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
10: สู้ฟ้าแดด

0: หน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: ไลท์เดอะไซด์300มิลลิลิตร Be your original Like the soy original Number 1 brand Thailand 300 ml Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
3: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
4: แต่พลาเมลีพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum ให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่ Olay
5: My dear เหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้ไอเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไอเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 080-5625
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
5: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
4: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
6: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
7: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
4: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
8: ์เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
7: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
8: สบาย
7: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
8: สบาย
7: ถ้าต้องลุยป่า
8: สบาย
7: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
9: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
10: ้ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
11: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อะวิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อะวิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะวิเดิม 10% และไดอะวิเดิม 20%
12: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140%

0: โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักซ์
3: อาทิตย์นี้
4: จำลองหอผู้หญิงเป็นแฟนผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
5: เวลาเท่าไหร่
6: เวลาอะไรคะ
3: รูปแบบโสด2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียร์เพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
2: ่การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
3: เรามาแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นพระเอกช่องวัน31
5: ครับ
3: ที่เขาเนี่ยไปต่อยอดเป็นพระเอกนี่ละครแนวตั้งของช่องวันเรานี่แหละนะอยู่ในแอปวันดีกระแสดีมากคือเวลาละครแนวตั้งเนี่ยเวลาเราดูอ่ะคือเราจะแบบว่าสิ่งที่ชอบก็คืออะไรชอบเพราะว่า1กระชับฉับไวเดินเรื่องไวกระพริบตาปุ๊บ
5: ไปแล้ว
3: เฮ้ยเรื่องไปแล้วนะเพราะอะไร1ตอนเนี่ยมันสั้นถ
5: ู
3: กมั้ยชื่อเรื่องว่ากระเพราเทพเชฟเทวดา
6: แล้วเวลาดูเรื่องเนี้ยดูแล้วหิว
3: เ
6: นี่ยดูสิดูกระเพราสีร้อน
5: ๆแล้วนี่ตอนพอดีนะ
3: ใช่พระเอกเรื่องคือพระเอกเนี่ยเป็นเชฟเป็นเชฟเทวดาใช่มั้ยแล้วถูกแบบว่าบอกไม่ได้สปอยไม่ได้ไปด
6: ูเ
3: พราะว่าตอนแรกก็รู้เลย
5: แล้ววันที่เชิญเข้ามา
3: ให้เขาเล่าว่าเฮ้ยเนี่ยเรื่องราวมันต่อไปคือมันจะเป็นยังไงถูกไหมแล้วก็กระแสเนี่ยละครแนวตั้งเนี่ยดีมากๆเลยขอต้อนรับเตียวหุยค่ะ
6: สว
3: ั
6: สดีค
3: ่
6: ะ
3: ให้เตียวหุยเล่าให้ฟังเพราะว่าจริงๆหลายคนบอกว่าเป็นละครแนวตั้งมันดูแบบเอ้ยดูแวบๆโปรดักชั่นจะไม่อลังการหรือเปล่าอันนี้เนี่ยพี่นุ้ยดูแล้ว
7: ครับ
3: เฮ้ยเอ็กต้าเยอะมากนะเรื่องนี้
7: ใช่ครับจริงๆแล้วแทบจะไม่ต่างกับละครปกติที่เราถ่ายเลยก็แค่ผิดกล้องถ่ายอาจจะมีความแบบว่าแคบลงมานิดนึงแบบเราอาจจะต้องเล่นกันใกล้ขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยครับ
3: อ๋อจากเดิมเนี่ยสมมติถ้าละครทีวีเนี่ยกล้องเขาจะซูมได้
7: ใช่ใช่ครับ
3: ถูกไหมหรือว่าเป็นเลนส์ว
7: ายอันนี้ก็จะแคบหน่อย
3: อ๋อต้องเล่นอะไรกันใกล้ๆ
7: ใช่ครับผม
6: เหมาะกับวัยที่พี่ชอบเห็นหน้าชัด
7: ใช่ชัดต้องชัดมากๆด้วย
6: แม่ชอบ
3: ไม่แล้วตอนที่แบบถ้าผัดกระพงกระเพรา
6: ลีลา
7: ต้องใช้พื้นที่ครับอันนี้คือแบบว่าผมบอกก่อนเลยว่าเป็นอะไรที่ใหม่ในชีวิตมาก
3: ยังไง
7: ปกติผมไม่ทำอาหารเลยทำเต็มที่ก็คือทอดไข่ผัดมาม่าอะไร
6: กระพงกระเพราอย่างนี้ทำไหมลูก
7: กระเพราไม่เคยทำเลยครับ
5: เป็นเชฟเทวดาเลยนะ
7: อันนี้คือต้องไปเรียน
3: เห็นไหมลงทุนไหมล่ะ
6: ไม่เพราะว่าลีลาจะมาปลอมจะมาไม่เหมือนไม่ได้
7: ใช่ครับภาพ
3: เราไปรับมือคนอื่นไม่ได้หรอมันเร็วหน่อยถูกหน่อย
7: มีจริงๆมีมือ
3: ของอ๋อมีมือช่วยอยู่
7: ช่วยอยู่ครับใช่แต่ว่ายังไงสุดท้ายภาพกว้างที่เห็นเราก็ต้องแบบท่าทางต้องได้อยู่ดี
3: แล้วเราต้องไปเรียนเลยหรอไปเรียนกับเชฟ
7: ใช่ครับไปเรียนกับเชฟจริงๆเลย
3: ฮะ
7: ใช่ครับ
3: ก็ตอนนี้ก็คือทำเป็นละเพิ่มขึ้นมาจากไข่
7: พอได้ใช่ใช่ใช่ครับ
5: ทางกระเพรา
7: ทางภาพเนี่ยทางภาพเนี่ยต้องดูเท่แต่รสชาตินี่ว่ากันอีกที
6: ไว
5: ้เอาลีลาให้ได้ก่อน
6: ไปเรียนอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่ะเตี๋ยวหุยมันต้องอะไร
7: ครับมีหั่นเนื้อหมูแล่ปลาซอยผักแล้วก็วิธีการแบบกระดกกระทะครับ
3: เดี๋ยวนะแล้วอภหนุ่มข้างๆก
5: ็
3: เล่นเรื่องนี้เหมือนกัน
7: ใช่ครับเล่นด้วยกันเป็นคู่แข่งกัน
3: เป็นคู่แข่งกันเดิม
7: ในเรื่อง
3: แล้วไปหัดเรียนพร้อม
5: ด้วยกัน
7: ใช่ครับเรียนด้วยกันอาจารย์คนเดียวกันครับผม
3: เฮ้ยแล่ปลาด้วยหรอ
7: แล่ปลาด้วยครับ
3: ไม่แต่อันนี้ก็คือไปเรียนนี่อันนี้คือเรียนผัดกะเพราแล้วเร
7: ีย
3: นผัดทุกอย่าง
7: เรียนจริง
3: ๆแต่ว่าในเรื่องเป็นกระทะจีนไม่ใช่หรอมันหนักนะ
7: ใช่กระทะจีนครับของจริงคือแบบโหดกว่านี้อันนั้นตอนเรียนคือเป็นกระทะไฟฟ้า
3: อ๋อแค่ให้สอนในเรื่องของการแบบท่าทางใส่เครื่องปรุง
7: ที่เหลือเราก็ต้องไปซ้อมเอาเองเราก็ต้องไปลองยกกระทะวอล์กดูแม่หนักมากปวดข้อมือเลยยาก
3: หนักมาก
7: ยากมากครับผมก็ลองเอาข้าวสารไปดูในคลิปเขาเอาข้าวสารมาวนๆๆๆแล้วกระโดด
5: อ๋อวิธีฝึก
7: ใช่ครับ
3: ปวดข้อมือไปหลายวัน
7: ปวดข้อมือไปหลายวันครับ
3: แล้วต้องมีไฟฟู้ด้วย
7: ไฟฟู้ด้วยครับอันนี้ก็ยากเหมือนกันเพิ่งเคยจับว่ามันปรับนิดเดียวคือไฟมันแบบไฟมันแรงมาก
5: มีเทคนิคมั้ยฮะ
7: เขาบอกว่า

0: แค่แตะเบาๆค่อยๆแตะครับ
1: แตะหัวแก๊สหัวแก๊ส
0: ใช่หัวแก๊สไม่งั้นมันจะแบบพุ่งแล้วก็มันจะไหม้เร็วมาก
1: คือแก๊สบ้านเนี่ยแก๊สบ้านเนี่ยเราแตะแตะแตะแตะแล้วก็พึ่งแต่ว่าแก๊สของร้านอาหารจีนเนี่ยมันจะเป็นไฟฟู่มันจะเป็นท่อแก๊สส่งออกมาแล้วมันจะเป็นเหมือนก๊อกเหมือนก๊อกเปิดหัวแก๊ส
2: แบบกระทะไฟแดงแบบ
1: ฟู่นั่นแหละมันต้องไฟฟู่มันถึงจะแบบหอมกลิ่นควัน
3: ผมแล้วเป็นลูกหลานคนจีนเธ
2: อบ้านเขาทำอะไร
1: ฉันเป็นสะพายด้วยจ้ะ
2: ร้านอาหารเนาะ
1: ฉันสะพายร้านอาหารใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือต้องพยายามมากเลยแล้วคนบอกว่าเฮ้ยละครแนวตั้งนอกจากความเข้มข้นแล้วเฮ้ยอย่างอื่นโปรดักชันมันจะยังไงวันนี้เราได้ฟังจากปากพระเอกแล้วว่าเฮ้ยเขาต้องไปเรียนเลยนะเพื่อให้แบบสมจริงอ่ะนี่น่าล่ะดูแล้วเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นละครแนวตั้งที่แบบมันสั้นอ่ะเนาะถูกไหมแต่ตอนถูกปะแต่มันดูเข้มข้นมันดูสมจริงมันดูน่าติดตาม
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้ทำเมนูอะไรได้บ้างอ่ะ
0: ก็มีกะเพรา
1: ที่กล้าทำให้คนอื่นกิน
0: กะเพราได้แล้วกัน
2: เฮ้ยคนที่เขาชิมเขาว่าไง
1: กะเพราหวานไม่ได้นะ
2: อ
1: ัน
2: แน
0: ่อร่อย
1: กะเพราตัดขาไม่ได้นะ
0: มาสูตรมาอย่างดีครับ
1: ใส่ถั่วฝักยาวเปล่า
0: สูตรอาจารย์มีแบบสูตรใหม่ๆไม่ใส่ถั่วฝักยาวแต่ว่าใส่เป็นพริกหยวกเคเปอร์อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เฮ้ยอ๋อ
3: แต
1: ่เพิ่มมี
3: เป็นแต่เมื่อกี้ตอนเล่านี่คนข้างตัวสายหัวเนี่ยคนรอบตัวสายหัวเนี่ยเมื่อกี้
1: ทีมงาน
0: ชิมหรือยังชิมยังครับผม
2: เฮ้ยวันนี้ลืมที่จริงนะให้เตาหุยแบบทำให้ชิม
0: มาเลย
2: ตอบได้แล้ว
0: คืน
2: คร
0: ูไปแล้ว
1: ไม่ได้อันนี้มันเป็นทักษะเหมือนหนูขี่จักรยานถ้าหนูทำได้แล้วเนี่ยหนูจะทำได้ตลอด
0: เพิ่งรู้ตัวเหมือนกันว่าผมกลายเป็นว่าสนุกกับการทำสิ่งนี
2: ้นะค้นพบ
0: มันเหมือนมันเป็นแอคชั่นใหม่ๆในชีวิต
1: เพราะจริงๆเตียวหุยทำกาแฟนี
0: ่ทำกาแฟครับใช่
1: เขาเป็นบาริสต้าหน้าหล่อไง
2: เปิดร้านได้แล้วนะมีคาเฟ่แล้วก็มีของขาวแล้วนะลูกมีกะเพราแล้ว
0: น่าสนใจครับผม
1: ซึ่งไอตอนถ่ายทำเนี่ยอย่างที่บอกเตียวหุยบอกว่าเป็นอะไรใหม่ๆมากคือเฟรมมันจะแคบมากคือต้องมาถ่ายใกล้ๆ
0: ใช่ครับ
1: ถูกป่ะเอาแล้วกะเพรามันก็ต้องจามกันหมดเลยดิขนาดอยู่ไกลๆยังจามเลย
0: อันนี้ตลกมากแม
1: ่
0: คือใช้เสียงจริงๆแทบจะไม่ได้เพราะว่าพี่ตากล้องพอเขาต้องถ่ายใกล้ๆเราแล้วควันนะครับทางภาพคืออยากได้ควันเท่ๆอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช
0: ่หลังก็คือ
2: มันห้ามกันไม่ได้เน
0: า
2: ะ
0: ใช่คือเหมือนควันมันเยอะมากแล้วมันระบายไม่ทันอ่ะทุกคนก็คือไออยู่หลังก
1: ็
0: ใช่
2: เอาพายได้
0: ใช่ครับ
1: แต่กล้องห้ามสั่น
0: กล้องห้ามสั่นไอได้แต่กล้องห้ามสั่น
3: แล้วเราอ่ะเรามีระหว่าง
0: ผมฝืนมากทุกคนก็งงว่าแบบทำ
1: ไง
0: ผมก็จะตายอยู่ตรงนั้นเลยแต่แบบ
1: เราต้องกั้น
0: ใช่เรา
2: ต้องกั้นคือเชฟเทวดาจ้ะ
0: ใช่
2: กั้นได้
0: เทวดาครับ
1: แต่สุดท้ายก็คือต้องมาอัดเสียงเพิ่ม
2: เ
1: พราะว่าตอนถ่ายจริงอ่ะ
2: มีเสียงจาม
1: มีเสียงจามมีเสียงไอ
0: ใช่ครับผม
1: แต่ก็ดูว่าเราทุ่มเทนะในบทของเราจะต้องแบบจริงๆแล้วเป็นลูกเจ้าของร้านอาหารชื่อดัง
0: ใช
1: ่แล้วไปแข่งเชฟระดับประเทศแล้วได้ตำแหน่งมา
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมแต่ก็เอ๊ะอยู่ดีเกิดความจำเสื่อมขึ้น
0: อันนี้ต้องให้คนดูไปติดตามครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนั้น
1: ต้องมีคนไปทำร้ายแหละ
0: แน่เลยล่ะ
2: จากประสบการณ์ที่เราดูละครแนวตั้งมา
1: แล้วคนนั้นก็ต้องเป็นคนใกล้ตัว
3: แล้วมันจะโผล่มาตอนแรกเลยไหม
1: โผล่มาตอนแรก
2: เหรอละครแนวตั้งเราไม่ต้องรอนาน
1: แล้วหน้าคนร้ายนะหน้าตัวร้ายก็อย่างเงี้ย
2: รู้แล้วเหรอ
0: มันต้องชัดครับ
2: ต้องชัดทุกอย่าง
0: ใช่เพราะว่ามันสั้นทุกอย่างมันสั้นชับฉับไว
1: แต่นี่แหละคือสิ่งที่เราชอบ
0: ใช่ครับ
1: แล้วพี่ชอบตรงไหนรู้ไหมชอบตรงที่ว่าแบบว่าเฮ้ยมันดูได้ต่อเนื่องเลยอ่ะ
0: ใช่ๆสามารถดูได้ยาวๆเลยถึงจะมี54ตอนก็จริงแต่ว่าดูแป๊บเดียวจริงๆก็จบแล้ว
1: มันไม่ขัดใจเข้าใจป่ะมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เรื่อยๆยาวๆได้เลย
1: อยากรู้กูกดต่อได้เลย
0: ใช่ครับผม
1: ในแอปวันดี
0: ครับผม
1: แล้วความสนุกให้พี่เอกฝากหน่อยเรื่องนี
0: ้นอกจากความเต็มที่ของนักแสดงกับทีมงานแล้วผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องนี้ก็สนุกมากๆมันไม่ใช่มีแค่การทำอาหารอย่างเดียวอยากจะให้ทุกคนไปติดตามในแอปวันดีนะครับผมละครแนวตั้งของเรานะครับกะเพราเทพเชฟเทวดาครับ
1: ค่ะเรื่องนี้กระแสดีมากนะไปเริ่มจากเรื่องนี้ก่อนแล้วยังมีอีกหลายเรื่อง
2: คือเหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยด้วยนะพี่ว่าอันนี้ดีมากเลย
1: นะคะไปช่วยกันดันนะโหลดเลยค่ะแอปวันดีที่เดียวนะตอนนี้เห็นว่ามีโปรโมชั่นอยู่นะคะดูได้เลยรวดเดียว54ตอน
3: ครับ
1: นี่แบบไม่ขัดใจแม่นะคะเอาไปดูกันว่าเอ๊ะเขาจะความจำจะกลับมาได้ไหมแล้วคนที่ทำให้เชฟเทวดาเราความจำเสื่อมจะได้รับผลกรรมนั้นไหม
2: เ
3: ธออินนะ
1: ฉันชอบเธอไม่งั้นฉันจะดู AI ผลไม้หรอ
3: ไม่แน่เรื่องหน้านะจะไปโผล่ในวันดีช็อตนะนุ้ยสุธีรา
1: ผลไม้เหรอแต่ว่าอันเนี้ยพูดเลยว่าเราทุ่มทุนจริงๆแม้ว่าจะเป็นละครแนวตั้งนั่นค่ะเพราะฉะนั้นไปดูได้ที่แอปวันดีที่เดียววันนี้ขอบคุณเตียวหุยค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: เอาเจอหนุ่มหล่อแล้วเรามีสาวสวยคนนึงคนนี้สาวสวยปุ๊บแล้วแหละร้องเพลงพอด้วยเพลงนี้เขาน่ารักน้องจ๋าพราวเพชรค่ะ

0: กับเพลงใหม่ล่าสุดเพลงนี้ก็แสดีนะ
1: ครับ
0: ออกมา3อาทิตย์นี่700,000กว่าวิวแล้วนะจะแตะล้านแล้วล้านจะแตกแล้วที่สำคัญไม่รู้ว่ากระแสดีเพราะว่าพระเอก MV เป็นบูมสหรัฐหรือเปล่า
2: เ
0: ดิมเนี่ยมาร้องแต่ลายซิงอยู่ใน MV คราวนี้เขามันเป็นพระเอก MV ค่ะเพลงน่ารักมากชื่อเพลงฉันยิ้มได้เพราะเธอไปฟังกันก่อนกับน้องจ๋าค่ะ

0: สวัสดีค่ะเพลงใหม่ล่าสุดวิน่ารักเลยเนี่ยทำไมถึงแบบออกมาเพลงนี้
1: อ๋อเพลงนี้เป็นแบบภาคต่อเพลงแรกหนูชื่อไม่เป็นแฟนเป็นเพลงแบบแอบชอบเพลงนี้หนูสมหวังแล้วค่ะ
0: จริงหรือเปล่า
1: ไม่เลยเป็น
0: แมนิเฟสและที่สำคัญทำไมถึงไปชวนบูมสาทำไมต้องคิดก่อน
1: ทำไมต้องคิดก่อนนะคะ
0: ถ้าเป็นบูมปกติบูมเป็นลายซิงไงเขาเป็นศิลปินเอง
1: ใช
0: ่ใช่ไง
1: ก็ได้ร่วมงานกันคอนเสิร์ต87ปีสุนท
0: รีสุราพร
1: ที่เพิ่งมาโปรโมทด้วยกัน
0: ซึ่งยังไม่มีคอนเสิร์ตตอนนี้ช่วงซ้อมอยู
1: ่ใช่ค่ะช่วงนี้ช่วงซ้อมคอนเสิร์ตเป็นปลายเดือนหน้า
0: แล้วไปเห็นอะไร
1: เราไปเห็นความร่าเริงสดใสของเขาไงคะเพลงนี้เราต้องการเหมือนคนที่ทำให้เราแบบยิ้มได้แล้วอยู่กับบูมก็จะแบบตลกเฮฮา
0: เขาเป็นคนสร้างเสียงหัวเราะ
1: ใช่เขาเป็นคนสร้างเสียงหัวเราะในกองบรรยากาศอะไรก็คือแบบว่าบันเทิง
0: บูมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ความบูมอะความบูมอะ
2: ใสสใส
0: แล้วพอไปถ่าย MV แล้วเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นอย่างที่เรา
1: เป็นอย่างนั้นคอแตกเลยค่ะหนูไม่หัวเราะ
0: คิดอะไรอะคะพี
3: ่นึกว่าแบบตะโกนใส่กัน
2: ไม่เนาะไม่ได้แบบร้องเพลงเยอะอะไรเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่ก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาแบบเป็นนักร้องเป็นที่เลื่องลือเป็นแชมป์เดอะสตาร์ไอดอลอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่พอเห็นเขาแบบแสดงอย่างจริงจังเขาเป็นพระเอก MV ครั้งแรกนะคะ
0: ก็ใช่ไงก็ถึงบอกไงทุกที่อยู่ไลซิงไงลูก
1: ใช่ใช่ใช่ก็เซอร์ไพรส์ค่ะได้เห็นเขาแบ
3: บ
1: ทำการแสดง
0: เห็นบอกว่าไม่ต้องมีบทเขาด้นสดได้เลย
1: เขาด้นสดได้เลยอะไรที่ฮาฮาที่เราเห็นเขาเล่นของเขาเองจนหนูต้องบอกว่าไม่อยากทำอะไรบอกนะแต่ว่าเขาทำหมดเขาอยากทำ
0: จ้างลอยให้ลา
1: ใช่เขาเอนจอยเขาเอนจอย
0: มีการจำมุกบูมได้ไหมคะ
1: อะไรคะ
0: มุกของเขาม
1: ุกของเขาเหรอคะ
0: คือในแนวไหน
1: คือเขาจะมีจังหวะอะไรของเขาที่มันตลกอ่ะแล้วบางทีหนูฟังไม่รู้เรื่องนะหนูไม่เข้าใจหนู
3: ถามตามมารยาทหรอ
1: ถามตามมารยาทค
0: ่
1: ะ
0: ถามธุรกิจ
1: ถามธุรกิจ
2: บูมลูก
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยขำช่วยเพื่อน
1: ขำช่วยเพื่อนขำช่วยกันเอ็มวีเขามีแบบเป็นแสดงเป็นม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นจังหวะที่เขาจะเล่นอะไรของเขาเองอย
0: ู่แต่มุกที่โดนเหยียบมือเนี่ย
1: ในที่โดนเหยียบมือ
0: คิดเองหรือว่า
1: ไม่เป็นตามบทใช่ใช่ค่ะ
0: ซึ่งจ๋าบอกว่าได้ร่วมงานกับบูมแล้วแม้ว่าจะอยู่เท่ากันแต่ต้องเรียกพี่บูม
1: เป็นรุ่นพี่
0: ทำไม
1: ร
0: ุ่
1: นพ
0: ี
1: ่เขาเป็นรุ่นพี่ในวงการเนี่ยเขามากประสบการณ์เราเป็นแบบน้องน้อยตัวเล็กตัวน้อย
0: เห็นว่าเจอกันครั้งแรกมีการไม่เกรงนะนายณภัทรนี
3: ่
0: ไม่ใช่ชื่ออะไรกันณภัทรแล้วนายณภัทรมาจากไหนกันณภัทรนี่ไม่เกรงนะร้องเพลงระดับเทพขนาดไม่เกรงเจอใครก็ไม่เกรงแต่มาเกรงบูมเนี่ยนะ
1: เราเคยร้องเพลง cover ด้วยกันค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยคือไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนแต่คือเราก็เห็นว่าเขาแบบโอ้เป็นแชมป์ The Star Idol อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบอายุใกล้เคียงกับเขาแต่เขาแบบโอ้แต่งเพลงร้องเพลงเพราะมากเล่นละครเราก็แบบโอ้เราแบบจะไหว
0: ในความเป็นรุ่นพี่ของเขา
1: ใช่ใช
0: ่แต่พอเจอเขาไปที
1: เดียว
0: อะไรจำได้นะกับ MV นี้น่ารักมากๆนะฝากหน่อยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็ขอฝากเพลงฉันยิ้มได้เพราะเธอ You Are Light ซิงเกิลที่2ของจ๋านะคะสามารถฟังได้ในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็ฝากเข้าไปดู MV กันเยอะๆในช่องของจ๋าพาวเพชรด้วยนะคะใครที่อาจชื่นชอบในมี 700,000 วิวของเราก็ไปเดือนหน้ามีคอนเสิร์ต87ปีสุนทรีสุนทรภพหนูฝากด้วย
2: ฝากเลยลูก
1: หนูเล่นคู่กับบูมอีกไงในคอนเสิร์ตใช่ก็ฝากไปชมกันเยอะๆนะคะ
0: โอเคตอนนี้เนี่ยไปชม MV กันได้เยอะๆนะคะส่วนอยากจะไปเจอตัวเป็นๆการแสดงสดๆของเขาไปที่คอนเสิร์ตสุนทรีสุนทรภพได้นะคะวันนี้คุณน้องจ๋าค่ะ
1: ขอบคุณค
0: ่ะแต่เรื่องราวรอบวันยังไม่หมดนะเดี๋ยวเราจะมีออฟโรดรออยู่แต่ว่าตอนนี้ไปพบกับเรื่องราวดีจริงๆก่อนค่ะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนมาเช็คอาการกันหน่อยอาการแฝงที่มันแฝงอยู่เนี่ยว่าตื่นมารู้สึกมึนๆงงๆไม่สดชื่นนอนเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่สดชื่นนอนเหมือนนอนไม่พอหิวของหวานของทอดตลอดเวลานะคะวิงเวียนอยู่บ่อยๆจนกระทั่งแบบชาตามปลายมือปลายเท้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะบอกเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะไปขอความรู้ดีๆกับดร.ป๋อสวัสดีค่ะดร.ป๋อ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับ วัยรุ่นที่ดูอยู่นะครับก็ลองดูว่าคุณแม่หรือคนที่บ้านเนี่ยมีอาการตามนี้หรือเปล่านะครับบางทีลุกนั่งวิงเวียนเหมือนจะวูบนะครับแล้วก็รู้สึกว่านอนก็ไม่ค่อยพออยากของหวานชาตามปลายมือปลายเท้าบางทีเนี่ยความจำแย
4: ่
5: บางทีอยู่ที่บ้านนะครับผมเนี่ยมาม่าเดินไปเข้าครัวบอกว่าเอ๊ะจะไปหยิบอะไรจำไม่ได
4: ้
5: อย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลยครับบางทีเนี่ยเราขับรถอยู่เอ๊ะจะไปไหนถ้าไม่จำทางไม่ได
4: ้
5: ถ้าไม่จำเบอร์ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยการดูแลใส่ใจตัวเองนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่สำคัญก็คือเรื่องต่างๆนะครับพวกเรื้อรังต่างๆเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมของเราเองไม่ว่าจะจากการนอนน้อยชอบกินของมันก
4: ิน
5: ของหวานกินของเค็มกินของทอดกินอาหารแปรรูปกินอาหารผ่านกระบวนการพวกนี้ไม่ได้สะสมเข้าในร่างกายน
4: ะ
5: พอเราเริ่มกินตั้งแต่วัยกลางคนเนี่ยวัยรุ่นกินสะสมไปเรื่อยๆทุกอย่างมันก็อยู่ในตามร่างกาย
4: ก็ไปสะสม
5: แล้วพอเราเริ่มอายุเยอะขึ้นนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหานะครับเพราะนั้นคนที่รู้สึกว่ามีอาการวิงเวียนเหมือนจะหน้ามืดแล้วชอบกินของมันๆด้วยไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามวันนี้ผมมีโปรโมชั่นมาให้นะครับ
4: ดีมาก
5: สินค้าที่สุภาพโอสถขายดีมากๆและเป็นตัวที่ยืนหนึ่งสุภาพโอสถสำหรับสายกินมันสายกินของทอดคือโฟมิกออย
4: ล์
5: ที่มีแม่ก้อยพรีเซนเตอร์พอแม่ก้อยเนี่ยเป็นสายกินอยู่แล้วแต่ปกตินะครับเราจะขายโปรโมชั่น4แถม3เป็น7กระปุก210แคปซูลราคา 1,000 กว่าบาทแต่วันนี้เป็นกระปุกใหญ่ครับเพราะว่าคนที่ซื้อทานประจำบอกว่าอยากได้โปรโมชั่นคุ้มค่า1กระปุกใหญ่250แคปซูล250แคปซูลเทียบเท่ากับ8กระปุกแล้วนะครับ
4: อุ้ยคุ้มมากนะ
5: 8กระปุกถ้าทานกับวันละ1เม็ดทานได้8เดือนแต่แม่ก้อยเนี่ยทานวันละ2เม็ดเพราะแม่ก้อยสายกินชอบกินของมันของทอดแต่ว่ากระปุกใหญ่ Family Pack วันนี้ผมแถมพิเศษให้นะครับเป็นกระปุกที่9นะครับก็คือจะมีตัวน้ำมันงาดำนำค่าบวกวิตามิน B 8ตัวซึ่งวิตามิน B มีส่วนช่วยในการดูแลการทำงานตามปกติของระบบประสาทและระบบสมองเวลาคนมีรู้สึกว่ามือเท้าชาเป็นเหน็บชาต่างๆหลงๆลืมๆนะครับทานตัววิตามิน B ได้แต่ทานตัววิตามิน B 8ตัวนี่ทานไม่ไหวผมแถมไปให้เป็นกระปุกที่9นะครับและที่สำคัญคือราคาจากราคา 2,000 กว่าๆวันนี้นะครับปกติราคาอยู่ที่ 1,299 บาทผมลดให้อีก300บาทเฉพาะในรายการนี้100เซตเท่านั้นเหลือ999บาทเท่านั้นครับ
4: โอ้โหซึ่งย้ำนะคะโฟมิออยไม่เคยต่ำกว่า 1,000 ครั้งนี้โทรได้โทรค่ะไม่ว่าเราที่เป็นเสาหลักของบ้านต้องทำงานหนักๆเนี่ยชอบกินของทอดก็สั่งเซตนี้หรือจะสั่งไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารักเคารพก็ได้เฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะต่อชิ้นเนี่ยเหลือแค่แบบ100กว่าบาทเท่านั้นโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปถึงบ้านวันนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินเลยค่ะไปถึงบ้านค่อยไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้านหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอก็ได้ค่ะตัวเนี้ยคุณป๋อขาตัวเนี้ยคือแบบมันแบบขายดีมาแบบหูหลายปีแล้ว
5: แต่ต้องรีบโทรก่อนเพราะว่าปกติกระปุกใหญ่พันกว่าบาทก็หมดไวอยู่แล้ววันนี้กระปุกใหญ่เหลือไม่ถึง 1,999 แล้วผมแถมตัวขายดีให้แค่กลุ่มวิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 792กินวิตามิน B รวมก็ไม่ไหวแล้วแต่กลับมาตัวหลักน้ำมัน4ตัวแล้วนะครับพฤติกรรมคนไทยเราชอบกินหวานมันของทอดแล้วอาหารพวกไขมันเลวมันก็อยู่ตามร่างกายแล้วกินไขมันดีเช่นอะไรบ้างครับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันลำข้าวน้ำมันงามอนน้ำมันกระเทียมน้ำมันกระเทียมเนี่ยความเผ็ดของกระเทียมเนี่ยสำคัญมากๆดีมากๆเพราะว่าเวลากินข้าวขาหมูมันหวานกินกระเทียมตัวกระเทียมเผ็ดๆกระเทียมสดๆเนี่ยแหละครับพอกินกระเทียมของมันๆเนี่ยครับมันได้ช่วยกัน
4: อุ๊ยแต่บางคนกินไม่ไหวนะกินสดอ่ะ
5: บางคนบอกว่ากลัวเผ็ดแล้วเนี่ยสำคัญว่ากลัวปากเหม็นด้วยสาวๆวัยรุ่นเนี่ยไม่ยอมทานบอกว่ากลัวปากเหม็นแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเราทาน4ตัวเนี่ยพอทานเข้าไปไม่กลิ่นปากแล้วแม่ก้อยคนที่ทานประจำจนเป็นพรีเซนเตอร์อยู่หน้าปุ๊แม่ก้อยบอกว่าตอนอายุ60เนี่ยครับรู้สึกว่าอะไรที่มันกินมาทั่วร่างกายของมันๆของหวานๆเนี่ยมันเริ่มออกฤทธิ์แล้วนะครับรู้สึกว่าเวลาลุกนั่งเนี่ยวูบนะครับแล้วก็ตอนนอนตื่นมากลางดึกกลับไปนอนไม่หลับแล้วพอตอนเช้านะครับไปเล่นละครคุมกองละครไปทำบทเนี่ยลืม
4: เอาเป็นแม่มะเหมียวก็เริ่มเป็นแล้ว
5: นั่งนานๆก็เป็นเน็บผู้ใหญ่อยู่บ้านผมอยากจะให้ไม่ว่าจะคนดูรายการเป็นวัยไหนนะครับม
4: ี
5: ผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านสั่งโปรโมชั่นเนี่ยคุ้มแล้วทานเองก็ได้ด้วยนะครับเราดูแลผู้ใหญ่แล้วเราก็ดูแลตัวเองนะครับเราใส่ใจด้วยน้ำมันดี4ตัวบวกวิตามิน B ให้อีก8ตัวนะครับแล้วแม่ก้อยบอกว่าตอนนี้อยากกินอะไรกินฉ่ำเลย
4: อุ้ยแฮปปี้มากตอนนี้เหลือแค่50เซตแล้วทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ย7-8กระปุกก็คุ้มแล้วอันนี้กระปุกใหญ่เท่ากับ8กระปุกเล็กเนาะวันนี้คุณป๋อแถมเพิ่มนี้ให้ด้วยตัวนี้ก็คือสินค้าขายดีด้วยใช่ไหมคะ
5: ขายดีตัวน้ำมันงาดำลำข้าวบวกวิตามินบีอีก8ตัว
4: ถ้าก
5: ินวิตามินบีอย่างละเม็ดอย่างละเม็ดกระปุกนึงก็หลายร้อยแล้วเพราะนั้นได้กระปุก250เม็ดเทียบเท่า8บวกอันนี้เทียบ9ขวดเลยนะครับเทียบคันคือ คุ้ม2ลดอีก300บาทเหลือ999บาทแล้วก็ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับ
4: ฉะนั้นวันนี้ดูอยู่โทรได้เลยค่ะนะคะเฉลี่ยแล้ว100กว่าบาทเท่านั้นนะคะแล้วได้ของดีแล้วได้ของแท้เจ้าของแบรนด์มาเองโทรไว้ที่เบอร์1252ย้ำนะ1252ใครที่สัก30บวกเริ่มมีพฤติกรรมการกินหวานกินมันแบบเนี้ยนะคะก็ควรจะใส่ใจตัวเองหรือแม้กระทั่งอายุมากแล้วลองเช็คอาการดูเนาะถ้าเริ่มวูบเริ่มเวียนเริ่มเหนื่อยเริ่มชาลองเลยค่ะ
5: จะบอกว่าพรีเซนเตอร์เนี่ยแม่ก้อยอายุ75อีกท่านนึงนะครับคือหม่าม้าผมหม
4: ่
5: าม้าท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับอายุ70เหมือนกันตอน60เนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวไหนอย่างนี้น
4: ะ
5: นั่งอยู่บ้านนั่งนอนบอกว่าเพิ่งเกษียณอยากนั่งพักผ่อนอยู่บ้านแกเป็นคนแก่เลยนะครับนั่งกินกินนอนตอนนี้ผมบอกหม่าม้าเปลี่ยนพฤติกรรม70ไปเข้าค่าย
4: สดใสมาก
5: ไปเข้าทำกิจกรรม CSR ไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชุมชนเวลาแกตื่นมาเนี่ยก็บอกว่าอุ๊ยรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขร
4: ู้
5: ส
4: ึ
5: กช
4: ีวิตมีค่
5: าแล้วนี่ครับ70ได้ไปเที่ยวขี่อูฐตอนแรกเขาถามอายุเท่าไหร่บอกว่าเกิน60ไม่ให้ขึ้นนะหม
4: ่
5: าม้าบอกว่าฉันแข็งแรงขึ้นได้ไกด์เพิ่งรู้ทีหลังอายุ70ตอนแรกเขาไม่เชื่อไม่คิดว่าไม่ถึง60เพราะนั้นอยากใส่ใจตัวเองและอีกอย่างนึงคือเรื่องความทรงจำไปเที่ยวไหนกลับมาจำไม่ได้ก็ไม่ดีนะครับปัจจุบันนะครับผมให้หม่าม้าทานตัวสูตรวิตามิน B อย่างน้อย2แคปซูลนะครับเพราะอายุ70แล้วนะครับตอนนี้สวดมนต์เป็นชั่วโมงจำได
4: ้
5: นั่งแต่ก่อนนั่งต้องแงะขึ้นมาแล้วผมบอกว่าหม่าม้าเนี่ยต้องกินทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโฟมิออยเพราะว่าชอบกินของมันๆ
4: เรากินคู่กัน
5: หมู3ชั้นชอบกินอาหารจีนนะครับแล้วก็เติมวิตามิน B เข้าไปด้วยแล้วอัลบั้มรูปเก่าๆเนี่ยครับแต่ก่อนจำไม่ได้นึกชื่อไม่ออกตอนนี้จำแม่นเลยใครเคยยืมอะไรไว้บ้างนะครับและตัววิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและระบบสมองรวมทั้งการมองเห็นธาตุเหล็กผิวหนังซ
4: ึ่
5: งกลุ่มวิตามิน B รวมเนี่ยสำคัญมากๆซึ่งวันนี้ผมแถมให
4: ้ะ
5: นะครับได้วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการดูแลระบบประสาทและสมองเหน็บชาน ั่งนานๆแล้วขาชาแม่ก้อยบอกว่าบางทีนั่งกำกับละครเนี่ยพอจะลุกคัดลุกไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราเสริมบทที่สำคัญคือตอนนี้ของเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วนะครับแล้วของมีให้100เซตเท่านั้นที่ผมจะแถมกระปุกนี้ลดอีก300จ่าย999หมดแล้วหมดเลยนะครับ
4: ฉะนั้นโทรไว้ค่ะที่เบอร์1252ตอนนี
6: ้
4: อุ๊ยอยากให้ต่อไว้นะอย่าวางสายนะคะใครโทรติดนะคะเดี๋ยวจัดให้ทุกสิทธิ์เลยนะคะเอาโปรนี้ไป999บาทยังไม่ต้องจ่ายตังค์ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะย้ำนะ1252ให้เวลาอีก10นาทีต่อจากนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจกันต่อค่ะ

0: ผู้ชมค่ะก่อนที่จะไปพบกับภาพบรรยากาศความอบอุ่นของออฟโรดนะคะตอนนี้นุ้ยมีภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH มาฝากค่ะปล่อยแค่ตัวอย่างไปแค่2ตัวอย่าง2เวอร์ชั่นเท่านั้นเองเขาบอกกระแสดีมากเป็นเรื่องอะไรไปชมกันค่ะ
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH นำแสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะในบทเฮนรี่มินนี่นิชาหรือมินดี้ไอดอลศิลปินไทยชื่อดังในวงการเคป๊อปในบทลูซี่เสริมทับความหาด้วยปากีเกียรติกิจเจริญเบิ้ลปทุมราชวิเวียนทิพากรผลงานจากโปรดิวเซอร์วันวรรณดีจากเฟรนด์โซนระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนกำกับโดยเมธราธรจาก I Find Thank You Love You จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้เล่าเรื่องของเฮนรี่เจ้าของโฮสเทลหนุ่มอารมณ์ดีที่มีอาการสมองรีเซ็ตทุกคืนขณะที่ลูซี่กัปตันบอลลูนพูดเดินทางไปทั่วโลกเพื่อสำรวจเส้นทางใหม่กลับมาตกหลุมรักผู้ชายที่ตื่นมาแล้วจำเธอไม่ได้ต้องเริ่มต้นจีบผู้ชายคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่ามกลางภารกิจพิชิตหัวใจสุดโอลหม่านมาร่วมลุ้นว่าความรักที่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกวันจะลงเอยได้หรือไม่เตรียมออกเดทครั้งแรกของเฮนรี่และเดทครั้งที่ร้อยของลูซี่ไปพร้อมกันในเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้ที่จะชวนทุกคนตกหลุมรักซ้ำ17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะ
0: อย่าลืมไปสนับสนุนหนังไทยกันนะคะพรุ่งนี้ทุกโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้หนุ่มหล่อของเราออฟโรดน่ารักวันก่อนที่เขามาคุยกับเราในรอบวันบอกว่าเนี่ยแม่นุ้ยเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับจะมีบัสกิ้งนะคะไปเจอกับแฟนๆวันนี้ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศอันแสนอบอุ่นแถมมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะมาฝากทุกๆคนค่ะ
2: ลานพักพารากอนเต็มไปด้วยสีสันของมวลดอกไม้ในงานออฟโรดไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้บัสกิ้งครั้งแรกของหนุ่มออฟโรดกันตะพลงานนี้เจ้าตัวจัดเต็มทั้งโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แน่นๆถึง8เพลงเลย

และที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือซิงเกิลใหม่อย่างฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธองานนี้สาดความน่ารักเกินต้านไปหมดแล้วค่ะ

0: จะเจอกับอุปสรรคด้านดินฟ้าอากาศแค่ไหนออฟโรดก็สู้ไม่ถอยสปิริตมาเกินร้อยพร้อมโปรยเสน่ห์ทำกลางสายฝนความเป็นบอยเฟรนด์แมทเทียลพร้อมรอยยิ้มความรักเป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับแฟนๆที่รักในตัวตนของออฟโรดค่ะ
1: ทุกคนมากันด้วยใจมากๆเลยแต่ละคนคือเอาดอกไม้มาให้คือน่ารักมากๆแล้วมากันตั้งแต่เช้าแล้วก็อยู่จนถึงเย็นฝนตกค่ำจนถึงแบบเนี้ยทุกคนคิดดูอ่ะมันน่ารักไหมอ่ะพี่มันน่ารักมากเลยนะต่อให้ฝนตกเปียกแค่ไหนเขาไม่มีใครลุกเลยสักคนแต่รู้สึกว่าเออถ้าทุกคนไม่ลุกผมก็ไม่ไปผมก็เต็มที่สนุกนะมันก็เป็นการพิสูจน์ความรักเป็นอีกโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันแล้วเอาจริงๆไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้บ่อยๆ
0: ไม่ใช่แค่เหล่าแฟนคลับที่พร้อมใจกันมาซัพพอร์ตเท่านั้นนะคะเพราะว่างานนี้พาร์ทเนอร์คนสนิทอย่างต้าอูพิยาก็บุกมาคอมพลีทโมเมนต์ใจปูส่งพลังซัพพอร์ตกันแบบใกล้ชิดหุ้ยถือเป็นช่วงเวลาสุดตื่นตันของออฟโรดเขาเลยละค่ะ
2: หูแดงมากหมดเลยหูแดงเขินเนี่ย

ากที่ซัพพอร์ตผมเด็กแบบจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่มันตื้นตันอยู่ข้างในตรงที่ว่าเราอ่ะตั้งใจทำผลงานออกมาแล้วเขาก็รอซัพพอร์ตแล้วพอมันเป็นรอซัพพอร์ตแล้วมันเป็นอะไรที่เรารับรู้ได้ว่าเขาตั้งใจที่จะฟังเราก็ตั้งใจที่จะทำเพลงนี้มอบดอกไม้

0: คะฝากไปติดตามนะคะ MV นะคะฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอที่ YouTube One Music นะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของ Offroad เลยนะคะแหมดูบรรยากาศแล้วเอาจริงๆนะปลื้มใจแทนศิลปินค่ะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยได้รู้จักกับ Offroad เขาเป็น1คนที่เป็นศิลปินที่ตั้งใจทำงานทุกๆผลงานแล้วเขารับรู้ถึงกำลังใจจากแฟนๆทุกๆคนนะคะที่มอบให้กับเขาไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกOffroadก็จะอยู่ตรงนี้และที่สำคัญป้าอู่มาให้กำลังใจตายละทั้งคู่นี่เป็นคู่ที่น่ารักมากอย่างก็ฝากสนับสนุนทุกๆผลงานของน้องๆด้วยละกันนะคะรวมถึงอย่าลืมมาติดตามรอบวันด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะออฟชัยนนท์รออยู่พร้อมแขกรับเชิญนะคะสำหรับวันนี้รอบวันหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
0: ์อาลิแอนซ์อายุทยา
1: ขอแนะนำเพียงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: ครับเรื่องใหญ่รายวันกับออฟชัยนนท์มาแล้วครับวันนี้เรากลับมาตามกันต่อนะครับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นในวงการพุทธศาสนานะครับก่อนหน้านี้เป็นข่าวใหญ่นะครับกับกรณีของสมีโชติหรือว่าอดีตพระโชตินะครับที่ถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกรณียักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทนะครับตอนนี้ตัวเลขยังไม่แน่ชัดนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมูลค่าความเสียหายนั้นอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับแต่ว่าตอนนี้ทางตำรวจเองก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆอยู่นะครับขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการนำเงินวัดนั้นไปเปสีกามีคลิปหลุดอะไรออกมาเนี่ยนะครับประเด็นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเชื่อมโยงมาถึงอีกวัดหนึ่งนะครับนั่นคือวัดจุฬามณีที่ถูกพาดพิงนะครับต้องใช้คำนี้ก่อนนะฮะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งตัววัดแล้วก็ตัวท่านเจ้าวาดด้วยนะครับแต่ถูกพาดพิงเนี่ยที่มาที่ไปมาจากอินฟลูชื่อดังนะครับที่เหมือนกับไปไลฟ์นะครับแล้วก็ไปพูดถึงจนเนี่ยคนไปเชื่อมโยงนะครับว่าสิ่งที่คุณบอยท่าประจันพูดเนี่ยมันคือวัดจุฬามณีหรือไม่อย่างไรนะครับจนคุณบอยเนี่ยต้องออกมาปฏิเสธนะครับว่าสิ่งที่ตัวเองพูดไปในไลฟ์นั้นไม่ได้หมายถึงวัดดังกล่าวนะครับแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบนะฮะมีเพจดังครับไปเชื่อมโยงอีกบอกว่าเนี่ยมีแม่ค้าคนนึงขายก๋วยเตี๋ยวสายเดียวคนนี้แหละนี่ญาติโยมก็ไม่ห้ามเลยแล้วมีภาพมีคลิปเนี่ยไปพบกับพระกับเจ้าแต่งตัวไม่เหมาะสมคนนี้หรือเปล่าอะไรยังไงจนตัวแม่ค้าเองเนี่ยออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะฮะว่าเธอเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะกับเจ้าวาดหรือเกี่ยวกับวัดที่ถูกกล่าวถึงนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันหน่อยนะครับในประเด็นที่ผมเกริ่นไปล่าสุดเมื่อสักครู่นะครับอยู่กับคุณยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวนะครับที่ถูกพาดพิงนะครับคุณโยรัชดาครับคุณพินโยธนวัชรพรนะครับเซียนพระนะครับและรองศาสตราจารย์พันธบทโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับสวัสดีครับอาจารย์ต้งครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณยุ้ยครับพี่โยดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรายการนะครับวันนี้เราจะได้พูดคุยในหลากหลายแง่มุมนะครับผมถามก่อนถามพี่ยุ้ยนะถามพี่โยนิดเดียวพี่โยเป็นไงช่วงนี้โอ้โหวงการพระสั่นสะเทือนไหมฮะ
4: แน่นอนครับเพราะว่ามีเขาเรียกว่าผู้ที่นับถือวัดทางวัดก็แล้วกันหรือว่าบุคคลต่างๆเนี่ยรู้สึกจะหมดความศรัทธาไปเยอะเลยนะครับ
2: แล้วส่วนตัวพี่โยล่ะฮะ
4: ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลนะครับเป็นเรื่องของบุคคลที่เขาเรียกว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมก็แล้วกันนะครับกับเกี่ยวกับพุทธศาสนานะครับ
2: เห็นมีคลิปตอนนี้เหรียญเหนือดวงถูกทุบไปแล้วนะฮะ
4: ใช่ฮะทุบฮะทำลายทิ้งฮะ
2: ทุบจริงใช่ไหมพี
4: ่ทุบจริงครับทุบจริง
2: ไม่ใช่คอนเทนต์นะ
4: ไม่ใช่ครับ
2: เรียกยอดวิวยอดไลค์ในโซเชียลหรือเปล่า
4: เพราะบางคนเราคิดว่ามันแพงไม่กล้าทุบอะทุบเลยเพราะว่าจริงสิ่งที่ทุบเนี่ยคือสิ่งที่มันเราเห็นเหรียญนี้แล้วเรานึกถึงอาจารย์ที่เรารักแล้วมันกลายเป็นพอกลายเป็นเหรียญนี้จะนึกถึงคลิปทุกทีเลย
2: คลิปไหนฮะ
4: คลิปบนโต๊ะกลมฮะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราเคารพแล้วเราศรัทธาเนี่ยมันหมดไปเลยมันก็ระบายด้วยกันทำอะไรก็ดีกว่าครับ
2: เดี๋ยววันนี้เอาเหรียญที่ถูกทุบมาด้วยถูกไหมฮะ
4: มาด้วยครับ
2: เดี๋ยวมาโชว์กันนะครับก่อนอื่นถามพี่ยุ้ยต่อเลยกลายเป็นประเด็นได้ยังไงฮะเนี่ยตกลง
5: หนูก็งงเหมือนกันก็ตื่นมาก็งงเหมือนกันเห็นตัวเองไปอยู่ในเพจดังค่ะ
2: แนะนำตัวนิดนึงเดี๋ยวคนทางบ้านไม่รู้จักตกลงคุณยุ้ยเป็นใครอะไรยังไงอยู่ที่ไหนฮะ
5: เป็นยุ้ยอะค่ะยุ้ยเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าธรรมดานะคะ
2: ครับ
5: หนูเป็นศิลปินจากค่ายนี่ค่ะ MEA สาวจากประเทศอิตาลี
2: อันนี้จริงใช่ไหม
5: เรื่องจริง หนูมีอัลบั้มเพลงเป็นของตัวเองด้วยค่ะ
2: เหรอ
5: ใช่ค่ะเพิ่งลงช่อง YouTube ได้10วันได้ค่ะ
2: ยอดวิวเป็นไงฮะ
5: ยอดวิวตอนนี้ก็3,000ฝากติดตามด้วยได้ไหมคะ
2: เอาสรุปคือเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละ
5: ค่ะ
2: เป็นศิลปินด้วยอยู่ในพื้นที
5: ่ใช่ค่ะสมุทรสงครามค่ะ
2: สมุทรสงครามนี่ลีลาไม่ธรรมดาแต่ว่าชุดนี่มันจะว่าวิวนะทุกทีเนี่ย
5: ชุดตามคอนเซปต์ลูกค้าแบบอยากได้ยังไงไหมคะจัดเต็ม
2: ก็เลยตามชื่อก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยว
5: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำไมชื่อของเราหรือภาพของเราเนี่ยด้วยความเคารพนะคุณยุ้ยนะถูกเชื่อมโยงไปถึงหลวงพ่อไปถึงเจ้าวาดวัดในพื้นที่ได้ยังไงอ้าว
5: ก็หลวงพ่อท่านใจบุญท่านมีเมตตาท่านเป็นผู้ให้
2: ครับ
5: ท่านแบบยังไงยุ้ยเป็นแม่ค้าค่ะ
2: ค
5: ท่านก็จ้างยุ้ยไปเลี้ยงไปเปิดโรงทานไปเลี้ยงเด็ก แบบผู้ได้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนยากคนไร้คนจนท่านจ้างไปหมดโดยที่ท่านใช้แบบทรัพย์สินเงินส่วนตัวของท่าน
2: อะแล้วตัวคุณยุ้ยกับทางเจ้าวาดวัดจุฬามณีเนี่ยรู้จักกันได้ยังไงครับก่อนหน้านี้
5: จริงๆท่านนะก็เมตตายุ้ยแหละอย่างที่บอกว่าเมตตายุ้ยเอ็นดูยุ้ยเหมือนลูกเลยค่ะแล้วยุ้ยก็นับถือเคารพท่านเหมือนท่านเป็นพ
2: ่อ
5: คนหนึ่งเลยเพราะว่าท่านคือแบบรู้จักยุ้ยมานานมากเลยครับตั้งแต่ยุ้ยขายก๋วยเตี๋ยวใหม่ๆเลยค่ะ
2: อ๋อเป็น10ปีไหมฮะ
5: โอ้โหหนูขายมา20ปีแล้วค่ะ
2: อ๋อแปลว่าโอเคยืนยันว่านับถือกันเป็นเหมือนพ่อลูก
5: ใช่ค่ะ
2: แล้วคนไปเชื่อมโยงคุณยุ้ยกับท่านเจ้าวาดเรื่องชู้สาวได้ยังไง
5: ก็ท่านเรียกใช้บริการบ่อย
2: ในแง่ของการขายก๋วยเตี๋ยวนะ
5: ใช่
2: ต้องย้ำหน่อย
5: ก็ใช่ค่ะเรียกก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงไงคะไปเปิดโรงทานนะบ่อยมาก
2: ครับ
5: จนแล้วยุ้ยเป็นแบบแม่ค้าดังในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยแบบว่าให้จุดสนใจเยอะค่ะ
2: แต่ยืนยันไอ้ข่าวลือข่าวเชื่อมโยงก่อนหน้านี้ยิ่งมีเรื่องสมีโชติเนี่ยคนยิ่งแบบ
5: โอ้คนยิ่งเพ่งเล็งมาที่ยุ้ยแล้วยิ่งการแต่งตัวของยุ้ยอะไรอย่างเงี้ยด้วยอ่ะแล้วเป็นแม่ค้าแบบสายแซ่บสายแรงอย่างเงี้ยคนก็เลยแบบว่าจัดหนักจัดเต็มลงใน
2: เพจ
5: เลยค่ะเพจดังไปเลยค่ะแล้วยุ้ยเสียหายมากด้วยที่เอายุ้ยไปลงอะค่ะ
2: เอาอย่างนี้คือตอนแรกเนี่ยเพจดังต่างๆเนี่ยเขาเอาคุณยุ้ยไปลงเนี่ยเขาไม่ได้เปิดหน้าคุณยุ้ยเนาะ
5: ไม่ได้เปิดแต่ยุ้ยจำนมได้ดาวที่นมไม่มีใครติดแน่นอนมีแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวร้านไหนเอาดาวมาติดนม
2: อ๋อจำของตัวเองได
5: ้อียุ้ยคนเดียวเลยยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดียว
2: ไม่แล้วเขาบอกเนี่ยคนใจถึงญาติโยมก็ไม่ห้ามแล้วลักษณะว่า
5: แล้วคนไปตีความหมายอะ
2: ว่า
5: ประมาณว่าไม่ใช่ว่าเอาก๋วยเตี๋ยวเข้ามาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวสายเดียวมาเลี้ยงนะประมาณว่าญาติโยมไม่ห้ามเลยว่าประมาณว่าสีกายุ้ยอย่างเงี้ยมีอะไรกับสีกายุ้ยไม่ห้ามอะไรเงี้ยประมาณนี้หรือเปล่าคือมันตีความหมายได้หลายอย่างมากญาติโยมก็ไม่ห้ามห้ามนั่นน่ะสิคะแล้วคนคิดถึงอะไรอ่ะ
2: ทีนี้มันเลยบานปลายไงฮะ
5: บานปลายไปต่างๆนานาเลยค่ะ
2: เพราะมันเพิ่งมีเรื่องอัศมีโชติกับสีกาเ
5: อ
2: ทีนี้บางเพจบางคนก็ไปลงต่อสีกายุ้ย
5: สีกายุ้ยเดือดมาก
2: เดือดเลย
5: เดือด
2: ไม่เอายืนยันคอนเฟิร์มตรงนี
5: ้
2: ว่าตกลงที่เขาลือกันจริงไม่จริง
5: ไม่จริงค่ะหนูเป็นเหมือนเป็นยังไงอะหลวงพ่อเป็นผู้จ้างแล้วเราเป็นผู้รับจ้าง
2: ไม่มีเบื้องลึกเบื้องหลัง
5: ไม่มีเลยค่ะ
2: อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านเจ้าวาดด้วย
5: ใช่ค่ะ
2: แล้วจริงเนี่ยถ้าท่านเจ้าวาดนะฮะหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาที่วัดดูอยู่นะฮะถ้าอยากจะมีอะไรชี้แจงเราก็ยินดีเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ประเด็นต่อไปจะได้ถามกันต่อคือทีนี้คนก็ไปโฟกัสที่การแต่งตัวของคุณยุ้ยไงบางภาพอย่างเงี้ยเวลาเข้าวัดหรือไปหาพระคุณเจ้าเนี่ยบางทีมันโป้ไปหรือเปล่ามันสายเดี่ยวไอ้สายเดี่ยวตอนลวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเข้าใจแต่ตอนสายเดี่ยวเข้าวัดเนี่ยคุณยุ้ยอันเนี่ยบางภาพเนี่ยคนไม่สบายใจ
5: คือดีรูปสมัยเก่าแล้วสมัยก่อนน่ะแรงกว่านี้เยอะ
2: อันนี้รูปเก่าเหรอ
5: ใช่ค่ะสมัยก่อนยอมรับว่าแรงแล้วก็ขอโทษทุกท่านด้วยนะคะ
2: ครับ
5: ที่ทำให้แบบว่าไม่แบบไม่ชอบไม่อะไรอย่างเงี้ยแม่ค้าก็ขอโทษจริงๆค่ะเพราะว่าสมัยก่อนแบบด้วยความแบบเปิดร้านใหม่ๆอยากจะแบบอะไร
2: คร
5: ับชื่อตามคอนเซปต์อ่ะยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อเราก็เลยใส่สายเดียวไปทุกที่
5: ใช่แต่สมัยนี้เราซอฟลงแล้ว
2: เป็นยังไงทุกวันนี้เข้าวัด
5: เข้าวัดก็ชุดไทยค่ะ
2: เอาจริง
5: ๆจริงค่ะสบายก็มีค่ะ
2: เหรอ
5: ใช่ค่ะ
2: อันนี้ชุดเข้าวัด
5: ชุดเข้าวัด
2: โอ้โหแล้วนี่ขายดีขนาดนี้เลยฮะ
5: เจ้าภาพใจบุญทั้งนั้นเลยค่ะจ้างไปแจกฟรีค่ะแต่แม่ค้าก็ใจก็ร่วมบุญด้วยไม่ใช่แค่แบบว่าอยากได้เงินเจ้าภาพ
2: เพราะฉะนั้นยืนยันว่าณวันนี้เปลี่ยนไปแล้วเวลาเข้าวัดไม่ได้แต่งแบบเดิมแล้ว
5: ใช่ค่ะเป็นชุดไทยจุงกระเบนนะคะกระเบงมานค่ะมีเยอะเลยค่ะตอนแรกว่าถ้าไปเลี้ยงลิเกก็จะแต่งชุดลิเก
2: อ
5: ๋
2: อแล้วแต่คอนเซ็ปต์เหรอฮะ
5: ไปเลี้ยงงิ้วก็แต่งชุดงิ้วอะไรเงี้ยด้วยค่ะ
2: อ
5: ๋
2: ออาทิตย์ผ่านมาด้วยความเคารพนะคุณยุ้ยมีพระคุณเจ้ามีเจ้าอาวาสมีพระรูปไหนเคยมาเตือนเราไหมเวลาเราแต่งตัวก่อนหน้านี้นะ
5: ส่วนมากอ่ะพระจะไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องของคารวาสนะคะจะเป็นเรื่องส่วนตัวของแม่ค้าอะไรเงี้ยพระเขาจะไม่ยุ่งอยู่แล้ว
2: ครับ
5: เรื่องการแต่งกายอ่ะเพราะว่าบางทีญาติโยมเขาเอาไปถวายพระพูดไม่ได้แต่ว่าจริงๆถ้ามองในความกาลเทศะของยุ้ยอ่ะยุ้ยก็ว่ามันต้องแต่งกายเรียบร้
2: อ
5: ยแต่ยุ้ยไม่ได้โทษแบบยังไงอ่ะบางทีเจ้าภาพอ่ะเขาต้องการอย่างนี้เราขายความต้องการของเจ้าภาพค่ะคนเขาจ้างเราไม่งั้นเขาก็ไปจ้างป้าแก่ๆคอกระเช้ามาลวกอย่างเงี้ยค่อยๆเขย่า

0: ของยุ้ยนี่เขา
1: ต้องลวกแรงหน่อย
0: ใช่ค่ะต้องแบบ
1: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคผมเห็นภาพแล้วพอแล้ว
0: เข้าใจกันหรือยังคะ
1: โอเคนะฮะเดี๋ยวขอเบรกตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะถามในมุมอาจารย์โต้งบ้างนะฮะในฐานะอดีตตำรวจเป็นอาจารย์ด้วยนักอาชญาวิทยาด้วยมองเรื่องราวดราม่าในวงการพุทธศาสนายังไงฮะคือตอนนี้มันบานปลายแล้วจากสมีโชตนะฮะมาถึงเนี่ยวัดจุฬามณีที่ถูกกล่าวหานะฮะซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเนี่ยแล้วคนไปเชื่อมโยงต่างๆนานาแล้วอาจารย์ตอนนี้
2: ครับผมว่าในประเด็นแรกเราต้องยืนยันนะครับว่าหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้านะไม่มีเสื่อมแต่ขึ้นอยู่กับ
1: คน
2: ว่าคนนั้นจะเป็นใครคนธรรมดาหรือว่านุ่งเหลืองห่มเหลืองนะครับสองคือเราต้องช่วยกันจะทำอย่างไรให้คนเนี่ยหันมานับถือและยึดโยงหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าตามผู้นิยมการเขาบอกว่าถ้าเกิดคนมายึดโยงหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องนะครับก็จะทำให้คนละเมิดกฎระเบียบกฎหมายน้อยลงในทางกลับกันถ้าสิ่งเหล่านี้เริ่มไม่มีคนเริ่มไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาต่อไปคำถามคือมนุษย์เนี่ยจะอะไรมายึดโยงความเป็นจิตวิญญาณ
1: ครับ
2: ไม่มีนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามนุษย์ไม่มีศาสนาเนี่ยรับรองไม่พอใจอะไรฆ่ากันแน่ครับน้องตุ้มนะพอไม่เชื่อมั่นอะไรทั้งนั้นแล้วว่าระบบก็เชื่อไม่ได้กระทรวงหน่วยงานทบวงกรมต่างๆแล้วบางทีหลายๆครั้งคนก็มาลองก็เชื่อไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
2: แต่อย่างน้อยขอให้มีหลักธรรมคำสอนเนี่ยที่ยังเชื่อมั่นว่าไม่ทำสิ่งนี้ไม่ถูกต้อง
1: ครับ
2: ไม่ละเมิดไปพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าอะไรก็ตามที่เราจะไปกระตุ้นไปส่งเสริมไปทำอะไรที่ทำให้หลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมีการบิดเบือน
1: ครับ
2: หรือไปโจมตีพระพุทธศาสนาเนี่ยผมว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็บาปด้วย
1: เห็นอาจารย์เองก็ไปทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าวัดก็บ่อยพอมีข่าวแบบนี้ถี่ๆเข้าแล้วตำรวจระดับบิ๊กก็ยังบอกว่าเดี๋ยวมีอีกเนี่ย
2: ครับ
1: อาจารย์มองยังไงครับ
2: คือในส่วนของตำรวจก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ตำรวจก็ต้องทำงานไปนะครับอันนั้นก็ว่านตามหน้าที่รับผิดชอบไป
1: ครับ
2: ซึ่งตำรวจเองก็อาจจะมีข้อมูลในเชิงลึกที่มีการสืบสวนอยู่เพียงแต่ว่าพอเวลาตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกเนี่ย
1: ครับ
2: อยู่ที่การขยายความเพราะต้องอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยคนเรามีโซเชียลมีเดียใช่ไหมคร
1: ับ
2: โดยเฉพาะถ้าเกิดการเพิ่มยอดไลค์ยอด engagement นะครับยอดแชร์ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องรายได
1: ้ครับ
2: การเข้าถึงผู้ติดตามตรงนี้ผมว่าเป็นอะไรที่โลกยุคปัจจุบันเนี่ยจึงทำให้คนมองไปที่เนื้อหาน้อยลงหมายถึงเนื้อหาที่มีคุณภาพนะครับแต่มองไปที่การเพิ่มยอดไลค์ยอด engagement และส่งผลต่อบรรทัดฐานทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปครับและสุดท้ายคือสังคมไทยเราจะอยู่ตรงไหนล่ะจะสุดท้ายจะแย่ลงกว่าเดิมไหมหรือว่าจะพยายามคงยึดเหนี่ยวในสิ่งที่สังคมแบบเดิมดีๆไว้เนี่ยนะครับ
1: ครับครับทีนี้ประเด็นที่มันมาถึงณวันนี้นะฮะเมื่อกี้ถามในมุมของคุณยุ้ยไปแล้วต้องถามคุณโยต่อนะฮะว่าในฐานะเราเองก็เป็นหนึ่งในเซียนพระที่มีคนติดตามเยอะอะไรอย่างเงี้ยตกลงเรื่องราวของด้วยความเคารพนะฮะวัดดังวัดจุฬามณีเนี่ยที่คุณบอยท่าประจันออกมาซึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อวัดด้วยแต่ผมไปเชื่อมโยงเองเนี่ยเอาในมุมของคุณโยตกลงแล้วเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่เราทราบก็แล้วกันมันยังไงกันแน่คุณโย
3: คือจริงๆเนี่ยข่าวเนี่ยมันมาประมาณเป็นอาทิตย์นะครับ
1: เป็นอาทิตย์แล้วนะ
3: เป็นอาทิตย์แล้วเข้ามาในวงการพระนะครับผมว่าในพันทิปน่าจะเหมือนแบบได้ข่าวกันมา
1: ครับ
3: เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีข่าวที่แบบอาจจะมีใครเอาออกมาปล่อยข่าวอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆ
1: ครับ
3: นะครับแต่อยากให้คนมีสติก่อนอันดับแรกผมเห็นพี่บอยไลฟ์เนี่ยพี่บอยเขาก็ไม่ได้พูดถึงวัดไหน
1: ครับ
3: นะครับเพราะวัดมันเยอะมากนะครับทุกวัดก็เป็นวัดดังหมดแหละอย่าไปเพิ่งไปโฟกัสวัดนี
1: ้
3: โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยวัดจุฬามณีหลวงพ่ออิฐเนี่ยผมก็รักและเคารพอยู่เพราะผมไปกราบอยู่แล้วปกติก็สายมูยังไงก็ต้องไปกราบวัดนี้ก็แล้วกันแล้วก็เป็นพระที่สำหรับผมนะที่เห็นการประพฤติของท่านเนี่ยก็ดีมาตลอดเวลานะครับก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องน่าเสียหายนะครับแต่บนโลกนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ผมคิดอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่าผม ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มาตลอดเวลา
1: ใช่ไหม
3: นะครับแต่สิ่งหนึ่งอยากให้ทุกคนมีสติก่อนว่าคือถ้าตราบใดเราไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงกับวัดหรือมีคลิปอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยตื่นตระหนกนะครับเพราะอย่างให้เราเคารพอยู่เสมอนะครับว่ายังไงวัดเนี้ยเขาก็มีของดีสายมูก็ต้องไปกราบอย่างท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็ต้องบอกเป็นที่ยินดีจิตใจของชาวพุทธก็แล้วกันนะครับส่วนสำหรับผมนะสำหรับพระหรือบุคคลเนี่ยที่ประพฤติไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวสักวันนึงก็ได้รับผลกรรมนั่นเองแหละไม่ว่ามันต้องมีวันนึงที่เขาจะต้องหลุดนะครับแต่สิ่งนั้นน่ะมันยังไม่เกิดขึ้นและยังไม่มีหลักฐานอะไรก็ไม่อยากให้เชื่อมโยงวัดดังนี้ด้วยนะครับ
1: ถามพี่โยแบบตรงไปตรงมาว่าตอนนี้ในหมู่เซียนพระหรือว่าคนเล่นพระเครื่องเนี่ยเขาคุยกันมากขึ้นไหมครับว่าโอ้โหมันไล่มาเนี่ยพระชั้นผู้ใหญ่ในหลายรูปแล้วนะฮะแล้วแน่นอนมันส่งผลกระทบกับเรื่องเครื่องรางของขลังหรือพระเครื่องอะไรมันเป็นยังไงฮะช่วงนี้
3: ก็แน่นอนนะรู้ข่าวก่อนก็ปล่อยของก่อน
1: มีจริงๆ
3: ก็อาจจะเป็นจริงก็อย่างล่าสุดก็นายตำรวจก็รู้ก่อนปล่อยก่อนก็รอดนะครับก็แน่นอนการทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการขายวัตถุมงคลเน
1: ี่
3: ยถ้ารู้ข่าวแล้วสามารถที่จะปล่อยก่อนที่เราจะรู้เรื่องนี้มันก็รอดในวิกฤตนั้นได้ใช่ว่าได้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่ามันจะต้องรู้ให้จริงก่อนนะถ้ารู้ไม่จริงขึ้นมาเนี่ยไปพูดอย่างเงี้ยมันก็ทำให้วัดเขาเสียหายนะครับในธุรกิจของพระเนี่ยแน่นอนขายวัตถุมงคลลองคิดง่ายๆเราถือเหรียญเหนือดวงเนี่ยราคา3ล้านไม่ต้องคิดเยอะเลย 3-4 ล้านเนี่ยแล้วอยู่มาวันนึงเรารู้ก่อนอ่ะเราขายตอนเราขายได้2ล้าน5เราต้องรีบขายเลย
1: ก่อนที่มันจะตกถูกมั้ยฮะ
3: ถูกครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ถึงล้านเลยมันชัดเจนตัวเลข
1: เหนือดวงจากสมีโชติเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี
3: ้ก็พูดตรงๆเลยครับ
1: ตกมาเหลือเท่าไหร่ฮะ
3: ล้านก็ไม่มีคนเช่า
0: 3,500
3: อันนี้พูดถึงทองคำก่อนส่วนไอเหรียญทองแดงเนี่ยก็อาจจะเหลือประมาณไม่ถึงหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้คือมันหล่นแบบผมใช้คำว่า 70-80% ก็แล้วกันถ้าที่เป็นตัวเลขของเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทำขายวัตถุมงคลถ้ารู้ข่าวก่อนเขาต้องรีบปล่อยวัตถุมงคลนั้นออกไปก่
1: อ
3: นเพื่อที่เขาเรียกว่าอะไรนะประกันความเสี่ยงในการทำธุรกิจของเขานั่นเองครับ
1: เอาวันนี้เห็นว่าเอาเหรียญเหนือดวงที่ทุบไปแล้ว
3: ใช่ครับ
1: มาโชว์ด้วยโชว์หน่อยได้ไหมฮะว่าตอนนี้อยู่ในสภาพไหนเห็นว่าผมดูในคลิปเนี่ยบอกว่าไม่เคยแกะออกมาเลยก่อนหน้านี
3: ้ไม่เคย
1: เก็บไว้อย่างดี
3: ปกติวัดเนี่ยผมเก็บซีนเดิมยังอยู่ในเซฟเป็นทองคำหมดเลยแล้วก็มีความเชื่อผมส่วนตัวแล้วผมเชื่อในเท้าจตุคามรามเทพแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมขออะไรก็ได้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อของผม
1: เชื่อแบบนั้น
3: แล้วนั้นเพราะนั้นการที่ท่านทำวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับจะดูความรามเทพเนี่ยผมก็จะมีความชอบส่วนตัวจริงๆต้องบอกว่าผมได้กำไรนะพูดกันตรงๆเลยผมกำไรผมเก็บตั้งแต่หลวงพ่อพัทองค์เหรียญทองคำเนี่ย2บาทผมเก็บตั้งแต่ 30,000 บาท 40,000 บาทท
1: องมันขึ้นไง
3: ทองมันขึ้นปาฏิหาริย์เกิดฮะมันเกิดเองเกิดเองด้วยเขาเรียกว่าวัตถุดิบของพระเนี่ยมันขึ้นเองนะครับแล้วจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับอย่างว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผมด้วยนะครับซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าการมีท่านอยู่ข้างๆเนี่ยการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยมันดีวันดีคืน
1: อย่างเหรียญเนี้ยตอนซื้อมาเนี่ยเท่าไหร่ฮะ
3: จริงๆออกจากวัดนี่แสนกว่าบาท
1: แสนกว่าบาท
3: ครับ
1: อันนี้รุ่นนี้ตอนนั้นมีจำกัดจำนวนไหมฮะว่าเขาสร้างเท่าไหร
3: ่มีครับ199เหรียญ
1: 199เหรียญเท่าน
3: ั้
1: น
3: ใช่ครับ
1: แล้วพอเราซื้อมาแสนกว่าบาทตอนที่ออกจากวัดเนี่ย
3: ครับ
1: ราคามันขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่พี
3: ่ผมขายไปเหรียญละ300,000กว่าบาท
1: 300,000กว่าบาทก็มี
3: ใช่ครับ300,000กว่าบาท
1: แต่ตอนนี้ของพี่ที่อยู่ในมือที่ทุบไปแล้ว
3: ก็ทุบฮะเพราะว่าอันนี้ช้ำใจ
1: โชว์ให้ดูหน่อยไหมฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงฮะสภาพ
3: ก็จริงๆต้องบอกว่าแก่เลยและนี่เป็นเหรียญคือปกติเวลาที่วัดเนี่ยเขาจะให้จัดฉลากว่าใครได้เลขอะไรนี่เหรียญเลข2
1: โอ้
3: เหรียญเลข2ก็เลยคิดว่ามันมีทั้งเลขดีด้วยจับฉลากได้เลข2ด้วย
1: ครับ
3: และเป็นผมพูดตรงนะก่อนจะเกิดเรื่องราวนี้เป็นเกจิที่ผมรักมากแล้วผมช้ำมากด้วย
1: ครับ
3: นะครับ
1: ทุบจริงนะไม่ใช่คอนเทนต์นะ
3: ไม่ครับทุบจริงๆเลยทุบแบบไม่แคร์เลยว่าจะ 3-4 แสนไม่แคร์เลยทุบเลย
1: มีคนเริ่มเอามาปล่อยมาขายให้เราไหมฮะตอนนี้พอมีข่าว
3: ผมว่ามีคนแอบปล่อยแต่ว่าไม่มีใครกล้าขายเพราะว่าตนเองตอนเช่ามา 3-4 แสนเนี่ยทำใจลำบาก
1: ครับ
3: ลองนึกว่าเราจะเอาเงิน 3-4 แสนมาทุบเล่นๆเนี่ยบางคนมันก็ต้องแบบผมต้องหนักอย่างผมนะแบบความคิดถึงแบ
1: บเ
3: จ็บใจไม่ใช่ผมคนเดียวนะผมเชื่อนะยังมีอีกหลายเจ้าสัวนะไม่ได้ออกมานะแล้วเก็บนะเขาก็ช้ำใจนะผมคิดว่าอย่างนี้ช้ำใจนะครับ
1: ส่วนตัวก่อนจะสลับไปท่านอื่นนะฮะส่วนตัวเคยละแคะระคายเรื่องสีกากับพระอดีตพระโชติมาก่อนไหมฮะ
3: คือจริงๆต้องบอกว่าไม่กล้าคิดคือไม่กล้าคิดทำไมผมพูดอย่างนี
1: ้
3: ผมพูดอย่างนี้เลยก็นะเพื่อที่จะได้เข้าใจกันคือปกติวัดเนี่ยเขาจะปิดวัดประมาณ6โมงเย็น
1: ครับ
3: คนไหนก็เข้าไม่ได้เพราะเขาปล่อยหมาอย่างที่ชาวบ้านพูดเข้าไปไม่ได้เลยในละแวกของนั้นก
1: ็
3: จะมีแต่ลูกศิษย์คนสนิท
1: เท่านั้น
3: เท่านั้นครับอย่างผมเนี่ยผมพูดตรงๆเลยผมก็จะไปกับไปกราบท่านประมาณทุ่มหนึ่ง
1: ครับ
3: ไปกราบเนี่ยเหมือนกับได้ทั้งพูดคุยไม่มีคนอื่นก็ได้พูดคุยเรื่องของการสอนธรรมและได้มีจิตในการไปกราบเท้าจตุคามแบบเงียบๆมันรู้สึกแบบมันสงบอันนี้พูดตรงๆนะแต่สิ่งที่ผมเห็นน่ะมานานแล้วจริงๆอันนี้เรื่องจริงๆเลยคือยังมีผู้หญิงเพ่นพ่านในกุฏิจริงๆแต่ผมพูดต่อหน้าจริงๆแล้วผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าผู้หญิงที่เดินอยู่เนี่ยน่าจะเป็นแฟนของสิทธิ์เพราะว่าสิทธิ
1: ์
3: เขายังอยู
1: ่
3: มันต้องเป็นใครคนใดคนหนึ่งเพราะว่าคนที่อยู่เนี่ยไม่ว่าจะทำหน้าที่ขายประทัด

0: ทำความสะอาดครัวเนี่ยมันต้องใช้ผู้หญิงไงล้างจงล้างจานผมคิดในแง่ดีไง
1: ว่าผู้หญิงที่เราเห็นเนี่ยก็คือน่าจะเป็นแฟนของลูกศิษย์ลูกหา
0: ใช่แต่ความเป็นจริงในใจลึกๆอ่ะคืออยากจะเตือนจะพูดหลายรอบแล้วว่าจริงๆมันดึกยามวิกาลเนี่ยมันไม่ควรจะมีศรีกาอยู่ในบริเวณนั้น

0: เยอะแล้วคุณค่อยเข้ามา
1: อ
0: ย่างเงี้ยความรู้สึกผมนะแต่ว่ามันมีมาจริงๆแล้วเห็นแต่ไม่ใช่คนเดียวนะมีพี่ศรีกาอยู่ประมาณ2คนถึง3คนเห็นประจำ
1: ก็เลยเหมือนมีเอ๊ะๆนิดนึง
0: เอ๊ะๆนิดแต่ไม่ได้คิดเรื่องสกปรกเลยนะพูดตรงๆเลยเพราะว่า
1: ผมไม่มีใครกล้าคิดไปถึงขั้นนั้นถูกไหม
0: ใช่ยังเชื่อมั่นในหลวงพ่อครับ
1: ครับครับนะฮะทีนี้กลับมาที่ศรีกายุ้ย
2: นะ
1: คุณยุ้ยคุณยุ้ยนะ
2: ศรีกายุ้ยไปเรียบร้อยแล้ว
1: เอาคุณยุ้ยต้องเคลียร์กันต่อเพราะว่ากับทางวัดจุฬามณีเนี่ยที่ถูกพาดพิงกันนะฮะคือเมื่อกี้นอกจากมีเรื่องของการไปขายก๋วยเตี๋ยวในวัดแล้วแต่งตัวไม่เหมาะสมแล้วมีข่าวลือถึงขนาดว่าพระคุณเจ้าว่าเนี่ยสร้างบ้านสร้างคฤหาสน์ให้เอ้าแก้ข่าวนี้หน่อยตกลงเขาได้จริงยังไงฮะเนี่ย
2: ข่าวนั้นจริงๆตกจริงๆอ่ะเรื่องนั้นอ่ะหนูก็ไม่ค่อยรู้นะคะแต่ที่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวหนูแซ่บ
1: ตกลง
2: ฝากร้านก่อนได้มั้ยคะ
1: ฝากร้าน
2: ยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวรับออกงานเลี้ยงบุฟเฟ่ทุกงานค่ะสนใจจองคิว065 292 3926หรือที่ Facebook ยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวค่ะอ่ะแล้วต่อ
1: โอเคตกลงมีมั้ยฮะ
2: ไม่มีค่ะ
1: สร้างบ้านให้เอ้า
2: ไม่มีค่ะไม่มีเลยเด็ดขาด 100% ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะแล้วก็ความบริสุทธิ์ของท่านเจ้าอาวาสวัดจุฬามณีค่ะแล้วก็ยังเคารพนับถือท่านด้วยใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะท่านผู้ให
1: ้โอเคบ้านที่อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจาก
2: ไม่ใช่ค่ะรู้ว่าที่บ้านหมายังรอดอยู่เลยค่ะไปดูไหมคะหมายังรอดเข้าไปได้อยู่เลยค่ะหักเลยค่ะค่ะขับรถชนหักแทบทุกประตูแล้วเหลือไม่กี่บานแล้วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคฤหาสน์อะไร
2: คฤหาสน์ไม่มีค่ะนอนหลังคาก็รั่วนะฝนตกนี่ต้องเอากำมังไล่รออยู่ค่ะตอนเนี้ยไปดูได้เลยค่ะบ้านตำบลจอมปลวกอำเภอบางบนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
1: โอเคนะอ้าวแล้วคนหรือมีใครไปจับผิดไหมครับว่าเอ๊ะคุณยุ้ยสนิทกับท่านเจ้าวาดมากเกินไปไหมใกล้ชิดเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มีไหมที่ผ่านมา
2: ไม่มีนะคะไม่มีเลยค่ะเพราะว่ายุ้ยไม่ได้ไปแบบว่าไปมาหาสู่กับท่านเจ้าอาวาส
1: เจอบ่อยไหมฮะปกติ
2: เจอเฉพาะท่านเจ้าอาวาสเหมาก๋วยเตี๋ยวค่ะท่านเดินผ่านมาท่านก็ไปค่ะแค่นั้นค่ะ
1: คือจุดที่เราขายกับวัดเนี่ยอยู่ใกล้กันไหมฮะหรือ
2: จุดที่เราขายกับวัดไม่ได้บางทีอะเราขายแบบว่าอยู่หลังวัดที่ไม่มีพระเลยอะค่ะบางทีอะร้านจอดรถอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ อยู่เขาจะให้ยุ้ยไปอยู่ใกล้เตาอบเหมือนว่าจะได้ขึ้นเมนไปเลยมั้งเอาจริงให้หนูไปอยู่หน้าเตาอบอย่างเงี้ยหนูก็กลัวบางทีก็กลัวผีเหมือนกันนะไล่แม่ค้าไปอยู่สักไกลเลย
1: ไม่แล้วแปลว่าแถวๆนั้นเนี่ยไม่ได้มีแต่ร้านคุณยุ้ยถูกไหม
2: ไม่ได้มีแต่ร้านยุ้ยค่ะคือหมายความว่าที่ท่านเจ้าอาวาสเรียกเอาไปออกโรงทานอย่างเงี้ยท่านเจ้าอาวาส
1: มีหลายร้าน
2: โอ้โหเจ้าอาวาสใจดีเรียกทุกวัดอะค่ะเอ้ยเรียกทุกร้าน
1: เ
2: รียกทุกร้านแล้วยุ้ยส่วนมากท่านเจ้าอาวาสทุกวัดก็เหมาก๋วยเตี๋ยวอยู่เยอะมากเลยค่ะต่อไปนี้ไม่กล้าถ่ายรูปกับพระรูปไหนแล้วค่ะกลัวหลวงพ่อซวยกันไปหมดค่ะ
1: เอาแล้วเห็นว่าที่ถ่ายรูปบางรูปเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับท่านเจ้าอาวาสด้วย
2: ไม่ได
1: ้คนละวัดคนละท
2: ่
1: าน
2: ใช่คนละท่านเลยอะท่านใช่ค่ะอย่างรูปที่เป็นชุดเนี้ยสีชมพู
1: อันนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: อ
2: ่ะ
1: อันนี้วัดไหนเอาไม่ต้องเอ่ยชื่อวัดละกัน
2: ไม่ได้ใช่ไหม
1: แต่ไม่ใช่เกี่ยวกับวัดจุฬามณีถูกไหม
2: ไม่เกี่ยวเลยค่ะก็คือนานแล้วหลายปีแล้วค่ะ
1: ไม่ใช่
2: ออกโรงทาน
1: ไม่ใช่หลวงพ่ออิฐไม่ใช่เจ้าวาดไม่ใช่อะไรด้วยถูกไหมฮะ
2: ไม่ใช่ค่ะแต่เป็นพระครูปลัด
1: รูปหนึ่ง
2: รูปหนึ่งค่ะใช่ค่ะแต่ท่านก็จะเดือดร้อนไปด้วยเลยค่ะ
1: ไม่แล้วทำไมพี
2: ่ก็มีหลวงพ่ออันนี้ก็หลวงพ่อค่ะ
1: อ
2: ันนี้ไปหนูไปเบิร์ธเดย์ไปวันเกิดถวายสังฆทานแล้วก็จะไปเหมาก๋วยเตี๋ยวเป็นช่วงเวลาที่เร่งรีบอะค่ะแบบลงไปถวายหลวงพ่อให้พรเสร็จขึ้นรถป๊อปแล้วก็ไปเขย่าก๋วยเตี๋ยวต่อเลย
1: แต่ไม่ได้ไปเขย่าต่อหน้าหลวงพ่อนะ
2: ไม่ค่ะก็ลืมเสื้อฟ้าเสื้อคลุมลงไปค่ะเพราะว่ารีบไปถวายสังฆทานแล้วก็ไปเหมาก๋วยเตี๋ยวไปอีเวนต์นะคะแล้วใช่ค่ะก็เลยผิดพลาดอันนี้ต้องกราบขอโทษท่านเจ้าอาวาสวัดบางน้อยจะโดนไหมวะวัดบางน้อยพระนอนแสนเหรียญกฐินนะคะวันที่8พฤศจิกายนนะคะ
1: รูปเสื้อฟ้ารูปเสื้อฟ้าร
2: ูปเสื้อฟ้าทอดกฐินวันที่8พฤศจิกายนนะคะ
1: ภาพนี้ภาพนี้
2: ใช่ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายวัดบางน้อยพระนอนแสนเหรียญอำเภอบางบนทีจังหวัดสมุทรสงครามได้นะคะท่านเจ้าอาวาสก็เป็นนักพัฒนาค่ะนี่นับถือเลยจากวัดเสื่อมโทรม
1: เพราะฉะนั้นแก้ข่าวว่าไอ้รูปที่หลุดออกมาหรือถูกใครปล่อยเอาไปโพสเนี่ยไม่เกี่ยวกับวัดจุฬามณี
2: ไม่เกี่ยวค่ะ
1: ไม่เกี่ยวกับหลวงพ่ออิฐ
2: ไม่เกี่ยวเลยค่ะไปหาหลวงพ่ออิฐนี่จะเป็นเสื้อมิดชิดแล้วก็จุงกระเบนอะไรอย่างนี้ค่ะเรียบร้อยตลอดแต่ไม่เอามาลงกัน ไอ้ดีๆรูปดีๆไม่เอามาลงกัน
1: เออ
2: มันเป็นยังไงไอ้คนสมัยเนี้ย
1: เออ
2: ใช่ค่ะต้องให้ด่าต้องให้ฟ้อง3ล้าน
1: เดี๋ยวๆๆๆ
2: หนูจะฟ้อง3ล้าน
1: โอเค
2: พี่เกียนเตรียมตัวเฮ้ยหนูจะโดนมั้ยเนี่ย

0: ทนายมีไหมคะ
1: เดี๋ยวกลับมาคุยประเด็นนี้ต่อนะฮะขออาจารย์ทิ้งท้ายช่วงนี้นิดนึงนะอาจารย์ฟังเรื่องราวเนี่ยตั้งแต่เคสเก่านะฮะเคสของสมีโชติก็ดีนะฮะเรื่องของวงการพระเครื่องก็ดีจนลามมาถึงวัดจุฬามณีแล้วเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นว่าเหมือนกับมีเส้นบางๆนะเรื่องของตัวบุคคลเรื่องของเครื่องรางของขลังเรื่องของหลักธรรมคำสอนเนี่ยอาจารย์มองประเด็นนี้ฮะตอนนี้
2: จริงๆแล้วผมว่าเราต้องอาจจะต้องแยกกันเหมือนที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าหลักธรรมคำสอนพระเจ้านะยังไม่มีเสื่อมยังเหมือนเดิมแม้จะผ่านมาเป็นพันปีแล้วก็ตาม 2,500 ปีนะครับแต่เนื่องจากคนในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเรามีโซเชียลมีเดียมีการสื่อสารเข้าถึงยุคอินเทอร์เน็ตรวดเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สื่อสารไปในเชิงบวกเนี่ยเราสังเกตดูได้นะครับเช่นคนทำดีมักจะไม่ค่อยเป็นข่าวแต่อะไรก็ตามที่เป็นในทางลบเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยไวรัลเลยเป็นกระแสก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ผมเรียนไปว่าถ้าเรารู้ว่าสื่อไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ส่งผลกระทบต่อไม่ว่าจะเป็นเช่นยุ้ยใช่ไหมครับ หรือว่าทางพระผู้ปฏิบัติดีท่านอยู่ในวัดดีๆงี้ก็ไปลากท่านออกมาอย่างเงี้ยผมว่าเราไม่สมควรเพราะจะทำให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อความศรัทธาพุทธศาสนาส่วนเรื่องของวัตถุมงคลก็แล้วแต
1: ่
2: ความศรัทธาความเชื่อของแต่ละท่านนะครับ
1: ครับครับนะฮะเดี๋ยวผมขอพักเบรกตรงนี้แป๊บเดียวนะฮะคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมไม่ได้มีหน้าที่มาการันตีให้ใครนะว่าใครดีใครไม่ดีนะอันนั้นเป็นเรื่องของแต่ละท่านเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไปฟังคำชี้แจงจากมุมของวัดจุฬามณีหน่อยนะฮะวัยยาวัจกรท่านออกมาแจงแล้วช่วงหน้ากลับมาครับ
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
5: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
6: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
7: อร่อยถึงใจคนชอบมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
8: เป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
9: จะได้ยาเขาไหมเนี่ย
10: เทมเพรทีสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
11: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
12: แต่ฉลากคนใช้ยา
13: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
14: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
13: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
14: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
16: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
17: ้มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
18: มองเฟลอโอมิรอล
19: ลงเลยวันนี้ผิวสวยไว
5: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่อัปปาเช
8: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
2: ่ I love อัปปาเช
6: ่ Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
16: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
1: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
2: ์ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดไม้450มิลลิลิต
3: รบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
4: ิวเป็นไรอ่ะ
5: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
4: ไม่มี
6: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
7: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
8: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกันในมุมนึงไปแล้วนะครับถึงดราม่าจากสมีโชตนะครับมาที่วัดจุฬามณีก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับกับทางวัดแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสด้วยช่วงนี้นะครับเราจะพูดคุยเพิ่มเติมนะครับกับทางวัยยาวัจกรวัดจุฬามณีครับคุณวิวัฒโตเหมือนอยู่ในสายกับเรานะครับพี่วิวัฒสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
10: ครับพี่วิวัฒครับก็ต้องเรียนถามเลยนะครับตกลงไอ้ข่าวที่มันออกมาเนี่ยมันเชื่อมโยงมาที่วัดจุฬามณีได้ไงฮะทั้งเรื่องของสีกาก็ดีเรื่องของเงินอะไรต่างๆก็ดีเรื่องของวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยครับพี่วิวัฒครับ
11: ครับผม
10: ครับมันมีอะไรที่เราอยากจะชี้แจงไหมฮะว่าข่าวที่ออกมามันไม่ได้หมายถึงวัดจุฬามณีอะไรเงี้ยครับ
11: อ๋อก็คงจะเป็นเหมือนกับที่ได้พูดคุยกันเมื่อ2วันก่อนนะครับว่าที่ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข่าวจากเฟซหรือจากเพจต่างๆนานาที่เชื่อมโยงมาเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วตรวจสอบกับที่เราเป็นที่วัดเราเป็นอยู่เนี่ยนั่นก็คงไม่ใช่วัดจุฬามณีครับ
10: ครับครับ
11: น่าจะเป็นที่อื่นไม่ว่าจะเป็นกรณีของสีกาซึ่งเหมือนผู้ที่พัดพิงเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าเป็นการที่เชื่อมโยงไม่ถูกต้องนะครับ
10: อย่างในเรื่องของสีกาเนี่ยส่วนตัวพี่วิวัฒก็อยู่ที่วัดจุฬามณีอยู่แล้วเนี่ยกับทางท่านเจ้าอาวาสหรือพระรูปอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีระแคะระคายเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
11: ก็ไม่เห็นนะไม่เห็นนะโดยเฉพาะผมโฟกัสที่หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสนะฮะ
10: ครับ
11: เพราะว่าเวลาท่านไปไหนมาไหนท่านก็จะมีพระอาวุโสรูปหนึ่งติดตามไปกับท่านตลอดเวลาซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสรวมทั้งบางครั้งบางคราวท่านสะดวกก็จะมีสิทธิ์วัดนะครับติดตามไปด้วยทุกครั้งทุกงานนะครับ
10: ครับครับ
11: ไม่เหมือนจากคนขับรถเรียกว่าท่านหลวงพ่อท่านไม่เคยอยู่ตามลำพัง
10: ไม่เคยอยู่กับสีกาหรือลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงถูกไหมฮะ
11: ถ้ามีสีกาหรือลูกศิษย์ผู้หญิงนี่จะมีพระคุณเจ้า อยู่ด้วยหรือจะมีสิทธิ์วัดนะครับผู้ติดตามที่สนิทชิดเชื้อเช่นคนขับรถของท่านเนี่ยจะอยู่ด้วยตลอดเวลาครับ
10: ได้คุยกับทางหลวงพ่อไหมฮะว่าข่าวที่ออกมาที่ถูกเชื่อมโยงกับสีกาเนี่ยหลวงพ่อท่านว่าไงฮะ
11: พ่อท่านก็เบื้องต้นนะผมไม่ได้เจอหลวงพ่อท่านตอนนี้นะ
10: ครับ
11: แต่ผมก็นึกถึงหน้าหลวงพ่อท่านเมื่อได้ยินคำข่าวท่านก็จะอาจจะสะบดคำคำอ่ะ
10: ครับ
11: สะบดคำคำว่าเอาเงี้ยหรือว่าเอาเงี้ยหรือว่าอ๋ออย
10: ่
11: างนี้เป็นต้นนะใช้คำว่าสะบดคำคำนะครับ
10: โอเคครับครับครับแล้วอย่างเรื่องวัตถุมงคลล่ะครับที่มีข่าวว่าเนี่ยมีอินฟลูบางคนพูดนะฮะแต่เขาอาจจะไม่ได้หมายถึงวัดนี้นะฮะแต่คนไปเชื่อมโยงเนี่ยว่าหมายถึงวัดจุฬามณีหรือเปล่าเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลอะไรต่างๆนานาครับ
11: ส่วนตัวผมนะครับที่ผมรับรู้ที่ผมสื่อสารที่ผ่านมาคือมีกลุ่มคนมีคณะบุคคลเข้ามาขอสร้างนะคือผมไม่ได้อ้างอิงใครทั้งสิ้นนะครับ
10: ครับ
11: เพราะว่าด้วยตัวผมเองก็เป็นคนที่อยู่วัดมานานพอสมควรนะครับแล้วก็มีโอกาสเข้าไปช่วยดูแลกิจการของวัดในบางส่วนนะครับที่เท่าที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยก็รับทราบว่ามีคณะบุคคลผมใช้คำคณะบุคคลนะ
10: ครับ
11: มีองค์กรมีกลุ่มคนหรือมีบุคคลไปขออนุญาตจะสร้างมีนะครับแต่หลวงพ่อท่านไม่ได้อนุญาตหลวงพ่ออนุญาตนะครับโดยท่านก็มีเหตุผลในการที่จะต้องมีองค์คณะที่จะร่วมกันนะครับแล้วก็ในเหตุผลอื่นๆเช่นวัตถุประสงค์อะไรดังที่ได้เคยมีลูกศิษย์วัดท่านอื่นท่านได้สื่อสารไปแล้วนะครับก็แต่ถามว่าจะเป็นอินฟูหรืออะไรฟันเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้เห็นกับตานะครับ แต่ผมรู้แต่ว่ามีเนื่องจากว่าผมเป็นผู้เก็บเอกสารนะเอกสารที่บางครั้งก็มีหนังสือขออนุญาตสร้างซึ่งท่านดูแล้วมันไม่แน่ใจเงี้ย
10: ครับ
11: หรือคณะลูกศิษย์คณะกรรมการที่มีส่วนการจัดสร้างวัตถุมงคลของวัดเนี่ย เขาไปดูแล้วก็ไม่แน่ใจเนี่ยเขาก็จะไม่เอาดีกว่าเนี่ยเราไม่เอาดีกว่า
10: แปลว่าที่ผ่านมาแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยการจัดสร้างวัตถุมงคลของทางวัดจุฬามณีเนี่ยวัดเป็นคนสร้างตลอดเลยไหมฮะ
11: ถูกต้องครับถูกต้องหลวงพ่อท่านจะเป็นผู้จัดการผมใช้คำว่าหลวงพ่อนะ
10: ครับ
11: ท่านจะเป็นผู้จัดสร้างโดยที่มีการมีส่วนร่วมของคณะศิษย
10: ์
11: ของคณะกรรมการที่มีความสามารถนะคือหลวงพ่อท่านเนี่ยจะมีความถนัดในเรื่องการออกแบบประกอบกับการที่ท่านมีวัตถุประสงค์ในการที่เป็นสาธารณประโยชน์หรือการบูรณะประสิทธิ์ของภายในวัดแต่ในเรื่องของการจัดการเนี่ยก็จะมีหากับลูกศิษย์ลูกหาหรือคณะกรรมการที่มีความสามารถมีความรู้ด้านต่างๆเข้ามาร่วมด้วยเช่นกันครับ
10: ครับครับครับเอ๊ะประเด็นหนึ่งที่อาจจะเชื่อมโยงกันนะฮะแล้วก็คนเห็นจากหลายๆวัดที่ผ่านมาที่เป็นข่าวนะครับว่าบางวัดเนี่ยอาจจะมีการแบ่งบัญชีบริจาคครับเช่นบัญชีเข้าวัดบัญชีเข้าส่วนตัวท่านเจ้าอาวาสบัญชีมูลนิธิของที่วัดจุฬามณีเนี่ยมีแบ่งอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
11: บัญชีที่แปะไว้เราให้คนทำบุญที่วัดทุก QR code นะครับจะเข้าชื่อบัญชีวัดจุฬามณีทั้งหมดครับจะไม่มีใครการว่าแปะบัญชีมาให้เข้าชื่อเจ้าวาด
10: ครับ
11: ไม่มีครับไม่มีผมยืนยันว่าไม่มีเพราะผมคนดูแลบัญชีของวัดนะผมเห็นบัญชีของวัดทั้งหมดทั้งสิบกว่าเล่มเนี่ยจะมีไว้ในกรณีที่วัดจุฬามณีเพื่อซื้อที่ดิน
10: ครับ
11: วัดจุฬามณีเพื่อต้องอุโบสถวัดจุฬามณีเพื่องานทิ้งกระจาดจะไม่มีคำว่าพระชื่อเจ้าวาด
10: ครับ
11: นะครับเปิดรับทำบุญเพื่อในนามในบัญชีชื่อเจ้าวาดจะไม่มีทั้งสิ้นครับ
10: อ๋อแล้วมีบัญชีแยกตั้งเป็นมูลนิธิอันนี้มีไหมฮะที่วัด
11: ที่วัดมีบัญชีอยู่สองที่องค์กรมูลนิธิอยู่สองบัญชีนะครับชื่อบัญชีมูลนิธิพระหลวงพ่อเนื่องโควิโตนะครับซึ่งเป็นบัญชีที่หลวงพ่ออดีตเจ้าวาดท่านได้มรณภาพแล้วก
10: ็
11: เมื่อคณะกรรมการศิษย์และคณะนั้นได้ตรวจสอบทรัพย์สินของหลวงพ่อแล้วเอามีเงินสดอยู่ท่านหลวงพ่ออิฐนะครับก็เลยบอกว่าไม่อยากจะให้เงินทองในสูญหายไหนคือเอาเงินทั้งหมดนั้นตั้งเป็นมูลที่หลวงพ่อเลื่อนโคยโทรนำต่อผลทั้งหมดนะครับเพื่อการสาธารณประโยชน์ทั้งสิ้นซึ่งจะมีการประชุมกรรมการของมูลที่แล้วก็เบิกจ่ายกันโดยใช้เพียงแค่ดอกนะครับดอกของมูลที่เอามาใช้ในการสาธารณประโยชน์เท่านั้นครับเงินต้นจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ29ล้านปัจจุบันนี้ก็สมทบเพิ่มไปประมาณ30ล้านเศษครับ
10: ครับครับครับแปลว่าบัญชีส่วนตัวของพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดเองเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนนี้ไหมฮะ
11: ไม่ถ้าไม่ได้มาใช้ครับหลวงพ่อไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปใช้สิ้นนะครับ
10: ครับ
11: เรียกว่าแต่ท่านมีปณิธานชัดเจนว่าเงินวัดไม่ยุ่งเงินมูลที่เงินหลวงปู่เนื่องท่านไม่ยุ่งแต่ว่าที่ว่ามีดอกผลนะครับดอกผลเท่านั้นที่จะเอามาใช้ในการทำบุญ
10: ครับ
11: ประจำปีของวัดทำบุญเพื่อการสร้างกุศลและการต้มวัวสดดี
10: เอาดอกมาใช้
11: มึงเรียนวิทยาศาสตร์ครับ
10: ครับครับครับแล้วถ้าสมมติชาวบ้านถวายมาเป็นปัจจัยเป็นเงินสดล่ะครับตรงนี้ทางวัดจัดการยังไงฮะ
11: ในการจะทำบุญถ้าเป็นเงินสดครับก็หนึ่งจะมีเจ้าที่ถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่นะก็จะเป็นมีเจ้าที่ธนาคารมารับบางครั้งเนี่ยถ้าผมรู้เนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเอาเงินก้อนนั้นไปรับฝากทันทียกอย่างเช่นหลวงพ่อเนี่ยท่านสมมุตินะมีญาติโยมเอาเงินมาสดมาถวายส่วนตัวเจ้าวาดพูดตรงๆเลยนะผมเห็นกับตามีหลักฐานทางการเงินเข้าบัญชีหลวงพ่อจะเรียกผมเข้าไปเลยว่าเอาเงินก้อนนี้ไปเข้าบัญชีมูลที่ทีเอาเงินก้อนนี้เข้าบัญชีนั้นอ่ะบัญชีที่เขาบอกว่าแต่เขาบอกซื้อที่ดินต้องเงินไปเข้าบัญชีเล่มซื้อที่ดิน
10: ครับ
11: แต่เขาบอกเอางานนี้เอาไปทิ้งกระจาดนะ50,000บาทก็จะเอาไปเข้าสมุดบัญชีเล่มที่เป็นงานสาธารณสุขงานกระจาดของวัดครับ
10: โอเค
11: แต่ก็เมื่อถึงคราวจะเบิกจ่ายก็คือมีใบแจ้งหนี้
10: ครับ
11: ผมเรียกใบเจ้าเนี่ยนะก็คือว่าจะต้องจ่ายแล้วมีโรงเรียน
10: มีขั้นมีตอนของขั้นของเขานะฮะ
11: ครับก็จะได้ให้หลวงพ่อหนึ่งบรรยายวัชปล่อยขั้นหนึ่งไปเบิกเงินแล้วมาจ่ายตามนะตามใบเจ้าเนี่ยครับ
10: อ๋อ
11: แล้วก็มีการทำบัญชีส่งสำนักพระพุทธศาสนาตามที่ระเบียบของคณะสงฆ์กำหนดเดือนละหนึ่งครั้ง
10: ครับ
11: ทางวัดจะมีการถอนเงินออกจากบัญชีวัดเนี่ยเป็นระยะเวลาชัดเจนครับเดือนละสองครั้งซึ่งในเรื่องของการถอนเงินเนี่ยผมไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบด้วยจะเป็นบริวารจะปล่อยท่าน
10: อ๋อเอ๊ะมีวัยยากี่ท่านครับที่วัด
11: เราจะไม่ถอนทำเพื่อที่วัดมีวัยยาวิทยากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่2ท่านครับ
10: อ๋อครับครับครับอ่ะสุดท้ายครับเพื่อความเป็นธรรมนะวันนี้จะได้พูดคุยกับทางท่านวัยยาด้วยนะฮะพอมีข่าวกระแสข่าวเชื่อมโยงมาถึงวัดจุฬามณีเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันถึงขนาดว่ามีตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบอะไรอย่างนั้นเลยไหมฮะตอนนี้
11: ถ้าถามว่ามีเจ้าที่ลงมาตรวจสอบนะตามกระแสนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าอย่างไรก็ดีนะครับคาดว่าเดี๋ยวคงจะมีเจ้าที่จากจังหวัดเนี่ยเข้ามาสอบถามเพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติ กรรมหรือปฏิบัติงานของวัดนั้นอยู่กับร่องกับรอยอยู่ตามแนวทางที่ถูกต้อง

0: ามระเบียบหรือไม่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: แต่ปัจจุบันนี้อันกระแสยังไม่มีแต่คิดว่าเขาคงจะมาตามช่วงเวลาที่ส่วนราชการเขากำหนดนะครับ
1: อ๋อโอเคซึ่งถ้ายังไงก็ยินดีให้ตรวจสอบอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะ
0: ครับกับในส่วนนี้เพราะว่าหนึ่งเรารายงานทุกเดือนเรื่องการตรวจสอบถ้าเป็นไปตามข้อร้องเรียนข้อกล่าวหาในเรื่องของเชิงชุดสาวตรีหรือการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ผิดประเภทหร
1: ือ
0: การยักยอกเนี่ยพร้อมตรวจสอบครับ
1: โอเค
0: พร้อมตรวจสอบกับหลวงพ่อไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้น
1: ครับ
0: หลวงพ่อและพระสังฆาธิการลูกอื่นนะครับไม่มีพฤติกรรมเช่นนั้น
1: โอเคได้ครับวันนี้สอบถามวิทยาเท่านี้ก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอีกมุมนึงนะฮะต้องเปิดพื้นที่นะครับให้ทางวัดจุฬามณีได้ชี้แจงด้วยนะครับถึงข่าวลือต่างๆนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะฮะตอนนี้พักเบรกครู่เดียวครับ
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซลิเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซลิเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
4: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
5: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
6: ยังเบื่อง
7: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี
8: ่น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
9: ฟินเวอร์เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
10: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
11: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
12: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
13: ้หอมฟิน
12: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้2นี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
14: อร่อยดีดีดีดีสถีนาใหม่เซธีนา
15: พูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
16: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
17: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
16: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
18: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
17: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
16: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
19: ์ Like the Soy
0: 300 milliliters Be your original
3: Like the Soy Original
10: Number 1 brand Thailand 300 milliliters
1: Like the Soy อร่อยคุ้มค่า
4: It's real
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
18: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่อัปปาเช
14: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
2: ่ I love อัปปาเช
15: ่ Is that good?

0: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย

0: Another time now dude.
1: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
2: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้นท์

0: แย่แล้วลืมเขย่าขวดจริยาครบมั้ยเนี่ย
1: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
2: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
3: เป็นฉลากก่อนใช้ยา
4: เมื่อความสนุกถูกคัดใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
5: หนึบแดงนัวแดง
6: แดงมันเด็ดทุกคน
4: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
9: อร่อย
10: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
11: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วยการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทเดเอนแฟนคอน
12: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับวันนี้เราพูดคุยเรื่องของวงการพุทธศาสนานะครับจากสมีโชติสู่รามาวัดจุฬามณีเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดคุยกับทางวายาวัจกรวัดจุฬามณีไปแล้วนะครับหลายเรื่องราวหลายข่าวลือเนี่ยทางวายาท่านปฏิเสธนะครับแล้วก็ยินดีที่จะให้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้ก็ต้องหันมาถามทั้งสองท่านตรงนี้ก่อนนะถามพี่โยเซียนพระของเราต่อเลยว่าพี่โยเคยไปที่วัดจุฬามณีเมื่อสักครู่เนี่ยทางวายาท่านก็อธิบายนะฮะว่าบัญชีวัดมียังไงบ้างนะฮะท่านเจ้าวาดถ้าได้เงินสดมาจะเป็นยังไงอ่ะส่วนตัวประสบการณ์เป็นยังไงที่ผ่านมา
13: คือต้องบอกว่าจริงๆประสบการณ์ของการไปวัดเนี่ยผมไปเยอะมากปกติเนี่ยเวลาเราไปกราบพระก็จะมีทำบุญที่ตู
12: ้
13: ค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรแล้วก็ใส่ไปก็จะเป็นเงินสดหรือพอเราเข้าไปกราบหลวงพ่อเนี่ยเราก็ถวายเป็นเงินสดนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การบริหารจัดการนะประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมยกตัวอย่างหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเนี่ยก็คือก็มีข่าวเนาะในการเขาเรียกว่าระบบของการรับเงินสดก็คือเงินสดเนี่ยมันก็พอรับไปมันไม่สามารถนับตัวเลขได้ใช่ไหมครับมันก็ถือไปเนี่ยประมาณสัก5ล้านมันอาจจะเข้าแบงค์แค่ล้านหนึ่งก็คือมันเกิดเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็คืออย่างวัยวัชกรหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ยักยอกเงินซึ่งมีข่าวเมื่อเกิดขึ้นเมื่อประมาณถ้าคนจำไม่ผิดก็ประมาณสัก 4-5 ปีก่อนนะครับก็เอาเงินไปซุกไว้ในโอ่งที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะเงินเยอะคือผมไม่ได้กล่าวหาวัดไหนแต่ว่าระบบเดี๋ยวนี้มันต้องความคิดผมนะมันต้องมีทั้งกล้องทั้งอะไรเพื่อโปรเทคทางวัด
12: คือความโปร่งใส
13: เพื่อความโปร่งใสนะครับหรือมารับมาเนี่ยเอามาเทเหมือนกับยกถังมาก็มันมีกล้องนี
12: ่
13: ก็มาเทนับกันตรงนั้นผมว่าอันนี้มันก็โปร่งใสสำหรับเป็นเครื่องป้องกันสำหรับการบริหารงานของวัดดีกว่าผมใช้คำนี้นะครับไอ้ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าถามผมนะผมเป็นคนทำบุญเนี่ยผมใส่หมื่นหนึ่งผมก็ไม่รู้หรอกเข้าไปไหนก็ไม่ได้สนใจมากมายขนาดนั้นแต่ว่ากลัวแค่ว่ามีความเป็นห่วงว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะมีคนมาใส่ใช้คำว่าใส่ร้ายหรืออะไรมีการยักยอกเงินหรือเพราะว่าพอเป็นวัดดังปุ๊บอ่ะแน่นอนนะคนทุกคนก็มา watching ติดตามอยากจะรู้ทุกอย่างของวัดแน่นอนเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นสิ่งที่ผมคิดคือมันน่าจะมีอะไรที่เป็นเกราะป้องกันในการบริหารงานของวัดนะอย่างเช่นเรื่องกล้องเรื่องการเอาเงินตู้มานับเงินทุกเย็นหรือให้เห็นเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นเครื่องโปรเทคนะความคิดผมนะ
12: คือวัดก็จะได้บริสุทธิ์ใจแล้วก็โปร่งใสทุกอย่างด้วย
13: ใช่ครับ
12: ถูกไหมฮะถามในมุมพี่ยุ้ยบ้างนะฮะเมื่อสักครู่นี้วายาท่านชี้แจงพี่ยุ้ยเองก็เข้าวัดนี้อยู่บ่อยๆไปรับงานลวกก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงที่ผ่านมา
14: เป็นที่ผ่านมาก็วัดนี้คือโปร่งใสที่สุดแล้วค่ะเรื่องเงินนี่ท่านเจ้าอาวาสไม่เคยจับเงิน
12: อันนี้จริง
14: จริงเรื่องจริงเลยค่ะ
12: เท่าที่เราเห็นมา
14: ชาวบ้านรู้ทุกคนรู้ไม่เชื่อไปถามใครก็ได้ทุกคนใกล้วัดสมุทรสงครามท่านเจ้าอาวาสไม่เคยจับเงินไม่เคยรับเงินบริจาคไม่เคยรับเงินทำบุญ
12: แล้วเวลาญาติโยมมาถวาย
14: เขาจะมีกรรมการส่วนกลางเป็นเขาเรียกกรรมการนะคะประจำวัดเลย
12: เป็นคนรับ
14: ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่วัดกรรมการวัดเป็นคนรับทั้งหมด
12: เหมือนเวลาคุณยุ้ยนอกจาก
14: ยืนยันได้เลยโปร่งใสแน่นอนทุกขั้นตอนใครที่ไปทำบุญที่วัดจุฬานะคะบอกเลยท่านได้บุญเต็มๆแน่นอนค่ะเงินไม่ไปทางที่เสียหายแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เอาเกียรติของแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเป็นประกันเลยค่ะ
12: โอเคโอเคนะฮะถามในมุมอาจารย์นิดนึงครับว่าตอนนี้เนี่ยคนก็มาโฟกัสนะฮะอย่างที่ผมถามทางวิยาท่านเมื่อสักครู่นี้ว่าบางทีบางวัดนะบางวัดนะฮะบัญชีเยอะหลายบัญชีไม่รู้ไปเข้าไหนมีมูลนิธิตั้งขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าความโปร่งใสตรงนี้มันควรยังไงดีฮะ
15: คือเท่าที่ทราบนะครับหลังจากเกิดเหตุเคสของหลายๆเรื่องมากขึ้นเกี่ยวเรื่องพระกับเรื่องวัดนะครับมติมหาเถรสมาคมก็ได้มีการออกประกาศให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเช่นจะต้องมีบัญชีรับจ่ายรายเดือน

0: ครับแล้วก็การบริจาคเงินให้กับวัดเนี่ยจะต้องเน้นทำเป็นรูปอีโดเนชั่นมากยิ่งขึ้นก็จะได้ตรงโปร่งใสนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องของการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกอะไรเงี้ยแต่ก็ตามผมได้มีโอกาสไปกราบพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายรูปนะครับ
1: ครับ
0: ท่านแค่ข้อสังเกตมาท่านก็บอกว่าอยากจะสะท้อนว่าพระเองเนี่ยก็มีศีล227ข้ออยู่แล้วฉะนั้นบางทีเนี่ยมีการออกกฎกติกามากขึ้นเนี่ยแทนที่ท่านจะไปสนใจให้ความสนใจเรื่องของหลักธรรมคำสอนจะได้เผยแพร่หลักธรรมคำสอนนะครับก็กลายเป็นจะต้องมายุ่งเรื่องระบบการตรวจสอบนี่แหละครับฉะนั้นจะทำอย่างไรให้เกิดความสมดุล นะครับ ก็คือไม่ได้เข้มงวดกับท่านจนเกินไปและขณะเดียวกันผมว่ากรรมการวัดเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะช่วยโดยเฉพาะคนในชุมชนเองแหละครับที่วัดตั้งอยู่จะทำให้วัดเนี่ยดำรงคงอยู่ได้ก็เพราะต้องเราต้องช่วยกันนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับ
1: ครับครับนะฮะทีนี้ขออนุญาตกลับไปที่พี่โยนิดนึงเรื่องของวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยมันมีข่าวว่าหลังจากที่เพจต่างๆเริ่มออกมาเปิดหรือเตรียมจับพระดังยิ่งกว่าสมีโชติเนี่ยทำให้เซียนพระผวากันไปหมดแล้วตอนนี้เรื่องของเครื่องรางเก็บไว้เดี๋ยวจะขายไม่ออกอันนี้จริงไหมพี่
2: อันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงถ้าสมมติเหมือนกับว่าถ้ารู้ข่าวก่อนใช่ไหมครับว่าวัตถุมงคลเนี้ยเกิดมีข่าวสมมติถ้าเป็นผมนะ
1: ครับ
2: ถ้ารู้ข่าวก่อนท่านโชติหรือเจ้าคุณโชติเนี่ยมีปัญหาขึ้นเนี่ยผมก็รีบไปเทขายหมดเพราะว่ามันอย่างน้อยสุดอ่ะเราก็ราคาเราก็ดีกว่าคนอื่นอ่ะเพราะในวันนี้อย่างที่เห็นน่ะก็คือราคามันตกจริง
1: ๆ
2: เพราะว่าคนเลิกนับถือเนี่ยมันก็แน่นอนวัตถุมงคลมันก็เป็นอะไรที่จริงๆวัตถุมงคลมันเหมือนเครื่องตัวแทนไงพอเป็นตัวแทนปุ๊บมันไม่ใช่อย่างที่เราศรัทธามาก่อนเนี่ยมันก็เหมือนกับผมใช้ว่าเศษเหล็กก็แล้วกันจะได้สบายใจนะมันเหมือนเศษที่มันไม่มีค่านะ
1: ครับ
2: สำหรับชาวพุทธนะครับผม
1: แต่ทีนี้ประเด็นนิดนึงครับกรณีของอดีตพระโชติเนี่ยมันมีคลิปหนึ่งนะฮะที่อดีตนายตำรวจคนหนึ่งนะฮะพลตำรวจสันเพชรเนี่ยเคยออกมาขอใช้คำว่าวิพากษ์วิจารณ์ก็แล้วกันอย่างรุนแรงถึงอดีตพระโชติในอดีตมาแล้วเนี่ยตรงนี้พี่โยมองเรื่องนี้ยังไง
2: คือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับสำหรับผมนะผมเป็นคนหนึ่งก็แล้วกันแล้วผมก็เรื่องของถ้าหลังจากนี้แล้วคนที่ปลุกเสกวัตถุมงคลนี้จะเป็นของปลอม
1: ครับ
2: หรือมันไม่สามารถใช้ได้เนี่ยผมมองเรื่องของจริงๆมันเท้าจตุคามเราใช้ไปทุกวัด
1: ครับ
2: ใช้คำนี้ก็แล้วกันถ้าเราคิดให้เป็นนะเรากราบวัดไหนก็ได
1: ้
2: ผมไม่พูดตรงๆเลย
1: อย่าไปยึดติดถูกไหมฮะอ
2: ย่าไปยึดติดเราขนาดเรามีพระพุทธรูปที่บ้านจตุคามเรายังกราบที่บ้านเลยแล้วทุกคนก็สามารถมีจตุคามประเทศตั้งที่บ้านได้ก็ได้นะแล้วก็กราบผมว่าถ้าเกิดเรามานั่งคิดว่าจะต้องกราบที่วัดนี้เท่านั้นเนี่ยมันเหมือนการยึดท่านจตุคามไว้กับผมคนเดียวอ่ะไม่ให้คนอื่นข้ามายุ่งนะอันนี้ของผมคนเดียวต้องมากราบที่ผมเพราะนั้นเหมือนที่ผมพูดฮะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องรางของขลังหรือแม้กระทั่งท้าวเวสสุวรรณหร
1: ือ
2: วัดจุฬามณีอย่างเงี้ยเราก็ไปกราบวัดจุกเชอก็ได
1: ้
2: มันเหมือนกัน
1: ถ้าเรา
2: ไม่ได้ซับซ้อนเยอะนะครับเราแค่มีจิตระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตระลึกของเราอ่ะเราจะอยู่ตรงไหนไม่ต้องมีวัตถุมงคลก็ได
1: ้
2: อยู่ในคอเนี่ยนึกถึงนะผมว่าทุกคนก็สำเร็จได้เพราะนั้นผมดูจากคลิปแล้วมันเป็นเรื่องในมุมผมนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่ท่านพูดถึงคนคนนี้ไม่ดีหรืออะไรก็ตามซึ่งพระเอิญจริงๆคลิปนี้มันออกแต่ปี44แล้วนะมันเพิ่งมาออกเพราะว่าพอเอิญลายชื่อเนี่ยมันไปตรงกับคุณโชติพอดีนะมันก็เลยทำให้ต้องไปลือออกมาคุยว่าเอ้ยเนี่ยท่านสันเพชรเป็นคนพูดนะว่าคนนี้ไม่ดีแล้วคนที่พูดถึงนะ2คนที่ตายแล้วนะก็คนที่3เนี่ยก็ท่านโชตินี่คนที่3นะก็เป็น3คนที่พูดถึงกล่าวในคลิปนั้นเองนะครับ
1: โอเคนะอ่ะทีนี้ให้พี่ยุ้ยพูดตรงนี้นิดนึงฮะว่าตอนนี้ดราม่าที่มันถาโถมมาจนถึงขนาดต้องไปหาตำรวจมาแล้วเนี่ยเราได้รับผลกระทบยังไงบ้าง
3: กระทบตอนนี้เยอะมากเลยแต่อย่างแรกเลยกลัววัดโรงเรียนหน่วยราชการกลัวเขาไม่กล้าจ้างก๋วยเตี๋ยวหนูไปเลี้ยงอะค่ะกลัวแบบว่า
1: เราต้องเปลี่ยนชุดไหมเนี่ยหลังจากนี้เนี่ย
3: ชุดยุ้ยเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะสมมติว่าไปโรงเรียนยุ้ยก็ชุดนักนารีชุดนักเรียนไปสนามกีฬา
1: ได้หมดนะ
3: ได้หมดทุกชุดอยู่แล้วปกติอะค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าต้องโป๊อย่างเดียวนะ
3: ไม่ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อนี่
3: ค่ะตามคอนเซปต์อันนี้ท่านผอ.ค่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวค่ะเลี้ยงเนตรนารีเลี้ยงลูกเสือเราก็เป็นชุดเนตรนารีให
1: ้
3: ค่ะมีอันนี้ก็งานอันนี้ยุ้ยไปเลี้ยงเองค่ะ
1: เสื้อยืดปกติ
3: วันเกิดท่านเจ้าวาดวัดจุฬามณียุ้ยเปิดโรงทานเลี้ยงเองเนี่ยไม่มีคนชมเนี่ยไม่มีคนแชร์ไม่มีคนชมเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเอาก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงเองเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
1: เลี้ยงฟรีเลยเหรอ
3: เลี้ยงฟรีแจกฟรีเลยค่ะ
1: อ๋อคือแล้วแต่ธีมถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วแต่คอนเซปต์นะ
3: ใช่บางคนก็บอกว่าเป็นธีมสายเดี่ยวแล้วก็มีเสื้อคลุมก็ได้

0: ่ะใช่ค่ะไปหลายที่มาก
1: อ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวช่วงท้ายเรากลับมาสรุปประเด็นนี้กันหน่อยนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับทางหน้าจอช่องวัน31ไม่อยากให้พลาดนะครับถึงเวลาสลับอารมณ์นะครับมาช้อปปิ้งสินค้าดีๆจาก GMMO Shopping นะฮะใครที่เจอปัญหาเรื่องค่าไฟแพงวันนี้มีตัวช่วยมาฝากกันติดตามจากคุณมะเหมียวครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอาสปอตแบบไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์รุ่นที่สว่างที่สุดของเราเลยมาฝากกันแล้ววันนี้โปรดีมากๆด้วยนะคะห้ามพลาดใครที่ค่าไฟแพงเนาะช่วงนี้นะคะเวลาฝนตกเอ้ยบ้านมืดตกเย็นเนี่ยมันมีมุมมืดมีมุมอับนะคะอย่าปล่อยให้บ้านมืดค่ะอันตรายเนาะฉะนั้นบางทีจะเปิดไฟข้างบ้านให้มันสว่างทั้งคืนก็เปลืองไฟสิ้นเดือนมาค่าไฟแพงอีกวันนี้ทางเลือกของเราก็คือนี่เลยไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์รุ่นนี้ 4,000 วัตต์เลยเดี๋ยวไปพบกับพ่อแม็กค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีฮะคุณผู้ชมฮะแน่นอนฮะช่วงนี้หน้าฝนเนาะหลายๆพื้นที่มืดเร็วหลายๆพื้นที่มีไฟดับเป็นครั้งคราวนะฮะฉะนั้นอย่าปล่อยให้บ้านมืดบ้านมืดเนี่ยนอกจากจะเรื่องของขโมยขโจรแล้วมันก็ยังมีสัตว์ร้ายที่มากับน้ำด้วยนะฮะหรือบางทีเราก็เดินสะดุดหกล้มเหยียบเศษแก้วเศษตะปูฉะนั้นเปิดให้ไฟสว่างไว้ก่อนแต่ถ้าจะให้ไฟสว่างทั้งบ้านเนี่ยหลายคนก็กังวลเรื่องของค่าไฟเนาะค่าไฟมีแต่แพงขึ้นแพงขึ้นตลอดเวลาจะติดไฟเพิ่มก็ไหนจะเรื่องของค่าช่างค่าบริการอะไรต่างๆติดโซลาร์เซลล์ฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้เอา 4,000 วัตต์มาฝากนี่คือซีเล็กฮะเป็นซุปเปอร์สปอตไลท์โซลาร์เซลล์ได้ไปปุ๊บติดตั้งได้เลยติดตั้งง่ายไม่ต้องง้อช่างฮะที่สำคัญเป็นไฟโซลาร์เซลล์คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ต้องเสียค่าไฟแล้วจ้ะและรุ่นนี้เลือกรุ่น 4,000 วัตต์มาให้เพราะหลายคนบอกว่าเนี่ยเห็นขายมาแล้วตั้งแต่500 1,000 วัตต์ 1,500 วัตต์ 2,000 วัตต์ 3,000 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วมันสว่างแค่ไหนดูเอาด้วยตามืดทั้งซอยแต่ดวงเดียว 4,000 วัตต์คือสว่างพรึบแบบนี้เลยฉะนั้นจะไปติดมุมไหนในบ้านมันก็สว่างฮะหลายคนบอกว่าติดรุ่นเก่าไปหน้าตาเหมือนกันเลยจะรู้ได้ไงว่าอันเก่ากับอันใหม่อันไหนสว่างกว่ากันมีอุปกรณ์ฮะนี่เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างไฟเขาเรียกช่างภาพเนี่ยมันก็จะวัดได้ประมาณนี้เน
2: า
3: ะรุ่นเก่าก็ประมาณเลข 1,500 ประมาณนี
2: ้
3: ถ
2: ้
3: าเป็นรุ่นใหม่หูดูได้ตาสว่างจ้าเลย
2: ต่างกันมากนะ
3: 4,000 กว่า 3-4,000 นะคุณผู้ชมฮะนี่คือตัวเลขของค่าความเข้มข้นของแสงฉะนั้น 4,000 วัตต์เลขมันวัดมาได้จริงแบบนี
2: ้
3: ม
2: ั่
3: นใจฮะติด 4,000 วัตต์ไปได้เลยจัดไปฮะวันนี้ได้ไป2ชุด2ดวง
2: อ๋อแบบนี้เลย
3: ในสองที่มีของแถมให้เป็นไฟสนามโซลาร์เซลล์เหมือนกันนะอันนี้เป็นลักษณะของเสาคุณปักได้เลยอันนี้ก็เป็นโซลาร์เซลล์เช่นเดียวกันให้อีก2ชิ้นรวมทั้งแว่นกันแดดฮะอันนี้ UV 400แถมไปด้วยอีก1อันทั้งหมดเนี้ยตอนแรกมันจะ 1,590 วันนี้ลดอีก200เหลือแค่ 1,390 บาทเองจ้า
2: ราคาดีมากๆฉะนั้นดูอยู่นะคะมีแค่90เซตเท่านั้นโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252หรือสแกน QR code ก็ได้เนาะ
3: ถูกต้องฮะติดก่อนเลยคุณผู้ชมฮะยิ่งติดเร็วก็ยิ่งประหยัดค่าไฟเร็วนะแล้วก็ราคานี้นะคุณแค่ประหยัดค่าไฟเดือนละ 2-300 นะแป๊บเดียวได้ทุนคืนแล้วได้ไปปุ๊บ1ชุดมันจะมี3ชิ้น
2: อ่ะ
3: 1ก็คือตัวแผงโซลาร์เซลล์เนาะจะเป็นแผงแบบนี้นะฮะติดให้โดนแดดตลอดทั้งวันนะแล้วก็มีสายไฟให้นะฮะคุณก็ลากสายไฟยาว5เมตรมาเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟสปอตไลท์แบบนี
2: ้
3: หลังจากนั้นเขาก็จะมีรีโมทให้ใส่ฐานให้เรียบร้อยติดตั้งทุกอย่างเสร็จปุ๊บกดปุ่มสีแดงเลยเป็นปุ่มอัตโนมัติทีนี้อัตโนมัติคืออะไรคือตอนกลางวันเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาจะอยู่ในช่วงของการชาร์จเพราะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เนาะพอตอนกลางคืนเขามีเซ็นเซอร์อัตโนมัติที่เขาจะรู้เองว่ามืดแล้ว
2: มืด
3: ไฟก็จะติดเองอัตโนมัติแบบนี้กลางวันชาร์จกลางคืนใช้วนไปแบบนี้จะติดกี่ปีกี่ชาติก็ไม่เสียค่าไฟเพิ่มและก็รับประกันให้ด้วย1ปีเนาะแล้วก็ตอนเช้าฟ้านี่พอฟ้าสว่างก็กลับเข้าสู่โหมดชาร์จอีก1รอบ
2: อ๋อใช้งานง่ายมากติดตั้งง่ายด้วย
3: เอาไฟมาเยอะเลยมะเหมียวเดี๋ยวลองดับไฟในสตูดิโอสักนิดนึงได้ไหมฮะดิมไฟลงหน่อยฮะนี่ไงบ้านคุณก็จะสว่างแบบนี
2: ้
3: ขอบคุณมากฮะเอาไฟขึ้นได้แล้วฮะนี่พอตอนเช้าปุ๊บเขาก็กลับมาชาร์จแบบนี
2: ้
3: นี่คือพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเลือกที่คุณจะได้ความสว่างยาวนานตลอดทั้งคืนแบบจ้า 4,000 วัตต์ที่สำคัญไม่ต้องเสียค่าไฟเพิ่มสักบาทโปรดีมากๆฮะ 1,390 บาทได้หมดนี้เลย
2: ค่ะทั้งหมดนี้นะคะไปส่งฟรีถึงหน้าบ้านอุปกรณ์ให้ครบจบแล้วเลยแค่โทรมาที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ค่าไฟฟรีตลอดชีพไปเลยแต่ย้ำอีกนิดนึงว่าตัวนี้วันนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินไปจ่ายที่หน้าบ้านมีรับประกันไหมพ่อ
3: รับประกัน1ปีฮะนี่เป็นไฟโซลาร์เซลล์ที่กล้ารับประกันให้ด้วย1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเบอร์เดิมนี่แหละเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีนะฮะนี่เป็นรุ่นที่สว่างที่สุดของเราฉะนั้นไม่ต้องรอฮะซื้อก่อนประหยัดก่อนรีบประหยัดตั้งแต่วันนี้รับรองเลยคุณจะช่วยประหยัด

0: ่าไฟได้อีกเยอะเลยหลายคนบอกว่าช่วงที่หน้าฝนฝนตกหนักมากบางคนอาจจะไม่ได้ติดสูงอาจจะติดเตี้ยหน่อยรดน้ำต้นไม้ไปโดนน้ำกระเซ็นไปใส่ได้ไหมแช่ตู้ปลาเลยฮะเนี่ยอยู่ในน้ำ
1: ขังก็ยังอยู่รอด
0: ถูกต้องเนี่ยอยู่ในน้ำเลยนะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยรับรองได้ว่าสว่างแน่แม้สถานการณ์น้ำท่วมแม้จะเปียกน้ำแค่ไหนตรงนี้มันเป็น IP68 ฮะกันน้ำกันฝุ่นกันแดดกันฝนได้อย่างสมบูรณ์แบบนี้เลยและไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจะกลางไร่กลางทุ่งกลางนาไฟฟ้าเข้าไม่ถึงน้ำจะท่วมน้ำจะสูงแค่ไหนไฟโซลาร์เซลล์จะติดอยู่ตลอดเวลาฮะรับรองได้เลยว่าเนี่ยแหละคุณจะอยู่ตรงไหนก็สว่างสว่างจ้ะที่สำคัญเอาไปกับคุณได้ทุกที่ด้วยนะ
1: ใช่แล้วจะชาร์จแบบนี้ก็ได้ใครจะเป็นสายแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยต้องการไฟที่แบบว่าไปแบบอยู่บนป่าบนเขานะคะชาร์จไว้แล้วก็ใช้กลางคืนได้แบบนี้เลยสว่างจ้าทั้งคืนแน่นอน
0: ถูกต้อง
1: แล้วย้ำค่ะนะคะตัวนี้เห็นไหมนี่
0: มันจะมีขาตั้งขาวาง
1: ขาตั้งวางไว้เนาะเอาไปวางเอาไปแขวนนะคะหรือจะวางบนพื้นหรือจะติดตามต้นลงต้นไม้ได้ไหม
0: เวลาได้ดิเวลาคุณชาร์จเสร็จแล้วนะเรียบร้อยนะคุณถอดไอ้แผงโซลาร์เซลล์ออกก็เอามาใช้เป็นตัวถือแบบนี้เป็นสปอตไลท์แบบนี้ก็ได้นะฮ
1: ะ
0: ฉะนั้น 4,000 วัตต์แบบนี้โอ้โหซอยมืดๆดวงเดียวเอาอยู่เลยนะรวมทั้งของแถมฮะเดี๋ยวแถมเป็นเสาสำหรับสนามโซลาร์เซลล์เหมือนกันนะฮะเนี่ยเนี่ยมันจะไปจะติดเนี่ยคุณเอาไว้ปักนะตามขอบถนนตามขอบทางเดินกันเราเดินตกบ่อถอยชนกำแพงอ่ะปักไว้มันจะเป็นเสาแบบนี้นะฮะอันนี้แถมไปด้วยอีก2ชิ้นฉะนั้นวันนี้ถือว่าได้โซลาร์เซลล์ไปทั้งหมด4ชิ้นเลยนะเป็นสปอตไลท์2แล้วก็ไฟสนามอีก2รวมทั้งแว่นกันแดดเดี๋ยวแถมให้ด้วย 1,390 อันนี้ลดให้อีก200แล้วนะฉะนั้นราคานี้เลยไม่มีค่าส่งฮะส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลย
1: ฉะนั้นโทรได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ค่ะค่าไฟฟรีตลอดการใช้งานเลยหรือสแกน QR Code ก็ได้เพราะว่าตอนนี้สายแน
0: ่
1: นรับประกัน1ปีด้วย
0: รับประกัน1ปีฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเบอร์เดิมเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้จัดไปได้เลยผมอยากให้ทุกคนติดโซลาร์เซลล์ตอนนี้เนาะเพราะว่าค่าไฟมีแต่ขึ้นมีแต่แพงขึ้นอย่าปล่อยให้บ้านมืดฮะตัวอื่นของบ้านมืดได้แต่หน้าบ้านติดสักดวงหลังบ้านติดสักดวง
2: 1
0: 18เซ็นต์สุดท้าย 1,390 บาทแล้วชอบอย่างนึงคือระบบอัตโนมัติต่อให้คุณไม่อยู่บ้านต่อให้ 6:00 น. ทุ่มนึงบ้านมืดแล้วแต่คุณยังกลับบ้านมาไม่ถึงมีคนเปิดไฟให้คุณสว่างทั้งบ้านทุกวันตลอดเวลาจัดไปฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยจ้า
1: ตรงปกแน่นอนค่ะถ้าสั่งวันนี้ย้ำนะคะ1252หรือสแกน QR Code ค่ะนะคะเอาเซตนี้ไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้านอ่ะตอนนี้คุณผู้ชมยังโทรได้อยู่ที่เบอร์1252แล้วก็ไปชมรายการกันต่อค่ะ
3: 1252รีบกดไปนะครับผู้ชมครับ2นาทีสุดท้ายอยากให้ช่างถามทั้ง3ท่านนะฮะสรุปทิ้งท้ายนิดนึงครับอาจารย์ครับช่วงที่ผ่านมาข่าวของพระชั้นผู้ใหญ่กับศรีกาเนี่ยค่อนข้างจะถี่มากขึ้นอาจารย์อยากฝากอะไรตรงนี้หน่อยไหม
4: ครับครับก็ขออนุญาตแบ่งเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับส่วนแรกเรื่องของความเหมาะส
3: ม
4: ทั้งในส่วนของศรีกาเองคือหมายความว่าเวลาจะไปกราบพระเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการปฏิบัติอาจจะต้องเรียกว่าให้เหมาะสมแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการไปอยู่ในสถานที่ไม่อยู่กับพระตามลำพังและขณะเดียวกันบางทีพระเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้คิดในประเด็นเหล่านี้ก็จะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นกับ2คือที่มีการพูดกันมากขึ้นเรื่องบทลงโทษถ้ากรณีสีกาไปมีอะไรกับพระที่มีคนเรียกร้องว่าน่าจะต้องมีบทลงโทษตามกฎหมายคือพูดง่ายๆมีโทษทางอาญาตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่พี่น้องประชาชนคนไทยเพราะว่าอะไรครับสุดท้ายคือต้องอยู่ที่ส.ส.ที่ท่านเลือกเข้าไปว่าจะมีการเสนอยกร่างกฎหมายในประเด็นเหล่านี้ไหม
3: ครับครับครับให้พี่โยฝากทิ้งท้ายเป็นอุทาหรณ์นิดนึงฮะเรื่องราวที่ผ่านมาเยอะเหลือเกินนะพี่โย
5: ใช่ครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างวัดพุทธสวรรค์เนี่ยต้องบอกเป็นวัดเก่าแก่นะครับแล้วก็วันเป็นวัดอารามหลวงแล้วกันแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นการกระทำผิดของเจ้าอาวาสเนี่ยผมมองเป็นเรื่องของบุคคลคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อในจตุคามรามเทพความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆยังคงอยู่กับวัดนี้อยู่แล้วซึ่งปกติชาวพุทธก็แวะเวียนไปกราบกันปกติแล้วเพราะนั้นอยากแยกให้ออกครับคนไม่ดีก็จะต้องออกจากพุทธศาสนานะครับเพราะนั้นแต่วัดคำสัตย์สิ่งศรัทธาแล้วก็คำสั่งสอนยังอยู่กับเราเพราะนั้นเราต้องแยกให้ออกก่อนนะครับเพราะเราชาวพุทธยังเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคู่กับคนไทยตลอดเวลาครับ
3: ครับพี่ยุ้ยฮะมีอะไรอยากฝากทิ้งท้าย
6: ก็ไม่มีอะไรค่ะก๋วยเตี๋ยวแซ่บค่ะแล้วก็จะบอกว่าฝากผลงานเพลงยุ้ยนะคะชื่อเพลงช็อกโกแลตค่ะจากค่าย MEA ซาวประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็อย่าพึ่งค่ะฝากประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำได้ไหมคะตลาดน้ำบางน้อยคอยรักเช้าค่ำวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะ
3: โอเคนะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านที่มาร่วมรายการกันนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณคุณยุ้ยคุณโยครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

ับพี่เพิ่มมอบความรักความคิดถึงมาให้กับสองหนุ่มเพิ่มพีคแบบเต็มหัวใจส่งถึงมือของทั้งคู่ในงานพีคอะพูเพิ่มพีคเอ็กซ์คลูซีฟแฟนมีติ้งที่สองหนุ่มเขาจัดเต็มความใกล้ชิดมาให้แฟนๆแบบเน้นๆทั้งโฟโต้เบเนฟิตที่ทำเอาหลายคนนั้นเขินกันจนแทบหยุดหายใจเลยทีเดียวส่วนความน่ารักก็มีให้อมยิ้มกันแบบจุกๆเพราะเพิ่มพีคเขาเสิร์ฟโมเมนต์ให้เหล่าพี่เพิ่มได้ฟินผ่านโชว์สุดพิเศษอย่างเพลงกลิ่นเกสรแมชอัพกับเพลงครั้งหนึ่งตลอดไปให้แฟนๆได้หายคิดถึง

0: นี้ก็ยังมีเกมสนุกให้กับแฟนๆได้ร่วมจอยและก็ได้สัมผัสตัวตนของทั้งคู่ก็ยิ่งทำให้แฟนๆนั้นตกหลุมรักทั้งคู่แบบซ้ำๆจนถอนตัวไม่ขึ้นเลยล่ะค่ะ
1: ฟินมากค่ะก็คือได้รับความรักกลับไปเยอะมากๆเลย
2: ได้เห็นพี่โพเต้นน่ารักมาก
3: การแสดงหรือโชว์ที่น้องเสือออกมาค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันรับรู้ได้อิ่มใจมาก
4: น้องเต็มที่กับทุกๆงานจริงๆนี่คือสิ่งที่ทำให้เราแบบรักโทผี
2: ดีใจที่มีคนพบเขาเยอะมากๆในวันนี
5: ้รักที่เพอเป็นเพอแล้วก็รักที่พีเป็นพีค่ะ
6: อยากให้เพอพีก็แบบอยู่กันแบบนี้ไปนานๆอะไรอย่างงี้ให้แฟนคลับได้แบบรักได้เอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: และพลังความรักที่ยังคงหนีบแน่นนี้เองคือสิ่งที่สลักเอาไว้ในหัวใจของเพอพีและกลายเป็นแรงผลักดันให้ทั้งคู่อยากจะมอบความสุขเพื่อตอบแทนความรักที่แฟนๆมีให้
7: ก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่มาร่วมสนุกกันแล้วก็มารับรู้ความรู้สึกไปด้วยกันมาเป็นหนึ่งในความทรงจำดีๆให้กันละกัน
8: เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เราได้มาใช้เวลาร่วมกันเนาะทั้งคนที่มาที่งานแล้วก็ผมก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนครับสำหรับการซัพพอร์ตแล้วก็ความรักที่มอบให้อย่างดีตลอดมาวันนี้เราก็หวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขแล้วก็คงจะจำวันนี้ได้เหมือนที่พวกเราจะจำมันผมว่ารู้จักกันไปแล้วอ่ะมันผูกพันกันไปแล้วมันก็คงไม่สามารถที่จะเลิกรู้จักกันได้
7: ณโมเมนต์นี้เราก็บอกเลยว่าเราก็อยากอยู่ต่อไปเรื่อยๆสร้างความสุขให้กับทุกคนเราอยากตอบแทนที่เราได้รับจากทุกคน

0: ็นเครื่องการันตีความนิยมของเธอพีคที่ยังคงได้รับแรงซัพพอร์ตแถมล่าสุดทั้งคู่ก็เพิ่งจะได้รับรางวัลนักแสดงดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมประเภทซีรีส์ BL จากละครสลักรักในแสงจันทร์จากงานพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่4รวมไปถึงรางวัล Popular Couple of the Year จากงานแพลวอวอร์ด2026ซึ่งรางวัลเหล่านี้นี่เองค่ะคุณผู้ชมคะถือเป็นพลังกายพลังใจให้กับเฮอร์พีคได้ส่งความรักความคิดถึงกับแฟนๆต่อไปค่ะ
1: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่อง
2: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
3: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
2: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
4: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุรี
2: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
3: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
5: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาดลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
3: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
6: นอกจากนี้เราสองคนจะไปไหน
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยมโทรออก

0: 10ดาวคุณผู้ชมเอาจริงนะช่วงนี้คือผิวแบบว่าคันแห้งลอกแล้วก็เป็นขุยมากๆแล้วคือผิวที่เป็นขนาดนี้ไม่ใช่ว่าใช้ครีมอะไรเราก็จะหายนะคะมันต้องครีมที่แบบคุณผู้ชมเคยได้ยินสรรพคุณของนี่ไหมครีมบัวหิมะโอ้โหสรรพคุณเขาดีมากนะแต่มันติดตรงไหนรู้ไหมหายยากราคาสูงแต่วันนี้มีมาให้นี่คุณผู้ชมดูนี่นะกระปุกไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้ทาได้ทั้งตัวไปเลยค่ะในราคาหลัก10 1252เริ่มกดได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยถูกไหมคุณป้อง
1: สวัสดีค่ะพี่ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือครีมแก้คันบัวหิมะไข่มุกนะคะตามหากันมาเพราะว่ามันหาซื้อก็ยากของแท้บ้างของปลอมบ้างไม่รู้อะแต่วันนี้เอาบัวหิมะของแท้มาให้ทากันใครที่แบบหลังอาบน้ำเสร็จปั๊บเฮ้ยมีอาการคันมันคันยิบยิบยิบจะนอนปุ๊บนอนไม่ได้เลยเดี๋ยวคันตัวคันตัวคันเต็มไปหมดเลยให้เอาบัวหิมะเลยนะครีมธรรมดาไม่พอแล้วเอาไม่อยู่นะแม่ต้องเอาเป็นบัวหิมะไข่มุกคน50 60 70ทาไปเลยเพราะตัวนี้ทาปั๊บมันจะลดคันนี่คือครีมลดคันเอาบัวหิมะจบจบเลยไม่ต้องไปเสียตังอะไรแพงๆพี่เดียแล้วเนื้อมันเข้มข้นแบบนี้เลยนะ
0: จริงนี่คือเนื้อแบบคุณผู้ชมพอทาไปเนี่ยรู้สึกได้เลยความชุ่มชื้นแต่นี่คือซึมไปแล้วนะ
1: ใช่
0: ดูคุณผู้ชมซึมไปแล้วแล้วอยากให้คุณผู้ชมเทียบดูนี่สองคันอุ้ยคุณป้อง
1: อุ้ยเลย
0: อุ้ยอันนี้คือความกระจ่างมันต่างกันมากนะ
1: ใช่พี่เดียเดี๋ยวป้องให้ดูแม่ก้อยวาสนาสิทธิเวชจะ70แล้วนะแม่ก้อยตอนนี้ให้ดูคือตอนแรกผิวแกแห้งพอคน60 70น่ะผิวมันจะแห้งอาบน้ำเสร็จมันมีอาการคันดูผิวสวยมากพี่เดียดูสิใช่คือแกทาบัวหิมะตัวนี้แหละแกบอกว่าเนี่ยแต่ตอนแรกมันแห้งกระด่างกระดำเห็นไหมมันเป็น
0: พอผิวแห้งปั๊บแบบผิวมันจะดูไม่สดใสนะคุณผู้ชมแต่นี่คือแบบหลังใช้โอ้โห
1: สวย
0: วันนี้ขอโปรเมื่อกี้เดี๋ยวบอกไปแล้วนะว่ากระปุกตกหลักสิบอ่ะ
1: ใช่จากกระปุกหลักพันนะฮะบัวหิมะราคาไม่ถูกนะฮะกระปุกหนึ่งเป็นพันนะฮะเดี๋ยววันนี้ป้องให้หลักสิบกระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้องให้ไปเลยทั้งหมดนะหมดนี่เลย4กระปุกนะฮะคือกระปุกหนึ่งอ่ะขาย1,290เดี๋ยววันนี้ให้ไป4กระปุกใช้ไปเลยยาวๆ6เดือนอ่ะครึ่งปีใช้ไปเลยและเดี๋ยวป้องจะให้ตัวสบู่ตัวเนี้ยสำหรับใครที่แบบมีกลิ่นตัวแรงๆช่วงนี้ฝนมันตกอับๆนะแล้วมันเริ่มมีกลิ่นตัวเอาสบู่ตัวนี้ไปอาบมันเป็นสบู่ตัวหอมแล้วพออาบเสร็จปั๊บใช้ครีมแก้คันบัวหิมะต่อจบรู้เรื่องใครโทรตอนนี้ลด300จาก 1,290 ลดไปอีกนะคะเหลือ999บาทมีแค่120ชุดคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252ค่ะ
0: นี่คือบัวหิมะที่มีราคาหลัก10นะคุณผู้ชมเอาให้ทันในโปรติดดาวนี้ในเวลาไม่กี่นาทีนี้คุณต้องได้เป็น1ใน120เซต1252กดมาส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: นี่คือครีมแก้คันบัวหิมะที่บอกหาซื้อยากๆสมัยก่อนต้องไปฝากเขาหิ้วตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคือกระปุกมันเข้มข้นแบบนี้เลยนะเห็นปะคือเนื้อเข้มข้นมากเดี๋ยวต้องทาเลย
0: มาก
1: คือตอนนี้พออาบน้ำเสร็จปั๊บคว้าทาเลยแม่เพราะว่ามันใครที่มีอาการคันนะให้คว้าตัวนี้ทาพอทาเสร็จปั๊บนะเดี๋ยวแม่ให้ป้องจะให้แม่ดูผิวสวยปะดูดิผิวสวยปะ
0: คุณป้องคือผ่องขึ้นไปอีกอะดูดิ
1: คือผิวมันจะเนียนมันจะผ่องแล้วนุ่มแล้วมีกลิ่นตัวหอมมากเพราะฉะนั้นแม่ที่มีกลิ่นแกกลิ่นอาบกลิ่นเหมือนกระดาษเขาไอ้เขาเรียกว่าตัดกระดาษเก่าๆนี่พี่เดียป้องใจดูแม่ท่านนี
0: ้ค่ะ
1: คือแม่แกเนี่ย72นะ
0: เนี่ยคอเคยทาไปเลยพี่เดียนะ72
1: จริงๆแล้วดูขาแม่ก็สวยมากเห็นขานึกว่าแบบ
0: ขา72หรอคะ
1: แม่ทาทุกวันมีวินัยมาก
0: โอ้ดูผิว
1: ดีดูโอ้ดูเนียนๆเห็นไหมเนียนใสเลยเห็นไหมแม่เขาบอกเดี๋ยวนี้ไม่คันแล้วนะจ๊ะแต่ก่อนนี่อาบน้ำเสร็จปุ๊บคันยิบยิบยิบยิบพอทาครีมแก้คันบัวหิมะเข้าไปปั๊บนะคะ
0: คนปั๊บปาดไปเลย
1: เนี่ยทาปุ๊บแล้วมันเย็นสบายตัวสดชื่นคอเคอนะแขนขาทาไปหมดเลยแบบนี้เลยพี่เดีย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้สายแตกเลยพี่เดีย
0: คุณผู้ชมเหลือ79เซตแล้วนะจาก120เซตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บัวหิมะในราคาหลัก10ที่คุณจะได้ไปจริงๆบัวหิมะนี่คือ1หายาก
1: จริง
0: 2คือราคาสูงมาก
1: หาซื้อก็ยากราคาก็แพงของแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้นะคะเอาตัวของแท้กระปุกใหญ่ๆนะคะครีมแก้คันบัวหิมะเอาไปทาเลยแม่กลางคืนถ้ารู้สึกว่าหลังอาบน้ำเสร็จผิวมันแห้งมันแตกมันลอกมันคันแม่เอาไปทาเลยแล้วรู้สึกมีกลิ่นตัวเหม็นๆอับๆคร่าวๆเอาตัวนี้ทาเลยตัวหอมเลยแม่กระปุกใหญ่250กรัมนะคะให้ไป4กระปุกจริงๆน่ะมัน 4,000 กว่าบาทแล้วนะแล้วถ้าโทรทันนะเดี๋ยวป้องให้สบู่ตัวหอมเพราะช่วงนี้ฝนมันตกแม่มันมีอากาศอับๆชื้นๆแล้วมันมีกลิ่นตัวเอาสบู่ดับกลิ่นตัวให้ไปอีก6ก้อน10ชิ้นนะแม่วันนี้เอาไปเต็มเลยปก ติ10ชิ้นนี่หลายพันนะวันนี้ต้องให้แบงค์เทามีตังค์ทอด999บาทค่ะ
0: เอาให้ทันนะคุณผู้ชมค่ะคือวันนี้อย่างที่บอกเลยนะคุณจะได้บัวหิมะไปในราคาหลัก10และเฉพาะวันนี้นะที่ลดไป300ในรายการโปรติดดาวอันนี้คือขอมาเป็นพิเศษจากคุณป้องเลยคุณป้องลดให้อีก300เพราะฉะนั้นคุณจะได้ไป9991252รีบกดมาค่ะ
1: พออายุ40 50 60ผิวมันแห้งแม่ผิวมันลอกเป็นแผ่นเป็นขาวดูสิเนี่ยแกบอกอยู่ไม่ได้เลยนะอาบน้ำเสร็จปั๊บเลยบอกแม่จ๋า50แล้วแกมีอาการผิวแห้งมากถ้าไม่ทานี่นอนไม่ได้ทุกวันนี้ทาทุกวันติดเนี่ยแกทาแขนทาขาแล้วผิวยิ่งทายิ่งสวยยิ่งทายิ่งพอง
0: เห็น
1: ทายิ่งใส
0: เออ
1: หุ้ยขาสวยมากเลยอ่ะ
0: เออคือเห็นเขาทาไม่ไหวแล้วอ่ะคุณป้องมันต้องขอทาบ้าง
1: พี่เดียทาแล้วผิวสวยมากเลยอ่ะใช่คือผิวดีมากแล้วตอนนี้กลิ่นตัวหอมมาก
0: เออแล้วเนี่ยมันหอมอ่อนๆคือแบบอุ้ยดีมากเลยอ่ะแล้วเวลามันแบบทาไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันไม่ทิ้งเหนียวเนินอ่ะที่ผิวเลยนะ
1: แล้วคนมีกลิ่นแก่กลิ่นอับเหมือนเสื้อผ้าไม่ได้ซักเหมือนกระดาษเก่าๆดอกไม้แห้งเก่าๆให้เอาตัวเนี้ยทาอุ้ยพี่เดียแขนสวยคูเดี๋ยวกล้องซูมคือแขนคนละสีเลยนะ
0: จริง
1: ข้างที่ไม่ได้ใส่นาฬิกาเนี่ยข้างเนี้ย
0: ใช่ข้างเนี้ยทาคุณผู้ชม
1: ผ่องแบบเนียนผ่องขึ้นมาเลยสเต็ปหนึ่งแม่แล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นมาหนึ่งสเต็ปผิวผ่องขึ้นมาหนึ่งสเต็ปใครอยากดับกลิ่นแก่เอาไปทาใครอยากลดอาการคันเอาไปทาเป็นยังไงพี่เดีย
0: หอมมากคุณป้องแล้วมันเป็นหอมแบบหอมอ่อนๆ นะถ้าเกิดว่าตัวเรามีกลิ่นครีมตัวนี้ทั้งตัวอุ้ยมันหอมมาก
1: นี่คือกลิ่นดอกพีโอนี่วันนี้คุณผู้ชมขาบัวหิมะขายกันเป็นพันนะฮะ
0: ค่ะ
1: กระปุกนึงเนี่ยหลายพันนะฮะวันนี้ขอหลัก10วันนี้ขอหลัก10พอป้องให้กระปุกไปเลย4กระปุกใหญ
0: ่ค่ะ
1: ป้องให้ไปเลยสบู่ตัวหอมอีก6ก้อน10ชิ้นวันนี้แบงค์เทามีตังทอนอ่ะ999บาท
0: แล้วมันทาได้ทั้งตัวคุณผู้ชมเราจึงให้กระปุกไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณได้ไปนะคุณทาไปเถอะทั้งตัวตั้งแต่คออะไรลงไปแบบให้มันหมดเลยนี่เดียทาไปหมดเลยนะตั้งแต่คอแผ่นหลังหัวไหล่เลยพวกนี้
1: คือพี่เดียพอทาปั๊บพี่จะผ่องหนึ่งสเต็ปเพราะอะไรต้องใส่ตัวผงมหาดต้องใส่ตัวไข่มุกพวกนี้มันทำให้ผิวพองแล้วทำไมดับกลิ่นแก่พี่เพราะว่ามันมีพวกไอพีโอนี่ยังไงกลิ่นดอกไม
0: ้
1: แล้วทำไมถึงไม่คันไปดูคุณยายแดงคุณผู้ชม1252ตอนนี้สายแน่นมากๆนะคะคุณยายแดง80นะ
0: ค่ะ
1: อายุ80หลังอาบน้ำมาช่วงหลังบอกนอนไม่ได้มันแห้งแล้วมันแสบมันคันเลยบอกยายแดงให้เอาตัวนี้ทาหลับแล้วหลับแล้วนี่พอหลังใช้เห็นไหมเห็นไหมเนียนเนียนเลยพี่80นะ
0: โอ้โหนี่ผิว80เอาจริงๆนะพอผู้สูงวัยนะคะพอเวลาคันบางทีอ่ะจะชอบไปอาบน้ำคิดว่าเราคันจากอะไรที่มันสกปรกแต่จริงๆแล้วอะค่ะผิวเราแห้งผิวเราเป็นขุยเราต้องทำให้ผิวเราชุ่มชื้นก่อนด้วยสารสกัดโดยเฉพาะบำรุงจากบัวหิมะแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วคุณจะสบายตัวเพราะจริงเดียรู้สึกว่าสรรพคุณเขามีอะไรคุณป้องทำไมมันรู้สึกสบายตัว
1: ตัวเนี้ยนะที่ไม่คันเพราะว่าเรามีตัวน้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกน้ำมันมารุมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันอะโวคาโดโจจาบาออยอาร์แกนออยคือตัวเนี้ยเป็นครีมแก้คันเป็นดีฟมอยเจอไรเซอร์ใครที่มีอาการผิวคันคันลอกลอกแห้งแห้งกลางคืนนอนไม่ได้เอาตัวเนี้ยทาแล้วดูนะพอยิ่งทาปั๊บนะเนี่ยป้องทาทากลิ่นตัวหอมมากแล้วใครมีกลิ่นแก่นะต้องบอกเลยตัวเนี้ยหอมติดผิวทาครีมแก้คันบัวหิมะ
0: โอ้โหคุณป้อง
1: แล้วดูผิวนี่คือสวยผิวสวยผิวเนียนผิวผ่องแม่ดูดิแล้วตอนนี้ชุ่มชื้นมากแล้วแห้งเลยนะไม่เหนอะหนะนะแม่ไม่ต้องกลัวบอกอุ๊ยที่บ้านมันไม่ได้เปิดแอร์ไม่ต้องกลัวเลยนะทาปุ๊บเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวไปเลยไม่ต้องกลัวเหนียวเหนอะหนะเลยแม่
0: ใช่ค่ะโอ้ยอันนี้คือเหมาะกับใครบ้างคุณป้องย้ำอีกทีเลยตัวฮิตตัวนี้
1: อ้าวนี่คือครีมแก้คันบัวหิมะหาซื้อยากๆวันนี้นะคะอุ๊ยตายแล้วอีกทีเดียวเองพี่ดิ
0: ใช่ค่ะ
1: เอ้าใครที่รู้สึกว่าผิวแห้งก้านนี่แบบนี้แม่ก้อยวาสนาเอาไปทาใครลอกเป็นแผ่นเป็นขุยเอาไปทาใครหมองค้ำดำโทรมเอาไปทาใครมีกลิ่นอับกลิ่นแก่กลิ่นข้าวเอาไปทาเอาไปใช้เลยนี่คือครีมบัวหิมะแก้คันหาซื้อยากวันนี้เอาไปเลยนะคะแบงค์เทามีตังทอน999บาทต้องว่าใช้อย่างต่ำ6เดือนนะเนี่ย
0: ใช่อันนี้คือใช้ได้นานมากๆแล้วคุณผู้ชมสังเกตนะปกติบัวหิมะที่ขายกันเนี่ยจะเป็นกระปุกเล็กๆนะแต่ว่าอันนี้เป็นกระปุกไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้กดมานะคะ1252คุณทาได้ทั้งตัวทาไปเลยทั้งตัวเลยเนี่ยมันไซส์ใหญ่มากจริงๆคุณผู้ชมแล้วดูเนี่ยเนื้อครีมคือเข้มข้นมากๆเห็นมั้ยเข้มข้นมากๆคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้น1252รีบกดมาวันนี้เหลืออีกอุ๊ย10วินาทีสุดท้าย
1: คุณผู้ชมรีบเลยนะใครใช้อะไร ไรมาอยู่มันเอาไม่อยู่มันไม่พอแล้วนะแม่มันต้องใช้ครีมแก้คันบัวหิมะถึงจะจบเอาอยู่แม่จะต้องไปเสียเงินแพงๆซื้ออะไรแบรนด์เนมแพงๆไม่ต้องนะต้องบอกเลยบัวหิมะตัวจบถ้าอะไรไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วบัวหิมะตัวจบค่ะ
0: ใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวขอไปทาแขนซ้ายต่อก่อนนะคุณป้องขอบคุณมาก
1: ขอบคุณ
0: นะคะ

0: parlare che ODF. ตรงกลางดักได้แล้วสวนขึ้นไปไม่ทะลุก็จะจ่ายให้ทะลุช่องเลยนะครับดูรถ KDF ดูจ้องจะเปิดบอลยาวๆข้างหน้าจะคอยโฉบนะครับผู้เล่นของแนวรุกของคีกิสถานคืนกลับมาตั้งกันใหม่ทางซ้ายครับดูรถ KDFนี่ครับยอดยาวขึ้นไปแล้วแต่ว่าถอยไปดักเอาไว้ได้อ่านดีนะครับสกิดออกมาด้านข้างสวยเข้ากลางไปครับชวันวิทย
1: ์ธนกิจเองก็พยายามที่จะออกบอลให้เร็วนะแต่ว่าก็ติดผู้เล่นของคีกิสถานที่เขาก็เข้ามาบีบพื้นที่เร็วเช่นกันนะ
0: เล่นบอลจังหวะเดียวเคาะกันสั้นๆได้แม่นนะครับทีมไทยแหมชมไม่ได้เลยเกินไปนิดหนึ่งโอกาสของคีกิสถานขึ้นทางขวาเรามีวิ่งอ้อมแล้วไหลทะลุช่องขึ้นมาเปิดย้อนอันตรายครับแต่ว่ายังตัดออกหลังไปได้ครับชานนท์ธรรมาน
1: ี่ครับหลุดเข้าไปถึงเส้นหลังนะครับเมลคิมี่ได้บอลจากทางอิสกันเดปิคอฟเนี่ยครับแต่ว่าจังหวะจะเปิดเข้ามาชานนท์นั้นยังเอาตัวบังได้แล้วก็ยอมเตะทิ้งออกครับเดี๋ยวลูกเตะมุมให้กับทางคีกิสถาน
0: ครั้งแรกนะครับเตะมุมของคีกิสถานโดยอิสกันดาร์เบคอฟลูกพุ่งต่ำมายังสกัดออกมาครับเจฮานาฟีเจฮานาฟีนี่จากพีทีประจวบนะครับล็อกเข้าซ้ายโยกอีกทีหนึ่งยังไม่มีจังหวะเปิดเปลี่ยนมาทางซ้ายครับที่รถ KDF หลอกจะโยนคืนกลับหลังไปครับให้บาบาคอฟทางขวาโดนดักเอาเลยครับจับห่างนิดเดียวยังขึ้นมงได้แต่ว่าบอลตรงกลางเป็นของคีกิสถานย้อนกลับมา
1: ก็เริ่มที่จะครองเกมได้มากขึ้นนะครับคีกิสถาน
0: เบิร์นออกข้างโดนดักเอาแล้วครับแต่ว่าไม่ตรงครับจังหวะสวนของทีมไทยยังไม่แม่นเดลเลนเบคอฟโดนบีบต้องเปิดยาวออกทางซ้ายยังดักเอาไว้ได้ครับอัตพลอัตพลแสงทองจากนครปฐมนครปฐมอยู่ในแต่โอ้ยว่าหวดจังหวะหวดของอุซเบกคีกิสถาน

0: บอกเลยว่าทุกวันนี้นะหลายคนอาจจะคิดเหมือนอ๋อมพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นรายได้เราน้อยลงแล้วข้าวของตอนนี้คือทุกอย่างแพงขึ้นเงินทองหายากขึ้นบอกเลยว่าวันนี้มีแผนประกันชีวิตที่ได้รับความนิยมสูงมากๆครั้งก่อนมานะสายถล่มทลายมากๆเลยค่ะนั่นก็คือแผนนี้เลยค่ะบุพการีมีเงินใช้ไปพบกับตัวแทนคนสวยของเราเลยดีกว่านะคะน้องณัชชาค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ
0: แม่ชอบมากเลยว่าแผนประกันชีวิตตัวนี้บุพการีมีเงินใช้ครั้งที่แล้วมาสายแตกมากเลย
1: สายแตกมากค่ะสายไหม้เลยค่ะคุณแม่โดยจะบอกว่าโครงการบุพการีมีเงินใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเป็นโครงการที่ได้รับความนิยมเยอะมากๆเลยโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่สมัครง่ายเงื่อนไขไม่ยุ่งยากและที่สำคัญผลตอบแทนยังคุ้มค่าด้วยค่ะคุณแม่ค่ะและโครงการนี้ยังเป็นการวางแผนเป็นหลักประกันให้กับตัวเองและก็ครอบครัวในอนาคตด้วยและที่สำคัญคืออันนี้อยากจะบอกเลยว่าเบี้ยถูกมากค่ะเริ่มต้นแค่วันละ9บาทเท่านั้นค่ะคุณแม่ค่ะ
0: นี่แค่เกินนะเปิดหัวมาเกินขนาดนี้บางคนแบบว่าตอนนี้แบบนั่งจดจ่อฟังแล้วว่าคือมันง่ายแค่ไหนแล้วได้เงินคืนยังไง
1: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเมื่ออายุครบ75ปีเรียกได้ว่าเอาไว้ใช้จ่ายซื้อความสุขให้กับตัวเองได้เลยค่ะเพราะว่าหลายๆท่านทำงานหนักมาทั้งชีวิตแล้วก็อยากจะพักผ่อน
0: ได้เงินก้อนด้วยเหรอเนี่ย
1: ใช่ค่ะคุณแม่และเงินคืนก้อนที่2นะคะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีด้วย
0: หมายความว่าได้2ก้อน
1: ได้2ก้อน
0: ก้อนแรกอายุ75
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ 200,000
1: 200,000
0: ก้อนที่2 90ได้ 600,000
1: ค่ะ
0: มีอะไรอีกไหมคะลูก
1: ใช่ค่ะแล้วก็โครงการนี้นะคะยังมีความคุ้มครองนะคะที่มีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาด้วยให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันเรียกได้ว่าทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยนะคะหรือหากมีการเสียชีวิตใน2ปีแรกก็จะได้รับคืนค่าเบี้ยที่ชำระเข้ามาทั้งหมดด้วยแล้วบวกเพิ่มอีก 5% ของเบี้ยที่ชำระมาดังกล่าวหรือหากมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุค่ะก็จะได้รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยด้วยโดยเงื่อนไขการสมัครง่ายมากๆเลยค่ะคุณแม่
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงค่ะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีที่สำคัญไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะเบอร์นะคะ022065529ค่ะย้ำเบอร์อีกรอบหนึ่งนะคะ022065529ค่ะ
0: โทรด่วนเลยค่ะหลายคนนี่บอกว่าแบบนี้จริงหรือเปล่าคะมันง่ายขนาดนี้จริงหรอคะเพราะหลายคนแบบว่ามันไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามจริงหรือเปล่าคะลูก
1: จะบอกเลยว่าคุณพี่ๆนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สบายใจได้เลยเพราะของเราค่ะไม่มีการตรวจไม่มีการตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะ
0: บอกก่อนเลยนะว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ออกมาตอนสมัยวัยรุ่นนะเราก็ไม่เคยสนใจวางแผนพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วเรามีลูกเรามีครอบครัวเราก็จะต้องแบบเฮ้ยดูแลเขาเรียกว่าดูแลบ้านปลายชีวิตของเราไม่ให้เป็นภาระลูกหลานหนูนึกออกไหมแบบสร้างหลักประกันอย่างที่หนูบอกและที่สำคัญบ้านปลายชีวิตเราจะได้แบบให้ลูกหลานอุ่นใจฉะนั้นไม่อ่อมเลยนะคิดว่าพออายุเยอะแล้วเนี่ยเงินทองเราหายากแล้วใช่ไหม
1: คะ
0: ฉะนั้นเราจะต้องมีแผนประกันชีวิต
1: เพื่อความอุ่นใจ
0: ไว้ให้อุ่นใจตัวเองอย่างนี้แล้วคุณลูกสามารถสมัครให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะ
1: ลูกๆนะคะสามารถโทรเข้ามาสมัครให้คุณพ่อคุณแม่ได้หรือคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่นะคะจะโทรติดต่อเข้ามาเองก็ได้เพราะโครงการบุพการีมีเงินใช้เป็นโครงการที่ได้รับความนิยมเยอะมากๆเลยนะคะเราทำไว้เป็นหลักประกันและเป็นมรดกให้กับลูกหลานซึ่งในอนาคตอะค่ะการที่เรามีรายได้หลายทางดีกว่าทางเดียวแน่นอน
0: ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนแบบเยอะแยะคือเพียงแบบว่าเริ่มต้นวันละ9บาท
1: คือ
0: คุ้มขนาดนี้คือไม่มีอีกแล้วแล้วก็เงื่อนไขสิทธิประโยชน์คือดีมากๆเลยหนูย้ำอีกครั้งที่ลูก
1: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเมื่ออายุครบ75ปีเงินคืนก้อนที่2ค่ะจะได้รับคืนสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเมื่ออยู่ครบอายุสัญญาอายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันและสำหรับเงื่อนไขการสมัครง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามช่วงอายุของแต่ละท่านซึ่งสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เลยและโครงการนี้นะคะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสำหรับท่านใดที่ดูอยู่นะคะเบี้ยเริ่มต้นนะคะแค่9บาทและโครงการนี้ค่ะเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีท่านใดที่ดูอยู่จะโทรเข้ามาเองหรือว่าให้ลูกหลานโทรเข้ามาให้ก็ได้นะคะย้ำเบอร์อีกรอบนึงค่ะคุณแม่เพราะว่าสายเข้ามาเยอะมาก
0: สายแน่นมาก
1: 022065529ค่ะย้ำอีกรอบนึง022065529
0: เอาเบอร์นี้เลยนะ อย่างแม่อ๋อมเนี่ยนะคะคือมีประกันชีวิตหลายตัวอยู่แล้วสามารถทําตัวนี้แอดเพิ่มเข้าไปได้ไหม
1: อยากจะบอกเลยว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่มีประกันอยู่แล้วก็สมัครบุพการีมีเงินใช้จากไทยประกันชีวิตเข้ามาเพิ่มเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าโครงการนี้ค่ะเป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวเพิ่มได้แล้วที่สําคัญในระหว่างสัญญาก็จะมีเงินคืนให้ในระหว่างสัญญาด้วยหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะมีเงินคืนสูงสุดให้ลูกหลานด้วยอยู่ที่ 600,000 บาทเลยนะคะเรียกได้ว่าทําไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานได
0: ้ฉะนั้นแล้วใครกังวลเนี่ยนะบอกเลยไม่ต้องกังวลว่าจะส่งเบี้ยไหวมั้ยมันส่งได
1: ้ได้แน่นอน
0: ค่ะใช่มั้ยคะแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วเบี้ยจะขึ้นหรือเปล่า
1: สบายใจได้เลยหมดกังวลเรื่องนี้เพราะว่าเบี้ยของเราเป็นแบบคงที่ค่ะ
0: วันแรกเท่านี้ตกลงเท่านี้ก็ต้อง
1: เท่าน
0: ี้
1: น
0: ะ
1: เลยค่ะ
0: อายุมากขึ้นรายได้เราย่อมน้อยลงอันนี้บอกเลยว่าเป็นการวางแผนในการใช้เงินกับตัวเองแล้วก็ครอบครัววันนี้นะประกันตัวนี้คือได้รับความสนใจจริงๆบุพการีมีเงินใช้นะคะสามารถทำให้ตัวเองใครที่มีอายุตั้งแต่50ถึง70หรือว่าลูกหลานมีคุณพ่อคุณแม
1: ่ค่ะ
0: ที่อายุระหว่างนี้ก็สามารถทำให้ได้ด้วย
1: ทำได้ค่ะเรื่องนี้นะคะ
0: ผลประโยชน์และเงื่อนไขหนูบอกเลยลูกว่า
1: ได
0: ้จริ ง
1: ค่ะคุณแม่ค่ะสำหรับผลประโยชน์นะคะขอย้ำอีกรอบนึงค่ะเงินคืนนะคะก้อนแรกได้รับสูงสุดอยู่ที่200,000บาทเลยเมื่ออายุครบ75ปีและเงินคืนก้อนที่2ค่ะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000บาทเมื่ออายุครบ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000บาทเช่นกันสำหรับเงื่อนไขการสมัครง่ายมากๆเลยค่ะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นโดยค่าเบี้ยเราจะคำนวณตามช่วงอายุของลูกค้าแต่ละท่านโดยสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่รับสายได้เลยและโครงการนี้นะคะเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีที่สำคัญโครงการนี้ค่ะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกหลานท่านใดที่ดูอยู่สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะ022065529ค่ะ
0: ประสานเสียงกันเลยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ประกันตัวนี้จริงๆนะคะบอกเลยว่าการที่เรามีเงินเก็บอย่างเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเงินเก็บอย่างเดียวมันไม่งอกเงยไงถ
1: ้
0: าเงินมันจะลดลงถูกไหมแล้วก็เราอ่ะไม่มีสมมติว่าเราโตขึ้นไปปุ๊บอายุเยอะขึ้นงานการเราก็ไม่ได้ทำแล้วเงินเก็บอย่างเดียวไม่ได้เราต้องวางแผนหนูคิดดูเงินเก็บอย่างเดียวสมมติว่าเราไม่อยู่อย่างเงี้ยงานค่างานศพค่านู่นค่านี่เงินก็ใช้หลักแสนอยู่นะ
1: ใช่ค่ะคืออย่างบ้านณชาเนี่ยคือบอกเลยว่าหลายแสนมากแล้วยุคปัจจุบันเนี้ยคือไม่ใช่น้อยเลยนะคะในสำหรับค่าจัดงานศพคือต้องบอกเลยว่าการที่เราไม่มีประกันติดไว้เนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นภาระของลูกหลานแน่นอนเพราะฉะนั้นควรจะทำโครงการนี้ติดไว้เลยค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะนอกจากผลตอบแทนเราจะคุ้มค่าเบี้ยที่จ่ายไปก็ไม่จ่ายทิ้งไม่สูญเปล่าเลยนะคะเพราะเราจะมีเงินคืนในระหว่างสัญญาให้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการอยู่ครบกำหนดสัญญาก็ให้เงินก้อนด้วยหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000บาทเช่นกันเรียกได้ว่ามีไว้อุ่นใจแน่นอนค่ะ
0: ชอบตรงที่บอกว่าเบี้ยที่จ่ายไปเนี่ยเราคือไม่สูญเปล่า
1: ไม่สูญเปล่า
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะได้รับเงินคืนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: บอกเลยนะว่าวันนี้ผลประโยชน์และเงื่อนไขเนี่ยคือง่ายจริง
1: ๆง่ายมากๆเลยค่ะ
0: ย้ำไปอีกลูก
1: ได้เลยค่ะ
0: ย้ำเลย
1: ค่ะสำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะสูงสุดอยู่ที่200,000บาทเมื่ออายุครบ75ปีเงินคืนก้อนที่2ค่ะจะได้รับสูงสุด600,000บาทเมื่ออยู่ครบอายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000บาทเช่นกันและเงื่อนไขการสมัครง่ายมากๆเลยค่ะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามช่วงอายุของลูกค้าแต่ละท่านสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เลยและโครงการนี้เริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีโดยที่สามารถโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้หรือว่าให้ลูกหลานโทรสมัครให้ก็ได้นะคะและโครงการนี้อยากจะเน้นย้ำเลยว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์022065529ค่ะย้ำเบอร์อีกรอบหนึ่งนะคะ022065529ค่ะ
0: ในบั้นปลายชีวิตของเราเนอะเราก็อยากจะแบบว่ามีเงินใช้มีเงินกินมีเงินไปเที่ยวที่สำคัญเลยไม่เป็นภาระลูกหลาน
1: ใช่ค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วจริงเอาอันนี้นะสำคัญจริงๆนะแต่ก่อนไม่เคยคิดจริงๆตอนสมัยเราวัยรุ่นน่
1: ะ
0: แต่ว่าตอนนี้เราคิดเพราะเราอ่ะมีครอบครัวใช่ไหมแล้วลูกหลานเราเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขาลำบากฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่าตอนนี้กำลังสนใจอยู่หรือว่ายังไม่เคยทำประกันตัวไหนมาก่อนอ
1: ัน
0: นี้ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะจากไทยประกันชีวิตบุพการีมีเงินใช้ตัวนี้ยังไงก็อย่าลืมโทรนะคะ022065529ขอบคุณไทยประกันชีวิตมากๆ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะคุณ
0: เอาวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: เฮ้ยทำได้แล้วดีจ้ะ

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับติดตามการเมืองกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมผ่านมา2วันแล้วครับสำหรับมติของกกต.ที่คุณผู้ชมได้ติดตามนะฮะแล้วก็ทราบข่าวกันดีว่าทางกกต.ก็ส่งนะฮะ77คนไปที่ศาลฮะก็คือสั่งฟ้องดำเนินคดีอาญาต่อศาลฎีกา77คนโดยในนี้นะฮะคุณผู้ชมมีสว.ชุดปัจจุบันนะติดอยู่ด้วยทั้งหมด26คนนะครับแต่ปมใหญ่ที่คนทั้งประเทศตั้งข้อกังขาหนักสุดนะฮะหรือคนทั่วประเทศดีกว่าอย่าไปบอกทั้งประเทศเลยเดี๋ยวเขาจะบอกเอ้ยคุณไม่เหมารวมทุกคนได้ไงเอาเป็นว่าทั่วประเทศแต่อาจจะไม่ทุกคนแต่ข้อกังขาข้อนี้ก็คือทำไมบิ๊กเนมสีน้ำเงินถึงรอดยกเข่งทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนเพราะมันก็ต้องมีแฟนคลับของฝั่งสีน้ำเงินแหละครับที่บอกก็ถูกต้องแล้วที่เขารอดแต่ถ้าคุณผู้ชมฟังข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่องและในประเด็นที่จะเกิดขึ้นในรายการถกไม่เถียงโดยเฉพาะประเด็นเมื่อวานนี้ที่ทำให้สถานการณ์ดุเดือดพีคขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือกกต.เสียงข้างน้อยคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษฮะท่านตัดสินใจท่านนี้แหละครับแหวกวงล้อมออกมาเปิดหน้าชนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบริเวณด้านหน้าลิฟต์สำนักงานกกต.ซึ่งกูรูการเมืองหลายท่านบอกว่านี่เป็นการโยนระเบิดกลางวงกกต.และพรรคภูมิใจไทยอย่างใหญ่หลวงดังตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือสปอตไลท์ของสังคมไม่ได้จับจ้องไปที่คำแถลงของประธานกกต.อีกต่อไปแต่หันไปให้ความสนใจกกต.เสียงข้างน้อยทันทีจนกลายเป็นกระแสที่ดุเดือดและมีน้ำหนักกว่าฟังดูมีน้ำหนักกว่าฝั่งเสียงข้างมาก5คนที่ปิดปากเงียบสนิทจนถึงวันนี้ตอนนี้ไม่มีใครกล้าออกมาให้ข้อมูลใดทั้งสิ้นนะฮะจากฝั่งของเสียงข้างมากแต่เสียงข้างน้อยมาแล้ว1นะครับคุณผู้ชมคุณสิทธิโชติออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานแบบละเอียดยิบและบอกได้เลยนะฮะไฟไหม้พรรคการเมืองบางพรรคได้เลยนะฮะวันนี้มาไล่กันไปทีละประเด็นเลยนะครับมันหยดติ๋งแน่นอนขอต้อนรับนะครับต้องบอกว่าเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะฮะฝีปากกล้าคนนึงและเป็นอดีตส.ส.นะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ส่วนซ้ายมือของผมหลายท่านบอกว่าคนนี้นะออกมาเคลื่อนไหวทำเพื่อชาตินะทำเพื่อความถูกต้องของสังคมนะครับผู้อำนวยการไอรอนฮะคุณยิ่งชีพอาชานนท์ครับสวัสดีครับคุณยิ่งชีพครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เทพชัยครับ
0: คุณเป๋าโอเคขึ้นยังฮะครั้งก่อนที่มานี่ไม่ค่อยสบาย
2: สบายไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปเดินตากแดดเยอะไปหน่อยก็เริ่มใจอีกรอบหนึ่งแล้วก็พอมาดูผลกกต.ก็ช็อกไปอีกรอบหนึ่งครับถ้าร่างกายผมปกติช่วงนี้ก็น่าจะแปลกนิดหน่อย
0: โอเคเดี๋ยวเราไล่เรียงกันทีละประเด็นคุณผู้ชมเอาประเด็นที่กกต.เสียงข้างน้อยนะคุณเทพชัย
1: ครับ
0: นะครับออกมาพูดนะคุณผู้ชมอย่างงี้ทันทีที่มีมติของกกต.นะที่แถลงออกไปกระแสสังคมบนโลกออนไลน์ก็ลุกเป็นไฟปรากฏว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมทุกสายตาเนี่ยพุ่งตรงไปที่กกต.แบบยกเข่งบอกเฮ้ยคุณแถลงออกมาอย่างนี้นี่คือมติเอกฉันท์เหรอคุณเห็นด้วยกับทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมดเนี่ยทั้ง7คนนะฮะแบบว่าเหมายกเข่งกันทีเดียวแต่ปรากฏว่าหลังจากการแถลงมี1ใน2ก็คือที่ผมพูดไปเสียงข้างน้อยคุณสิทธิโชติซึ่งท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาเกิดอาการนะฮะไม่ทนแล้วครับท่านออกมาแบบนี้ฮะออกมาแถลงข่าวเปิดหน้ากันเลยทีเดียวเพราะก่อนกกต.จะเข้าไปในห้องแถลงข่าวเมื่อวันที่14กันยายนนะครับเขาบอกว่า7เสือกกต.เนี่ยเขาได้ตกลงกันเอาไว้แล้วว่าจะต้องแจกแจงสัดส่วนการลงมติในแต่ละข้อหากล่าวหาที่เขากล่าวหาทั้งหมด7ข้อกล่าวหาถูกไหมฮะเขาบอกว่าจะต้องมีตัวเลขแจกแจงว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยออกเสียงยังไงนี่คือตกลงกันไว้แล้วแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาแถลงจริงครับไอ้5ต่อ2 6ต่อ1 4ต่อ3หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีครับเพราะอะไรเพราะท่านประธานกกต.เหมือนกลับเลี่ยงที่จะพูดตัวเลขคะแนนเสียงแล้วใช้คำพูดแบบกว้างๆทำให้สังคมเข้าใจไปเองนะตอนนั้นนะมติเอกฉันท์แน่ถ้าออกมาแบบนี้ต้องช่วยกันแน่นอนใช่

0: หรือไม่อย่างไรและปล่อยนักการเมืองรอดเขาบอกว่ากกต.เสียงข้างน้อยรู้สึกเหมือนถูกมัดมือชกร่วมรับบาปด้วยกันท่านเลยออกมาแบบนี้ฮะ
1: ครับ
0: คุณเทพไทยก่อนเลยคุณมองปรากฏการณ์อย่างนี้ยังไงกับกกต.เสียงข้างน้อยท่านนี้ฮะ
1: ก็ดีนะผมว่าท่านได้ออกมาก็อย่างน้อยคนก็จะได้รู้ไงว่าการพิจารณาคดีนี้นะอินไซต์มันเป็นอย่างไร
0: ครับ
1: คือก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนก็ทายถูกอยู่แล้วแหละว่า5ต่อ2มันเหมือนหวยล็อก5ต่อ2คือดูจากไหนดูจาก
0: ตอนนั้นเราคาดการณ์กันไงยังไม่รู
1: ้ไม่มันดูจากไอ้อนุชุดที่365ต่อ2นี่มันชัดอยู่แล้วเพราะคนที่มาเป็นอนุเนี่ยเขาตั้งจากหน้าห้องจากเลขาจากที่ปรึกษาจากคนที่ไว้ใจได้เป็นตัวแทนของกกต. 7คนมานั่งเป็นอนุ
0: ครับ
1: พอออกมา52เนี่ยแน่นอนว่าก่อนที่จะลงมติมันต้องไปถามนายก่อนว่าใจลงยังไงมันก็ลง52เพราะทุกคนก็คิดว่าหวยล็อกอยู่แล้ว52ใช่ไหมแต่ว่าตอนที่ประธานแกมาแถลงเนี่ยคือประธานก็ต้องยอมรับว่าแกมือใหม่อ่ะนะเพราะว่าแกเพิ่งมาเป็นแล้วแกก็แถลงแบบอ้ำๆอึ้งๆแบบพูดแล้วก็ไม่ค่อยเคลียร์อะไรเงี้ยพอสุดท้ายทำให้คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่มติมันออกมาอย่างไรกันแน่คือรอบนี้เนี่ย
0: ครับ
1: กกต.เนี่ยเขาอยากจะให้มันชัดเพราะมันมีกระแสกดดันเยอะก่อนที่จะพิจารณาเมื่อวันที่14มันกดดันมาตลอดและคนก็อยากจะถามหาจุดยืนของแต่ละคนใน7คนเนี่ยว่าใครเป็นยังไงบ้างเพราะในที่ประชุมก็พยายามใช้วิธีการแบบเหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญก็คือว่าแถลงแล้วก็บอกไว้ว่าเห็นด้วยเท่าไหร่ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่มีใครบ้างเอาไว้ชัดไงแต่ว่าพอประธานอึมครึมแบบนี้ปั๊บเนี่ยหลังจากนั้นทัวร์มันลงไงทัวร์มันลงกกต7คนลงหมดพอลงหมดปั๊บเนี่ยก็คุณสิทธิโชติแกก็ไม่ยอมเปลืองตัวไงซึ่งคุณสิทธิโชติเนี่ยผมอ่านเกมแกสัมภาษณ์ก่อนวันที่14แล้วดูท่าทีเวลาแกสัมภาษณ์แกอะไรผมว่าอันนี้เนี่ยไม่เอาแน่ไม่เอากระเสียงข้างมากแน่ใช่ไหมพอหลังจากนั้นเนี่ยพอโดนอย่างนี้ปั๊บแกก็ต้องออกมาผมว่าดีนะแกออกมาในตรงใจผมทุกประการเลยนะ
0: โอเคก่อนที่ผมจะไปที่คุณเปานะฮะคุณเทพไทยคือตอนแรกเนี่ยการแถลงข่าวเขาบอกจะแถลงประมาณ15นาฬิกาถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแต่เหมือนดีเลย์
2: ไปใช่ไหม
0: กกต.ตอนนั้นกกต.ใหญ่ตอนวันที่14
2: รอ
0: เกือบชั่วโมงอ่ะมันสะท้อนบางอย่างว่าเหมือนได้ข่าวว่ามีสายรายงานใช่ไหมฮะผู้สื่อข่าวเขาว่ากันว่าเขาเหมือนจะมีปัญหากันอยู่ในห้องประชุมมาก่อนที่จะออกมาแถลงอ่ะคุณเทพไทยมองตรงนี
1: ้ก็แน่นอน
0: เขาต้องฟาดฟันกันสุดฤทธิ์เลยใช่ไหม
1: อ๋อแน่นอนเนี่ยคือเลทมาสิบเกือบครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงว่า40
0: วันนาทีเจ้าหน้า
1: ที
0: ่
1: เพราะว่ารายการทุกช่องก็รอที่เขาจะทำแถลงอ่ะใช่ไหมผมก็คิดว่ามันไม่ตกผลึกว่าจะแถลงอย่างไรหรือใครจะมาแถลงเพราะยังไม่รู้เลยว่าใครจะมาแถลงไงพอสุดท้ายก็ประธานบากหน้าเองไงก็เหมือนว่าโอเคผมรับเองรับแถลงเองก็เลยเกี่ยงกันไงสุดท้ายก็มาเพราะอะไรเพราะไม่เกี่ยงได้ไงคุณมันรู้อยู่แล้วเนี่ยกระแสสังคมมันเป็นอย่างนี้แต่ออกมาแบบนี้เนี่ยมันซาบาทาอยู่แล้วแล้วนักข่าวที่นั่งอยู่แม้ว่าจะสกรีนโดยการลงทะเบียนก็ตามนะโหนักข่าวพวกนี้ทำการบ้านมาดีซักเรียบร้อย
0: โอเคคุณเปาแน่นอนได้ดูการแถลงแล้วถูกต้องไหมครับคราวนี้กับมติที่มันออกมานะฮะแน่นอนหลายคนก็อาจจะบอกเฮ้ยมันก็ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์สักเท่าไหร่สำหรับคุณเปาเซอร์ไพรส์ไหม
2: ไม่เซอร์ไพรส์เลยครับไม่เซอร์ไพรส์เลยแล้วก็เป็นไปตามนี้นะครับก็เรียนว่ากกต.ทั้ง4ท่านที่เลือกมาโดยสว.ชุดนี้ก็โหวตอยู่ข้างไม่เอาผิดนะครับส่วนทั้ง2ท่านที่โหวตว่าจะสั่งฟ้องเนี่ยก็เป็น2ท่านที่มาจากการเลือกของสว.ชุดก่อนนะครับ มันก็บอกอะไรได้หลายอย่างนะเอาคนมีแตกต่างคือท่านที่ไม่ใช่คนเดียวนะครับผมเห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีแต่ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มานานมากแล้วที่กกต.เห็นไม่ตรงกันแล้วต่างคนต่างก็ออกมาพูดเหตุผลของตัวเองคิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับถ้าท่านอื่นๆที่ยังไม่ได้พูดจะออกมาพูดเหตุผลของท่านอีกก็ยิ่งดีนะครับกกต.มันก็เห็นไม่ตรงกันบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้พูดจริงๆถ้ามานั่งแถลงพร้อมกันเลยทุกท่านแล้วต่างคนต่างอธิบายเหตุผลของตัวเองดีที่สุดตั้งแต่วันแรก
0: ใช
2: ่ใช่ไอการแถลงวันแรกเนี่ยมันดูเกรงๆหมดตั้งแต่ที่พี่เทพไทยว่าเนาะมาช้าด้วยแล้วก็ตกลงจะพูดไม่พูดตกลงจะพูดไหมว่ากี่คนตกลงจะพูดไหมว่ามติเท่าไหร่ตกลงจะพูดไหมว่าฟ้องใครทำให้มันอึดอัดไปหมดเลย
0: คุณเปาคิดว่าทำไมเขาถึงเหมือนเลี่ยงเหมือนท่านประธานเลี่ยงจะพูดถึงเรื่องของ52หรือว่า61หรืออะไรก็แล้ว
2: นั่นสิไม่อยากถูกโค้ดเองมั้งจำไม่ได้ด้วยอ่ะเพราะว่ามติมันมีหลากหลายบางคน43บางคน52บางคน61จำไม่ได้ไม่แม่นแล้วก็ไม่อยากรับผิดชอบว่ามันออกมาจากปากเขาอ่
0: ะ
2: ให้มันออกมาจากเอกสารกันละกันนะครับแต่สังเกตว่าท่านณรงค์เนี่ยท่านประธานเนี่ยก็มีเรื่องที่อยากจะพูดเหมือนกันก็เตรียมสไลด์มานะครับแล้ว

0: ท่านสิทธิโชติก็มีเรื่องที่อยากจะพูดก็เตรียมมาก็อยากจะพูดนะฮะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยขอชี้นิดนึงลงรายละเอียดนิดนึงนะครับทั้งหมดทั้งปวงทั้งสองท่านเห็นต่างกันแล้วก็ที่เป็นประเด็นหลักว่ากรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยควรจะถูกฟ้องหรือเปล่านะครับวนอยู่รอบพยาน 16/26 ซึ่งก็พูดกันตรงไปตรงมาเลยก็คือคุณเอกราชช่างเหลานะครับที่เป็นอดีตส.ส.จังหวัดขอนแก่นเขต4ของพรรคภูมิใจไทยเองนะครับซึ่งคุณเอกราชเนี่ยตอนหลังก็คือถูกไล่ออกจากพรรคแล้วก็มาเทิร์นมาให้การปักปั๊มพรรคนะครับโดยหลักก็ของคุณเอกราชเนี่ยก็คือบอกว่ามันมีการใช้เงินในขบวนการโกงเลือกส.ว.ให้ไปรับเงินสดคนที่ชื่อรัตนาบ่อถ้ำที่ชั้น4พรรคภูมิใจไทยใครไปรับเท่าไหร่ก็ไปเซ็นรับไว้โดยกระบวนการวางแผนเนี่ยมีคุณพราดอนเนี่ยเป็นคนดำเนินการมีกรรมการบริหารพรรครุ่นใหม่มีชื่อ1 2 3 4 5 6 7เนี่ยเป็นผู้ออกแบบนะครับเริ่มที่จังหวัดขนาดเล็กก่อนที่มีอำเภอน้อยของท่านเนี่ยของท่านเอกราชเนี่ยเป็นจังหวัดขอนแก่น
1: uh-huh. อ
0: ำเภอมันเยอะ
1: uh-huh.
0: ตอนแรกเลยไม่ได้เข้าขบวนการด้วยเพราะว่า uh-huh. จังหวัดมันใหญ่ต่อมาเนี่ยก็จะช่วยผู้สมัครสวคนนึงชื่ออัศดางแสวงการให้ได้เป็นสวก็เลยเข้าไปขบวนการทีหลังก็เอาคุณอัศดางเนี่ยเข้าไปขบวนการให้นะครับโดยมีการได้คุยกับคุณเนวินชิดชอบว่าจะเอาอัศดางแสวงการเนี่ยเป็นสวให้ได
1: ้นี่คือคำให้การตอนแรกเลยนะ
0: นี่โดยสรุปคำให้การตอนแรกของคุณเอกราชช่างเหลา
1: แต่สุดท้ายเขาเปลี่ยนนี่เขากลับคำให้การเนี่ยเพราะ
0: ฉะนั้นเขามาส่งหนังสือฉบับนึงบอกว่าขอแคนเซิลคำให้การที่ให้ไว้ก่อนหน้านะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยข้อถกเถียงเกี่ยวกับกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะเชื่อเอกราชช่างเหลาหรือไม่นะครับเชื่อแบบคือมันไม่มีใครที่ฟังเอกราชคำแรกแล้วต้องเชื่อไปทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยท่านณรงค์เนี่ยก็ไปเอาเรื่องเก่าๆของคุณเอกราชมาโจมตีว่าแบบนี้ฟังไม่ได้แต่ท่านสิทธิโชติเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ที่คุณเอกราชพูดเนี่ยเพียงแค่พูดเนี่ยยังฟังไม่ได้แต่ปรากฏว่าไอ้แผนการทั้งหมดที่มันที่คุณเอกราชให้การไว้เนี่ยในทางปฏิบัติมันเกิดขึ้นนะตัวอย่างเช่นคุณอัศดางเนี่ยที่คุณเอกราชบอกว่าฝากให้เนี่ย
1: ค
0: ุณอัศดางก็ได้เป็นสว.แล้วได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่1ในกลุ่มที่3ด้วย
1: นี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณสิทธิโชติเป็นคนพูดประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่าคำให้การเดิมของนายเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้าเอาไปวางทาบกับหลักฐานชิ้นอื่นปรากฏว่ามันสอดรับกันเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยประเด็นนี้กันต่อเลยนะฮะที่ท่านสีโชว์พูดนะฮะแล้วเดี๋ยวให้คุณเทพไทยวิเคราะห์กับคุณเป๋าวิเคราะห์เพิ่มเติมสักครู่เดียวครับผมเป็นเถอะครับ

0: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ทินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
1: พี่หมอชัวร์ไหม
2: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกพี
1: ่ราคาคุยเหลือเกิน
3: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
1: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
4: ้ผมอย่างเดียวเลย
0: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
5: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
7: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
8: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
9: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
10: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นเพื่อด้วยล่ะคะ
11: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
12: ทิพรส
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
13: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: กลับมาต่อนะครับผมไปถึงในช่วงนี้ครับยังอยู่คุณยิ่งชีพและคุณเทพไทยนะฮะเอางี้ประเด็นนี้ก่อนที่จะให้คุณเทพไทยวิเคราะห์เพิ่มเติมนะซึ่งเป็นประเด็นที่คุณเป๋าเปิดมานิดนึงนะฮะและผมจะเสริมด้วยข้อมูลนี้ที่คุณสิทธิโชติท่านสิทธิโชติไปพูดนะครับอีกหนึ่งคำพูดที่บอกว่าคมกริบก็กลายเป็นประโยคสำคัญจากปากของคุณสิทธิโชตินะครับก็คือเป็นการเตือนสติการพิจารณาคดีประวัติศาสตร์ระดับชาติคดีนี้ท่านบอกนะฮะเราต้องมองให้เห็นช้างทั้งตัวครับไม่ใช่แกล้งทำเป็นคนตาบอดคลำช้างไปจับเจองวงก็บอกไม่เห็นเลยไม่เห็นมีช้างตรงไหนเลยไปจับเจอหางก็บอกไอ้นี่มันไม่ใช่ช้างและสุดท้ายก็สรุปดื้อว่าไม่มีช้างอยู่จริงฟังท่านพูดครับ
14: ข้อพิรุธทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ผมเลยเชื่อว่าเมื่อฟังประกอบกับทุกๆสิ่งแล้วคือมองช้างมองทั้งตัวแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเนี่ยช้างตัวจริงมันอยู่ตรงนี้เมื่อประกอบร่างมันต้องเป็นอย่างนั้นความเห็นเสียงข้างน้อยก็เลยเห็นควรว่าผิดตามข้อหาที่1และที่2เพียงแต่ว่าท่านประธานท่านอาจจะไม่มีตัวเลขอยู่ในมือณเวลานั้นถ้าจะมองว่าเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าความเห็นน่ะไม่ตรงกันด้วยต่างคนต่างมีเหตุผลแต่เหตุผลที่ผมพูดเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่มันสามารถร้อยเรียงกันคล้ายๆกับว่าหยิบเล็กหยิบน้อยจากการกระทำของแต่ละกลุ่มแล้วมาวิเคราะห์รวมกันแล้วทำให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมีเบื้องหลังที่มาอย่างไรคล้ายๆกับที่ศาลนวลเคยหยิบเล็กหยิบน้อยแล้วปาวินิจฉัยว่าการกระทำของพรรคบางพรรคเนี่ยเป็นในการซอกกร่อนบ่อนทำลายเราก็เหมือนกันครับหยิบเล็กหยิบน้อยมารวมกันให้เห็นว่าช้างทั้งตัวมันเป็นยังไงไม่ใช่จับงวงจับแค่งวงแล้วบอกไอ้นี่ไม่ใช่ช้างซึ่งก็ถูกมันไม่ใช่ช้างมันแค่งวงจับหูก็ไม่ใช่ช้างแต่เมื่อไหร่เราจับมาผสมกันได้หมดแล้วนั่นแหละคือช้างนั่นแหละคือเราจะเห็นว่าการกระทั้งหมดมันเป็นหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะแค่นั้นเองครับ
1: คุณเทพไทยสิ่งที่ท่านสิริโชติพูดก็คือถูกต้องก็คือเอาหลักฐานต่างๆเนี่ยหลากหลายเหตุการณ์มาทาบกันจนสุดท้ายมันเป็นช้างตัวนี้ไงท่านใช้หลักการนี้ในการที่จะตัดสินถูกต้องไหม
15: ถูกต้องชัดที่ท่านสิริโชติพูดนะชัดแบบไม่ต้องซูมเลยถ้าปักใต้แบบชัดไม่ต้องขยับเสานะ อันนี้ชัดโดยไม่ต้องซูมเลยมันชัดเจนมากคือคุณสิทธิโชติแกพูดตั้งแต่แรกนะว่ากรณีที่คุณเอกราชมากลับคำให้การ
1: ครับ
15: แล้วโดยอ้างว่าที่ผ่านมาเนี่ยถูกข่มขู่แล้วก็ไม่รู้ว่าใครข่มขู่ก็ไม่ได้ระบุ
1: ครับ
15: แล้วก็คุณสิทธิโชติคิดเหมือนผมเลยว่าคนระดับคุณเนี่ยใครมาข่มขู่เป็นส.ส.ใครจะมาขู่ สสมีแต่กระทืบชาวบ้านคุณเห็นมั้ยล่ะ
1: สสกระทืบสสต้องดูแลชาวบ้านไม่กระทืบชาวบ้าน
15: ก็มีไงจะให้คนมาขู่ได้ไงกระทืบชาวบ้านตบตำรวจก็ยังมีเลยคุณเห็นมั้ยล่ะ
1: อ๋อ
15: เห็นมั้ยตําเพิ่นสสแบบคุณเอกราชเนี่ยอยู่ในตำแหน่งด้วยใช่ไห
1: ม
15: อีกคนที่มากลับคำให้การคุณสิทธิโชติบอกว่าเป็นพ่อตาของผู้กองธรรมนัสอย่างเงี้ยแล้วใครจะมาคู่ผมจะถามนี
1: ่
15: ใครจะมาคู
3: ่ใครจะคู
15: ่
3: บ้านธรรมนัสได
15: ้มีแต่จะคู่เขาแค่นั้นแหละ
1: ไม่รู
15: ้ใครจะมาคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าคำให้การนะที่ประธานณรงค์อ้อมแอมอ้อมแอมอธิบายว่าไม่น่าจะเชื่อถือเนี่ยนะครับคือคุณสิทธิโชติเนี่ยบอกชัดเลยว่าคือถ้าคุณไม่เชื่อคนนี้นะคุณก็เอาคำให้การของคุณเนี้ยแล้วก็ไปสืบพยานแวดล้อมที่คุณเอกราชเนี่ยกล่าวถึงแล้วมันสอดคล้องกันไหมอ่ะถ้าสอดคล้องกันแสดงว่าใช้ได้ข้อมูลนี้คุณอย่าไปดูชื่อคนนี่อย่าไปดูบุคคลเนี่ยดูพฤติกรรมปิดชื่อดูพฤติกรรมใช่ไหมถือพฤติกรรมก็ไปดูว่าใช้ได้ก็โอเคใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าขบวนไอเนี้ยไอโกงรอบนี้มันเป็นขบวนการที่แกบอกช้างทั้งตัวเนี่ยคือมันพูดถึงขบวนการทั้งหมด คุณไปจับทีละจังหวัดทีละจังหวัดเนี่ย มันก็ไม่สามารถประติดประต่อได้ไง เพราะอะไรเพราะว่าการวัวสวรอบนี้เนี่ยถ้าไม่เป็นกระบวนการเนี่ยมันทำไม่ได้ และคุณสิทธิโชคก็บอกเลยว่า เป็นเรื่องของพรรคเดียวพรรคอื่นทำไม่ได้นี่ผมก็เชื่ออีก เพราะองค์ประกอบของการวัวเนี่ยมันมีต้องมี3ส่วนส่วนแรกก็คือเฮดออฟฟิศความคิดการวางแผนทั้งหมด
1: สมอง
15: ไอ้ที่แกบอกเด็กหนุ่มๆอะไรที่มาคิดโปรแกรมอะไรเนี่ยนะวางแผนวางโปรแกรมเนี่ยอันนี้เนี่ย1 2ต้องมีทุนจับเสือมือเปล่าไทเกอร์โนแอนเนี่ยไม่ได้คุณ
1: ไทเกอร์โนแอนโอเคเสือมือเปล่า
15: เสือมือเปล่าเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีทุนก็ต้องใช้ทุนไม่ต่ำกว่า400ล้านบาทพรรคไหนจะมีทุน400ล้านบาท
1: ครับ
15: เพราะคุณต้องไปจ้างคนละ10,000 20,000 30,000ใช่มั้ยมาเป็นโวเตอร
1: ์
15: มีสมองมีทุนแล้วถ้าคุณไม่มีเครือข่ายไม่มีทางทำได้คุณต้องมีเครือข่ายคุมทุกภาคทุกจังหวัดในจังหวัดต้องกลับไปดูอำเภ
1: อ
15: ถึงจะทำได้แล้วเครือข่ายไหนที่จะทำได้ล่ะสีอะไรทำได้มันก็ต้องมีแต่สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นคุณสิทธิโชติพูดเนี่ยถูกคุณสิทธิโชติเนี่ยผมว่าเอาเป็นมาตรฐานได้เลยนะไออ ะไรนะกกต.
1: โปร่งใส
15: กกต. 5คนเนี่ย
1: กกต. 5คน
15: เสียงข้างมากไงไอ้กกต. อค.นี่กกต. 5คนแล้วนะมันไม่ใช่ไปกินก๋วยเตี๋ยว6คนนะกูนะกกต. 5คนเนี่ยยึดเป็นหลักฐานได้เลยเอาแนวเนี่ยผมว่าชัดเจนที่สุด
1: แต่สุดท้ายไม่ใช่ไงครับเพราะ5ต่อ2ไงครับท่านเสียงข้างน้อยไงฮะเสียงข้างมาก5ก็จบไง
15: ก็เขาตัดจบเพื่อไม่ให้ถึงฝ่ายการเมืองไงเขาก็รู้แล้วไงคือหลักเนี่ยเอาอย่างนี้ว่า
1: เอางี้ผมไปประเด็นนี้เลยก็คือมันตัดจบแล้วถูกต้องไหม5ต่อ2แล้วในมุมของคุณเทพไทยมองว่าคุณสิทธิโชติท่านสิทธิโชติออกมาอย่างนี้เพื่อที่จะปกป้องตัวเองหรือเปล่าเพราะคนก็อาจจะบอกไงว่าอาจจะโดนกลัวโดน157หรือเปล่าออกมาก็คือให้กันก่อนเลยอ้วไม่เกี่ยวนะอ้วเป็นเสียงข้างน้อยนะ
15: คือถ้าถูกฟ้องเนี่ยคุณสิทธิโชติเขาก็สู้ได้อยู่แล้วแล้วก็เอาเขาเรียกว่าอะไรเอารายงานการประชุมเนี่ยไปยันในศาลได้ว่าเขาไม่เกี่ยวเขาแสดงความเห็นอย่างนี้มันได้อยู่แล้วไอ้นี่เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะผมขอบคุณตั้งแต่เช้าแล้วขอบคุณสิทธิโชติว่าเป็นคู่นูประการกับประเทศไทยนะที่คุณออกมาพูดแบบนี้ถ้า okay. พวกผมพูดเนี่ยผมพูดปากจะฉีกถึงหูแล้วคุณดูปากกว้างอะไรก็ไม่มีใครเชื่อไงพอคุณสิทธิโชติออกมาพูดปั๊บเนี่ยทุกคนเชื่อหมด
1: ก่อนที่ผมจะไปที่คุณเป่าครับเผอิญนักข่าวไปถามท่านสีชดในประเด็นนี้นะครับว่าเอ๊ะตกลงที่ท่านออกมาแบบนี้เพราะว่าจะป้องกันปกป้องตัวเองหรือเปล่ากลัว157หรือเปล่าท่านตอบยังไงฟังครับ
4: ก็มีประเด็นหลายคนก็สงสัยว่าการที่ท่านออกมาเปิดเผยเรื่องราววันนี้เขาว่าเป็นมติเสียงข้างน้อง7ข้างน้อยอาจจะเพราะว่าป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนไหมว่าเขามีหลายฝ่ายที่ออกมาจะเดินหน้าในการฟ้อง157กกต.ด้วย
14: ความจริงผมไม่จำเป็นต้องป้องกันตัวเองหรอกครับถึงฟ้องผมไปผมก็มีหลักฐานว่าในการลงมติผมว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วผมก็มีเหตุผลในการเขียนเหตุผลจะยึดโยงบทว่าเป็นอย่างไรเหตุผลของผมก็เขียนทำนองเป็นคำวินิจฉัยสั้นๆผูกโยงกันแบบเหตุผลเหมือนที่ศาลเขียนนะครับว่าเราเห็นยังไงเราเห็นภาพยังไงและมีพยานอ้างอิงได้จับต้องได้อย่างไรครับ
1: นี่นะฮะท่านพูดอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับท่านสิทธิโชติเล่านะฮะบอกว่าในระหว่างที่พนักงานสืบสวนไต่สวนกำลังเรียกตัวผู้สมัครเข้ามาสอบปากคำเจ้าหน้าที่ได้ขอตรวจค้นโทรศัพท์มือถือของผู้สมัครรายหนึ่งฟังนะฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าไปเจออะไรรู้ไหมฮะคุณเทพไทยคุณยิ่งชีพไปเจอภาพถ่ายใบโพยหัว ไปเจอภาพถ่ายใบโพยหัว
15: ยังไม่ได้
1: บันทึกคาอยู่ในโทรศัพท์ของเจ้าตัวซึ่งอาจจะลืมด้วยซ้ำว่าเคยถ่ายไว้หรือเปล่าแต่เทคโนโลยีมันมีวินทางโกหกนะคุณเปา
12: ปุ๊บ
1: โทรศัพท์หนึ่งในที่เขามาสอบใช่แต่เทคโนโลยีมันไม่โกหกครับเพราะในไฟล์รูปมันฟ้องวันเวลาและสถานที่กดชัตเตอร์เอาไว้อย่างชัดเจนเอาอย่างนี
12: ้ท
1: ่านสิทธิโชติพูดแบบนี้คุณเปาแต่เสียงข้างมากบอกเฮ้ยก็พยานคนสำคัญปากสำคัญตั้ง3ปากเนี่ยกลับคำให้การหมดเลยเรามันก็เท่ากับว่าสิ่งที่เขาให้การตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักแล้วไงไม่น่าเชื่อถือก็จบเลยแสดงว่าคุณกล่าวหาพรรคการเมืองกล่าวหาสวต่างๆก็เลยยก
12: มีน้ำหนักให้ฟังอย่างระมัดระวังเดี๋ยวนะผมยังไม่แน่ใจว่าจริงไหมว่าพยานอีก2ปากกับคำให้การแต่ว่าการที่บอกว่าคุณเอกราชช่างเหลากับคำให้การเนี่ยอันนี้มีการปล่อยเอกสารออกมาภายหลังเนาะผมไล่เรียงอย่างนี้ก่อนนะครับขออนุญาตต่อจากพี่เทพไทยว่ามันต้องฟังประกอบคือเอกราชช่างเหลาปากเดียวฟังยังทันทีไม่ได
1: ้
12: นะครับถูกต้องแล้วแล้วต้องดูว่าไอ้ที่เอกราชพูดเนี่ยมันสอดคล้องกับที่คนอื่นพูดไหมมันสอดคล้องกับหลักฐานอื่นไห
1: ม
12: ตัวอย่างเช่นนะครับเอกราชบอกว่าวิธีการเบิกเงินเนี่ยให้ไปรับเงินกับคุณรัตนาบ่อถ้ำหรือน้อยที่พรรคภูมิใจไทยนะครับปรากฏว่าคือผมไม่รู้จักคนนี้มาก่อนนะหน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้เป็นใครในการเมืองไม่รู้พี่เทพไทยรู้ไหมผมไม่รู้เลยนะเสร็จแล้วปรากฏว่าในหลอกโทรศัพท์เนี่ยมันพบว่ามีสวจำนวนมากโทรหารัตนาบ่อถ้ำเนี่ยในช่วงเวลาวันที่มีการเลือกสวเนี่ยดังนั้นคนนี้มันเป็นใครสักคนมันสอดคล้องกันละนะครับหรืออย่างที่คุณเอกราชบอกว่าเขาได้โทรหาเนวินชิดชอบเนี่ยปรากฏว่าก็มีหลอกโทรศัพท์นั้นจริงว่าเอกราชโทรหาเนวินชิดชอบจริงนะครับซึ่งเรื่องหลอกโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวไอรอจะเปิดวันนี้นะครับแล้วก็เนี่ยคุณเอกราชบอกว่าได้มีคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยดูแลและจัดการสวในจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬก็ปรากฏว่ามีพยานก็คือคุณสนั่นชัยเนี่ยก็บอกเป็นผู้สมัครจากหนองบัวลำภูก็บอกว่าเข้าไปสู่ขบวนการและมีการอ้างถึงชื่อท่านทรงศักดิ์จริงเอามันก็สอดคล้องไปหมดคือเอกราชพูดอะไรอ่ะไม่ได้พูดคนเดียวอ่ะมันมีอย่างอื่นประกอบหมดนะครับทีนี้เรื่องกับคำให้การเนี่ยผมก็มารู้จากท่านลงกันวาลินนั่นแหละว่าคุณเอกราชช่างเหล่าเนี่ยไปให้การฉบับแรกแบบยาวๆปูรายละเอียดทั้งหมด
1: รายละเอียดทั้งหมด

0: 28พฤษภาคม68
1: ฮะ
0: ตอนนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลคุณเอกราชโดนไล่ออกจากพรรคแล้วย้ายมาอยู่กล้าทำก็ร่วมรัฐบาล28พฤษภาคม68ใครจะไปข่มขู่ใครอย่างที่พี่เทพไทยว่าเอกราชช่างเหล่านี้ไม่ใช่คนเล็กๆนะฮะตอนนี้ส่งลูกชายลงอบจใช่ไหมฮะคือคนใหญ่มากใครจะไปข่มขู่ให้คนอย่างเอกราชกลัวในวันนั้นแล้วแดงน้ำเงินเขียวตอนนั้นเขาอยู่ทีมเดียวกันหมดใครจะไปข่มขู่ใครมันมองไม่เห็นเลย
1: นี่คือสิ่งที่ท่านสิทธิโชติตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อพิรุธตรงนี้เหมือนกัน
0: ครับ
1: ว่ามันไม่ make sense
0: ตรงกันข้ามเนี่ยตรงกันข้ามตอนที่เขามาบอกว่าเขาขอ cancel คำให้การแรกเนี่ยตอนนั้น
1: อ
0: ่ะตุลา68ตอนนั้นอ่ะแตกกันหมดแล้วใช่ไหมน้ำเงินกับเขียวไปแพ็กกันแล้วทิ้งแดงแล้วน้ำเงินขึ้นเป็นใหญ
1: ่
0: แล้วเอกราชกำลังปักปั๊มน้ำเงินอยู่ตอนนั้นอ่ะถ้าถามว่าตอนไปกลับคำให้การบอกว่าขอแคนเซิลครั้งแรกเนี่ยตุลา68เนี่ยมีใครจะข่มขู่ระดับเอกราชได้ไหมเริ่มมีละครับ
1: คือเอาไอ้การข่มขู่มันอาจจะไม่ได้เริ่มที่ช็อตแรกแต่ช็อต2นี่แหละ
0: ไอ้วันแรกอ่ะไม่เห็นแรงจูงใจเลยพฤษภาคม68คือใครจะไปข่มขู่ไอ้ช็อต2เนี่ยเห็น
2: คือคุณวารินเนี่ยแกไม่เข้าใจคือแกไม่เข้าใจการเมืองไงคือการเมือง
1: ณรงค์กับ
2: วารินคุณณรงค์เนี่ยแกไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะการขับไล่เนี่ยมันไม่ได้การเมืองยุคนี้นะไล่ออกจากพรรคมันไม่ได้โกรธนะคุณไปดูบางคนไปขอร้องให้เขาออกเขาให้เขาไล่ด้วยซ้ําไปนะเพื่อจะไปอยู่พรรคโน้นแล้วไอ้2พรรคนี้มันก็ดีมาโดยตลอดมันไม่ได้โกรธอะไรกันเลยจนถึงปัจจุบันนี่ยังมีไมตรียังมีความสัมพันธ์อยู
1: ่ฟังไม่ขึ้นใช่มั้ยเรื่องขู
2: ่อัปโตไม่มีทางหรอกคุณคือคุณณรงค์ตันวารินเนี่ยแกคือแกได้ยังสารแล้วแกก็พูดว่าที่โทรศัพท์ไปแกก็บอกว่าก็ไม่มีรายละเอียดเขาโตไปไม่มีรายละเอียด
1: เอ้
2: าคุณสืบได้อยู่แล้วทำไมมันโทรแบบว่าทำไมมันโทรวันเลือกตั้งเลยช่วงเลือกตั้งมันโทรร้อยวันพันปีมันไม่เคยโทรม
1: ัน
2: ไม่รู้จักด้วยมันไม่รู้จักด้วยมันมารู้จักตอนนี้อ้าว
1: โอเคไม่ผมพยายามจะไปค้านนะโอเค
2: คุณจะแบกเขาอะดิ
1: เนี่ยมาหาผมแบกอีกแล้ว
2: ตอนนี้
1: ทำหน้าที่สื่อแล้วก็ต้อง
2: คุณ
1: ค้าน
2: คุณไม่แบกคุณนั่งฟังเลย
1: โอเค
2: ผมจัดสาธยายเลยแล้วอ้าวถามอีกก็บอกว่
1: า
2: พยานก็บอกว่าหลังจากเลือกตั้งแล้วใช่ไหม
1: ครับ
2: ไปที่โรงแรมภูแมน
1: ครับ
2: รางน้ำไปเจอคุณเนวินไปเจอคนนั้นคนนี้นี่ครับนะเอาประธานก็ไปตัดบทแกบอกว่าไปก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนว่าเขาไปทำอะไรแล้วมันชัดเจนยังไงไอ้พวกที่เลือกได้เนี่ยเผลอๆมันไปโรงแรมภูแมนไปไม่ถูกยังไปไม่ถูกในชีวิตยังไม่เคยไปเลยอะโรงแรมภูแมนเนี่ยแล้วมันไปทำอะไรแค่นี้เนี่ยมันมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าแล้วบังเอิญว่าแกเป็นผู้พิพากษาคงจะตัดสินเฉพาะคดีอาญามามั้งเพราะคดีอาญามันต้องพิสูจน์
1: ได้ทั้งข้อสงสัย
2: ไอ้นี่เนี่ยคดีเลือกตั้งเนี่ยแค่รู้แค่สงสัยแค่มีเหตุอันควรเชื่อเนี่ยได้แล้วแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมีเหตุอันควรเชื่อแล้วไม่ใช่เฉพาะ พวกเราที่นั่งนี้นะ
1: ครับ
2: คุณไปหน้าตึกแล้วนี่เลยไปถามวินมอไซค์ว่ามันเชื่อมั้ยว่าหัวสวเนี่ยคนเก็บขยะผมถามแล้วมันเชื่อ
1: ครับ
2: คนกับมอเตอร์ไซค์แท็กซี่เขาเชื่อกันหมดเขาเชื่อกันทั้งประเทศมีกกต.หอคอเนี่ยที่ไม่เชื่อ5คนเนี่ยแหละ
0: 5คน
2: หอคอเนี่ย5คนอย่าแปลเป็นอย่างอื่น
1: อ้าวก็คุณผู้ชมเชื่อไม่เชื่อฮะส่งข้อความเข้ามาได้นะฮะแล้วมีการโหวตด้วยนะคุณผู้ชมครับช่วยกันโหวตหน่อยนะฮะคุณเชื่อและให้น้ำหนักฝั่งใดมากกว่ากันนะฮะกกต.เสียงข้างน้อยหรือกกต.เสียงข้างมากโหวตกันเข้ามาหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้
0: จะเบรกยัง
1: เดี๋ยวผมจะต้องเบรก
0: คุณปาเบรกก่อนก็ได้เบรกก่อน
1: เบรกก่อนนะเบรกก่อนแต่ว่ามีข้อมูลหนึ่งคุณผู้ชมเส้นทางการเงินจุดนี้แหละฮะเป็นจุดที่ทำให้นะท่านสิทธิโชติต้องออกมาพูดเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่าการที่ตั้งคำถามในที่ประชุมบอกว่ามือจ่ายนะมันมีมือจ่ายถูกต้องไหมเพราะว่ามือจ่ายจากคนสนิท
2: มัน
1: ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวนักการเมืองเอง
2: แต่มาจากคุณ
1: มาจากคนสนิททำหน้าที่เป็นมือจ่ายก็เลยตั้งคำถามว่าเมื่อมีมือจ่ายจ่ายออกไปแต่มือจ่ายรับเงินมาจากใครล่ะเงินแสนรับเงินมาจากใครต้องการให้ไปขยายผลสาวให้ไปถึงต้นตอของเจ้าของตัวเงินตัวจริงถูกต้องไหมฮะที่เอาเงินมาเพื่อที่จะจ่ายแต่ผลการลงมติในที่ประชุมกกต.กลับออกมาแบบน่าตกใจด้วยมติเสียงข้างมาก4-3เสียงบอกเลยนะไหมฮะไม่รับสืบสวนเส้นทางการเงินนี้ต่อพักสักครู่ช่วงหน้าวิเคราะห์ต่อครับ

0: ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
1: พี่หมอชัวร์ไหม
2: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
1: ่ราคาคุยเหลือเกิน
3: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
4: ่ ผมอย่างเดียวเลย
0: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
5: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
6: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
7: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
6: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
5: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
6: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
5: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
8: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
5: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
9: ตำรวจร่วมกับกรมการปกครองเข้าจับกลุ่มชายชาวจีนหลบหนีคดีคอร์รัปชันเข้ามาฟอกเงินในไทยนานกว่า10ปีโดยใช้วิธีเปลี่ยนสัญชาติก่อนให้คนขับรถชาวไทยเป็นนอมินีเปิดโรงงานผลิตยางรถยนต์มูลค่ากว่า600ล้านบาทนอกจากนี้ยังให้ลูกชายสวมบัตรประชาชนคนไทยเพื่อโอนทรัพย์สินติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
11: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขัดในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม
12: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
13: ้สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
14: อ้าวกลับมากันต่อคุณผู้ชมถมเถียนในช่วงนี้นะครับอยู่กับคุณยิ่งชีพจากไอรอนะฮะและแน่นอนคุณเทพไทยนะครับประเด็นนี้ทวนกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของเส้นทางการเงินนะฮะท่านสิทธิโชติพูดชัดเจนนะครับเขาบอกว่าพีคจริงๆนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้คือเราไม่เห็นเงินออกจากบัญชีของนักการเมืองระดับบิ๊กๆอันนี้คือไม่มีเส้นทางการเงินออกมาอยู่แล้วถูกต้องไหมครับแต่มันไปพบการโอนเงินก้อนโตซึ่งคุณยิ่งชีพสามารถสอบผมได้นะฮะคือมันเป็นเงินที่ออกมาจากคนที่อยู่ใกล้ตัวนักการเมืองถูกต้องไหมมันออกไปก็คือเท่ากับว่าทำหน้าที่เป็นมือจ่าย
15: ครับ
14: ท่านสิทธิโชคก็บอกเอางี้ถ้ามีมือจ่ายเงี้ยก็เลยอยากจะรู้ในที่ประชุมมาบอกให้แล้วไอ้เงินแสนหรือเงินรวมๆกันเป็นล้านเนี
15: ่
14: ยครับมันออกไปจากมือจ่ายได้ยังไง
15: ครับ
14: เขามีเงินขนาดนั้นเหรอไอ้เงินมันมาจากไหนให้ขยายผลหน่อยได้ไหมปรากฏว่าที่ประชุมกกต.มีมติบอก4-3เสียงเสียงข้างมากบอกเลยนะไหมไม่รับสืบสวนเส้นทางการเงินนี้ต่อ
15: ครับ
14: นั่นหมายความอะไรหมายความว่าไม่ต้องสืบต่อแล้วเส้นทางการมันจะไหนก็จบแล้ว
16: มันตัดตอนไงคุณ
14: ใช่หรือเปล่า
16: ก็นี่ก็จะตัดตอนตัดจบเป่าแล้วแต่คุณจะใช้คำ
14: สงสัยไหมครับว่าเงินมาจากไหนคุณเทพไทยสงสัยไหมเอาเนี่ยฐานะประชาชนคนธรรมดาสงสัยไหมว่าเงินมันมาจากไหน
16: ไม่ต้องสงสัยผมพอรู้ระแคะระคายอยู่เหมือนกันมันมาจากไหนเงินเสียร้อยล้านมันมาจากการใช้เนี่ยคุณคำนวณคนเป็นหมื่นๆคนนะ
14: ครับ
16: คนระดับหมื่นคนเป็นหมื่นบาทต่อคนไปถึง200,000ต่อคนเนี่ยนะมันต้องใช้เงินเสียร้อยล้านแล้วเงินเสียร้อยล้านคุณว่ามาจากไหนล่ะแล้วไอ้26คนเนี่ย26คนที่ถูกฟ้องเนี่ยมันมีปัญญาหาเงินเสียร้อยล้านมาจากการนะคุณ
14: สวใช่ไหม26คนใช่ไหม
16: คือจริงๆเนี่ยผมเนี่ยผิดหวังตรงผิดหวังคือผมอยากให้ฟ้อง21คนฟ้องตัวการฝ่ายการเมืองเพราะอันนี้คือหัวโจกใช่ไหมไอ้พวก26คนเนี่ยพวกกะพี้ ถ้าหากว่าเป็นแก๊งยานะนะไอ้ขายยาต้นขายยาตัวใหญ่เนี่ยนะก็คือไอ้ฝ่ายการเมืองไอ้พวกนี้พวกเดินยาพวกเสพยา
4: แล้วคุณไปจับไอ้พวกนี
16: ้ไอ้พวกนี้พวกเสพยาพวกแล้วคุณจับแล้วจะมีประโยชน์หรือคุณจะจับในต้นตอผู้ผลิตเอออย่างนั้นเลยเหมือนกับมือปืนคุณจับหัวหน้าซุ้มมือปืนเลยคุณอย่ามาจับมือปืนก็ได้
4: คุณเทพไทยก่อนที่ผมจะไปที่คุณเป๋าถามจริงเหรอในอดีตเราเคยจับหัวได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยาเสพติดก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เราเคยจับหัวหน้าแก๊งได้ไหม
16: ก็จับได้
4: เคยจับได้เหรอฮะ
16: ก็แล้วตาไง
4: เอาแล้วตา
16: เออเนี่ยละก็แล้วแต่เอาแล้วแต่เรื่อง
4: ค
16: ือแล้วคือเอานี่แบบภายใต้ดวงตะวันนี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจจับไม่ได้ดีอะไรทำไม่ได้นะ
4: อ
16: ันนี้ก็เหมือนกันถูกไอเนี้ยหมูมากสุกรผมบอกให้เลยนะหมูสามชั้นด้วย
4: แล้วทำไมคุณแล้วทำไมคิดว่าทำไม
16: ก็มันตัดจบไม่ถึงไงไอเนี้ยที่มันไม่ฟ้องเนี่ยคุณดูที่5ต่อ2เนี่ย5ต่อ2ไม่ฟ้องเพราะมันกลัวถึงการเมืองไงคุณมันไม่ต่างอะไรกับโกงสอบท้องถิ่นหรอกคุณรอดูก็แล้วกันมันตัดจบไม่ถึงนักการเมือง
4: โอเคอ่ะนี่คุณวิเคราะห์แบบนี้นะคุณเปาคิดไงเนี่ยเป็นเรื่องของเส้นทางการ
15: พี่น้องประชาชนนะฮะอยู่ในห้องส่งนี้พี่เทพไทยเสียงดังมาก รู้สึกเหมือนอยู่บ๊อบนะฮะเส้นเงินที่ท่านสิทธิโชติพูดถึงนะครับก็คือเส้นเงินที่สุราษฎร
4: ์
15: นะครับเกี่ยวเอ๊ะท่านสิทธิโชติเอ่ยชื่อมั้ยก็คือ
4: ไม่ได้พูดท่านไม่ได้พูดชื
15: ่อผมพูดให้ก็คือเงินที่โอนออกจากผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ชื่อคุณวรพจน์ตั้งพันเพียรนะครับแล้วก็ไปกระจายอยู่ในสุราษฎร์เส้นเงินนี้แปลกมากนะครับเพราะว่าคนที่รับเนี่ยคนละ 2,000 2,000 2,000 เป็นผู้สมัครระดับโวเตอร์ระดับจังหวัดเนี่ยโดนฟ้องหมดนะครับคนที่โอนไปให้คือคุณสุบินศักดาเป็นผู้ช่วยสสของท่านพิชัยชุมพูพลโดนฟ้องคุณสุบินรับโอนมาจากคุณนิสิตาหมั่นชัยเป็นเสมียนในสำนักงานของพรรคภูมิใจไทยคุณนิสิตาโดนฟ้องแล้วคุณสุบินเนี่ยโอนไปให้โวเตอร์ท่านหนึ่งโวเตอร์ท่านเนี่ยมางานผมเขาก็บอกว่าคุณสุบินบอกว่าให้ช่วยนายหัวด้วยนายหัวนี่ก็เข้าใจอยู่แล้วว่าสุบินเนี่ยลูกน้องใครลูกน้องพี่ชัยดังนั้นก็หมายถึงว่าให้ช่วยคุณพี่ชัยนะครับไอ้คุณพี่ชัยไม่โดนฟ้องว่ะ คุณพี่ชัยไม่โดนฟ้องแล้วคุณวรพจน์ตั้งพันเพียรเนี่ยคือคนที่เป็นต้นทางที่โอนเป็นแสนไปให้คนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ก่อนที่มันจะกระจายไปสู่มือโหวตเตอร์ทีละคนทีละคนทีละคนเนี่ยไอ้โหวตเตอร์ทั้งแก๊งเนี่ยเป็นกลุ่มเนี่ยโดนฟ้องไอ้คนที่โอนให้โหวตเตอร์เนี่ยโดนฟ้องไอ้มันไปไม่ถึงคุณวรพจน์ได้ยังไงนะครับ
4: มันไม่มีเส้นเงินหรือเปล่าม
15: ีไงมีก็คือ
4: หมายถึงเส้นถึง
15: วรพจน์ถึงวรพจน์แน่นอนและถึงพี่ชัยด้วยมีเส้นเงินที่คุณพี่ชัยเนี่ยโอนให้คุณนิสิตาคือคุณนิสิตาเป็นแค่เสมียนพรรคนะเขาไม่ได้มีเงินของเขาเองแล้วนิสิตาก็โอนให้สุบินก็ไปแจกโหวตเตอร์ต่างๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับเนี่ยแล้วมันฟ้องมาถึงแค่นิสิตาเต็มทีมันไปไม่ถึงคุณพี่ชัยไปไม่ถึงวรพจน์นะครับก็เนี่ยคือพูดถึงเส้นเงินเส้นเนี้ยคือมันมีเส้นเงินว่าโอนแน่นอนแต่การดำเนินคดีไปไม่ถึงแล้วสุดท้ายมติออกมาก็คือปล่อยส.ส.พรรคภูมิใจไทยลอยไว้แต่ว่าลูกน้องทั้งผู้ช่วยสสทั้งเสมียนโดนเว้ยมันจะเป็นไปได้ไง
4: แล้วคุณเทียบไทยวิเคราะห์บอกนี่คือการตัดตอน
15: ใช่ก็คือเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบกับคดีฆ่าคนตายอ่ะสมมตินักธุรกิจ2คนขัดแย้งกันเกลียดกันมานาน
4: อ่
15: ะแล้วลูกน้องของนักธุรกิจคนนึง
4: อ่
15: ะไปยิงมันทิ้งอ่ะชัดเจนแล้วลูกน้องแม่งยิงอีนี่ทิ้งแน่นอนแล้วมึงจะบอกอยู่ดีๆลูกน้องมันไปทำเองมันไม่มีเหตุผลไม่มีแรงจูงใจอะไรสุบินศักดาเป็นแค่ผู้ช่วยสสท่านหนึ่งอ่ะอยู่ดีๆเขาจะอยากโกงเลือกสวทำไมเขาตัวเขาก็ไม่ได้สมัครญาติพี่น้องเขาไม่ได้สมัครเขาจะไปโอนให้ผู้สมัครสวเป็น10คนทำไมมันก็ต้องมีแรงจูงใจอยู่แล้วมันก็ต้องมาถึงข้างบนอยู่แล้วแต่ว่านี่เขากกต.เลือกที่จะหยุดเพียงแค่นั้นเพียงเพราะว่าคุณเอกราชช่างเราไม่น่าเชื่อถือมันฟังไม่ได้หรอกครับ
4: นี่เป็นประเด็นที่ท่านเข้าใจว่าท่านทำให้ท่านสิทธิโชติเนี่ยต้องออกมาพูดประเด็นนี้แล้วมันประเด็นสำคัญเรื่องของเส้นที่ไม่มีการที่จะไปสืบสาวราวเรื่องต่อจับ
16: คือเอาอย่างนี้ค่ะคุณทิน
4: ตัดตอนอยู่แค่นี
16: ้ผมกล่าวหาเลยกกต.ทำรอบนี้เนี่ยคือเหมือนมีธงอ่ะมีธงว่าทำยังไงก็ตามอย่าให้ถึงการเมืองเบาๆหน่อยเสียงเบาๆหน่อยเดี๋ยวแก้หูคุณจะได
4: ้
16: อย่าให้ถึงการเมือง
4: เสียงดังได้ปกติได
15: ้ตามสบายครับตามสบาย
16: อย่าให้ถึงการคือมันมีอารมณ์เวลาคุยเรื่องปกติคุยเรื่องอื่นคุยผมเรียบร้อยสุภาพเงียบ
4: ๆ
16: เรื่องนี้มันมีอารมณ์คือมันเจ็บใจด้วยคนเขารู้ต่างประเทศแล้วมึงแกล้งโง่ว่าไม่รู้นี่มันเป็นไปได้ยังไงเขาตัดตอนไม่ให้ถึงเพราะเขารู้ไงว่าถ้าถึงปั๊บเนี่ยนะมันอะไรจะเกิดขึ้นล่ะมันต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะคุณมีตำแหน่งด้วยแล้วคุณถูกประทับรับฟ้องด้วย
4: ครับ
16: แล้วถ้าถูกตัดสิทธิ์ปั๊บเนี่ยเอาการเมืองทั้งหมด21คนเนี่ยนะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีพเอาแล้วหลังจากนั้นในกรรมการบริหารพรรคอีก 6-7 คนเนี่ยพรรคก็ถูกยุบแล้วคุณว่าไม่พึ่งแตกรังเหรอไม่เจ๊งเหรอเขาก็กลัวเขาก็เซฟไปก่อนคราวนี้เขาก็เอาไอ้พวก26คนนี้ก่อนไอ้26คนเนี่ยนะคือหลักฐานมันชัดไง คือเอาอย่างนี้ว่ารอบนี้ที่เขาทำ

0: เนี่ยผมดูแล้วเอาเส้นเงินเป็นหลักเอาเส้นเงินเป็นหลัก
1: ก็ถูก
0: ต้องหลักไง
1: เขาอาจจะมองว่าให้ต้องเส้นเงินเป็นหลักถ้าไม่ถึงคุณจะไปกล่าวหาคนมันก็ไม่ถูกต้องเขาอาจจะคิดอย่าง
0: นี้เขาตัดไงเขาตัดไม่ให้เส้นไปถึงเพราะเขารู้ว่าถ้าเส้นเงินมันดิ้นไม่ออกไงมันเป่าไม่ออกเป่าไว้คอแตกเป่าไว้สิ้นลมหายใจก็ไม่หลุดไอ้26คนเนี่ยอันนี้ตัวชัดทั้งนั้นที่ผมรู้จักนะมันชัดทั้งนั้นของจริงทั้งนั้น
1: ได
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รอบนี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันตัดตอนชัดๆคุณ
1: โอเคอย่างนี้คุณผู้ชมสแกน QR code หน้าจอให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปที่ YouTube ใน Theory Digital นะฮะ Facebook ผมไม่เถียงอยู่หน้าจอตรงนี้นี่ก็นะนี
0: ่
1: นี่ตรงนี้เวลาของทีวีกำลังจะหมดลงแล้วนะครับแต่เราไปต่อกันในออนไลน์เข้มข้นแน่นอนคุณผู้ชมครับยังมีประเด็นนี้ที่ท่านสิทธิโชติบอกเราอย่าเพิ่งหมดหวังเราอย่าเพิ่งท้อแท้คุณผู้ชมครับ
2: คือพูดอย่าง
1: น
2: ี้
1: หลายคนฟังมติกกต.เมื่อวันก่อนนะครับอาจจะรู้สึกสิ้นหวังนะฮะรู้สึกว่าขบวนการทำไมมันถูกตัดตอนแล้วลอยแพไปเรียบร้อยแต่ท่านสิทธิโชติได้ทิ้งไพ่ใบสำคัญไว้ให้เรา
2: ครับ
1: ทิ้งไพ่ใบนั้นไว้ให้เราคืออะไรฟังกันต่อในออนไลน์และยังมีประเด็นหนึ่งคุณพัทรดอนปริศนานันทกุลบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะที่จะเป็นติ้งแท้งเป็นหัวเป็นสมองในการวางแผนหัวสวอย่างที่มีการกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นไอลอกล่าวหาก็ดีนะหรือแม้แต่กระทั่งคุณเอกราชช่างเหลาก็ดีผมไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นต่อกันในออนไลน์ขอบคุณทางทีวีก่อนนะฮะคุณเปาครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่เดียวไทยครับเจอกันในออนไลน์ผมไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: ำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
0: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
1: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่16กันยายน2569ค่ะ
3: ติดตามวันนิวได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับดูสดผ่านแอปวันดี Facebook YouTube นะครับเรื่องของขบวนจีนขบวนการจีนนะครับที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีในการจัดตั้งบริษัทล่าสุดเองคุณผู้ชมครับเป็นโรงงานผลิตยางรถยนต์มูลค่าของโรงงานเนี้ย600ล้าน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: และที่สำคัญใช้ลูกซึ่งเป็นคนจีนนะมาถือใบสูติบัตรคนไทย
4: คือเรียกว่าเป็นการสวมสิทธิ์อีกแล้วนะ
3: นั่นน่ะสิครับคุณผู้ชมครับต้องกวาดล้างให้มากกว่านี้แหละเพราะว่าตำรวจเนี่ยนำกำลังไปตรวจค้นโรงงานผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครมูลค่าเหมือนที่บอกไปคือ600ล้านบาทหลังมีข้อมูลนะครับว่าเจ้าของโรงงานแห่งนี้เป็นคนจีนพฤติกรรมก็คือใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นในการจัดตั้งบริษัทและยังใช้สูติบัตรคนตายสวมให้กับลูกชายชาวจีนเป็นการวางแผนถือครองทรัพย์สินโดยใช้สิทธิ์ความเป็นคนไทยนะครับ
4: ค่ะปฏิบัติการครั้งนี้จับผู้ต้องหามาได้4คนนะคะคือนายเมียวอายุ37ปีสัญชาติจีนซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานนายธนดลอายุ19ปีลูกชายของนายเมียวนางสาวนาฝาคนนี้ทำหน้าที่เป็นแม่ทิพย์ขายสิทธิ์ชื่อลูกชายให้นายธนดลและนายเอลูกจ้างชาวไทยทำหน้าที่เป็นนอมินีถือหุ้นจัดตั้งบริษัทสอบปากคำทั้งหมดยอมรับสารภาพทั้งเรื่องการใช้ลูกจ้างคนไทยมาเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัท3แห่งเนื้อที่7แปลงทุนจดทะเบียนรวมกว่า191ล้านบาทเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายค่ะ
3: นอกจากนี้คุณผู้ชมครับเขายังพบได้ว่าในเมียวเคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายอดีตลูกจ้างเป็นผู้หญิงนะครับตอนนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลและจากนี้ตำรวจบอกเดี๋ยวจะขยายผลเพิ่มเติมหลังเขาพบข้อมูลสำคัญนะครับว่ามีนอมินีเพิ่มเติมอีก2คนส่วนทรัพย์สินต่างๆจะมีการประสานปปง.ดำเนินการอายัดต่อไปนะครับ
4: เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะคุณผู้ชมกับการประเดิมสนามของทัพช้างศึก U23 ของเราค่ะในการแข่งขันฟุตบอลชายมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026เดี๋ยวมาดูผลกันค่ะ

0: 2ทัพช้างศึกU23ของเราจะลงสนามพบกับฮ่องกงวันที่20กันยายนนี้เวลา14:00 น.นะคะและนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา17:30 น.ค่ะ
1: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และช่อง GM 25ครับ
2: เราก็ไม่ปล่อยสถานการณ์ไทยกัมพูชาเดือดนะครับคุณผู้ชมครับทหารไทยกับทหารกัมพูชามีการเผชิญหน้ากันเพราะว่ากัมพูชาเขามีการขุดคูเลตสร้างบังเกอร์ล้ำแดนมา100เมตรทางเราเนี่ยจี้ให้เขากลบคืนพื้นที่ขณะที่ทางกองทัพเองเปิดคลิปแฉฐานลบพระวิหารอาวุธหนักแอนตี้โดนเพียบเดี๋ยวไล่ฟังครับ
3: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GM25

0: ถึงเวลาแล้วสินะเจ้าอกร่องน้อย
1: แม่จะทำอะไรอะคะ
2: ก็จะสอยมะม่วงสิ
1: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
2: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
0: มันไม่เหมือน
3: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
4: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
2: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
3: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
5: ค่อยๆเดินนะแม
2: ่อุ้ยหลากหลาย
1: แม
3: ่หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
0: ยังไหวอยู
3: ่ยิ้มได้ไม่อยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
0: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
2: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
0: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
3: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5585ไทยประกันชีวิต
6: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
7: เป็นอีกหนึ่งข่าว
8: เที่ยวนะคะ
6: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
12: ้ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
13: เล็กเกอร์ไซส์300มิลลิลิตร Be your originalLectosoy, original number one brand Thai.

0: 300 มิลลิลิตร
1: และจะซอยอร่อยคุ้มค่า
0: It's real
2: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact ฮ.8 เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
5: แต่พลาเมลีพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum ให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่ Olay
6: ดำดำยาแก้ไอ RP ดำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
7: บรรเทาอาการไอ
8: ขับเสมหะ
7: ทำให้ชุ่มคออ
8: ยากแก้ไอตราเสดาว
7: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
9: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Colora Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
2: งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact ฮ.8 เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
10: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
11: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
13: ้ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมปัญหาเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
14: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
15: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: ว่าที่แชมป์20สมัยคนที่22ของดวลเพลงชิงทุนเธอจะทำได้หรือไม่และนี่คือโฉมหน้าของผู้ท้าดวลในด่านที่20มอบคะแนนให้แก
2: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
3: ค่า for cash พร้อมใช้วงเงินสูงสุด 140% เปาะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลด
4: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
5: ์3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสทูเดเอ็นแฟนคอน48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: คุณผู้ชมคะเกาะไม่ปล่อยไทยกัมพูชาตอนนี้สถานการณ์ชายแดนกลับมาตึงเครียดนะคะโดยเฉพาะบริเวณเนิน450ที่ก่อนหน้านี้ทหารกัมพูชาแอบมาขุดคูเลตเอาไว้นะคะ
7: แล้วก็ขุดเข้ามาฝั่งเราเนี่ยประมาณ100เมตรด้วยกันเราก็มีการจี้ให้เขาเนี่ยกลบคูเลตแล้วเมื่อวานก็มีการเผชิญหน้าแล้วก็ตึงเครียดกันอยู่นะครับ
6: ชาวบ้านคือออกมาปัดกวาดบังเกอร์เลยนะคะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีการปะทะกันรอบที่3นะคุณผู้ชมทหารไทยเราก็ลุยเข้าไปอย่างที่พี่หนุ่มบอกเผชิญหน้ากับทหารกัมพูชาที่เนิน450นะคะหลังไปเจอว่ามีการขุดคูดักรถถังสร้างบังเกอร์และวางแนวลวดหนามรุกล้ำเข้ามาในชายแดนไทยนับ100เมตรฝ่ายกัมพูชาขนกำลังมาหลายสิบนายเลยค่ะแต่ทหารไทยไม่ถอยนะคะรุกไล่จนถึงสุดขอบหน้าผาและจี้ให้กัมพูชากลบคูเลตที่ขุดขึ้นใหม่พร้อมคืนสภาพพื้นที่ของไทยตามแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 50,000 พอจนมุมทหารกัมพูชาก็ยอมเข้าสู่กระบวนการเจรจารับปากจะกลบคูเลตภายในวันนี้ค่ะแต่ว่าทหารไทยตอนแรกก็ไม่เชื่อนะว่าเขาจะทำตามคำพูดนะคะอย่างเพจของพี่เล็กวาสนาเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนทหารกัมพูชาแอบเสริ
7: ม
6: เอากำลังเพิ่มเข้ามาอีกแสดงทีท่าไม่ยอมส่งทหารระดับในพลลูกชายอดีตแม่ทัพกัมพูชามาเจรจาเองเลยนะคะ
7: มีการเสริมกำลังของฝั่งกัมพูชาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับข่าวนี้คุณผู้ชมครับทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดขยายไปจนถึงแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์กับศรีสะเกษตั้งแต่ช่องสงามเนิน450ช่องกระโดนผ่านช่องสายตะกูช่องดารากาพนมเบงยาวไปจนถึงเนิน800นะครับโดยเฉพาะที่บ่อน้ำพระพรมเพจอมิตภะคณะขอบตาดำเนี่ยเขาบอกนะครับว่าทหารไทยรีบเข้าไปเพื่อจะวางแนวรั้วแต่กลับไปเจอกับทหารกัมพูชากว่าร้อยนายเข้ามาขัดขวางแล้วก็มีการชี้นิ้วสั่งห้ามทำโน่นทำนี่ทำนั่นพอฝั่งไทยจะเข้าไปคุยดีๆก็เดินหนีไปครับเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาทหารกัมพูชาเนี่ยยังยิงปืนลงไปที่บริเวณกระท่อมอ้างว่าเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตอนนี้ทหารเราเนี่ยมีการล้อมรั้วกับแนวบ่อน้ำพระพรมสำเร็จแล้วนะครับส่วนทหารกัมพูชาเนี่ยก็มีการแก้เกมด้วยการขุดคูเลตประชิดแนวรั้วคือบอกว่าประชิดเป็นแนวแบบไม่ถึง59คือประชิดจริง
6: ๆใกล้มากๆนะเอาทีนี้ทีมข่าวของเรานะคุณผู้ชมสอบถามข้อได้จริงกับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกซึ่งท่านก็ยืนยันนะคะว่าหน่วยทหารในพื้นที่ได้เข้าเจรจากับฝ่ายกัมพูชาแล้วและกัมพูชาให้ความร่วมมือในการรื้อถอนเครื่องกีดขวางตอนนี้กำลังกลบคูดินและปรับคืนสภาพพื้นที่ค่ะส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีระดับในพลของกัมพูชาที่จะไม่ยินยอมหรือมีการซ่องสุมกำลังจนอาจนำไปสู่การปะทะเป็นแค่กระแสข่าวนะคะเพราะว่าในพื้นที่จริงเนี่ยสองฝ่ายอันนี้คุยตกลงกันได้โฆษกกองทัพบกยังบอกว่าการวางกำลังเฝ้าระวังของฝ่ายไทยต้องเลือกจุดที่ได้เปรียบตามลักษณะภูมิประเทศทางทหารจึงไม่ได้ตั้งกำลังตรงบริเวณดังกล่าวแต่ว่าก็มีการทำถนนขยายไปจนถึงแถวนั้นแล้วนะคะส่วนกัมพูชาเนี่ยเป็นเพียงนำเครื่องกีดขวางเอามาวางไว้ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการเข้ามาวางกำลังทหารบริเวณนี้นะคะ
7: คือพลตรีวินไทยสุวารีบอกว่ากลบแล้วนะครับล่าสุดเองเอาไปดูคุณกังฟูหน่อยคนในพื้นที่นะครับคุณกังฟูก็บอกแล้วว่าเนิน450ช่องสงามทหารเขมรกลบคูเลตแล้วเราก็ไม่ประมาทครับนี่ แสดงว่ามีการขุดแล้วก็กลบแล้วนะครับ
6: ค่ะ
7: เอาไปฟังความเห็นจากพลโทกนกเนตรคเวสนะนะครับอดีตรองแม่ทัพภาคที่2แล้วก็เป็นอดีตผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีบอกเลยนะครับว่าเนิน450มีความสำคัญทำหน้าที่เป็นสันปันน้ำครับในพื้นที่ด้านล่างก็คือช่องดารากาฝั่งกัมพูชามีการสร้างหมู่บ้านสร้างคาสิโนและแหล่งสแกมเมอร์เอาไว้ทหารกัมพูชาเนี่ยก็ใช้เนิน450เป็นจุดตรวจการจุดสังเกตการเหนือพื้นที่มาตั้งแต่สมัยเขมรแดงแต่พอไทยเห็นแต่พอเห็นว่าไทยของเราเนี่ยกำลังทำถนนเข้าไปในพื้นที่เขาก็เลยมีการรีบขุดคูดักเอาไว้ก่อนขัดขวางไม่ให้ไทยเนี่ยเข้าไปยังจุดที่จะมองเห็นคาสิโนกับแหล่งสแกมเมอร์ได้เพราะเขากลัวว่าหากมีการปะทะอาจจะถูกไทยโจมตีซ้ำรอยอย่างที่โอซาเมตที่มีคาสิโนอยู่ที่นั่นนะครับพลโทกนกประเมินนะครับว่าหากปล่อยไว้จนหมดหน้าฝนจุดนี้แหละครับอาจจะเสี่ยงการปะทะได้ดังนั้นต้องใช้การเจรจาในระดับที่สูงกว่าหน่วยทหารในพื้นที่เพื่อป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยของประเทศและก็ประชาชนครับ
8: รายการนี้เป็นแหล่งคาสิโนสแกมเมอร์นะมันก็จะมองภาพออกนี่คือความสำคัญของ450มันถึงขึ้นมาคุม450ไงเพราะ450นี่มันคุมพื้นที่ข้างล่างแถวดารากาได้ตอนเนี้ยมันจะมารวมอยู่ที่นี่เพราะโอสเมตเราก็ยึดนะครับโอสเมตที่ช่องจอมเรายึดได้ช่องสายตะปูเราก็ยิงทำลายไปเขากำลังบูรณะก็เหลือที่สงำที่มันสูญเสียน้อยที่สุด
6: นอกจากเรื่องที่กัมพูชาขุดคูเล็ดล้ำแดนยังมีอีกเรื่องนะคุณผู้ชมคือปราสาทพระวิหารล่าสุดกองทัพบกเปิดคลิปนะคะจากโดรนโจมตีที่เห็นชัดว่ากัมพูชาใช้พื้นที่มรดกโลกตั้งฐานทหารแล้วก็ยิงใส่ไทยอธิใส่กรอบไว้นี่คือเขาเอามาทำเป็นฐานทหารซะเองอะค่ะคลิปภารกิจชุดปฏิบัติการโดรนโจมตีของทหารไทยทีมฟอลคอนนะคะเอาภาพหลักฐานมาเปิดและระบุว่านี่คือความจริงที่กัมพูชาไม่กล้ายอมรับเพราะโดยรอบปราสาทพระวิหารก็เต็มไปด้วยการที่กัมพูชาตั้งระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับระบบรบกวนสัญญาณหรือแจมมิ่งเสาสื่อสารยุทโธปกรณ์และที่มั่น

0: ทางทหารของตัวกัมพูชาเองก่อนจะโจมตีเข้ามายังพื้นที่ฝั่งไทยที่ห้วยตามาเรียและผาหมออีแดงค่ะ
1: คลิปที่ไทยเนี่ยเอามาเปิดก็ชี้ชัดว่าไทยพุ่งเป้าทำลายฐานทหารของกัมพูชาเท่านั้นคือต้องการจะหยุดภัยคุกคามนะครับไม่ได้มีการจงใจจะยิงทำลายปราสาทอย่างที่กัมพูชามีการกล่าวหาครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะตามเรื่องของสถานการณ์ฝนกันด้วยนะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานเลยค่ะไปดูจังหวัดน่านเดี๋ยวก่อนที่จะมาดูนะคะคุณผู้ชม
1: ไปดูคดีคุณแตงโมก่อนหน่อยนะครับ
0: ค่ะก็มีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคดีนี้เนี่ยมีผู้ถูกคุกคามกันไปหลายคนอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินก็ได้โพสต์คลิปวงจรปิดขณะที่เรือคุณแตงโมนั่งอยู่ในวันเกิดเหตุเนี่ยลอดใต้สะพานสังฮีมุ่งหน้าสะพานพระราม8จากทิศเหนือลงใต้เวลา 21:51 นค่ะซึ่งนายเอกราชนามโพคินโปรแกรมเมอร์ได้นำภาพเรือที่ไม่มีใครนั่งมาเปรียบเทียบด้วยการซ้อนกับเงาที่บางส่วนต่างๆของเรือใต้สะพานสังฮีปรากฏว่านับคนบนเรือได้5คนเท่านั้นไม่มีคนที่6อาจารย์ปานเทพอธิบายต่อว่าเมื่อมีแค่5คนบนเรือภาพคู่แตงโมกับกระติกที่ถ่ายสะพานพระราม8เวลา 21:56 จึงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ค่ะพิสูจน์ว่าภาพคู่คุณกระติกคุณแตงโมเกิดจากการตัดต่อซ้อนภาพถมดำและโอนภาพจากภายนอกเครื่องคุณกระติกและไม่มีเหตุการณ์คุณแตงโมตกน้ำเวลา 22:34:10 ตามที่ตำรวจแถลงเพราะว่าคุณแตงโมได้หายตัวไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะ
1: อาจารย์ปานเทพวิเคราะห์ถึงพิรุธที่กระติกกับแซนพูดถึงภาพคู่ระหว่างกระติกกับแตงโมไว้ในรายการโหนกระแสเมื่อปี2565นะครับบอกว่ารูปนี้แซนเป็นคนเดินมาถ่ายให้แต่ทั้งคู่เนี่ยก็มีน้ำเสียงการตอบที่สะดุดดูลังเลว่าใครถ่ายกันแน่ซึ่งภายหลังก็พิสูจน์ได้แล้วว่าภาพนี้เกิดจากการตัดต่อส่วนภาพกระติกภาพเดียวนะครับในเวลา 22:13 ที่กระติกอ้างว่าแตงโมเนี่ยถ่ายให้ตอนขากลับก็พิสูจน์ได้แล้วว่ามีการแก้ไขเวลาจากเวลาเดิม 21:57 มาเป็น 22:13 ทำให้ผู้ชมหลงเชื่อว่าแตงโมอยู่บนเรือทั้งขาไปและขากลับจากสะพานพระราม8ทั้งที่ไม่มีแตงโมอยู่บนเรือแล้วนะครับ
0: อาจารย์ปานเทพยังโพสต์ต่อนะคะว่าในเมื่อไม่มีคุณแตงโมบนเรือคลิปที่ตำรวจเคยแถลงว่าแตงโมตกน้ำ 22:34:10 ก็ได้พิสูจน์ว่าเงาบังแสงไฟท้ายเรือค่อยๆลอยหายขึ้นไปด้านบนไม่ใช่การตกน้ำแต่เป็นเงาที่เข้าไปในเรือสามารถพิสูจน์ต่อมาด้วยเงาคนเข้าไปในเรือจริงด้วยการวางอีกภาพเรือลำจริงมาซ้อนภาพเปรียบเทียบให้ดูโดยนายเอกราชนี่แหละค่ะ
1: คดีที่คุณแม่แตงโมนะครับถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้เข้าไปแจ้งความเอาผิดกระติกในข้อหานำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนคดีแตงโมหลังถูกกระติกแอบอ้างว่านำภาพของดาราสาวขวัญอุษามณีไปใช้ในสำนวนวันนี้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นะครับกับนายเอกราชนามโพคินโปรแกรมเมอร์เขาให้ปากคำกับตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีไปให้ในฐานะพยานนะครับหลังให้ปากคำเสร็จนายอัจฉริยะบอกว่าขั้นตอนทางกฎหมายหลังจากนี้ตำรวจจะมีการออกหมายเรียกกระติกเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาผู้ต้องหา2คดีประเด็นเรื่องของการรับรองรูปภาพซึ่งไม่ใช่ของตนเองกับเรื่องของรูปภาพคู่กับแตงโมจากการตรวจสอบของ2สถาบันยืนยันว่าเป็นการตัดต่อครับ
2: ที่เข้าไปรับรองภาพนะเรือที่ไม่ใช่ลำของกระติกนะแล้วก็เรื่องของภาพที่มีการตัดต่อที่มีสถาบันสองสถาบันรับรองมาแล้วว่ากระติกเนี่ยนะครับมีการตัดต่อรูปภาพรูปคู่ที่ถ่ายรูปกับแตงโม
0: ส่วนคนบนเรือ5คนนะคะไม่ได้มีใครเคลื่อนไหวอะไรมีเพียงคุณแซนที่โพสต์ภาพคู่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดทนาย Facebook และ Instagram ระบุว่าใครเบื่อดูละครที่ยังคิดตอนจบไม่ได้ลองเปิดใจมาดูรายการของทนายตั้มดูนะคะให้ความรู้ดีค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จริงๆตั้งแต่เกิดเรื่องการออกมาเปิดข้อมูลใหม่ต่างๆเนี่ยคุณกระติกเงียบๆแต่จะมีก็มีคุณแซนนี่แหละที่ยังพอจะออกมาโพสต์บ้าง
1: อ่ะเราคนก็ทายกันไปต่างๆนานานะครับคุณผู้ชมครับส่วนคดีที่นายอัจฉริยะถูกคนร้ายแต่งตัวคล้ายกับไรเดอร์บุกมาปาหินใส่บ้านถ้าจำกันได้ก็คือปาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพหลักฐานที่ถ่ายคลิปได้จริงๆน่ะน่าจะปามากกว่า4ก้อนนะปาไป6ก้อนเข้าบ้านไป4ก้อนนะครับล่าสุดคุณอัจฉริยะบอกกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวนะครับว่า จับตัวได้แล้วครับเจ้าตัวอยู่ระหว่างไปที่โรงพักนะครับส่วนตำรวจกำลังนำตัวมาสอบปากคำทีนี้ก็ต้องดูว่าสาเหตุเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มาเป็นพยานในคดีแตงโมให้กับคุณแม่หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอัจฉริยะก็บอกเหมือนกันว่ามันมีหลายประเด็นนะประเด็นแรกก็คือมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่คนหนึ่งและก็ประเด็นที่สองก็อาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของแตงโมด้วยหรือเปล่านะครับแต่หลายคนก็บอกเหมือนกันยกตัวอย่างทนายเดชาก็บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องแตงโมหรือเปล่าน่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งเรื่องอื่นไหม
0: ก็คุณอัจฉริยะเลยไม่ตัดทั้งสองเรื่องความขัดแย้งกับผู้ใหญ่คนมีสีรวมไปถึงเรื่องของคดีคุณแตงโมเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มมีการออกมาเปิดข้อมูลใหม่กันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคุณอัจฉริยะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่มีคนปาหินเข้ามาเป็นห้องนอนลูกสาวซึ่งเดิมเนี่ยวางเตียงเอาไว้ที่จุดนั้นนะดีว่ามีการเลื่อนเตียงออกไปอ่ะถ้ามิฉะนั้นแล้วอาจจะเกิดเหตุร้ายได้แล้วคุณอัจฉริยะก็ไม่ใช่คนแรกด้วยนะคะที่ลักษณะมีเหตุการณ์แปลกๆเหมือนถูกปองร้ายเหมือนถูกข่มขู่หลังจากที่เริ่มมีการออกมาเปิดข้อมูลใหม่เดี๋ยวไล่ให้ดูว่ามีใครโดนมาบ้าง
1: เอาอย่างนี้ละกันคนก็มีการไปเชื่อมโยงกับคดีของคุณแตงโมนะว่าคนที่ออกมาเป็นพยานก่อนหน้านี้เนี่ยมีใครโดนอะไรไปบ้างไล่ไปตั้งแต่ปี65นะครับปี65เนี่ยก็คือตั้งแต่แม่และแม่ถูกส่งซีดีเพลงข้อความบอกอ่านไม่รู้เรื่องเลยส่งมาให้นะครับขนาดเดียวกันประมาณสักกุมภาพันธ์65เนี่ยโมอามีนานะและกลุ่มเพื่อนสนิทของแตงโมเองก็ถูกขู่เหมือนกันนะครับนี่ฮะและที่สำคัญ9มีนาคม65แตงพงศกรเนี่ยแตงพงศกรก็ถูกลักษณะเป็นการส่งมีดมาที่บ้านพักส่วนตัวด้วยนะครับนี่นะฮะจริงๆเนี่ยไม่แค่14กันยายน69นะมันมีอันนี้มาต่อเลย30มีนา67นะครับหมอธวัชชัยถ้าจำกันได้ก็คือถูกแตงโมผ่าซีกเอามาแขวนไว้ที่ประตูบ้านซึ่งหมอบอกว่าเอาจริงๆบ้านนี้ไม่มีใครรู้นะว่าหมออยู่บ้านนี้แล้วทำไมเอามาแขวนได้นะครับ13กันยายน69ขวัญอุสามณีมีผู้ชายปริศนาตอนขวัญไปถ่ายคอนเทนต์ออกกำลังกายก็มีบุกเข้ามาประชิดตัวแล้วก็มีการข่มขู่14กันยายนก็เป็นคุณอัจฉริยะซึ่งล่าสุดเองคุณผู้ชมครับก็บอกว่าจับตัวคนร้ายได้แล้วเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าลักษณะของคนร้ายเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีใครบงการอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเพราะว่าตามภาพก็คือว่ามีการถ่ายงานมีการถ่ายคลิปวิดีโอเหมือนลักษณะส่งงานหรือเปล่านะฮะ
0: ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เราเกริ่นไว้นะว่าวันนี้เดี๋ยวยังต้องตามเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศด้วยนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเจอเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวตรวจสอบในอีกหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับแต่ก่อนจะไปติดตามเรื่องของฝนฟ้านะใครที่รอโปรพิเศษครีมบำรุงผิวดร.วีในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีวันนี้ห้ามพลาดเดียรออยู่แล้วเชิญเดียเลยครับ
3: ขอบคุณนะคะพี่หนุ่มพี่แจ็คแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ถ้าใครที่ดูอยู่เนาะอายุ40 50ตอนนี้ครีมตัวเดิมที่ใช้อยู่เริ่มไม่เห็นผลแล้วต้องครีมตัวนี้เป็นครีมสูตรใหม่นะคะครีมจากเครือโรงพยาบาลวิภาวดีแล้ววันนี้โปรดีมากใช่ไหมดร.แบงค์
4: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่จ๋าแบงค์อยากให้ดูรูปคุณแม่คนนี้นิดนึงฮะว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะว่าคุณแม่คนนี้เนี่ยฮะคือมีปัญหาอะไรพี่เดียลองดูสิมีริ้วรอยเยอะมากเลยตรงร่องตรงนี้ใช่แล้วผิวเหี่ยวผิวแห้งผิวหย่อนผิวยานคือคุณแม่อายุ70ปีละมีฝ้าแดดด้วยเห็นไหมฮะตรงโหนกแก้มแต่ปั๊บคุณผู้ชมจ๋าแบงค์อยากให้ดูว่าหลังจากที่ใช้สวยเป็นแบบนี้ได้เลยเนี่ยฮะเนี่ยคือใช้แล้วผิวดูสวยดูเต่งดูตึง
3: น
4: ี่คือเหตุผลว่าทำไมดร.วีถึงขายดีเป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้อันนี้คือเป็นผู้ใช้จริงเลยคุณผู้ชมจ๋าเพราะฉะนั้นแล้วแบงค์ขอเน้นย้ำนะว่าดร.วีตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าของเครือโรงพยาบาลวิภาวดีเขาวิจัยสำหรับปัญหาผิวของคนไทยโดยตรงเลยและขายดีขนาดนี้คุณผู้ชมจ๋าอยากให้ดูราคาเต็มนิดนึงนะ 1,290 บาทได้1กระปุก1,290 บาทคุณผู้ชมจ๋าแต่วันนี้เนี่ยแบงค์ขอการันตีว่าที่ขายดีอันดับ1เพราะโปรดีด้วยของดีโปรดีคุณผู้ชมจ๋ามาแบงค์ให้โปรเลยวันนี้นะจากกระปุก1 1,290 บาทซื้อ2แถม3 5กระปุกราคาเต็ม 6,500 เหลือแค่ 1,099 บาทพี่เดีย
3: เฮ้ยนี่มันถูกกว่า1กระปุกที่ไปซื้อที่บ้านอีกนะ
4: ใช่เพราะฉะนั้นแล้วราคาเต็ม1กระปุกถ้าไปโรงพยาบาล 1,200 แต่วันนี้เนี่ยจ่ายแค่ 1,099 แต่ได้5กระปุกเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมจ๋าเป็นสาเหตุที่ทำให้ดร.วียอดขายเป็นอันดับ1เลยเพราะลดไป 5,000 อ่ะแม่จ๋าโทรมาจ้ะ1252เพราะฉะนั้นแล้วแบงค์เล่าให้ฟังเลยว่าถ้าผิวเหี่ยวผิวแห้งอายุ40ปีจะต้องใช้เลย2ถ้าเป็นฝ้าเป็นกระต้องใช้แล้วโรงงานของเราเนี่ย ป็นระดับมาตรฐานสากลโลกเลยเพราะว่าเป็นมาตรฐานโรงพยาบาลคุณผู้ชมฮะสารสกัดของเราเนี่ยมาจากประเทศฝรั่งเศสอย่างที่แบงค์บอกเนาะสารหลายสีแดงตัวนี้เนี่ยเขาช่วยเรื่องริ้วรอยโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นแล้วบางทีเนี่ยคุณแม่ใช้ครีมทั่วไปแล้วรู้สึกเฮ้ยร่องลึกไม่หายผิวยังเหี่ยวยังหย่อนยังยานเป็นแบบนี้อยู่เลยต้องใช้สารหลายสีแดงจากประเทศฝรั่งเศสเพราะเป็นสารตัวเดียวที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยร่องลึกเลย คือร่องต่างๆมันจะดีขึ้นเนี่ยคุณแม่คนนี้คืออายุจะ70ปีละแต่ผิวสวยได้ คุณผู้ชมจ๋าเพราะคุณแม่เนี่ยเขาบอกเลยว่าเติมไฮยาเซรามายลงไปนะแล้วคอลลาเจนผิวเนี่ยมันจะได้ดูเด็กมันจะได้ดูเด้งมันจะดูอิ่มขึ้นมาผิวที่มันเคยแก่ที่เหี่ยวที่หย่อนที่ยานเนี่ยมันจะดีขึ้นแต่ที่สำคัญคุณแม่คนนี้เนี่ยอยากให้ดูว่ามีฝ้าแดดด้วย
3: จ้ะ
4: ปัญหาฝ้าแดดค
3: ุ
4: ณผู้ชมจ๋าคือคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าแดดเยอะๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอะซินามายและวิตามินซีเขาช่วยแต่2ตัวนี้เป็นสารใหม
3: ่
4: ที่ใส่ในกระปุกนี้คือดาราเนี่ยชอบไปที่คลินิกแบงค์แหละแล้วบอกหุ้ยฉีดอะไรทำให้หน้าเด้งทำให้หน้าเด็กทำให้หน้าเนี่ยไม่มีฝ้าแม
3: ่
4: คือ2ตัวนี
3: ้
4: ใส่ตัวนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแม่จ๋าไม่ต้องฉีดนะทาตัวนี้ได้เลยแต่แบงค์อยากจะบอกว่าครีมเนี่ยกระปุกเป็นหมื่นแม่จ๋าสารสกัดต่อให้ดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าทาไปแล้วมันเป็นปัญหาแบบนี้อันนี้คือครีมทั่วไปแม
3: ่
4: คือกระปุกเป็นหมื่นแม่เห็นไหมคือทาไปเหอะ
3: มันไม่ค่อยซึม
4: มันไม่ซึมเนี่ยมันยังติดอยู่ที่เต็มมือของแบงค์เลยทานิดเดียวเองแม่แต่มันไม่ซึมซ
3: ึ
4: ่งต่างจากดร.วีคุณผู้ชมจ๋าดร.วีเนี่ยเป็นเนื้อฉบับของดร.วีน
3: ะ
4: เพราะฉะนั้นความพิเศษของเขาคือแม่พอทาไปแล้วปุ๊บอ้าวเห็นไหมฮะคือมันซึมไปเลยเนี่ยแม่อันนี้คือดร.วีที่แบงค์ทาอยู่แม่เห็นไหมฮะคือมันซึมทันทีเลยเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาผิวแห้งผิวเหี่ยวต่างๆเนี่ยแม่จ๋ามันจะดีแล้วแม่ลองเปรียบเทียบนะเห็นไหมฮะคือข้างบนดร.วีทาแล้วเนี่ยทาทีหลังยังซึมเร็วกว่าในขณะเดียวกันข้างล่างเนี่ยโอ้โหไม่ได้หรอกทาไปแล้วผิวเหี่ยวฮะ50เซนสุด
3: า
4: แม่จ๋าอ่ะแบงค์ขอเน้นย้ำนะ1กระปุกเนี่ย 1,290 บาทแต่วันนี้เนี่ยไม่ต้องจ่าย 6,500 จ
3: ่
4: ายแค่ 1,099 บาทได้5กระปุกเลยพี่เดียแบงค์คำนวณแบบนี้นะกระปุกนึงเนี่ยจาก 1,200 เหลือ200
3: โอ้โหตกกระปุกละ200
4: ใช่เนี่ยคุณผู้ชมแบ่งให้ดูราคาอีกทีนะ 1,290 บาทนะแม่นะเหลือแค่200นิดเดียวเองเพราะฉะนั้นแม่จ๋าต้องรีบโทรนะ1252วันนี้วันเดียวเลย40เซต
3: เอาจริงเมื่อกี้ลองทามือนี้ทามือนี้ไม่ได้ทา
4: คนละเรื่องเลย
3: ดูใกล้ๆเฮ้ยเอาจริงเห็นไหมคุณผู้ชมดูนะอันนี้ให้ดูอย่างนี้นี่ข้างบนนี้ทาข้างล่างไม่ได้ทาดูดิ
4: ผิวมันฉ่ำมาก
3: อันนี้คือมันแบบขึ้นไป1สเต็ปเลย
4: ถูกต้องคือผิวดูสว่างขึ้น1สเต็ปผิวฉ่ำผิวฟูทันทีที่แม่ทาและอย่างที่บอกเนาะว่าครีมของโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่ได้พูดเฉยๆน
3: ะ
4: แต่เรามีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ดูใต้ผิวหนังเลยดูใต้ผิวหนังของเราว่าเนี่ยฝ้าดีขึ้นหรือเปล่าปัญหาริ้วรอยใต้ตาเนี่ยดีขึ้นไหมตีนกาที่มันหนาๆเนี่ยมันดูจางลงไปหรือเปล่าอันนี้คือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แม่จ๋าแต่อยากให้ดูผู้ใช้จริงดีกว่าน
3: ี่มาดูอันนี้คือก่อนใช้นะจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าอายุ70อะไรเงี้ยเราจะมีร่องแก้มตรงนี้แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าเน
4: า
3: ะ
4: ฝ้าก็หนามาก
3: มาตรงโหนกแก้มอันนี้เป็นทุกคนจริงๆแม่ๆคือ40ปั๊บเนี่ยเริ่มมาแต่ว่าท่านนี้คือ70แล้ว
4: 70แล้ว
3: อันนี้คือก่อนใช้นะแล้วพอใช้เสร็จปั๊บ
4: สวยเลยใช่คือฝ้าเนี่ยแลดูจางแต่ที่สำคัญคือร่องแก้มเนี่ยที่มันลึกอ่ะมันตื้นขึ้น
3: แล้วมันตื้นแบบเป็นธรรมชาติ
4: คือปากไม่คว่ำแล้วสังเกตไหมว่าเมื่อกี้ปากคว่ำเพราะว่าร่องแก้มมันลึกมากแต่ตอนนี้ไม่คว่ำแล้วอ่ะมาดูอีกคนนึงดีกว่าอ่ะคุณแม่คนนี้อายุ60กว่าปีละคน60เออเห็นไหมฮะคุณผู้ชมสังเกตเลยอันนี้คือชัดมากฝ้ากระจายทั่วหน้าเลยและที่สำคัญคือใช่คือไม่ร่องแก้มเนี่ยหนามากใต้ตาก็คือลึกมากอ
3: ่
4: ะเป็นริ้วอันนี้คือคนอายุ60ปีเป็นแบบนี้ผ
3: ิ
4: วไม่ใสริ้วรอยเยอะอ่ะหลังจากใช
3: ้โอ้โห
4: สวยเลยแ
3: ม่
4: อยากสวยแบบนี้1252กดได้เลยของจะหมดแล้ว
3: ใช่ค่ะนี่คือร่องแก้มนะนี่คือคนอายุ60กว่าจะ70แล้วนะคุณผู้ชมแล้วดูนะฝ้าตรงนี้จางเลย
4: ถูกต้องอ่ะแม่ดูนะดูผู้ใช้จริงไปด้วยแล้วดูโปรที่แบงค์ให้นะแม่จ๋าวันนี้เนี่ย5กระปุกนะและ5กระปุกราคาเต็มไปที่โรงพยาบาลเนี่ยแบงค์ให้ดูอีกทีนึงแม่จ๋า 1,290 บาทแต่ถ้าซื้อวันนี้เนี่ยจาก 1,290 เหลือแค่200ต้น
3: ๆ
4: เหลือแค่200ต้นๆเพราะฉะนั้นแม่ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยจ่าย 1,290 บาทได้กระปุกเดียวแต่วันนี้เนี่ยจ่ายแค่พันนิดๆได้ถึง5กระปุกเลยเพราะฉะนั้นแม่อยากให้ดูผู้ใช้จริงไปด้วยแล้วก็กดไปด้วยว่าโปรเนี่ยมันคุ้มจริงๆอีก20วิสุดท้ายแม่จ๋าไม่รู้ว่าใครจะอ่ะอันนี้คืออีกเคสหนึ่ง
3: อันนี้คืออายุประมาณ50
4: 50ปี
3: นี่คือก่อนนะชัดทุกอย่างนะแต่พอดูดิ
4: ส สวยขึ้นเลยเพราะฉะนั้นแม่จ๋าอีก10วิ
5: ต้องเพิ่มแล้วคร
4: ับ ไม่ทันแล้วสายหมดไปแล้วไม่เป็นไรแม่จ๋ากดมาก่อน1252อีก10นาทีแบ่งให้ทุกคนเลยพี่เดีย
3: โอเค10นาที
4: 10นาทีหลังจากนี้นะ 1,099 บาท5กระปุกเอาไปหมดเลยขอให้กดนะ1252อีก10นาทีจ้าพี่เดีย
3: 1252รีบกดมานะคะวันนี้ดร.แมนขอบคุณมากให้ราคาดีมากจริงๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม
6: รี
3: บกด1252ส่วนตอนนี้กลับไปติดตามข่าวกันต่อค่ะ
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
9: ์แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
7: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
9: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
0: ่5โมงเย็น24นาทีกลับมาข่าวเย็นช่องวันเช่นเคยนะคะเราตรวจสอบเรื่องของฟ้าฝนด้วยความเป็นห่วงคุณผู้ชมนะทั่วประเทศเจอฝนถล่มหนักอีกเหมือนเดิม
1: เตือนนะ 17-20 จะหนักเลยนะครับ
0: ค่ะและนี้ก็หนักแล้วนะอย่างที่เพชรบูรณ์เนี่ยเจอน้ำป่าไหลหลากแล้วก็โอ้โหไปท่วมที่โรงพยาบาลด้วยนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะฝนตกต่อเนื่องทำให้มีน้ำท่วมที่หล่มสักขยายวงกว้างจุดที่กระทบหนักมากคือโรงพยาบาลหล่มสักมีน้ำท่วมสูงกว่า60เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ต้องเร่งย้ายผู้ป่วยสิ่งของจำเป็นขึ้นชั้น2และแจ้งเสียงตามสายให้ประชาชนและผู้ป่วยทราบสถานการณ์เป็นระยะนอกจากที่อำเภอหล่มสักแล้วที่วิเชียรบุรีก็มีน้ำป่าหลากจากภูเขาท่วมโรงพยาบาลด้วยเหมือนกันนะคะ
1: เอาไปที่เทศบาลเมืองหล่มสักนะครับตอนนี้ประกาศธงแดงแล้วนะหลังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นไปแตะอยู่ที่ 8.12 เมตรนะครับแล้วก็มีมวลน้ำจากต้นน้ำไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่องมีการเตือนชาวบ้านนอกพนังกั้นน้ำและพื้นที่ลุ่มยกของขึ้นที่สูงและให้ดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ปภ.และกองช่างลงพื้นที่นะครับปฏิบัติภารกิจมีการกำจัดวัชพืชพวกเศษสวะและก็ขยะจำนวนมากลอยมาติดกับเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานวัดโพสีสองคอนนะครับชุมชนท่ากกโพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องเคลียร์ออกให้หมดแบบนี้นะครับ
0: ค่ะเอาส่วนน่านนะคะมีน้ำป่าไหลหลากหน้าวัดถ้ำเชตวันในตำบลสันทะอำเภอนาน้อยมวลน้ำก็มาเป็นสีขุ่นเหมือนเดิมละค่ะทะลักจากภูเขาทำให้ถนนพื้นที่โดยรอบถูกน้ำท่วมหนักรถเล็กแทบสัญจรไม่ได้เลยนะคะระดับน้ำค่อนข้างสูงและไหลแรงด้วยส่วนที่อำเภอปัวก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมชุมชนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับเอาไปที่อำเภอขุนยวมครับแม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าทะลักไปท่วมกับโรงเรียนบ้านแม่สเปย์ใต้นะครับหลังมีฝนตกหนักที่ต้นน้ำเราอ่านคุ้นๆไหมคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: โรงเรียนแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าเป็นครั้งที่3ในรอบปีนี้แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลระบุด้วยนะครับว่าน้ำป่าครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงบ่าย2โมงแต่การแจ้งเตือนจากปภ.ส่งถึงประชาชนล่าช้าไปเกือบ49นาทีด้วยกันนะครับ
0: เดี๋ยวว่าแต่49นาทีเลย5นาที10นาทียังมีความหมายนะเวลาน้ำป่ามานะคะเอาฝากเจ้าหน้าที่เร่งเตือนชาวบ้านให้ทันท่วงทีนะเชียงรายเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเร่งมือปฏิบัติงานอุดจุดรั่วซึมตามแนวบิ๊กแบ็กและแนวป้องกันน้ำพื้นที่อำเภอแม่สายหลังจากระดับน้ำสายเพิ่มสูงต่อเนื่องเพราะฝนตกหนักนะคะส่วนระดับน้ำภาพรวมวันนี้แม้จะเพิ่มสูงแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับปกตินะคะ
1: อีสานพี่น้องหนองคายเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนวันนี้มีน้ำท่วมบนถนนหลายจุดโดยเฉพาะถนนระหว่างหมู่บ้านคำแคกับเชียงเมืองนะครับระดับน้ำสูงประมาณนี้ก็หัวเข่านะ60เซนติเมตรขณะที่ถนนมิตรภาพก็มีน้ำเจิ่งนองเหลือช่องทางเดินรถเพียงแค่ช่องทางเดียวไม่ใช่ขับรถระวังนะครับ
0: ค่ะทีนี้เวลาฝนตกทางอีสานเนี่ยคุณผู้ชมต้องไปดูอ่างเก็บน้ำนะตอนนี้หลายแห่งปริมาณน้ำเกือบเต็มความจุแล้วนะคะอย่างอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนในพื้นที่กาฬสินธุ์อ่างเก็บน้ำทับรั้งที่นครราชสีมาเจ้าหน้าที่เร่งวางแผนระบายน้ำเพื่อเตรียมรับฝนระลอกใหม่ ทำให้อาจจะมีน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านบางจุดได้ค่ะแล้วก็เตือนชาวบ้านพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
1: พื้นที่ภาคกลางก็ต้องรับมือเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะพวกคันดินเอาคันดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเกิดการทรุดตัวต่อเนื่องนะครับหลังฝนตกหนักหลายวันตอนนี้ดินบริเวณที่ใกล้ๆตลิ่งเนี่ยคุณผู้ชมครับมันเริ่มสไลด์ลงนะครับลงไปในแม่น้ำยาวประมาณสัก100

0: เมตรลึก5เมตรชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดชุดตัวเริ่มกังวลว่าแนวดินเนี่ยมันจะพังลงแม่น้ำมากขึ้นทำให้บ้านเนี่ยกังวลว่ามันจะไหลลงตามน้ำไปหรือเปล่าทางเทศบาลตอนนี้มีการวางแผนซ่อมแซมแล้วนะครับเหลือเพียงรอให้ฝนมันซาลงแล้วดินมันเริ่มที่จะเซตตัวก็คือไม่ได้อุ้งน้ำอ่ะนะก็จะสามารถเข้าไปดำเนินการได้ทันทีนะครับ
1: นอกจากนี้ค่ะพายุฝนยังสร้างความเสียหายนะคะเพราะว่ามีเหตุสลดฟ้าผ่ากลางฝูงควายที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
0: ครับ
1: โอ้สงสารนะควายเนี่ยตายไป3ตัวเลยค่ะคือเจ้าหน้าที่คาดว่าฟ้านี่น่าจะผ่าลงสายลวดซึ่งมันอยู่ใกล้ฝูงควายอ่ะคุณผู้ชมแล้วควายมันอยู่ใกล้ๆแล้วน้ำมันเจิ่งนอง
0: ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
1: ตัวใหญ่ๆเลย3ตัวนะคะสงสารมากก็คือตายทั้ง3เลยค่ะ
0: ครับเอาสมุทรปราการคุณผู้ชมครับพายุฝนลมแรงมากแล้วมันไปพัดเอาต้นมะขามต้นมะขามนี่อายุประมาณ20ปีโค่นไปทับบ้านของชาวบ้านพังเสียหายไป2หลังเจ้าของบ้านเนี่ยคาดว่าฝนมันตกหนักทำให้น้ำท่วมขังบริเวณดินมันทำให้ดินมันนิ่มนะครับจนรากรับน้ำหนักของลำต้นกับแรงลมไม่ไหวแต่ว่าเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะ
1: ค่ะเอากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคุณผู้ชมเหมือนที่พี่หนุ่มบอกเลยตั้งแต่17ถึง20กันยายนทั่วไทยฝนตกหนักถึงหนักมากก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะเริ่มจากทางเหนือทางอีสานขยายมาภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพและปริมณฑลนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนเสี่ยงน้ำท่วมก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษด้วยเราขึ้นรายละเอียดของแต่ละจังหวัดอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะ
0: ครับเอาอีกหนึ่งเรื่องใหญ่คุณผู้ชมครับใช้คำนี้ได้เลยนะสิ้นสุดการรอคอย36ปีของวัดป่าอดุญญารามวันนี้เองท่านเจ้าอาวาสนะไปกรมที่ดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหมดเลยมีการมอบโฉนดให้อย่างเป็นทางการแล้วครับ
2: เราก็หันขวาด้วยนะครับ
3: อัน
2: นั้นโดนขวาหันขวา
3: ค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่ะ
4: ก็คร
3: ับ
4: ด้านหน้านะครับ
2: ครับสาธุครับสาธุ
0: เจ้าอาวาสยิ้มนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นโชว์โฉนดที่ดิน21ไร่หลังเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดขอนแก่นจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์จากชื่อของนายเฮียงผู้บริจาคที่ดินเปลี่ยนเป็นชื่อของวัดป่าอดุญญารามอย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วดูเก่าแก่แค่ไหนอ่ะดูสีโฉนดนะคะ
0: แล้วเวลาโชว์เจ้าโชว์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
1: นะคุณ
0: ผู้ชมดูการเปลี่ยนแล้วนะคุณผู้ชมนะเพราะมันมีปัญหาข้อพิพาทกับทายาทมาทวงคืนที่ดินมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายยุทธนารองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรักษาราชการแทนผู้ว่าขอนแก่นลงนามอนุมัติหลังเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นแก้ไขรายการในโฉนดและประทับตราเรียบร้อยนะครับมีอาจารย์ธงทองจันทรางสุขอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนมอบโฉนดให้กับท่านเจ้าอาวาสโดยทางวัดเก็บสำเนาโฉนดไว้ส่วนฉบับจริงฝากให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นในการเก็บรักษาครับหลังเดินทางกลับถึงวัดแล้วเจ้าอาวาสนะคุณผู้ชมบอกว่าเรื่องราวและคดีความทั้งหมดที่ผ่านมาอาตมาไม่ติดใจเอาความใครขออโหสิกรรมให้ทุกคนจากนี้ไม่มีเรื่องใดให้ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วครับ
5: วันนี้หลวงพ่อก็มีความยินดีที่โฉนดซึ่งได้ออกตั้งแต่ปี33ได้เป็นของวัดป่าอนุรังเรียบร้อยแล้ว
6: แต่
5: หล
6: ว
5: งพ่อขอให้อภัยทุกคนเลยนะ
6: ครับ
5: ที่เกี่ยวกับ
6: ครับ
5: คดีมินวมา
6: ครับครับ
5: แต่เรื่องอื่นก็ค่อยว่ากัน
6: โอ้สาธุสาธุ
5: เจริญพร
6: ครับ
1: โอ้ท่านก็เมตตานะคะ
0: หมดเลยไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาธานอสหรือทุกๆคนเนี่ยคุณผู้ชมท่านบอกอโหสินะไม่มาขอขมาก็ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรฝั่งท่านให้อภัยละฝั่งตัวตึงทั้งหลายอันนี้ขึ้นให้ดูนะจบกันนะ
0: จบกัน
1: แล้วให้ดูนะจบกันด้วยดีนะคะทนายอนันชัยว่ายังไงยืนยันนะคะการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการปิดฉากแล้วค่ะคดีพิพาทระหว่างวัดกับทายาทแบบสมบูรณ์เลยค่ะยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2533เนื่องจากกระบวนการทางศาลมันจบสิ้นทุกขั้นตอนแล้วนะยิ้มได้เลยนะคะแม้คู่กรณีอย่างป้าดาจะโต้แย้งจะฟ้องร้องต่อในประเด็นการแต่งตั้งเจ้าอาวาสการจัดตั้งวัดก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นการฟ้องซ้ำและข้อมูลเดิมได้ถูกพิจารณาไปหมดแล้วในชั้นศาลหากคู่กรณีจะไปโต้แย้งหรือฟ้องร้องเรื่องการออกโฉนดก็ต้องไปว่ากล่าวกับเจ้าพนักงานที่ดินหรือรัฐมนตรีมหาดไทยเองนะคะก็จะไม่เกี่ยวกับทางวัดค่ะซึ่งโดยหลักการแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลทางคดีได้ส่วนที่นายวรเดชช่างบุเคยดูหมิ่นท่านเจ้าวาดในรายการโทรทัศน์ก่อนหน้านี้ทางมูลนิธิกองทัพธรรมบอกว่าหากไม่มาขอขมาจะดำเนินคดีใช่ไหมแต่ว่าเมื่อสักครู่ก็ท่านเจ้าวาดได้ขอบิณฑบาตไม่ติดใจเอาความแล้วนะคะแต่ว่าคดีบุกรุก

0: ที่มีการมากีดขวางหน้าวัดเนี่ยอันนั้นเป็นคดีอาญาแผ่นดินมันเป็นเรื่องที่ยอมความไม่ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นต้องว่าไปต่อ
1: เจ้าอาวาสอโหสินะ
0: ค่ะ
1: ลองฟังป้าดาหน่อยไหม
0: ค่ะ
1: ป้าดาและกลุ่มทายาทคัดค้านการออกโฉนดจากชื่อของนายเฮียงนะครับคุณผู้ชมก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมสามารถดำเนินการต่างๆได้ง่ายจังเลยอ่ะทั้งที่นายเฮียงเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2534ยืนยันว่าทายาทยังติดใจเรื่องกรรมสิทธิ์และต้องการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารทั้งหมดก่อนว่าใครมีสิทธิ์ใครถูกหรือใครผิดที่ฝ่ายวัดอ้างว่ามีเอกสารและโฉนดฉบับจริงที่นายเฮียงมอบให้ป้าดามองว่าเอกสารดังกล่าวควรต้องผ่านการพิสูจน์ตามกฎหมายไม่ควรสรุปว่าถูกต้องโดยทันทีตั้งคำถามถึงกระบวนการของกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการเปลี่ยนชื่อในโฉนดดำเนินการตามกฎหมายที่ดินและขั้นตอนที่ถูกต้องหรือไม่อ้าวถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าป้าดาไม่จบนะครับคุณผู้ชมป้าดาระบุว่าได้แจ้งความที่กองปราบแล้วเพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องหากพบว่ามีการกระทำความผิดแม้โฉนดจะเปลี่ยนเป็นชื่อวัดแล้วกลุ่มทายาทยืนยันว่าจะเดินหน้าตามสิทธิ์ในกระบวนการศาลฎีกาต่อไปทีนี้18กันยายนนี้10โมงครับป้าดาจะไปพบกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นตามหมายเรียกก่อนหน้านี้เรื่องของการปิดทางเข้าวัดเร
0: ื่อง
1: ของการบุกรุ
0: ก
1: ต่าง
0: ๆ
1: แสดงว่าครอบครัวกับทายาทแล้วก็ป้าดายังไม่จบฮะ
0: แต่ว่าทางวัดเนี่ยจบแล้ว
1: ก
0: ลัวแล้วกลัวหลวงพ่อเปลี่ยนใจจังเลยท่านอุตส่าห์เมตานะไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วนะ
1: รอดูกองทัพทำต่ออีกด้วย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้ต้องบอกว่าใครจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านโดยเฉพาะซื้อที่ดินอะไรที่เราแบบไม่ได้เข้าไปดูก่อนล่วงหน้ามันจะเป็นเรื่องของการขายทอดตลาดผ่านกรมบังคับคดีที่คนซื้อไม่ได้เห็นก่อนอย่างละเอียดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านตะคุ่มตะคุ่มมืดๆที่เชียงใหม่ก็มีคุณป้าคนหนึ่งซื้อเสร็จปั๊บก็เข้าไปตรวจสอบเตรียมที่จะปรับปรุงบ้านช็อกเลยค่ะเพราะว่าในบ้านมีโครงกระดูกปริศนาอยู่ในบ้านด้วยนะคะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้อยู่ในอำเภอเมืองนะคะกรมบังคับคดีเขาเอามาขายทอดตลาดแล้วก็มีนางพกาแก้วอายุ54ปีซื้อบ้านหลังนี้ไว้ระหว่างเข้าไปสำรวจบ้านเพื่อเตรียมจะปรับปรุงบ้านนะคะตกใจเลยคุณผู้ชมนี่เดินเข้าไปในบ้านนะมีกระดูกอยู่บนเตียงแล้วก็มีมุ้งเนี่ยครอบเอาไว้อีกชั้นหนึ่งนี่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ในโถงชั้นหนึ่งตำรวจสภ.แม่ปิงกู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะคะแล้วก็นำชิ้นส่วนโครงกระดูกเนี่ยไปตรวจสอบต้องหาว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นใครนะ
1: ทีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ใหญ่บ้านก็เข้าไปตรวจสอบนะครับชาวบ้านบอกเป็นสิ่งเดียวกันเจ้าของโครงกระดูกอาจจะเป็นนางศรีวันคุณยายอายุ93ปีเป็นเจ้าของบ้านครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยคุณยายอยู่บ้านคนเดียวแล้วเห็นครั้งสุดท้ายคือ5-6ปีก่อน
0: สารจัง
1: คือตายอย่างโดดเดี่ยวใช่ไหม
0: เพราะว่าขออนุญาตนะเพราะว่าเหลือแต่โครงกระดูกเนี่ยมันเหมือนกับต้องผ่านมานานมากๆ
1: ทีนี้ชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวเตรียมทำบุญครั้งใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณยายนะครับก่อนจะดำเนินการเข้ารีโนเวทบ้านอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ค่ะ
2: คุณยายก็ได้อยู่เสียชีวิตมาหลายปีแล้ว
3: น่าจะประมาณพอแห้งเหลือก็กระดูกอ่ะพี่ยังไทยหูบไทยยังไว้เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วตอนนี้ยังไงครับชาวบ้านช่วยกันตามหาญาติ
3: ก็เปิ้นก็ว่าจะดูว่าแกที่เปิ้นรู้จักกันเนาะคนเก่าของแกที่แถวนี้เปิ้นก็ว่าจะไปก็หาดูว่าญาติเปิ้นมีที่ไหนแล้วเขาก็นึกว่าเป็นบ้านล้างบ่มีภัยแล้วก็เริ่มประสนใจสักอย่าง
0: คือทุกคนที่ขับผ่านไปผ่านมาไม่ใช่ไม่เคยเห็นนะบ้านนี้แต่เข้าใจไปว่าคุณยายย้ายออกไปแล้วก็กลายเป็นบ้านร้างนะคะผู้กำกับการสภ.แม่ปิงบอกว่าพอไปตรวจสอบเมื่อ 5-6 ปีก่อนคุณยายน่ะอยู่กับลูกชายกัน2คนแต่ต่อมาลูกไปถูกจับในคดียาเสพติดและลูกณตอนนี้เลยนะคะอยู่ที่เรือนจำจังหวัดตากก็สงสารแปลว่าลูกนะติดคุกอยู่ไม่รู้ว่าแม่นะเสียไปแล้วนะคะเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วตอนนี้ก็คิดว่าลูกยังไม่รู้ว่าแม่ตายแล้วนะ
0: แล้วที่น่าสงสารคืออะไรคุณยายนะคะก็อาศัยอยู่ตามลำพังแบบเนี้ยมาโดยตลอดเลยแต่สุดท้ายเลยนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ยังไงก็ต้องตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเอาให้ชัดตรวจ DNA ก่อนว่าโครงกระดูกนี้ใช่คุณยายศรีวันจริงหรือไม่นะคะถ้าหากว่าชัดเจนว่าใช่ก็เดี๋ยวจะประสานญาตินำโครงกระดูกที่รอคอยการพบเจอมายาวนานหลายปีเนี่ยกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาสักทีนึง
1: โอ้เรื่องนี้มันหลายอย่างเลยนะเอามาเตือนไม่ว่าจะซื้อบ้านจากหลายหน่วยงานก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้เห็นบ้านไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยต้องดูดีๆนะ
0: ค่ะ
1: แล้วเรื่องที่2ก็คือผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านที่อยู่คนเดียวฝากผู้ใหญ่บ้านอสม.หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสอบ
0: ดูแลหน่อยเพื่อนบ้านกันถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านเรามีผู้สูงอายุอะค่ะช่วยดูหน่อยนะคะและทุกวันนี้จริงๆเราถึงยังบอกเลยนะอยากให้มีกลุ่มสวัสดีวันจันทร์เอาไว้คนแก่ที่เขาส่งอะตรงเนี้ยมันช่วยได้นะยังรู้ว่าทุกคนยังสุขสบายดียังมีตัวตนอยู่หรือติดขัดอะไร

0: ยังไงนะคะ
1: มาเตือนกันไว้นะคุณผู้ชมนะเอาส่วนอีกเรื่องนึงคุณพ่อเนี่ยพาลูกชายอยู่ม.2เพราะเอาหลักฐานมาลูกชายพ่อเนี่ยถูกคุณครูขับรถชนจนขาหักแล้วยังไม่ได้รับการเยียวยาเลยทางฝั่งคู่กรณีบอกว่าถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาครับนี่เป็นหลักฐานคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับเด็กเนี่ยตัวนี้นึงเป็นภาพวงจรปิดเด็กอายุ13ปีนักเรียนชั้นม.2ถูกรถเก๋งของคุณครูในโรงเรียนพุ่งชนขณะที่เด็กวิ่งข้ามถนนช่วงพักเที่ยงภายในโรงเรียนเป็นโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับเด็กชายคนนี้ได้รับบาดเจ็บก็คือขาหักนายทวีศักดิ์คนเป็นพ่อเล่าให้ฟังว่าเหตุเกิด11มิถุนายนตอนนั้นลูกชายวิ่งข้ามถนนซึ่งมีต้นไม้บังอยู่ถ้าคุณผู้ชมเห็นตามภาพคือมันก็มองไม่เห็นนะว่ารถของคุณครูเนี่ยขับมาหลังเกิดเหตุลูกชายรักษาตัวที่โรงพยาบาลลำพูนชีวิตลำบากมากๆนะครับครอบครัวก็ต้องดูแลแล้วมันมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรักษาลูกอย่างต่อเนื่องฮะ
0: นายทวีศักดิ์บอกว่าที่ผ่านมาคุณครูคู่กรณีเนี่ยเอากระเช้าไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วคุณพ่อบอกหลังจากนั้นไม่ได้เหลียวแลก็มีเพียงเงินจากประกันอุบัติเหตุของโรงเรียน 10,000 บาทที่โรงเรียนมอบให้ส่วนคู่กรณีเคยเจรจาจะจ่ายให้ 100,000 แต่ตอนหลังแจ้งว่าจะไม่จ่ายถ้าหากอยากได้ให้ไปฟ้องเอาส่วนเรื่องคดีเนี่ยก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนไปถึงชั้นอัยการแล้วสุดท้ายพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องค่ะทำให้ครอบครัวรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยเอาหลักฐานคลิปเหตุการณ์นี้มาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อค
2: ่
0: ะ
2: ได้รับหนังสือจากท่านอัยการแจ้งมาว่าคุณครูไม่ได้ประมาทคุณครูไม่มีความผิดก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรม
1: เด็ก13ปีตอนนี้ยังพักฟื้นนะครับคุณผู้ชมยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้คือยังไม่ได้สามารถกลับไปเรียนได้เลยนะครับทางครอบครัวต้องการให้มีการตรวจสอบทั้งเรื่องคดีพยานหลักฐานเหตุใดพนักงานอัยการจึงสั่งไม่ฟ้องรวมถึงเงินเยียวยาที่เขาบอกเขาควรจะได้ด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ยังไงฝากติดตามให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยแล้วก็ลูกๆเวลาจะข้ามถนนแม้จะเป็นในโรงเรียนมองซ้ายมองขวาดีๆคุณครูหรือผู้ปกครองขับรถระวังมากๆช้าๆนะคะบริเวณโรงเรียนนะส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมคะต้องย้ำเตือนกันค้ำประกันทำชีวิตพังมีขึ้นอีกแล้ว
1: แล้วก็ค้ำกันไปค้ำกันมาสุดท้ายอีกคนนึงไม่จ่ายเราคนค้ำจะต้องจ่าย
0: โอ้ค้ำประกันไ
1: ข้
0: อันนี้เป็นตำรวจคุณผู้ชมคะตำรวจจราจรยศผู้หมวดนะคะไปค้ำให้เพื่อนล้านกว่าบาทสุดท้ายตัวเองกลายเป็นบุคคลล้มละลายค่ะนี่คือภายใต้เครื่องแบบตำรวจจราจรยังต้องปฏิบัติงานทำหน้าที่ดูแลประชาชนนะหมวดสมนึกตำรวจจราจรสภ.บางพลีนะคะแต่ภายในหัวใจเป็นปัญหาหนี้สินครั้งใหญ่ในชีวิตแล้วมันเป็นช่วงปลายชีวิตราชการของแกแล้วย้อนไปหลายปีก่อนหมวดสมนึกกับเพื่อนตำรวจรวม3คนนะคะไปกู้เงินในโครงการสวัสดิการธนาคารแห่งหนึ่งตกลงค้ำประกันไขว้กันฉันไขว้เธอไขว้ฉันช่วยกันค้ำประกันนะคะแล้วด้วยความที่รับราชการมาด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันก็ไว้ใจว่าไม่น่าจะมีใครมีปัญหาแต่ต่อมาเพื่อนหมวดสมนึกที่เจ้าตัวไปค้ำประกันให้อ่ะค่ะไม่ชำระหนี้ค่ะพอลูกหนี้ชั้นที่1เขาไม่จ่ายคนค้ำประกันจะต้องมารับแทนนะคะแล้วยอดเงินนะคะคือ1,530,000 บาท
1: ฟังและถอนหายใจคุณผู้ชมครับคือเขาก็บอกเขาพยายามไกล่เกลี่ยพยายามติดต่อให้ผู้กู้แสดงความรับผิดชอบแต่สุดท้ายคดีเดินมาถึงขั้นศาลคำสั่งของศาลก็คือให้บวชสมนึกเป็นบุคคลล้มละลายเลยนะครับปัจจุบันผู้บวชสมนึกบวชสมนึกเองเนี่ยได้รับเงินเดือนนะคุณผู้ชมดูนะเงินเดือนของเขาเดือนละ 24,754 บาทแต่ต้องชำระหนี้สากลตำรวจ 24,600 บาทบวกลบคูณหารแล้วเงินในบัญชีของเขาแต่ละเดือนจะเหลือเพียงแค่154บาทต่อเดือนเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: มันจะไปพออะไรอะครับคุณผู้ชมแล้วเขาใช้ชีวิตยังไงเขาก็บอกผมก็ต้องอาศัยรายได้จากร้านอาหารตามสั่งของเมียนะครับซึ่งเปิดขายอยู่ในตลาดเฟส1โครงการเอื้ออาทรสุวรรณภูมิเป็นรายได้หลักของครอบครัวถ้าหยุดขายก็ไม่มีรายได้เงินที่หามาได้ก็ยังไม่พอกับค่าใช้จ่ายของครอบครัวเลยเพราะมีลูกครับลูกก็ยังต้องเรียนระดับมัธยมศึกษาทำให้ต้องลดค่าใช้จ่ายทุกด้านชีวิตก็ลำบากจริงๆอ่ะลองฟังหน่อยครับ
3: จะบอกว่าชีวิตหมดพังเพราะเพื่อนไหม
4: ใช่ครับเพราะว่าหนึ่งแหละคิดที่ประโยชน์ทุกอย่างที่รัฐบาลเคยให้มาผมก็ไม่ได้เดือนผมก็ไม่รับยังปันผลต่างก่อนผมก็ไม่ได้ เขาบังคับคดียึดทรัพย์เงินตั้งแต่60เงินผมอ่ะตอนผลค้ำประกันเนี่ยรถได้มุ่งหน้า60
3: เงินเดือนตอนนี
4: ้ก็เหลือ154บาททุกวันเนี่ย
3: 154
4: เหลือผมไปรับผมก็เหลือ154บาทคือว่าตอนแรกก็ขอท้อนะผมว่าแต่ถ้าว่าเรามัวแต่คุยแต่เรื่องเก่าทะเลาะกันก็ไม่ไปจบลูกก็จะโตไปเรื่อยมันก็ต้องสู้อ่ะไปสู้กันจบ
0: สู้นะสู้นะพี่นะ
1: ส่งกำลังใจใครไปอุดหนุนร้านอาหารได้นะ
0: เจ๊หนูอาหารตามสั่ง
1: ใช่
0: ชื่อร้านเมียนะเอาย้ำหน่อยอยู่ที่ตลาดเฟส1โครงการเอื้ออาทรสุวรรณภูมิคือตอนแกเล่าไปแกก็น้ำตาจะไหลแล้ววันนี้ต้องมารับผลการตัดสินใจของตัวเองที่บอกชีวิตพังเพราะเพื่อนนะคะฝากเป็นอุทาหรณ์ก่อนเซ็นค้ำประกันให้ใครอย่าตัดสินใจเพราะคำว่าเพื่อนเลยค่ะดูภาระหนี้สินของแต่ละฝ่ายดูวินัยการเงินด้วยว่าเขาชำระหนี้รอบคอบไหมเพราะถ้าเขาไม่จ่ายเราก็ต้องมารับแทนแล้วผู้หมวดแกดีนะแกบอกว่าถ้าแกไม่มีไม่หนีไม่จ่ายบ้างเนี่ยคนที่ต้องมารับต่อจากแกคือคนที่ค้ำให้แกอีกทอดหนึ่ง
1: ก็นั่นน่ะสิ
0: แกเลยบอกว่าขอจบวงจรหนี้ที่ตัวเองคือรับจบเอง
1: แต่จริงๆมันควรจะยกเลิกได้แล้วนะไอ้เรื่องของค้ำกันไปค้ำกันมาพอข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่าวงการครูทักเข้ามาคุยกับผมเป็นคนค้ำเหมือนกันรับผิดชอบ5ล้านบาทด้วยกันครับ
0: อันนี้ยังดีนะคะว่าตำรวจน่ะล้มละลายแล้วเขายังให้รับราชการต่อได้เพราะถือว่าไม่ได้ล้มละลายเพราะทุจริต
1: ใช่ส่งกำลังใจนะคุณผู้ชมนะขณะเดียวกันอันนี้ต้องมาเตือนนะเตือนลูกๆช่วยดูหน่อยปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะคุณแม่คนนี้อันนี้คุณยายแล้วกันนะครับคุณยายก็กล้าอ่ะ82ปีแล้วขี่รถไฟฟ้า3ล้อขนาดเล็กแล้วขี่เข้าไปที่ไหนรู้ไหมขี่ไปรถถนนใหญ่ชาวบ้านเห็นภาพนี้เขาบอกโอ้โหตกใจอ่ะและที่สำคัญกลัวว่าจะเกิดอันตรายถึงขนาดมีการตั้งฉายาเลยรถเล่งมรดกนี่แหละฮะลองคุณผู้ชมลองดูรถเล่งมรดกมันเป็นยังไงครับ
5: โอ้ยังเท่อ่ะโอ้ดูท่าสุดยอดครับยาย
6: อันตรายมากเลยคุณยายทั้งรถตู้ทั้งรถเมย์โอ้ยตายแล้วไม่ได้แล้วเมย์ก็ไปไม่ได้
0: เนี่ยรถเล้งมรดกไหมล่ะ
1: ก็เล้งมรดกอ่ะอาจจะพูดอย่าว่านะคุณยายนะคือรถเล้งมรดกคือถ้าเป็นอะไรไปก็คือ
0: จบเลยแล้วก็อันเนี้ยคุณยายของเราอ่ะก
1: ็
0: ขี่แบบผาดโผนด้วยนะ
1: มีนอนด้วย
0: มีนอนก็มีเอาขาห้อยออกมา
1: เอาเนี่ยคุณผู้ชม
0: ใส่ชุดกันฝนแล้วก็แบบขี่เอาขาพาดอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ไม่แต่ก็กังวลเหมือนกันรถตู้ก็เยอะรถเมย์ก็แยะมอเตอร์ไซค์ก็มีแล้วถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ย
0: ตรงนี้เห็นไหมคะขี่ไปกลางถนนจะไปวัดกับรถเมย์แล้วนั่น
1: มันจะเป็นเรื่องที่ลุกลามบานปลายแล้วคนที่เอาพูดง่ายๆเขาขี่เขาขับมาตามกฎจราจรของเขาอ่ะแต่สุดท้ายก็ต้องมาเจอกับคุณยายแบบนี้
0: จะเดือดร้อนเน
1: า
0: ะ
1: จะเดือดร้อนเขาไปด้วยไงยายเนี่ย82ขี่รถไฟฟ้า3ล้อขนาดเล็กจุดนี้ถนนแถวๆย่านบางแคหนักเลยครับคุณผู้ชมครับคนก็ไม่สบายใจอ่ะพอเห็นคลิปแบบนี้คุณยายนะขี่รถไฟฟ้า3ล้อเล็กบนถนนใหญ่เขาบอกมองเห็นเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็มีการขับกลางถนนรถอื่นที่มาถูกต้องต้องหลบให้แกนะ
0: ก็หลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะว
1: ่
0: ารถติดยาวเลยเพราะว่าคุณยายนะอ่ะทีเนี้ยเพื่อนบ้านเองก็เข้าไปช่วยเหลือดูแลนะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเพราะว่าตัวคุณยายเองอะค่ะอยู่ตัวคนเดียว
1: อ๋ออยู่คนเดียว
0: เออแล้วก็เคยประสบอุบัติเหตุรถกระบะชนเข้าโรงพยาบาลมาแล้วและรถไอ้รถเล็กมรดกของแกเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะบางทีเนี่ยขับไปขับมาล้อหลุดก็มี
1: โอ้ย
0: เนี่ยค่ะ
1: เหนื่อยแทนฮะคุณผู้ชมครับทำยังไงอะนักข่าวของเราบอลรัชตาปรากฏว่าคุณไปหาคุณยายนะคุณยายเก็บตัวเงียบนะครับมีแต่เพื่อนบ้านมาให้ข้อมูลเท่านั้นเองยืนยันว่าคุณยายไม่ได้ถูกทอดทิ้งญาติญาติยังมีการแวะเวียนมาหาแต่คุณยายเป็นคนชอบอยู่คนเดียวไม่มีสามีก็เลยคุ้นชินกับการใช้ชีวิตคนเดียวส่วนเพื่อนบ้านเคยอาสาอยากจะซื้ออาหารมาให้เอาไหมคุณยายเป็นคนระวังตัวครับโดยเฉพาะเรื่องของการกินเลยจะบอกไม่เป็นไรฉันจะซื้อของฉันกินเองดูแลตัวเองเท่าที่คนแก่คนนึงจะทำได้เพื่อนบ้านบอกว่าเอาเข้าไปดูช่วยเหลือคุณยายเพราะว่าสงสารเป็นห่วงหลังเห็นคลิปถูกเผยแพร่ออกไปเธอก็นำคลิปไปให้คุณยายดูปรากฏว่าคุณยายพอดูแล้วเป็นยังไงรู้ไหมคุณยายบอกว่ารับปากหากไม่จำเป็นยายจะไม่ขี่รถออกไปอีก
0: แต่ว่าทุกครั้งที่ออกอ่ะมันก็จำเป็นไงที
1: ่ใน
0: ความรู้สึกยายอ่ะถูกไหม
1: ยายจะออกไปซื้อข้าว
0: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือออกไปซื้อวัสดุอุปกรณ์มาให้ช่างซ่อมบ้าน
1: ลองฟังเสียงเพื่อนบ้านนิดนึงไหมครับ
7: พี่ก็บอกว่าช่วยเขียนข้อกฎหมายให้หน่อยได้ไหมเผื่อพี่จะไปบอกกับยายไปคุยกับแกพี่ก็ให้แกดูบอกยายมันเป็นอย่างนี้นะยายอย่าออกไปนะเนี่ยเขาลงคลิปเยอะเลยเขาเอาขยายลงข่าวเต็มไปหมดเลย แกก็บอกว่าเออยายไม่ออกไปแล้วไม่อะไรแล้วก็ว่าอย่างนี้คือเขาก็ระบาดเออคือจริงๆแล้วถ้าแกไม่จำเป็น
0: แล้ววันนี้ตอนที่นักข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่ลงไปอะค่ะคุณยายจริงๆหูไม่ค่อยดี
1: น
0: ะมีปัญหาในการสื่อสารและคิดดูหูไม่ดีอายุ80กว่าไปขับรถเล่นมรดกแบบนี้
1: เอาแบบนี้ทำไม่ได้นะจะผิดกฎหมายนะคุณยายแต่คุณยายจะฟังผมพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ไม่เป็นไรตำรวจบอกว่าคดีนี้สามารถกล่าวโทษได้3ข้อหาเลยนะครับนำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาใช้ในการจราจรขีดขวางการจราจรและขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่แต่จะใช้หลักกฎหมายอย่างเดียวก็ไม่ได้เนื่องจากว่าคุณยายเนี่ยอายุมากกว่า80ปีอาศัยอยู่แค่คนเดียวช่วยเหลือตัวเองก็ค่อนข้างลำบากเบื้องต้นก็คงจะเน้นตักเตือนแล้วก็พูดคุยเป็นหลักนะครับย้ำนะคุณผู้ชมรถ3ล้อไฟฟ้าปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดรองรับประเภทรถเฉพาะที่ชัดเจนกฎหมายยังไม่อนุญาตให้จดทะเบียนรถ3ล้อที่ดัดแปลงโครงหรือว่าตัวถังมาจากรถจักรยานยนต์เท่ากับว่าคุณยายทำผิดกฎหมายอยู่นะครับ
0: อันนี้โทษปรับข้อหาแรกก่อนไม่เกิน 10,000
1: ยายฟังไว้นะยายจะต้องถูกปรับไม่เกิน 10,000 นะเมื่อไม่มีการจดทะเบียนจึงไม่มีพรบคุ้มครองแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุอีกโอ้โหจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคุณยาย
0: ค่ะยังไงฝากช่วยดูแลคุณยายด้วยนะคะส่วนเรื่องนี้ก็เป็นผู้สูงวัยเหมือนกันอดีตสัปเหร่ออายุ67ปีแต่ว่าชีวิตพลิกผันนะคะป่วยติดเชื้อต้องตัดขาขวาวันนี้ออกมาวอนอยากได้ขาเทียมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะวันช่วยได้วอนผู้ใจบุญขอช่วยอีกสักท่านหนึ่งนะคุณลุงอภินนท์พิมพ์ประเสริฐอายุ67ปีนะคะใช้ชีวิตลำบากมากๆเลยสูญเสียขาขวาแล้วแต่ละวันจะลุกไปไหนมาไหนเนี่ยใช้วอล์กเกอร์ก็ลำบากนะคะวอล์กเกอร์เนี่ยมันต้องอย่างน้อยต้องมีขาทั้งสองข้างอ่ะใช่ไหมคะทีเนี้ยคุณลุงเองเดินเหินไม่ได้แต่ก็ต้องออกมาใช้ชีวิตประจำวันแบบนี
1: ้
0: ก่อนหน้านี้ตัวท่านเคยเป็นสัปเหร่ออยู่ที่วัดทับลานอุทยานสวรรค์ที่ปราจีนบุรีทำหน้าที่มากว่า10ปีแต่สุดท้ายพอป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดจนต้องตัดขาเนี่ยก็ทำให้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทำมาหากินไม่ได้เหมือนเดิมนะคะ
1: ปัจจุบันลุงไม่มีญาตินะครับภรรยาก็เสียชีวิตไปแล้วอาศัยอยู่กับใครเขาบอกอาศัยอยู่กับนางปัทธรรมวันนะครับรู้จักสนิทกันมาตั้งแต่เด็กคือแม้ไม่ได้เป็นญาติกันแต่ด้วยความสงสารนางปัทธรรมวันเนี่ยก็รับมาดูนะครับแล้วก็ช่วยกันตามกำลังมีผู้ใหญ่บ้านมีอสมแล้วก็เพื่อนบ้านเข้ามาช่วยดูแลเป็นบางครั้งลุงบอกว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือลุงอยากได้ขาเทียมครับเพราะหากมีขาเทียมจะช่วยให้กลับมาเดินและจะช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นแต่คือคุณลุงบอกว่าจริงๆก็ไม่อยากให้เป็นภาระคนอื่นนะลองฟังนิดนึงครับ
8: มีขาเทียมนะครับคนนี้ผมก็มีแค่ที่อยู่ไม่ใครก็อยู่ขอแค่อยู่ครับพี่น้องก็ไม่มีปวดลำบากเนี่ยแข้งขาไม่ดีเลยครับไปยากมายากอันนี้มันมีข้อง
0: ล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ประสานไปยังนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าปราจีนบุรีนะคะเพื่อแจ้งชีวิตความเป็นอยู่ของคุณลุงนะคะท่านรองผู้ว่าเองนะคะก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือแล้วคุณผู้ชมที่มีจิตเมตตานะคะสามารถช่วยคุณลุงอภินนท์ได้นะคะในการสมทบทุนจัดหาขาเทียมช่วยชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนะคะสามารถติดต่อไปที่นางสุภาพรอรุณซึ่งเป็นอสมที่ดูแลคุณลุงอยู่เบอร์อสมนะ0985321450นะคะ0985321450หน้าจอค่ะช่วยเหลือได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้ให้เป็นความรู้ก่อนแล้วกันว่าเรื่องของขาเทียมอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการเนี่ยใช้สิทธิ์30บาทได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้ฝากอสมช่วยดูแต่ว่าก็ยังอยากให้สมทบทุนช่วยในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อื่นๆของคุณลุงด้วยส่วนคุณผู้ชมท่านไหนมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือติดต่อมาที่เพจข่าวช่องวันวันนิวส์ได้เลยนะคะแล้ววันช่วยได้จะเข้าไปช่วยเหลือคุณค่ะ
1: อีกหนึ่งเรื่องใหญ่คุณผู้ชมครับอนาคตวงการทีวีดิจิตอลการประชุมกสทช.ล่มอีกแล้วคุณผู้ชมล่มเป็นรอบที่11แล้วแล้วมันมีวาระสำคัญสำคัญหลายเรื่องมากน
0: ะ
1: วาระเกี่ยวกับรถแบบทีวีดิจิตอลเองหรูหรือมันมีเรื่องของเกี่ยวกับคมนาคมหลายเรื่องที่ต้องให้กรรมการเป็นคนพิจารณานะครับทางศาสตราจารย์กิตติคุณพิรงรองรามสูตรพร้อมกับกรรมการอีก2คนออกมาชี้แจงยืนยันนะครับว่าไม่ได้ต้องการให้การทำงานของกสทช.ได้หยุดชะงักแต่เห็นว่าต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อพิพาทเรื่องสถานะของนายแพทย์สรณะที่ยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายฝากถึงนายแพทย์สรณะให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแนะให้นายแพทย์สรณะเนี่ยใช้สิทธิ์ลาประชุมเพื่อเปิดทางให้บอร์ดกสทช.ประชุมได้ตามปกติครับ
9: 6คนไม่เข้าคนเดียวเข้านี่มันแปลว่าอะไรเมื่อท่านไม่ทำตรงนี้แค่ลาประชุมอ่ะเพื่อให้คนที่เหลือประชุมได้ ตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยมาทำไมท่านเสียสละไม่ได้อันนี้ยังก็ฝากถามกลับไปเหมือนกันนะฮะก็ขอให้ยึดกิจเพื่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยเป็นกิจประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

าถ้าฟังอีกด้านนึงทางนายแพทย์สรณะประธานกสทช.ย้ำว่าตัวเองต้องปฏิบัติตามหน้าที่และเรียกร้องให้กรรมการทุกคนลดทิฐิลงแล้วกลับมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกเร่งสะสางวาระสำคัญต่างๆของประเทศร่วมกันขณะเดียวกันครับเครือข่ายนักวิชาการ

0: ที่อุตสาหกรรมทีวีนะครับก็ต้องรอความชัดเจนเรื่องของ Roadmap ทีวีดิจิตอลหลักเกณฑ์ OTT หรือว่า Connected TV รวมไปถึงแผนประมูลพวกคลื่น 5G 6G จึงมีการเรียกร้องกสทช.เร่งหาทางออกร่วมกันเปิดประชุมวาระที่มันค้างอยู่และชี้แจงต่อสาธารณะอย่างโปร่งใสเปิดให้ร่วมลงนามสนับสนุนแถลงการถึง17กันยายนนี้นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสลับอารมณ์ค่ะมากันที่กลุ่มปตท.ที่ได้มีการจัดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยตลอดจนแนวโน้มปิโตรเคมีและแนวทางการดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีในอนาคตนะคะติดตามรายละเอียดกันค่ะ
2: Prism Petrochemical Market Outlook ของกลุ่มปตท.จัดงานสัมมนา The 17 PTT Group Petrochemical Outlook Forum ภายใต้แนวคิดสร้างความยืดหยุ่นท่ามกลางภูมิทัศน์โลกที่พลิกผันเผยทิศทางและแนวทางปรับตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีท่ามกลางความผันผวนทั่วโลกวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีในเอเชียทำให้หลายโรงงานต้องลดหรือหยุดการผลิตชั่วคราวขณะเดียวกันตลาดโลกยังเผชิญภาวะกำลังการผลิตส่วนเกินตามนโยบายพึ่งพาตนเองของบางประเทศจนส่งผลกระทบและสร้างแรงกดดันต่อผู้ผลิตไทยกลุ่มปตท.เชื่อว่าอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัวสร้างความยืดหยุ่นทั้งการกระจายแหล่งวัตถุดิบและเส้นทางขนส่งขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความสามารถทางการแข่งขันเพื่อให้อุตสาหกรรมอยู่ได้ในวันข้างหน้าซึ่งปัจจุบันไทยก็ได้เริ่มมีการปรับตัวจัดทำสัญญานำเข้าวัตถุดิบระยะยาวจากหลากหลายภูมิภาคควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและการเปลี่ยนผ่านด้าน ESG เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อไป
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้มีหลายคนตั้งคำถามเหมือนกันเพราะว่ามันมีเรื่องแปลกๆครับน้ำในทะเลจู่ๆมันก็หายไปเลย
1: อู้น่ากลัวนะ
0: น่ากลัวมาก
1: สัญญาณเตือนอะไรไหมอ่ะ
0: เนี่ยเมื่อวานผมนั่งดูคลิปผมยังตกใจเลยเพราะว่าที่นี่คืออะไรรู้ไหมที่นี่คือเขาตะปูจังหวัดพังงา
1: โอ้ใครไปพังงาก็ต้องเคยไปเที่ยว
0: แล้วมันไม่เคยแห้งขนาดนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: หลายคนบอกเฮ้ยทำไมน้ำมันลดหวบไปซะขนาดนี้นะครับนี่เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญก็เลยมีการตั้งคำถามว่าจู่ๆน้ำมันลดหวบไปแล้วก็เป็นปลาตัวใหญ่ๆอ่ะชาวบ้านไปเก็บปลากันมาไม่ใช่แค่เขาตะปูอย่างเดียวไปที่เกาะปัญหยีเกาะปัญหยีก็เป็นอีกจุดที่บอกน้ำทะเลมันลดต่ำจนเห็นพื้นทะเลอย่างชัดเจนอ่ะคุณผู้ชมให้เทียบนะตอนนี้กับเมื่อก่อนเห็นไหมฮะตอนนี้คือน้ำมันหายไปหมดเลยทำไมมันลดลงแบบนี้ไปชลบุรีกันบ้างบางแสนที่ชลบุรีบางแสนคุณผู้ชมดูฮะมีการถ่ายคลิปเอาไว้นะครับบอกน้ำทะเลมันลดหวบลงปรากฏการน้ำทะเลลดผิดปกติไม่ได้เกิดเฉพาะในไทยแต่ปรากฏว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือต่างประเทศเองก็มีการแชร์ภาพว่าประเทศของเขาก็มีน้ำทะเลเนี่ยมันลดหวบไปเหมือนกันเฮ้ยมันส่งสัญญาณสึนามิไหมหรือโลกมันจะแตกหรือเปล่าคนก็พูดกันไปต่างๆนานา
1: เพราะว่าตอนสึนามิเนี่ยน้ำทะเลมันลดหวบไปก่อนไง
0: ถูกต้องเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมสำนักข่าววันนิวเราจะหาคำตอบให้นะครับไปคุยกับอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะครับอาจารย์ธรเนี่ยโพสต์บอกว่าผู้เชี่ยวชาญคณะประมงตรวจสอบพบว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคลื่นใต้น้ำในมหาสมุทรอินเดียซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสึนามิโดยทะเลอันดามันเนี่ยมันจะเห็นผลชัดนะครับเพราะว่าพื้นทะเลเปลี่ยนจากน้ำลึกเป็นน้ำตื้นอย่างรวดเร็วนะครับ
1: อีกท่านหนึ่งอาจารย์เสรีสุภราทิตย์รองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะบอกว่าน้ำทะเลที่ลดลงหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมถึงไทยเป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติทางธรรมชาติจากความร้อนจัดทำให้รูปแบบลมและการกระจายตัวของมวลน้ำเปลี่ยนแปลงนะคะอาจารย์บอกว่าเอาพูดง่ายๆมันเหมือนกับลมหอบน้ำจากฝั่งเราไปไว้อีกฝั่ง
0: ใช
1: ่หรือเป็นการย้ายน้ำเลยก็ทำให้เห็นว่าระดับน้ำมันลดลงกรณีนี้ไม่พบความเชื่อมโยงกับเรื่องแผ่นดินไหวจึงไม่ใช่สัญญาณสึนามิแน่นอนแต่สิ่งที่ต้องจับตาคือปี2570ก็คือปีหน้าไทยอาจเผชิญความร้อนและภัยแล้งรุนแรงค่ะ
3: ได้เพียงแค่เท่านั้นเนี่ยมันจะตามมาด้วยเหตุการณ์อื่นนะเช่นถ้าเห็นอย่างนี้แสดงเห็นว่าหลายหนึ่งอนาคตข้างหน้าเราจะเผชิญกับความร้อนความแล้งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อมันถูกพัดไปอยู่ทางฝั่งนู้นหมดความชื้นมันก็จะไม่ค่อยมีฝั่งเราแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่ตามมาคือร้อนแรงในปีหน้ากลางปีหน้าเนี่ยจะร้อนแรงมาก
0: ผมก็คุยกับอาจารย์เสรีเหมือนกันอาจารย์บอกว่าปีหน้าเตรียมรับมือได้เลยนะครับภายใน1ปีต้นปีครึ่งปีเนี่ยเราจะเจอกับแล้งจัดๆอย่างที่ไม่เคยแล้งมาก่อน
1: ค่ะ
0: อุณหภูมิสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 44.6 องศาโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนืออ
1: ันนี้คืออุณหภูมิที่วัดได้นะเกือบ50
0: และถ้ามาจากกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณผู้ชมอุณหภูมิจะอยู่ที่41ถึง44

0: องศา
1: แต่ถ้าฟิลไลท์เท่าไหร่เนี่ยดิฉันต้องสัมภาษณ์พิเศษอาจารย์ธรไปอาจารย์ธรทำรงนาวาสวัสดิ์บอกปีหน้าซัมเมอร์ฟิลไลท์นะคะ56องศาเซลเซียสฟิลไลท์คือความรู้สึกที่เราจะรู้ว่ามันร้อนจริงๆเนี่ยคือ56องศาเซลเซียสโดยประมาณสูงสุดเป็นประวัติการ
0: แต่เอามาเตือนกันไว้อาจารย์เสรีบอกว่าตั้งแต่ปี2573 74และ75เราจะเจอกับมหาอุทกภัยใหญ่มากกว่าปี2554อยากจะฝากให้รัฐบาลเตรียมรับมือด้วยนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากกว่านั้นและแน่นอนครับพื้นที่ทางภาคกลางเราเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำก็อาจจะต้องเจอผลกระทบปี73
1: ค่ะ
0: เอาไปเตือนกันไว้นะดูข่าวแบบนี้ดูทางข่าวติดตามนะวันนิวได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับดูสดทางแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
1: ส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมื่อวานนี้น้ำพึ่งแชมป์ของเราถึงกับปาดเหงื่อเมื่อต้องเสียคะแนนให้กับผู้ท้าดวลไป1แต้มแต่ด้วยเสียงหวานสุดละมุนก็ทำให้เธอคว้าแชมป์สมัยที่19มาครองได้สำเร็จพร้อมกับหมุนวงล้อเงินทุนสะสมไปได้ถึง 195,000 บาท
1: และนี่คือโฉมหน้าของผู้ท้าดวลในด่านที่20ด่านสำคัญฮะลูกสาวคนเก่งขอชิงทุนการศึกษาเพื่อคว้าโอกาสเปลี่ยนชีวิตทั้งครอบครัว

0: วัสดีครับผมแฟรงค์ประชนครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้นที่สุดวันหนึ่งของดวลเพลงชิงเถิงทุกความฝันของคุณพร้อมที่จะเป็นจริงที่นี่ครับเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อกันถึงเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อลัคให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยวันนี้คุณจะได้พบช่วงเวลาน่าตื่นเต้นนะฮะของน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดฮะที่วันนี้เธอมาเพื่อคว้าตำแหน่งแชมป์20สมัยคนที่22ของดวลเพลงชิงทุนพร้อมโอกาสคว้าเงินทุนสูงสุดถึง 690,000 บาทและกรรมการในช่วงเวลาสุดพิเศษนี้นะฮะพี่พีเสด็จพี่นุ้ยศิลาและคุณสลาคุณวุฒิครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้น้ำพึ่งจะคว้าเงินทุนกลับบ้านไปเท่าไหร่นี่คือคำถามที่เราติดตามกันนะแต่สำหรับคุณวันนี้คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีเลยก็ได้ไปดูว่าวันนี้ใครให้โชคไร้วันจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานมารุ่นโซกันเด้อกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3แล้ววันพุธแบบนี้ให้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ใช้ที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ขายที่ส่งคูปองในรังมาจากภาคอีสานสวัสดีคุณเบนครับพอได้ดูว่าผู้โชคดีแล้วทางทีมงานจะติดต่อกับทางโทรศัพท์ถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่หลายคนไม่ยอมรับเบอร์8ทีมงานมีวิธียังไงให้เขารู้ว่าเขาเป็นผู้โชคดี
1: โอเคค่ะหลังจากที่เราประกาศชื่อไปเลยนะคะในวันรุ่งขึ้นจะมีทีมงานติดต่อลูกค้ากลับไปค่ะและหากติดต่อไม่ได้ภายใน7วันค่ะเราจะส่ง SMS กลับไปแจ้งลูกค้านะคะเพื่อให้ลูกค้าติดต่อกับเรามาภายใน30วันค่ะไม่งั้นถือว่าสละสิทธิ์นะคะ
0: หรือถ้าไม่แน่ใจนะไปเช็ครายชื่อของคุณได้ที่แฟนเพจกะทิอร่อยดีครับโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท 2 รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคอีสานเด้อปูสติ๊กเกอร์หน้ากล่องจะเจอ QR code เอากล้องสแกนฮะแล้วส่งรหัสได้เลยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเรียบร้อยและนี่คือ2ท่านที่เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันห้าทองคำมูลค่า 5,000 บาท 2 รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากใต้อีสานเด้อแจกกัน5วัน5ภาคครับมีทั้งโชครายวันโชครายเดือนและโชคใหญ่แบบจัดเต็มเรียบร้อยและนี่คือ2ร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาภาคอีสานสุภูสุคนเด้อวันพรุ่งนี้บ่ต้องล้อกันเหมือนนะจ๊ะชาวเหนือถึงคิวลุ้นกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
2: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเหนือหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้

0: ุณ
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: ฟรีพอดำคืนนี้พบกับไพ่ใบพิเศษเซียนหรักเมื่อหนุ่มไทยบ้านต้องมารับบทหุ่นชายสุดหล่อ
5: สาวกระโปรงเหี้ยนเมื่อนี่ไปเรียนแล้วบ่ไปฮอดโรงเรียนมโนหรือแม่นไปร้องผู้บ่าว
6: อันนี้เป็นเสือหลุยครับผม
7: ทำไมอ่ะไม่มีอะไรเลย
8: ผู้ชายดูไม่ค่อยสะดวกนะคะ
6: พอดีว่าผมติดครับ
8: อ๋อติด
6: ไหมติดกางเกงเหรอฮะใช่
4: งานนี้จะรักษาบ้านผู้ดีได้นานแค่ไหนหรือจะม้วนโดนบ้านแตกคืนนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
10: ไอ้ขวดที่อยู่ในรถนั่นน่ะแบบเดียวกับที่อยู่ในรถที่ชนพ่อกับแม่เลยเว้ยไอ้นั่นน่ะทำ
11: ตายละกูจะเริ่มที่พี่สาวสุดที่รักมึงก่อนเลย
12: กาดขอกลับเมืองไทยไปสักอาทิตย์ได้ไหมมีอะไรหรอกาดคือกาดต้องกลับไปอ่ะแม
13: ่ตายล่าคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังวันดีที่เดียว
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
14: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน5594เหรียญ
15: โทรออก

0: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลยขอเพียงแค่ฝัน
1: ให้ไกลแล้วไปให้ถึงหน่วยบาซิล OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
2: ต้อนรับกลับเข้าสู่ดนเพลงชิงทุนนะวันนี้เราจะติดตามกันว่าน้ำผึ้งจะคว้าตำแหน่งแชมป์20สมัยได้หรือไม่และบรรดาศิลปินนะฮะที่จะมาเป็นสักขีพยานในวันสำคัญวันนี้สี่สาวสวยเสียงใสเกิร์ลกรุ๊ปลูกทุ่งยุคใหม่จากบ้านแกรมมี่โก้ My Eyes จ้าวันนี้มากับเพลงงั้นน้องรออยู่ตรงนี้

0: My eyes, สวัสดีครับแนะนำตัวก่อน
1: สวัสดีค่ะพวกเรา My Eyes
2: สวัสดีค่ะนัด My Eyes ค่ะ
3: สวัสดีค่ะเจนี่ My Eyes ค่ะ
4: สวัสดีค่ะข้าวแกง My Eyes ค่ะ
5: สวัสดีค่ะนิ้ง My Eyes ค่ะ
0: สวัสดีครับผมแฟงหน้าไม่อายครับไม่อายเลยอุ้ยเอานะทีมงานบอกวันนี้ไม่อายจะมาพี่จะยืดเส้นหล่อเลยกะว่าวันนี้ได้เต้นอย่างแน่นอนอ่ะปรากฏมาเพลงนี้มาทางวูคอลมาทางร้องกันถูกต้องไหมดีมากเลยนะมันสมูทมากเลยแบบไหลไปอีสานแล้วมาภาคกลางอะไรอย่างงี้ฝากเพลงนี้หน่อยค่ะ
4: ก็ฝากเพลงใหม่ของพวกเรา My Eyes นะคะชื่อเพลงว่างั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วตอนนี้นี่ปล่อยออกมาทุกช่องทางแล้วนะคะมิวสิกวิดีโอก็น่ารักมากๆยังไงก็ฝากไปติดตามทางช่อง Grammy Go Official ด้วย
3: นอกจากรับชม MV แล้วก็ฝากติดตามพวกเรา My Eyes ที่ช่อง My Eyes Official ด้วยนะคะทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันค่ะก็จะมีคอนเทนต์น่ารักน่ารักคอยลงให้พี่ๆได้รับชม
0: วันนี้วันสำคัญมากที่ตอนนี้แชมป์19สมัยของเรามีโอกาสลุ้นแชมป์สมัยที่20พร้อมเงินทุนคูณ2รู้สึกไงบ้างได้มาในวันนี
2: ้โอ้ดีใจ
3: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นนะรับความตื่นเต้นไปพร้อมๆกับคนทั่วประเทศนะ My Eyes ทำที่ได้เลย
6: เป้าหมายที่หนูมาในรายการดนเพลงชิงทุนนะคะก็คือหนูอยากจะนำเงินจำนวน 100,000 บาทค่ะไปเป็นทุนการศึกษาเพื่อจะแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าหนูอยากจะเรียนจบสูงๆค่ะอยากจะนำใบปริญญาไปเป็นใบเบิกทางค่ะอยากมีหน้าที่การงานที่ดีค่ะที่มั่นคงเพื่อที่จะได้นำเงินมาดูแลครอบครัวและก็ตัวหนูเองได้ค่ะ
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
9: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
10: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
11: จัดเต็ม
12: wow!
11: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
10: ผลผลิตดี
13: เต็มไร
11: ่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
14: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
15: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
16: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
17: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: ซูฟาแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
19: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
4: ้ Like the Soy 300 ml Be your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 ml.
5: Like the soy. อร่อยคุ้มค่า.
3: It's real.
9: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal. สีชัดสวย. ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ. กลิ่นไม่ฉุน. สีชัดสวย. ติดทนนาน.เปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกรอบฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้
6: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผม
12: ใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
13: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
20: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
13: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
21: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
20: พี่ยังจีบน้องมาชุดอยู่เลย
13: ฮะ Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
22: ์ภูมิแก้วฟ้าเจริญอัปเดตการเตรียมตัวของเหล่าศิลปินก่อนขึ้นโชว์ใน The Golden Show All Star Concert 2026ในวันที่7และ8พฤศจิกายนนี้ค่ะ
23: คุณจะได้พบกับเหล่าศิลปินจาก The Golden Song ที่คุณรัก5คณะกรรมการพี่เกลือกิติพี่หนึ่งจักรวาลและครูเจี๊ยบนนทิยาร
22: ีบซื้อบัตรที่ Ticket Major ทุกช่องทางเลยนะคะ
24: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
25: ้ Yaris Ativ และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
26: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
27: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
28: ชนะแล้ว
29: อีกสักเกมไ
27: ห
29: ม
27: My Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
30: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของแชมป์สาวจากร้อยเอ็ดอย่างน้ำพึ่งเมื่อเธอต้องฝ่าด่านผู้ท้าดวลสุดหินเพื่อก้าวสู่การเป็นแชมป์20สมัยวันนี้จะดูเดือดขนาดไหนเชิญชมเลยครับ
0: และณบัดนี้ขอเชิญพบกับว่าที่แชมป์20สมัยคนที่22ของดวลเพลงชิงทุนวันนี้เธอจะทำได้หรือไม่ติดตามให้ดีฮะตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ที่ 195,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าให้กำลังใจหน่อยเลยฝากทั้งหมดนี้ทำเพื่อเธอเป็นยังไงบ้างพาตัวเองมาถึงตรงนี้ได้รู้สึกยังไงบ้างคะ
31: รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็หนูก็ไม่คิดว่าหนูจะมาถึงตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็มันยากแล้วก็ท้าทายสำหรับหนูมากๆเลยค่ะแต่ก็พร้อมสู้เต็มที่ค่ะ
0: โอเคให้กำลังใจให้กำลังใจเพราะว่าวันนี้สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าท้าทายมากฮะถ้าวันนี้สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้นั่นหมายความว่าน้ำพึ่งครับจะมีโอกาสคว้าเงินทุนสูงสุดถึง 690,000 บาทพร้อมลุยนะ
31: พร้อมค่ะ
0: และนี่คือโฉมหน้าของคู่ท้าดวลในด่านที่20ด่านสำคัญฮะลูกสาวคนเก่งขอชิงทุนการศึกษาเพื่อคว้าโอกาสเปลี่ยนชีวิตทั้งครอบครัววุ้นเส้นจากอุดรธานีเย้สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยค่ะ
32: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกัญญารัตน์วังทพันธ์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องวุ้นเส้นค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสตรีราชินูทิพย์จังหวัดอุดรธานีค่ะ
33: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกัญญารัตน์วังทพันธ์ชื่อเล่นชื่อวุ้นเส้นกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/11แผนการเรียนอังกฤษคณิตศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีค่ะกิจกรรมที่หนูทำในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาการการแข่งขันร้องเพลงนะคะกิจกรรมที่หนูชอบมากๆเลยก็คือกิจกรรมด้านภาษาไทยค่ะการแข่งขันที่หนูไปแข่งนะคะก็จะมีการแข่งขันอ่านทำนองเสนอค่ะแล้วก็การกล่าวสุนทรพจน์ค่ะแล้วก็จะมีการสวดมนต์สารพันยาค่ะที่จะเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยค่ะเพราะในอนาคตนะคะหนูอยากจะเป็นคุณครูภาษาไทยค่ะหนูอยากจะเรียนต่อคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยค่ะ ที่ผ่านมาค่ะในเรื่องวิชาการแล้วก็ด้านการร้องเพลงนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวสนับสนุนทุกๆอย่างเลยค่ะในส่วนของครอบครัวหนูนะคะเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะอยู่กันทั้งหมด7คนมีคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่พี่สาวพี่ชายแล้วก็หนูเองค่ะเวลาอยู่บ้านนะคะคุณแม่จะชอบให้หนูร้องเพลงให้ฟังค่ะเพราะว่าคุณแม่ชอบเวลาที่หนูร้องเพลงค่ะส่วนใหญ่คุณพ่อจะไปทำงานค่ะก็เลยจะอยู่กับคุณแม่เป็นส่วนใหญ่ตอนนี้คุณพ่อทำอาชีพเป็นพนักงานบริษัทค่ะทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถส่งนมค่ะส่วนคุณแม่นะคะเมื่อก่อนค่ะเคยขายของขายอาหารค่ะแต่ว่าเลิกทำไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ป่วยค่ะคุณแม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็เบาหวานขึ้นตาค่ะแล้วก็เป็นโรคหัวใจแล้วก็เป็นโรคไตค่ะไตระยะสุดท้ายค่ะในตอนนี้นะคะคุณพ่อเป็นเสาหลักของบ้านค่ะค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะคุณพ่อเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าพยาบาลของแม่ค่ากินแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านค่ะหนูเห็นคุณพ่อเหนื่อยนะคะหนูก็อยากจะแบ่งเบาภาระคุณพ่อค่ะเวลามีงานร้องเพลงหรือว่ากิจกรรมที่ไหนที่ได้เงินนะคะหนูก็จะไปค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงในส่วนของกําลังใจค่ะหนูก็คิดว่าหนูต้องตั้งใจเรียนเพื่อที่จะให้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่ภูมิใจในตัวหนูค่ะความพยายามของหนูในตอนนี้นะคะก็คือตั้งใจเรียนค่ะตอนนี้ก็เรียนหนักมากๆอ่านหนังสือหนักมากๆค่ะเพราะว่าอยู่ชั้นม.6แล้วค่ะกำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยค่ะนอกจากการอยากเป็นครูแล้วนะคะสิ่งที่หนูถนัดนั่นก็คือการร้องเพลงค่ะในเรื่องของการร้องเพลงนะคะหนูก็อยากทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะหนูอยากจะพิสูจน์ให้คุณพ่อกับคุณแม่เห็นค่ะว่าหนูไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาค่ะแล้วก็หนูอยากให้เสียงของหนูค่ะเป็นพลังของความหวังค่ะที่จะพาครอบครัวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ค่ะเป้าหมายที่หนูมาในรายการดนเพลงชิงทุนนะคะก็คือหนูอยากจะนำเงินจำนวน 100,000 บาทค่ะไปเป็นทุนการศึกษาเพื่อจะแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าหนูอยากจะเรียนจบสูงๆค่ะเพราะว่าอยากจะนำใบปริญญาไปเป็นใบเบิกทางค่ะอยากมีหน้าที่การงานที่ดีค่ะที่มั่นคงเพื่อที่จะได้นำเงินมาดูแลครอบครัวและก็ตัวหนูเองได้ค่ะ
2: เกิดอะไรกับความรักเราสิ่งดีนี้ในวันเก่า
4: ท่อนแรกและท่อน2เหมือนหนูไม่ค่อยมีความมั่นใจแล้วก็มีอาการลอยๆเพราะเสียงมันไม่ค่อยออกมาอย่างเต็มที
7: ่ฟุตบอลนัดชิงไม่เคยสนุกแต่มันสำคัญวันนี้ก็เหมือนกันหนูร้องไม่เพราะที่สุดแต่สำคัญที่สุด
8: เศรษฐีอร่อยดีเกิดที่แล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆที่กดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE แอดอร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจนถึงสุดโชครายเดือนทองคำค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
11: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
14: เพราะความสำเร็จขยายได้ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC108X ขนาด108แรงม้าขยายพลังเกี่ยวอีกคันเพื่อเก็บทุกโอกาสที่เพิ่มขึ้นใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC108X
15: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
16: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
17: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
16: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
15: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
17: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
15: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
18: แค่10บาท
15: ดีนะ
19: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
21: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
28: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
1: อร่อยดีดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
3: ผู้รหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
5: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
6: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
9: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
10: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
12: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
13: ยังเบื่อง
18: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่

0: time now.
1: 南瓜屌发台，台地。
2: 阿罗气。
3: 汤腾。
4: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
5: ฟันผุเยอะเลย
6: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
7: บีบนิดเดียว
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
8: อ๋อ
9: ต้องบีบเต็มแปลง
10: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าไม่บอเก
11: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนบอส
12: ส
11: ายยังใครตะโกนแบบมาวันแม่
13: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
14: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปุ๊บอย่าลืม
15: ลุกค่ะ
14: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
16: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อป
17: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
18: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
19: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
20: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
19: ่เบคกิ้งโซดา
21: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่
22: ปังหกปังไปใช่ละครับเขาจะแข่งกันเลยได้ครับเนี่ย
23: ทางนี้เป็นทางเดียวที่จะใช้รถลงเขาได้เราไปแข่งไม่สำเร็จแน
24: ่แล้วแบบนี้เขาเชียร์จังไหนกันคะคู
25: ่ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้ว
26: ไปรถเกี่ยวรถข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มสวนปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎมาส่งกำลังใจให้กับบุญเซนลูกสาวคนเก่งที่ถึงแม้จะเจออุปสรรคอะไรมาขวางกันเธอก็ไม่หวั่นและพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสิ่งเพื่อคว้าโอกาสเปลี่ยนชีวิตของคนทั้งครอบครัววันนี้เธอจะทำได้หรือไม่เชิญชมเลยครับ
27: ครอบครัวที่บ้านก็ตอนนี้ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
23: ใช่ค่ะ
27: หนูแบ่งเวลายังไงในการดูแลครอบครัว
23: ก็ช่วงเช้าก็ไปโรงเรียนค่ะกลับมาก็คอยแบบว่าจัดหายาให้คุณแม่แล้วก็ทำกับข้าวให้คุณแม่
27: ทำกับข้าวให้คุณแม่นี่คือสำคัญเลยใช่ไหม
23: สำคัญ
27: เมื่อก่อนคุณแม่ทำงานได
23: ้ทำงานได้
27: เมื่อก่อนคุณแม่ทำอะไรคะ
23: เมื่อก่อนคุณแม่เป็นแม่ค้าค่ะคุณแม่ขายส้มตำขายอาหารขายตั้งแต่หนูเด็กๆแล้วแต่พอคุณแม่ป่วยคุณแม่ก็เลิกขายค่ะ
27: อ๋ออุ้ยแล้วคุณแม่ก็ชอบทานอาหารรสจัดด้วยใช่ไหม
23: ถูกค่ะ
27: เออแล้วตอนนี้คุณแม่เป็นโรคไตเวลาคุณแม่ต้องฟอกไตไหม
23: ฟอกค่ะฟอกทุกวันฟอกแบบประมาณ3 ทุ่มถึง6 โมงเช้าค่ะทุกวันเลย
27: แล้วหนูก็ดูแลการกินคุณแม่อย่างดี
23: ค
27: ่
23: ะ
27: โอ้คนเป็นโรคไตนี่เราต้องดูแลยังไงบ้างสำหรับอาหารการกินต้องกินอะไรกันบ้างคะ
23: ก็กินอาหารที่รสชาติไม่ค่อยจัดค่ะเช่นแบบผัดผักต้มจืดอย่างนี้ค่ะ
27: อ๋อแล้วคุณแม่มีกำลังใจในการรักษาตัวเองยังไงบ้าง
23: ก็ทั้งหนูแล้วก็ทั้งพี่สาวพี่ชายก็คอยดูแลแม่ตลอดให้กำลังใจตลอดค่ะ
27: วันนี้ก็มาเพื่อความฝันของตัวเองอยากได้เงินทุนไปทำอะไรคะ
23: ไปเป็นทุนการศึกษาค่ะจะได้แบ่งเบาภาระคุณพ่อเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อทำงานคนเดียว
27: หนักแม่งานคุณพ่อ
23: หนักค่ะ
27: คุณพ่อก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที
23: ่ใช่
27: เพื่อคุณแม่ที่เป็นที่รักใช่ไหม
23: ใช่ค่ะ
27: โอ้ผมเข้าใจครอบครัวนี้นะตอนนี้ทุกคนมีศูนย์รวมใจคือคุณแม่อยากให้คุณแม่มีความสุขที่สุดอยากให้คุณแม่อยู่กับเราให้นานที่สุดแล้ววันนี้หนูก็มาถามเพื่อผู้หญิงคนนี้
23: ค่ะอ
27: ยากจะบอกอะไรกับแม่ผ่านจอช่องวันบ้างแบบที่พอเวลาเราอยู่ด้วยกันเราไม่กล้าจะพูดอ่ะมีไหมเจอเลย
23: ค่ะก็หนูอยากบอกแม่ว่าหนูจะตั้งใจเรียนค่ะเพื่อที่จะได้มีการงานที่ดีอาชีพที่ดีจะได้แบบว่ามาช่วยดูแลครอบครัวเราให้ดีขึ้นค่ะ
27: หนูทำได้หนูทำได้หนึ่งบทเพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นคือเพลง
23: กะคนบ่หักกันค่ะ
27: จากคุณเซมครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณเส้นครับเป็นยังไงบ้างผลงานของน้องข้าวแกงคะ
2: สุดยอดมากค่ะรู้สึกได้เลยถึงความแข็งแรงนะคะของเสียงพลังคือแบบฟังเพลินมากอารมณ์เพลงมาแบบเต็มที่มากๆเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่พีครับ
3: มันเด็กดีมากเลยนะคุณเส้นนะผมเห็นรอยยิ้มของน้องแล้วมันรู้สึกเห็นผู้หญิงคนนึงที่แกร่งมากๆนะต่อให้เขาเป็นเด็กเขาก็แกร่งเขาพยายามยิ้มให้เราเห็นแต่ข้างในเขาอ่ะมันมากพอสมควร
1: ท่วมท้นแล้ว
3: พอสมควรครับผมให้กำลังใจคุณเส้นส่วนเรื่องการร้องเพลงเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมากๆหนูสามารถทำมันได้หมดเลยแต่วันนี้สิ่งที่จะต้องปรับปรุงน่าเป็นเรื่องของการอยู่กับเพลงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าหนูเหลือแค่การเรียบเรียงการเอื้อนที่มันเป็นธรรมชาติมากกว่านี้แต่ลักษณะการร้องของหนูวันนี้มันเหมือนยังมีอาการสู้กับเพลงหนักหนาพอสมควรแต่หนูก็ทำได้ดีในแบบของหนูที่ทำวันนี้ครับผม
0: ขอบคุณค่ะ

0: ครับเดี๋ยวนี้ค่ะ
1: สมและที่จะเป็นโจทย์เพื่อที่จะเป็นอุปสรรคสำคัญไม่ให้แชมป์ของเราเนี่ยได้แชมป์20สมัยได้ง่ายเกินไปเออแต่วุ้นเส้นก็เป็นคนที่แบบกล้าสู้นะ
0: อ
1: ือนี่เห็นนะเพราะเพลงนี้ยากมากคุณสลายยังบอกว่ายากเลยเออว่าแบบเพราะว่าพี่เวียงนิรมลแบบแต่งด้วยความแบบฉันทำได้อ่ะเออเห็นป่ะแต่หนูแบบสู้มากๆเสียงพุ่งมากๆอย่างที่บอกว่าน่าจะเฉือนกันที่รายละเอียดถ้าวันนี้แชมป์ทำได้ดีแต่พี่นุ้ยเชื่อว่าวุ้นเส้นจะต้องประสบความสำเร็จในเส้นทางของวุ้นเส้นแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ขอบคุณครับเป็นคุณสลาครับ
2: การร้องเพลงวันนี้หนูมีแก้วเสียงที่ดีแล้วก็มีลูกคอที่สอบผ่านแต่เหมือนว่าวุ้นเส้นเป็นคนเลนส์ไม่กว้างหนูมีปัญหาเรื่องเสียงสูงเห็นว่าท่อนฮุกทั้งท่อนเนี่ยหนูมีอาการปีนใช่ไหมลูกท่อนอื่นเนี่ยดูปกติ มีปัญหาที่คีย์เท่านั้นแล้วก็ทำให้มีอาการสึกหรอให้เราได้เห็นแต่นั่นคือด่านที่หนูทำหน้าที่ได้อย่างแข็งแรงเป็นอุปสรรคที่ไม่ธรรมดาสำหรับแชมป์ครับรอพิสูจน์ครับ
0: ต้องยับอ้าวปรบมือน้องหน่อยแล้ว
3: ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับเมื่อหนทางสู่การเป็นแชมป์20สมัยของน้ำพึ่งอยู่เพียงแค่เอื้อมเธอจะสามารถคว้าชัยชนะเพื่อนำเงินไปปิดหนี้ทั้งหมดให้ครอบครัวได้หรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับ
0: โอ้ยวันนี้เป็นวันที่แทบทุกความฝันของบ้านนี้จะเป็นจริงเลย
4: ใช่ค่ะ
0: น้ำพึ่งพี่ถามหน่อยว่าวันที่ออกจากบ้านมาเป็นหมอลำเนี่ยคาดหวังไหมว่าจะใช้หนี้ก้อนนี้300,000บาทให้หมดให้ครอบครัว
4: คาดหวังค่ะแต่ว่ามันคงจะใช้เวลานานมากใช่ค่ะ
0: คิดว่าจะนานกว่านี้ไหม
4: นานกว่านี้มากค่ะ
0: ตัดสินใจถูกไหมที่มาเดินเพลงชิงทุน
4: ถูกมากเลยค่ะ
0: นี่ 300,000 บาทนี่มีมากี่ปีแล้วคะ
4: ประมาณ5 ปี
0: แม่เอางั้นขอคุยกับแม่เลยแม่จ๋า
5: ค่ะ
0: นี่ 300,000 นี่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเขาไหมจ๊ะ
5: ก็มีอยู่ค่ะ
0: เดือนเท่าไหร่จ๊ะแม
5: ่ถ้าเฉพาะดอกเบี้ยเหรอก็เกือบ5-6-7ปลายไปหาหมื่นนะคะ
0: 5-6
5: ใช่
0: หมื่น
5: อันนี้แค่ดอกเบี้ยเราไม่ได้จ่ายต้นมัน
0: ไม่ได้จ่ายต้นเลย
5: ค่ะมันบางอันมันร้อยละยี่ร้อยละสิบก็มีค่ะ
1: โ
0: อ้คุณผู้ชมครับวงจรนั้นน่าอดหูนี้ก็มันจะหมดไปจากครอบครัวหนึ่งด้วยมหัศจรรย์แห่งบทเพลงต่อหน้าคุณทั่วทั้งประเทศนั่นคือเพลง
4: คืนใจให้กันค่ะ
0: เดี๋ยวฟังครับ

0: เพิ่งครับผมยากไหมน้ำพึ่งเพลงนี้ร้องมันยากไหม
1: ยากมากเลยค่ะยากทุกกว่าทุกเพลงเลยค่ะเพลงนี
0: ้มันยากยังไงเพลงนี
1: ้แอบกดดันนิดนึงค่ะ
0: บทเพลงปราบมารนะมารที่ติดสอยห้อยตามครอบครัวนี้มาแล้ว5ปีมารที่สูบเลือดสูบเนื้อไปนับหลายล้านบาทมารที่เคยขวางเธอไว้กับเส้นทางการเรียนที่เธอใฝ่ฝันทำได้ยังไงปรบมือเข้าหน่อยครับน้องนัทเป็นไงบ้างครับ
2: ค่ะก็สวัสดีพี่น้ำผึ้งนะคะก็รู้สึกว่าพี่น้ำผึ้งเก่งมากค่ะเรื่องร้องเพลงนี่ว่าต้องพูดถึงเลยค่ะดีแห้งดีแห้งมากๆเลยค่ะหนูก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้ำผึ้งแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะเศรษฐีคนต่อไปค่ะ
0: เป็นไงบ้างครับพี่บีครับ
3: การที่เข้ามา20สมัยเนี่ยความกดดันเอ่ยอะไรเอ่ยเห็นอาการท่อนแรกและท่อน2เพราะเหมือนหนูไม่ค่อยมีความมั่นใจแล้วก็มีอาการลอยๆใช้ความระมัดระวังแล้วก็กดดันที่จะออกเสียงด้วยนะเพราะเสียงมันไม่ค่อยออกมาอย่างเต็มที่แต่พอท่อนฮุกมาเนี่ยหนูเริ่มดีขึ้นแล้วก็กล้าที่จะออกเสียงมากขึ้นจนท่อนที่ท่อนจบแล้วก็มาหลังโซโล่ฮุกรอบ2เนี่ยหนูใส่มันเลยอ่ะดีแต่เหมือนแบบหืดขึ้นคอผมรู้สึกแบบนั
0: ้
3: นแต่หนูก็ถ่ายทอดมันออกมาได้ดีและสิ่งที่หนูทำมันสามารถกลบอะไรบางอย่างได้ที่มันเป็นข้อบกพร่องครับผม
0: ครับยังไงพี่นุ้ย
4: อุ้ยเขาทำได้ดีสมดีกรีแชมป์นะพอน้องร้องจบคุณแม่ร้องไห้เลยเพราะว่ารู้ว่าปล่อยออกมาเลยใช่ไหมคุณแม่ความรู้สึกเป็นไงคุณแม่
5: เหมือนมันปลดในไปในอีกสเต็ปนึงอะฮ
4: ะ
5: น้องก็แบกเหมือนกัน
4: เออถ้าเราไม่มี
5: ความหวังของครอบครัวค่ะ
4: นี่ถูกไหมความหวังของครอบครัวอีกอย่างนึงที่เราที่เป็นลูกคืออะไรเราต้องแบกหนูชอบที่น้องน้ำผึ้งพูดนะหนูทำได้ค่ะแต่มันไกลเหลือเกินเงิน 300,000 เดี๋ยวเปิดไมค์คุณแม่นิดนึง
5: แม่ภูมิใจในตัวหนูมากหลังที่สุด
4: ทุกการเดินทางมันก็ย่อมมีอุปสรรคและแน่นอนแชมป์20สมัยทั้งทีมันก็ไม่ได้มาง่ายๆเนาะก็ต้องมาเวทกันว่า

0: ระหว่างว่าวันนี้น้ำผึ้งทำได้ดีแต่น้ำผึ้งทำได้ดีตามมาตรฐานน้ำผึ้งกับผู้ท้าชิงที่เขากล้าออกนอกกรอบแล้วเขาเอาโจทย์ยากมาสู้เนี่ยใครจะทำได้ดีกว่ากันรอลุ้นค่ะเป็นกำลังใจให
1: ้เอ้ย
2: คุณหลาครับเชิญครับ
3: วันนี้ก็ดีใจว่าหนูได้ทำหน้าที่ที่หนูเตรียมมาได้สมบูรณ์ในสิ่งที่หนูอยากจะทำนะแต่ไม่ได้หมายความว่าหนูร้องดีที่สุดหรือเพราะที่สุดและเชื่อว่าคนดูก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนที่จะเป็นแชมป์หรือป้องกันแชมป์จะร้องดีที่สุดหรอกฟุตบอลนัดชิงไม่เคยสนุกแต่มันสำคัญวันนี้ก็เหมือนกันหนูร้องไม่เพราะที่สุดหรอกลูกแต่สำคัญที่สุดเราเปรียบเทียบ
1: โอ้ยเอาเชิญครับน้องมูเซนเชิญเลยคนหนึ่งแชมป์ของเราแบกความกดดันอย่างเต็มที่เพื่อพาหนึ่งเพลงให้จบให้ได้อีกคนหนึ่งมาด้วยความสามารถและเพลงซึ่งแม่ตัวคุณท่ายากสูงเหมือนกันผลจะออกเป็นอย่างไรขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับไม่เกี่ยวแล้วฮะไม่เกี่ยวแล้วฮะตอนนี้ถ้าอยากจะสบายใจนะตัดตัวเองออกไปจากสมการนี้ก่อนแล้วปล่อยให้กรรมการทั้ง3ท่านทำหน้าที่ของท่านในวันสำคัญวันนี้ฮะวันที่เราอาจจะมีแชมป์คนใหม่หรือวันที่อีกหนึ่งความฝันจะเป็นจริงต่อหน้าต่อตาคุณคนไทยทั้งประเทศครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์ครับและคะแนนแรกพี่หนุ่ยครับ นี่คืออีกแมตช์ที่น่าจะถูกจดจำไปอีกนานฮะเพราะว่าเดิมพันของทั้งคู่สูงเหลือเกินและผู้ออกนำไปก่อนพี่หนุ่ยสุจิรามอบคะแนนให้แก่น้ำผึ้งครับผมแชมป์ออกนำไปก่อนครับคะแนนต่อไปโอเคคุณสลาครับณวินาทีนี้ฮะถ้าชื่อที่ออกมาจากครูสลาคุณวุฒิคือชื่อของน้ำผึ้งแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่20ทันทีฮะและวันนี้จะมีโอกาสลุ้นเงินทุนสูงสุดถึง 690,000 บาทแต่ถ้าเป็นชื่อของวุ้นเส้นยังก่อนฮะเสมอกัน1ต่อ1ฮะต้องดูดีกาจากพี่พีเสดอจบตรงนี้เลยด้วยการมีแชมป์20สมัยหรือต้องลุ้นเงินต่อและครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก น้ำผึ้งครับผมแชมป์ที่20สมัยคนที่22ของเครื่องแบบชิงทุนน้ำผึ้งจากร้อยเอ็ดจ้าครับน้ำผึ้งครับโอ้โหเป็นไงครับแมตช์นี้ครูครับ
3: วันนี้สิ่งที่หนูทำได้คือเป็นอุปสรรคที่สำคัญและส่งคุณค่ามากสำหรับแชมป์นอกจากนั้นหนูก็ยังถูกมองเห็นเท่าๆกับแชมป์ในวันนี้การร้องเพลงก็ต้นทุนไม่ธรรมดาเลยลูกแค่การเลือกที่ยังไม่แม่นพอเท่านั้นเองสู้ต่อนะครับให้กำลังใจครับ
2: แล้ววันนี้ทำรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทค่ะ
4: ขอบคุณค
2: ่ะขอบคุณกับทีมงานได้เลย
1: และนี่คือแชมป์20สมัยคนที่22ของดวลเพลงชิงทุนนะน้ำผึ้งจากร้อยเอ็ดจ้าวันนี้มีโอกาสลุ้นคว้าเงินทุนสูงสุดกลับบ้านไปถึง 690,000 บาทเธอจะคว้าได้เท่าไรไปลุ้นกันเลยฮะกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์20สมัยคนล่าสุดเอาไปเท่าไรดีผมขอแสนลั่นๆทั่วประเทศเลยโอ้ถ้าลงแสนจริงนะวันนี้609ฮะไม่ใช่แค่ใช้นี่แต่มันจะเป็นชีวิตใหม่เลยทีเดียวเราหยุด

0: หมายคูณ2เข้าไปกลายเป็น 400,000 บาท
1: 400,000 ก็ 400,000
0: เท่านั้นยังไม่พอรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้ามอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์22อีก 100,000 บาทจ้าทำให้ทั้งสิ้นนะฮะตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 500,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อลักให้กันจุดประกายความฝันทุกคนเลยครึ่งล้านจ้าในโอกาสน่ายินดีนะครับขอเชิญคุณสลาคุณวุฒิครับมอบถ้วยรางวัลให้กับแชมป์20สมัยคนล่าสุดครับในโอกาสนี้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยเพื่อแชมป์20สมัยครับ
2: ก็แสดงความดีใจกับน้ำพึ่งและครอบครัวนะลูกความสมหวังของหนูในวันนี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเท่านั้นนะแน่นอนว่าตอนออกจากบ้านมาสู้เพื่อตัวเองแต่รู้ไหมพอหนูทำได้นี
0: ่
2: มันเหมือนหนูสู้แทนตัวเองก็ส่วนหนึ่งสู้แทนเพื่อนร่วมอาชีพหมอลำและที่สำคัญก็คือทำในนามสาวเมืองร้อยเอ็ดครับด
1: ี
2: ใจด้วยครับ
0: และนี่คือแชมป์20สมัยคนที่22ของดวลเพลงชิงทุนนะน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้า

0: การดาสมรภูมิหินมาอย่างยาวนานฮะและก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับครอบครัวได้สำเร็จคือแชมป์20สมัยคนล่าสุดน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าน้ำพึ่งรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: หนูรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ครั้งหนึ่งหนูได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากขอบคุณรายการค่ะขอบคุณคณะกรรมการครูสลานะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่ๆนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ด้วยดีเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีนะคะแล้วก็พาหนูมาอยู่ตรงนี้หนูไม่คิดว่าหนูจะมาถึงตรงนี้ได้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: แต่เส้นทางการเดินทางของเธอบนเส้นทางดวลเพลงยังไม่จบเพียงแค่นี้เธอยังทำหน้าที่แชมป์ต่อไปเพราะที่นี่ลักกี้เฟรมส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนมีเงินทุนให้คุณไปสะสมเพื่อพลิกชีวิตแบบไม่อันเลติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดวลเพลงชิงเธมีจังหวะชูมือมันต้องมีจังหวะชูมือ
2: ชูลูกการชู
0: ลูกอันนี้อันนี้ชูมือแบบแชมป์ด้วยถือไว้ถือไว้คนหนึ่งถือไว้คนหนึ่งหนึ่งสองยิ
3: ้มแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดับจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
4: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: ปฏิหารมันก็ไม่เกิดหรอกวะ
1: หมู่เฮาระวังแมงมุมมีพิษ
0: เป็นไงบ้าง
2: หนูแสบแห้งค่ะ
3: ลินว่ารีบพาหนูหน้าไปหาหมอดีกว่า
4: เราจะแบ่งทีมแข่งกันแบบ4ต่อ4
5: ไม่ต้องออมมือนะเวลาแข่งอะเราไม่เคยออมมือเลย
1: ไป
0: ว้ายไม่มีทีมเลยวอลเลย์บอลเนี่ยมันเล่นเป็นทีมนะถ้าเธอไม่เข้าใจคำนี้เนี่ยเธอควรไปนั่งพักข้างสนาม
6: เอมไปนั่งพักก่อนนะ
7: เอม
8: เอม
9: เอม
10: เอม

0: เราก็ไม่สามารถประมาทโค้ชของพวกมันได้นะครับ
1: คนที่ชื่อสายฟ้านั่นเหรอ
0: มันสามารถทำให้ทีมโนเนมอย่างบ้านโคกปังเนี่ยมีชื่อเสียงระดับประเทศได้มันอาจจะสร้างปัญหาอีกครั้งก็ได้นะครับ
1: ถ้าไม่มีมันสักคน

0: ขวัญเจ๊ไหม
1: หาทุกที่เรายังไม่เจอเลยค่ะ
2: เอา
1: ลินกับลุงชิดไปหาจากด้านข้างก็ไม่เจอค
2: ่
1: ะ
2: แต่มันแปลกมากเลยนะคะถึงแม้จะแค่น้อยใจอ่ะแต่ก็น่าจะกลับมาแล้วไม่น่าจะหายไปเป็นชั่วโมงแบบนี้หรือว่า
1: จัง
3: เอ้ยครับเกือบครั้งนี่เป็นของพี่ๆคนใดครับ
1: นั่นมันเกือบเอมนี่ขบวนไปเจอรองเท้าคู่นี้ที่ไหน
3: ตกอยู่มองนี่ครับ
2: หรือว่าเอมจะเดินหลงเข้าไปในป่าคะแล้วนี่ใกล้จะมืดแล้วด้วยจะทำยังไงกันดีคะ
0: งั้นเอางี้ผมว่าเราแยกกันตามหาดีกว่ายิ่งค่ำจะยิ่งลำบาก
4: ขสันเดี๋ยวลุงกับข้ามปุ่นเนี่ยสืบซอยไปหาทางผู้หนีเทียนเด้อ
0: ได้ครับงั้นลินกับพี่เจนนี่ไปทางนี้นะครับเดี๋ยวผมกับฟันจะไปทางนี
1: ้ให้ขิงกับหนูไปช่วยตามหาเอมด้วยนะคะไม่ต้องเลยลุงกับขิงอยู่ที่ข้ากับเพื่อนๆนั่นแหละเดี๋ยวเดินแยกกันแล้วเดี๋ยวก็หลงเองวุ่นเลย
0: ใช่เผื่อเอมกลับไปที่ค่ายเราก็รีบโทรบอกคุณนะ
1: ค่ะ
0: งั้นตามนี้นะครับรีบไปตามหาดีกว่าไป
2: ค่ะ
4: ไปคำปุ่นไป
2: ต้องลินมา
4: เอมเอ้ยเอม
2: อยู่ไหนลูกเอมออกมาหาพ่อครูได้แล้ว
3: เอมได้ยินครูไหมเอม
2: อยู่ไหนลูก
3: เอมเอม
0: เฮ้ยฝันนี่มันของเอมเนี่ย
1: เฮ้ยหรือว่าเอมจะอยู่แถวนี้อ่ะ
3: เอม
0: ฝัน
3: เอม
0: ได้ยินผมไหม
5: เอม
0: หัวก็ไม่ได้โดนกระแทกเนี่ยทำไมถึงสลบอ่ะฝันโทรบอกคนอื่นหน่อยว่าเราเจอเอมแล้วเอม
1: เอมตรงนี้ไม่มีสัญญาเลยอ่ะแต่ฉันไปดูตรงนู้นก่อนนะ
0: เอมได้ยินครูไหมเอม
5: โดนยาสลบเลย

0: 有没？哎，
1: 你，要么停没事，那没打赢俺了，养马都被拍了吧？哎哎哎！哎
2: 哎你条蛙俾你睇，
3: 哎，放我，放我，喂，喂，喂，哎，哎，哎，哇，哎，阿哥，哇，哎。
4: แกเป็นคนที่มาตามแอบดูพวกเราใช่ไหมแกเป็นใคร
1: นี่เอาไปทิ้ง
4: คนร้ายมากัน2คนครับสูงประมาณ170
5: เอ็มหนูขอโทษพวกครูด้วยนะคะที่ทำให้เดือดร้อนกันไปหมดแล้วเราก็ขอโทษทุกคนด้วยนะที่ทำให้เป็นห่วงเจ็บมากไหมไม่รู้เราขอโทษนะที่ทำให้เป็นแผล
6: มันว่าเจ็บซ้ำตอนซอยอีพอยกลงศพดอกแผลซ้ำเนี่ยว่าเจ็บดอก
5: เมลุลงศพนะไม่ใช่เก้าอี้เล่าอย่างชิลเลย
7: เอ็มครูรู้นะที่เอ็มทำทุกอย่างเพราะอยากพิสูจน์ให้ทุกคนยอมรับแต่การเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบเนี้ยเอ็มโอเคจริงๆหรอ
5: หนูไม่โอเคหรอกค่ะหนูแค่อยากทำให้ตัวเองได้อยู่ในทีมหนูล้มลุกคุกคานมากับเพื่อนแต่หนูกลับเป็นนักตบบ้านโคปังรุ่นแรกคนเดียวที่หลุดจากทีมเหมือนหนูไม่สำคัญกับทีมนี้แล้ว
8: นี่เราทำให้เอ็มรู้สึกแย่ขนาดนี้เลยเหรอ
9: เอ็มบ่ว่าเจ้าสิอยู่ตำแหน่งใดเจ้าก็สำคัญกับทีมเสมอเด้อ
7: การพยายามเป็นคนอื่นมันเหนื่อยนะเอ็มแล้วครูก็คิดถึงเด็กที่ใส่แว่นหัวไวคิดถึงแต่เพื่อนๆครูว่าเด็กคนนั้นน่ะน่ารักกว่าเยอะเลย

0: ตอนนี้ตำรวจมาเฝ้าที่นี่แล้วครับผมว่ามันคงไม่กล้ากลับมาแล้วล่ะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะรีบพาเด็กๆกลับบ้านโคกปังนะครับ
2: ทำไมคนร้ายตั้งใจเล่นงานคุณคนเดียว
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมได้ยินพวกมันคุยกันนะครับ
3: โยนมันทิ้งไปเถอะมันไม่ตายง่ายๆหรอกอย่างมากก็เป็นผักหรอวะ
1: แต่พวกมันมีปืนนะครับถ้ามันจะฆ่าผมจริงๆเนี่ยมันคงทำไปแล้ว
0: แปลว่ามันตั้งใจใช้เอมเป็นเหยื่อล่อ
1: พอต้องการทำร้ายผมเท่านั้น
2: ทำไมมันเจาะจงเล่นงานคุณคนเดียวมันทำร้ายคุณเลยมันได้อะไรขึ้นมา
1: ได้สกัดทีมบ้านโคกปังไงครับ
4: งั้นแปลว่าน้องสายฟ้าสงสัยกำนันแมนเหรอคะ
1: ใช่ครับก็ถ้าผมเป็นอะไรไปเนี่ยมันจะมีอยู่คนเดียวที่จะได้ประโยชน์บางทีเรื่องแมงมุมเนี่ยอาจจะเป็นพวกมันก็ได้นะครับ
2: เสียดายนะคุณไม่เห็นหน้ามันไม่อย่างนั้นผมจะให้ตำรวจไปล่า

0: อะไรนะครับเมื่อคืนคนของครูใหญ่ถูกทำร้ายเหรอครับแล้วมีใครเป็นอะไรไหมครับ
1: มีปะทะกันนิดหน่อยครับแต่ไม่มีใครเป็นอะไรมาก
0: โอ้ยโชคดีนะครับนี่ถ้ามีใครเป็นอะไรก่อนการแข่งขันนี่แย่เลยนะครับว่าแต่วันนี้ที่มาเนี่ยมีอะไรให้ผมช่วยครับ
2: คนโดนทำร้ายครับเขาบอกรูปพรรณสันฐานของคนร้ายคล้ายกับนายกรลูกน้องของกำนันผมก็แค่อยากมาตรวจสอบไม่ทราบว่าเมื่อคืนนี้นายกรอยู่ที่ไหนครับ
3: เมื่อคืนผมอยู่ที่นี่ครับนอนไวไม่สบายนิดหน่อย
1: ถึงผมไม่เห็นหน้าแต่ผมเห็นอย่างอื่นครับคนร้ายมีรอยสักรูปยักษ์ตรงเหนือเอวด้านขวาครับถ้าลูกน้องกำนันมีเหมือนกันเราก็จะมีหลักฐานว่ากำนันแมนเป็นคนสั่งการคนของผมบอกว่าคนร้ายมีรอยสักรอยสักเป็นรูปยักษ
0: ์
1: อยู่บริเวณเหนือเอวด้านขวาขอดูหน่อยได้ไหมครับจะได้รู้ว่าไม่ใช่คนของกำนัน

0: ว่าไงครับ
1: เกิดอะไรขึ้น
0: เมื่อคืนมีงานเลี้ยงก่อนเขาพลาดไปโดนเตาบาร์บีคิวก็เลยเป็นแผลแบบนี
1: ้บังเอิญจังเลยนะครับ
0: สายฟ้าก็อาจจะมองผิดก็ได้
1: เดี๋ยวนะครับกำนันผมยังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าคนที่เห็นคือสายฟ้า
0: ก็เดาได้ไม่ยากนะครับครูใหญ่บอกเองว่าเมื่อคืนมีการต่อสู้กันก็มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะทำแบบนั้นก็คือสายฟ้าอ่ะมีอะไรจะถามอีกไหมครับ
2: ไม่มีครับ
0: ถ้างั้นผมถามบ้างนะมีหมายไหม
2: ถ้างั้นผมขอตัวก่อนครับกำนัน
0: เชิญ

0: ขนาดพระมีตำหนินิดเดียวฉันยังไม่รับเช่าแต่นี่แกพลาดจนตำรวจตามมาถึงบ้าน
1: ผมรับรองครับว่าไม่มีใครเห็นหน้าผมตำรวจไม่มีหลักฐานสามในกำนันแน่นอนครับ
0: โอ้ยแต่หลังจากนี้มันก็ระวังตัวมากขึ้นเราก็ทำอะไรลำบากขึ้นเพราะว่าคนใหญ่สันติเนี่ยมันกัดไม่ปล่อย
1: ถึงแผนจะจัดการในสายฟ้าไม่สำเร็จแต่ผมเตรียมแผนสำรองไว้ครับ
0: เอ้ยลองเหรอฮะแล้วมันจะพลาดอีกไหมฮะมาไ
1: งไม่พลาดครับ
2: ค่ะค่ะลุงชิดเมื่อคืนฝนตกหนักลุงชิดบอกจะมีพายุอีกลูกเข้ามาเขาก็เลยยังไม่อยากให้เราออกไปเพราะว่ากลัวดินถล่มอ่ะนายยังคิดมากเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่อีกเหรอ
3: ถ้าหนูนายกับเอมเป็นอะไรไปนะผมคงไม่มีหน้าไปเจอพ่อแม่เขาแน่ๆไม่น่าพาเด็กๆมาฝึกที่นี่เลย

0: นายดูเด็กๆสิ
1: ไอ้จังดายอยู่นะ
2: ดีขึ้นหรือยัง
3: กินข้าวโรงพยาบาลเบื่อหรือยังหนูนะ
2: อีกไม่กี่วันก็ได้ออกมาแล้วนะ
1: แมน
4: กับบ่แน่นะตั้งแต่เฮาถูกแมงมุมกัดเฮาก็รู้สึกว่าเฮาบ่คือเก่า
1: บ่คือเก่าแล้วมันเป็นจังได
4: คือเฮาหูสึกว่าเฮาสิเป็นสไปเดอร์แมนแ
5: ม้ปิ้วปิ้วปิ้วปิ้วปิ้ว
1: โอ้โหหนูน่าเฮาก็เป็นห่วง
6: ตกใจหมด
1: ยิ่งใหญ่ได้บ่นี
0: ่เด็กๆเขาแฮปปี้กันจะตายแล้วอีกอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เป็นฝีมือคนชั่วมันไม่ใช่ความผิดของนาย
7: ไปเสียดายนะจับไม่ได้คาหนังคาเขาอะไม่งั้นผมคงสบายใจกว่านี้
0: ถ้านายยังโกรธกับนันแมนอยู่พรุ่งนี้นายก็ต้องเอาชนะเทพรังสรรค์ให้ได้เขาจะได้รู้ว่าอะไรที่ฆ่าเราไม่ตายมีแต่จะทำให้เราแกร่งขึ้น
7: ถึงเราจะคบกันแค่2ปีเนี่ยแต่มันเป็น2ปีที่ทำให้ผมยิ้มได้มากกว่าทั้งชีวิตเลยนะ
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะนายเอาแต่ทำหน้าเครียดคิ้วนี่ผูกกันเป็นโบเลยแล้วเวลาได้ยินเสียงลูกปืนนะตัวสั่นติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กเลย
8: ฮอก
9: ครูฝันคะลินขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะ
0: มีอะไรหรอคะ
9: คือลินอยากขอบคุณนะคะครูฝันทำให้ลินรู้ว่าการเป็นครูที่ดีนอกจากจะเข้าไปนั่งในใจเด็กเราต้องให้คำแนะนำที่ดีกับเขาด้วย
0: หมายถึงเรื่องเอมเหรอ
9: ค่ะคำพูดของลินเกือบทำให้เราเสียเด็กที่น่ารักอย่างเอมไปแล้ว
0: ครูลินเพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะยังไม่รู้จักนิสัยใจคอของเด็กแต่ละคนแต่ต่อไปนี้ครูลินก็น่าจะรู้แล้วว่าการเป็นครูมันไม่ง่าย
9: นอกจากเรื่องเอมแล้วลินอยากขอโทษเรื่องโค้ชสายฟ้าด้วยค่ะเรื่องคืนนั้นมันไม่มีอะไรจริงๆนะคะลินเป็นแค่ FC โค้ชสายฟ้าไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านั้นครูฝันไม่ต้องหึงนะคะ
0: ฉันก็ไม่ได้หึงนี
9: ่สักนิดก็ไม่มีหรอคะ
0: เอาเป็นว่าต่อไปนี้ครูรินก็ควรจะวางตัวให้ดีอย่าทำอะไรให้มันมีปัญหาอีก
9: วางตัวให้ดีหมายถึงเรื่องอะไรคะ
0: ทุกเรื่องค่ะ

0: หมูเฮาขอบคุณลูกชิดด้วยจ้ะคือคอยเบิ่งแย่งหมูเฮามาตลอด7มื้อนี
1: ่ขอบคุณจ้า
2: บ่แม่นยังจ้าเด็กๆทุกคนขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อและที่สําคัญมื้อนี้ขอให้แข็งขันซะนะเดี๋ยวลุงติดตามไปซิในไลฟ์สด
0: คุณจ้า
3: ไปเด็กขึ้นรถกัน
4: ขอบคุณนะครับ
2: ล
4: ูก
2: ครับขอบคุณครับ
0: ไปๆๆ
2: ดูโชคดีๆเดินทางปลอดภัย
3: ไปๆๆขึ้นรถขึ้นรถ
5: พี่เจนนี่ออกรถเลยครับ

0: ต้องพาฝันคะมานั่งกับพี่ข้างหน้าแบบนี้มีเรื่องอะไรจะมาหุกับพี่ใช่ไหมคะ
1: เรื่องครูลินพี่เจนี่คิดเหมือนฝันใช่ไหมคะ
0: ว้ายตรงประเด็นเลยค่ะพี่ว่าน้องลินเนี่ยเข้าหาน้องสายฟ้าแบบแปลกๆนะคะแต่พี่ว่าคงไม่มีอะไรหรอกก็คบกันมาตั้ง2ปีแล้วอ่ะน้องสายฟ้าก็ไม่เคยเห็นนอกลู่นอกทางนี่ค่ะ
1: แต่บางคู่เนี่ยเขาคบกันมาเป็น10ปี

0: ขายังเลิกกันได้เลยนะคะ
1: อืมก็จริงนะคะว่าแต่เคยคุยเรื่องอนาคตกันบ้างหรือยังคะว่าจะคบกันกี่ปีแล้วก็แต่งอะไรแบบนี
0: ้สายฟ้ายังไม่เคยพูดเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่แม่จะไปอยู่ญี่ปุ่นกับพี่พราวเนี่ยก็มีพูดกันบ้างเหมือนกันนะคะ
1: พี่ว่านะคะต้องให้เวลาเขาหน่อยค่ะคนเนี้ยเขาจมปักอยู่กับอดีตค่ะถ้าจะคุยเรื่องอนาคตเนี่ยคงยากว่าแต่น้องพาฝันเองล่ะคะคนเนี้ยแต่งเลยไหมคะ

0: นิ่งแบบนี้แสดงว่าคิดใช่ไหมคะแต่งเมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมบอกพี่เจนนี่นะคะ
1: พี่เจนนี่

0: ต้องเป็นเพราะพายุเมื่อคืนแน่ๆเลยค่ะต้นไม้ถึงหักโค่นแบบนี
1: ้โอ้ยผมว่าไม่น่าใช่นะครับถ้าเป็นพายุคงไม่มีรอยเลื่อนแบบนี
0: ้งั้นก็เป็นฝีมือคนต้องไปในพวกนั้นแน่ๆเลยอะที่จัดการนายไม่สำเร็จก็เลยใช้วิธีนี้แทนทางนี้เป็นทางเดียวที่จะใช้รถลงเขาได้แต่ถ้าถนนมีปัญหาแบบนี้เราไปแข่งไม่สำเร็จแน
2: ่แล้วแบบนี้เฮาสิเฮ็ดจังได๋กันคะครู

0: มากเลยอะค่ะ
1: นี่บอกทั้งรักที่ข้ามปุนวา
2: แมนครับตามาโหลด
3: สนับสนุนโดยใหม่108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักกลับในถุงเดียว
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
6: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
7: ์ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
8: ์ว้าว
7: ไม่รีบไม่เหลือนะ
9: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
10: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
11: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
10: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
12: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
13: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
10: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
14: ์กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ 3 in 1 Robusta แท้ๆซองนี
15: ้หอมฟิน
14: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัว Robusta ที่ใช่ยกให้ซองนี้เลย Birdie 3 in 1
16: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
17: ฟันผุเยอะเลย
18: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
19: บีบนิดเดียว
18: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
19: อ๋อ
20: ต้องบีบเต็มแปลง
21: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโบเก
14: แค่โคบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโคบ

0: ีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: เธอถามหน่อยดิ
1: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตราย
3: กระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
4: ์อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
5: ่ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
6: ์ว้าว
5: ไม่รีบไม่เหลือนะ
7: เดี๋ยวซีนต่อไป
8: กลิ่นปากหมา
9: หาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
10: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
11: ยังเบื่อง
9: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี่
12: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
13: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
14: ้สนับสนุนโดยเภสัช Body White Tanning Lotion ผิวสวยต้องโชว์กรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดีโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
15: อีกทีนะอีกทีนะ1 2 3
16: ค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะกู้ภัยเขาเอารถมารับเด็กๆได้ไหมคะตัดช้อยเปลี่ยนรถทิ้งไปได้เลยเขาบอกว่าทางขึ้นเขาก็มีต้นไม้ล้มขวางทางอยู่เหมือนกันอ่ะถ้าจะรอเคลียร์ทางเนี่ยก็เป็นชั่วโมงแน่ๆเลย
15: โอ้โหนี่ต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอ
16: โอ้ยซ้อมมาแทบตายต้องมาแพ้บายเป็นคนชั่ว
17: ขันสีลงไปข้างล่างผมมีวิธีด้วยครับ

0: มากเลยค่ะ
1: นี่บอกทางลัดที่ข้ามปุนวา
2: แมนครับตามาโหลด

0: อะไรนะเดี๋ยวก่อนครูครูแน่ใจนะว่ามาทางลัดแล้วเด็กๆไม่อันตรายอ่ะได้ๆเอางี้เดี๋ยวผมจะให้ลุงแช่มเนี่ยขับรถไปรับตรงทางขึ้นแล้วกันโอเคโอเคแค่นี้นะ
1: มีอะไรลุงยง
0: คือต้นไม้ฮะมันขวางทางลงเด็กๆลงมาไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะโทรให้ลุงแช่มเนี่ยเอารถไปรอทางขึ้นนะครับ
2: อ้าวนมัสการครับหลวงพ่ออ่ะขอผู้ใหญ่นี่ขาดตกบกพร่องอะไรบอกฝ่ายจัดการแข่งขันได้เลยนะครับหลวงพ่ออุ๊ยแล้วนักกีฬาไปไหนหมดครับยังไม่มาเหรอ
1: ดูโยมใส่ใจกับเรื่องของพวกเราทุกเรื่องเลยนะโยม
2: โอ้ไม่ได้ในฐานะเจ้าภาพก็ต้อง

0: รับขับสู้เป็นอย่างดีสิครับเด็กๆกำลังเดินทางมาครับอาจจะช้านิดหนึ่งระวังนะครับกฎของการแข่งครั้งนี้จะต้องลงทะเบียนก่อน1ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่ามาไม่ทันเนี่ยไม่ใช่แค่ปรับแพ้นะตัดสิทธิ์การแข่งขันไปเลย
1: การที่โยมเป็นเซียนพระเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้โยมเข้าใกล้ธรรมะหรืออ
0: ุ๊ยหลวงพ่อนี่ผมเมื่อเตือนดีๆนะทำไมจะต้องมาเทศแซะกันแบบนี้ด้วย
1: งั้นก็จงรู้ไงนะคนคิดดีทำดีต่อให้มีมารมาผจญแค่ไหนความดีก็จะคุ้มครอง
0: สาธุเอ้ยมันใกล้เวลาแล้วนี่ระวังนะตัดสิทธิ์ละ
2: มองนี้เลยครับถ้าเกิดมีดินถล่มผมกับพ่อก็สิใส่ทางนี้ลงไปขายของครับแล้วพอขามไปมันก็จะลงไปถึงตีนเขาเลยครับ
3: โชคดีนะคราวนี้ที่เจ้าหน้าที่เขามาทำอุปกรณ์ไว้ให
4: ้พี่พี่บ่ยานมึงวะครับ
5: บ่ยานดอกคือจังหาลูกเสือเลย
6: น่าสนุกจัง
5: นี่สินะที่เขาบอกว่าชีวิตไม่ใช่ถนนที่จะมีเพียงทางตรงเพียงทางเดียว
7: เด็กๆเดี๋ยวครูจะข้ามไปก่อนไปรอรับฝั่งนู้นนะไม่ต้องกลัวนะอุปกรณ์ปลอดภัย

0: ไปเสื้อกับเอม
1: เอมก็ไปก่อนเลยถ้าเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมให้คนอื่นไปก่อนตลอด
0: นกใส่เสื้อทะลุ
1: เราข้ามไปไม่ได้อ่ะเรากลัว
2: นกหนูเป็นอะไรอ่ะลูก
0: ทำไมตัวสั่นไปหมดแบบนี้นกมาฝัน
2: อุ๊ยนก
3: นกอาการเหมือนสายฟ้าตอนที่เป็นแพนิคเลยค่ะนกน่าจะมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับน้ำอ่ะ
0: ไปนกไม่เป็นไรนะลูก
1: ไม่เป็นไรหรอก
3: งั้นเอางี้ตอนที่ข้ามไปนกหลับตาแล้วกอดครูไว้นะเดี๋ยวครูพานกข้ามไปเอง
4: อะไรครับลอกรับน้ำหนักได้แค่ผู้ใหญ่ผู้เดียวถ้าน้ำหนักเกินเชือกสิขาดครับ
1: ไม่เป็นไร
2: ดังนั้นเราจะพานกไปฝั่งโน้นยังไงดีคะนกพาฝัน
1: คนที่หนูไปตรงนี้นะหนูข้ามไปไม่ได้อะหนูข้ามไปไม่ได้อะหนูจมน้ำอะหนูตายแน่ดูตายนะ
5: สนับสนุนโดยแอป 1D Content จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
7: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
6: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A

0: ูซิง
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
0: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
1: เริ่มเลย
2: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
3: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
4: ส
3: าย
4: ยัง
3: ใครตะโกนแบบวันแม
5: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
1: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ผสานดัชชายรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
6: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเบลวันที่17-20กันยายนนี้
7: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้งผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวรส
8: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
9: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
10: ่ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็คเข้มได้อีก Tell me

0: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
1: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
0: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
1: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: ทั้งไข่แกะรสดีฟัน
4: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
5: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: ที่ประชุม29หน่วยงานเห็นชอบใช้งบกลางที่เหลืออยู่350ล้านบาทดำเนิน7มาตรการตัดวงจรปลาหมอคางดำด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเตรียมลงพื้นที่เขื่อนลำปาวในอาทิตย์นี้สั่งกรมประมงเร่งหาผู้ทำผิดวางกรอบชัด30วันต้องเห็นผล
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
9: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
10: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
12: ้บอกใจไว้
13: สนับสนุนโดยสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม

0: นักเรียนแคทช่าแคทช่าซ่าสุดสุด
1: ใหม่เรียกประฟูมลิปโอเชียนหอมนาน72ชั่วโมงช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%
2: ครับลุงชิดผมฝากรถด้วยนะครับครับเอ้าทำไมฝั่งนั้นมาช้าจัง
3: นั่นสิคะหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
4: ลูกค่อยๆนะลูกเขาค่อยหายใจลงไม่ต้องกลัวนะลูกไม่ต้องกลัว
5: ทุกข้ามไปไม่ได้อะหนูจำน้ำอะหนูตายแน่หนูตายแน่หนูข้ามไปไม่ได้หนูข้ามไปไม่ได้เราฝากด้วยนะเราข้ามไปไม่ได้จริงๆเราข้ามไปไม่ได้อ่ะเราข้ามไปไม่ได้
4: ค่อยหายใจลูกค่อยหายใจนะครับลูก
2: นกต่อไปถ้าเป็นมือเซตตัวจริงของทีมเรา
6: เอมกูจะให้เอมเป็นมือเซตตัวสำรองนะ
7: เสร็จไหลหลังสวยมากเลย
8: ขอบใจเย้เฮ้หนูเห็นในสิ่งที่ครูไม่เห็นค่ะ
9: วอลเลย์บอลเนี่ยมันเล่นเป็นทีมนะถ้าเธอไม่เข้าใจคำนี้เนี่ยเธอควรไปนั่งพักข้างสนาม
4: ค่อยหายใจนะคะลูก
5: ครูทิ้งหนูไว้ตรงนี้
10: งั้นเอไปก่อนเลยเดี๋ยวครูอยู่ดูนกเอง
4: อย่างนั้นนะลูกค่อยๆนะลูกเขาค่อยหายใจน้องไม่ต้องกลัวนะลูก

0: คำปุลถ้าพี่กับนกไปกัน2คนน่ะลอกรับน้ำหนักไหวไหม
1: ไหวครับ
2: ไม่เป็นไรนะนกลูกพวกครูอยู่ตรงนี้นะ
0: นกเราไปด้วยกันนะเราเป็นทีมเดียวกันเราจะไม่ทิ้งนกไว้เด็ดขาดไป
2: มาใส่เสื้อก่อนนกมา
0: ใส่เสื้อก่อน
2: ไม่เป็นไรค่อยๆหายใจ
0: นะ
2: เอม
0: พร้อมค่ะไม่ต้องกลัวนะเราอยู่ด้วย
2: ไปไป

0: อยู่เอมสิชีสเสิร์ฟแล้วหน้าชีสเสิร์ฟ
1: ถึงแล้วเนาะ
2: ขอบคุณนะเอมที่ช่วยเราอ่ะ
1: ไม่เป็นไร
3: โอเคไหม

0: ขอบใจมากนะครับปุ้น
1: ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนหลายๆคือกันครับที่เฮ็ดให้ผมมีความฝัน
2: ไอ้ลูกเทียนกันดูมันเป็นลูกเอียงครับเป็นอย่างเครื่องใส่มือเล่น
3: นี่น้องไม่รู้จักวอลเลย์บอลหรอ
2: บ่ฮู้ครับ

0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเวลาแค่ไม่กี่วันทำให้เด็กคนนึงมีเป้าหมายชีวิตขนาดนี
1: ้การกระทำเล็กๆของเราอาจสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กคนนึงจนเราคาดไม่ถึงเลยก็ว่าได้นะ
2: อภพล

0: แต่ว่า
1: เป็นยังไ
0: งคือผมเห็นนักกีฬาที่มาโขกปังแล้ว
1: เออมาโขกปังไปใช่ล่ะครับ
0: ว่าจะมาต่อ
1: เขาจะแข่งกันเลยได้ครับเนี่ย
2: สนับสนุนโดยส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
3: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
4: เมื่อความสนุกถูกชัดใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้ง
5: เส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
6: หนึบแดงหนัวแดง
7: แดงมันเด็ดทุกคน
4: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
8: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
9: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
10: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
11: จะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
12: เทมเพราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
13: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช
14: ็คฉลากคนใช้ยา
15: เช็คความเข้ากันได
16: ้เลิกแล้ว
15: ของรสนิยมทางเพลง
16: เลิกแล้วค่ะ
17: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
18: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
19: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
12: มีไฟเบอร์สูง
3: มันได้ผักทั้ง5สี
8: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
10: ดื่มง่ายมาก
19: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
18: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
19: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชอบ
0: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
14: ์ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
1: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
18: ฟันโอ
13: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
18: ฟันโอ
13: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
5: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQ UST รวม5สารอาหารและผสมGoss L C Force
3: ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองไฮคิวเอชทีแม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับไฮคิวเอสคูล
11: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
20: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นของมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31

0: ไอ้ขวดที่อยู่ในรถนั่นน่ะแบบเดียวกับที่อยู่ในรถที่ชนพ่อกับแม่เลยเว้ยไอ้นั่นน่ะครับ
1: ใต้ล่าคืนนี
2: ้เวลา 20:30 นหลังข่าวในพระราชสำนัก
3: บอกใจไว้ไว้ไม่หมด
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
6: ไฮลักซ์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู่
7: เอาละครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องสู่ผู้สุขคนนะครับผมขอสู้การแข่งขันวอลเลย์บอลยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสานครับนั่นคืออีสานแชมเปี้ยนชิพโ
8: อ้ยยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีแน่นอนครับ
7: ครับผม
8: ชิงเงินรางวัลถึง1ล้านบาท
7: ครับมือนี้นะครับเข้าดิแข่งกันทั้งหมดนะครับเป็นจำนวน5เซตนะครับผม
8: แต่ว่า
7: ไม่อย่างอ่ะ
8: คือบ่เห็นนักกีฬาที่บาดโคกปังล่ะบัดนี
7: ้เออบาดโคกปังไปไสล่ะครับ
8: ว่าอย่าบาดเถาะ
7: เข้าดิแข่งกันเลยได้ครับเนี่ย
8: ไ
7: อ้โอ้ยอย่าบ่นว่าบ่ทันตื่นอยู่บ
9: ่เห็นก็แปลกแล้วป่านนี้น่าจะติดอยู่บนเขาอยู่เลยไอ้กอนแกก็เล่นใหญ่เหมือนกันนะเล่นตัดต้นไม้ขวางถนนแต่ก็ดีพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าควรใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท

0: น้องครับนั่นคือจุดกำลังหอดมาถึงแล้วนะครับผมสำหรับพี่น้องไม่ที่เข้ามาแข่งกิ้งแชมป์ภาคครั้งแรกนะครับขอเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับกับโรงเรียน
1: บ้านโคกป่า
2: ไหนแกบอกว่ามันมาไม่ทันแน่ๆไงฮะ
3: จากโรงเรียนเล็กๆที่กำลังสืบยุบครับผมแต่พวกเขาก็สามารถสร้างปรากฏการณ
2: ์
3: หมดลมยักษ
2: ์
3: ครั้งแล้วครั้งเล่าจนสามารถเซฟโรงเรียนของพวกเขาได
2: ้
3: เอ้ามื้อนี้เฮามาเสียพวกเขาในฐานะตัวแทนจังหวัดบึงกาฬกันครับ
2: ยืดแขนเยอะๆไปตั้งใจนะ
4: เด็กๆเดี๋ยววอร์มเสร็จเราจะทวนแผนกันใหม่นะ
5: นกเอ้ย
6: ค่ะหลวงตา
5: เป็นไงบ้างล่ะมาอยู่กับเพื่อนใหม่ปรับตัวได้หรือยังลูก
6: ก็ดีกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะเพื่อนๆในทีมน่ารักทุกคนเลย
5: ดีแล้วตั้งใจนะลูกนะ
6: ขอตัวนะคะผู้ใหญ่คะเราเรื่องนายอานนท์มีอะไรคืบหน้าบ้างไหมคะ
7: ให้บุญช่วยไปสืบแล้วนะนายอานนท์จะต้องรู้แน่เลยว่าทำไมกำนันแมนเนี่ยถึงอยากได้ที่ดินวัดโคกปังมากขนาดนี้ถ้าเรารู้เป้าหมายที่แท้จริงของเขาเราจะได้จัดการมันได
0: ้ค่ะเทพลังสังเอ้อเทพลังสังเอ้อเทพลังสังเอ้อเทพลังสังเอ้อเทพลังสังเอ้อเทพลังสังเอ้อเทพลังสังเอ้อเทพลังสังเอ้อเทพลังสังเอ้อเทพลังสังเอ้อเทพลังสังเอ้อเทพลังสังเอ้อเทพลังสังเอ้อเทพลังสังเอ้อเทพลังสังเอ้อเทพลังสังเอ้อเทพลังสังเอ้อเทพลังสังเอ้อเทพลังสังโอ้โหตอนนี้มาฮอดแล้วครับสำหรับแชมป์เก่าของเฮานะครับผมโรงเรียนเทพลังสัง
3: ยอดมงกุฎแห่งโฟคินภาคอีสานแชมป์5สมัย
0: ครับผม
3: สายาเทพเหนือเทพ
0: อุ้ยจะยากแน
8: ่ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียวชอบไป

0: นู่นเลยตัวเด็ดน้องปารินค่ะกัปตันทีมหัวเสาอายุ14เองแต่ติดเยาวชนทีมชาติ U16 แล้วล่ะค่ะ
1: นี่มันอเวนเจอร์ชัดเลยอ่ะ
2: ปารินเขาเกลียดความพ่ายแพ้ที่สุดแค่เขาขยับตัวเกมก็เปลี่ยนเลยครับ

0: ไอ้ขวดที่อยู่ในรถนั่นน่ะแบบเดียวกับที่อยู่ในรถที่ชนพ่อกับแม่เลยเว้ยไอ้นั่นน่ะทับ
1: ป้ายล่าคืนนี
2: ้เวลา 20:30 หลังข่าวในพระราชสำนัก
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
1: มีมี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค

0: คุ้นไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
1: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
0: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
1: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
4: ดาวนี่ลักษ์

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดขวานสือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟร์มอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเผาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งข ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเกื้อกูลการสื่อสารมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโงเฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
0: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่ง

26กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมอนต์กรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสักการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว้านซือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศถันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกว้านซือพระมหาคณาจารย์ทิศดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันหวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกว้านซือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ
พระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกว้านสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักนินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ดังนี
1: ้ค่ำวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุม1ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสนองพระราชดำริจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเมื่อปี2528กปร.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสดำเนินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจะเริ่มในปี2570ได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในแปลงวิจัยทดลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองของกรมชลประทานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมงการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครั้งนี้สำนักงานกปร.ได้สนับสนุนค่าอาหารของศูนย์ผลิตพันธุ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสุรินทร์จังหวัดปัตตานีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสแล้วปรับปรุงระบบประปาของโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสของกรมชลประทานจัดทำแปลงเกษตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแก่นักเรียนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอาทิโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดินเริ่มปี2568ในพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์หญ้าแฝกที่ถูกต้องตามสายพันธุ์เป็นแหล่งพันธุ์การศึกษาขยายพันธุ์และการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดทำแปลงรวบรวมหญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์28สายพันธุ์แบ่งเป็นหญ้าแฝกกลุ่มและหญ้าแฝกดอนทำแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกส่งพุ่มล้อมไม้ผลแปลงสาธิตปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงพืชผักและพืชวงขิงข่าโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3-5 ปีโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานให้โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรได้ขยายผลแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนตั้งแต่ปี2563สนับสนุนไก่ไข่พระราชทานแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนครอบคลุม7จังหวัดได้แก่สงขลาพัทลุงสตูลตรังปัตตานียะลาและนราธิวาสให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้การประกอบอาชีพสร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืนส่วนโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชนโรงจัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเลี้ยงในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ29โรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีรายได้จากการขายน้ำผึ้งชนโรงส่งเสริมการเลี้ยงแก่เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลเป็นการสร้างเครือข่ายการเลี้ยงผึ้งชนโรงในอนาคตวันนี้เวลา 8:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสนามฟุตซอลนาควานิชค่ายสุรินทร์อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสุรินทร์ครบรอบปีที่46วันที่22กันยายน2569ค่ายสุรินทร์เป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2522ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายเมื่อวันที่22กันยายน2523มีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันจัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารเพื่อความมั่นคงของประเทศ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินงานภายในค่ายอาทิศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติใช้ดอกดาราสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาราเพื่อเพิ่มมูลค่าและยึดหลัก Zero Waste เศษผ้าที่เหลือนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างมีต้นแบบมาจากพระสเวสสุรคชาทานช้างต้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างโปรดในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ผลิตภัณฑ์ของศูนย์เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวส่วนบุคลากรได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรินทร์จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงการวิทยาศาสตร์สอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่การคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการใช้ประโยชน์ต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนเด็กยังได้ใช้สีไร้สารเคมีพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสได้ฝึกสมาธิและความอดทนเวลา 10:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับเลือกจากโครงการของสอบต.รอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569ปลูกฝังให้นักเรียนทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนมีนักเรียนเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัล10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568มีผู้ผ่านการคัดเลือก34คนโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569ส่งเสริมให้ครูผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในชุมชนคิดสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ตามหลักคิดสื่อ 3D สื่อดีพื้นที่ดีและภูมิคุ้มกันที่ดีมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
2: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจ

0: ได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
1: จากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาของสอบตในรอบปีที่ผ่านมาอาทิโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้คัดเลือกเยาวชนที่ใจรักการเกษตรปีละ10คนให้ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาภายใต้ทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดมีนักเรียนทุน64คนผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากในปี2569มีนักศึกษาทุนปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนกายอุปกรณ์แก่เด็กที่บกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานี้หรือโอรังอัสลีปัจจุบันมีทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพโครงการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกะลันตานประเทศมาเลเซียส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนาสืบสานความเป็นไทยและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐอย่างถูกต้องโอกาสนี้ทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาที่ชนะการประกวดการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของสอบต.ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งเวลา 14:12 น.เสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคณาจารย์และนักศึกษาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจทอดพระเนตรการรำเฉลิมพระเกียรติและการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติก่อให้เกิดการสืบสานองค์ความรู้อย่างกว้างขวางและเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนในภูมิภาคต่างๆได้เรียนรู้ฝึกฝนทำรงรักษาศิลปะแขนงนี้นำเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทมาแสดงเล่าถึงการทำศึกใหญ่กล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ซึ่งประกอบพิธีชุบศรนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามนักแสดงเป็นเด็กและเยาวชนอายุ 6-18 ปีรวม112คนจากสถานศึกษา26แห่งของจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มเมื่อปี2551ฝึกอบรมและแสดงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีไม่ได้มุ่งหมายเพียงให้เยาวชนสามารถแสดงขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังระเบียบวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมมีเด็กและเยาวชนผ่านการเรียนรู้และฝึกสะสมแล้วกว่า 2,000 คน ในเวลาต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปวัดนบวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีในการพระราชทานเพลิง

0: ศพนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวสมพิษวรคามินเกิดเมื่อวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาคือรองอมาตรีเชื้อและนางสะอางวรคามินมีพี่น้อง8คนด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเริ่มทำงานปี2482เป็นครูของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาปี2506ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์มีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าฝ่ายศึกษาจรรยาเลิศเทิดทุนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกำลังสติปัญญาพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทั้งยังเป็นผู้คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นจึงเป็นที่รักและเคารพของครอบครัวและคนในพื้นที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569

0: เวลา 7:51 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676 เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museum ในวันที่18กันยายน2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage ซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภท Eventing และประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอมันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมประศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมประศพจากวัดประเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูป และเวลา 19 นาฬิกานายภากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามรวม8รูปวันนี้มีประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดทั้งวันทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังว่าพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายนได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาวันที่19กันยายนเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับฟังสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์รวมถึงผลการดำเนินงานและอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำยางชุมจากนั้นพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมมอบพันไม้และเมล็ดพันธุ์โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำกรมชลประทานจึงปรับปรุงเพิ่มความจุน้ำมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์กว่า 20,000 ไร่ช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีช้างป่ามีแหล่งน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีต่อจากนั้นไปโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2541เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งช่วยเหลือราษฎรท้ายอ่าง 4,000 ไร่540ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569พลเอกดาพงศ์รัตนส

สุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษา10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้าน149โรงเรียนขนาดเล็กเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนนอกจากนี้องคมนตรียังได้ฟังสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์องคมนตรีลงพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนดินแดงอำเภอโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์สถานีวิจัยแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ขยายผลแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงแบบโครงการหลวงโมเดลวัตถุประสงค์หลักคือใช้ประโยชน์พื้นที่สปก.ให้ถูกต้องตามกฎหมายยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ทุกมิติเป็นต้นแบบถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้ไปสู่พื้นที่ต่างๆของประเทศไทยโอกาสนี้องคมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ให้บรรลุผลให้ความสำคัญกับ2แนวทางหลักได้แก่งานด้านการวิจัยมุ่งศึกษาวิจัยพันธุ์พืชที่มีอยู่ในพื้นที่และพัฒนาพันธุ์พืชที่มีมูลค่าสูงและงานด้านการพัฒนาครอบคลุมมิติสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคนให้เกิดความสมดุลทั้งให้ความสำคัญกับการตลาดจากนั้นตรวจเยี่ยมภายในสถานีวิจัยอาทิโรงเรียนปลูกพืชแปลงปลูกสับปะรดกล้วยฝรั่งเนื้อแดงมะละกอและกาแฟภายใต้ร่มเงาตลอดจนจุดก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและอาคารแปรรูปช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานีวิจัยเพื่อเป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างอาชีพและรายได้ควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมแปลงขยายพันธุ์แฝกและแนวการปลูกไผ่หนามป้องกันช้างซึ่งเป็นแนวทางอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบกับปัญหาช้างป่าในพื้นที่รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดลบบุรีอำเภอพนัสนิคมจังหวัดลบบุรีติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ได้รับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์แห่งนี้มีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำผิดด้านยาเสพติดน้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้สามารถคิดรีบเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจห่างไกลเส้นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจจัดฝึกอาชีพเช่นซ่อมเครื่องยนต์เล็กทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟมีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริง
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นปลูกดินปลูกใจเพื่อสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเทคประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้งจำกัดร้านลลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากจังหวัดตรังนครศรีธรรมราชและสงขลาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครสิงห์บุรีและบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันส์อินกรีเดียนประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงรายรวม8รูปวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อปวงประสบนิกรและประเทศชาติอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่สำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่อำเภอละงูจังหวัดสตูลโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
3: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
5: แบ็คเหรอ
6: แม่มีแบคทีเรีย
7: ไหนไม่เห็นมีเลย
5: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเทค
8: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
9: Like the soy 300 ml Be your original.

0: Original Number One Brand Thailand 300 ml และซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
1: Air Carrier Tech V และ Tech SDทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
2: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
3: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
2: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
4: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
3: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
2: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
5: ์มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
6: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
7: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวค่ำช่องวันกับนิปปอนนวนันท์นะคะสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของกัมพูชาขุดคูเหล็กล้ำแดนแล้วก็ยังมีเรื่องที่ปราสาทพระวิหารนะคะและนี่คือหลักฐานที่กองทัพบกเปิดคลิปจากโดรนโจมตีเห็นได้ชัดเจนว่ากัมพูชาใช้พื้นที่มรดกโลกตั้งฐานทหารยิงใส่ไทยคลิปนี้ชัดเจนนะคะไทยพุ่งเป้าทำลายเพียงฐานทหารของกัมพูชาเท่านั้นเพื่อหยุดภัยคุกคามไม่ได้มีการจงใจยิงทำลายปราสาทที่กัมพูชากล่าวหาส่วนเรื่องของปรากฏการณ์น้ำทะเลแห้งลงอย่างรวดเร็วผิดปกติรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกเกิดจากความร้อนจัดค่ะทำให้ลมและก็การกระจายตัวของมวลน้ำเปลี่ยนพัดเอาน้ำไปสะสมอีกฝั่งไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและไม่ใช่สัญญาณสึนามิค่ะ
8: เมื่อมันถูกพัดไปอยู่ทางฝั่งนู้นหมดความชื้นมันก็จะไม่ค่อยมีฝั่งเราแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่ตามมาคือร้อนแรงในปีหน้ากลางปีหน้าเนี่ยจะร้อนแรงมากครับ
7: อีกเรื่องที่ต้องระวังคือช่วง 17-20 กันยายนนี้นะคะทั่วไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเริ่มจากภาคเหนือและอีสานก่อนขยายไปที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงใต้นะคะรวมภาคใต้รวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลเตือนพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือน้ำท่วมน้ำหลากและดินถล่มในช่วงนี้ค่ะจบข่าวค่ำในคืนนี้แล้วคุณผู้ชมติดตามละครใต้ล่ากันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
9: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
10: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S21 Fancon
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
11: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: พ่อดูมหาลัยไว้ให้ก็ลองเลือกๆดูนะเลือกจากที่พ่อเลือกให้เท่านั้นนะอย่างอื่นไม่ต้องคิดแล้วก็จะมีคนหนึ่งไปกับลูกด้วยจะเรียกว่าน้องสาวก็ได
1: ้พ่อไม่คิดว่าผมจะดูแลเถากุหลาบได้ใช่ไหมครับ
2: เรารู้นะว่าน้องเธอไม่ชอบเราเราก็ไม่ชอบน้องเธอแต่ว่าผมว่ามันไม่เกี่ยวกันนะ
3: พวกที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยยังไงก็ได้เรียนวันจันทร์กับวันพุธ
4: ใจสวยพูดภาษาจีนได้อะสอนผมหน่อยสิ
5: เนียนเนียน
6: คุณพ่อฝากมาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณหมอทุกคนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ครับ
7: ถ้าแม่หายดีกะจะไปเรียนตามข้อตกลงที่รับปากไว้พรุ่งนี้เช้ามืดเราจะไปแล้วนะ
4: คือเราเข้าใจนะว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องไปอ่ะแต่เธอว่าเรารักกันเลยดีไหมอ่ะ

ไรวะรอบนี้แม่งไม่เห็นมีคนตายเลยไม่หนุกเลยโอ้ยถ่ายอะไรเนี่ยเฮ้ย

0: ถ้ามีธุระก็กลับเลยนะจะได้ไม่เสียเวลา
1: พอไม่เป็นไรครับผมอยากอยู่ดูต่อหน่อยว่าจะยังไงกันนะครับ
0: ไม่น่ามีอะไรแล้วนี่มันไม่มีผู้เสียหายไม่มีคู่กรณีก็ไม่มีความผิดเดี๋ยวตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แล้วก็อาจจะเสียค่าปรับก็ว่ากันไป
1: ไม่มีความผิดเขาเมาแล้วขับอย่างนั้นแล้วขับรถแบบนั้นนี่อาจจะไปชนใครตายก็ได้ไม่มีความผิดอะฮะ
0: ก็เดี๋ยวเขาก็ได้รับความผิดตามกฎหมายนั่นแหละเมาแล้วขับโทษยังไงก็ตามนั้น

ับฝ่าไฟแดงและไปชนสองสามีภรรยาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเขาเจอขวดแชมเปญราคาแพงตกอยู่ตรงนั้นด้วยคนขับคู่กรณีหลบหนีไปได้ครับกล้องวงจรปิดรอบๆจุดเกิดเหตุนั้นใช้ไม่ได้

0: ครับ
1: ตื่นได้ละรีบลงมาเรามีเรื่องต้องคุยกัน

0: อะไรวะรอบนี้แม่งไม่เห็นมีคนตายเลยไม่หนุกเลยถ่ายอะไรเนี่ยเฮ้ย
1: นี่ทำไมมีเรื่องก่อนหน้านี้นะฉันจะฟ้องไอ้คนที่ปล่อยคลิปมันล่มจมไปแล้ว
2: เรื่องก่อนหน้านี้นิดแสดงว่าข่าวนั้นคนดูแลลูกยังไงอะฮะถ้าไม่มีเวลาสั่งสอนก็ส่งมาให้ฉันนี่จะได้เป็นผู้เป็นคนมากกว่านี
1: ้ก็เธอว่างเหรอวันๆเห็นอยู่แต่กับผู้ชายอ่ะมีเวลาว่างมาสอนเหรอ
2: คุณเบียบยศ
1: ลูกเธอน่ะมันไม่ได้เรื่องคิดอะไรเองก็ไม่ได้ทำผิดมันซ้ำซากอยู่นั่นน่ะขับรถก็ชนแล้วชนอีกมีมันหมดทุกอย่างแล้วถ้ามันรักตัวเองมากกว่านี้นะมันก็จะคิดได้ไม่ต้องให้สอนหรอกแล้วถ้าอย่างบ่นว่าฉันสอนไม่ดีเลี้ยงไม่ดีนะเอาไปเลี้ยงเองเลี้ยงให้ได้ก่อนแล้วกัน

0: ื่องกระแสข่าวของลูกตอนนี้มันมีผลกระทบต่อการไปเรียนต่อแน่ๆจะทำอะไรทำไมไม่คิดให้มันดีๆก่อน
1: แม่เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมถ้าไม่มีเรื่องให้ต้องด่ากันผมคงไม่ได้เจอแม่เลยมั้งเนี่ย
0: เราก็เป็นซะอย่างเงี้ยนี่กำลังพูดเรื่องสำคัญอยู่คิดอะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้ก็เก็บตัวอยู่บ้านไปสักพักเลยแล้วก็อย่าสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาอีกนะและกระแสโซเชียลเนี่ยเราไม่ต้องไปตอบโต้รอให้ข่าวมันซาไปก่อนแล้วเราจะออกมาขอโทษหรือจะอะไรก็ว่าไป
1: ครับ
0: แล้วพ่อเนี่ยนะเขาเอาลูกอีกคนเข้ามาแล้วและส่งไปเรียนแล้วด้วยแล้วถ้าเกิดมันได้เรื่องได้ราวขึ้นมาจนพ่อเขาให้มาทำงานที่แถวกุหลาบอะเราจะทำยังไงนี่เลิกทำตัวไร้สาระบ้าๆบอๆได้แล้ว

0: วันนี้จะกินที่นี่หรือว่าจะซื้อใส่แก้วกลับบ้านไปกินกันจ๊ะ
1: กินที่นี่ค่ะแต่ขอห่อคนชงกลับบ้านได้ไหมคะม่า
0: ถามม่าเลย
1: อาม่าคะหลานอาม่ามีแฟนหรือยังคะ
0: โอ้โหเด็กสมัยนี
2: ้มีแล้วครับเพิ่งมีเมื่อวานเลยนี่ครับ
0: มานี่ดิ
2: อะไร
3: จะทำใช่ไหมไม่คุณโดนฟ้องเหรอล่ะ
2: ฟ้องบ้าแหละเมื่อคืนมันเมาจริงเว้ยจะชนล่าอยู่แล
3: ้
2: ว
3: แต่แกไปแอบอัดคลิปเขาแบบนั้นไม่ได้ไง
2: ล่าจะไปแจ้งความล่าก็ต้องมีหลักฐานไง
3: ก็ใช่เป็นแค่หลักฐานดิจะไปโพสแบบนั้นไม่ได้
2: ก็เพราะว่าสุดท้ายมันรอดไงขับรถแล้วเมาแบบนั้นสุดท้ายแม่งรอดเว้ยแล้วล่ายังโดนขับรถตามมาคุย
3: ก็นี่ไงถึงได้โมโหอยู่นี่ไงว่าไม่มีความไปยุ่งกับเขามันอันตรายนะเว้ย
2: อันตรายก็เลิกกับมันดิไม่เลิกอ่ะไอ้ของที่ใช้ใช้อยู่อ่ะมันแพงจะตายคิดว่าไม่รู้ว่าได้มาจากใครล่าไม่รู้นะเว้ยว่าฟ้าเห็นอะไรในตัวมันแต่ที่ล่าเห็นทุกครั้งอ่ะคือมันไม่ใช่คนดีแน่ๆกลับไปดูคลิปให้ดีๆก่อนไอ้ขวดที่อยู่ในรถนั่นน่ะแบบเดียวกับที่อยู่ในรถที่ชนพ่อกับแม่เลยเว้ยแบบเดียวกันเลยกลับไปดูคลิปให้ดีๆแล้วตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าคนแบบนี้เหรอที่ฟ้าจะรักอ่ะ

0: ู่ไหนอ่ะขอคุยด้วยหน่อยสิ
1: เราอยู่บ้านออกไปไหนไม่ได้อ่ะ
2: ถ้าเธออยากคุยก็มาหาเราที่บ้านดิ
0: โอเคเดี๋ยวเจอกัน
2: ไอ้พวกนี้สัตว์นรกส่งมาเกิดเร็วมากกูว่าที่ชนคนตายครั้งที่แล้วก็มันนี่แหละว่าแล้วไอ้คนที่ออกมารับผิดแม่งเป็นแพะพ่อแม่ไม่คงเอาแต่หาเงินไม่สั่งสอนลูกมึงแม่งรู้จริงวะกูจะเลือกอันไหนให้มึงดีอยากให้คนแบบนี้แม่งหมดอนาคตจนทำหาอะไรไม่ได้หมดอนาคตจนทำหาอะไรไม่ได้ไม่ดีใช่ได้หมดอนาคตจนทำหาอะไรไม่ได้ตายละกูจะเริ่มที่พี่สาวสุดที่รักของมึงก่อนเลย
3: ล่าทำให้มาสนุกกับการขายของขึ้นเยอะเลย
4: ทำไมอะมาแล้วเมื่อก่อนไม่สนุกเหร
3: อก็มันไม่มีอะไรใหม่ๆไงมีแต่ของเดิมๆมาลงคนมาซื้อแล้วก็ไปพอล่าเอาของแปลกๆมาลงคนก็มาซื้อเยอะขึ้นนี่ดีที่ร้านเราขายถูกกว่าที่อื่น
4: ก็เน้นขายเยอะแบบที่อาม่าบอกไง
3: นี่ยายสวยก็ชมนะว่าข้าวร้านเราเนี่ยอร่อยเขาติดใจไม่ไปกินร้านอื่นแล้ว
4: จริงๆแล้วของถูกแล้วดีอ่ะมันมีอยู่จริงนะมาเดี๋ยวไว้ล่าจะเอาของใหม่ๆมาลงอีกเยอะๆเลย

0: ไปไหนอะลูก
1: ไปหาเพื่อนจ้ะ
2: ถ้าจะดึกก็โทรมาบอกอะไปรับได้

0: มาจริงๆมันไม่มีใครสนุกหรอกนะ
1: เรารู้นะเราแค่ปากหมาไปเลยไม่ได้คิดจริงๆสักหน่อยอีกอย่างนึงนะฟ้าใครจะไปรู้ว่าถูกอัดคลิปไว้อ่ะ
0: เราขอโทษแทนน้องเราด้วยนะ
1: นี่เราอาจจะอดไปเมืองนอกเลยนะ
0: เราขอโทษจริงๆคือถ้าเธอโมโหหรือว่าไม่สบายใจเรื่องน้องของเราเราจะเลิกกันก็ได้นะ
1: เฮ้ยไม่เกี่ยวดิเดี๋ยวก่อนนะนี่เราสองคนเป็นแฟนกันตอนไหนเนี่ยมีใครคำว่าเลิกกันอ่ะล้อเล่นเราล้อเล่นฟ้าถ้าเธอกังวลเรื่องน้องอ่ะเราไม่ต้องบอกให้น้องเธอรู้ก็ได้นะว่าเราคบกันนะ
0: คือเราก็ไม่ได้จะอะไรหรอกนะแต่เราแค่ไม่อยากให้รู้สึกไม่ดีต่อกันนะเรา
1: เข้าใจคนกลางก็ลำบากใจแบบนี้แหละทำไมต้องกังวลนะเราไม่ได้โกรธน้องเธอเลยต่อให้น้องเธอไม่ได้มาเจอเราก็อาจจะมีคนอื่นมาเจออยู่ดีเราขอโทษเราผิดเองแหละขึ้นห้องกันดีกว่าทำอะไรอยากจะอวดเดี๋ยวจะรอนี่ก็ได้นะแต่ว่ามันเยอะอดีตหนักด้วยลองตีดู
0: ไม่เอา
1: ทำได้นะ
0: ไม่เป็น
1: ลองดูมานี่ไปเร็ว
0: จริ งด
1: ิจริงทำได้โอเคยืนตรงนี้อ่
0: ะ
1: โอเคนี่กางขาหน่อยอีกนิดนึงโอเคย่อขานิดนึง
2: ย่อขา
1: ทิ้งตัวไปข้างหลังเลยโอเคเอ็นตัวมาข้างหน้าทีนี้จับอย่างนี้จับมือนี้ก่อน
0: โอเค
1: แล้วก็เอามือนี้กำมา
0: ทำมือนี้จับ
1: ใช่
0: ถูกไหมเนี่ย
1: ไม่ใช่กำอย่างนี้ถูกแล้วมือซ้ายถูกแล้วมือขวาเดี๋ยวขอหน่อยย่อเข่านิดนึงเอ็นตัวข้างหน้าโอเคเดี๋ยวลองตีนะตีนะหนึ่งสองสาม
3: Hey!

0: คือนายสันติพ่วงบุญลูกจ้างฝ่ายจัดซื้อของบริษัทเขากุหลาบครับเขาได้เดินทางเข้ามามอบตัวกับตำรวจเมื่อเย็นวานนี
1: ้พอมันเกิดเหตุผมก็

0: สันติครับทุกท่านทำงานกับเรามา3ปีมีหนี้สินบริษัทอยู่บ้างเพิ่งคลอดลูกได้ไม่ถึงปีดันมาเจอว่าแม่เป็นมะเร็งเดี๋ยวต้องใช้เงินรักษาเยอะครับตอนนี้ทำโอทีตลอดน่าจะต้องการเงินเยอะมาก
1: แล้วมีญาติที่ไหนครับ
0: เท่าที่ทราบไม่มีนะครับฝั่งเมียก็ไม่มี
1: แต่คิดว่าต้องจ่ายเท่าไหร
0: ่คิดว่าลองเสนอสัก5ดูก่อน
1: แล้วแน่ใจหรือเปล่าคุยแล้วจะไม่หลุด
0: ผมมีวิธีคุย
1: ต้องคุยเลย
2: สันติ
3: คุณชาร์ต
2: ครับ
3: คุณเปี่ยมยศอยากจะคุยด้วยหน่อย

0: ันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
4: ้เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
5: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
4: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
5: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
6: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้าก
7: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
6: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน

0: ามได้ดิ
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: มขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
2: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
1: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
3: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
2: พี่ยังจีบน้องมาชุดอยู่เลย
1: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
4: ์เ
5: ดี๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี่
7: เบนโต
8: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
10: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
9: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
10: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
13: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
14: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
15: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
16: ไม่ทันแล้วค่ะ
14: ต้องกินตั้งแต่เกิด
13: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
17: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
18: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
19: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
20: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไ

0: ุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
1: ผิวดูใสฉ่ำ
0: ต้องโดน
1: ใหม่ซิตรา
2: ไหนก็ไหนสีคู่เคมีทำลายล้างอย่างแจ่มฟิล์มตาอูอัพโรสเพอร์พีคและอินองศาเข้ามารวมตัวกันทุกทีเนี่ยก็เลยขอเสิร์ฟคอนเทนต์แบบรัวๆไม่มีพักน่ารักจนใจเจ็บกันทุกคู่เลยล่ะค่ะ
3: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย
8: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
9: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
10: สนับสนุนโดย
11: My Septic My Basin เม็ดอมซิงค์ plus ไม่มีน้ำตาลใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยาดิวอี้เรเดียนส
12: ์วันนี้ต้องพาแม่ไปเช็คอัพที่โรงพยาบาลอะเสร็จแล้วก็ว่าจะไปซื้อของมาทำกินกัน
13: หนังสั้นที่ล่าทำส่งประกวดอะ
14: เขาบอกว่าอาทิตย์หน้าประกาศผลแล้วนะถ้าได้ที่หนึ่งนี่สองแสนเลยนะ
12: เฮ้ยจริงดิงั้นก็รวยแล้วดิจำเงินไปทำอะไรอ่ะ
13: จะไปหาดิ
12: ฮะ
15: จริงนะพูดแล้วนะ
13: รอให้ได้ก่อนไม่ต้อง
16: รอเสร็จงานก่อนไหมครับพี่
17: เฮ้ยจัดการนะได้ยัง
13: อ๋อได้แล้วพี
17: ่เสร็จแล้วเร็ว
13: ครับได้แล้วครับ
17: เร็วๆไปแล้วเร็วแม็กเนี่ยเข้ามาแล้ว
13: อ๋อครับพี่ได้แล้วครับ
17: โอ้โห
12: บ๊าย
13: บายครับๆมาแล้วครับครับพี่ครับพี
18: ่จอนอ้าวงานนี้ขอดื่มให้กับเด็กเกียรตินิยมหน่อยครับ
19: โยน
7: ๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
18: เฮ้ยเขาดื่มฉลองกันเขาไม่กินแก้วนี้กันเขากินแก้วนี
7: ้ไม่เอาเรากินไม่เป็น
18: นิดเดียว
7: ไม่เอาไง
18: เอาหน้าเอาหน้าน
13: ี
17: ่ลองหน่อยเอาน
13: ี่เกียรตินิยมเนี่ยเขาไม่ตกสังคมกันหรอกนะ
17: เอาสักหน่อยนะแค่นี้น้องชายคงไม่ว่าหรอก
2: เอาเลย
3: เอาเลย
4: เอาเลย
6: เอาเลย
15: เอาเลย
20: เอาเลย
21: เอาเลย
22: เอาเลย
23: โอเค
24: หมดแก้วเลย
25: หมดแก้วเลย
26: หมด
27: ได้หมดได้หมด
28: ได้หมดได้หมดได้หมด
29: มาก
7: อะไม่เอาแล้วแก้วเดียว
18: ยังไม่หมดทุกคนอีกแก้วหนึ่ง
30: อีกวะ
18: มีอีก
31: ต้องไปดิครับไปดิครับ
18: ขอดื่มฉลองให้กับการสัมภาษณ์ทุนบอทูอย่างราบรื่นในวันพรุ่งนี้เลยครับแก้ว
17: ภาพภาพ
13: แก้วแก้วแก้วแก้ว
17: ไม่รู้มันจะหลอก
13: นะหนึ่งสองสามสวย

0: อยู่ไหนอ่ะให้ไปรับเปล่า
1: ละ
0: ครับพี
1: ่พรุ่งนี้เวลาเดิมด้วย
0: ได้ครับกลับบ้านด้วยขอบคุณนะครับ
1: ครับครับ
0: เจอกัน

0: ไว้
1: เมาอ่ะ
0: มันเป็นแค่การนั้นเจ๊
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูนี่ดูนี่
3: เฮ้ยฟ้า
4: เรียบร้อย
0: ไหวไหมครั้งแรกกูเป็นแบบนั้นเนี่ยครั้งแรกเป็นแบบนี้กับทุกคน
3: ไหวไหมฟ้าไหวปะเนี่ย
5: ไหว
3: ป้ากลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวฉันไม่ส่ง
2: เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร
5: ไม่กล้า
2: เดี๋ยวเราไปส่งเองเดี๋ยวเราไปส่งเอง
5: ได้เหรอ
2: ไม่ต้องห่วง
6: เธอสองคนอะตามมาเดี๋ยวไปส่งที่รถเอง
3: บอกด้วยนะ
0: คุณส่งเลยวะ
2: เจอกันเจอกันกับพี่ดี
6: บ๊ายบาย
0: บ
6: ๊
0: ายบาย
7: เนี่ยกูไม่คิดเลยนะว่ามึงเนี่ยจะลากยาวมาถึง4ปีไหนบอกว่าขี้เบื่อไงวะฮะ
2: คนนี้แม่งโปรเจกต์ระยะยาวเว้ยแต่ว่าใกล้จบแล้ว
7: อย่างนี้ขายท่อตลาดได้ดิวะ

หนูหนูตื่นลูกมานอนอะไรตรงนี้หนูมากับคุณหิรันใช่ไหมเขากลับกันไปหมดแล้วเดี๋ยวป้าจะต้องทำความสะอาดแล้วเนี่ยสโมสรจะเปิดแล้วลูก

0: เป๋าหนูไหมคะ
1: ไม่เห็นหรอกป้าเพิ่งเข้ามา
0: พี่หนูเป็นสาวเป็นแซ่อย่าทำตัวแบบนี้เลยลูกเอ้ยมันอันตราย
2: หนูขอยืมโทรศัพท์ได้ไหมคะ

0: ครับ
1: ล่านี่พี่เองนะ
0: ฟ้าทำไมไม่รับสายเลยวะที่ไปไหนมาเนี่ยเมื่อคืนขับรถตามหาทั้งคืนเลยนะเว
2: ้
0: ย
2: แล้วนี่อยู่ไหนโอเคปะเนี่ยให้ไปรับเปล่า
0: แล้วนี่เบอร์ใคร

0: ับเพื่อนอะพอดีว่ากระเป๋าตังค์หาย
1: กำลังจะกลับแล้ว
0: นี่จะไปทำงานแล้วใช่ไหมงั้นไปก่อนเลยนะเดี๋ยวฟ้าถึงบ้านเดี๋ยวบอกฟ้าคะหนูขอยืมเงินสัก20 บาทได้ไหมคะ

0: ฟ้าไปไหนมาเอ้ยทำไมกลับมาเป็นแบบนี
1: ้ฟ้าทำกระเป๋าหายอะม่าเดี๋ยวค่อยคุยกันนะฟ้ารีบไปอาบน้ำก่อนวันนี้มีสอบสัมภาษณ์เรื่องทุน
0: ฟ้าทำไมเสื้อเป็นแบบนี้นี่ใครมาเขียนอะไรแบบนี้เนี่ย

0: ดูน้องเป็นนักศึกษาอยู่เลยอ่ะน่าสงสารว่ะ
1: เป็นหนูไม่กล้าจับบ้าน
0: อย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ไปเจอหน้าใครได้อะไรอย่างเงี้ย
1: คงขนาดนั้น

0: อย่างที่ล่าเคยทำไว้อ่ะมันย้อนกลับมาที่ตัวฟ้าหมดเลยเว้ยฟ้ากำลังจะได้ทุนน่ะฟ้ากำลังจะได้ไปเรียนต่อนะล่ะ
1: นี่ความผิดล่าเหรอ
0: ก็ถ้าแกไม่ไปยุ่งกับเขาก่อนมันก็ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ไงแกนี่แหละทำทุกอย่างพังไปหมดเลย
1: ล่าทำอะไรวะ
0: แกไปปล่อยคิดว่าก่อนไง
1: ไอ้คนที่ฟ้าเลือกเป็นคนทำไอ้นั่นน่ะทำแล้วขอไม่ให้ไปยุ่งกับมันกี่ทีอ่ะเคยฟังบ้างปะวะ
0: ก็แกไม่ไปปล่อยคิดว่าก่อนเขาก็ไม่ต้องแบบนี้ไงฉันเคยขอให้แกไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแกก็ไม่เคยฟังฉันเลย
1: เรื่องนี้มันผ่านมา4ปีแล้วเปล่า4ปีแล้วถ้ามันจะทำอ่ะมันทำตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเว้ยเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับล่าฟ้านั่นแหละที่ทำตัวเอง
0: ทำอะไรจะทำอะไร
2: ฟ้า
0: จะทำอะไร
2: ไปเอาลูกฟ้า
0: แกปล่อยคิวเขาตอนที่เขาจะไปเรียนต่อใช่ไหมนี่ไงวันนี้ฉันนอนอยู่ตอนนี้ไงก็แกนั่นแหละไปทำเขาก่อน
1: แล้วมันเอาคืนกับฟ้าทำไมวะมันไม่มีปัญญา

0: ย่างนี้ขายท่อตลาดได้ดีกว่า
1: เออขายจะขายวะนี่ถ่ายกูนี
0: ่เฮ้ย
1: มีของถูกมาเซลล์เหรอเนี่ยถ่ายล่ะกูซื้อพี่มึงต่อนะมึงอยากได้เงินเมื่อไหร่มึงก็มาเอาที่กู

0: ฉันก็เสียใจนะเว้ยไม่ใช่ไม่เสียใจแต่จะให้ทำยังไงอ่ะให้เกลียดคนทั้งโลกแบบแกเหรอ
1: โอเคถ้าฟ้าคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นพอล่างั้นเดี๋ยวล่าไปเคลียร์มันก็ต้องเคลียร์กับล่าเหมือนกัน
0: เดี๋ยวล่าจะทำอะไรอาม่าขอล่าใจเย็นก่อนนะไปล่า

0: แบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
1: ก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะ
0: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข
3: ้
2: น
3: แม่กำลังกลับนะ
4: ลืมล้างจานให้แม
2: ่ใช้นี่
5: ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
3: กลับมาแล้ว
2: ล้างเก่งมาก
4: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
2: ่ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: ของคุณป้าครับ
1: ป้าเหรอ
2: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: เดี๋ยวขอเช็คสายสนิทก่อนว่าช
5: ั
4: ดย
5: ัง
4: ใครตะโกนแบบมาวันแม
6: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
7: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
9: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
10: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
11: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
10: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
12: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
10: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
11: ผมเป็นนักเลง
9: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
10: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
12: ไอ้ปุ๊ก
11: มึงหลอกกู
10: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
11: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
10: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
11: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
13: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
14: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
15: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
16: Give me more

0: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ไฮสารแบคไทรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
1: รัฐบาลย้ำจุดยืนไทย6ข้อต่อการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาที่สิงคโปร์ยืนยันพร้อมหารือกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยสันติวิธีแต่ต้องไม่แลกกับอธิปไตยย้ำการหารือครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะเขตทางทะเลในอ่าวไทยไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกหรือเกาะกูดโดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศและปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที
2: ่จูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นMuex The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 PDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive Muex The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
3: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้ SpongeBob ว้าวเย้อร่อย
4: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ด SpongeBob มีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
6: สนับสนุนโดยข้าวเกรียบกุ้งสุดคุ้มตรากูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวบรีสสูตรซักด่วนช่วยกระจัดคราบและลดกลิ่นอับ

ก็จริงจังเกินเรื่องฟ้านะกูแค่เล่นกันหนุกๆขำๆและอีกอย่างนึงคือพี่มึงเขายอมกูเองทุกอย่างคนอย่างกูไม่เคยมาคับใครอยู่แล้วแล้วต่อให้มึงจะเกลียดสิ่งที่กูทำแค่ไหนมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้วะต่อให้กูจะเล่นกับพี่มึงยังไงมึงนั่นก็ทำอะไรกูไม่ได้มึงรู้ไหมเพราะอะไรเพราะกูคือเท้ากูแล้ว

ูจูบกับพี่มึงครั้งแรกตรงนั้นน่ะพี่มึงเขาจองกูทุกอย่างเลยแล้วหลังจากนั้น 2-3 เดือนแม่งรุ่นกูก็ไปได้กับพี่มึงต่อที่บ้านกูทุกอย่างที่กูพูดมาเนี่ยพี่มึงเขายอมกูเองทุกอย่างยอมกูเองทุกอย่าง

0: เลิกยุ่งกับพี่กู
1: มึงพอกูไม่พอกูทำเองแหละพี่มึงกูทำเองพ่อมึงแม่มึงกูว่าทำกูทำไปหมดนั่นแหละ

0: ู้ชายต้องขอโทษได้รับต้องขอบคุณตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีดูแลคนที่รักให้ดีอะไรยิ้มอะไรเนี่ย
1: สบายใจไงล่าจำคำที่พ่อสอนได้แบบเนี้ยพ่อสบายใจ

0: นะครับขอทางนะครับขอทางหน่อย
1: ขอ
0: ทางนะครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยไม่ต้อง
1: น้องคะไม่ทราบว่าเขาคือถังขลังน้องคะ
2: แล้วเราก็เอามีดตัดนิ้วเขาเลย
3: ครับครับผมทำครับ

0: ครับท่านรอง
1: ผมขอไม่ให้มีการประกันตัวเด็ดขาดนะคดีสะเทือนขวัญขนาดนี้เราจะอ่อนไม่ได้เลย
0: ไม่ต้องห่วงครับหลักฐานพยานพร้อมขนาดนี
2: ้เจ้าตัวรับสารภาพเองด้วย
0: โทษหนักแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องเร่งทำสำนวนคดีนี้ให้เร็วที่สุดครับ

0: ครับท่านรองยังไงก็ต้องขอบคุณท่านมากครับที่ช่วยเป็นธุระให้ครับครับให้ทนายเลี้ยงช่วยจัดการนะว่าตำรวจส่งสำนวนไปให้อัยการคนไหนและสั่งฟ้องที่ศาลไหน
1: ได้

0: คุณสามาครับลูกเราจะไม่เป็นอะไรโอเคไ
1: หมมันเป็นใครคนที่ทำกับลูกเรามันเป็นใคร
0: ก็ไอ้เด็กที่ลูกเราไปทำให้พ่อแม่เขาตายไงว่าลูกเราไม่ได้ตั้งใจแต่ไอ้เด็กนั้นมันทำกับลูกเราอย่างตั้งใจมันได้ชดใช้

0: เห็นข่าวนี้ยังอ่ะลูก
1: มิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่น่าไม่มีหรอ
1: ไม่มี
3: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซาลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
4: Like the soy 300 ml Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 ml
5: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
6: It's real
7: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
9: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
10: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
11: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลง

0: คำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
2: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี
3: ่เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: คุณคือคนที่ผมตามหามานานผมทิ้งอดีตทุกอย่างได้ก็เพื่อคุณนะครับ
7: ผมทนไม่ไหวแล้วแม่ผมไม่ได้ทำลายร่างกายของแม่แต่สิ่งที่คุณทำอ่ะมันทำให้หนูเจ็บคนนั้นที่แม
8: ่มันจะมากเกินไปแล้วนะถึงกับทิ้งลูกทิ้งเมียไปอยู่กับมันเลยอ่ะ
9: ไม่แค่ทิศเดียวมันผิดมากนะหรือไง
8: เห็นแก่ตัวคนมันเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
10: อาทิตย์นี้
11: จำลองของผู้หญิงเป็นแฟนผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
12: เวลาเท่าไหร
13: ่เวลาอะไรคะ
14: รู้หมายไปโสด2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาด
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
16: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียร์เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
17: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
18: เนี่ยโกงนะ
19: แล้วโกงย้ายผมช่วยอะไร
18: พักเกศสองเป็นรักแรกของอ้วน
20: หรือ
18: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของรูปพักเกศสองเป็นใคร
17: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
21: ว่าไหมอากงนะรักที่นี่ขนาดไหน
22: ป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
23: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่กับน้องเอง
24: ซิทคอมหอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็น
25: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
26: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
27: ลูกมีแฟนเหรอ
28: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัดสองตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
29: ตอนนี้พวกยี่ปัวมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
30: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวมึงหน่อยไหม
31: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
32: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: เยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้
2: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องอืดแน่นท้องต้อง Air Expo Air Expo ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องไซเมทิโคอ่านฉลากก่อนใช้ยา
5: การทำร้ายร่างกายเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับคุณยายถือเป็นคดีร้ายแรงผู้กรณีเขาถึงขั้นนิ้วขาดเลยนะครับที่จะขอได้ตอนนี้ก็คือขอทนายจะเป็นทนายอาสาหรือคุณยายจะจ้างมาเองก็ได้ครับ
6: แล้วแบบนี้จะติดคุกกี่ปีคะ
5: จำคุก6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 200,000 บาทขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลแต่คดีนี้ต่อให้ประกันตัวได้ผมก็ไม่แนะนำนะครับจะเสียเงินเสียทองเปล่าๆเพราะเจ้าตัวรับสารภาพไปแล้วยังไงเขาก็ต้องถูกจำคุกครับคุณยายเก็บเงินไว้ใช้ดีกว่าถ้าไม่มีใครดูแลคุณยายจะลำบากนะครับ

0: 妈。
1: 那好，我那好以后呢？
2: 多了，他没来把跟多啊。เขาบอกว่ามันเป็นโทษร้ายแรงนะ
1: ต้าขอโทษนะ
3: ขอโทษอะไรทำไมไม่ใจเย็นทำไมไม่คิด
2: ฮะไม่เอาลูกหยุดน้องพยายามปกป้องฝานะลูก
3: ปกป้องปกป้องใครอ่ะแม่ติดคุกแบบเนี้ยจะปกป้องใครได้ห้ามอะไรไม่เคยฟังเลยอ่ะถ้ามันไม่ปล่อยให้พี่เจ็บให้พี่อายไปดิจะทำแบบนั้นทำไมอ่ะ
1: แล้วให้ปล่อยยังไงวะปล่อยยังไงเราเหลือกันอยู่สองคนแค่นี้แล้วนะเว้ยไม่คิดว่าหมอว่าฟ้าเจ็บล่าก็เจ็บเว้ย

0: ไม่ต้องห่วงหน้านะแล้วก็ไม่ต้องมาเยี่ยมด้วยอย่ามา
1: อะไรจะบ้าแบบนี้ฮะ
0: ลาไม่อยากให้ใครในครอบครัวเราต้องเข้ามาในที่แบบนี้เว้ยทั้งม้าทั้งฟ้าอย่ามานะ

ม่นอนเยอะๆนะพักผ่อนเยอะๆวันไหนถ้าเกิดว่าต้องเปิดร้านเช้าอ่ะแล้วถ้าตื่นไม่ไหวอ่ะม่าก็นอนต่อไปเลยนะไม่เป็นไรโอเคไหมนะแล้วไม่อยู่มาก็ไม่ต้องยกของหนักรู้เปล่าฟ้าล่าขอโทษนะเว้ยขอโทษที่ล่าทำให้เรื่องมันเป็นแบบนี้

0: ล่ะ
1: ดูแลตัวเองน้อย
0: ล่ะล่ะ

0: หายไปไหนเนี่ยว่างแล้วโทรหาด้วยนะนี่ไม่สบายเปล่าทำไมหายไปเลย
1: กาดพี่กาดเห็นข่าวนี้ยังอ่ะลูกเนี่ยพี่เขาไปมีเรื่องอะไรกับใครอ่ะถูกตัดนิ้วขาดเลยนะน่ากลัวมากเลยอ่ะผู้ก่อเหตุนายใต้ล่าวรากูลเป็นบุตรของสองสามีภรรยาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งเป็นรถของนายฮิรันเมื่อหลายปีก่อนคาดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการแก้แค้น
2: แก้แค้นเหรอ

0: ครับเกิดเหตุสลดใจขึ้นอีกแล้วครับรถหรูขับฝ่าไฟแดงและไปชนสองสามีภรรยาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาคู่กรณีนั้นเป็นรถของนายฮิรันเถากุหลาบทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลเถากุหลาบครับ
1: จริงๆการที่เราได้มาอยู่กับอาม่าก็ดีเหมือนกันนะได้ลองขายของได้ทำนู่นทำนี
2: ่ทำไมต้องย้ายมาด้วย
1: พ่อแม่เราเสียอุบัติเหตุทางรถยนต
2: ์เสียใจด้วยนะ
1: ตอนนั้นดูเหมือนว่าคนทำจะไม่ได้รับโทษอะไรเลยสุดท้ายคดีมันก็จบไปแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่อยู่ดีไม่อยากพูดถึงแล้ว
2: โอเคไม่ต้องพูดแล้วเราขอโทษนะที่ถาม

0: aqui, até mais.
1: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
2: สีใหม่สีสวยมากซาบีน่าซีมเลดเออร์ตี้แพนตี้
3: คุณค่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าที่คุณดูอยู่คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับสีใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
2: ทุกตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวยเอิร์ธโทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบายขึ้นน
3: ุ่
2: มนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะเซตนี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม่
3: เอาล่ะสีใหม่คุณชมสีแรกคือสีกรมนะคะถ
2: ั
3: ดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ำเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
2: ราคามันขึ้นสิ
3: ที่จริงต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
2: เริ่มแจกส่วนลดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่ม
3: ี
2: เพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม
3: ่
2: ม
3: ี
2: ตะเข็บ
3: ใช่
2: ถูกต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
3: อุ้ยเนื้อผ้าม
2: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที่เนื้อ
3: ใคร
2: ม
3: ี
2: เน
3: ื้
2: อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้การระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
3: ให้ดู6ตัว
2: ได้หรอ
3: สีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มส
2: ี
3: น
2: ้
3: ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2
2: 3
3: 3
2: โอ้โหนี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนุ๊ดนู๊ดสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบน
3: ี้
2: 999อ่ะแม
3: ่ถ้าจบรายการถ้าจบรายการ200นี่ขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ส่งฟรี
2: ส่วนลด200บาทใกล้จะหมดเต็มที
3: ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ
5: 16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
6: รัฐบาลมีแนวโน้มเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสจากเดิมที่จะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ไปเป็นเดือนเมษายนปีหน้าเพื่อกระตุ้นเที่ยวช่วงโลซีซั่นซึ่งจะใช้งบ 4,000 ล้านบาทให้ประชาชน1ล้านสิทธิ์โดยรัฐช่วยค่าที่พักคืนละ 1,500 บาทสูงสุด5คืน ส่วนช่วงปลายปีนี้เตรียมต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไป 2-3 เดือนก่อนเริ่มโครงการใหม่ในปีหน้า
0: คือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
7: ่แสดงว่าคุณชายต้องชอบกินสปาเกตตี้เพราะไปอยู่เมืองนอกตั้งนาน That's right
8: ปกติแล้วผมกินแต่สไลด์ชั้นอัพครับผม
7: ฮะ
8: อ๋อซอยจุครับผมใช่ครับ
9: อ๋อสไลด์สไลด์แล้วก็
10: อีกสักครู่
11: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
12: สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
13: กลับเมืองไทยไปสักอาทิตย์ได้ไหมอ
14: ะไรทำไมอ่ะกลับไปทำไมมีอะไรหรอกาด
13: คือกาดต้องกลับไปอ่ะแม่
14: นี่กาดเดี๋ยวก่อนกาดฟังแม่ก่อนมีอะไรทำไมมีอะไร

0: คนนั้นหรอการเอ้ยไปรู้จักกันตอนไหนเนี่ยแล้วการไม่รู้เลยเหรอว่าเขาเป็นลูกใครแล้วจะกลับไปทำไมไปทำอะไร
1: การก็ไม่รู้อ่ะแม่การไม่รู้จริงๆแต่การต้องกลับไปแล้วแม่ต้องห้ามบอกเรื่องนี้กับใครนะให้เขารู้ไม่ได้ว่าการกลับไปให้ใครรู้ไม่ได้นะแม่นี่การ
0: ฟังแม่นะการกำลังจะกลับไปขอเยี่ยมนักโทษในคุกนะการต้องลงชื่อแล้วไม่คิดว่าพ่อเขาจะรู้หรอการต้องอยู่กับเขากุหลาบการต้องทำงานกับพ่อกับพี่และการจะกลับไปเยี่ยมคนที่ทำกับครอบครัวแบบนี้ได้ยังไง
1: ไม่มีใครนับการเป็นครอบครัวเขาหรอกไม่มีใครนับญาติกับเราหรอกแม่
0: การอากาศ
1: เขาไม่มองหน้ากาดด้วยซ้ำตั้งแต่วันแรกที่เจอกัน
0: อ
1: ะเขาไล่ขังหนูเป็นหมาเลยอะ
0: นี่พูดถึงใคร
1: ก็คนที่ชื่อฮิรันไงคนที่แม่ชอบให้การเรียกเขาว่าพี่ไง
0: กาดหนีความจริงเรื่องนี้ไปไม่ได้แล้วถ้ากาดไปหาเขากาดจะบอกเขาว่าอะไรแล้วถ้าบอกความจริงเขาไปแล้วเขารับไม่ได้หรือเขาไม่โอเคขึ้นมากาดจะยังไง

คิดดีๆค่อยๆคิดนะลูกแม่เองก็เสียใจที่เรื่องมันเป็นแบบนี้เขาต้องติดคุกนะกาดคนคนนี้ไม่มีอนาคตอีกแล้วนะ

0: ิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297อนุ3 365อนุ1ประกอบมาตรา362โทษฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90จำคุก4ปี
1: อยู่ตายฝ่าตายลาเดียวกันแต่เหมือนว่าเราต่างกันเหลือเกินบางทีก็แอบน้อยใจ

0: จำเลยไม่เคยมีประวัติและให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก2ปี
1: ไป

0: ในประวัติของเอ็งพูดภาษาจีนได้นายก็เป็นพี่เลี้ยงให้จาลุงนี่หน่อยแล้วกัน
1: ก็แกคิดว่าไอ้ใต้ล่ามันทำอะไรแกไม่ได้ไงจะแพ้มันตลอดไปเลยก็ได
2: ้อย่างไอ้คนที่ชื่อสันติไอ้เนี่ยแพ้รวยเขาบอกแม่งเงินเยอะ
3: สันติขว้างบุญ
2: รู้จักมันได้ไง
4: ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ไปเรียนบ่อน้อน้องสาวหรือไปคุยบ่าวอยู่น้ำเทียง
1: ถ้าแกยังพูดแบบนี้อยู่อีกนะฉันจะตัดปากแกไปทำกำไรให้หมาจรจัดซะ
2: โอ้โห
3: คุณชายคุณชายเข้าปากเหลือเกินขอรับ
1: เสือหลุยส์ครับผม
4: ทำไมอ่ะไม่มีอะไรเลย
5: ไม่ต้องถามทุกอย่างก็ได้นะคะ
6: หลุยส์วิตตองเหรอ
4: โอเค
5: เอาใหม่คร
4: ับ
1: อันนี้เป็นเสือหลุยส์ครับผม
4: รู้จัก
5: เขา
4: ฮะ
2: คุณชายดูไม่ค่อยสะดวกนะคะ
1: พอดีว่าผมติดครับ
5: อ๋อติดกางเกงเหรอฮะ
1: ใช
7: ่ซีโพดังวันนี้เสนอเรื่องราวเมื่อคุณชายสลับตัวกับคนใช้เพื่อพิสูจน์ว่าผู้หญิงทั้ง3คนใครกันแน่ที่รักเขาจากหัวใจไม่ใช่ฐานะงานนี้ใครจะเป็นรักแท้ติดตามได้ในสลับหัววุ่นลุ้นรักแท้

0: Where are you? อังกาบมาแล้วค่ะ
1: ผู้ชายฮะผู้ชายตีมาแล้วผู้ชายอยู่ไหนเนี่ยมาจูบๆกันหน่อยเร็วๆผู้ชาย
2: ท่านชายคะช้อยมาตามคำเชิญท่านชายแล้วนะคะท่านชายอยู่ไหนคะเนี่ย
1: มึงคำนับใครนักหนาม
2: าที่บ้านเขาก็ต้องมีมารยาทหน่อยนะ
1: ก็เขายังไม่ออกมาค่ะหนู
0: โอ้ยอย่าทะเลาะกันได้ไหมคะคุณเป็นใครอะคะ I don't know you guys
1: ฉันต้องถาม
0: I'm here before you
1: You surprised at the fan cast for
0: That's right
1: Why the blood that pressure pro
2: โทษนะคะเมื่อกี้อะไรแพท
1: มันลืมไปเนี่ยแกสองคนไม่ว่าใครหน้าไหนมาขวางฉันนะตบแน
2: ่โอ๊ยใจเย็นๆก่อนนะคะ
3: คุณชายปรสิทธิ์มาแล้วครับ

0: สนใจ
1: เลิศมาก
2: ว้าว
3: Oh my god you are so handsome ท่านชาย you so like Oh my god
0: คุณชายคุณชายครับ
4: โอ้ย
0: เรียกไม่ฟังเลยอ่ะ
4: เดี๋ยวคุณกำลังคิดอะไรคะทำไมคนใช้คุณชายไม่มีมารยาทเลยตะคอกใส่เจ้านายได้ยังไงอ่ะคุณชายไม่ดีเลยอ่ะ
1: ถ้าเป็นเรื่องมารยาทเนี่ยเดี๋ยวให้ดิฉันสอนก็ได้เพราะว่าตอนที่อยู่บ้านคุณหญิงย่าเนี่ยเขาสอนเรื่องมารยาทดิฉันทุกวันเลยนะคะฉันสามารถสอนให้ได้นะคะคุณชาย
4: มึงมีมากเลยสิมารยาทคนเขายืนคุยกันอยู่มาเกี่ยวแขนออกมาเนี่ย
1: ไม่ควรแตะตัวคุณแก
3: boring boring
4: อะไรจะโยนโบลิ่งอะไรอ่ะ
1: เออเขาพูดว่าเขาเบื่อค่ะ
5: ขอโทษแทนลูกน้องด้วยครับที่ว่าเขาไม่มีมารยาทครับเดี๋ยวผมจะสั่งสอนเขาเองครับผม
4: จัดการเลยครับคุณชาย
3: โอเคค
5: ่
3: ะ
5: ไอ้ก้อนไอ้ขี้คอกไอ้กระจอกแกไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งจะตะคอกใส่ฉันหรือมองหน้าฉันซะด้วยซ้ำหากแกยังพูดแบบนี้อยู่อีกนะฉันจะให้แกไปยืนที่หน้าตลาดแล้วให้ทุกคนตบหน้าแกหลังซื้อของเสร็จ
3: โอ้ my god
5: คือเป็นการไถ่โทษ
4: คุณไปเอาการทำโทษนี้มาจากไหนครับดีมากเลยคุณชายเป็นการลงโทษที่เลิศมากเคลียร์ทีมสุดๆเลย
5: ขอโทษครับคุณชายผมจะไม่ทำอย่างนี้ครับแต่ว่าผมอยากเชิญคุณชายไปยืนคุยตรงนู้นสักแป๊บหนึ่งได้ไหมฮะ
6: แกเป็นใครเนี่ยถ้าแกยังพูดแบบนี้อยู่อีกนะฉันจะตัดปากแกไปทำกำไรให้หมาจรจัดซะ
5: โอ้โหคำด่าคุณชายเข้าปากเหลือเกินขอรับ
3: ท่านชายชอบดูหนังแน่เลยอ่ะ
5: นี่ไอ้ปรสิตนี่ชักจะเขิมเกิมใหญ่แล้วนะนี่ให้ปลอมตัวเป็นคุณชายแทนฉันนิดเดียวเนี่ยเล่นซะใหญ่เลยเอาแต่พอดีพอดีนี่วันนี้เนี่ยแกต้องช่วยฉันนะเว้ยฉันอยากรู้ว่าสามคนนี้เนี่ยท่าแท้เป็นยังไงฉันอยากได้ภรรยาที่รักฉันจากใจจริงไม่ใช่รักสมบัติของฉันเข้าใจไหม
6: ได้ครับเดี๋ยวผมจะคัดสรรภรรยาที่ดีให้กับคุณชายแน่นอนครับผม
5: คำพูดคำจาที่แบบว่าไปเอามาจากไหนเยอะแยะวะ
6: ดูหนังเยอะพี
5: ่เอาแต่พองาม
6: ได้ครับ
5: ไปเป็นคุณชายต่อให้เนียนเอาเนียนให้เนียนตบหัวฉันทีเดียวให้เขาเชื่อ
6: เอาหัวเขกมือฉัน
5: อุ้ยครับคุณชายผมขอโทษจริงครับผมจะ
4: ดีคุณชาย
5: ขอโทษครับ
3: โอ้ยได้มัดกูนะคะ
4: ไปคุณชายไปคุณชายหรอฮะ
7: ผมตายแล้วขิงช้ำหมดเลยเนี่ย
1: ไม่ใช่ขิงครับนิ้ว
5: ขอโทษจริงครับมันสั้นครับผมคืออย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยที่เชิญพวกคุณ3คนมาเนี่ยเพราะว่าคุณชายเนี่ยอยากจะเลือกภรรยาครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงคุณชายมากแค่ไหนนะครับก็เลยอยากจะมาทดสอบแต่ละคนครับ
3: That's normal มากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอังกับเนี่ยค่ะ finish university from londonEngland same here same คุณชายเลยใช่ไหมคะคุณชายก็จบที่นั่นไม่ทราบว่าจบเขตไหนอะคะ
5: อ๋อเขตจตุจักรครับผม
3: ฮะ
4: ไปเปิดตลาดเหรอคะ
5: อ
4: ๋
5: อใช่ครับผมพอดีชอบเปิดท้ายขายที่นู่นครับผม
3: โอ้ย London Half จตุจักรได้หรอคะ
5: เป็นคนตลกครับจริงๆอยู่ที่เขต Islington ครับที่ลอนดอน
3: อิสลิงตัน
4: อารมณ์ดีคุณชาย
5: ใช่ครับ
4: น
5: ะ
4: อย่าพยายามพูดอะไรเยอะได้ไหมถ้าไม่รู้เรื่องอ่ะอย่าเล่นอะไรตลกเยอะแยะไม่เอา
5: ผมว่ามาเริ่มที่ไลฟ์สไตล์แรกดีกว่าได้ข่าวว่าชอบร้องเพลงใช่ไหมฮะ
8: yes yes
3: ว้าวคุณชายต้องชอบร้องเพลงสไตล์เดียวกับเราแน่เลยอ่ะ
1: ถ้าจบจากอังกฤษมาจากลอนดอนมาสไตล์เพลงที่ฟังก็คงจะแบบโอ้นึกออกเลยอ่ะ
3: มี jazz something like that
5: เพราะว่าเดี๋ยวว่าถ้าเกิดเพลงขึ้นมาแล้วใครอยากจะแจมกับคุณชายแล้วลงตัวสุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคะแนนที่ดีเลย
1: โอ้แจ๊สซี่มากแจ๊สซี่มาก
3: โอ้ว้าว

0: โดนเส้นใช่ไหมล่ะคุณชาย
1: สิงจี๊ดสิงจี๊ดร้องได้ด้วยอ่ะ
0: ร้องได้สิครับ
2: พอดีเป็นเพลงที่ผมชอบมากครับเป็นเพลงหมอลำครับผม
3: แปลกๆนะคะเนี่ยไปเรียนอยู่อังกฤษทำไมถึงแบบว่าได้ฟังเพลงสไตล์อื่นๆล่ะคะ
4: จริงค่ะเพราะที่นั่นคุณไม่น่าจะมีนะคะ
2: จริงๆแล้ว
5: ชมรม
2: เขามีชมรมครับใช่ครับเป็นชมรมหมอลำครับที่นู่นใช่ครับ
0: เขาเรียกอะไรที่นู่น
2: อ่
0: ะ
2: จริงๆผมเรียนเป็นเอกลำเรื่องต่อกรครับผม
0: หรออยากลองฟังกันเลยคุณชาย
2: แม่ลุงลาย
1: มึงหุบปากได้ยังไงนะ
0: มันมีพาร์ทละครด้วยค่ะมันมีพาร์ทละครด้วย
2: ผมเรียนการแสดงที่นู่นครับ
1: ไปเราไปไลฟ์สไตล์ต่อไปดีไหมฮะ
4: โอเค
1: ต่อไปเรื่องของการกินไหมครับคุณชายครับ
3: มันก็แค่โจทย์แรกแหละ
2: ดีเลยครับการกินนี่เป็นหลักมาตรฐานสากลในการที่เราจะแมทชิ่ง
1: อยู่ร่วมกัน
2: ใช่ครับแมทชิ่งหรือว่าอยู่ร่วมกันอยู่แล้ว
4: ใช่
2: แล้วถ้าเกิดว่าพวกคุณอยากจะกินอะไรก็อาจจะเข้ากับผมได้เหมือนกันครับ
4: โอ้ว้าวแสดงว่าคุณชายต้องชอบกินสปาเกตตี้หรือว่าแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าพิซซ่าแน่ๆเลยเพราะว่าอยู่เมืองนอกตั้งนาน That's right
2: ปกติแล้วผมกินแต่สไลด์ชัตอัพครับผม
0: คืออะไรสไลด์ชัตอัพ
2: อ๋อซอยจุครับผมนะครับ
0: อ๋อสไลด์ซอย
3: แล้วก็
1: โอ้ยเนียนซอยจุบ้าอะไรเอาให้มันเนียน
2: ๆอ่านมาแล้วครับผมอันนี้เป็นเสือหลุยครับผม
0: ทำไมอ่ะไม่มีอะไรเลย
3: ไม่ต้องถามทุกอย่างก็ได้นะคะ
1: หลุยพี่ตองเหรอ
0: โอเค
3: โอเคเอาใหม่ครับ
0: เอาใหม่อ
2: ันนี้เป็นเสือหลุยครับผม
0: เออรู้จัก
3: เขา
1: ฮะหลุยพี่ตองเหรออ
2: ันนี้เสือยี่ห้อหลุยครับผม
0: ว่ายตายหลุยพี่ตองเหรอเนี่ย
2: หลุยชัวเลสครับผม
0: ว้ายตายตลกเลยคุณชายเนี่ย
2: ใช่ครับ
3: ตลกเตะบอล
1: คุณชายอยากจะคุยแต่คนคนเดียวนี่คุยคนอื่นมากเนี่ยเขาหรอไม่เป็นของใครนะครับ
3: คุณชายเลือกมาเลยไหมครับ
0: คุณชายโดนเล่นกูแล้ววันนี้
1: เข้าขากัน
3: ไหมชอบคุยกับมันมากขนาดนั้นเนี่ยดิฉันมีเมนูที่คิดว่าน่าจะมัดใจคุณชายได้แน่ๆ
0: เ
3: ล
0: ่
3: าไปมาลองดูเมนูนี้กันค่ะ
4: ไปค่ะ
6: หอมหัวเอาไปฝากปากไปไปหน้าเลยหอยไว้หน้าหัวข้ากับรถเสือกยางหัวแหกลงแข่งหัวเลิศกาเลยฮาเปิดแห้งหอบขึ้นพึ่บพึ่บปากหอบพึ่บพึ่บบนกาต้องทำหัวไหลมาหอดทำต้องทำ

0: นการต้องทำผักหัวไล่มาห่อทำปลาดุกของเฮาเปียกกอกมกปู
1: คุณชายสนุกสนุกเกินคุณชายคะ
2: คุณชายทำอะไรครับ
3: คืออะไรครับคุณชาย
2: นี่ผมทำอะไรผมต้องลุ้นตลอดเลยครับว่าผมจะต้องรับอะไรหรือเปล่า
3: พอดีว่าผมติดนิสัยนี้มาจากTomorrowland ครับผมหน้าเวที Tomorrowland ครับใช่
4: Tomorrowland ชื่อเต้นแบบนี้อ่ะ
1: คุณเอาสากไปเต้น Tomorrowland
3: ไม่เดี๋ยวผมจะทำกับข้าวให้กินครับ
2: ทำเลยทำเลย
5: สนใจนะคะ
1: เป็นไรครับคุณชาย
3: กึ๊กพอดีว่าตอนนี้คือเขายังเป็นอันนี้ครับอันนี้บ้านผมเรียกว่าถั่วฝักยาวครับ
4: ค่ะ
3: ใช่ครับผมแต่ถ้าเด็ดแค่นั้นแหละ
1: เป็นไปละ
3: ถั่วขาดครับ
1: ไม่เล่น
3: ด้วยฝักสั้นเดี๋ยวมันซ้ำครับผม
5: ครับผม
3: ใช่ครับ
4: คุณชายดูไม่ค่อยสะดวกนะคะ
3: พอดีว่าผมติดครับ
4: อ๋อ
3: ติ ด
4: ไม่
3: ติดกางเกงเหรอใช
2: ่ตอนนี้เท่ากับว่าถ้าคุณชายชอบห่อหมกฮั่วของคุณช้อยแล้วนะครับคุณช้อยมี1คะแนนซึ่งก่อนอันนี้ก็คือคุณหญิงจี๊ดมี1คะแนนเท่ากันขาดแค่คุณอังกาบนะครับที่ต้องทำคะแนนตีตื้นขึ้นมา
6: Don't worry นะคะ
2: ครับผม
6: สิ่งนี้จริงๆแล้วอังกับไม่ค่อยถนัดแต่ว่าอังกับใช้ความจริงใจแล้วกันนะคะเพราะว่าอังกับเพิ่งกลับมาจาก Paris

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ม่วนต่อแบบไม่มีพักกับภารกิจเฟ้นหานักศึกษาตัวแซ่แบบไม่ต้องแอบในแคมเปญธนาคารออมสินพรีเซนต์ออมเรียนเทชั่นไรซิ่งครีเอเตอร์บุกมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ถิ่นปราสาทหินเมืองลูกชิ้นยืนกินสนุกกันแบบสุดม่วนนำทัพโดยโอปอปนิสรามอสมัจจุและยายไม้ชวนน้องๆมาเปิดมุมมองของครีเอเตอร์ต่อยอดเรื่องรายได้ไม่พักมาต่อปากต่อคำกันแบบไฟแลบอีกด้วยพร้อมกิจกรรมมันนี่ปังๆวางแผนการเงินแบบเฮลตี้โดยโค้ชการเงินมืออาชีพ
2: คือให้ความรู้ดีมาก
3: การวางแผนเกี่ยวกับการออมเงิน
4: ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิดจริงๆครับ
5: ออมเรียนเทชั
1: ่เตรียมพบกับสนามสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพใครจะเป็นครีเอเตอร์คนต่อไปของธนาคารออมสินรอติดตามกันได้เลย
6: วันที่15กันยายนนี้เจอกันที่มอกรุงเทพพี่2คนเนี่ยจะบุกไปเจอ5คนที่จะมาปะทะฝีปากกับพี่เสียงหัวเราจะสู้ไม้ได้ไหมนะ เจอกัน
7: ป้าเขาจะมา Head and Shoulders ใหม่เธอมีนังแค่หรอ
8: มีมี
7: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
9: อร่อยดีดีดีดีสถีนาใหม่สถีนา
10: ผู้รหัสสติ๊กเกอร์หน้าจอ

0: สแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17 กุมภาพันธ์ 2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านปี3
1: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3 รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
3: ปากเหม็นแน
4: ่ๆอีคอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอเกตเกลือ
5: ขอบคุณนะคะที่ช่วย
6: ไม่เป็นไรครับยินดีครับ
5: เนื้อโคชัดชัด
7: สวยเป็นต่อง
8: านเขา
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
9: เวลา16:00
10: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594โทรออก
11: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
12: อร่อยที
13: ่ทำถึง
14: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยสุด
15: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
16: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
17: เพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
18: ขาดแค่คุณอังกาบนะครับที่ต้องทำคะแนนตีตื้นขึ้นมา
19: จอห์นวอร์รี่นะคะ
18: ครับผม
19: สิ่งนี้จริงๆแล้วอังกาบไม่ค่อยถนัดแต่ว่าอังกาบใช้ความจริงใจแล้วกันนะคะเพราะว่าอังกาบเพิ่งกลับมาจากปารีส
18: ครับ
19: ฉันซื้อเสื้อมาเป็นเสื้อคู่ค่ะมันเป็นแบบคอลเลกชันล่าสุดเลยให้คุณชายเลือกสีก่อนได้เลยค่ะ
18: เฮ้ย
19: อยากใส่ตัวไหนเดี๋ยวใส่คู่กันได้เลย
18: ค่ะคุณชายเหมือนจะไม่ค่อยชอบคัตติ้งแบบนี้ป่ะฮะ
3: คือใช่ครับผมว่ามันจะไม่เหมาะกับผมเท่าไหร่แต่ว่า
18: หรือว่าอยากลองดู
3: ให้ลองดูดีกว่าครับใช่ครับไม่เป็นไรครับไปสวมทับไปเลยครับผม
18: เอาทับเลยคร
19: ับ
18: ไป
19: สวมทับ
3: เลยครับ
19: This is fashion เป็นไงคะคุณชายชอบไหมคะ
3: ใส่แล้วดูธรรมะทำแมงมากเลยคร
19: ับ ใช่ค่ะดูแบบอุ้ย
18: คุณชายชอบเหรอฮะ
3: ครับ
19: อุ้ยดีใจอ่ะ
3: คือจริงๆแล้วชุดนี้ดีครับแต่ว่าถ้ามีอะไรประกอบความสำคัญนะครับชุดนี้ก็จะยิ่งดีครับ
18: โอเคครับผม
19: โอเคค่ะ let's do it
3: ต้องกางเกง

0: เก๋เนาะ
1: เป็นยังไงครับคุณชายชอบไหมฮะ
2: เขายังใส่อยู่บ้านเลยครับเขายังใส่อยู่บ้านเลยครับ
1: เก็บสำเนียงหน่อยดีวะงั้นแปลว่าตอนนี้ทุกคนมีคะแนนเท่ากันอยู่นะครับผม1คะแนนเท่ากันนะครับนี่ถ้าคะแนนเท่ากันเนี่ยคุณชายเลือกเลยค่ะว่าจะเลือกใครแต่ว่าก่อนที่ทุกคนจะเลือกนะครับคุณชายเนี่ยมีความจริงบางอย่างจะบอกทุกคนครับ
3: จริงๆแล้ว
4: ผมมีความจริงบางอย่างจะบอกทุกคน
1: จริงๆแล้วคุณชายเป็นโรคเกี่ยวกับกองเสียงเหรอคะ
4: ไซนัสครับ
5: นี่ไก่ชั้นเหรอคะ
3: คือผมมีความจริงบางอย่างอยากจะบอกทุกคนครับ
1: ครับ
3: ใช่ครับคือไม่รู้ว่าพูดออกไปแล้วทุกคนจะยังรักผมหรือเปล่าร
1: ักสิคุณชายเจ้คุณชายเป็นอะไรอ่ะ
3: เศร้าครับ
1: ไม่ต้องเศร้าคุณชาย
3: ผมรู้ครับว่าความรักเป็นเรื่องที่ดีครับ
6: ค่ะ
3: แต่ถ้าเราดันรักคนอับปีทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นค่า
6: เฮ้ยถูก

0: ถูกต้อง
1: ขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนครับผม
2: ค่ะผู้ชาย
1: แม้บางครั้งความรักอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่หากเราเพียรภาวนาเรื่อยๆความรักจะมาหาเราใน
2: ที ่สุดครับได้เลยผู้ชายรอฟังเลย
3: มาเลยค่ะ
1: และแล้ววันนี้ก็มาถึง
4: โอ้ยคุณชายไม่ต้องร้องเพลงทอล์คโชว์ดีกว่าค่ะ
1: นะครับ
4: ตั้งดนตรีบิ้วจนมือแข็งแล้ว
1: ผมขอบอกความจริงกับทุกคนครับผม
3: ว่า

0: จะตายไหมคะ
1: หมดลม
0: หมายความว่ายังไงอะอะไรแบบ
2: คือบอกว่าโจร
0: โจรคนธรรมดา
3: จริงๆแล้วผมไม่ใช่คุณชายครับ
4: อ้าว
2: แล้วใครล่ะ
3: ผมเป็นคนสวนครับ
4: ฮ่า
0: ตายแล้ว
5: คนที่เป็นคุณชายก็คือผมเองครับ
2: เดี๋ยวอย่ามาโกหกเลยนะไอ้ก้อนเองจะเป็นคุณชายได้ยังไง
5: ผมคือคุณชายจริงๆครับส่วนนี้เนี่ยปรสิตนะครับเป็นคนสนิทของผมเนี่ยครับ
4: ปรสิตแล้วแหละ
5: จริงๆต้องบอกว่าผมขอบคุณมากเขามากเพราะว่าผมให้เขาช่วยเพราะอยากว่าให้ทุกคนเนี่ยอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีความจริงยังไงจากใจจริง
0: เดี๋ยวนะปกติเขาเป็นอย่างนี้หรอครับ
2: เขาเป็นอย่างนี้ไปเลย
5: ครับเขาเป็นอย่างนี้คร
0: ับ เมื่อกี้ที่ผ่านมาเขาคงจะเมื่อยแย่เลยนะเขาต้องเก่งไปหมดเลย
5: อึดอัดมากทุกอย่างที่เขาต้องมาใส่สูทต้องทำนี่คือเสื้อที่เขาชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
2: โอ้
4: จริงเหรอ
1: คือกวาดผม
4: ไอ้หนูไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร
0: ถ้าอื้อหรอครับ
5: อื้อครับ
4: ไม่เป็นไรลูก
1: ฮึบฮึบ
4: หายใจเข้าหายใจเข้าลูกหายใจเข้าก
1: ่อนคนลุกอันจริงแบบนี้แล้วคงไม่มีใครรักผมแล้ว
4: ไม่จริงฉันไม่ได้ดูคนที่ภายนอกเลยนะคะฉันอะถูกชะตากับคุณแล้วคุณยิ่งเลือกเสื้อแบบนี้อีกอะมันเป็นแฟชั่นเพราะฉะนั้นฉันยังรักคุณเหมือนเดิมค่ะ
2: ไม่จริงเลยค่ะคุณปรสิตเมื่อกี้ตอนคุณปรสิตตำส้มตำให้ดิฉันกินเนี่ยดิฉันรู้สึกว่ารสชาติมันดีมากแล้วฉันอยากจะจกส้มตำของคุณไปตลอดชีวิตเลยอะค่ะ
3: จริงเหรอครับ
2: ค่ะ
0: ส่วนฉันเลือกคุณชายก้อน
3: เอา
0: ฉันหลงรักเขาตั้งแต่แรกเห็น
2: เดียว
4: จี๊ด
0: ตั้งแต่แรกเห็นคือ
5: ตั้งแต่แรกเห็นเสียงแรกที่ด่าผมประมาณครั้งแรกเลย
0: ฉันลองใจคุณไงคนเรามันต้องไม่ถูกกันตอนเริ่มต้นแล้วตอนสุดท้ายต้องลงเอยไงคะ
5: ขอบคุณมากนะครับ
0: ให้มา
5: ที่เลือกผมแต่ว่าผมรับไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผมมีคนที่ผมรักอยู่แล้ว
0: คนที่คุณรักเหรอ
5: ใช่ครับ
0: ใครอ่ะคุณรักใครอ่ะ
5: ซึ่งเขาก็คือ
2: มึงติดโลกเข้ามาเหรอ
5: ฉัน
2: มึงติดอะไร
6: ของเขาของดีเมืองนนท์มาม่ารสไก่เผ็ดเกาหลีและรสซุปปลาหมึกจริงใจ
7: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆเหรอง
8: ั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
7: ถึงรสหมูเต็มๆ
8: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
9: ่ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
10: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส

0: จะทำได้
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาช

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้และก็ซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
2: ผมรับไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผมมีคนที่ผมรักอยู่แล้ว
3: คนที่คุณรักเหรอ
2: ใช่ครับ
3: ใครอ่ะคุณรักใครอ่ะ
2: ซึ่งเขาก็ค
3: ือฮะนี่คุณชอบอีช้อยเหรอเนี่ยเฮ้ย
4: อ้าว
3: ไม่ใช่อีช้อยอังกาบโอ้ย
5: ฉันว่าแล้ว
3: ฉันกะละ
4: ไม่ใช่ฉันจ้า
2: ฉันชอบนายว่ะฉันชอบนายว่ะ
5: มึงติดโรคเข้ามาเหรอ
2: ฉัน
5: มึงติดอะไร
2: ของ
5: เขา
2: หัวใจฉันมันแปลกๆตอนที่แต่ละคนเขาบอกรักนายเขาชอบนายเรายิ่งแกร้องคนธรรมดาธรรมดาบอกไม่ฉันมันจะฉันยิ่งหลงรักแกเข้าไปใหญ
4: ่
2: ฉันหึงแกตอนที่เขามาบอกชอบแกแบบนี้มันเรียกว่ารักหรือเปล่าวะ
6: คือจริงๆ
2: ประสิทธิ
6: ์เรียกว่าสปิริตก็ได้ค่ะ
2: สปิริต
3: ตอนนี้ฉันต้องรู้สึกยังไงอ่ะ
4: ฉันดีใจอ่ะ
5: คือฉันก็โกรธนะแล้วฉันก็ฟริน
4: ฉันฟรินมากอ่ะ
5: คือทำไงอ่ะ
6: จริงๆแล้วอ่ะสปิริตก็ชอบคุณชายมากๆเหมือนกัน
4: นะไม่ล่ะ
2: โอ้ยยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเป็นสักขีพยานให้กับเราสองคนวันน
5: ี้นี่เป็นเลยเหรอ
2: ขอบคุณมาก
4: เป็นสักขีพยานแล้วใช่ปะ
2: ก็โอเคแหละ
4: ผม
2: เข้าใจเองแล้ว
4: ยินดีด้วยนะคะ
2: ขอบคุณมากครับ

0: ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณมาก
2: ครับ
0: สนุกมากต้องบอกว่าผมเป็นแฟนรายการคุณแล้วก็แบบได้เห็นแบบใช่เทปต่างๆแล้วก็เห็นคุณไปออกรายการเขาด้วย
2: ใช
3: ่สนุกมากจอยมาก
4: แตกต่างไหมทำรายการกับมารายการแบบ
0: เล่นของกับเราเป็นไงบ้าง
5: สนุกครับสนุกสนุก
6: สนุกยังไงครับ
5: ใช่ผมชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
3: เพราะมันก็เหมือนเราได้ร้องเพลงด้วย
1: ใช่ผ
3: ม
1: มาชอบร้องด้วย
0: เพื่อได้ยินเขาร้องเพลงครั้งแรกเลยวันนี้แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ย
4: เขาร้องได้ทุกแนว
3: ถ้าละครเวทีติดต่อเลยอะละครเวทีติดต่อมาคุณรับไหม
5: ยังไม่เคยเล่นละครเวทีครับยัง
4: ไม่เคยเล่นเอาหน่อยไปละ
5: ใช่ยังไม่เคยอยากลองเหมือนกันด
3: ิเรื่องแหละฝากผลงานหน่อยนะละครเวทีอนาคตในปัจจุบันตอนนี้คุณมีผลงานอะไรครับฝากได้เลย
5: ก็รายการเซียนลางรายการที่ยังเซียนอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับก็คือก็เสิร์ชดูได้เลย
4: ใน YouTube เน
5: า
4: ะ
5: ใช่
0: หลากหลาย EP มากมายไก่กองแล้วทำต่อไปเรื่อยๆนะคร
5: ับก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่ายังสนุกกับการทำงานอยู่ครับ
0: ซิงเกิลเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลง
5: โหไม่ได้ทำมานานแล้วเร็วๆนี้อาจจะมีครับ
3: ตามเดี๋ยวตอนปล่อยซิงเกิลมาปุ๊บหมดเพลงอีก
5: รอบนึงมั้ยได้พี่กะไว้ปล่อยปี92
3: ปล่อยมันกลับบ้านเถ
4: อะน่าจะไม่รู้เรื่อง
3: เลยน่าจะยาวแล้วโอเคติดตามนะครับเทียนหลังแล้วก็เฮ็ดยัน
0: ขอบคุณมาก
4: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบค
4: ุ
0: ณมาก
4: คร
0: ับนี่มารายการแล้วนะครับ
5: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสนุกมากครับพี่
0: เทียนหลังครับ
5: เฮ้ย
0: เอ้าเฮ้ย
5: คุณชายดูมีเสน่ห์มากเลยค่ะตอนตื่นเช้ามาแล้วตกบันไดอะค่ะชอบตอนที่คุณชายจัดทรงตัวเองไม่ถูกค่ะ
3: ทรงผมเหรอ
5: ไม่ทรงตัวนี่แหละค่ะ
0: ตกบันได
5: คือตอนนั้นคุณชายกัดเล็บตัวเอง
3: แล้ว
5: เล็บตัวเองหมดอีฉันไม่รู้ว่าจะไปเอาเล็บที่ไหนมาให้กัด
4: ก็เลยเอาเล็บ
5: หมาค่ะ
3: เอาไม่ใช่เล็บคุณหรอ
5: ไม่ใช่ค่ะเล็บอีฉันก็หมดเหมือนกัน
7: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว

0: ครับเอาให้ชัดครับจากทีมอาการจระเพรินนะฮะ16กันยายนครับวันนี้เราเจอกันดึกหน่อยนะฮะแต่ว่าข่าวคราวยังครบถ้วนนะฮะเราเริ่มต้นกันที่เกาะไม่ปล่อยที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับกำลังตึงเครียดหนักหลังจากพบว่าฐานกัมพูชาเนี่ยมีการขุดคลองดักรถถังยาวตามแนวชายแดนสุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกษนะฮะความตึงเครียดนั้นขยายไปตามแนวชายแดนตั้งแต่ช่องสะงำเนิน450ถึงช่องกระโดนก็มีการผ่านช่องสายตะกูช่องดารกาพนมเบงแล้วก็ยาวมาถึงเนิน800โดยเฉพาะที่บ่อน้ำพระพรหมนะฮะเพจ Facebook ชื่อว่าอมิตาภะคณะขอบตาดำแล้วก็ยอมใจเขาจริงๆนะกับการตั้งชื่อเนี่ย เขาก็บอกว่าทหารไทยเนี่ยรีบเข้าวางแนวรั้วแต่ว่ากลับเจอฐานกัมพูชาขัดขวางแล้วก็ชี้นิ้วสั่งห้ามทำนั่นทำโน่นทำนี่เนี่ยนะฮะพอฝั่งไทยจะเข้าไปคุยดีๆกลับเดินหนีซะอย่างนั้นเมื่อ11ที่ผ่านมาวันที่11นะครับฐานกัมพูชานั้นยังยิงปืนลงพื้นที่มาป่วนแล้วก็อ้างว่านี่คือคำสั่งจากผู้บังคับบัญชานะฮะตอนนี้ทหารเราก็ล้อมรั้วกั้นแนวบ่อน้ำพระพรหมสำเร็จเรียบร้อยแล้วส่วนทหารกัมพูชานั้นแก้เกมด้วยการขุดคูเล็ตประชิดแนวรั้วของเราห่างกันถ้านับเป็น9เดินก็ไม่ถึง5ก้าวนะฮะส่วนที่เนิน450ครับทหารไทยเราลุยเข้าไปเผชิญหน้ากับทหารกัมพูชาที่ขุดคูเล็ตรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ชายแดนไทยนับ100เมตรฝั่งกัมพูชาเนี่ยขนกำลังมาหลาย10นายนะฮะแต่ว่าทหารของเราก็ไม่ถอยก็รุกไล่จนถึงสุดขอบหน้าผาไทยก็จี้ให้กัมพูชานั้นกลบคูเล็ตที่พวกคุณขุดมาในกลบให้หมดแล้วก็คืนสภาพพื้นที่ของไทยตามแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 50,000 ตอนแรกกัมพูชาแสดงท่าทีไม่ยอมนะฮะส่งทหารระดับนายพลก็คือลูกชายอดีตแม่ทัพกัมพูชาเนี่ยมาเจรจาเองทีมข่าวสอบถามไปยังพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะฮะถามโดยตรงเลยท่านก็ยืนยันบอกว่ากัมพูชานั้นให้ความร่วมมือในการรื้อถอนเครื่องกีดขวางแล้วก็กลบคูดินพร้อมกับปรับคืนสภาพพื้นที่เรียบร้อยส่วนที่ว่าจะมีการซ่องสุมกำลังจนอาจนำไปสู่การปะทะเนี่ยเป็นเพียงแค่กระแสข่าวเพราะว่าในพื้นที่จริงทั้งสองฝ่ายได้สามารถพูดคุยแล้วก็ตกลงกันได้นะครับโฆษกกองทัพบกยังบอกอีกว่าการวางกำลังเฝ้าระวังของฝ่ายไทยนั้นต้องเลือกจุดที่ได้เปรียบตามลักษณะภูมิประเทศทางทหารก็ไม่ได้ตั้งกำลังตรงจุดนั้นแต่ว่ามีการทำถนนขยายไปถึงเท่านั้นกัมพูชาก็เป็นเพียงการนำเครื่องกีดขวางมาวางไว้นะครับไม่ใช่เข้ามาตั้งวางกำลังทหารก็ถือว่ารอมชอมพอสมควรฟังโฆษกกองทัพบกครับ
1: ในส่วนที่เขามาทางภูเรศกับวางลวดหนามเนี่ยอันนี้อยู่

0: พื้นที่ของเรามันอยู่บนพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่แนวเส้นสมมติฐานพอดีไงชายแดนมันไกลกว้างอะเนาะยาวนะครับแต่ละหน่วยเขาก็จะมีวิธีประสานงานของเขาอยู่ระหว่างดำเนินการนะน่าจะเสร็จแล้วครับผม
1: หมายถึงตอนนี้น่าจะกลบ
0: แล้วเขาดำเนินการแล้วนี่
2: ด้านพลโทกนกเนตรคะเวสนะนะครับอดีตรองแม่ทัพภาคที่2แล้วก็อดีตผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีบอกว่าเนิน450นั้นมีความสำคัญครับทำหน้าที่เป็นสันปันน้ำพื้นที่ด้านล่างของช่องดารากาพื้นที่ด้านล่างของเนิน450เนี่ยคือช่องดารากาของฝั่งกัมพูชานะครับมีการสร้างหมู่บ้านคาสิโนแล้วก็แหล่งสแกมเมอร์เอาไว้แล้วก็ฐานกัมพูชานั้นใช้เนิน450เนี่ยเป็นจุดตรวจการเหนือพื้นที่มาตั้งแต่โน้นแล้วสมัยเขมรแดงแต่พอเห็นไทยเนี่ยกำลังทำถนนเข้าใกล้เขาก็รีบมาขุดคูดักไว้ก่อนขัดขวางไม่ให้ไทยเนี่ยเข้าไปในจุดที่เราจะสามารถมองเห็นคาสิโนกับแหล่งสแกมเมอร์ได้เพราะกลัวว่าหากมีการปะทะเนี่ยอาจจะถูกไทยโจมตีซ้ำรอยแบบที่เกิดขึ้นที่โอเสม็ดนะฮะพลโทกนกนั้นก็ประเมินว่าหากปล่อยไว้จนหมดหน้าฝนเนี่ยจุดนี้อาจเสี่ยงการปะทะได้ดังนั้นต้องใช้การเจรจาในระดับสูงกว่าหน่วยทหารในพื้นที่แล้วเพื่อป้องกันความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ประเทศชาติลองฟังท่านดูฮะ
3: ช่องรายการนี่เป็นแหล่งคาสิโนสแกมเมอร์นะมันก็จะมองภาพออกนี่คือความสำคัญของ450มันถึงขึ้นมาคุม450ไงเพราะ450นี่มันคุมพื้นที่ข้างล่างแถวดารากาได้ตอนเนี้ยมันจะมารวมอยู่ที่นี่เพราะโอเสม็ดเราก็ยึดนะครับโอเสม็ดที่ช่องจอมเรายึดได้ช่องสายตะปูเราก็ยิงทำลายไปเขากำลังบูรณะก็เหลือที่สงำที่มันสูญเสียน้อยที่สุด
2: นอกจากเรื่องที่กัมพูชาขุดคูเล็ดล้ำแดนนะฮะก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือปราสาทพระวิหารล่าสุดทางกองทัพบกนั้นเปิดคลิปจากโดรนโจมตีก็เห็นได้ชัดว่ากัมพูชานั้นใช้พื้นที่มรดกโลกเนี่ยตั้งฐานทหารยิงใส่ไทยแม้เรื่องนี้นั้นอาจจะต้องเรียนไปยังยูเนสโกแล้วนะเรื่องนี้นะครับชุดปฏิบัติการโดรนโจมตีของทหารไทยก็เอาภาพหลักฐานนี้มาเปิดนะครับพร้อมกับระบุบอกว่านี่คือความจริงที่กัมพูชาไม่กล้ายอมรับเพราะว่าโดยรอบปราสาทพระวิหารนั้นเต็มไปด้วยฐานรบที่กัมพูชานั้นตั้งระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับระบบรบกวนสัญญาณหรือว่าแจมมิ่งเสาสื่อสารรวมถึงยุทโธปกรณ์แล้วก็ที่มั่นทางการทหารของกัมพูชาใช้โจมตีเข้ามายังพื้นที่ฝั่งไทยที่บริเวณห้วยตามาเรียแล้วก็บริเวณผามออีแดงนะฮะแล้วก็คลิปที่ไทยเอามาเปิดเนี่ยก็ชี้ชัดว่าไทยเนี่ยพุ่งเป้าทำลายเพียงแค่ฐานทางทหารของกัมพูชาเพื่อหยุดภัยคุกคามเท่านั้นนะครับเราไม่ได้จงใจยิงทำลายปราสาทอย่างที่กัมพูชาเขากล่าวหาเราแต่เราต้องนำเสนอแหละว่ากัมพูชานั้นใช้ฐานทหารเป็นมรดกโลกเอามรดกโลกมาเป็นฐานทหารแบบนี้ดีกว่าอย่างนี้เนี่ยผิดแน่ๆนะฮะยังไงก็ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคุณผู้ชมครับเราก็สลับกันเข้ามาที่เรื่องของความบันเทิงครับคุณผู้ชมครับซีรีส์ที่เรากำลังติดตามกันแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกตอนนั่นคือวิมานอากาศยิ่งเข้าใกล้ความจริงเกมของคนในหมู่บ้านนี้ก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นครับจากเหตุการณ์ใน EP 13นะฮะทุกคนพยายามหาคำตอบว่าใครเป็นคนทำมาถึง EP 14หลักฐานบางอย่างนั้นเริ่มชี้ไปในทิศทางที่คาดไม่ถึงทั้งพวงกุญแจของจินแล้วก็คลิปเสียงก่อนเสียชีวิตนะฮะก็ทำให้ความสงสัยนั้นเริ่มพุ่งไปที่โค้ชพิมพ์แต่ว่ายิ่งสืบนั้นก็ยิ่งมีคำถามแล้วครับแล้วก็ยิ่งใกล้ความเป็นจริงเข้าไปก็ยิ่งไม่รู้ว่าใครกำลังปิดบังอะไรอยู่กันแน่ใครก็ตามไม่ครบ2ตอนนี้ห้ามพลาดนะฮะโหลดแอป 1D แล้วก็ดูวิมานอากาศ EP ที่13 14ย้อนหลังอย่างต่อเนื่องลุ้นไปพร้อมกันว่าความจริงที่ทุกคนพยายามซ่อนไว้เนี่ยจะถูกเปิดออกแค่ไหนรับชมได้ที่แอป 1D ที่เดียวเท่านั้นลูกค้า AIS ห้ามพลาดนะครับเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นครับสำหรับแพ็กเกจ 1D Premium จากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดกับโปรโมชั่นนี้นะครับได้เวลาพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากึ่งๆข่าวต่างประเทศกึ่งๆในประเทศเพราะว่าล่าสุดนั้นสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกามีการยื่นตรวจสอบขบวนการที่เกี่ยวกับเรื่องของสแกมเมอร์แล้วปรากฏว่ามีชื่อของอดีตรัฐมนตรีชาวไทยสักครู่ครับ
4: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วยเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: เมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าว
3: เชี่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: แอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอส
5: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
6: มีมี
7: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
4: Air Carrier Tech Weave และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Weave และ Tech S
8: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
12: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: ของคุณป้าครับ
16: ป้าเหรอ
17: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
19: สิงเกอร์บาร์ต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
20: ทำรอบลื่นทำยอกสบาย
19: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงเกอร์บาร์ใช้พาวซ่า
21: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดละซองลองเลยจากการ์เนีย
22: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
23: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
24: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
25: เอาให้ชัดครับช่วงเย็นที่ผ่านมาครับกลายไปที่ฮือฮาฮะไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยนะฮะเมื่อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกานั้นมีการยื่นสอบลงโทษความบาดชาวต่างชาติแล้วก็นิติบุคคล28รายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสแกมเมอร์ก็ปรากฏว่าของไทยนั้นมีชื่อระดับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงใหญ่เลยติดโผด้วยหนึ่งในนั้นนะฮะประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศกับประธานคณะกรรมาธิการวิสามันเรื่องจีนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศเขาเนี่ยนะฮะให้สอบสวนแล้วก็ไต่สวนชาวต่างชาติแล้วก็นิติบุคคลรวม28รายที่มีส่วนเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ในหนังสือเนี่ยระบุบอกว่าที่เมียนมาแม้ว่ากองทัพนั้นจะโฆษณาว่าทำลายศูนย์สแกมเมอร์ใหญ่อย่างชเวโกโกกับ KK Park ลงไปแบบราบคาบแล้วแต่ความเป็นจริงเนี่ยกับปล่อยให้ศูนย์สแกมเมอร์นั้นผุดขึ้นตามแนวชายแดนอีกครั้งอย่างรวดเร็วไม่ต่ำกว่า25แห่งนับตั้งแต่ปลายปี2025เป็นต้นมาปราบปรามไปเสร็จปั๊บผุดขึ้นมาอีกนะฮะแล้วคราวนี้เราก็เพ่งเล็งไปที่กัมพูชาอย่างเดียวเลยลืมไปที่ฝั่งซ้ายของเราที่เมียนมากลับผุดขึ้นมาอีกครั้งอ้าวกัมพูชาบ้างที่กัมพูชานั้นมีรายได้จากแก๊งสแกมเมอร์สูงถึง 60% แล้วมีการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างมีชนชั้นนำทางการเมืองเป็นผู้หนุนอยู่เบื้องหลังรัฐบาลกัมพูชาปราบปรามเพียงแค่การล้างหน้าเค้กเท่านั้นทำไปอย่างนั้นล่ะนะฮะซึ่งในหนังสือนั้นขอให้สืบสวนพิจารณาตัดสินภายใน180วันว่า28รายดังต่อไปนี้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่จะถูกคว่ำบาตรโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าคราวนี้เรามาดูตัวอย่าง28รายมีใครบ้างเรายกตัวอย่างนะฮะเบนจามินมาวเบอร์เกอร์หรือว่าเบนสมิธคนนี้เราคุ้นกันดีรายงานกันมานานมีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองกัมพูชาและไทยหลายคนนะครับไทยนั้นก็ออกหมายแล้วด้วยยิมเลียกที่ปรึกษารัฐบาลแล้วก็นักธุรกิจกัมพูชานายดีวิเจียรองผบตรของกัมพูชาแล้วก็เป็นลูกเขยของฮุนเซนนายฮุนโตเป็นหลานชายของฮุนเซนนายเน็ตซาเวือนเป็นรองนายกกัมพูชาอดีตผบตรของกัมพูชาซอซกคา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชานายโชบุญเองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชานี่จะไปกันหมดแล้วทั้งคณะรัฐมนตรีมั้ยเนี่ยส่วนของไทยเรามีชื่อครับรูปใหญ่ที่สุดตรงนั้นนั่นคือคุณวรพักธัญญาวงศ์คนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทิน1ตอนนั้นน่าจะจำกันได้นะฮะแต่ว่าพอโดนเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยก็ลาออกไปอย่างไรก็ตาม22ตุลาคมปีที่แล้วผมท้าวความไม่ฟังคุณวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะแถลงว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องสแกมเมอร์แล้วก็ธุรกิจในกัมพูชาส่วนข้อกล่าวหาว่าภรรยาของเขานะครับเป็นนอมินีแล้วได้รับผลประโยชน์เป็นเงินคริปโตหลายล้านเหรียญเนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วเจ้าตัวก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปเลยส่วนตัวท่านวรพักเนี่ยยอมรับบอกว่าเคยพบกับยิมเลียกแต่ไม่เคยทำธุรกิจธุรกรรมใดๆร่วมกันส่วนในเบนสวิตนั้นก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจนะฮะลองฟังคุณวรพักชี้แจงหน่อยครับ
2: ขอปฏิเสธข้อกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีทั้งหมดอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่มบุคคลหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ประวัติการทำงานผมไม่เคยเฉี่ยวไปแม้แต่นิดเดียวมิสเตอร์เบนจามินมาว์เบอร์เกอร์นั้นเนี่ยผมรู้จักเพราะลูกเรียนโรงเรียนเดียวกันนะครับในเมืองไทยผมเข้าใจว่าเขาอยู่เมืองไทยมา20กว่าปีรู้จักกันในฐานะผู้ปกครองแล้วก็แต่ไม่เคยทราบลึกๆว่าเขามีธุรกิจอะไรอย่างไรหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างไรกับมิสเตอร์เรียกยิ้มที่ถูกพาดพิงในข่าว
25: แล้วก็ล่าสุดหลังจากมีข่าวที่สหรัฐอเมริกามานะฮะคุณวรพักก็โพสต์ Facebook เอาบอกว่ายืนยันว่าไม่เคยมีส่วนร่วมหรือว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์การฟอกเงินแล้วก็การค้ามนุษย์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติใดๆแล้วก็ยังได้ติดต่อเพื่อขอส่งเอกสารหลักฐานให้กับหน่วยงานสหรัฐนั้นพิจารณาด้วยเจ้าตัวทิ้งท้ายว่าพร้อมถูกตรวจสอบแล้วก็ตอบทุกข้อสงสัยนะฮะเอาล่ะหลังจากนี้ก็จะมีเวลา180วันนะครับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนั้นจะพิจารณาเรื่องนี้มันก็ไม่อยู่ในข่ายอำนาจของหน่วยงานใดเลยของเราต้องขึ้นอยู่กับที่นั่นสุดท้ายแล้วเขาจะคว่ำบาตรหรือเปล่าคราวนี้เราเชื่อมาที่คดีที่เกิดขึ้นในบ้านเรากกต.นั้นเพิ่งจะมีมติส่งฟ้องนะครับ77รายที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกส.ส.ไปไม่นานมานี้คือวันจันทร์ที่ผ่านมาส.ว.นะฮะคดีเลือกส.ว.ล่าสุดก็มีข่าวฉาวอีกครับเพราะว่ามีการพบว่าเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยขู่พยานในคดีหัวสวรายเดิมแล้วถูกร้องเรียนเพิ่มปมใช้เงินหลวงจ้างพยานให้การเท็จใส่ร้ายพรรคการเมืองใหญ่ก็คือใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยนั่นแหละติดตามเนื้อนิดหนึ่งข้อมูลจากแหล่งข่าวกระทรวงยุติธรรมครับก็เปิดเผยบอกอย่างนี้เจ้าหน้าที่ DSI รายเดิมที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยกรณีถูกกล่าวหาข่มขู่พยานคดีหัวสวล่าสุดถูกร้องเรียนเพิ่มเติมนะครับขอให้สอบวินัยร้ายแรงปมต้องสงสัยไปเบิกเงินราชการหลาย10ล้านบาทแล้วก็นำเงินนั้นน่ะไปใช้นอกวัตถุประสงค์ไปจูงใจพยานให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จแล้วใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับการหัวสวก็อาจจะมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงรู้เห็นหรือว่าอนุมัติการเบิกจ่ายเงินราชการเพื่อสืบสวนอันเป็นเท็จแล้วสอบไปในทางทุจริตคราวนี้หลายคนจะงงก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ DSI รายนี้รับบทบาทแถลงรายงานเพื่อสืบสวนแล้วสนับสนุนอธิบดี DSI และรัฐมนตรียุติธรรมในขณะนั้นซึ่งคือพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเราก็จะจับภาพได้ว่ากรณีนี้นั่นคือเรื่องของการสอบวินัยร้ายแรงกับเจ้าหน้าที่ DSI ในสมัยที่พรรคเพื่อไทยยังมีอำนาจอยู่เป็นอำนาจใหญ่นะฮะแล้วก็พอเปลี่ยนรัฐบาลมาปั๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ DSI คนนั้นก็โดนร้องทันทีนะครับเพราะถูกกล่าวหาว่าใช้เงินนอกราชการนะไปเพื่อบังคับให้พยานให้การเกี่ยวกับเรื่องของพรรคภูมิใจไทยอยู่เบื้องหลังการหัวสวประมาณนี้จะได้เข้าใจกันว่าเบื้องหลังเป็นแบบนี้นะฮะรวมถึงครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่รายนี้เนี่ยยังเป็นกลจักรสำคัญของผู้ตรวจสอบข้อมูลการโทรศัพท์ของบุคคลต่างๆเพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานในคดีเพราะว่าเคยเป็นหัวหน้าห้องของอดีตรองอธิบดี DSI ซึ่งเป็นเพื่อนของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยในขณะที่อีกกลุ่มนึงครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่ศาลฎีกาตรงสนามหลวงนะฮะกลุ่มสว.สำรองก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งคัดค้านคำวินิจฉัยแล้วก็มติของกกต.กรณีไปยกคำร้อง3ข้อกล่าวหาคดีหัวสว.นะฮะ หัวสวฟ้องไป400กว่าคนนะออกมา70กว่าคนแบบนี้แล้วก็มีคนที่เป็นสวในประมาณ28คนนะฮะที่โดนฟ้องดังนั้นกลุ่มที่เขาเป็นสวสำรองเขาก็ไม่พอใจมติของกกต.เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยดังนั้นเขาก็เลยไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวันนี้ศาลฎีการับคำร้องไว้ในสารบบเพื่อพิจารณาต่อไปแต่ยังไม่ได้มีคำสั่งใดๆต่อเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตามองกันต่อไปจริงๆโอ้โหมีหลายคดีเลยนะฮะพรุ่งนี้ติดตามจะซัดทุกความจริงผมจะจัดเรื่องนี้ว่าจะมีคดีอะไรต่อไปอีกในเรื่องสว.เอาละฮะได้เวลาสลับไปที่เรื่องของมหกรรมกีฬาเอเชีย2026เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับมีโปรแกรมนักกีฬาไทยลงแข่ง2ประเภทกีฬาและเราเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดครับ
21: Aircarrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
25: ไปเริ่มกับกีฬาชนิดแรกนั่นคือฟุตบอลชายไทยชุด U23 นะฮะลงประเดิมสนามเป็นเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มเจอกับคีร์กีสถานในเกมนี้เราก็ใจแป้วไปตอนต้นใช่ไหมฮะเพราะว่าโดนคู่แข่งออกนำไปก่อนถึง2ประตูก่อนที่จะพลิกสถานการณ์แล้วกลับมายิงได้รวดเลย3ประตูนะฮะก่อนจะปิดเกมเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ก็ประเดิม3คะแนนแรกได้อย่างสวยงามหลังจากนี้ทัพช้างศึก U23 ของเราจะมีโปรแกรมต่อไปก็คือลงแข่งในรอบแบ่งกลุ่มอีก2นัดนะฮะจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนแล้วก็จะเจองานหนักคือเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนจากฟุตบอลมาที่วอลเลย์บอลกันบ้างนะฮะทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยประเดิมศึกมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะมองโกเลีย3ต่อ0เซต25ต่อ12 25ต่อ18และ25ต่อ18นะฮะคว้าชัยได้แบบต้องเรียกว่าสบายๆคว้าชัยนัดแรกของกลุ่ม C ได้ตามคาดแล้วนัดต่อไปก็จะพบกับคีร์กีสถานในวันที่17กันยายนนี้ครับ
3: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
25: เราพักกันสักครู่ครับผู้ชมครับช่วงหน้าเรากลับมาฝนฟ้าอากาศในเอาให้ชัด3วันต่อจากนี้ไปฝนจะเริ่มเลื่อนจากภาคเหนือลงมาที่ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้บางส่วนด้วยรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงหน้าว่ากันครับ
6: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25

0: ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซลิเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซลิเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ฟันโอ
3: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
2: ฟันโอ
4: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
5: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: Moncler Omiral
7: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
10: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
11: ต้องขาดใจรอยไทยหอมสมุนไพรทั่วกรุงลงกาใครได้ลองไปต้องสยบแค่กล่องเดียวจบหอมทั่วพัสดาจะรู้จักไหมแกงพะแนงรอยไทยสตูเข้มข้นจนเกินห้ามใจหอมใหม่มะกรูดซีซัสถึงใจเกิดมาชาติไหนก็ยังต้องขอชิมน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
12: อัมพลฟู้ด
13: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
2: ฟันโอ
3: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
2: ฟันโอ
4: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
14: ขอเชิญนะครับผมพี่เอิร์กและพี่เจสซี่ครับผมวันนี้เราก็จะไปเอาวัตถุดิบที่ไม่ยากที่นี่มีขุดแมงปองล้วงงูเห่าอุดรังต่อ
15: แค่รับเชิญคนเก่าออกไปยังครับ
14: โอเครับเชิญคนเก่ายังติดอยู่ตรงนั้นอยู่เลยครับ
15: อยู่ข้างใน
14: ใช่เมื่อวานถ่ายไม่เสร็จครับผมไปไหนนั่นแหละครับถูกต้องนั่นแหละอุ้ยระวังน้ำนะนี่ถูกต้อง
16: Can I try
14: ได้ๆๆผมจะมาน่ารักเหรอ
16: หุ้ยฉันอยากอุ้มเบ่งออกมาแป๊บนึงเร็ว
17: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
18: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลาน
19: ั่งเฉยๆ20นาทีเนี่ยไอ้ 155,000 อาการเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดจอง5 9 4 4 4 4
21: อีกสักครู่พบกับพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
22: จะให้ทำยังไงพ่อกับแม่ก็กลัวพ่อกับแม่แก่แล้วเผื่อมันมาปาดคอพ่อแม่ทำไง
23: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
24: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี่ I love อาปาเช่
23: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N แฟนคอน
25: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
26: ฝนฟ้าอากาศครับคุณผู้ชมครับกลับมาว่ากันต่อนะฮะเรื่องของฟ้าฝนทั่วไทยพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องจับตาดูเป็นพิเศษคือภาคเหนือและภาคอีสานนะฮะแล้วก็ล่าสุดกรุงเทพและปริมณฑลก็โดนฝนถล่มหนักเช่นเดียวกันคราวนี้เราโฟกัสที่กรุงเทพกันก่อนนะฮะช่วงเย็นที่ผ่านมากรุงเทพมหานครฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยแล้วคืนนี้ก็จะมีบางพื้นที่ที่ตกอยู่นะฮะคนทำงานก็กำลังเลิกงานพอดีอ่ะแล้วก็มาพอดีเลยปะกันนะตั้งแต่พระรามที่3จตุจักรประชาชื่นไปจนถึงวิภาวดีรังสิตแล้วก็พหลโยธินนะฮะหลายจุดก็มีน้ำรอการระบายส่งผลให้รถนั้นเคลื่อนตัวช้าอันนี้เกษตรนะฮะขณะที่บางเส้นทางมีน้ำท่วมจนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้ก็ยังพบกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักขวางถนนในซอยสุคนทศวรรษ10นะครับแต่ว่าไม่มีรายงานความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลียร์เพื่อให้ชาวบ้านนั้นสัญจรผ่านไปมาได้นนทบุรีก็มีฝนตกหนักบริเวณงามวงวานบางกรวยแล้วก็วงเวียนบางใหญ่นะฮะน้ำท่วมขังบางจุดส่งผลกระทบต่อการจราจรรถติดสะสมเป็นทางยาวก็กระทบกับคนที่กำลังเดินทางกลับบ้านกรุงเทพมหานครปริมณฑลจับตาวันที่20นะฮะ20จะหนักที่สุดนะฮะวันที่20ที่จะถึงนี้ครับ ขึ้นไปที่ภาคเหนือครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ฮะฝนที่ยังตกอย่างต่อเนื่องนั้นทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลมสักนั้นเริ่มขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆโดยบริเวณที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากก็คือโรงพยาบาลลมสักมีระดับน้ำท่วมสูงกว่า60เซนติเมตรเจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งย้ายผู้ป่วยแล้วก็สิ่งของจำเป็นขึ้นชั้น2ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยนั้นเข้าใจเป็นระยะแล้วก็นอกจากที่อำเภอหล่มสักที่อำเภอวิเชียรบุรีนั้นก็เริ่มมีน้ำป่าไหลลงจากภูเขาเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะในวันนี้แหละครับแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเริ่มลดลงนะกับที่เพชรบูรณ์เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงแดงฮะเตือนรับมือแม่น้ำป่าสักหลังจากระดับน้ำนั้นแตะ 8.56 เมตรแล้วก็ยังมีมวลน้ำตรงต้นน้ำเนี่ยไหลลงสมทบอย่างต่อเนื่องต้นน้ำฝนจะเริ่มลดลงแล้วนะครับเตือนชาวบ้านนอกพนังกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวจะค่อยๆพยากรณ์ต่อไปเป็นวันๆไปก็แล้วกันแต่อย่างที่เตือนคือกรุงเทพจับตา20กันยายนนี้นะครับเอาละฮะได้เวลาสลับไปเรื่องราวที่น่าสนใจใครต้องการจะทานข้าวลดน้ำตาลมีหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลมาฝากติดตามพร้อมกันกับคุณนักกี้ครับ
0: สวัสดีครับมาครับมาอยู่กับตัวช่วยของคนที่ชอบกินข้าวอยู่กับผมเชฟแม็กกี้นะครับว่ากันด้วยเรื่องของกินวันนี้ครับอยู่กับหม้อหุงข้าวสมาร์ทโฮมหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับหม้อใบนี้ครับคุณผู้ชมเขาลดน้ำตาลอ่ะผมไม่ได้พูดปากเปล่านะครับเรามีใบครับคุณผู้ชมครับว่าหม้อใบนี้หุงข้าวออกมาแล้วไม่เจอน้ำตาลนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้อย่างแน่นอนคุณยังได้กินข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนะครับใช้ข้าวสารแบบเดิมใครกินข้าวสวยที่เป็นข้าวหอมมะลิข้าวขาวใต้แห้งก็สามารถนะครับหุงได้แบบเดิมแค่ใช้หม้อใบนี้ข้าวอร่อยไม่มีน้ำตาลซื้อให้กับตัวเองซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่วันนี้ครับเจอกันตรงนี้ผมมีให้แค่90ใบเท่านั้นนะครับปกติ 2,990 บาทวันนี้เหลือ 1,390 บาทส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางและตัวหม้อรับประกัน3ปีการรับประกัน3ปีคือเรามั่นใจในสินค้าในคุณภาพของเราครับหม้อใบนี้ขนาด 1.8 ลิตรรูปทรงดีไซน์สวยทันสมัยเป็นหม้อหุงข้าวแบบยุคใหม่นะครับในราคาที่เรียกว่าพิเศษจริงๆ 1,390 บาท1252สายโทรเข้ามาเยอะมากเดี๋ยวต้องช่วยเขาไปรับสายแล้วนะวันนี้รับประกัน3ปีนะครับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลฟังก์ชันการใช้งานง่ายนะครับคุณผู้ชมหม้อแบบมีรูเอาไว้ใส่ข้าวสารนะซาวข้าวแล้วเอาข้าวเนี่ยใส่หม้อตรงที่มีรูแล้วก็ใส่ลงไปในหม้ออีก1ชั้นที่เป็นหม้อเคลือบแล้วก็กดปุ่มฟังก์ชันของเรานะครับเป็นภาษาไทยกดปุ่มนะครับหุงข้าวลดน้ำตาลแล้วก็กดสตาร์ทครับรอเวลาพอออกมาเสร็จสับได้เวลาของเขาเขาเป็นเวลาแบบสำเร็จรูปนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปยืนเฝ้าเขาครับพอเสร็จปุ๊บเราก็พร้อมกินและได้ข้าวที่สวยๆล้วนๆแบบนี้คุณผู้ชมผมจะบอกให้ครับข้าวที่เห็นอยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลรสชาติยังเหมือนเดิมความอร่อยความหอมหุงขึ้นหม้อยังเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือน้ำตาลลดลงกินกับแกงกินกับน้ำพริกพ่อแม่เราอ่ะคือติดข้าวอ่ะเอาจริงๆติดข้าวกินกับอะไรก็ไม่เหมือนกินกับข้าวถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับต้องมีหม้อใบนี้ติดบ้านให้พ่อให้แม่ให้กับตัวเองสำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับ 1,390 บาทมีหม้อใบใหม่เอาไว้ที่บ้านผมบอกเลยครับว่าต้องหม้อใบนี้นะครับลองเปลี่ยนดูนะครับรับรองคุณจะชื่นชอบครับ 1,390 บาทส่งฟรีแบบเก็บเงินไปทาง1252เบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วหม้อรับประกัน3ปีมีใบรับประกันให้นะครับมีคู่มือการใช้งานให้อยู่ในกล่องเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนอกจากที่จะหุงข้าวสวยได้แล้วนะครับยังทำได้อีกหลากหลายเมนูเรียกว่าได้หลายฟังก์ชันนะครับคุณผู้ชมตะกี้เป็นข้าวสวยเป็นข้าวหอมมะลิอันนี้ครับคุณผู้ชมขอโทษนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับนี่คือข้าวเหนียวอุ้ยร้อนๆเลยคุณผู้ชมข้าวเหนียวนุ่มๆโอ้ยแบบนี้ครับนี่ฮะนะครับจิ้มกับน้ำพริกปลาไก่ย่องไก่ย่างดูดีแอบหิวนิดนึงคุณผู้ชมครับขอชิมหน่อยข้าวคุณนุ่มมากไม่ต้องไปหาหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปยืนเฝ้าหม้อใบนี้หุงข้าวสวยได้นะครับหุงข้าวที่เป็นข้าวเหนียวได้นะครับย้ำครับ เอาข้าวสารใส่ไปในหม้อที่เป็นตะแกรงแล้วก็ใส่น้ำให้เลยข้าวมาสักเซนครึ่งเซนกดปุ่มหุงข้าวลดน้ำตาลก็จะได้ข้าวลดน้ำตาลออกมาใครมีข้าวไรเบอร์รี่ใครมีข้าวธัญพืชอยากจะใส่ถั่วใส่งาอะไรก็ใส่ไปฟังก์ชันเป็นภาษาไทยคุณผู้ชมครับใช้งานง่ายดูฮะนะครับทุกอย่างคุณอยากจะทำโจ๊กอยากจะทำตุ๋นคุณอยากจะทำซุปทำเค้กทำเค้กได้ด้วยเดี๋ยวทำให้ดูคุณผู้ชมครับโอ้ยกำลังเดือดเลยคุณผู้ชมครับนี่ฮะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยหมู3ชั้นพะโล้ใส่หมู3ชั้นชิ้นๆใหญ่ๆแบบนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ปรุงเครื่องไปได้เลยครับกดปุ่มฟังก์ชันว่าเนื้อสัตว์นะครับเขาจะมีฟังก์ชันภาษาไทยตรงนี้ลูกนี่ตรงนี้นะฮะกดมาที่เนื้อสัตว์แล้วก็กดเริ่มปิดฝาปรุงให้เสร็จสับเรียบร้อยและเดี๋ยวถึงเวลาเขาเป็นเวลาแบบสำเร็จรูปเขาคิดมาให้หมดแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ความร้อนเท่าไหร่พอเสร็จปุ๊บนะครับคุณเปิดมาได้กินแบบนี้เลยดูครับดูความเปื่อยความยุ่ยน่ากินเนาะแล้วเดือดเพราะฉะนั้นหม้อใบนี้นอกจากจะหุงข้าวได้แล้วก็ยังทำกับข้าวได้ด้วยต้มตุ๋นนึ่งใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าไม่สะดวกพื้นที่น้อยแต่ชอบทำกับข้าวต้องมีหม้อหุงข้าวใบนี้ของสมาร์ทโฮมปกติ 3,000 ครับวันนี้ 1,390 บาทส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางโทรมา1252บอกว่าเอาหม้อใบนี้บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายเงินจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆผมไม่มีบวกเพิ่มค่าจัดส่งนะครับนอกจากทำของคาวได้แล้วนะครับคุณผู้ชมจ๋าของคาวเราทำให้เห็นหุงข้าวเราทำให้เห็นแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยที่อยู่ตรงหม้อเป็นฟังก์ชันภาษาไทยนะครับคุณอยากจะนึ่งนึ่งได้อยากจะกินปลานึ่งวันนี้อยากจะหุงข้าวลดน้ำตาลอยากจะทำโจ๊กอยากจะทำโยเกิร์ตอยากจะทำแบบหุงข้าวด่วนตั้งเวลาล่วงหน้าก็ได้ด้วยนะครับนะฮะหรืออยากทำซุปทำเค้กวันนี้ทำเค้กครับไปซื้อเลยไปซื้อเค้กแบบที่เขาสำเร็จรูปแบบเป็นแป้งแค่เอามาใส่น้ำเอามาตอกไข่ใส่หน่อยคุณก็จะได้เค้กแบบนี้ปึ้งนะครับโอ้คุณอยากจะทำเป็นเค้กกล้วยหอมหรือคุณอยากจะทำเป็นเค้กแบบว่าชีสเค้กหน้าไหม้คุณทำได้นะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเราก็ร่อนน้ำตาลแบบนี้นะครับอาใส่นะครับพวกผลไม้รากไม้ลงไปนะครับคือไปซื้อกินมันก็แพงเนาะอันนี้เราทำกินเองเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่ดีเรามีหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลที่สามารถหุงข้าวได้ทำอาหารคาวได้ทำขนมทำเค้กได้แบบนี้รีบนะครับบอกให้ครับวันนี้มีจำนวนจำกัดนะครับตอนนี้สายโทรเข้ามาเยอะแล้วถ้าอยากได้ต้องรีบเพราะว่าถ้าไปเจอที่อื่นเนี่ยหม้อใบนี้นะครับบางที่เขาขายกัน 3,000 3,500 วันนี้จ้าวันนี้เวลาเหลือ1นาทีสุดท้ายแล้ววันนี้ 1,390 บาทโทร1252โทร1252ครับคุณผู้ชมส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางหม้อรับประกัน3ปีด้วยนี่ทำอะไรเนี่ยนี่ทำข้าวหมกไก่คุณผู้ชมครับข้าวหมกไก่ก็ทำได้ข้าวมันไก่ก็ทำได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้มีสูตรที่เขาทำอาหารกับหม้อหุงข้าวแบบนี้เยอะครับแต่หม้อหุงข้าวใบนี้ไม่ใช่แค่หุงข้าวหม้อใบนี้หุงข้าวแล้วข้าวออกมาเป็นข้าวลดน้ำตาลพ่อแม่ได้หม้อใบนี้ไปใช้รับรองปลื้มอกปลื้มใจย้ำวันนี้ 1,390 บาทเหนื่อย 1,390 บาท1252สายโทรเข้ามาเยอะมากเดี๋ยวต้องช่วยเขาไปรับสายแล้วนะวันนี้รับประกัน3ปีนะครับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลผมไม่ได้พูดปากเปล่าให้ดูอีกทีนึงนะครับมีใบนะครับโทร10วิสุดท้าย1252 1,390 บาทถือสายรอไว้สักครู่เดี๋ยวไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันต่อใครที่อดใครที่พลาดวันนี้เสียใจด้วยนะจ๊ะรีบโทรมาต่อคิวไว้จ้า1252
26: เอาละครับปิดท้ายกันนะฮะการประชุมกสทช.ที่ล่มมาแล้ว10ครั้งไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้ทำสถิติล่มเป็นครั้งที่11ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ประธานกสทช.นั้นก็เข้าร่วมนั่งประชุมนะฮะแต่ปรากฏว่ากรรมการกสทช.อีก6ท่านไม่เข้าร่วมประชุมด้วยก็คงเป็นการประกาศชัดเจนแล้วล่ะว่าการประชุมครั้งต่อไปที่จะมีในวันที่23กันยายนผมเชื่อว่าก็จะออกมาในรูปแบบแบบนี้นะฮะท่านประธานมาประชุมแต่กรรมการอื่นๆไม่มาประชุมก็ถือว่าไม่ครบองค์ประชุมเปิดประชุมไม่ได้ตามกฎหมายเหนื่อยที่จะเคลียร์ที่จะคุยไปดีกว่าทั้งหมดคือเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: น้องที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัววันนี้เธอค่อยๆหมดรักสามีจากพฤติกรรมที่เขาขี้เมาเจ้าชู้ไม่เอาการเอางานแต่ที่หนักยิ่งกว่าสิ่งไหนๆคือเขาติดยาเสพติด
2: เขาก็แบบเจ้าชู้แต่หนูก็คิดว่าหนูเอาอยู่แต่มันก็จะมีเรื่องตามมาเรื่องกินเหล้าเขาเมา
1: เมาตลอดเลยเหรอ
2: เขาเสพยาด้วยหนูไม่เคยนอนหลับตลอดชีวิตที่หนูอยู่บ้านหลังนี้หนูไม่มีความสุขเลย
3: เมื่อบ้านไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปทำให้เธอและลูกต้องนอนผวา
2: แล้วทีนี้พอลูกเขาเริ่มรู้เรื่องเขาบอกว่าหนูไม่ชอบเลยมันดังอีกแล้วแม่หนูก็จะล็อกห้องของหนูไว้เวลาหนูนอนกับลูกเขาก็จะเสียงดังหนูก็โทรบอกพ่อกับแม่เขาเขาห้ามนะคะพี่แต่มันไม่ฟังใครจะให้ทำยังไงพ่อกับแม่ก็กลัวพ่อกับแม่แก่แล้วเผื่อมันมาปาดคอพ่อแม่ทำไง
3: ยอมทนอยู่ในบ้านที่สามีเมายาเพราะลูกไม่อยากย้ายไปไหนและตัวน้องเองก็เสียดายบ้านหลังนี้ที่ควรจะเป็นทรัพย์สินของเธอ
2: มันเป็นบ้านที่หนูเอาเงินเก็บมาสร้างหนูก็เสียดาย
3: บ้านกับชีวิตลูกหนูเลือกอะไร
1: เรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะไหนมีอะไรมาคุยให้ฟังคะพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
2: คืออยากมาปรึกษา
1: ค่ะ
2: เรื่องชีวิตครอบครัวเซนซิทีฟ
1: ไม่เป็นไรค่ะคุยได้เลยเกิดอะไรขึ้น
2: เราเตรียมไว้ให้แล้วค่ะ
1: นี่ค่ะค่อยๆไม่
2: เป็นไรใจเย็นนะ
1: คุยได้คุยได้เข้าใจเลยอ่ะพอเดินทางมาตั้งไกลเพราะว่าอยากมานั่งคุยจริงๆค่ะ
2: คือแบบรู้จักกับแฟนเมื่อ18ปีที่แล้ว
1: 18ปี
2: ค่ะเป็นพ่อของลูก
1: ค่ะ
2: แต่แบบทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าเหมือนไม่ได้อยู
1: ่
2: คือแบบเมื่อย้อน18ปีที่แล้วค่ะเราก็แบบเป็นคนต่างจังหวัดด้วยกันทั้งคู่ก็มาเจอกันที่กรุงเทพก็ทำงานหาเงินแล้วหนูก็ตั้งท้องตอนนี้หนูมีลูกประมาณ12ขวบ1คน
1: ค่ะ
2: คือตอนสมัยเป็นวัยรุ่นที่เราพบกันเมื่อ18ปีที่แล้วอ่ะเขาก็แบบเจ้าชู
1: ้
2: ตามภาษาแต่หนูก็คิดว่าหนูเอาอยู่ก็คือแบบตามเก็บทุกรายอยู่แล้ว
3: คือเรารู้มาตั้งแต่ต้นละว่าเขาเป็นคนแบบน
2: ี้ใช่
1: ค่ะตามเก็บทุกรายคือหมายถึงไปเคลียร
2: ์ใช่
1: เคลียร์
2: คือแบบพอรู้แล้วก็แบบโทรเช็คจิกหนูก็ว่าหนูเอาอยู่ในระดับนึงความเจ้าชู้ของเขาแต่มันก็จะมีเรื่องตามมาเรื่องกินเหล้าหลังๆหนูไม่รู้ว่าเขาเสพยาด้วยคือตอนที่ทำงานที่กรุงเทพอะค่ะคือด้วยความที่เราต้องไปทํางานอะไรเงี้ยค่ะเค้าก็จะสังสรรค์กับเพื่อนทุกวันหยุดอยู่แล้วพอหนูคลอดลูกเมื่อปี57เค้าก็ชิ่งลาออกจากงานก่อนเลย
1: ค่ะ
2: เพื่อไปอยู่ที่บ้านแต่หนูยังต้องทํางานที่กรุงเทพอีกประมาณ2ปี
1: ทําไมถึงใช้คําว่าเค้าต้องชิ่งออกจากงานก่อน
2: คือด้วยความที่หนูเงินเดือนเยอะกว่าเค้า
1: ค่ะ
2: แล้วเค้าก็เงินเดือนเป็นช่าง
1: ค่ะ
2: เค้าก็เลยแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวออกไปเลี้ยงลูกก่อน
1: เขาเลยตั้งใจว่าเขาจะไปดูแลลูกเอง
2: ใช่ค่ะคือพอกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดมันก็ยิ่งสเปซสปะไปใหญ่เพราะว่าเขาไม่ได้ทํางานเรื่องกินเหล้าตามมาด้วยยา
1: ค่ะ
2: กลายเป็นว่าไม่ได้เลี้ยงลูกแล้วพ่อกับแม่ก็เป็นคนเลี้ยงแทนปู่ย่าเป็นคนเลี้ยงแทน
1: ค่ะ
2: แล้วหนูก็แบบประมาณ2ปีเราอยู่กรุงเทพคนเดียวอ่ะเราไม่ไหวเราต้องกลับบ้านอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบลาออก
1: ค่ะ
2: จากที่ทํางานก็กลับไปอยู่บ้านก็ทําสวนอะไรเงี้ยค่ะทํางานประจําด้วยทําสวน
1: ค่ะ
2: เขาค่อนข้างที่จะสบายเพราะว่าทุกอย่างหนูเป็นคนส่งให้เขาหมดหลังๆหนูแบบหนูทํางานประจําหนักขึ้นอะไรเงี้ยเขาไม่ทําเพราะว่ารายจ่ายทั้งหมดอยู่ที่หนูพอเขาไม่ทําคุณพ่อคุณแม่ค่ะเขาก็เลยยึดที่คืน
1: ค่ะ
2: ก็เป็นอันว่าหนูก็ยังต้องทํางานอยู่คนเดียวตอนปัจจุบันลูกอายุ12เขาไม่เคยไปส่งที่โรงเรียนไม่เคยไปรับไปส่งเพราะหนูรู้สึกว่าเขาเมา
1: ตลอดเลยเหรอ
2: ค่ะ
3: ค่ะเมาเหล้าหรือเมายาม
2: ันมีทั้ง2อย่างค่ะหนูเข้าใจว่าทั้ง2อย่างแล้วทีนี้พอลูกเค้าเริ่มรู้เรื่องขึ้นอ่ะค่ะหนูก็วัดทาอยากพาเค้าไปอยู่ที่อื่นแล้วก็มีช่วงประมาณแบบลูกเข้าป.2หนูก็เลยย้ายไปทํางานที่จังหวัดอื่น
3: ค่ะ
2: คิดว่าไม่เอาแล้วทั้งที่แบบเราปลูกเราเอาเงินจากที่เราเก็บจากกรุงเทพฯอ่ะปลูกบ้าน
3: ค่ะ
2: แต่บ้านนั้นน่ะเป็นเงินที่หนูทําหนูสร้างแต่มันเป็นอยู่ที่กับพ่อกับแม่ของเขา
4: ไปปลูกบ้านในพื้นที่ของคุณแม่
2: ใช่ค่ะ
4: คุณแม
2: ่แต่ว่าชื่อเจ้าของบ้านก็ยังเป็นชื่อพ่อของลูกอยู
3: ่
2: หนูก็เลยแบบเอายังไงดีหนูก็เลยแบบไม่เอาแล้วบ้านหลังนี้จะไปอยู่ที่อื่นแล้วกับลูกก็เลยย้ายลูกไปอยู่จังหวัดอื่นก
3: ็
2: ทํางานทีนี้ด้วยความที่ว่าแบบเราต้องเลี้ยงลูกด้วยทํางานด้วยมันไม่ไหวมันเหนื่อยหนูก็เลยแบบเอายังไงหรือจะกลับมาบ้านดีอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบสมัครงานใกล้ๆบ้านอีก
3: ค่ะ
2: ก็เลยต้องย้ายลูกกลับมาอีกเพื่อมาอยู่แบบในสังคมเดิม
4: ๆเดิมๆอีกแล้ว
2: ค่ะใช่
3: เรามีบ้านคุณพ่อคุณแม่ของเรามั้ยคะ
2: มีค่ะ
3: อยู่ที่ไหน
2: จังหวัด
3: อีกจังหวัดนึง
2: ใช่ค่ะอยู่อีกจังหวัดนึงแต่ว่าที่บ้านนั้นจะมีน้องสาวเป็นคนดูแลหนูก็แบบ
3: เราไม่คิดจะกลับไปบ้านเรา
2: ด้วยความที่แบบหนูออกมาจากบ้านตั้งแต่อายุ15แล้วทุกวันนี้เรายังมีหนี้มีสินอยู่เราก็เลยแบบยังไม่อยากจะกลับไปให้เขาแบบช่วยเหลืออีกอะไรเงี้ยค่ะใช่ทั้งที่เราเป็นลูกคนโตอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบก็แอบคิดนะคะว่าอยากจะกลับไปบ้านอยากจะไปอยู่กับแม่อะไรเงี้ย
4: นั่นสิคะแต่เราโดดกลับเข้าไปอ่ะคือการโดดกลับเข้าไปอ่ะหลายๆอันมันจะดูภาพเหมือนเดิมนะแต่ที่มันเพิ่มเติมคือเขารู้สึกว่าเราไปไม่รอดเหมือนกัน
3: เวลาเขาเมายาแล้วเขามีอาการอะไรบ้างไหมคะ
2: ก็เสียงดังคือแบบหนูปลูกบ้านเสร็จย้อนไปค่ะปี59ตั้งแต่ปี59เราแยกห้องกันนอนอยู่แล้วเราใช้คําว่าเป็นพ่อกับแม่ของลูก
3: ค่ะ
2: หนูก็จะล็อกห้องของหนูไว้เวลาหนูนอนกับลูกค่ะเขาก็จะเสียงดังหนูก็โทรบอกพ่อกับแม่เขามันเสียงดังอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าจะให้ทํายังไงพ่อกับแม่ก็กลัวพ่อกับแม่แก่แล้วเผื่อมันมาปาดคอพ่อแม่ทําไง
3: แปลว่าทุกคนก็รับรู้ร่วมกันว่าการใช้ยามันเป็นอันตรายยังไง
2: เค้าห้ามนะคะพี่แต่มันไม่ฟังใคร
3: คือทุกคนก็เข้าใจตรงกันเนาะว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้จากการเมายาของเค้าถูกมั้ยคะทีเนี้ยอย่างที่พี่อ้อยพูดตะกี้ไงว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญมากตอนนี้ทั้งความปลอดภัยของตัวเราและความปลอดภัยของลูกด้วย
4: คือเข้าใจแหละแต่อย่างน้อยการที่กลับไปหาแม่ไม่รู้นะคะมันอาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงที่เราอาจจะไม่เลือกนะแต่พี่แค่มองว่าเฮ้ยแม่ก็ต้องอายุเยอะลงทุกวันแม่ขอกลับมาพักพิงแป๊บนึงแม่ไม่ต้องมาช่วยอะไรแม่ขอแบบว่าตรงนี้นิดนึงอย่างน้อยช่วยกันเป็นหูเป็นตาหนูขอแค่นี้แต่อย่างน้อยมันดูเป็นพื้นที่ที่มันปลอดภัยมากกว่าการที
3: ่ใช่ท่านพี่เลือกความปลอดภัยไว้ก่อน
4: ตอนนี้
3: ค
4: ือ
3: ไม่ร
4: ู้
3: แม่จะคิดยังไงหรืออะไรจะคิดยังไงนะยังไงก็แม่เราอ่ะจริงการที่แม่บอกว่าโอ้ตายแล้วต้องลูกยังโตแล้วยังต้องมาพึ่งก็ยังดีกว่าไปเสี่ยงชีวิตกับคนติดยาหรือเปล่าแล้วลูกเรามีปฏิกิริยาไงบ้างคะที่คุณพ่อเขาเป็นแบบนี้
2: เขาบอกว่ามันดังอีกแล้วแม่อะไรค่ะหนูไม่ชอบเลยมันดังอีกแล้วอะไรเงี้ยหนูบอกว่างั้นไปอยู่ที่อื่นไหมครับอะไรเงี้ยบอกว่าปู่ย่าก็แก่แล้วอ่ะหนูแบบไม่อยากไปหนูอยากอยู่กับปู่กับย่าอะไรเงี้ยค่ะ
4: ไม่หรอกค่ะเพราะว่าทางเลือกของเขาอะมันมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างและใดๆก็ตามก็จะบอกว่าอุ้ยปู่กับย่าเขาแก่แล้วแต่ว่าเขาก็ยังเป็นพ่อแม่ลูกกันนะแต่ว่าตอนนี้หนูนอนหลับหรอเพราะเวลาหนูได้ยินเสียงดังๆ
2: หนูไม่เคยนอนหลับ
4: ถูกต้อง
2: ตลอดชีวิตที่หนูอยู่บ้านหลังนี้หนูไม่มีความสุขเลยอะ
4: นั่นสิมันก็เลยรู้สึกว่า
3: คือตอนแรกขึ้นต้นมาเรื่องเจ้าชู้เรื่องอะไรใดๆนะแต่พี่ว่าหายนะที่สุดคือการติดยาค
2: ือ
3: ทุกวันนี้ค่ะเราเห็นข่าวเต็มไปหมดเลยงั้นเราเข้าใจตรงกันแล้วว่าคนติดยาทำอะไรก็ได
4: ้ค่ะ
3: ถูกป่ะตอนนี้หนูบอกว่าห่วงพ่อแม่เขาเนาะแล้วก็ไหนจะลูกไหนจะตัวเราอีกแปลว่าอะไรคะแปลว่าก็เลยอยู่ให้มันแบบถ้าสมมติเกิดมีอะไรขึ้นเนี่ยให้มันตายเป็นหวายยังไงเอาขออนุญาตต้องพูดแบบนี้ถูกป่
2: ะ
3: หรือมันควรจะต้องแบบหาวิธีในการว่าจะต้องทํายังไงกันบ้างอะไรอย่างงี้
4: คร
3: ับทําไมต้องเสี่ยงชีวิตขนาดนี้ด้วย
4: ความน่ากลัวอันนึงคือเขาเองก็ไม่เห็นรู้สึกว่าอยากจะไปบําบัดรักษา
2: เคยไปแล้วนะคะครั้งนึงแต่มันก็ไม่ได้แบบ
3: มันไม่ได้ช่วยหรอกค่ะครั้งนึง
4: มันไม่ใช่แค่ครั้งนึงเราหายเลยนะแต่1เอาง่ายๆคือความรักดีในใจเค้าอ่ะคนเรามาบําบัดครั้งนึงมันไม่ได้ ต่เพราะอะไรล่ะเพราะเขาหันกลับไปต่อไงแต่เราดันโดดเข้าไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันเหมือนกับเราเห็นเหว่าแต่เราก็โดดลงไปในเหว่า
5: จริงๆนะคะเวลาเราอ่านข่าวอ่ะทุกครั้งที่มันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทุกคนคิดแบบนี้ทั้งนั้นคือไม่เป็นไรหรอกโอ้ยคนในครอบครัวคนนี้ก็ลูกคนนั้นก็สามีคงไม่หรอกแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือเพราะเราคิดแบบนี้กัน
4: เพราะยาเสพติดมันเข้าไปทำลายสมองเขาอะค่ะใช่ไหมคะแต่เพียงแต่วิธีการในการที่เราก็มันต้องอยู่แบบนี้ตลอดไปอะ

0: เราต้องมานั่งคิดก่อนนะนี่ตกลงเป็นปัญหาที่ต้องแก้หรือแค่ยอมรับมันเป็นปัญหาแก้ได้นี่แต่ถ้าเรานั่งยอมรับไปแบบเนี้ยเราคือคนนึงที่สนับสนุนการติดยาของสามีนะคะและเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะลูกเราเติบโตขึ้นก็ที่บ้านเห็นจนชินแล้วยาแทบจะรู้วิธีการเสพไปหมดแล้วด้วยอ่ะเรากำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้ลูกด้วยนะมันไม่ใช่แค่ว่าหนูตอนนี้ออกไปที่อื่นกันไหมโอ้สงสารปู่ย่าแก่แล้วเอานะปู่ย่าแก่ตอนนี้ยังแข็งแรงเราออกไปอยู่ในพื้นที่ที่เราปลอดภัยกันก่อนและอย่างไม่แน่วันนึงพ่ออาจจะอยากบำบัดเราจะได้ช่วยเขาได้แต่ไม่ใช่ให้ทุกคนมาอยู่ในพื้นที่ที่แบบพร้อมจะจมลงไปพร้อมๆกันหมดอะบางทีอยากให้เป็นอีกมุมนึงในการคิดก็แล้วกันนะคะคือพี่เข้าใจแหละว่าน้องอยู่กับปัญหานี้มาโดยตลอดแต่เพียงแต่บางทีการที่อยู่กับปัญหานี้มาโดยตลอดเราก็เลยคิดว่าตรงนี้ทางออกไม่มีหรอกหรือไม่มีทางออกแล้วเราไม่ออกนะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้กลับมาทบทวนในจุดนี้ด้วยอีกทีนึงใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นว่ามันไม่มีทางไปหรอกพี่ทางไปมีสิเราก็ทำมาหากินได้ถูกไหมคะวันนี้เราทำมาหากินได้ถือว่าเป็นข้อดีของฉันฉันมีวัตถุดิบของฉันที่จะหาเงินได้สองแม่ฉันยังอยู
1: ่ต่อให้เป็นหนี้เป็นสินยังไงแม่ไม่ต้องมาเดี๋ยวหนูทำเองหนูขอแค่ความปลอดภัยในชีวิตเท่านั้น
0: ค่ะ
1: แล้วหนูก็จะตั้งใจทำมาหากินเอาเงินมาใช้หนี้เอง
0: พี่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้พี่ดาวไปตามสิ่งที่เคยฟังบ่อยๆตอนที่เราเลือกผู้ชายคนนี้ที่บ้านเราคัดค้านหรือเปล่าเพราะมันมีบางคนพอคัดค้านปั๊บหนึ่งแต่หนูดันโดดเข้าไปก็เลยรู้สึกว่าการจะกลับออกมาเพื่อไปหาแม่เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวแม่ก็ต้องมานั่งทับถมหนูแน่เลยว่าแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าอันนั้นนี่ยังเป็นปัญหาที่เบากว่าการที่เอาลูกเราไปเสี่ยงกับคนเมายาเพราะคนที่ติดยาและเมายาและคุ้มคลั่งใช่แหละตำแหน่งคือพ่อแต่ตอนที่เขาคุ้มคลั่งเข้ามาเขาไม่ใช่พ่อนะเขาถูกยาที่มันเข้าไปแบบไปทำให้สมองมันไม่มีสิ่งที่คิดถึงเรื่องควรไม่ควรแล้วอะเราไม่หาหลุมหลบภัยให้ลูกก่อนเหรอ
1: ท่านพี่เลยไม่แน่ใจค่ะว่านอกเหนือไปจากอะไรก็ตามที่หนูคิดอยู่ตอนนี้ยอมรับกันแบบตรงๆจริงๆเลยว่ามันมีความผูกพันมีความรักหรือมีอะไรไหมที่ทำให้หนูดึงหนูเอาไว้ตอนนี้คืออะไรบ้าง
2: หนูไม่ได้มีความรักอะไรกับเขาแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช้คำว่าพ่อของลูกก็แล้วกัน
1: ค่ะ
2: เวลาหนูทำกับข้าวอ่ะหนูก็จะใส่บาตรทำบุญแล้วก็แบบหมาแมวตัวนึงเรายังเลี้ยงเลยอันนี้ขึ้นชื่อว่าพ่อของลูกก็ทำเหลือเผื่อไปเถอะในใจหนูคิดขนาดนั้นเลย
1: คือถ้าเขาเป็นคนปกติธรรมดานะหนูจะคิดอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ตอนนี้ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัย
0: พอเขาติดยาปั๊บนึงเนี่ย
1: เรื่องอื่นมันเบาหมดใช่ไหมสมมติพี่อ้อยกับพี่ชอดเลิกพูดเรื่องอื่นเลยทันใดนั้นที่ได้ยินคำว่าเขาติดยา
0: และเป็นติดยาที่ไม่ได้ลุกขึ้นมาอยากบำบัดด้วย
2: เขาก็ไม่ใส่ใจแล้วหนูก็เลยแบบมองเขาบางทีแบบเป็นเดือนหรือเดินสวนกันเนี่ยไม่เคยคุยกันแบบเดือนสองเดือนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยไม่เคยเดินสวนกันเฉยในบ้านเ
1: น
2: ี่ย
1: ที่ไงแล้วพี่ถึงได้รู้สึกว่าเอาแล้วเราจะอยู่ตรงนี้ทำไม
0: อยู่ด้วยรักกันยังสามารถอ่ะโอเคงั้นรักกันอยู่ต่อนี่อยู่ก็ดูเหมือนไม่รักกันแล้ว
1: ไม่ได้รักกันแล้ว
2: ไม่ได้รัก
1: แล้วจะอยู่ทำไมอ่ะไม่ใช่บ้านเราซะหน่อยไม่ใช่ที่ของเราซะหน่อยเลย
2: มันเป็นบ้านที่หนูเอาเงินเก็บมาสร้างหนูก็เสีย
1: ใจแต่เมื่อกี้หนูบอกพี่ว่าหนูทำใจไปแล้วเนาะใช่ไหมคะบ้านกับชีวิตลูกหนูเลือกอะไร
2: หนูก็ต้องเลือกชีวิตลูก
1: ถูกต้องค่ะบ้านสร้างเมื่อไหร่ก็ได้ลูกเนาะหนี้สินเดี๋ยวค่อยๆทำมาหากินเดี๋ยวค่อยๆใช้ไปเนาะของน้องกายวันนี้แบบเดี๋ยวเราก็ค่อยๆสร้างได้แต่ชีวิตไม่ได้นะคะ
2: หนูคิดว่าหนูอยากจะปรึกษาว่าหนูควรจะคุยกับลูกที่เขาแบบเริ่มโตแล้วเขาก็ไม่ได้อยากออกไปจากบ้านเขาบอกว่าเขาอยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วบ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: หนูก็แบบหนูก็สงสารลูกที่ต้องแบบไปอยู่ที่อื่นอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ย
0: หนูบอกสงสารลูกเดี๋ยวลูกต้องย้ายที่อีกแต่การที่ลูกอยู่กับคนติดยาจนกระทั่งคุมสติไม่ได้น้องคิดว่าอันนี้ไม่น่าสงสารหรอกอะไรก็ตามที่มันเป็นเสียงของการที่เขามีความรุนแรงคลิปถ่ายคลิปคือเราต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหาและเดี๋ยวมันจะมีทางออกของปัญหาแต่วันนี้ทุกคนร้องห่มร้องไห้ทุกทรมานในที่ตัวเองแต่ไม่ยอมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมพี่ถึงได้บอกว่านั่นแปลว่าส่วนหนึ่งเรากำลังเอื้ออำนวยให้ปัญหาเหล่านี้มันเดินหน้าต่อไป
3: รับชุดไหนดีครับ
4: เอาชุด

0: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัว Secret สุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
1: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คุณคือคนที่ผมตามหามานานผมทิ้งอดีตทุกอย่างได้ก็เพื่อคุณนะครับ
4: คุณไม่ไหวแล้วคุณแม่ผมไม่ได้ทำลายร่างกายของแม่แต่สิ่งที่คุณทำอ่ะมันทำให้หนูเจ็บกว่านั้นอีกแม่
5: มันจะมากเกินไปแล้วนะถึงจะทิ้งลูกทิ้งเมียไปอยู่กับมันเลยอ่ะ
6: ไม่แค่ทิศเดียวมันผิดมากเลยหรือไง
5: เห็นแก่ตัวคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
7: Give me more.

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้พวกเราทั้ง8คนอยากเจอแฟนๆทุกคนจังเลย
2: มาเจอกันวันที่18กันยายนนี้นะครับที่สยามพาราไลน์นะครับรอยัลแกรนด์ธีเอเตอร์พารากอนซินีเพ็กซ์สยามพารากอนครับ
3: ใครไม่มางานนี้นะครับบอกเลยว่าพลาดแน่ๆ
4: เพราะพวกเรามีโชว์สุดพิเศษที่เตรียมให้ทุกคนโดยเฉพาะเลย
5: เบเนฟิตครั้งนี้นะครับเราปรับให้ตามคำเรียกร้องเรียบร้อยแล้วจ้า
6: ใช่แล้วนะครับรับรองนะครับฟินแน่นอน
7: ขายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์แล้วมาเจอกันในงานนะครับ
6: เจอกั

0: ดมซีรีส์วายครั้งแรกก็ทำเอาแฟนๆฟินกันทั่วหน้าเลยนะคะสำหรับหนุ่มตรงๆกฤษกรในซีรีส์ New The Series ที่งานนี้ควงคู่สัตว์เคมีกับน้องรุ่นใหม่อย่างบอสภัทรการจนคนดูอินฟินตามๆกันแถมนอกจอหนุ่มตรงๆนั้นยังยกให้หนุ่มบอสรั้งตำแหน่งเซฟโซนในชีวิตจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: ตอนแรกมันอาจจะเริ่มที่คำว่าพี่น้องพอใช้ชีวิตไปแล้วอ่ะบอสเลยกลายเป็นมากกว่าคำว่าพี่น้องเขาคือเซฟโซนของเราตอนนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์เป็นทุกอย่างกินข้าวยังไปไหนบ้างคือพอเราเลิกสนิทกันแล้วมันกลายเป็นเหมือนแบบมันมากกว่าพาร์ทเนอร์จริงๆ
2: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
3: ้บ้านสร้างเมื่อไหร่ก็ได้ลูกเนาะนี่สินเดี๋ยวค่อยๆทำมาหากินเดี๋ยวค่อยๆใช้ไปเนาะของน้องกายวันนี้แบบเดี๋ยวเราก็ค่อยๆสร้างได้แต่ชีวิตไม่ได้นะคะ
4: หนูคิดว่าหนูอยากจะปรึกษาว่าหนูควรจะคุยกับลูกที่เขาแบบเริ่มโตแล้วเขาก็ไม่ได้อยากออกไปจากบ้านเขาบอกว่าเขาอยู่มาตั้งแต่เด็กแนวบ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
4: หนูก็แบบหนูก็สงสารลูกที่ต้องแบบไปอยู่ที่อื่นอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ย
5: หนูบอกสงสารลูกเดี๋ยวลูกต้องย้ายที่อีกแต่การที่ลูกอยู่กับคนติดยาจนกระทั่งคุมสติไม่ได้น้องคิดว่าอันนี้ไม่น่าสงสารหรอกอันนี้พี่ถามจริงๆสุขไหมคะเพราะนั้นอันหนึ่งก่อนหนูจะปกป้องลูกไม่ได้ถ้าหนูไม่แข็งแรงพอทั้งร่างกายและจิตใจมันเลยกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกปัญหาทำให้หนูไม่สามารถลุกขึ้นมาแก้อะไรได้เลยแต่ต้องรับมือยังไงอะคะทนอยู่กับคนติดยาไปเถอะลูกก็หลบอยู่ในห้องก็แล้วกันเผื่อเขาคุ้มคลั่งขึ้นมาเขาจะได้ไม่มาฆ่าเราคนเรามีทางเลือกมากกว่านี้น้องเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอว่าตั้งแต่ไปอยู่บ้านนี้น้องไม่เคยมีความสุขเลยแต่วิธีการคือน้องออกจากตรงนี้ไปได้แล้ววนกลับมาที่ที่น้องไม่มีความสุขอีกวันนี้ลูกเติบโตขึ้นเรื่อยๆลูกต้องเรียนรู้ว่าโลกใบนี้มีอีกหลายอย่างที่ไม่ได้ดั่งใจหนูหรอกมันก็ต้อง

ทางรอดไงลูกชีวิตเราแก้ปัญหาทุกวันเพื่อให้เขาเติบโตค่ะเพราะในเมื่อเราอยู่ในพื้นที่ที่มันอันตรายเราต้องหาพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่านี้ก็ต้องคุยไปตามความจริงอะค่ะ

0: แต่ถ้ามันกอดกันอยู่อย่างงี้แล้วไงอ่ะค่ะแล้วให้มันเกิดอะไรแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นกับทั้งหมดตายไปด้วยกันอย่างเงี้ยหรอมันไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีแบบนี
1: ้บางบ้านเขาแจ้งตำรวจจับด้วยซ้ำเพราะเอาไม่อยู
2: ่หนูเคยไปแจ้งแล้วเรื่องเขาขโมยเงินหนูอะไรเงี้ยตำรวจก็บอกเออคุยกันก่อนอยู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยแบบพร้อมองสมองสินทองหนูแบบเขาขโมย
1: เนี่ยเป็นพี่จะไม่ยอมลูกจะต้องมีชีวิตที่ดี
0: เงินพวกนั้นมันไม่ใช่เงินสำหรับเราแต่เป็นเงินเก็บไว้ให้ลูก
1: แต่ตอนที่น้องไปแจ้งตำรวจอะเป็นพี่เป็นไม่ได้แจ้งการข้อหาลักทรัพย์แต่พี่แค่แจ้งข้อหาเสพยาค่ะและอะไรก็ตามที่มันเป็นเสียงของการที่เขามีความรุนแรงคลิปถ่ายคลิปคือเราต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหาและเดี๋ยวมันจะมีทางออกของปัญหาแต่วันนี้ทุกคนร้องห่มร้องไห้ทุกทรมานในที่ตัวเองแต่ไม่ยอมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมพี่ถึงได้บอกว่านั่นแปลว่าส่วนหนึ่งเรากำลังเอื้ออำนวยให้ปัญหาเหล่านี้มันเดินหน้าต่อไปด้วยมือของเราเองด้วยนะ
0: วันนี้คนที่แก้ปัญหาจริงๆเราคือตัวเราเนาะแต่ถ้าเกิดวันนี้เราแบบเอาแต่อ่อนแอเอาแต่แบบอะไรก็ไม่ได้ไปหมดปัญหามันก็ไม่ได้ถูกแก้ไขแล้วหนูจะนอนไม่หลับแบบนี้ไปอีกจนถึงตลอดชีวิตหรอหนูจะอยู่ทนทุกข์ทรมานแบบนี้แล้วลูกล่ะคะใช่ไหมคะ
1: ค่ะและการนอนไม่หลับเยอะๆเนี่ยมันทำให้สมองของเรามันล้ามากนะแล้วมันอาจจะไปแตะจุดที่มันเป็นซึมเศร้าได้ง่ายมากพี่ถึงรู้สึกว่าปัญหาแรกก่อนเลยรักษาที่ตัวเราก่อน
0: ถ้าปัญหาของหนูคืออยากคุยกันรู้แล้วคุยยังไงอะถ้าแนะนำก็คือพูดความจริงรู้เข้าใจว่าตอนนี้ชีวิตเรากำลังเจอกับอะไรอยู่แล้วมันอันตรายขนาดไหนแม่ไม่ได้อยากให้หนูย้ายไปไหนแม่ก็รู้ว่าหนูแฮปปี้กับที่นี่แต่ตอนนี้มันกำลังจะกอดคอกันแล้วก็รอว่าแบบวันไหนที่หายนะจะมาถึงตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดหนูไปอยู่ในที่ปลอดภัยกับลูกไม่ต้องห่วงคุณปู่คุณย่าเขาจำเป็นต้องอยู่บ้านนี้จะต้องหาวิธีแบบช่วยกันยังไงมันก็ต้องนั่นคือหนูรู้สึกว่าโอ้ตอนนี้ถ้าหนูอยู่ตรงนี้หนูแย่แน่ๆเลยกลับไปบ้านคุณแม่กับน้องสาวก่อนไหมยังไงก็แม่เรายังไงก็น้องเราต่อให้เขาด่าเราด้วยซ้ำไปก็ยังไม่อันตรายเท่ากับสิ่งที่หนูอยู่ตอนนี้เนี่ยใช่ไหมคะ
2: เขาไม่รู้ว่าติดยาขนาดนี้แต่หนูก็บอกว่าไม่มีไม่แบบหนูไม่หายให้เขากังวลอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกเขาไม่ได้สนับสนุน
0: ถ้าเกิดสมมติ
2: อยู่แล้ว
0: ถ้าเกิดสมมตินะคะสมมติมันเกิดอะไรขึ้นกับหนูและลูกเขาหลานเขาอะหนูคิดว่าคุณแม่หนูจะโอเคปะคนที่เสียใจที่สุดแหละคือคุณแม่ของหนูนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นวันนี้จะไปปิดอะไรเขาอีกจะไม่ยอมไปพึ่งเขาอีกถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นเขาต้องเสียใจแย่เลยที่เขาปกป้องลูกหลานไม่ได้เลยมันถึงเวลาที่ต้องพูดความจริงกัน
1: เวลาจะล้มอะอย่าล้มบ้านเขาค่ะช่วยล้มที่บ้านเราอย่างน้อยบ้านเราก็ยังพร้อมประคองอะไปล้มบ้านเขาอาจจะไม่รู้สึกก็ได้ว่าทำไงได้ล่ะมันก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยถ้าจะล้มต้องเลือกบ้านให้ล้มดีๆด้วยนะคะ
2: หนูเปลี่ยนใครไม่ได้เลยเรื่องพวกนี้
1: เพราะหนูไม่คุย
2: คือหนูไม่อยากบอกแม่ไม่อยากบอกน้อง
1: เพราะว่า
2: อย่างที่บอกหนูกลัวเขาจะเป็นห่วงหนูอะ
1: ห่วงก็ต้องห่วงเพราะชีวิตหนูน่าห่วง
0: ใช่ใช่เราคิดว่าถ้าหนูโดนอะไรตายไปตอนนี้แล้วพ่อและแม่จะไม่เสียใจหรอคะ
1: คนเป็นแม่น่ะ
0: บางทีเขารู้เยอะกว่าเราอีก
1: แต่เขาอาจจะรออยู่ก็ได้ว่า
0: วันนี้เขาอาจจะเป็นห่วงอยู่แทบจะขาดใจแล้วแต่เขาก็ไม่รู้ทำไงเพราะหนูไม่บอกเขาก็ได้ไงคะมองคนละมุมเห็นไ
1: หมลองปรับอีกมุมนึงดูเพราะหนูกับแม่คนเหมือนกัน
0: วันที่ลูกแบบแย่ที่สุดหนูก็อยากฟังถูกปะนั่นแหละแม่หนูก็เหมือนกัน

0: time now.
1: จะเจนไหนก็มีแต่คนซีเรียสแต่เจนซีเตรียมคลายทุกเรื่องเครียดพี่อ้อยพี่ชอต on tour พร้อมไปให้คำปรึกษาช่วยแก้ปัญหาให้น้องๆสิบสถาบันเทอมนี้พี่พร้อมฟังน้องทุกเรื่องทั้งเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องรักหรือเรื่องอนาคตที่ยังเบลอๆไปแค่คุยกันกรี๊ดให้ดังกับเชนอาร์ติสเพิ่มความสนุกสุดฟินพี่ผู้ใหญ่ใจดีพร้อมแจกสิ่งดีๆเป็นกำลังใจให้น้องๆตลอดงานกิจกรรมดีๆคืนสู่สังคมจากเชน2561แค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตน้องๆก็เปลี่ยน
2: ที่นี่คือ The Crow ครับอีกาสมาคมรับจบทุกปัญหาที่มีคนมาจ้างงานก็คืองานหากอีกาคนไหนมีประเด็นความสัมพันธ์กับลูกค้าก็ต้องโดนไล่ออก
3: คืนนี้พี่อยู่กับรักได้ไหม
4: ผมยินดีร้องให้ที่นี่ฟรีขอแค่ผมได้ร้องกับพาที
5: เป็นแฟนเก่ากันปะ
3: คุณคือแมทเทอเรียลที่ผมเป็นแบบที่สุดผมอยากจะจ้างคุณ
6: ในร้านนี้เนี่ยผมคือคนสุดท้ายที่คุณควรจ้าง
7: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
8: ช้
7: าหร
8: ือ
7: ย
8: ัง
7: ใครตะโกนแบบมาวันแม
9: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
10: ที่บอกว่าขับอีการับงานลับๆแก้ได้ทุกปัญหาเรื่องจริงหรือราคาคุยครับ
11: พรุ่งนี้จะมีลูกค้าเข้ามาขอดีลงานด้วย
2: ลูกค้าแค่อยากให้แกไปเจรจากับผีวิญญาณที่ติดตามเขาอยู่แค่นั้นเอง
4: คือตอนนี้ผมกำลังฟอร์มวงเพื่อจะเดบิวต์อยู่ผมอยากชวนคุณเข้ามาร่วมวงด้วยกัน
10: ผมตัดสินใจแล้วว่าจะให้เขาเป็นต้นแบบพระเอกในนิยายของผม
12: มันนี่นะลูกค้าผมไม่รับลูกค้าอย่างเลย
2: ถึงเวลาที่ฉันต้องตอบลูกค้าแล้วว่าพวกเธอจะรับงานหรือว่าไม่รับ
13: เพลงสองเป็นรักแรกของอ้ว
14: นหรือ
13: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอาเกสองเป็นใคร
14: ข้าหรือช่วยอ้วนอ้วนจะยอมไปเกิดใหม่เลย
15: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติมาอาเกสอง
16: แน่ๆ
17: มันไหลก็
18: สิทธิ์ความหอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
19: เวลาจะล้มอ่ะอย่าล้มบ้านเขาค่ะช่วยล้มที่บ้านเราอย่างน้อยบ้านเราก็ยังพร้อมประคองอ่ะไปล้มบ้านเขาอาจจะไม่รู้สึกก็ได้ว่าทำไงได้ล่ะมันก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยถ้าจะล้มต้องเลือกบ้านให้ล้มดีๆด้วยนะคะ
20: หนูเปลี่ยนใครไม่ได้เลยเรื่องพวกเนี้ย
19: เพราะหนูไม่คุย
20: คือหนูไม่อยากบอกแม่ไม่อยากบอกน้อง
19: เพราะว่า
20: อย่างที่บอกหนูกลัวเขาจะเป็นห่วงหนูอะ
19: ห่วงก็ต้องห่วงเพราะชีวิตหนูน่าห่วง
21: ใช่ใช่เราคิดว่าถ้าหนูโดนอะไรตายไปตอนนี้แล้วพ่อและแม่จะไม่เสียใจหรอคะถูกปะนั้นการที่เขาห่วงดีกว่าเขาเสียใจที่ไม่มีหนูแล้วหรือเปล่า
19: ค่ะจริงๆอะพี่ว่าหนูมีลูกอะต่อให้ลูกเงียบหายไปอะหนูไม่ห่วงเขาหรอก็ห่วงอยู่ดีวันนี้หนูเงียบหายไปนึกว่าแม่ไม่ห่วงเหรอก็ห่วงอยู่ดีเพราะนั้นวันนี้พี่เพิ่งตรงนะหนูต้องการความช่วยเหลืออย่างน้อยแม่หนูจะเล่าอันนี้ให้ฟังแล้วหนูเจออะไรบ้างแล้วหนูร้องไห้แบบนี้ไปเลยห่วงคือห่วงแต่อย่างน้อยโอเคเราปลดล็อกแล้วนะแม่จะได้ลองหาอีกวิธีซิหนูทำอย่างนี้ก่อนลูกมาอย่างนี้ก่อนต่อให้เอาลูกไปแล้วโอ้ยแม่ไม่อยากมาอยู่เลยหนูเชื่อแม่ก่อนตอนนี้แม่อยากอยู่ปลอดภัยอีกหน่อยหนูเติบโตเรียนจบหนูเลือกเลยว่าหนูจะอยู่ตรงไหนแม่จะไม่แตะอะไรอีกเลย
21: ก็ได้ไงใช่ป่ะต้องมีทีมในการแก้ปัญหาใช่ป่ะทีมมันจะช่วยอะไรไม่ได้เยอะแต่อย่างน้อยมีทีมก็ยังดีกว่าที่หนูจะต้องคอยปกปิดไม่เล่าให้ใครฟังเก็บไว้ฉันต้องเก็บไว้กับตัวเองคนเดียวไม่เห็นจำเป็นเลยค่ะเนาะคนในบ้านเราอะคือไม่ว่าจะแล้วแม่เราด้วยน้องเราต่อให้เกลียดกันแบบทะเลาะกันแบบสุดท้ายอะที่พึ่งที่ดีที่สุดก็ยังเป็นบ้านเราอยู่ดีหรือที่ผ่านมาสมมตินะคะว่าตอนเริ่มต้นอย่างที่พี่อ้อยว่าแม่เราห้ามแล้วแต่เราไม่ฟังวันนี้จะเป็นอะไรเหรอกับการที่บอกแม่หนูขอโทษนะตอนนั้นหนูแบบผิดไปแค่นี้เองเรื่องมันแค่นี้เองจริงถูกปะ
19: ค
21: ่
19: ะ
21: แค่นี้แม่ฟังแล้วแม่ก็ทีนี้กูว่าแล้วอย่างมากแม่ก็
19: ใช่
21: มันก็แค่นั้นเองถูกปะเขาจะมาทำอะไรเรา
19: คนเป็นแม่น่ะ
21: บางทีเขารู้เยอะกว่าเราอีก
19: แต่เขาอาจจะรออยู่ก็ได้ว่า
21: วันนี้เขาอาจจะเป็นห่วงอยู่แทบจะขาดใจแล้วแต่เขาก็ไม่รู้

0: ทำไงพอหนูไม่บอกเขาก็ได้ไงค่ะแอบมองคนละมุมเห็นปะ
1: ลองปรับอีกมุมนึงดูพอหนูก็แม่คนเหมือนกันใช่ไหมวันที่ลูกไปเจออะไรก็ตามที่แก้ไม่ได้หนูเองอาจจะอยากเป็นคนที่แบบลูกหันมาดี
0: หนูอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับลูกใช่ไหมวันที่ลูกแบบแย่ที่สุดหนูก็อยากฟังถูกปะนั่นแหละแม่แม่หนูก็เหมือนกัน
1: ลองดูค่ะวันนี้หนูต้องการความช่วยเหลือมันไม่ใช่แค่การทำอาหารให้เขาไปเถอะเหมือนทำทานไม่ใช่เหมือนคนเราอะบางทีไม่ค่อยแก้ปัญหาแต่ไปขอพรขอให้เป็นแบบนั้นแบบนี้สองมือที่ขอพรต้องเป็นสองมือที่ลูกขึ้นมาทำอะไรด้วยมันถึงจะพาตัวเองรอดได้นะคะ
2: คุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะ

0: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่เพื่อศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะเตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
2: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
1: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
3: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาดลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
1: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
4: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทดูวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: ชิมบ่ายนี้เนาะแม่จ้ะ
1: โอ้แม่ซื้อให้เหรอนี่ของหมดบ้านนะแม่นี่หนูไม่มีมือจะถือแล้ว
0: ไม่มีมือถือ คาบเลยนี่ปะ
2: โอ้ย
0: น้อยข
1: ับ
0: มารถนะ
1: อ๋อถุงกล้วยถุงกล้วยถุงกล้ว
0: ยเหรอไอ้แม่เอากล้วยไปทำอะไรดีกล้วยสุดชิ
1: ม
0: กล้วย
1: หนูไปกล้วยสุดชิมเอาถุงกล้วยเอาถุงกล้วยดีกว่า
0: เอาอย่างนี้สิดิ
1: เอาถุงกล้วยไปเลย
3: อ่ะนี่กล้วยสุกห้ามทำมะนาวหล่น
1: ห้ามกล้วยเหรอ
4: พูดเลยหน่อยสิครับว่าผมเลยก็ได้ครับหรือจะด่าผมหรืออ่านี่ผมให้เตะเลยผมให้เตะให้เตะเลยนี่เตะเลยพี่ครับพูดอย่างนิ่งแบบนี้สิครับอาทิตย์ไม่คุ้นเลยอ่ะพูดอะไรสักทีนะครับนะ
5: พูดไม่ออก
4: ถ้าเกิดพูดไม่ออกเอางี้คุณวีลองพูดว่าคุณวีไม่โกรธอาทิตย์เลยคุณวีให้อภัยอาทิตย์แล้วนะ
5: นี่ถ้าฉันไม่ตามแม่ชื่นมาแกคิดจะติดต่อฉันบ้างไหม
4: โอ้คุณวีครับผมขอโทษครับที่ทำให้คุณวีเป็นห่วงอ่ะ
5: แล้วก่อนทำทำไมแกไม่คิด
4: คุณวีครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจแต่มันใช้หัวใจครับBy heart by heart
5: เดี๋ยววัดยังจะปากดีอีกเหรอฮะ
4: คุณวีเอาตรงเลยนะนี่พูดจริงเลยผมกับคุณเวลารักไม่มีทางได้แต่งงานกันแน่นอนถ้าผมไม่ทำแบบนี
5: ้แต่สิ่งที่แกทำมันผิด
4: แต่ผิดเพราะรักนะครับคุณวีครับผมรักคุณวิไลรักจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดเรื่องของคุณวีกับพี่มนเดินทางถึงทางตันคุณวีอาจจะตัดสินใจทางเหมือนผมก็ได
5: ้แล้วเรื่องน้องอิงอ่ะแกจะยังไง
4: เฮ้ยคุณวีครับคุณวีพูดเหมือนผมไม่ทำอะไรเขามากมายนักหนาน
5: ี่แกอาจจะทำอะไรเขาไม่มากแต่เขาแค้นแกมากตอนนี้เขาอาจจะหาทางแก้แค้นแกอยู่ก็ได้
4: โอ
5: ้แกระวังตัวไว้เถอะ
4: ขนาดนั้นเลยเหรอ

0: โอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโอ้โหย
1: เชิญครับคุณเจ้านายแม่คุณวินนี่ทำบุญมาดีนะครับมีวาสนาได้นั่งรถที่ไอทิศขับให้ด้วย
2: ทะลึ่งเหมือนเดิมนะแกเนี่ย
1: อ้าวมาอยู่ในสายเลือดครับทะลึ่งวันละนิดพอหอมปากหอมคอจะได้หายคิดถึงกัน
2: เดี๋ยวลามปามแล้วลามปามแล้ว
3: พลอย
1: คิดถึงทำไมตัวเอง
2: นี่แกทำงานที่นี่เหรอ
0: ใช่ครับผมเขาให้วันหนึ่งตั้ง300ไม่หักภาษีด้วย

0: แกได้วันละ300แล้วแกอยู่กัน2คนแกพอใช้เหรอวะ
1: ก็พออยู่ได้ครับ
0: แกผอมลงนะ
1: เฮ้ยก็ผมไดเอทนะครับเขาอยากจะมีซิกแพคแบบบีบี้บ้างไงจ๊ะเฮ
2: ้ยแกอยู่ได้แต่คุณวิไลรักษ์เขาอยู่ได้หรือเปล่าเขาเป็นคุณหนูนะเว้ยเขาต้องมาอยู่อดๆอยากๆแบบนี้เขาจะไหวหรอวะเนี่ยทิศฉันพูดจริงๆนะแกอาจจะมีความสุขที่แกได้อยู่กับเขาแบบนี้แต่แกจะอยู่แบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ฮะแกไม่สงสารเขาเหรอที่เขาต้องมาอยู่แบบอดๆอยากๆแก
1: แต่ผมขอสู้ดูสักตั้งแล้วกันครับผมสัญญาถ้าเกิดผมอยู่ไม่ไหวเนี่ยผมจะพาคุณวิไลรักษ์กลับไปหาพ่อแม่เขาครับ

0: แล้วนี่คุณวิไลรักอ่ะเขาไม่บ่นคิดถึงพ่อแม่เขาบ้างเหรอ
1: ก็บ่นบ้างครับ
0: นี่ฉันว่านะถ้าแกรักเขาจริงเนี่ยแกควรจะพาเขากลับไปหาพ่อแม่เขาซะแล้วถ้าเรื่องมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเดี๋ยวฉันจะช่วยแกเอง
1: ครับ
2: คุณหญิงน้องครับผมดูที่ทำงานในอาทิตย์แล้วครับ
3: เดี๋ยวว่าแต่คุณหญิงไม่เชื่อเลยค่ะดิฉันเองก็ยังไม่เชื่อเลยนะคะว่าตวีเนี่ยจะดูไม่ออกระหว่างหนูมนกับมนทาเนี่ยเป็นคนคนเดียวกัน
4: เชิญครับก็ไม่แปลกละค่ะคุณอาค่ะเพราะว่าคุณวีเจอมนกับมนทาในที่แล้วก็เวลาใกล้เคียงกันมากค่ะคงจะนึกไม่ถึง
5: เราเนี่ยนะ
4: ว่าแต่คุณอาคะที่บอกจะให้มนช่วยนี่เรื่องอะไรล่ะคะ
3: คืออย่างนี้อาอยากจะให้หนูมนเนี่ยช่วยเล่นละครตบตาตวีไปอีกสักพักหนึ่งจ้ะ
5: จะดีเหรอคะคุณพระสอน
6: เห็นไหมคุณจนป่านนี้แล้วเนี่ยจะพิสูจน์อะไรลูกอีกล่ะ
3: ไหนๆก็ไหนๆมาถึงขนาดนี้แล้วดิฉันอยากจะเห็นค่ะว่าเวลามีปัญหาเนี่ยตวีจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะจ๊ะหนูมนช่วยอานะจ๊ะเล่นละครตบตาอีกสักหน่อยหนึ่งนะจ๊ะอาขอร้องนะ

0: คุณภูคะน้ำเย็นหรือน้ำฝรั่งดีคะ
1: มันพอน้ำเปล่าแล้วครับคุณต่อยครับคุณต่อยพอจะทราบไหมครับว่าคุณมนเนี่ยเขาไปไหนฮะป่านนี้เขายังไม่กลับเลยครับ
0: เห็นบอกว่าจะไปบ้านคุณหญิงฮิรัญญิกาค่ะ
1: บ้านคุณหญิงป้า
0: ค่ะ
1: ถ้าถ่ายจะดูคุณหญิงป้าเนี่ยสั่งให้เลิกคบกับรัตนวีแน่
0: ๆคะพูดอะไรกับป้าป่ะคะ
1: เปล่าครับOh my lord คุณมนคุณไปไหนมาครับนี่ผมรอคุณมนต้องนานนะอ๋อคุณไปบ้านคุณหญิงป้าใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: นี่ท่าทางเนี่ยคุณหญิงป้าเนี่ยคุณจะเล่าเรื่องรัตนวีเนี่ยที่แอบไปคบกับเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยให้ฟังแล้วใช่ไหมครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวแล้วคุณมนไม่รู้สึกอะไรเลยครับ
2: รู้สึกค่ะ
1: แม่คุณมนเนี่ยน่าสงสารจริงนะครับผมละเห็นใจมากเลยครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับในโลกนี้เนี่ยยังมีคนที่เหมาะสมคุณมนและรอคุณมนอยู่นะครับอย่างผมไงครับ
2: ขอบคุณคุณภูมากๆเลยนะคะแต่มนไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเลยค่ะแต่มนรู้สึกว่าคุณภูเนี่ยมายุ่งกับชีวิตของมนมากเกินไป
1: ผมขอโทษนะครับผมก็แค่เป็นห่วงอ่ะไม่อยากให้รัตนวีมาหลอกคุณมนได
2: ้อ่ะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงมนแต่มนจำได้ค่ะว่ามนเคยบอกคุณภูแล้วใช่ไหมคะว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้เพราะว่าแม้แต่ความเป็นเพื่อนเนี่ยมนก็ให้ไม่ได้คุณภูนึกว่ามนพูดเล่นเหรอคะ
1: น้องไม่คิดครับน้อง
2: ถ้าอย่างนั้นคุณภูกลับบ้านไปก่อนนะคะมนอยากพักผ่อนThank you.

0: คุณไม่ยอมแพ้หรอก
1: คอยดูนะ
0: ผมจะเปิดโปรไปแล้วลาวีและทำให้คุณได้เห็นว่ามันหลอกคุณ
1: แล้วเดี๋ยวคุณตาสว่าง
0: คุณจะมาซบอกผม
1: คอยดูฮัลโหลเรื่องอิงออนเนี่ยให้สืบเนี่ยเป็นยังไงละดีมากฉันมีอีกเรื่องให้ทำเดี๋ยวไปเจอฉันที่ออฟฟิศตอนบ่ายๆโอเค
2: เดี๋ยวค่ะคุณมน
3: ค่ะ
2: ป้าขอคุยอะไรด้วยหน่อย
3: มีอะไรเหรอคะคุณต๋อย
2: คุณมนโกรธป้าหรือเปล่าคะที่ป้าเอาเรื่องของคุณมนไปฟ้องคุณหญิง
3: มนไม่โกรธคุณต๋อยแล้วค่ะมนรู้ค่ะว่าที่คุณต๋อยพูดไปเพราะเป็นห่วงมน
2: ก็ป้าอดห่วงไม่ได้จริงๆนี่คะที่คุณมนจะไปไหนมาไหนกับในวีคนขับรถอะไรนั่นน่ะเป็นใครมาจากไหนไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ขนาดในอาทิตย์นะคนที่เป็นเพื่อนกันแท้ๆมันยังมาพานางวิไลหนีไปเลยอะค่ะ
3: คุณต๋อยคะความจริงแล้วเนี่ยในอาทิตย์กับในวีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรอกค่ะแต่เขาเป็นเจ้านายกับลูกน้อง
2: เจ้านายลูกน้องรัตรวีวิริยะไพศาลกิจ
3: ค่ะจริงๆแล้วนายวีเขาชื่อคุณรัตรวีค่ะเป็นลูกของคุณพัชสอนเพื่อนสนิทของคุณป้าซึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านจิวเวลรี่และดูเหมือนว่าร้านจิวเวลรี่ของเขาจะมีหลายสาขานะคะ
2: นี่มันจริงเหรอคะเนี่ย
3: จริงค่ะคุณต๋อยแล้วคุณต๋อยอย่าเพิ่งเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะคะถือว่าเป็นคำขอร้องของมน
2: ค่ะค่ะได้ค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะงั้นมนขอตัวก่อนนะคะ

0: มลครับคุณอยู่บ้านใช่ไหมครับผมไปหาคุณตอนนี้ได้ไหมครับ
1: มีอะไรหรือเปล่าคะ
0: เจอไอ้ทิศแล้วครับโอ้ย
1: คุณพี่คุณเจอคุณทิศที่ไหนแล้วเจอคุณหนูไหมคะพาฉันไปหาเลยนะ
0: เดี๋ยวครับคุณใจเย็นก่อนครับผมว่าเดี๋ยวเราไปเดินเล่นที่สวนหน้าหมู่บ้านคุณดีกว่าผมมีเรื่องอยากจะคุยด้วย
1: นี่คุณตกลงว่าเจออาทิตย์ที่ไหนคะแล้วเขาเป็นยังไงกันบ้าง
0: อาทิตย์สบายดีครับแค่ผอมลงนิดนึงแค่นั้นเองครับ
1: แล้ว
0: แต่ว่าผมไม่ได้เจอคุณหนูวิไลลักษณ์นะครับอาทิตย์มันขอไว้ครับ
1: ขออะไรเหรอคะ
0: มันก็ขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองผมก็เลยเข้าใจมันครับแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไอ้ทิพย์มันรับปากผมนะครับว่าถ้ามันดูแลคุณวิไลลักษณ์ไม่ได้มันจะพาเขากลับมาทันทีครับ
1: เราตกลงคุณเจออาทิตย์ที่ไหนคะ
0: จิตตึงกันครับ
1: เดี๋ยวฉันถามคุณไงคุณยังไม่ตอบถามฉันเลยนะ
0: เดี๋ยวผมเลี้ยงเองคุณอยากกินอะไรมาเร็ว
1: อะไรของคุณ
0: ข้ามครับสวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: คุณเอาอะไรดี
1: อะไรอ่ะดูน่ากินนะรสส้มเนี่ย
0: ฮะนี่คุณไม่รู้จักเหรอบิ๊กยักษ์คู่คุณโตมาได้ไงเนี่ย
1: ไม่เคยกินอ่ะแล้วทำไมคุณซื้อมาอันเดียวเนี่ย
0: คุณนี่ไม่รู้อะไรซะแล้วยักษ์คู่แบ่งครึ่งได้นี่ของคุณ
1: เฮ้ย
0: นี่ของผม
1: น่ารักอ่ะ
0: เห็นไหมตอนแรกมันอยู่อย่างนี
1: ้
0: แล้วก็แบ่งครึ่ง
1: โอเคอร่อยชอบรสส้มรู้ไหมเนี่ย
0: แล้วผู้หญิงก็ต้องชอบรสส้มสิครับ
1: ชื่นใจเนาะ

0: ใหม่คุณกินอีกได้ป่ะ
1: กินให้หมดก่อนไหมอ่ะ
0: เฮ้ยไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยเมื่อกี้ฉันถามคุณว่าคุณเจออาทิตย์ที่ไหน
1: คุณจะโกรธผมนะครับถ้าเกิดว่าผมจะไม่บอกการพิสูจน์ตัวเองกับผู้ชายมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับคุณเข้าใจผมนะ

0: คุณนะครับคุณวี
1: เดี๋ยวมันก็คงกลับไปคอนโดที่มันพักกับเมียมันนะครับ
2: คิดเหรอว่าจะหนีฉันพ้น
0: ขอบคุณครับ
3: สนใจดูแหวนไหมคะมาใหม่ๆงั้นเลยค่ะ

0: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอง
2: สวัสดีครับ
1: คุณปองจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลล์บายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปองมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปองครับตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
2: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
1: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
2: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดนี้7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
1: ครับ
2: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
1: นะไม่ใช่ครับไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
2: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้อีก200นะครับผม
1: เฉพาะ
2: ในรายการนี
1: ้โอเค
2: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
1: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำลำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
2: ครับงาดำลำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
1: อ
2: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
1: ม
2: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได
1: ้
2: เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
1: ครับ
2: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราอาจจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องกินข้าวซ้อมมือตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะคร
1: ับ แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
2: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะ
2: ฮะข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
1: คุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับแล้วไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
2: หนึ่งกระปุก490บาทนะครับ7กระปุก3,000กว่าบาท
1: ครับ วันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามินบีคอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือไลน์แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
2: ครับ
1: จริงสุภาพบุรุษ
2: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิธีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรโซนอลสารเซซามินเฉพาะกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับมาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลูลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่นะ
2: คร
1: ับ
2: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
2: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนมีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
1: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
2: ว่ายน้ำ
1: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณปอให้คุณแม่ทานเองคุณปอก็ทานเอง
2: แล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
2: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
1: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่ง

0: ครับเพื่อคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
1: ครับ
0: โรงงานได้มาตรฐาน
1: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียรสัตว์สารคำ GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
0: ครับ
1: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทชด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออสโนลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
0: โทรไว้ก่อนไปเลย20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
1: เช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by O Shopping
2: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษแล้วเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
3: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
2: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
3: ใช่
2: วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
3: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
2: 3ปีครับ
3: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
2: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่ 1,390 บาท
3: คุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
2: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
3: ม
2: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
3: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
2: จบ นะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับ

0: ูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหน
1: คุ
0: ณผ
1: ู้
0: ช
1: ม
0: กดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วก็เขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
1: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมน่ากินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบรดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการรดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
0: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนการนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
1: เออเอาที่ว่าเป็น
0: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
1: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไง
1: ค
0: นไทยยังไงกินอะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
1: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
0: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
1: ครับ
0: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
1: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาแก๊สครับ
1: แล้วดู
0: แล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
1: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
0: ้
1: าจะทำเมนูหุงอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
0: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
1: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
0: ช
1: ิบไม่ไหวคุณผู้ชมพอชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
0: ดูดีอ่ะ
1: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
0: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
1: ต่อไปอันนี้
0: คือทำอะไรนี
1: ้โจ๊กโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
0: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
1: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
0: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
1: ข้าวเหนียวคนอีสานมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หัวข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
0: ร้อนนะเธอร้อนนะ
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: คุณผู้ชม
1: หุยนุ่มมาก
0: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
1: โทษนะ
0: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
1: โทษนะคุณผู้ชม
0: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
1: มีไก่
0: เป
1: ิ
0: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
1: มีปิ้งไก่กินกับข
0: ้
1: าวข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวสวยไหม
1: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมาก
0: คุณผู้ชม
1: ต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
0: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนโทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
1: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่เอาพร้อมกันไปเลยนะทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
0: ่ดูดี
1: ข้าวสวยข้าวปิ้งแบบ
0: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชัน
1: ใช่ฟูลออปชันทำได้ทุกอย่าง 1,390 ได้ฟูลออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
0: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะคร
1: ับ เฮ้ยเฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหร
0: อเราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
1: เนี่ยเค้กหน้าไหม้
0: แต่งหน้าคุณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช่
0: โทรตอนนี้เธอ
1: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จริงๆแล้ววันนี้คุณไม่ได้มาหาฉันเรื่องอาทิตย์อย่างเดียวใช่ไหมคะคุณมีเรื่องอื่นด้วยใช่ไหม
1: นี่ผมดูง่ายหรือว่าคุณรู้จักผมมากขึ้นกันแน่เนี
0: ่
1: ย
0: แล้วตรงๆคุณจะบอกหรือไม่บอกล่ะคะ
1: ถ้าผมไม่บอกคุณจะโกรธผมไหมครับ
0: อ้าวนี่คุณไม่ไว้ใจฉันแล้วเหรอคะ
1: เปล่าครับแค่ผมได้เห็นหน้าคุณน่ะผมก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับผมพูดจริงๆนะครับนี่ผมยังนึกอิจฉาอาทิตย์มาเลยครับที่มันฝันอยากทำในสิ่งที่มันอยากทำ
0: อ้าวแล้วคุณฝันอยากทำอะไรล่ะคะ
1: มีหลายอย่างเลยครับ
0: ถ้าสมมุตินะคะว่าคุณไม่ได้ช่วยคุณแม่ดูที่ร้านคุณอยากทำอะไรเหรอ
1: คุณอยากรู้จริงอ่ะ
0: เดี๋ยวไปไหน
1: ก็พาไปดูไงครับว่าสิ่งที่ผมฝันอยากจะทำคืออะไรไปเร็ว

0: คุณวิรักษ์มาตรงนี้ก่อนนะครับมาก่อนนะครับ
1: จะเซอร์ไพรส์อะไรคะเนี่ย
0: เอาหน้าแป๊บเดียวนะครับรอตรงนี้นะครับอย่าไปไหนนะครับห้ามโกงนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวผมกลับมา

0: ความสุขกันมากใช่ไหม
1: อะไรกันคะเนี่ยคุณอาทิตย
2: ์ใจเย็นๆสิครับใจเย็นๆสิครับนี่ระวังครับระวังครับค่อยๆนั่งนะครับค่อยๆนั่งนะครับค่อยๆนั่งนะครับระวังครับ
1: ปล่อยได้ยังคะ
2: ยังครับพร้อมไหมครับเอาละนะ1 2 3ทะเล

0: ขอเวลาผมหน่อยนะครับผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าผมสามารถดูแลภรรยาของผมได้
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวครับ

0: ว่าเพราะ
1: ผมรักคุณวินัยรักนะครับ
0: หมดถึงใจจึงมี
1: ผมสัญญาว่าทุกวันต่อจากนี้ไปผมจะทำทุกอย่างให้คุณวินัยรักมีความสุขที่สุด
0: หัวใจมันหวั่นไหวแต่ก็เห็นหน้าเธอ
2: ขอบคุณมากนะคะวินัยมีความสุขที่สุดเลยค่ะ
1: แล้ววันหนึ่งผมจะเปลี่ยนแหวนวงนี้ให้เป็นของจริงนะครับ
2: ไม่ต้องหรอกค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะวิไลไม่ต้องการ

0: เชิญครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ร้านปิดครับ
1: อ้าว
2: แต่คุณไม่ต้องตกใจนะอันนี้เป็นร้านที่ผมหุ้นเปิดกับเพื่อนผมวันจันทร์ปิดคือร้านปิดทุกวันจันทร์นะครับเข้าห้องไหนกันไหม
1: ค่ะ
0: เชิญครับ

0: ันอยากจะเป็นเจ้าของร้านอาหารเหรอคะ
1: ผมบอกแล้วว่าผมอยากทำหลายอย่างบางทีผมเครียดหรือผมเบื่อผมก็จะหลบมาอยู่ที่นี่หรือบางทีดึกๆนะผมก็จะมานั่งคิดเมนูใหม่ๆนี่คุณรู้ป่ะหลังๆอ่ะเพื่อนผมบอกว่าลูกค้าชักจะติดใจเมนูผมแล้วนะ
0: หรอไม่เชื่อ
2: ไม่เชื่อเหรอ
1: มานี่เลย
3: ไปไหน
1: มาเถอะนะ
3: พาไปไหนอ่ะ

0: ชอบทำอาหารจริงๆด้วยอ่ะ
1: คุณอย่าเพิ่งชมผมครับจนกว่าคุณจะได้ชิมอาหารฝีมือผมซะก่อนเพราะว่าหลังจากที่คุณชิมอาหารฝีมือผมแล้วเนี่ยคุณเนี่ยต้องคิดคำชมให้ผมใหม่นะ

0: นนี้ขี้ขุยชมากเลย
1: ผมชอบทำอาหารให้คนทานนะครับแล้วผมก็ชอบทำที่พักแบบที่ผมชอบให้คนมาพักผมชอบให้คนมีความสุขแล้วคนยิ้มเวลาที่ผมตั้งใจทำอะไรให้เขาครับบางทีนะผมก็แอบมานั่งดูลูกค้าชิมอาหารฝีมือผมหลบไหมครับไม่หลบผมจูบนะ
0: มากนายนี่โรคจิตมาก
1: โทษครับสมูทตรงนี้นะครับเอางี้ไหมครับเดี๋ยวคุณออกไปนั่งรอผมที่โต๊ะแล้วเดี๋ยวผมทำทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกไปเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะเลยครับ
0: เจ๋ง
1: เดี๋ยวครับผ้ากันเปื้อนร้านผมครับถอดออกเลยครับโทษนะครับไปได้

0: สร็จแล้วครับ
1: ทานได้เลยครับอร่อยทุกเมนูติชมได้
2: จริงเหรอ
1: จริงสิ
2: โอเค

0: อร่อยครับ
1: ก็ดีนะคะ
0: จริงครับ
1: ล้อเล่นค่ะอร่อย
0: งั้นคุณลองเมนูนี้ดีกว่าอันนี้นี่เป็นเมนูพิเศษของผมเลยนะครับตอนนี้ผมเรียนอยู่ที่แคนาดาไม่อยากจะคุยครับว่าทำทีไรเนี่ยนะเพื่อนแย่งกันทานหมดทุกทีเลยครับ
1: นี่ขนาดไม่อยากจะคุยนะคะคุยไปเยอะเลย
0: นิดหน่อยเป็นไง
1: อร่อยนะคะเหมือนใส่อะไรไม่รู้ว่าแต่อร่อย
0: นุ่มไหมครับ
1: แล้วตอนอยู่แคนาดาเนี่ยนอกจากทำอาหารแล้วคุณชอบทำอะไรเหรอคะ
0: ผมเหรอครับผมก็ชอบไปเที่ยวตามโรงแรมตามรีสอร์ทผมชอบไปดูครับว่าเขาทำกันยังไงแล้วผมก็แอบมาฝันครับว่าถ้ามันเป็นของผมนะผมจะทำมันยังไงดีนี่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ทำงานให้คุณแม่นะครับผมก็กะว่าผมจะมีรีสอร์ทเล็กๆสักที่นึงมีห้องพักแค่ไม่กี่ห้องแล้วผมก็จะไปเป็นเชฟ
1: ตำแหน่งแม่บ้านว่างไหมคะฉันจองนะ
0: คุณพูดแล้วนะครับห้ามคืนคำนะ
1: ก็ฉันหมายถึงว่าแม่บ้านที่ทำความสะอาดที่รีสอร์ทนะคะ
0: จริงอะ
1: จริง
0: ตบตา
1: ป้า
0: แล้วคุณนะครับคุณมีความฝันอะไรบ้างไหม
1: ฝันของฉันเหรอคะมันไม่ใหญ่โตเหมือนคนอื่นเขาหรอกนะคะคือตอนเด็กๆเนี่ยฉันอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และพวกท่านก็รักกันมากฉันมีความสุขมากเลยอ่ะที่ได้อยู่กับท่านและเห็นพวกท่านรักกันแต่พอเสียท่านไปฉันก็เลยต้องอยู่คนเดียวนะคะ
0: เหงาไหมครับ
1: เหงาไหมเหรอคะหลังๆฉันว่าก็ชินแล้วนะคะแต่ฉันมีความฝันนะฉันฝันว่าจะได้เจอใครสักคนที่รักฉันและอยู่กับฉันเหมือนที่พ่อกับแม่ดูแลกันฉันเป็นลูกคนเดียวนะคะคุณป้าท่านก็เลยเป็นห่วงมาก
0: คุณป้าครับคุณมีคุณป้าด้วยเหรอท่านอยู่ที่กรุงเทพหรือเปล่าครับ

0: ผมจะไปกราบท่าน
1: ท่านอยู่ต่างจังหวัดนะคะคงเจอกันลำบาก
0: ลองอันนี้อีกไหม
1: ลองแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะ
0: ลองครับเดี๋ยวคุณ
1: ไม่คะ
0: ทำอะไรอ่ะ
1: เรากินเราก็ต้องล้างสิคะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เด็กที่ร้านจัดการก็ได้ครับ
1: ได้ยังไงเราเป็นคนทำเราก็ต้องล้างสิคะเอ้าคุณไม่ต้องคุณทำให้ฉันทานแล้วคุณยืนเฉยๆเลยนี่ตรงนี้นะยืนเฉยๆ

0: ก็ช่วยไง
1: อันนี้ล่ะ
0: ก็อยากจะเช็ดอันนี้ครับไม่ได้หรอ
1: ช่วยกัน
0: เช็ดจนแห้งหมดแล้วเนี่ยกับท่านสิ
1: โอเคเรียบร้อยสะอาดหมดจดแค่นี้กลับบ้านได้แล้วค่ะ
0: ขอบคุณนะครับ

0: คุณนะคะวันนี้คุณทำอาหารอร่อยมาก
1: ถ้าคุณติดใจเดี๋ยวไว้เราแต่งงานกันผมทำให้คุณทานทุกวันเลยดีไหมครับ
0: ชิใครจะแต่งงานกับคุณ
1: คุณไงเดี๋ยวสิครับคุณแม่ผมยอมให้ผมพาคุณไปพบท่านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนัดวันกับคุณอีกทีนึงคุณโอเคไหมครับ
0: ถ้าคุณโอเคฉันก็โอเคค่ะไปได้แล้วกูดไนท์นะคะ
1: กูดไนท์ครับ
0: ปล่อย
2: ไม่ปล่อย
0: ปล่อยได้แล้ว
2: ไม่ปล่อย
0: ปล่อยได้แล้วรีบกลับพรุ่งนี้ทำงานเช้าไม่ใช่เหรอคะ
2: เปิดประตูให
0: ้ปล่อยได้แล้ว
2: ปล่อยก็ได้
1: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

0: ีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: แล้วนี่คือรอไปนานมากนะคะกับปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
2: ใช่
1: ทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
3: ขายดีมากมากี่ทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวเนี้ยข้อดีมันคืออะไรตัวเนี้ยมันคือปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
1: รสมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะแก๊สหมดรถติดหงุดหงิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำท่วมจับไว้ได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดได้ไหมให้หายคิดถึง
2: โอ้คิดถึงอยาก
3: วันนี้ขอให้ทานนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำดวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งก็ขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
2: ใช่ไม่ใช
3: ่4ห่อพันใครโทรมาวันนี้วันเดียวป้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห่อนั่นหมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
2: คุณ5ห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
3: ใช่
2: แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
3: ุ
2: ณ
3: ใช่30กว่าโล
2: ประมาณ1โลที่ทำมาให้เรียบร้อยแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซนในรายการเท่านั้น
1: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือสแกน QR code ก็ได้
2: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชม
3: นี่ไง
2: ให้ดูนะก
3: ็
2: เนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
3: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
2: ื้
3: น
2: คุณนึกว่าตัวที่ทอดมาแล้ว
3: ใช่
2: จริงๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยหดเท่านี
1: ้ล็อกก้างล็อกอะไรพร้อม
2: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียง
3: กรอบไหมล่ะ
2: นี่นี
1: ่
2: อุ้ยกรอบกระเด็นออกจากปากเลยอ่ะ
3: น้ำลายไหล
2: ถ้าเป็นไม่เค็มไม่อมน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
1: ถึงบอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกเนาะบ้างเน
3: า
1: ะ
3: ข้าว
1: กับข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะสแกนเยอะมากด้วยนะ
3: นี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลยหรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโคลงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
1: ใช่
3: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
1: จริง
2: ฮะ
3: ใช
2: ่1ตัว80บาท
1: เลยค่ะสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูก

0: มันได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
1: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
0: ้
1: เพราะว่าเช้าๆมาทำข้าวโพดข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
0: จริง
1: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับคงกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวนร้อนได้อีก1มื
0: ้อ
1: แล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บน่ะ3เดือนเก็บไปเลยยาว
0: ๆ
1: อุ๊ยอร่อยอ่ะ
2: น่ากิน
0: น่าอิ่มมากไม่แบ่งใครเลยหรออ
3: ุ
0: ๊
3: ยต้องแบ่งเหรอต้องแบ่งเหรอ
0: คุณผู้ชมท้ายอยากกินบ้างโทรด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
3: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะอะไรเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็นเพื่อนบ้านก็บ่นและที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันต้นนั้นไปแล้วรีบมาให้เราด้วยแล้วคือให้มาเต็มตัวแบบนี
1: ้ใช
3: ่คุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกและอาจจะมีแค่นี
1: ้ใช่คิดดูห่อหนึ่ง500กว่าบาทว
3: ัน
1: นี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อนึงนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมันบ้านไหนแก๊สหมดไม่มีเวลาทำกับคงกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสร็จสับทั้งหมดนี้5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะฮะ
0: คือตอนนี้นะคุณป้องรอสายแน่นมากถ้าพ่อแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
1: ้
0: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะทำมาได
1: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีนะหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ตั้งหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยกินอะไรวะเนี่ย
3: ของหนุ่ย
1: มากเลย
3: ของหนุ่ยคุณผู้ชมมันมีแกงเตปลาใช่ไหม
0: เข้าได้กับ
3: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้ของหนุ่ยนะไปแล้วนะ
1: ว้าว
0: หิวว้าวโทรด้วยนะแม่นะ
1: หิวข้าวเลยอ่ะ
3: โอ้ยคำนี้ตายได้แล้วคำนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริง
0: ๆขอด้วยได้ไห
1: มฝั่งนี้กินเลยคะ
3: โอ้ยฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อกินข้าว
0: น้ำพริก
3: น้ำพริก
1: โอ้โ
3: หอย่างนี้โอเคนี่เลิศ
1: นะคะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่น
0: อ
1: นแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นมาให้เรียบร้อยล็อกก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันแล้วสุดๆ4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
3: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซ็นแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซ็ตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซ็นสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะถ
0: ้
3: าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
0: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
1: ถูก
0: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู๋มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
1: สาย
0: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นปิดบ้านไปเลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
1: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
0: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
1: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
0: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
1: ิน
0: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
1: ย่อยง่ายอร่อยไหมคะ
3: แล้วมันรีดน้ำมันมาแล้ว
1: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะโอ้โห
3: คุณพ่อคุณแม่กินได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะนุ้ยพูดตอบไม่ได้แล้วนะ
0: จริง
3: มันจะเคลือบคอ
0: ติดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะแล้วก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉ ีดปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เส้นแล้วคุณผู้ชม
1: คุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
3: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
1: เยอะ

0: กันสิ
1: 4ห่อ
0: 4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซต32เซตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
1: ขายดีมาก
0: ขายดีมาก
1: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะให้คุณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวผงข้าวผัดลูกเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะคะ
2: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
1: ใช
2: ่ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ปกติของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
1: ใช่
2: แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
1: ห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
0: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซตในรายการนึกกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมด
1: ใช่ที
0: ่ครั้งที่แล้ว4ห่อนะคร
1: ั
0: ้งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
2: ๆเป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
1: อุ้ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วเลาะก้างให้หมดเสร็จสับกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อพันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาท
0: คุณผู้ชมถ

0: เดือน5มหาสุขที่เป็นสินค้าขายดีรอบที่แล้วมาคือลูกค้าซื้อกันไม่ทันแล้วส่งเอาเร็วมากแล้ววันนี้จัดมาแล้วพร้อมกับโปรดีแฟร์เซลพร้อมกับคุณออยเจ้าของ
1: สวัสดีค่ะมิว
0: สวัสดีคุณออยขายดีจริงๆ
2: ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนั้นต้องบอกเป็นวันที่ตื่นเต้นมากยอดถล่มทลายคุณผู้ชมและการสั่งซื้อยังคงซ้ำอย่างต่อเนื่องแล้วลูกค้ากินแล้วบอกว่าติดใจทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เรามาแนะนำนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรดพรีเมียมมหาสุขนี่คือของแท้จากหน้าฟาร์มเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาเศรษฐีหรือหลายๆคนเนี่ยต่างประเทศชาวดูไบเขาจะชอบทานกันมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารอาหารและคุณประโยชน์เยอะมากหนึ่งเลยคุณผู้ชมขาน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและการเก็บฤดูกาลของเขาคือต้นปีในช่วงของฤดูแล้งหรือหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
1: แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็มีคนอยากซื้อแล้วเพราะหลายคนก็อยากซื้อซ้ำแล้วพี่ออยขอโค้งก่อนได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมขาปกติแล้ว1ขวด1ลิตร 1,000 ml นะคะพิเศษโปรโมชั่นนะคะโปรนี้จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้3ขวด3ลิตรจัดหนักจัดเต็มยังให้กระเป๋าผ้ามหาสุขไปอีก1ใบไม่พอวันนี้พิเศษพ่อแม่จะได้รับเป็นชามสเตเลส5ใบ5ขนาดไซส์ใหญ่กลางเล็กมีฝาปิดรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นราคาปกติจ่ายหลักพันแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา1252คุ้มจริงๆโปรนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมได้พูดแบบนี้นะว่าน้ำผึ้งเนี่ยคุณได้ของแท้น้ำผึ้งป่าแท้ๆ 100% คุณได้ไป3ขวดเอาแค่หารเนี่ยหารแค่น้ำผึ้งนะ999ก็ตกแค่300กว่าบาทและของแถมที่ให้ไปเนี่ยฟรีนะคะส่งก็ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ให้รีบโทรตอนนี้เลย1252ส่งให้ฟรีไม่รู้ครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่แล้วน้ำผึ้งป่าเขาก็ไม่ได้เก็บตลอดฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
0: และอย่างนึงค่ะคุณอ้อยค่ะอย่างนึงอย่างที่อยากรู้ว่า1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าเราไปเก็บมาจากที่ไหนอะไรยังไง
2: จริงๆต้องบอกว่าเราเดี๋ยวไปเฟ้นหาค่ะสำหรับทางด้านของฟาร์มนั่นก็คือทางด้านของจังหวัดชุมพรเป็นป่าลึกที่สุดคุณผู้ชมที่มาจากธรรมชาติของขวัญจากธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์มากในเรื่องของอากาศสภาวะแล้วตรงนี้ก็คืออำ

0: อำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชุมพรและก็ต้องบอกว่าเราได้น้ำผึ้งสดๆนะคะคั้นกันมาสดๆนะคะผ่านโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสดสะอาดทุกขวดเนี่ยจะได้เป็นนะคะรางวัลโอท็อปเหรียญทองเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอำพันไม่มีตะกอนรวมไปถึงนะคะในเรื่องของเกรดคุณภาพของเขาคุณผู้ชมค่ะนี่คือน้ำผึ้ง1ลิตรค่ะสดๆจากฟาร์ม
1: เต็มขวดนะคุณออยต้องใส่ให้เยอะจริง
2: ๆให้เยอะมากแล้วขอชิมเลยได้ไหมพี่
1: รู้เลยว่ารออยู่มือสั่นแล้วน
2: ่ะอุ้ยแค่เปิดขวดก็หอมมากแล้วอ่ะ
1: ชิมเลยชิมเลย
2: นะหอมเกสรดอกไม้มากเลยนะคะ
1: คือครั้งก่อนมีชิมแล้วคือแฮปปี้มากจริงนะนุ้ยอยากให้หนูได้ลอง
2: นะดูความ
0: อย่างปกติออยกิน1ช้อนเต็มๆเลยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบางทีไอแสบคอหรือคันคอแบบเนี้ย1ช้อนแบบทำให้รู้สึกรื่นคอไม่หวานและไม่หวานเปรี้ยว
1: ยังไง
2: หอมหอม
1: อบในปากมั้ย
2: หอมในปากแล้วคือมันหวานแบบคือหวานพอดีพอดีแล้วลื่นคอกลืนง่
0: าย
2: มันดีมันอร่อยมากไม่แปลกใจเลยใช่มั้ยขายดี
1: ใช่แล้วที่เคยบอกว่าเราอยากวิธีการทดสอบน้ำผึ้งยังไงเนี่ยคุณออย
0: น้ำผึ้งเนี่ยนะคะป่าเดือน5มันจะเก็บในร่มร้อนแล้วซึ่งความชื้นเขาจะต่ำมากๆดังนั้นเมื่อกี้ที่เราได้เห็นภาพนะคะคือการทดสอบนะคะซึ่งน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้เราจะเทน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไฟกันเลยดีกว่าขออนุญาตเปิดไฟกันสักนิดนึงนะคะ
1: ตั้งไฟให้ดูกันเลย
0: ดูกันจัดๆดูกันสดๆเลยนะคะนี่คือไฟจริงๆแต่ถ้าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งทั่วไปที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเราลองมาทดสอบดูถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้วแต่ตัวนี้น้ำผ
1: ึ้
0: งแท้ต้องไม่แพ้ไฟนะคะผู้ชมน้ำผึ้งจะเดือดแค่ไหนเมื่อปรับสู่ความเย็นจะคงรูปนี่คือน้ำผึ้งจะไม่มีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นไหม้และจะไม่เป็นคาราเมล
1: ด้วย
0: นี่เป็นความสดสดของน้ำผึ้งที่เราได้มาน้ำผึ้งสดมาก
1: คุณน้อยตอนนี้แม่แม่เตรียมแบบถือสายไว้แล้วยังไงเดี๋ยวขอโปรสักรอบนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้คุณออยมอบมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนค่ะ
0: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ1ขวด1ลิตร3ขวด3ลิตรแถมชามสเตรทให้อีก5ใบ5ชั้นรวมไปถึงนะคะได้รับกระเป๋าผ้ามหาสุขทั้งหมดนี้เซ็ตแพ็คเกจนี้ราคาหลักพันไม่ต้องจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมาตอนนี้40กว่าเซ็ตทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของโทรมา1252น้องย้ำอีกรอบ1252สายแน่นมากถือสายไว้เลยไงคอลเซ็นเตอร์รับสายทุกคนแน่นอน
2: ใช่แล้วเชื่อเถอะซื้อทานเองก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักแน่นอนคุณแม่สามีคุณแม่ของภรรยาซื้อไปให้เขาแล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ผู้ใหญ่ชอบทานแล้วต้องซื้อของแท้ให้เขาด้วยนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเนี่ยแหละถือได้ความรักจากฉัน
1: นานยังไงต้องโทรมาก่อน1252
2: ดูดีมาก
1: เมนู DIY หลายๆบ้านบอกว่าพ่อแม่ๆกินกาแฟดำเพราะว่ามันเฮลตี้แต่ว่ามันกินยากใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งอเมริกาโน่นน้ำผึ้งไปแล้วเป็นกาแฟน้ำพิเศษน้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มความหอมละมุนให้กับกาแฟและทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่างหนึ่งนะคุณออยน้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งเอาไปทานที่ตรงช่วงปฏิบัติธรรมพี่ๆทุกคนบอกว่ากาแฟน้ำผึ้งที่แบบว่าเอาของแบบน้ำผึ้งป่ามหาสุขไปทานเนี่ยหอมอร่อยทำให้กาแฟอร่อยขึ้น
0: ใช่แล้วหอมหวานอร่อยมากเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะช่วยผักนะคะโรบัสต้าของกาแฟเนี่ยได้หอมกรุ่นคุณลองเปลี่ยนดูนะจากน้ำตาลเดิมๆมันจะได้ความหวานแบบทื่อๆจากคุณเปรียบเป็นไงปุ๊บความหอมของดอกไม้ป่าค่ะมันจะผลักรสชาติของกาแฟอร่อยมาก
1: เอาจริงต้องลองอันนี้คือกาแฟนะน้องรู้สึกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือนห้าของคุณออยมันจะมีกลิ่นของความเป็นดอกกุหลาบ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ชัด
0: ดอกกุหลาบป่านี่เลยเป็นยังไงบ้างคะทางด้านนี
2: ้โอ้สดชื่นมาก
0: อันนี้เป็นน้ำผึ้งโซดามะนาว
2: ใช
1: ่แล้วคิดดู
2: แล้วคือนุ้ยก็นุ้ยเป็นคนติดน้ำมันลมแล้วเชื่อว่าพ่อแม่ก็ติดน้ำมันลมจะเปลี่ยนน้ำมันลมมาใส่แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมีประโยชน์กว่าเยอะ
1: และอย่างนึงนะคุณออยบอกว่าคุณค่าของน้ำผึ้งนอกจากแบบว่าดีกับสุขภาพแล้วนี่เรื่องเกี่ยวกับ GI ตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึง
0: คือต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่า GI ของน้ำตาลเนี่ยก็คือต่ำมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดหวานชอบติดน้ำตาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนความหวานน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้ง
1: ยังไงน้ำผึ้งดีแน่นอนว่าถ้าเกิดจะดีต้องรีบโทรให้ทันวันนี้คุณออยขอโปรอีกรอบ
0: วันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สายเหลือไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนี่คือสินค้า โอท็อปการันตีของคนไทยของขวัญที่ดีที่สุดวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีกับทางด้านของชามสเตเลส5ใบ5ชั้นแบบนี
1: ้
0: เอาไปเลยค่ะ9ชิ้นนี้

0: ฉลี่ยแล้วหลักร้อยกว่าบาทเหลือแค่999บาททั้งเซตและนี่คือภาพของโรงงาน HACCP ที่เราได้รับมาตรฐานด้วย
1: ดูสะอาดสะอาดมากพี่ลอยแล้วก็คุณอย่าลืมนะ1ปีครั้งเดียวถ้าครั้งนี้คุณซื้อไม่ทันไม่มีแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: รออีกทีปีหน้าร
0: ออีกทีปีหน้าเลยค่ะนี่คือล็อตสุดท้ายของประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้1252ตอนนี้คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันนะคะ1252ขออนุญาตต้องบอกแบบนี้จริงๆราคาน้ำผึ้งของหน้าฟาร์มราคานี้คุณหาซื้อได้ยากมากเพราะนี่คือขนาดไซส์1ลิตรไม่ใช่700กว่า
2: และตัวนี้คอขวดนะขวดเลย
0: ให้เนื้อเน้นๆสดๆจากฟาร์มจากรังผึ้งรวงผึ้งในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวด้วย
1: และตอนนี้20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกับ50วิสุดท้ายด้วยใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้แล้วล่ะ1252เพราะว่าถ้าหมดแล้วนุ้ยขอโทษจริงๆมันไม่มีมาแล้วนะ
0: คะ
1: ปีนี้ก็คือล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วต่ออีกทีคือปีหน้าแล้วนี่เชื่อว่าตอนนี้คนที่โทรเข้ามาคือเขาตุนกันเยอะมาก
0: ใช่บางคน2เซต3เซตนะ
1: ค่ะใช่แล้วคือซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาให้ไปแบบนี้ดูพรีเมียมสุดๆคุณถือไปแบบนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วเขาให้ไปเนี่ย1ลิตร3ขวดได้ไปเลย3ลิตรแบบนี้
2: จะบอกเลยว่าคุณออยตั้งใจเอามาให้ทุกคนจริงสำหรับตัวนี้นะคะยังไงทุกคนต้องรอสายไว้1252ย้ำวันนี้คุณออยบอกว่ายังไงวันนี้ต้องส่งฟรีใช่ไหม999บาทก่อนที่ค่าส่งจะขึ้น
0: ถูกต้องแล้วค่ะ999บาทคุณผู้ชมขาสามารถทำนะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูหวานเมนูคาวหรือหมักเนื้อหมักไก่โอ้โหเนื้อมันจะจุยซี่อร่อยฉ่ำมาก
1: ใช่แล้วทั้งหมดนี้999บาทส่งให้ฟรีลิขโทรตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะโทรมาอย่าว่างสายนะ
0: ตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียว
1: ช่ว
0: งนี้เพิ่งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีไทม์สเตเลท5ใบ5ชั้นแบบนี้แค่999บาททั้งเซต
2: ส่งฟรีรีบ

0: ราไปซื้อของกันนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: อยากได้อะไรใหม่หรือเปล่าเสื้อผ้าไหมมีทุกที่เลยนี่กระเป๋าใบนี้น่ารักดีนะครับชอบไหมครับ
1: มีแล้วค่ะคุณอาทิตย์เนี่ย
0: ครับโอ้
1: นี่
0: หมวกใบนี้น่ารักจังเลย
1: ไม่เอาค่ะ
0: โอ้ถ่ายรูปกันก่อนถ่ายรูปถ่ายรูป
1: คุณอาทิตย์ไม่ถ่าย
0: รูปเดียวรูปเดียวนะครับนั่นหนึ่งสอง
1: คืนค่ะ
0: จ้า
1: อุ๊ยเสื้อตัวนี้น่ารักไหมคะชอบไหมคะ
0: เสื้อสีดำมีแล้วครับไม่เป็นไรครับอ๋อนี่เสื้อตัวนี้ไหมครับน่ารักดีนะครับดูสิ
1: อุ๊ยไม่เอาค่ะไม่เอาง
0: ั้นเราไปหาได้ทางกันไหมครับ
1: ได้ค่ะดีเหมือนกัน
2: มีความสุขกันเข้าไปเถอะพูดจะมีได้ไม่นาน
3: เฮ้ยว่าไงตุ๊ไม่มีปะโถไอ้เลขเด็ดไม่มีโว้ยไม่ได้กักไว้แทงเองไม่มีอารมณ์จะเล่นเออแค่นี้แหละ
1: นี่วงแม่เมีย
4: อุ้ย

0: ณบอลแหมวันนี้ลงมาถึงนี่เลยมีอะไรปะคะเอ๊ะหรือว่าคุณบอลอยากทานอะไรพิเศษ
1: อ๋อไม่ใช่หรอกจ้ะคือว่าคุณในวีนะจ้ะที่เป็นเพื่อนอาทิตย์อ่ะเขาบอกว่าเจอวิไลแล้ว
2: ฮะจริงเหรอคุณบอล
0: มันอยู่ไหนอะคะ
2: แล้วมันเป็นยังไงบ้างครับคุณมนมันสบายดีป่ะครับ
1: จะเย็นๆก่อนนะจ๊ะทุกคนคือมนก็ไม่รู้อะไรมากหรอกเพราะว่าในวีเนี่ยเขาไม่ได้เจอวิไลเองแต่อาทิตย์บอกว่าวิไลสบายดีจ้ะ
3: โอ้เอ้ยวิไลเอ้ยนี่มันไม่คิดถึงพ่อถึงแม่บ้างไงลูกเอ้ย
1: ขอบคุณคุณมนมากนะคะที่อุตส่าห์มาบอกพวกเราไม่เป็นไรหรอกจ้ะมนเป็นคนพาวิไลไปปราณบุรีเองยังไงมนก็ต้องรับผิดชอบจ้ะ

0: ชิญครับ
1: คุณวีคะคุณหมอค่ะเชิญคุณหมอค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับคุณหมอไม่สบายเป็นอะไรมาหรอครับ
2: ไอ้บ้าพอดีผ่านไปแถวนี้เลยแวะมาหา
0: อ๋อเหรออื
2: ม
0: เฮ้ยเดี๋ยวนี้ฉันเป็นแค่ทางผ่านของแกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
2: โอ้ยก็ตั้งใจมาหานี่แหละเออแล้วช่วงนี้แกเจอคุณอิงบ้างป่ะ
0: อยู่ดีๆแกถามถึงน้องอิงทำไมวะ
2: ก็ถามเฉย
0: ๆใช่เหรอหมอฉันเห็นนะว่าพักหลังๆแกเนี่ยไปไหนมาไหนกับน้องอิงบ่อย
3: ๆแกคิดอะไรกับน้องอิงหรือเปล่า
2: เฮ้ยเปล่าเออ
3: แล้วแกถามถึงน้องอิงทำไม
2: ก็ฉันเห็นว่าพักหลังเนี่ยแกมีเรื่องให้ปวดหัวเยอะไงแล้วฉันก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดน้องอิงเข้ามาลาวีอะไรกับแกเนี่ยเดี๋ยวแกจะรับมือไม่ไหวก็เลยอยากจะช่วยเออ
0: เรื่องน้องอิงเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกว่ะแต่เรื่องแฟนฉันเนี่ยดิแม่ฉันได้พาคุณมนทาไปกินข้าวที่บ้านว่ะ
2: นี่พูดจริงพูดเล่นวันเนี้ย
0: เออดิ
2: อยากเห็นว่ะ
0: จะไปด้วยกันไหมล่ะ
2: ไม่อะอยากเห็นแต่ไม่อยากโดนลูกหลงว่ะงานเนี้ยพูดได้คำเดียวเละแน่

0: นี่ค่ะหลักฐานว่านายอาทิตย์เนี่ยเป็นพวก18มงกุฎเขาจะชอบแต่งตัวให้ดูดีไปร่วมงานสังคมตีสนิทกับคนในงานอ้างว่าตัวเองเป็นคนรวยเพื่อปอกลอกทรัพย
1: ์ฮะเราแจ้งตำรวจจับเลยดีไหมครับ
0: ไม่ได้นะคะหลักฐานแค่นี้คงยังไม่พอฉันมีวิธีที่ดีกว่านั้น
2: มีอะไรเหรอคะ
3: หนูลงไปช่วยป้ารีดผ้าข้างล่างหน่อยสินะป้ายังหาคนแทนหนูไม่ได้เลย
2: หนูทำไม่ได้หรอกค่ะคือแฟนหนูเขาไม่ชอบค่ะถ้าเขารู้เนี่ยเดี๋ยวทะเลาะกันอีก
3: ไม่รู้หรอกนะเดี๋ยวป้าจะให้หนูเลิกก่อนที่แฟนหนูจะกลับจากที่ทำงานแล้วกันนะถือว่าช่วยป้าแล้วกันนะลูกนะนะถือว่าช่วยคนแก่นะลูกนะนะลูกนะ
4: พี่คะโทษนะคะขอแลกตังค์หน่อยค่ะ
5: ครับ
4: สวัสดีแท็กซี่ไม่มีตังค์ทอน
5: หนิงไปไหนหนิงครับ
4: พี่ครับเร็วหน่อยได้ไหมคะสวัสดีแท็กซี่รอ
5: ครับเท่าไหร่ครับ
4: แบงค์ร้อยก็ได้ค่ะ
5: อ๋อโอเคครับครับอันนี้ครับ
4: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
1: ทำไรอ่ะ
5: อ๋อพอดีเขามาแลกตังค์ครับผมก็เลยให้แบงค์ร้อยเข้าไปครับ
1: แล้วหนิงไปไหนอ่ะ
5: น่าจะเข้าห้องน้ำครับผม
1: ออกมาเลยออกมาเลย
5: ครับ
1: หยิบตังค์ไว้บ้างหรือเปล่าเนี
5: ่
1: ย
5: เปล่าครับก็แค่ให้แบงค์ร้อยเข้าไปแลกกันเช็คดูได้เลยครับ
1: ผมไล่คุณออก

0: ไปปิดเสื้อผ้าเลยไปปิดเสื้อผ้าผมไล่คุณออกแล้วไม่ต้องกลับมาที่นี่อีก
1: แต่ผมไม่ได้อะไรไปจริงๆนะครับผู้จัดการเช็คดูได้เลยครับเงินอยู่ครบถ้วนครับ
0: ไปปิดเสื้อผ้าหรือจะให้ผมโยนคุณออกไปอ่ะ

0: ยังไม่จบแค่นี้หรอก
1: ช่างไฟฟ้า5อัตราช่างปูนช่างสี1อัตราต้องลอง
2: ต้องทำการดึกด้วยเหรอครับพี่แล้วพอจะมีตำแหน่งอะไรที่เลิกประมาณ6โมงเย็นมีไหมครับ
3: ไม่มีครับ

มั่นใจไว้ทิศมั่นใจมั่นใจมั่นใจใจอย่าแป้ว

0: พนักงานล้างรถพนักงานเติมน้ำมันเฮ้ยเอาพี
1: ่ได้คนแล้ว

0: แกจะมองหน้าฉันทำไมล่ะจะกินอะไรก็สั่งดิทำมาเขิน
1: ขอบคุณครับทำหน้าแบบนี้อยากกินกุ้งใช่ไหมล่ะดูหนวดกระดิกกระดิกกระดิกเชียวเดี๋ยวผมสั่งให้ครับเอากุ้งขาวโลนึงปลากระพงทอดน้ำปลาหอยเชลล์ผัดฉ่าแล้วก็ปูม้าผัดผงกะหรี่ครับสั่งไหมครับ
0: แกสั่งให้ฉันหมดแล้วนี
1: ่อาทนันครับ

0: ผมรู้แล้วล่ะครับผมเห็นแล้วว่าตัวเองอะนะมีความสุขเหลือเกินเลยกับพี่มวลดูมีชีวิตชีวาจุงเบย
1: จนบางทีเขาก็แอบจะโนดอดน้อยใจไม่ได้ว่าวีวีอะแอบเอาติสไปเก็บไว้ที่ไหน
2: อะไรของแก
1: หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา
2: หยุดร้องอายโต๊ะอื่นเขาอีกที
3: น้องครับสั่งอาหารเพิ่มหน่อยครับ
2: เฮ้ยนี่ยังกินไม่หมดเลย
0: ผมจะสั่งกลับไปฝากคุณวิไลลักษณ์ที่บ้านครับ
3: ขอบคุณครับ
2: อย่ามานี่เลยผมเอาหอยเชลล์อบเนยครับปลาหนึ่งซีอิ๊วต้มยำทะเลเนื้อผัดน้ำมันหอยครับ
3: โอ้โหโอ้โหเยอะเยอะแล้วนะ
2: แล้วก็เอาเนื้อปูผัดพริกไทยดำกุ้งอบเส้นทุกอย่างที่สั่งไปเอาอย่างละ2 ชุดนะครับรับกลับบ้านนะครับขอบคุณครับฉันสั่งไปฝากแฟนแก
0: ขอบคุณนะครับเทพบุตรของอาทิตย์
2: นี่ถ้าเกิดว่าแกหางานไม่ได้จริงๆเนี่ยแกจะกลับมาเป็นคนขับรถให้ฉันก็ได้นะ
0: ถ้าเกิดผมอยู่ไม่ได้จริงๆผมจะกลับไปหาคุณวีครับแต่ผมขอพยายามด้วยตัวเองให้ถึงที่สุดก่อน
4: ใช้สมองสิกสายลงมองในความเป็นจริงก็ดูมีไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตา
5: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
6: คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับสีใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
7: ทุกตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวยเอิร์ธโทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบายขึ้นนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะเซตนี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม่
6: เอาล่ะสีใหม่คุณผู้ชมสีแรกคือสีกรมนะคะถัดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ำเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
7: ราคามันขึ้นสิ
6: ที่จริงต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
7: เริ่มแจกส่วนลดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่มีเพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่เพราะตูนเชื่อว่าเซตนี้ลด200บาทหมดในรายการแน่นอน90เซตเริ่มนับถอยหลังแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เป็นต้นไปเลย อยากจะบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชุดชั้นในเป็นกางเกงชั้นในที่มันใส่สบายนะคะอยากให้เปลี่ยนเป็นเนี่ยแหละอันเนี้ยเซตเนี้ยสีใหม่ล่าสุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะให้ดูสีก่อนพอใส่มาปุ๊บโอ้ยขับผิวเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเอิร์ธโทนนะแม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม่มีตะเข็บ
6: ใช่
7: ต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
6: อุ้ยเนื้อผ้าม
7: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที
6: ่
7: เน
6: ื้อ
7: ใครม
6: ี
7: เน
6: ื้
7: อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้อู้ตอนนี้นะลดลงเรื่อย
6: ๆ200บาทเต็มมากค่ะตอนนี้เราขายก่อนนะคะอย่าท้อแท้นะคะ
7: ยังไม่หมดยังไม่หมดอยากให้ดูนิดนึงด้านหลังด้านหลังพอเรา เก็บเนื้อไว้แล้วใช่ไหมคะแม่ไข่สะโพก34 43 45 46ยังได้นะแล้วเวลาทำกิจกรรมค่ะเราเดินเราเหินเราวิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ลอกขึ้นเพราะฉะนั้นกางเกงชั้นในจะไม่เข้าวินจ้าย
6: ังไม่จบค่ะมาที่เป้านิดนึงคุณผู้ชมค่ะเป้านี้นะคะใครที่เคยใส่เคยคันเพราะว่าตรงนี้เคยมีตะเข็บใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าเนี่ยไม่มีตะเข็บแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นการถักทอเพิ่ม2ชั้นโดยที่เขาไม่ได้มีผ้าที่เย็บทับนะคุณผู้ชมเป็นการถักทอเพิ่มแล้วเนี้ยให้ไป6ตัว6สี
7: นี่เลย
6: ซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6เป็น12ตัว
7: จ้าเหลือน้อยกว่า64เซตแล้วตอนนี้ส่วนลด200บาทยังอยู่นะคะสะโพกถามว่าใส่ได้ตั้งแต่เท่าไหร่กี่นิ้วถึงกี่นิ้ว33นิ้วถึง41นิ้วบวกได้จนถึง46เลยด้วยซ้ำเพราะว่าน้องหุ่นอวบของเราก็ยังใส่อยู่จ้ะพี่ๆแม่ๆ
6: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดมาให้นะคะซื้อ3แถม9ในราคาที่จริงแล้วจะต้องเพิ่มราคาด้วย
7: ถูก
6: ที่จริงเราจะต้องขายกัน 1,199 บาทแต่วันนี้ลด200ให้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ59เซตนะคะลด200บาทแล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินหน้าบ้านซาบีน่าก็ซาบีน่าของแท้
7: ถูกต้องแม่แม่ชาลีตกตัวละ83บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มถ้าใครอยากเปลี่ยนยกเซตนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องสาวเราเปลี่ยนได้เลยต้องบอกนะคะว่าถ้าเปลี่ยนตอนนี้ส่วนลดยังทันอยู่200บาทคนที่สะโพกใหญ่ๆใส่ได้ไหม
6: ให้ดูคน
7: ยังใส่สบายไหม
6: 16นิ้ว
7: กลัวมันรัดกลัวมันอึดอัด
6: ให้ดูก่อนเนื้อผ้าให้มาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วนี่ยังล้วงมือเข้าไปได้สำหรับสะโพก46นิ้วแล้วก็เนื้อผ้ายังเหลือๆแล้วคุณเห็นความโปร่งแสงนี่ไหมเนี่ยแหละการระบายอากาศมันถึงดีแล้วเนื้อผ้าเขาว่ามันนุ่มมันลื่นมันสบายกว่าเดิม
7: นี่แม่แล้วการระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
6: ให้ดู6ตัว
7: ได้เหรอ
6: สีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2
7: 3
6: 3โอ้โห
7: นี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้เป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจเพราะฉะนั้นแม่ๆคะหน้าร้อนนี้อบอ้าวแค่ไหนเหงื่อมันออกที่ขาหนีบมั้ยเหงื่อมันออกที่บริเวณก้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนกางเกงชั้นในใหม่ได้แล้วใส่สบายที่สุดก็ต้องเป็นซาบีน่าสำหรับตูนเท่านั้นนะซาบีน่าคือตอบโจทย์มาก200บาทยังอยู่ไหมจ๊ะพี่นุ้ย
6: ยังอยู่เฉพาะตอนนี้กับ3นาทีกว่าคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วของมันขึ้นราคากันหมดคอคีค่าส่งกันหมดแล้วจริงๆแล้วเซตนี้ต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ลดไป200นี่คือสีใหม่และเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเอาไป999บาท
7: น้อยกว่า40เซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตุนให้ดูราคานะคะต่อตัวยัง390บาทคงเส้นคงวาเลยค่ะไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะราคาต่อตัวของเขาถ้าพี่ๆแม่ๆไปซื้อข้างนอกเจอกระบะเซลไหมไม่เจอค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ของเซลนี่คือของใหม่สีใหม่รุ่นใหม่สีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีถ้าเกิดว่าพี่ๆแม่ๆซื้อทันในเซตนี้เราจะเป็นสาวไทยกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ซาบีน่าสีใหม่ก่อนใครเลย
6: ใช่แล้วปกติสีใหม่เขาไม่เอามาลดราคานะคะวันนี้ราคาพิเศษจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ฟังไม่ผิด83บาท25สตางค์แล้วซาบีน่าของแท้แล้วก็ยังส่งให้ฟรี
7: 34เซตสุดท้ายในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมีซาบีน่าเซตเดิมสีเนื้อบ้างสีดำบ้างหรือว่าสีพาสเทลบ้าง
6: อ
7: ันนี้เอิร์ธโทนค่ะพี่ๆแม่ๆ
6: สีใหม่จ้ะ
7: สีใหม่แล้วเป็นสีสวยเป็นสีสุภาพนะคะอันนี้ขอบเอวก็ยืดได้แล้วตูนให้ดูนะขอบขานะอันนี้คือขอบขานะ
6: โอ้โหไปเยอะมาก
7: อ
6: ัน
7: นี้ยืดแล้ว
6: ไม่ย้วย
7: แล้วไม่ย้วยได้ทุกที่ทุกทางเลยถ้าเกิดว่าใครกังวลที่จะใส่ไม่ได้พี่มีสะโพกเยอะนะลูกตัวมันไม่เท่าหนูนะน้อง
6: ๆ
7: ตัวนี้แม่44ถึง46
6: ใ
7: ส่ได้ขอบเอวก็ดีขอบขาก็โอเคแล้วสีก็สวยอีก
6: ใช่ไม่เวลาไม่เป็นไม่แหนมตอนนี้เหลือ2นาทีกว่าๆใครที่เคยใส่กางเกงชั้นในแล้วกินข้าวไม่ได้เคยไหมคะอันเนี้ยกินข้าวได้เพราะว่าเขายืดได้จริงๆแล้วตอนเนี้ยคนที่โทรมาเยอะที่สุดคือคนที่เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อสีเดิมๆไปแล้ววันเนี้ยสีใหม่ก็จริงเนื้อผ้าเขาก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยคุณผู้ชมเขาจะระบายอากาศได้ดีขึ้น
7: สุดท้าย
6: อ้าวนี่โทรเนื้อผ้าดีขึ้นเน
7: ื้อ
6: ผ้ายืดหยุ่น ขึ้นเนื้อผ้าแบบเนียนนุ่มขึ้นแล้วใส่สบายกว่าเดิมจริงๆ
7: ค
6: ุ
7: ณต้องบอกนะว่าตูนเป็นแม่ลูก1อาจจะพุงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มีถ้าเกิดว่าใครลูก2ลูก3ลูก4อายุ50 60ไปแล้ว
6: เฮ้
7: ยคนท้องเพื่อนตูนเอาไปใส
6: ่
7: อันนี้ไม่ใช่กางเกงในสำหรับคนท้องนะคะแต่ว่าคนท้องใส่แล้วมันกระชับพุงดีเพื่อนตูนเอาไปใส่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้ใส่สบายนะเขาใส่ได
6: ้
7: ท้อง 4-5 เดือนเอาอยู
6: ่
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดพี่ๆแม่ๆคนไหนกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลจ้ะใส่ได้เป็นฟรีไซส์แล้วสีนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนุ้นๆสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบน
6: ี้
7: 999อ่ะแม่แล้วเซต4

0: 14เซตเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครโทรมาแล้วต่อสายไว้มันขึ้นในระบบหลังบ้านเราตูนให้ทุกคน200บาทหมดเลย
1: แต่ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: 停。
1: สบายท้อง
2: เฮ้ยคุณพี่ไม่เอาโอ้ยผมอยู่ได้สบายมากไม่เอาครับเก็บเลยครับ
3: เอาไปเถอะ
2: เฮ้ยอุ้ย
3: เผื่อฉุกเฉิน
2: ขอบคุณครับคุณวี
3: ไปอ่ะหม
2: อเอ้าหมอสวัสดีครับ
4: กลับมาแล้วเหรอ
3: ยังมันแค่แวะมาหาฉันเฉย
4: เฮ้ยไอ้หมอวันนี้ฉันไม่ได้ไปเตะบอลกับแกแล้วนะ
2: เอ้าแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่วันเนี้ย
3: ก็ตอนแรกฉันว่าจะไปเตะแต่ว่าเพิ่งกินข้าวไหวทิ้นไปอิ่มอะ
4: วิ่งไม่ไหวจริงๆว่ะ
2: ไอบีครับ
4: ครับ
2: โลกเนี้ยเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าโทรศัพท
3: ์ใช
2: ่โทรมาแคนเซิลกันบ้างก็ได้เวลาฉันมันมีค่าช่วยชีวิตคนได้เยอะแยะนะเว้ย
3: นี่ไงพรุ่งนี้แกว่างใช่ไหมหมอแกก็มาช่วยชีวิตฉันเพราะว่าพรุ่งนี้ฉันจะพาคุณมนทาไปเจอกับแม่ฉันแกไปด้วยกันเลยดิ
2: เคสแกอะส่งห้องดับจิตได้เลยนะเว้ยแม่แกเอาตายแน่เลยว่ะ
1: โอ้ยคุณหมอครับ
2: คุณหมอไปช่วยคุณวีเขาหน่อยนะครับตอนนี้ผมเองก็ไม่ได้อยู่ดูแลคนที่จะดูแลคุณวีของผมได้เนี่ยคุณมีแค่คุณหมอเท่านั้นนะครับนะครับพ่อเขาปิดรูปงาม
3: ลื่นละ
2: โอ้ย
3: รอดเนี่ย
2: รอด

0: ฮัลโหลฉันกำลังจะกินข้าวคุณมีอะไรเหรอ
1: แอนแม่คุณพูดแบบนี้แสดงว่าคุณกำลังคิดถึงผมอยู่ใช่ไหม
0: บ้านี่อย่ามาพูดมากเดี๋ยวฉันกินข้าวไม่ลงคุณมีอะไรก็ว่ามา
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปรับคุณที่บ้านมาพบคุณพ่อคุณแม่ผม
2: ผมไปรับคุณสัก
1: 9:30คุณโอเคไหม
0: ได้ค่ะฉันจะรอ
1: คุณมนครับคุณไม่ต้องกลัวนะครับ
2: พรุ่งนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะ
1: ขอให้คุณรู้ว่าผมจะไม่มีวันเปลี่ยนใจไปจากคุณแล้วเจอกันนะครับ
0: ค่ะ

0: คุณวิไลรักครับ
1: คุณอาทิตย์คุณอาทิตย์คะคือว่า
2: ผมบอกใช่ไหมครับว่าต้องมาทำอีก
1: ก็ป้าเขาไม่มีคนช่วยนะคะก็เลยมาขอร้องให้วิไลช่วยจนกว่าจะหาคนใหม่ได้
2: แล้วกับป้าเขาหาไม่ได้ก็ต้องมาทำตลอดเลยแหละครับ
1: คุณอาทิตย์ไม่เห็นหนูขึ้นเสียงเลยนี่คะ
2: ถ้าเกิดพ่อแม่คุณวิไลรักรู้เข้าเนี่ยเขาจะคิดยังไงครับลูกสาวเขาคนเดียวผมก็เลี้ยงไม่ได้ต้องมาให้รับจ้างรีดผ้าแบบเนี้ย
1: ก็ไม่เห็นต้องขึ้นเสียงขนาดนี้นี่คะ
2: ก็เราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอครับเรื่องนี้เราคุยกันแล้วนี่ก็คุยกันรู้เรื่องไปแล้วอะ
3: ตายแล้วเสื้อลูกค้าไหมทำไมหนูไปไหนมาทำไมปล่อยเสื้อลูกค้าไหมอย่างนี้คะตายแล้วจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะ
3: ตายตายแล้วลูกค้าจะบ่นยังไงเนี่ยฮะ
1: ขอโทษค่ะ
0: นี่ครับค่าเสื้อ 3,000 ป้าครับทีหลังป้าไม่ต้องตามแฟนผมมาทำอีกนะครับ
3: ทำเสื้อลูกค้าไหม้ซะขนาดนี้นะป้าคงไม่ตามมาทำแล้วล่ะค่ะ
1: ขอโทษนะคะ

หิวไหมครับโอ้นี่ครับนี่ครับดูไหมครับดูไหมครับสวยนะครับโอ้นี่ครับนี่ครับครีมครับครีมครับโอ้โหนี่นี่นี่โอ้หอมมากนะครับหอมมากนะครับ

0: โอ้โหกระเป๋าสวยมากครับดูสิครับดูสิครับสวยไหมครับ
1: นี่สวยไหมครับโอ้โห
2: ไม่สวยค่ะคุณอาทิตย์ดูไปเถอะค่ะเดี๋ยววิไลยืนรอตรงนู้น
0: โอ้

0: สวัสดีครับ
1: นี่คุณอาทิตย์ทำอะไรคะ
0: ผมโดมจรุวัฒน์ครับผมจะมาร้องเพลงเพื่อเรียกรอยยิ้มของคุณวิไลรักให้กลับมาครับโอ้อยากฟังเพลงอะไรบอกพี่โดมได้นะครับ
1: วิไลไม่อยากฟังเพลงอะไรทั้งนั้นละค่ะ
0: อยากวอนขออยู่อยากวอนให้เธออภัยสบตาฉันสักหน่อย
1: พอแล้ว
0: อย่างคนที่เคยมีใจ
1: ไอ้คนเขา
2: ไม่ครับจนกว่าคุณวิไลรักจะรับปากผมว่าจะหายโกรธแล้วก็หายเศร้าด้วย
1: ขอมากไปแล้วค่ะ
0: ฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไปทิ้งตัวลงภูเขากอดขาเธอเอาไว้พนมสองมือขึ้นกาแค่อยากเป็นคนที่ถูกรักแค่อยากเป็นคนที่ถูกใครสักคนเข้าใจมาเติมชีว
1: ิ
0: ตที่ว่างมาช่วยเอา
1: ค่ะไม่ไรหายโกรธแล้วค่ะ
2: แล้วก็ต้องหายเศร้าด้วยนะครับ
1: ก็ได้ค่ะ
2: ยิ้มก่อนสิครับไม่งั้นพี่ตูนมาอีกนะหรือพี่โดมหรือพี่ตูน
0: เคยอยากเป็นคนที่ชุบ
1: พอแล้วค
2: ่
1: ะ
2: โอเค
1: กลับบ้านกันเถอะค่ะ
2: ครับผม
1: เอามาเรื่อยๆค่ะจะไม่ต้องเล่นอีก
2: ตา
0: ฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไปที

0: โอ้โหคุณอิงกินแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เมาตายหรอครับ
1: เมาก็เมาสิคะอิงไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมในอาทิตย์ไม่ทะเลาะกับเมียอย่างที่อิงคิดไว้อ่ะแถมยังดูมีความสุขมากขึ้นไปอีกอ่ะ
0: ก็เพราะว่าเขารักกันไงครับ
1: อ๋อก็เหมือนพี่วีกับคุณมนทิราใช่ไหมคะที่ต่อให้คุณทำยังไงอ่ะเขาสองคนก็ไม่มีทางเลิกกัน
0: นี่นิ่งอ่ะเรื่องอะไรมาแขวะผมอ่ะแค่เนี่ยผมว่าปู่จะแย่แล้วนะผมก็ต่างจ้างนักสืบนะให้ไปตามสืบแล้วเราวีกับผู้หญิงนี่มันครบมาดูเลยสิ่งที่ผมได้ดูมันส่งมาให้ผมเนี่ยนี่ดู
1: นี่มันคุณมนทิราเนี่ยคะ
0: ใช่เลยดิแถมบ้านที่ร้านลงวีไปส่งก็เป็นบ้านของคุณมนด้วยแต่นักสืบเนี่ยก็ยืนยันว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่ร้านลงวีเนี่ยมันคบอยู่

0: ผมนี่งงไปหมดแล้วอ่ะ
1: โอ๊ยอิงก็งงเรื่องของอิงเหมือนกันน่ะอิงไม่เข้าใจอ่ะทำไมในทิศไม่เลือกอิงอ่ะอิงไม่ดีตรงไหนอ่ะนี่คุณภูคุณภูดูเลยนะอิงสู้ยายเด็กคนนั้นไม่ได้ตรงไหนฮะคุณภูดู
0: เอ๊ะนี่มันเด็กรับใช้บ้านคุณมนนี
1: ่โอ๊ยภูเมาแล้วนี่มันวิไลรักเมียในอาทิตย์มัน
0: เฮ้ยผมไม่เมาผมแน่ใจเลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กรับใช้บ้านคุณมนผมไปบ้านคุณมนกี่ทีก็เจอเด็กคนนี
1: ้เดี๋ยวก่อนนะหยุดคุณภูกำลังพูดว่าผู้หญิงที่พี่วีคบเนี่ยหน้าเหมือนคุณมนทิราส่วนเมียในอาทิตย์หน้าเหมือนคนรับใช้บ้านคุณมน
0: เรื่องนี้เนี่ยถ้าจะน่าสนุกก็สิ

0: เป็นไรครับคุณวินัยรักเป็นไรครับ
1: พ่อไม่สบายค่ะพ่อไม่สบาย
0: คุณวินัยรักครับฝันร้ายเหรอครับ
1: วินัยฝันว่าพ่อไม่สบายนะคะ
0: ไม่เป็นไรนะครับฝันร้ายจะกลายเป็นดีไม่ต้องกลัวนะครับ

0: มารอคุณมนเหรอคะ
1: ครับ
0: งั้นเชิญเข้าไปรอในบ้านดีกว่านะคะ
1: ไม่เป็นไรก็ได้ครับผมรอตรงนี้ได้ครับ
0: อุ้ยข้างนอกนะอากาศมันร้อนค่ะเชิญเข้าไปรอในบ้านดีกว่านะคะเดี๋ยวดิฉันน่าจะให้เด็กๆเอาน้ำเย็นๆมาให้ดื่มถึงที่เลยค่ะเชิญค่ะ
1: ไม่เป็นไรจริงๆครับผมรอคุณมนตรงนี้ได้คร
0: ับไม่เป็นไรเหมือนกันค่ะไม่ต้องเกรงใจค่ะเชิญค่ะเชิญเชิญเชิญเชิญ
2: ไอ้เว่เพื่อนแกพาคุณหนูไปอยู่ที่ไหน
0: นี่ไอ้เว่พูดจากับคุณท่าให้ดีๆหน่อยได้ไหม
2: คุณเคยอะไรเหรอคุณต๋อยมันก็เป็นคนขับรถเหมือนฉันเป็นคนใช้เหมือนกันนี่แหละนี่วีจะบอกมาเว้ยว่าเพื่อนแกพาคุณหนูไปอยู่ที่ไหนงั้นจะไปตายแน
0: ่ไอ้เว่ปล่อยเดี๋ยวนี้นะ
2: คุณต๋อย
0: แกน่ะสิจะตายปล่
2: อย
0: มานี่เข้าบ้านไปกับฉันฉันบอกให้เข้าบ้านยังไอ้นี่ดื้ออะไรขนาดนี้มานี่แกมานี่มานี
2: ่อุ้ยดึงทำไม
0: มานี่
3: เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย
4: อะไรอะไรมีเรื่องอะไรฮะ
2: ก็คุณต่อยดิมาขวางฉันทำไมก็ไม่รู้ฉันกำลังจะไปถามเพื่อนอาทิตย์เลยว่าอาทิตย์จะมาทางวิไลไปไหน
3: ฮะไอ้วีมาเหรอเฮ้ยงั้นเดี๋ยวพ่อจัดการเอง
0: หยุดเลยถ้าพวกแกอยากโดนไล่ออกก็ไปเลย
5: คุณต่อยหมายความว่าไงคะ
0: พวกแกนี่มันไม่รู้อะไรเอาซะเลยจริงๆนะเฮ้ยเอาเป็นว่าฉันสั่งให้ทำอะไรแกก็ทำตามนั้นก่อนแล้วกันแล้วบอกไว้เลยนะว่าอย่าเด็ดขาดเลยนะห้ามเด็ดขาดเลยนะไม่ว่าใครก็ตามที่จะไปทำกิริยาไม่ดีกับคุณนายวีเพื่อนของคุณมนน่ะไม่งั้นพวกแกได้เจอดีแน
2: ่โอ้โทรศัพท์สั่นอ่ะ
5: ฮะอะไรทำไม
2: ฮะไอ้ที่ส่งข้อความมา
3: เฮ้ยมันว่างไงวะ
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: าว 2,000 ปีมาพร้อมกับแบรนด
1: ์ยูโร
2: วันนี้ปกติจะเห็นกันแดดนะ

0: แต่ว่ามันนี้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาออกมาใหม่แต่ว่าได้รับความสนใจดีมาก
1: โอ้ยกับตัวนี้เลย
0: ตัวนี้เลยนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระที่เกิดจากแดด
1: โอ้โหบอกเลยไม่มีใครไม่เคยตากแดดเกิดมาก็ตากแดดโดนแดดกันมาเลยทำงานก็โดนแดดใช่จริงๆแล้วอ่ะครีมกันแดดของพี่ตั๊กเนี่ยขายดีมากใครที่ใช้อยู่แล้วใช้ดีนะคะตัวนี้พี่ตั๊กซุ้มพัฒนาอยู่กี่ปีคะ
0: ตัวนี้นะคะเป็นครีมช่วยในเรื่องของฝ้ากระจากแดด
1: โดยตรง
0: เอาว่าปีกว่าพัฒนามาปีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงเด็กๆน
1: ะ
0: วัยรุ่นยังไม่รู้สึกแต่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ
1: ่
0: ผิวก็จะเปลี่ยนเพราะเราเจอแดดเจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยฝ้ากระก็จะถามหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่ความร้อนอยู่กับเตาผัดกับข้องกับข้าวเน
1: ี่
0: ยฝ้ากระก็จะมาแน่นอน
1: เต็มแน่น
0: ถ้าไม่บำรุงผิวไม่ดูแลล่ะ
1: ไม่ได้
0: ละหน้าดำ
1: ค่ะวันนี้ต้องจองก่อนเลยค่ะพี่ตากวันนี้พี่ตักจัดเซตอะไรมาให้ของเราบ้าง
0: เอ
1: าแบบจึ้งๆนะคะ
0: เอาตุ้มๆเลยยูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้ครีมบำรุงผิวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากระจากแดดพ
1: ี่
0: ตักให้4
1: ยังไม่พอ
0: แถมอีกหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เป็น5แล้ว
1: แล้ว
0: เรายังมีนี่ครีมประดาว C Star บอกไว้เทนนิ่งครีมตัวนี
1: ้
0: ตัวนี้ขายตัวนี้ยังขายอยู่นะขายอยู่ตามที่ต่างๆให้อีก3ซองให้อีก3ซอง
1: 8ชิ้นนี้ทั้งหมดนี้ให้จ่ายเท่าไหร่คะ1,090 บาทราคานี้เลยนะ
0: เท่านั้น1,090 บาทได้ถึง8ชิ้นเลย
1: เฮ้ยรีบนิดนึง
2: คุณผู้ชมได้อ่านจากกล่องอ่ะราคาคือหลอดละ295บาทแล้ววันนี้คุณจ่าย1,090ใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: เฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ130กว่าบาท
1: เท่านั้นหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่กดเบอร์มาก่อนเลยค่ะ1252นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดกันเยอะแล้วอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วกำลังจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำแล้วไม่เท่าคนนี้หรอกค่ะกิจกรรม
2: โอ้โห
1: เพราะตากแดดยังไม่หยุดเลย
0: ไม่เมาเมื่อวานไปตีกับเพื่อนเนี่ยทั้งหมด8-9คนเล่นกอล์ฟนะร
1: ้
0: อนมากเลยเที่ยงครึ่ง
1: ไปสอนมา
0: เที่ยงครึ่งแล้วพี่ก็ตกใจตัวเองน
1: ะ
0: เพราะว่ากลับมาหน้าดำโอ้โหส่องกระจกก็ตกใจเอาก็ทำความสะอาดล้างหน้าผิวหน้าอะไรเรียบร้อยกลางคืนก็โปะเลยตัวนี้
1: โปะเอาไว้เลยใช่ไหม
0: โปะเอาไว้เลยทำให้ทาให้มันหนาอ่ะตัวเรียกว่าตื่นขึ้นมาโอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เนี่ยอันนี้ทดลองใช้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจากแดด14วันรู้เรื่อง
1: 14 วัน
0: รู้เรื่อง
2: ดูหน้าพี่ตาที่บอกว่าเมื่อวานไปออกแดด
1: นี่ดูนี่นี่เนื้อครีมนะคะของพี่ตาพี่ตาคะเนื้อครีมอ่ะตูนเห็นว่าจริงๆแล้วครีมทาฝ้าในสมัยก่อนในความคิดตูนเวลาทาไปมันต้องแห้งมากแต่ตัวนี้ไม่แห้งแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะ
0: ซึมเร็ว
1: เท่ากับว่าตอนกลางวันทาได้ไหมคะตอนเช้า
0: เอาว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนทาได้ทั้งเช้าก่อนนอนทาเป็นครีมบำรุงผิวเลยแต่ช่วยในเรื่องฝ้ากระจากแดด
1: อันนี้มีอะไร
2: สำหรับความพอใจ
0: พี่ตั๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากสถาบันชั้นนำเราผ่านการทดสอบเราจะเอาผู้หญิงมาทดสอบในอายุประมาณ30-65 22คนจับมาทดสอบเลย
1: เอามาทาเลย
0: เอาไปใช
1: ้
0: เอาไปใช้เช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ไปทั้งหมดเนี่ย14วัน 95% ของกลุ่มตัวอย่างของเราพึงพอใจผิวก็แลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำแลดูจางลงอันนี้เราทำเป็นเรียกว่าทำแบบว่าใช้โดยสมบูรณ์เอาว่าถูกต้องเลย
2: นะคะคนเขามีปัญหาผิวจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่เอาคนหน้าใสมาทดสอบน
0: ะ
2: เอาคนที่มีปัญหาผิวมาทดสอบ
1: แล้วที่สำคัญตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหลุดจากเซตนี้ไปแล้วโทรหลังรายการได้ไหมคะพี่ตั๊กราคาเนี้ย
0: 1,090 บาทจะให้กี่นาทีอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้พี่ตั๊ก
0: ไม่ให้เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ให้
0: เลยไม่ให้เอาไม่ให้พี่ใจดีแต่เขาไม่ใจดี
2: อ่ะมันรีบโทรเพราะวันนี้นะคุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดแล้วได้ครีมประดาวอีก3 8ชิ้นนี้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ58เซตในรายการ
1: มันจะทันไหม
2: จากหลอดละเกือบ300บาทเหลือแค่100กว่าบาทเท่านั้น
0: เอง
2: วิธีใช้ยังไงบ้างนะคะพี่ตั๊ก
0: ไหนคะใช้เหรอ
2: ใช้
1: ตอนไหน
2: ใช้ตอนไหนยังไงบ้าง
0: ล้างหน้าปกติใช้เหมือนครีมบำรุงผิวใช้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตอนเช้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาสมมุติว่าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามีรอยดำจากฝ้ากระอะไรต่างๆค
1: ุ
0: ณก็เติมเข้าไปอีกนิดน
1: ึ
0: งเติมเข้าไปอีกนิด
2: เลยงั้นขอเติมคุณผู้ชมเพราะว่านุ้ยเป็นคนโหนกตรงนี้ค่อนข้างสูง
0: รับแดดรับแดด
2: ใช่ตรงนี้รับแดดก่อนแล้วเป็นคนขาวแล้วคือถ้ามันมีฝ้ากระจุดดำๆมันจะเด่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเป็นคนกังวลเรื่องตรงนี
0: ้เราก็ต้องเติมตรงนี้อีกสัก หน่อยนะคะ
1: ถ้าแม่ไปตากแดดมาไม่ว่าจะไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปส่งลูกตอนไหนก็แล้วแต่แม่กลับบ้านไปแล้วแม่ก็โบกได้เลยนะ
2: คุณเห็นไหมว่านุ้ยแต่งหน้ามานะแล้วนุ้ยโบกลงไปตรงที่นุ้ยไม่มั่นใจตรงที่นุ้ยกังวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันไม่เหนียวเนินอ่ะแล้วไม่แคล็กแล้วมันก็คือมันไม่เป็นคราบ
0: ไม่เป็นไม่เป็นเป็นครีมบำรุงพี่ตั๊กบอกว่าเป็นครีมบำรุง
1: งั้นน่าถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้ซุ่มซ้อมทำอยู่ตั้งนานใช้สารสกัดอะไรใส่ลงมาดีบ้าง
0: สารสกัดก็มีตัวดีๆมีเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดจากพืชเลยจากธรรมชาตินะ
1: คะ
0: สารสกัดจากสาหร่ายสีลุงอัลฟาอัลบูตินไนซีนไมล์วิตามิน B3 เหล่านี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วทรานเอซามิกแอซิดนะคะแล้วมีสารสกัดจากใบโบบกและว่านหางจระเข้เหล่านี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเพราะงั้นเวลาทาแล้วมันต้องกลัวหน้าแห้ง
1: ไม่ต้องห่วง
0: บอกเข้าไปช่ำช่ำ
1: จริง
0: เดี๋ยววันนี้จะไปบอกต่อ
1: กลับบ้านไปก็โบก
0: เมื่อวานนี้ทำพ่อลืมไปเอ้าเราทาครีมทาฝ้าลองบอกมันเยอะๆสิยกเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็โบกเข้าไป
1: ใช่
0: ค่อยเป็นผู้เป็นคน
1: นี่แล้วไม่ต้องห่วงครีมนะคะเพราะว่าเราให้ไปทั้งหมด5 หลอดด้วยกัน
0: ห้าหลอด
1: คุณผู้ชมจะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าการใช้ครีมทาฝ้าในสมัยก่อนที่ทาแล้วมันจะแห้งๆแล้วผิวแห้งก็ไม่ใหญ่ไม่แห้งแล้วเพราะว่าอย่างตูนเนี่ยไปใช้ตุงกระชอบแล้วคนรีวิวเอาไว้ช่ำเยอะมากๆไปถามหาดูเลยก็ได้ใครก็ใช้แต่ว่าเขาซื้อจากที่นี่นะเขายังไม่มี
0: ที
1: ่
0: เดียวที่เดียว
1: อันนี้ต้องตูนเอาไปใช้ที่ต
0: า
1: ถ้าตูนใช้ได้นะตูนใช้ได้ตูนเป็นเจ้าแม่ผิวแห้งมากแล้วก็แพ้ผิวง่าย
0: เอาอย่าง
1: น
0: ี้ดีกว่า
1: ใช้ได้จริงๆสบายผิวด้วย
0: น้องตูนนี่ผิวแห้งใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกคนทาไปเลยยกเว้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นทาได้เลยไม่ต้องกลัวแสบแห้งคันร้อน
2: เมื่อกี้ด้วยทาไม่แสบเลยพี่ต
0: ั๊กไม่แสบไม่แสบ
2: ไม่แสบแล้วรู้สึกชุ่มชื้นแล้ววันนี้คุณได้ไปเยอะมากนะ
1: ค
2: ุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดนี่คือราคาช่วงเปิดตัวนะ5
1: เหลือน้อยกว่า30เซตแล้ว
2: เอารีบโทร8ชิ้นนี้ 1,090 บาทราคาเปิดตัวนะคุณผู้ชมค่ะต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ส่งฟรีคุณเห็นนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: เขาบอกว่าให้ใช้14วัน
1: และสังเกตตัวเอง
2: วันและสังเกต
0: ให้สังเกตตัวเอง14วันท้าเลยให้สังเกตตัวเองว่าเอ้ยหน้าเราแลดูมันกระจ่างใสขึ้นจริง
1: ๆ
0: อย่าปล่อยให้หน้าฝ้าขึ้นนะ
1: หนูว่าไม่ต้องรอ14วันหนูเอาของพี่ตั๊กไปใช้ก็เห็นเลยว่าหุยผิวหน้ามันกระจ่างใสมันดูใสชอบหน้าตัวเองมาก
0: เอา
1: ใช้มาหลายครีมอ่ะ
0: คนไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะ
1: จริง
0: ๆไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้ใช้ให้ช่วยให้มันหน้าใสนั่นเองนะคะ
2: ต้องค่ะแล้วก็พี่ตาก็ไปทดสอบที่สถาบันมาแล้วคุณผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะหน้ากล่องเลยว่าสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขียนหน้ากล่องให้แบบนี้ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่กล้าลงหน้ากล่องแบบนี้นะคะ
0: เอาว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยอายุประมาณ 3-40 อัพแล้วก็ทดสอบจากผู้หญิงตั้งแต่30ขึ้นไปจนถึงอายุ65
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้60เนี่ยกำลังหน้าดำเลยถ้าเราไม่ดูแลนะคะเพราะงั้นอย่าปล่อยทิ้งไว
1: ้
0: ต้องดูแลหน้าตัวเองดูพี่ตั๊กตีก๊อฟมา20กว่าปี
1: ก็ดูผิวพี่ตั๊กสิ
2: ใช่
1: คุณผู้ชม
0: เดี๋ยวคนก็จะมาเมาส์ต่ออุ๊ยไปทำหัตถการโอ้หัตถการ
1: โอ้โห
0: นิดหน่อยเท่านั้น
1: โอ้ยไม่เนี่ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า16เซนแล้วค่ะคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณตั๊กมายุราคุณก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามต้องดูที่ตัวอย่างต้องดูที่หน้าพี่ตั๊กจริง
0: ๆ
1: ร
0: ี
1: บโทรนิดนึง1252รอสแกน QR code มาก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนหาซื้อที่ไหนยังไม่ได้นะคะมีคนมาถามตูนเยอะมากซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างซื้อที่นี่ที่
2: เท่านั้น
1: โทรมาเบอร์นี้เท่านั้น1252ค่ะ
2: ใช่แล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นครีมประดาว
0: เอาว่าคุณได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะได้ครีมบำรุงผิวในชื่อเรื่องฝ้าเนี่ยได้ไป5ได้ครีมประดาวไปอีก3นะคะท
1: ั้
0: งหมดนี้8ชิ้นในราคาเพียง 1,090 เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ
2: ตัวดีมาก
1: แม่ต้องทาเป็นประจำเช้าเย็นอย่าให้ขาดที่ให้ไป5หลอดนี
0: ้ต้องเป็นประจำไม่ใช่ทาวันนี้แล้วอีกเดือนมาทาไม่มีทางหาย
1: ถูกต้อง
2: เอาจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เหลือน้อยกว่า10เซตถ้าอยากได้รีโทรตอนนี้1252สินค้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทาง 1,090 บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เรา3คนหมดเวลาลงแล้ว
0: ไปแล้วคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้พบกันตามปกติค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อยู่กันที่บริเวณธรรมสถานวัดพระราม9นะคะเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในช่วงของปัญญาสร้างสุขอ้อมว่าสำหรับบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับบางคนก็อาจจะยังไม่ปกตินักนะคะกับเรื่องของการสูญเสียคนรักการสูญเสียคนรักมันมีได้หลากหลายรูปแบบค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นจะทำใจอย่างไรเราจะอยู่กับมันยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ

0: เชิญนั่งสนทนาครับ
1: ธรรมสการนะคะวันนี้ต้องขอโอกาสพระอาจารย์นะคะในการสนทนาธรรมมันก็จะว่าด้วยเรื่องต้องอยากจะเรียกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่สำหรับบางคนอาจจะยังไม่คิดว่ามันปกติมากเรื่องของการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นสูญเสียคนที่เรารักในฐานะไหนก็แล้วแต่ลูกแม่หรือแฟนคือการจากกันนะคะ
0: ใช่คือบางทีเรื่องปกตินี่แหละที่มันเกิดขึ้นกับทุกชีวิตแต่ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่มันจะผิดปกติ
1: เดี๋ยวนะมันต้องค่อยๆลำดับฟังช้าๆครับมันจะคล้ายๆกัน
0: ใช่
1: มันยังคงเป็นปกติต่อเมื่อมันเกิดกับคนอื่น
0: ใช่ได้ยินทุกวันรอบโลกเลยไม่รู้เกิดอะไรต่อไม่อะไรทะเลสึนามิภูเขาถล่มภูเขาไฟระเบิดอุบัติเหตุ
1: ค่ะ
0: ทางน้ำทางบกทางอากาศ
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยเราก็ถือว่าเออมันก็เกิดขึ้นทุกวันทุกวัน
1: เหมือนเราจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นปกติ
0: เป็นปกติ
1: และเป็นธรรมดา
0: ใช่ฮะแล้วก็ไม่มีใครเสียใจด้วย
1: คืออาจจะมีความรู้สึกร่วมนิ
0: ดหน
1: ่
0: อย
1: แต่ไม่ได้บีบคั้นซะจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ
0: เราไม่ได้เสียใจในหมายไม่ได้หมายความว่าเสียใจแบบบีบคั้นแต่เรารู้สึกสลดสังเวชแล้วเราก็อยากช่วยเหลือเช่นที่เนปาลเกิดแผ่นดินถล่มแล้วก็โอ้เราก็เอาของไปช่วยแค่นั้นแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเหตุการณ์นั้นมันมีคนของเราชีวิตญาติพี่น้องพ่อแม่เกิดเหตุอยู่ในที่นั่นนั่นแหละบีบคั้นละทีนี้
1: ความรู้สึกมันจะเปลี่ยนทันท
0: ีโอ้โหจะเปลี่ยนทันที
1: เราสมมุติง่ายๆก็ได้นะคะคุณผู้ชมเราสมมุติกันเลยง่ายๆว่าสมมติเรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้เกิดอยู่ๆต้นไม้หล่นมาทับหัวอ้อมคุณผู้ชมก็อาจจะโถซวยจริงๆนั่งใต้ต้นไม้ แต
0: ่แล้วมันจะโดนพระด้วยนะเพราะนั่งใกล้กัน
1: แต่ว่าคนที่จะรู้สึกอาจจะเป็นแม่อ้อมที่รู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันถาโถมเพราะว่าเขาเกี่ยวข้องกับอ้อมอย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย
0: ์ยิ่งใกล้ยิ่งรักนะยิ่งหวงยิ่งหวงมากเท่าไหร่นะทุกมันจะบีบคั้นกลั่นความทุกข์ออกมา
1: เราแปลว่าเราถูกบีบคั้นเพราะความใกล้ชิดเหรอคะ
0: ใช่ฮะเพราะความรักความห่วงใยความผูกพันความผูกมัดมันจะเจ็บมากเช่นคนที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยบางทีพูดกันคำสองคำก็แรงเบาๆนั่นแหละแต่มันแรงลูกพูดอะไรก็แรง
1: แม่ทำไมทำอย่างเงี้ยคำนี้ของลูกเนี่ยแม่ดูเจ็บ
0: เจ็บ
1: อ๋อเพราะนี่คือลูกในไส้
0: ใช่ฮะเพราะว่าคาดหวังสูงแล้วก็คาดหวังว่าไม่ควรจะพูดอย่างนี้คาดหวังว่าน่าจะทำอย่างนี้คาดหวังว่าอย่างนั้นอย่างนี้โพมันคาดหวังเต็มไปด้วยความคาดหวังที่เต็มไปด้วยความรัก
1: ซึ่งไอ้ลูกที่พูดอย่างนี้กับแม่ก็คาดหวังว่าแม่จะเข้าใจ
0: ใ
1: และเห็นความปรารถนาดีของตัวเองว่า
0: ใช่ฮะ
1: เนี่ยอุตส่าห์บอกแม่ไม่น่าทำอย่างนี้อ๋อแต่
0: เคยโดนใช่ไหมล่ะ
1: เคยค่ะแล้วบางทีเราก็พูดกับแม่ด้วยความหวังดีแต่แม่ดูจะเสียใจ
0: โอ้โหเขาเสียใจไปนานนะเขาไม่ได้เสียใจธรรมดาบางทีมันนั่งร้องไห
1: ้เพราะว่าเราใกล้เขามาก
0: ใกล้เขามากนั่งร้องไห้ก็นั่นแหละมาที่วัดมันนั่งซึมเสียใจที่ลูกพูดอย่างนี้กับแม่เนี่ย
1: แล้วมันจะมีอยู่คำหนึ่งค่ะอาจารย์ถ้าคนอื่นพูดนะจะไม่เสียใจเลย นี่มันเราพูดเนี่ย
0: นั่นแหละ
1: อ้าวใช่
0: เนี่ย
1: เพราะอะไรเพราะเขาคาดหวังในตัวเราใช่ไหมคร
0: ับ ต้องเลย
1: ความรักมันผูกรัดกันอยู่
0: มันผูกรัดกันอยู่เพราะฉะนั้นทุกพรักเนี่ยมันเป็นทุกที่เหมือนอยากจะทิ้งแต่ก็ทิ้งไม่ได
1: ้
0: เหมือนอยากจะวางแต่ก็วางไม่ลงอยากจะแบกแต่ก็หนักเหลือเกินมันเป็นอะไรที
1: ่มันผะอืดผะอม
0: มันเป็นยังไงพระอืดพระอมเนี่ยก็คิดเอาก็แล้วกัน
1: บางทีรักมากอยากวางลงวะผู้แบกไว้ก็หนักแต่ถ้าแบกพอวางก็เสียดาย
0: เสียดาย
1: ก็รักของมันน่ะเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฉะนั้นวันหนึ่งนี่มีตัวอย่างเด็กคนหนึ่งเขาสามคนก็ไม่ค่อยจะดีกันกับแม่เท่าไหร่หรอกวันหนึ่งพาแม่ไปเช็คร่างกายหาหมออ้าว แม่นอนอยู่บนเตียงดีๆตาย
1: ฮะ
0: เออตายแม่ตายปั๊มหัวใจไม่ขึ้น
1: ไว้
0: ก็ไม่คาดคิดเพราะว่าไม่ได้เตรียมใจงงไม่ได้สั่งเสียอะไรเลยแต่ว่าก็มีพูดเปรย์ๆอยู่บ้าง
1: ค่ะ
0: นานมาแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไม่คิดว่าแม่จะตายไปเร็วขนาดนี
1: ้ค่ะ
0: ก็ทำใจไม่ได้งงขับรถพาแม่ไปหาหมอแต่แม่ตายเอาศพแม่กลับมา
1: ค่ะ
0: เอาศพแม่กลับมาที่วัดเสร็จแล้วก็ทำพิธีรดน้ำศพเชื่อไหมว่าตอนรดน้ำศพเสร็จแล้วจะเอาแม่เข้าหีบโลงศพเนี่ยมันไม่ยอมเด็กมันไม่ยอมมันร้องไห้โอ้โหเหมือนใจจะขาด
1: เพราะเขาก็รู้สึกมันเหมือนเขากำลังถูกลากของรักค่ะพระอาจารย
0: ์ใช่ฮะ
1: มันทำใจไม่ได้
0: ทำใจได้ไหมโอ้โห
1: พระอาจารย์ต้องเคยพูดเรื่องกลัวแม่ตายอ
0: ่
1: ะขนาดในรายการทีวีน้ำตาอ้อมไหลเพราะอ้อมเป็นคนกลัวแม่ตายมาก
0: อ้อม
1: เลยรู้สึกว่าอ้อมควรจะเข้าวัดทำยังไงให้วันที่แม่ตายแล้วอ้อมไม่ตายตาม
0: นั่นแหละกลัวแม่ตายอันนี้ก็กลัวแม่ตายทำอย่างไรแม่จะฟื้นแม่ฟื้นขึ้นมาหน่อยสิเหมือนตะเกียกตะกายกอดแม่อยู่นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อธิบายนะบอกว่านี่คือสัจธรรม
1: ค่ะ
0: นี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นตั้งศพอยู่ในวัดเนี่ยมีจำนวนมากศาลาในวัดเป็น20 30ศาลาล้วนแล้วแต่มีลักษณะอย่างเดียวกันนี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เรามางานศพคนอื่นแล้วก็เฉยๆ
1: ค
0: ่ะมาไว้อาลัยมาเพราะว่าเป็นเพื่อนแม่เป็นรู้จักกันอะไรเงี้ยเฉยๆเราไม่เคยทําใจเลยนะแต่พอถึงคราวของเรานี่โหเราจะต้องทําใจ
1: ค่ะ
0: ก็บอกเขาว่ามันไม่จบลงง่ายๆหรอกกับอารมณ์อาลัยรักเนี่ย
1: ค่ะ
0: คนที่รักแม่พอสูญเสียแม่เนี่ยจะนึกถึงคำของแม่เนี่ยมันใสปิ้งทุกคำเลยนะที่แม่บอกไว้ว่าต้องทำอะไรยังไงเนี่ยเหมือนกับว่าเขายังไม่ได้ทำอะไรให้แม่ชื่นใจเลยอ่ะผิดกับแม่ตลอดเลยทำผิดกับแม่ทุกครั้งตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้สึกทำให้แม่เสียใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกก็คือนิดๆหน่อยๆก็เลยบอกว่าเนี่ยลูกเอ้ย

0: พอดีสนิทกันกับครอบครัวนี้ก็บอกว่าเราไม่รู้ว่าใครจะพรากจากเราไปเมื่อไหร่ลมหายใจเนี่ยมันสั้นมากเลยนะถ้าเราทำดีกับใครได้เนี่ยให้รีบทำพูดดีกับใครได้ให้พูดให้รีบพูดออกจากบ้านไปจะกลับเข้าบ้านตอนเย็นได้หรือไม่ก็ยังไม่รู้อีกว่าจะเกิดอุบัติเหตุไหมจะมีใครพัดพรากจากไปไหมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยรักกันทุกลมหายใจใครโทรถึงเราพ่อแม่โทรหาเราถามเราอย่าไปรังเกียจอย่าไปรำคาญมีอะไรอยากให้แม่ทานอยากพูดเรื่องอะไรเนี่ยพูดแล้วก็เรื่องเหล่านี้นะบางทีเราไม่เข้าใจหรอกคิดว่าพวกนี้แม่ก็อยู่เมื่อเรือนนี้แม่ก็อยู่ปีหน้าแม่ก็อยู
1: ่ลดนิ่งนอนใจเพราะเราเชื่อค
0: ิดไปเอง
1: ว
0: ่
1: าเขายังไม่ไปไหนหรอก มันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะไปไหนหรอก
0: ใช่ฮะ
1: เพราะเขาก็ยังปกตินี่
0: ใช่ฮะ
1: อันนี้ถือว่าเราประมาทไหมครับอาจารย์
0: โอ้ประมาทแน่นอนประมาทแน่นอนสำหรับคนที่คิดว่าพรุ่งนี้ยังมีอยู่ถ้าเราคิดว่าพรุ่งนี้ยังมีอยู่เนี่ยเราก็ประมาทแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เป็นคนไม่มีอนาคตนะเช่นถ้าเราผิดหวังในการหน้าที่ตำแหน่งการงานอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พูดได้ว่าพรุ่งนี้ยังมีอยู่แก้ไขได
1: ้
0: ว
1: ัน
0: นี้ผิดพรุ่งนี้ยังมีอยู
1: ่
0: เราก็เดินตามแต่สำหรับความรักความห่วงใยสำหรับชีวิตแล้วนี่เราต้องบอกว่ามีวันนี้ก็ดีแล้วพรุ่งนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไร
1: ในแง่ของคุณธรรมความดีเราควรจะไม่ประมาทแล้วบอกตัวเองว่าอย่าผัดผ่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะ
1: มันเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสทำอย่างนี้เมื่อไหร่
0: แม้แต่ตัวเราเอง
1: เพราะเมื่อกี้อ้อมฟังพระอาจารย์แล้วอ้อมค่อยๆ คิดบางทีเราอาจจะแค่รู้สึกว่ากับแฟนกับแม่กับน้องอาจจะคิดว่ามีอะไรวะเดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได
0: ้
1: เดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได
0: ้
1: จนพอพระอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วก็ตระหนักได้ว่าแล้วถ้าเดี๋ยวเรามันไม่มาล่ะ
0: ไม่ได้คุยเลยแล้วก็ตายจากกันไปมีคนที่ตายจากกันไปโดยที่เสียใจว่าไม่ได้ทำอะไรเยอะนะไม่ได้ทำอะไรให้เลย
1: มันง่ายๆเลยรู้อย่างนี้เรารับโทรศัพท์เขาสักครั้งก็ยังดีอ่ะ
0: เป็นโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเธอรับโทรศัพท์ฉันเขาเขียนไว้นะคนตายเนี่ยมีคนคนหนึ่งเขาเขียนไว้ถ้าเธอรับโทรศัพท์ฉันก็คงไม่ตาย
1: อ้าว
0: มันจะได้เป็นสติขึ้นมาไงแต่พอไม่รับโทรศัพท์แล้วตัดสินใจผัวเลย
1: เหมือนโดนโทษอยู่นะคะ
0: อ่ะอย่างนี้ก็มีนะ
1: เราไม่รู้ว่าโทรศัพท์กริ้งเดียวมันช่วยอะไรได้
0: มันช่วยอะไรได้พระอาจารย์เคยช่วยคนโทรศัพท์มาหาคนหนึ่งจะฆ่าตัวตายจะฆ่าตัวตายขอพูดกับพระองค์ไหนก็ได้ไม่รู้จักกันเลยบอกโยมอย่าเพิ่งฆ่านะอย่าเพิ่งฆ่าลูกอยู่มีลูกไหมมีลูกอยู่ไหนอยู่ใกล้ๆนี่ค่ะโยมวางหูก่อนแล้วก็ไปกอดลูกนะไปกอดลูกก่อนพอกอดลูกปั๊บเท่านั้นแหละอารมณ์มันเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยน
1: อันนี้ก็ถือว่าความผูกพันก็ช่วยให้มีชีวิตต่อ
0: ใช่ฮะอาตมายังฟังโทรศัพท์อยู่เลยเขาร้องไห้กันแม่ลูกเนี่ย
1: ในสิ่งเดียวกันมันก็ให้ผลทั้งบวกและลบใช่ไหมคะบางครั้งในความผูกพันมันก็ทำให้ยื้อชีวิตได้มันก็ทำให้เราอยู
0: ่แต่อยู่เพื่อลูกไงอ
1: ยู่เพื่อลูกแต่วันหนึ่งถ้ากลับกันมันแม่จากไปลูกทำใจไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงในขณะที่เราอยู่ในวันที่เราไม่ได้ถึงพร้อมเตรียมใจไม่ทันครับอาจารย
0: ์ก็อย่าประมาทในชีวิตทุกคนเนี่ยกลับเข้ามาหาชีวิตกลับเข้ามาหาจัดระบบความคิดให้ดีว่าบางอย่างเนี่ยผัดวันประกันพรุ่งไปสร้างอนาคตสร้างความหวังด้วยการเวลาได้แต่บางอย่างมันผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เช่นลมหายใจของเราเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรายังจะหายใจอยู
1: ่
0: ถึงเช้าพรุ่งนี
1: ้
0: เวลาก่อนเข้านอนเนี่ยเราก็สวดมนต์ไหว้พระทำใจไว้เลยว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่ตื่นขึ้นมาก็ไม่เป็นไรทำใจอย่างนี้น
1: ะ
0: แล้วจะหลับสบายหลับสบายจริงๆเลยพร้อมที่จะไปไหนมาไหนผ่านโลกนี้โลกหน้าไปได้หมดเลย คืนนี้ไปได้แล้ว
1: เราเนี่ยไปได้แล้วคนที่บ้านเราเขาจะไม่ได้คิดแบบเดียวกับเราแล้วก็จะทำใจยังไงครับอาจารย์เราว่าทำใจเราไปเฉยเลย
0: ใช่ฮะเรามีลูกเรามีสามีเรามีภรรยาเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องห่วงเขาทุกอย่างต้องทำใจแต่หมายความว่าการที่เราจะทำใจอย่างเนี้ยหมายความว่าเราไม่ประมาทในชีวิตของเราเองเราได้ทำคุณงามความดีรำลึกถึงความดีทำสมาธิภาวนาทำจิตให้ใสสะอาดเนี่ยฟอร์แมตมันทิ้งทุกวันอารมณ์ชั่วอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยใจเราก็สะอาดความหมายเป็นอย่างนั้นแต่ความห่วงใยปกติเป็นความรับผิดชอบของเราพรุ่งนี้ต้องตื่นขึ้นมาดูแลสามีดูแลลูกดูแลกิจการครอบครัวดูแลธุรกิจการงานเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา
1: อันนี้คือหน้าที่
0: คือหน้าที่แต่สำหรับความขุ่นมัวของจิตใจเนี่ยต้องชำระทุกวัน
1: มันเป็นไปได้กันไหมครับอาจารย์เราจะใช้วิธีก่อนออกจากบ้านเราเหมือนเป็นทีมเวิร์กให้เราคุยกันว่าถ้าโชคดีเราก็ได้กลับมาเจอกันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อย่าไปร้ายกับใครนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้ตายตอนไหนอย่าหอบตัวเองไปไม่ดีเลยแล้วเราจะได้ไม่ต้องห่วงคนข้างหลังหรือเปล่า
0: ได้เลยพูดอย่างเงี้ยได้เลยอ่อนโยนต่อกันเลยเนี่ยมันจะอ่อนโยนลงเยอะเลยนะเวลาไปเจรจาอะไรกับใครที่ไหนเนี่ยไหลมันจะห่อลงนิดนึง หมายถึงว่าจะมีความอ่อนโยนโค้งคำนับในใจลึกๆเนี่ยโค้งคำนับให้เกียรติคนอื่นมากขึ้นไม่ใช่ผงาด อยู่ตลอดเวลาไอ้ความรู้สึกว่าเราไม่ตายข้าไม่ตายข้ายิ่งใหญ่อะไรพวกนี้นะมันจะทำให้เกิดความประมาทความประมาทนี้จะทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยศัตรูเต็มไปด้วยคนที่อิจฉาคนที่พยาบาทแล้วก็มิตรไม่ค่อยจะมีหรอก
1: ซึ่งคือถ้าฟังเผินๆตั้งแต่แรกที่เราเริ่มสนทนาบางคนอาจจะรอคำตอบว่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยถ้าเราต้องสูญเสียคนรักเราจะทำใจยังไงแต่อันนี้มันเหมือนกลับไปสู่เบื้องต้นเลยด้วยซ้ำว่าเราไม่ต้องไปทำใจตอนปลายเราวางใจไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่ามันคือความที่เราต้องจากอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ประมาทพอถึงวันที่มันจะจากจริงอ่ะเราจะไม่เจ็บ
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: เดี๋ยวอ้อมคิดดูนะว่าถ้าสมมติว่าหมอบอกว่าอีก6เดือนแม่ตายจะทำใจยังไง
1: อ้อมจะคิดว่าผมมีตั้ง6เดือน
0: อ้
1: อมจะคิดเลยว่าการได้รู้ล่วงหน้าตั้ง6เดือนอ้อมโชคดีมาก
0: ถือเป็นโชคใช่ไหมอ้อ
1: มถือเป็นโชคเพราะว่าความตายเอาเข้าจริง
0: แม่ก็เป็นโชค
1: ก็แม่ได้รู้ตัวก่อน
0: แม่รู้ตัวก่อน
1: ลูก
0: ก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นโชคญาติก็เป็นโชคทุกคนเป็นโชคหมดเลยนะ
1: เราจะดีต่อกันเลยเพราะว่าถ้าเกิดแม่ไป
0: ดีต่อกันเลยนะ
1: วันนี้พรุ่งนี้โดยที่ไม่มีการบอกก่อนเราอาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้ที่ตีกันด้วยความรักแต่เราตีกันก็ได้แต่ถ้าเรามีเวลาต้องถือเป็นโชคที่สุดค่ะ
0: อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะรู้ตัวล่วงหน้ามองอยู่ตลอดเวลาว่าอีก6เดือนตายคิดอย่างนี้นะอีก6เดือนเราตายอีก6เดือนเราตายอีก6เดือนเราตายถ้าคิดอย่างนี้นะมันจะเป็นอะไรที่ต้องเร่งแก้ไขตัวเองอย่างมากเลยนะเอกสารต่างๆต้องรีบจัดการให้ถูกต้อง
1: เราจะไม่ทิ้งภาระให้ใคร
0: ไม่ทิ้งภาระให้ใครเงินทองข้าวของบริษัทบริวารต่าง
1: ๆเราจะทำทุกอย่างให้จบ
0: ทุกอย่างให้จบ
1: แล้วมันจะเป็นการจากกันด้วยความรักความเมตตาม
0: ีเรื่องอะไรกับใครเข้าไปขอเข้ามาก็จบ
1: แล้วเราจะไม่สร้างรายวันเพิ่ม
0: ใช่ฮะ
1: นะคะและการจากกันมันจะไม่ใช่การจากกันที่เป็นอาลัยอาวรณ์เพราะว่าเสียดายหลายๆครั้งที่เรารู้สึกแย่ก็เพราะเรารู้สึกติดขัดว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเต็มที่แต่ถ้าเรามีความไม่ประมาทเมื่อความเต็มที่นั้นถึงพร้อมคนที่จากก็จากแค่กายนะคะพระอาจารย์ค่ะวันนี้เราขอบคุณ
0: ยังอยู่ด้วยกัน
1: ขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับช่วงของปัญญาสร้างสุขอ้อมคิดว่านะคะมันเป็นการเรียนรู้อีกหนึ่งทางนะคะที่จะทำให้เราได้ฝึกแก้กันที่ตั้งแต่เริ่มต้นไม่ต้องไปแก้บางทีตอนปลายเพราะบางทีไปแก้ตอนท้ายๆใจก็ทำได้ยากค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอให้เริ่มฝึกกันได้นะคะส่วนช่วงต่อไปค่ะธรรมะชิวๆนะคะเป็นคำถามของคุณผู้ชมค่ะ

านผู้ชมทุกท่านขณะนี้อาตมาภาพอยู่ที่เมืองซาโรนโตประเทศอิตาลีมีคำถามถามมาว่าสติกับสมาธิต่างกันอย่างไรก็เขาตอบว่าสมาธินั้นเป็นเหตุให้เกิดสติสตินั้นเป็นผลของการปฏิบัติสมาธิสมาธิเหมือนกับเรากินข้าวสติเหมือนกับเราอิ่มสมาธิเหมือนการเดินทางสติก็เหมือนกับการถึงเป้าหมายปลายทางเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติสมาธิเพื่อให้ได้สติแต่ทั้งสองอย่างนี้ก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสติดีสมาธิก็ดีสมาธิดีสติก็ดีเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันอยู่ด้วยกันมันเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัว

0: เพศ2เป็นรักแรกของอัว
1: หรือ
0: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอเกศ2เป็นใคร
2: ข้าหรือช่วยอัวอัวจะยอมไปเกิดใหม่เลย
3: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติอาม่าเกศ2
4: หลังอะไรแน
5: ่ๆมาไหลก่อ
6: สิทธิ์ของหอตัวดีทุกวันเสาร์ 6:00 น.
7: ขอเชิญนะครับผมพี่เอิร์กและพี่เจสซี่ครับผมวันนี้เราก็จะไปเอาวัตถุดิบที่ไม่ยากที่นี่มีขุดแมงปองล้วงงูเห่าอุดรังต่อ
8: แค่เราเชิญคนเก่าออกไปอย่าง
7: ครับโอเคเราเชิญคนเก่ายังติดอยู่ตรงนั้นอยู่เลยครับใช่เมื่อวานถ่ายไม่เสร็จครับผมไปไหนนั่นแหละครับถูกต้องนั่นแหละอุ้ยระวังหนามนะนี่ถูกต้องได้ได้ได้ผมจะมาหน้าหรอ
9: เฮ้ยฉันอยากอุ้ม
10: เบ่งออกมาแป๊บนึงเร็ว
11: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน31
12: รางวัลที่1ของหมู่บ้านสุขซอยงวดประจำวันที่19กันยายน2569เวลา 1:00 นตรง
13: น้องสันค่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 10ใบ60ล้านบาทโอ้ท
14: ับทับสัน
15: เอาไปเลยคนละแสน
16: รวยไม่ไหวรวยไม่ไหวรวย
17: ไม่ไหวช่วยด้วย
18: ท่านตำรวจนะครับ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
4: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
9: คือครั้งนี้มึงเล่นแรงไปนะนั่นชีวิตคนนะเว้ย
2: กูไปตะคิว
3: อ่านในแพลอตมาไม่มีบทนะเอ็กซ์ตาปะ
20: ขอโทษครับพี่ไ
21: ผ่ว่านหลายเทคแล้ว
22: พี่ก็ยินยันว่าถ้าจะว่านออกพี่ก็จะฟ้อง
9: แล้วที่คุณเล่นไม่ได้เพราะอะไร
23: น่าตื่นเต้นแล้วก็กดดันอ่ะ
9: คุณสนใจแค่คู่ตัวเองก็พอมองแค่ผมฟังแค่ผม
24: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลานั่งเฉยๆ20นาทีเนี่ยไอ้ 155,000 อาการเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริงๆเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59 4 4 4 4
25: พี่นะพี่นะอย่าพี่นี่แกจะทำร้ายคุณป้าทำไมทำร้ายป้าเลยมาช่วย
26: พี่อ้อยอยากจะกระจายข่าวเรื่องพี่แนนน่ะทำให้คนไม่กล้าจ้างงาน
25: ม
26: ั่ว
25: นี่มันน้ำตาหรือฝนกันเนี่ย
27: อยากทำคลิปแบบช่วยเหลือสังคมเริ่มต้นจากพี่แนนเลยดีไหมคะ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
7: ซีคอมใต้โต๊ะทำงาน
4: ทุกวันอังคาร
7: เวลา3ทุ่มครึ่ง
4: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยม
7: โทรออก
19: อาทิตย์นี้

0: นี้หลังจบละครใต้ล่า
1: เข้ามาทำไมเนี่ย
2: นี่พ่อมีอะไรบอกผมตรงได้เลยไหม
3: คุยกับมิ้นดีกว่า
4: คืนนี้นะวอกอะ
0: พ่อของวอกบอกอะไร
5: ไปไปไปไปไปไ
6: ปคุณครับ
7: ขอบคุณนะคะที่ช่วย
6: ไม่เป็นไรครับยินดีครับ
7: เนื้อโคชัดชัด
6: สวย
0: เป็นต่องานเขา
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้11:50 นาทีพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้11:50 นาทีพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันผ่านช่องวัน31
10: เมื่อวิมานที่กำลังลุกเป็นไฟ
11: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ได้ยังไงคุณไม่เป็นฆาตกร
10: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
12: ตะโกนอะไรอีกอ่ะแม่ตัวของหนูก็ทำชีวิตแล้วอ่ะ
13: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
10: ้แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
14: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
10: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
15: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
16: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
10: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
14: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
17: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
18: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
10: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไร
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
0: ที่เดียวว
8: ิมานอากาศ
0: Sky Castle Thailand
8: วันจันทร์อังคาร
0: เวลา2ทุ่มครึ่ง
8: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 นเป็นต้นไปทางช่องวัน31
1: เจอกันกับรายการโถกระแส
19: หวยคุณลุงหาย
1: ว่าคนที่เอาไปคือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
19: ลุงเริงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
19: ค
1: ุ
19: ณครับผู้ถูกกล่าวหาม
1: าพร้อมกับทนายจิกตีนครับ
19: พวกหนูไม่ได้ยุ่งกับหวยคุณลุงเขาเลยนะคะ
1: ไม่จริง
19: หนูยังไม่ได้พูดเลยค่ะ
1: ฝั่งสองคนนั่นแหละที่เอาไป
19: สายตาจดจ้องอยู่กับหวย
20: ดิฉันขอถามตรงๆเลยนะคะหนูเอาไปไหมตอบแค่ว่าใช่หรือไม
19: ่ทนายอยู่ฝั่งดิฉันค่ะ
20: อ้าวแกลมาลัสซ่องโจร
21: ฉันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นบริษัทเราพังแน่ฉันนึกออกแล้ว

ระคาถาสำคัญที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นมานั่นคืออริยมรรคมีองค์8เป็นวิธีปฏิบัติที่ลงท้ายด้วยคำว่าสัมมาสมาธิฉะนั้นสมาธิจึงมีความสำคัญต่อการปฏิบัติของชาวพุทธหลักของศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในตัวบางทีเราไปแยกกันว่าสมถกรรมฐานเข้าอีกแบบหนึ่งวิปัสสนากรรมฐานเข้าอีกแบบหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็มีสมถะในวิปัสสนามีวิปัสสนาในสมถะเหมือนมีกายในกายมีจิตในจิตมีเวทนาในเวทนามีจิตในจิตมีธรรมในธรรมมีสั้นในยาวมีนิพพานในกิเลสมีบุญบารมีในวัฏสงสารมันเป็นสิ่งที่เมื่อมีอะไรจึงมีอะไรมีวัคซีน

อยู่ในไวรัสแล้วก็มีไวรัสอยู่ในวัคซีนมีเซรุ่มอยู่ในพิษงูและมีพิษงูอยู่ในเซรุ่มมันเกิดจากกันและกันอาศัยซึ่งกันและกันมีอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นหยินหยางที่อาศัยกันเหมือนคนจะมีลูกมีธาตุของแม่อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีธาตุของคุณพ่อจึงจะเกิดลูกขึ้นมาได้ต้องอาศัยธาตุหญิงธาตุชายจึงเกิดผลผลิตคือลูกออกมาได้ฉันใดสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นแต่เพียงชื่อเรียกให้ต่างกันแต่ไม่ได้หมายความว่าให้แยกกันอธิบายจะได้เข้าใจง่ายเหมือนกับอริยมรรคมีองค์8ถ้าปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งผู้คนก็จะเข้าใจได้ทุกข้อถ้าปฏิบัติสมาธิสัมมาสมาธิเราก็จะเข้าใจว่าจะไปทำอาชีพอะไรล่ะถึงจะเป็นสัมมาชีพจะไปภาคเพียรพยายามอะไรจึงจะเป็นสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะสัมมาสติเช่นเดียวกันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจามันก็เกิดขึ้นเมื่อเรารู้จักคำว่าสัมมาประเด็นมันอยู่ที่คำว่าสัมมาถ้าไม่มีสัมมาประเด็นอื่นๆก็จะเป็นมิจฉาพอเป็นมิจฉาเนี่ยเข้าใจยากแล้วเพราะมันมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามันก็จะเกิดขึ้นมิจฉาชีพอย่างที่เราได้ยินกันมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์ต่างๆมิจฉาชีพเกิดขึ้นก่อความทุกข์ให้แก่คนมากมายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายชาวพุทธของเรานั้นได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ใช้หลักของการใคร่ครวญพิจารณาที่แตกต่างจากใครๆจากศาสนาใดๆก็ตรงที่ว่าเราใคร่ครวญก่อนแล้วจึงลงมือทำจึงพูดเราพูดอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นก็ทำให้เราเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาที่โดดเด่นเป็นพิเศษก็คือเราไม่ได้มุ่งอ้อนวอนบวงสรวงบูชาอำนาจบนบันดาลนอกเหนือจากการกระทำของเราเราให้กรรมที่เราทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเป็นผู้ดลบันดาลเป็นผู้อยู่เหนือชีวิตของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามคนปัจจุบันนี้ก็ไปอาศัยอ้อนวอนบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นตัวเยอะแยะมากมายกายแก้วก็มีรูปเคารพต่างๆก็มากตะกรุดผ้ายันสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเครื่องถามว่าสิ่งเหล่านี้มีผลเสียต่อชีวิตของเราไหมมีผลเสียก็ได้ไม่มีผลเสียก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราหลงมากแค่ไหนบางทีหลวงปู่หลวงพ่อพระเครื่องที่ดังๆเราไปคิดเป็นราคาเช่นพระเครื่องสมเด็จพุทธาจารย์โตองค์หนึ่งเป็นหลักล้าน10ล้าน20ล้าน100ล้านแพงมากนั่นเราคิดเป็นราคาราคาที่สูงขึ้นนั่นแหละคือความขลังความศักดิ์สิทธิ์เราคิดเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ได้คิดเป็นพุทธคุณก็ทำให้เราชาวพุทธเนี่ยเสียหลักการเสียหลักของชาวพุทธมันเหมือนกับว่าคนจะจมน้ำว่ายน้ำอยู่กลางทะเลอะไรลอยมานี่คว้าไว้ก่อนเพื่อเอาตัวรอดเพื่อให้จะบุกพ้นจากน้ำพอหายใจได้ได้พักไม่ต้องว่ายน้ำต่อ
ขอเกาะไว้ก่อนอาการขอเกาะไว้ก่อนเพื่อให้ลอยคอได้กลางทะเลเนี่ยเป็นการเอาตัวรอดถามว่าดีไหมดีเพราะรอดไงดีเพราะรอดอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารอดแล้วเอาไว้ก่อนแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนสูงขึ้นไปอีกว่าเราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่ถ้าหลักของกรรมทำดีแล้วไม่ได้ดีทำชั่วไม่ชั่วมันผัดเพี้ยนไปเป็นอย่างที่ว่ามานี้คือดีไม่ดีทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วผลชั่วผลดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากผลของการกระทำสิ่งนั้นมันก็ผิดจากหลักของพระพุทธศาสนาไปฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าคนทุกวันนี้กลับเข้าหาหลักของพระไตรปิฎกมากขึ้นอ่านพระไตรปิฎกมากขึ้นอย่างที่พุทธสมาคมของเราเนี่ยสาธยายพระไตรปิฎกที่เป็นภาษาบาลีที่เป็นภาษาไทยและอธิบายความหมายละเอียดลึกซึ้งจนกระทั่งเราเข้าใจว่าอ้อคำสอนดั้งเดิมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แต่สถานการณ์ 2,500 ปีผ่านมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยทำให้เหตุการณ์ของโลกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจะปรับปรุงอย่างไรนี่คือสิ่งที่เรากำลังเผชิญกับความผันผวนของโลกที่กำลังผันผวนกำกวมปรวนแปรและไม่แน่นอนโลกของเราทุกวันนี้เป็นโลกที่ผันผวนกำกวมทึมเทาๆแล้วก็ไม่แน่นอนเราอยู่ในภาวะอย่างนี้เหมือนทะเลมีคลื่นลมแล้วเราจมลงไปในทะเลที่ลมมันแรงเราถูกพัดพาทางอารมณ์เนี่ยสูงมากสื่อต่างๆได้ปั่นพวกเราให้เข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นให้อ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นจนกระทั่งเราสับสนวุ่นวายไปไม่ถูกพอไปไม่ถูกเนี่ยอารมณ์มันก็แปรปรวนฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้เราทุกคนกลับมาหาตัวเองให้ได้กลับมาหาอะไรกลับมาตั้งสติตั้งสมาธิสองตัวสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากตั้งสติตั้งสมาธิเนี่ยให้มันดีก่อนเวลาที่เราเห็นคนขับรถแล้วก็จะบอกว่าทำสมาธินะตั้งสตินะตั้งใจนะขับรถให้ดีนะอย่าประมาทนะมันก็เป็นคำสอนง่ายๆนะนั่นคือสอนอะไรล่ะสอนให้เราทำสมาธิในการทำงานมีสติในการทำงานอย่าประมาทพลาดพลั้งแล้วจะเสียหายคนที่ไม่มีสมาธิไม่มีสติเวลาพลาดพลั้งอะไรลงไปแล้วเนี่ยมันทำลายชีวิตทั้งชีวิตก็มีนะทำลายตัวเราคนเดียวก็มีทำลายชื่อเสียงเกียรติคุณของเราที่สร้างมาก็มีทำลายชื่อเสียงเกียรติคุณของบรรพบุรุษที่สร้างมาเป็นร้อยๆปีก็มากเพราะขาดสติตัวเดียวตัวนี้แหละจึงมีความสำคัญที่เราทั้งหลายจะต้องมาพูดคุยกันสิ่งที่ผันผวนเกิดขึ้นในสังคมมันจะทำให้เราเสียสมาธิไม่ได้นะโอกาสที่จะทำให้คนเสียสมาธิเยอะมากเดี๋ยวนี้เล่นโทรศัพท์มือถือเล่น LINE เล่น Facebook มีโอกาสเสียสมาธิได้เช่นเดียวกันดูเหมือนว่าเอ๊ลูกเราทำไมมันนั่งนิ่งจังเลยถ้ามันร้องเนี่ยนะอยากจะให้เขาหยุดเนี่ยโยนโทรศัพท์ให้เป็นวิธีสุดท้ายเด็กก็จะนั่งนิ่งดูเหมือนว่าเด็กหยุดเด็กมีสมาธิแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในว้าวุ่นนะสมาธิคือความนิ่งของเด็กนิ่งเฉพาะกายแต่จิตว้าวุ่นคนปัจจุบันนี้จึงมีอาการที่

น่ากลัวที่สุดนั่นคือจิตว้าวุ่นหาความสงบทางจิตไม่ได้อรัมภาพเองเนี่ยมีธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9อยู่ที่วัดพระราม9กาญจนาภิเษกที่นั่นจะไม่บรรยายที่นั่นจะไม่วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยเรื่องใดๆทั้งสิ้นคนที่เข้ามาที่นั่นจะให้สงบอย่างเดียวไม่ให้อ่านด้วยแล้วก็ไม่มีซักถามอะไรลึกๆวิเคราะห์นั่นวิเคราะห์นี่การบ้านการเมืองถกเถียงกันด้านปรัชญาไม่ต้องทำเพราะอะไรเพราะมันจะทำให้เราฟุ้งซ่านเพราะคนส่วนใหญ่มีที่ถกเถียงเยอะแยะมากมายบนฝ่ามือของตัวเองแล้วแต่หาความสงบไม่ได้อาตมาก็ขายความสงบขายความสงบคนก็ชอบมากเข้าไปมีอาสนะนั่งมีห้องเย็นๆมีอาหารให้ทานแล้วก็อยู่กับตัวเองงดการใช้สื่อทุกชนิดไม่ต้องฟังเกจิอาจารย์องค์ไหนทั้งสิ้นแต่ให้อยู่กับตัวเองฟังอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ที่ทำให้เราไม่มีสมาธิเนี่ยมีสองอารมณ์อารมณ์ที่เป็นอดีตกับอารมณ์ที่เป็นอนาคตคุณโยมว่าระหว่างคนหนุ่มสาวกับคนแก่ใครมีอารมณ์มากกว่ากันคนหนุ่มสาวมีอารมณ์ในอนาคตมากคนแก่คนชราผู้สูงอายุจะมีอารมณ์ในอดีตมากอารมณ์ในอดีตนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราฟุ้งซ่านอารมณ์ในอนาคตจะทำให้เราร้อนรุ่มความฟุ้งซ่านกับความร้อนรุ่มเนี่ยมันเกิดขึ้นเราไม่มีราคะคนอายุ60 70 80ราคะหมดแล้วแต่เหลืออะไรโทสะยังอยู่ไหมอิจฉายังอยู่ไหมนินทายังอยู่ไหมพยาบาทอยู่ไหมอาฆาตเคียดแค้นน้อยใจเสียใจยังมีมากราคะอาจจะไม่มีเหมือนกับหนุ่มสาวกิเลสเหล่านี้ว้าวุ่นมันก็ไปดึงเอาของเก่าในอดีตเนี่ยกลับขึ้นมาก็ทำสมาธิไม่ได้แล้วสมาธิที่ทำมันก็ขุ่นไปหมดความนิ่งไม่พอยิ่งถ้าไปฟังก็ยิ่งไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เพราะว่าอดีตมันจะตีขึ้นมามันเหมือนกับไทม์แลปส์คุณโยมเคยเห็นไทม์แลปส์ไหมเวลาที่เขาสร้างตึกสร้าง2ปีเขาถ่ายรูปเอาไว้ตั้งแต่ตอนตอกเสาเข็มเนี่ยจนกระทั่งมุงหลังคาเสร็จใช้เวลา2ปีตึกใหญ่ๆแต่เราดูเนี่ย1นาทีอารมณ์จะเป็นอย่างนั้นอารมณ์ในอดีตเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งแรกที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยคือการมองเห็นภพชาติในอดีตบุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยเป็นไทม์แลปมองเห็นเหมือนกับเราแกว่งธูปจุดธูปแดงๆแล้วก็แกว่งมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเร็วมันเป็นวงกลมแต่จริงๆมันคือจุดเดียวแต่มันเป็นวงกลมเพราะว่ามันเร็วมากจนกระทั่งพระพุทธองค์เห็นชัดฉะนั้นเวลาที่เราจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายอะไรก็ตามเราเห็นแล้วเกิดความชัดเจนซ้ำซากบ่อยๆซ้ำซากเห็นแล้วเห็นอีกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเราเห็นซ้ำซากเราจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิตเบื่อหน่ายในการเกิดมาแล้วนะสัมมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วคำว่าสัมมาเนี่ยจะเอาไปใส่อะไรล่ะสัมมาสมาธิก็ได้สัมมาทิฏฐิก็ได้สัมมาสังกัปปะก็ได้สัมมาสติก็ได้สัมมาวาจาสัมมากัมปันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะเราไปใส่ได้หมดเลยเพราะว่ามันเข้าทางฉะนั้นคำว่าสัมมาตัวนี้จึง

เปรียบเสมือนกับรางรถไฟถ้ามิจฉาแปลว่าตกรางสัมมาแปลว่าล้อมันอยู่ยังอยู่กับรางรถไฟมันยังไปได้ต่อตู้แห่งพระธรรมเดินไปได้ต่อตู้แห่งความคิดยังเดินใต้ได้ต่อธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลากหลายแต่พระพุทธองค์เนี่ยทรงใช้คำว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรกงล้อการหมุนกงล้อแห่งธรรมเคียงคู่กันไปกับกงล้อแห่งโลกเมื่อเช้าอาตมาภาพไปที่บริษัทหนึ่งไปเปิดบริษัทดีสโตนบริษัทดีสโตนเนี่ยเจ้าของคือคุณสุวิทย์อายุ80กว่าปีทำมา40กว่าปีแล้วผลิตแต่ล้ออาตมาภาพก็ถามว่ารู้หรือเปล่าว่าสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือล้อรถนะโยมกำลังทำสิ่งที่มีความสำคัญมากสินค้าของโยมเนี่ยล้อรถคือล้อธรรมจักรแต่ว่าสมัยก่อนรถมันไม่ได้เป็นอย่างนี้มันเป็นเกวียนล้อเกวียนดุมเกวียนเนี่ยที่สารนาถเนี่ยคือดุมนะตีแฉกออกไปเป็นกรรมเป็นกงเป็นกรรมของเกวียนเนี่ยก็เป็นแฉกออกไปเป็นซี่8ซี่ก็คืออริยมรรคมีองค์8อ้าวอย่างนั้นเลยครับโอ้กราบขอบพระคุณครับนั่นแสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมองเห็นว่าโลกอีก 2,500 กว่าปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโลกของการหมุนของกงล้อเริ่มตั้งแต่ล้อเกวียนล้อจักรยานยนต์ล้อจักรยานล้อจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ล้อจักรยานล้อรถ4ล้อรถเก๋งล้อเครื่องบินจักรหมดเลยแม้แต่นาฬิกาเล็กๆก็จะมีจักรเล็กๆพระเจดีย์ที่พุทธคยาตรงยอดก็เป็นจักรนะเราจึงเรียกว่าการหมุนเนี่ยมันเป็นจักรมันเป็นการขับเคลื่อนเราจึงเรียกการหมุนของโลกว่าจักรวาลจักรเหมือนกันโลกนี่ก็เป็นจักรนะเป็นกงล้อเหมือนกันมันหมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วก็หมุนอย่างเนี้ยตามหลักของวิทยาศาสตร์ฉะนั้นธรรมะกับโลกเนี่ยเป็นของที่ต้องหมุนตามกันไปหลายคนที่เรียนธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียนแล้วเกิดความสงสัยเยอะแยะมากมายเรียนแล้วเกิดความเข้าใจผิดเรียนแล้วเกิดความเกิดมิจฉาทิฏฐิเกิดทิฏฐิมานะศีลบริสุทธิ์แต่ทิฏฐิวิบัติความเห็นผิดแผกแตกต่างกันออกไปวิบัติออกไปก็เยอะเราจึงแตกออกไปเยอะแยะมากมายโลกของพระพุทธศาสนา 2,500 ปีผ่านมาคุณโยมว่ามีแนวความคิดที่แตกต่างกันออกไปเยอะไหมเยอะมากเลยการที่จะกลับเข้าไปสู่หลักเดิมเราจะต้องสาวเข้าไปในเชือกที่เราดึงออกมาไกลแล้วเนี่ยให้ได้ประเทศของเราโชคดีมากเรายังมีพระไตรปิฎกรักษาพระไตรปิฎกเป็นหลักเดิมอยู่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าใจเรื่องต่างๆที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงตรัสเอาไว้พระองค์ตรัสเป็นภาษาบาลีพระองค์ตรัสเป็นภาษาสันสกฤตพระองค์ตรัสเป็นภาษาต่างๆในยุคในสมัยนั้นเนี่ยเป็นการตรัสการแสดงที่ทำให้เราทุกคนจะต้องมาแปลอีกทีหนึ่งในภาษาของตนจึงจะเข้าใจฉะนั้นอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ทำความเข้าใจศัพท์คำต่างๆที่อาตมาภาพได้กล่าวมานี้ว่า
มันเป็นสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดในภาษาของคนที่พูดภาษาเดียวกันเหมือนอาตมาภาพพูดภาษาไทยแล้วคนไทยฟังพระพุทธเจ้าพูดภาษามคตให้คนชาวมคตฟังพูดภาษาฮินดีให้คนอินเดียฟังพูดภาษาเผ่าอาตมาเชื่อว่าพระองค์จะพูดภาษาเผ่าต่างๆได้เยอะแยะมากมาย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
1: สวัสดีครับ
0: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
1: ครับ
0: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
1: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับเพราะ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับ
0: ครับ
1: มี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำเราเติมมาให้ในสูตรนี
0: ้
1: ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
0: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณปอบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
1: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
0: ครับ
1: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
0: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
1: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
0: โอเค
1: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
0: ้โอเค
1: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ 1252 โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
0: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำลำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆแล้วมันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
1: ครับงาดำลำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
0: อ
1: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
0: ม
1: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจินอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได
0: ้
1: เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
0: ครับ
1: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องก
0: ิน
1: ข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ
0: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
1: ทำให้เข้มข้นเพราะเรา

0: เลือกมาแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
0: เข้าเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
1: คุณปอผมขอค่านิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่62 61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณปอบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่ 1,399
0: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
1: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์ก็ไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE ก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
0: ครับ
1: จริงสุภาพบุรุษ
0: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ที่คนไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารนี่แหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนเพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรซอนอลสารเซซามีนเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับ
1: คุณแม่คุณปอ
0: มาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลูลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้หม่าม้ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่นะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
0: ะครับแล้วตอนนี้หม่าม้านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนว่ามีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่หม่าม้าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
1: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
0: ว่ายน้ำว่ายน้ำ
1: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณปอให้คุณแม่ทานเองคุณปอก็ทานเอง
0: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
0: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
1: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับเพื่อคุณปอต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณปอเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณปอ70กว่าปี
0: ครับ
1: โรงงานได้มาตรฐาน
0: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพชรสารคำ GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
1: ครับ
0: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาเรซอนอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามีนเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรรมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
1: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
0: เช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรรมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลา

0: ก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเขานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกำไรเนื้อเนื้อโอ้ยแม่โอ้ยนับเงินจนเมื่อยเป็นอะไรเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยร้องไห้ทำไมเนี่ยฮะ
1: ฉันสำนึกผิดแล้วฉันเคยขโมยตังค์แกทุกวันเลยแต่ต่อไปเนี่ยฉันจะไม่ขโมยตังค์แกอีกแล้ว
0: ดีๆเป็นคนดีสักทีเลย
2: ลืมไปเลี้ยวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออ้วนไปนั่งนึกกล่องแรก
0: นะลูกไปนั่งนึกกล่อง
2: ไปไปมาค่ะ
3: ทุกคนครับทุกคนครับ
0: อะไรเพราะมันเนี่ยฮะ
4: เสียงเหมือนน้องแจ็คเลยค่ะเฮีย
1: มาเรียก
0: ทำไมเราหาย
4: ไม่รู้เหมือนไม่จอด
3: มองหาอะไรกันอยู่ล่ะครับ
1: มองหายแจ็ค
3: แล้วครับน้าป๋องก็จะขับรถโอ้ไปทางนู้นแล้วก็จอดแล้วก็เดินโอ้มาทางนี้ยังไงล่ะครับคือว่าจะยังจะ
4: อ
3: ะ
4: ไร
3: ก็
4: ไม่รู
3: ้ครับคือเร
1: ื่อง
3: อะไรเนี่ยก่อนครับคือที่แจ็คมาเนี่ยไม่ได้มาเฉยๆนะครับแจ็คอยากจะบอกทุกคนว่าแจ็คเนี่ยกำลังมีความรักครับว่าแต่ไปตรงนู้นนะตรงไปตรงตรง
4: เฮ้
3: ยแจ็ค
4: แจ็คขาที่บอกว่ามีความรักเนี่ยอย่าบอกนะครับว่ารักทั้งตรงอ่ะ
3: ไม่ใช่หรอกครับไอ้ตองไอ้ตองไอ้ตองมาดิอยู่ทำงานแป๊บนึงเว้ยเพื่อนคือฉันมีเรื่องปรึกษาแกว่ะ
4: ไปปรึกษาน้องตองทำไมคะขนาดตัวน้องตองเองนี่ไม่หาแฟนไม่ได้เลย
3: จริงของพี่ลำไยนะครับไอ้ตองงั้นฉันไม่ปรึกษาแกละฉันเล่าให้แกฟังดีกว่าว่าฉันเนี่ยกำลังจะมีแฟนเว้ยอ้าวเฮ้ยเพื่อนมีแฟนแกไม่พูดอะไรสักคำหรอวะ
1: เหรอ
3: ฉันมีแฟนแกพูดแค่เหรอคำเดียวเนี่ยนะ
1: งั้นฉันให้แกสองคำเลย
3: เหรอเหรอ
1: เฮ้ยแจ็คแหมจะล้อกันเล่นน่ะเพื่อนรักเนี่ยมีแฟนทั้งทีก็ต้องดีใจด้วยสิวะโ
3: อ้ยสุดยอดเลยของฉันเพื่อนคือฉันอะกุ้มใจมากเลยว่าวันนี้ฉันนัดเขาเที่ยวด้วยแต่ว่าฉันน่ะไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้จะเริ่มยังไงดีแบบเนื้อตัวแข็งไป
1: พังพัง
4: จะของก็พังไปแล้ว
3: ครับจะดีใจนะครับ
4: พี่ต้องไปปรึกษาทำไมน้องตองคะปรึกษาพี่ดีกว่าพี่น่ะเป็นแม่สื่อมาหลายคู่แล้วนะคะ
3: นะครับ
4: ล่าสุดเนี่ยเพิ่งพาพุดเดิ้ลไปได้กับอาเซเชียน
3: อันนั้นหมานี่ครับ
4: ขนาดหมานะพี่ยังให้คำปรึกษาได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับคนล่ะคะนี่ค่ะมัน
3: นี่เหรอไม่เดี๋ยวจะได้การ ร
4: ู้ว่าเฮ้ยนี่ๆเอาพวกเอาพวกเรื่องที่จะบอกเรื่องเมื่อกี้ว่านึกออกเลี้ยว
5: เอาส้มอ่ะอีมหาลืออีใส่เสื้อสีแดงนุ่งกางเกงสีน้ำเงินคาดเข็มขัดขาวใส่รองเท้าลำแล้วหิ้วกระเป๋า2ใบ
1: โอ้ทำไมจำได้ละเอียดขนาดนี้
5: อ่ะอียืนอยู่ตรงนั่งอ
1: ่
5: ะ
1: เฮ้ยเฮียพวด
0: อาโซ

0: ทำเขาว่า
1: อ่ะพวกนี้ก็ไอ้นี่ก็ขี่ฟ้องอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ

0: ไม่เจอกันตั้งนานไม่คิดจะทักทายฉันสักคำเลยเหรอฮะ
1: เอาตังค์ว่าคืนมา
0: โอ้โหนี่เป็นเฮียภาษาอะไรฮะไม่คิดจะถามสารทุกข์สุขดิบกับอ้วบ้างเลยหรือยังไง
1: สบายดีไหมทางว่าคืนมา
2: แหมรู้นี่ไม่ไหวนะใจร้ายเหลือเกินนะอีเป็นน้องนะใจลำจริงๆเลยมีก็หายเข้าไปเถอะอ้วลำคัง
0: โอ้อาม้าอาม้าทวงบ่อยๆเงี้ยอ้วก็อายนะ
2: อ
0: ้
2: าว
0: นี่ระดับอ้วนะมีเงินใช้นี่คืนเฮียอยู่แล้วล่ะนะ
1: แล้วไหนอ่ะ
0: วันนี้ไม่ได้พกเงินสดมา
1: เฮ้ยมาคุย
0: ตอนนี้ว่าไม่ได้พกเงินสดมา
1: ชุดละมุนนี่แล้ววะโอ้ยอยากจะเชื
3: ่อไอ้สัต
0: ว์อ๋อไม่รู้ดิไม่รู้ไม่เห็น
3: จะออกไปแล้ว
1: ข้าวกินแล้วใช่ไหม
4: โอ้ขโมยที่ไหนอ่ะก็เห็นมันเหงาก็เลยมาคุยเป็นเพื่อน
1: สวัสดีครับ
5: สองอ่ะดิ
0: สวัสดีเอ้ยนี่ๆได้ข่าวว่าพวกลือจะแต่งงานกันแล้วเหรอพวกมีของขวัญมาให้พวกลือด้วยนะนี่โอ้ยอานารับไปเถอะนะอ้วนตั้งใจเอามาให้นะ
6: ขอบคุณนะครับ
0: ไม่เป็นไรอุ้ยนี่มันหมายสารนี่ครับ
1: ก็ไปโดนฟ้องเรื่องอะไรมาอีกแล้วเนี่ย
0: คนอย่างอ้วนเหรอจะโดนฟ้องอ้วนต่างหากที่จะฟ้องเขาเพราะเขาอ่ะมาแอบดูว่าอาบน้ำถึงหน้าตาอ้วนจะไม่ดีนะแต่หุ่นอ้วนก็เซ็กซี่นะไม่เชื่ออ้วนจะถอดให้ดู
1: เซ็กซี่บ้าบออะไรเซ็กเสื่อมมาสิลึกกลับมาแบบเนี้ยมีเรื่องเดือดร้อนอะไรมาอีกหรือเปล่าเนี่ยฮะ
0: เฮียพูดเหมือนกับว่าอ้วนเนี่ยชอบมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเฮียอย่างนั้นอ่ะ
1: เมื่อต้นปีที่แล้วนะลึกกับว่ายืมว่าไป 200,000 กลางปีก็มาไป 70,000 แล้วเมื่อเดือนที่แล้วนี่มันมาแล้วก็มาขอเพิ่มไปอีก 120,000
7: ลึกจะบ่งไปทำไมฮะอ้วนเห็นแล้วอีขอลึกทีไรนะลึกก็ไม่เคยให้อีสักทีนึง
1: ก็ตะคืนให้มันไปนะมึงไม่รู้จักโตสักทีอ่ะไปกินข้าวกันดีกว่า
7: ไปเจ๊
8: ไปกินแล้วอ่ะมา
9: อะไร
0: อามาตามกูมาที่นี่แป๊บเดียวดิ
9: มาทำไมมีเรื่องอะไรเหรออะไรอะไรฮะ
0: น
9: ี
0: ่อามาตอนนี้ธุรกิจกูมีปัญหา
9: ฮะ
0: กูต้องการจะยืมเงินอามาสักหน่อยพอจะมีให้กูยืมมา
9: โอ้โหสบายมากเลยเด็ดๆๆอ้าว
0: ขอบคุณครับอามาโอ้ให้ยืมตั้งเออ20มันไม่พอหรอกอามาก ูตั้งใจจะยืมสัก 200,000
7: 200,000
1: ทำไรซ
0: กอุ้ยยุ่งกันเนาะเขาจกยุ่งก็ไม่มีอะไรหรอกนะพวกกำลังจะจุ๊บแก้มอาหมาเพราะพวกคิดถึงอาหมาโอ้คิดถึงอาหมาจริงเลยอ่ะ
1: บอลแม่เสร็จแล้วก็ไปกินข้าวมันได
0: ้อาหมาอาหมาต้องช่วยอ้วนนะอาหมาไม่ช่วยอ้วนนะอ้วนตายแน่ๆเลยนะอาหมา
7: เทนมากับมือรอดูนะคะ
9: โอ้ยถึงป่ะแจ็คมาแล้ว

0: ยายแจ็คดูสุภาพบุรุษพอไหมครับ
1: สุดๆ
0: อยากเรียนแจ็คเลยอยากจะเรียน
1: ระวังหน่อยสิคะ
0: สงสัยยังไม่ชินชุดนะครับ
1: จำที่พี่บอกได้ไหมคะ
0: จำได้สิครับสุภาพบุรุษเนี่ยต้องปกป้องคนที่อ่อนแอดูแลผู้หญิงได้เวลา
1: ขึ้นรถเนี่ยเจอคนแก
0: ่ลุกให้คนแก่นั่ง
1: เจอเด็ก
0: ลุกให้เด็กนั่ง
1: เจอโจร
0: ลุกให้โจรนั่ง
2: เฮ้ยไงคุณครับ
0: ครับแต่ลุกให้โจรนั่งทำไมวะแต่จำไม่ได้มึงรู้เว้ยผู้หญิงเนี่ยเขาชอบผู้ชายที่ดูแลแล้วปกป้องเขาได้อย่างเจอนักเลงเตะนักเลงเจอโจรเตะโจร
3: เจอคนแก่
0: เตะคนแก
4: ่โอ้โหทุกคนครับต้อยจริงฟังตั้งนานแล้วคนแถวบ้านต้อยจริงจีบหญิงเห็นจะยุ่งยากแบบนี้เลยครับ
5: อ้าวแล้วเขาจีบยังไงอ่ะ
4: ฉุดเข้าป่าเลยอ่ะแต่ว่าจะทำนะครับบ้านเมืองมีคือมีแปร
0: อ
4: ื
0: ออะไรนั่นครับ
4: พี่ต้อยจริงว่านะผู้หญิงอาจจะชอบผู้ชายที่โรแมนติกอารมณ์ศิลปินชอบเสียงเพลงพอเจอหน้าปุ๊บอย่างเข้าเดือน6ฝนก็ตกพรำพรำกบมันก็ร้องงึมงำระงมไปทั่วท้องนา
0: แอบๆๆๆๆๆแล้วมันเป็นฝาสามตัวครับกบร้องอบๆเนี่ยมันโรแมนติกตรงไหนครับ
4: กบร้องฝนตกหนุ่มสาวอยู่กัน2ต่อ2ในกระท่อมจะคิดว่ามันไม่โรแมนติกแล้วยังไงครับ
0: โรแมนติกจริงด้วยครับจะเป็นที่วินแล้วจะ
5: เดี๋ยวเจ๊มานี
6: ่โอ้ยเจ๊จะไปฟังที่ต้อยติ่งมันพูดเลย
0: แล้วไงครับ
6: เชื่อพี่ดีกว่าผู้หญิงนั้นนะเขาชอบผู้ชายที่มีอารมณ์ขันดูอย่างพี่เวลาเจอผู้หญิงปุ๊บนะ
0: อารมณ์ขันตรงไหนแล้วมาไก่ขันชัดๆ
1: ค
0: ุ
1: ยทั้งโน้ตเลย
0: ท
1: ุ
0: กคนคร
1: ับ
6: พี่ไก่มันขันนั่นนะเพราะว่ามันเจอผู้หญิงสวยอย่างคุณไงล่ะเป็นไง
1: น้องโอ้ยนี่น้องแจ๊คขาอย่าไปเชื่อไอ้บู่เลยค่ะขนาดไม่เล่นตลกนักแขกยังไม่ค่อยอยากจะขำมันเลยแล้วต้องภาษาอะไรกับจีบผู้หญิงพี่ว่านะคะความเป็นสุภาพบุรุษดีที่สุดประชิดใจผู้หญิงได้ค่ะ
0: แจ๊คเชื่อแล้วครับสุภาพบุรุษ
4: น้องแจ๊คพี่ว่าร้องเพลงดีกว่านะน้องแจ๊ค
5: อารมณ์ขันดีกว่าเชื่อผมดีกว่าเชื่อพี
7: ่มามาเอาตรงนี่ว่าจำไล่เครื่องเพชรทั้งหมดนี่นะว่าก็ฝากเอาหวดเอาไว้เพราะฉะนั้นนะไอ้เครื่องเพชรเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ในห้องนี้แหละ
5: เข้าไปห้องโถเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มานี่ฮะอามาจะไปไหน
7: เข้าไปห้องเอาหวดไง
5: ก็นี่แหละห้องเฮียหวด
7: อ้าวเหรอว่าลืมไปว่าตอนอยู่ที่ไหนว่าจำไม่ได้แล้วว่ะต้องถามเอาหวดอีลูก่อนนะเอาหวดเอาละ
5: อามาเสียงดังไม่ได้นะถ้าเกิดเฮียหวดรู้นะเฮียหวดด่าหวดตายแน่ๆเลยอ่ะ
7: มามางั้นมาช่วยกันหาเลย
5: นี่ช่วยกันอามาอยู่นะเอานี่ปิด
7: อะโหลอะโหลอันนี้อะไรอ่ะชก
5: อันนี้เขาเรียกก็คือเล่นแผ่นเสียง
7: อ๋อเหรอแล้วเนี่ย
5: อันนี้เขาเรียกนาฬิกาปลุก
7: อ๋อเฮ้ยแล้วนี่ล่ะ
5: ก็บอกกันไงว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียง
7: เออแล้วเนี่ย
5: อามาครับอามาหมดแต่แวะถามนู่นถามนี่แล้วเมื่อไหร่จะเจอเครื่องเพชรกันสักทีเราครับ
7: เออไม่ถามก็ไรแหมก็หาเอ้ยนี่อะไร
5: เอาเนี่ยนะเดี๋ยวอ้วกหาเองดีกว่านะเครื่องเพชรนะส่วนอามานะลงไปรออ้วกข้างล่างก็ได้
7: เออไล่ไปรอข้างล่าง
5: เดี๋ยวว่าจะการนี่เฮ้ยผู้หญิงอยู่ใต้เตียงเด
7: ี๋ยวเฮ้ยไหนวะสวยไ
5: ว้โอ้ยตกลงวันนี้ว่าจะหาเครื่องเพชรเจอไหมเนี่ย
7: อ๋อหาเครื่องเพชรเหรอปะโถเอ้ยก็อยู่ในลิงคักนี่ไงเลือกดึงออกมาดูจีนะ
5: จริงๆด้วยโอ้โหหมดจำได้ก็จำได้กันมาซะงั้น
7: นะ
5: พอแล้วมา รีบไปกันดีกว่าโอ้เดี๋ยวยังไปไม่ได้ตอนนี้รีบถอดชุดขอสอก่อนเลยเร็ว
3: ๆๆๆเ
5: ฮ้ยเอากูเข้ามาใส
3: ่แข็งโดนยิงเบลีอยู่ด้วย
5: โอ้ยนี่เดี๋ยวถ้าเกิดเขาจับได้เลยยุ่งเลยใส่ออกไปเขาก็รู้ดิว่าเข้ามาในห้องเขา
3: ไปเลยไป
8: บอสตอนนี้รอก่อนนะเดี๋ยวว่าแต่งก่อน
9: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
10: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
11: ลูกมีแฟนเหรอ
12: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัดสองตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
13: ตอนนี้พวกยี่ปัวมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
14: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวมันหน่อยไหม
15: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594โทรออก
17: ขอเชิญนะครับผมพี่เอิร์กและพี่เจสซี่ครับผมวันนี้เราก็จะไปเอาวัตถุดิบที่ไม่ยากที่นี่มีขุดแมงปองล้วงงูเห่าอุดรังต่อ
18: แค่เราเชิญคนเก่าออกไปอย่าง
17: ครับโอเคเราเชิญคนเก่ายังติดอยู่ตรงนั้นอยู่เลยครับใช่เมื่อวานถ่ายไปเสร็จครับผมไปไหนนั่นแหละครับถูกต้องนั่นแหละอุ้ยระวังน้ำแล้วนี่ถูกต้องได้ได้ได้ผมจะมาน่ารักเนาะ
19: หุยฉันอยากอุ้ม
20: เบ่งออกมาแป๊บนึงเร็ว
21: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
22: คุณคือคนที่ผมตามหามานานผมทิ้งอดีตทุกอย่างได้ก็เพื่อคุณนะครับ
23: หนูเอ้ยคุณไม่ไหวแล้วแม่ผมไม่ได้ทำลายร่างกายของแม่แต่สิ่งที่คุณทำอ่ะมันทำให้หนูเจ็บกว่านั้นอีกแม
24: ่มันจะมากเกินไปแล้วนะถึงก็ทิ้งลูกทิ้งเมียไปอยู่กับมันเลยอ่ะ
25: ไม่แค่ทิศเดียวมันผิดมากนะหรือไง
24: เห็นแก่ตัวคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
26: อาทิตย์นี้
27: เราจะให้จำลองสถานการณ์ของผู้หญิงเป็นแฟนโดยผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
28: เฮ้ย
29: วันนี้เท่าไหร่ครับ
28: นี่5ค่ะ
29: เวลาเท่าไหร่ครับ
28: จะ5โมงแล้วค่ะ
29: รู้ไหมครับมันเป็นเวลาอะไรครับ
28: เวลาอะไรคะ
29: เป็นแฟนกันไหมครับ
28: ผู้ชายอ่ะตอนทำให้เราประทับใจเขาจะไม่เจ้าชู้
27: เบสถึงท่านตบมือ
16: รู้ไหมกระโดด2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
30: เมื่อวิมาที่กำลังลุกเป็นไฟ
31: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ได้ยังไงคุณมันเป็นฆาตกร
30: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
32: ฆาตกรของอะไรอีกอ่ะฆาตกรของหนูมาทำชีวิตแล้วอ่ะ
33: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
30: ้แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่1
34: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับ1เท่านั้นค่ะ
30: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่1เหนือกว่าทุกอย่าง
35: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
36: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
30: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
34: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
37: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
38: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
30: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไรดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
39: ที่เดียวว
30: ิมานอากาศ
39: Sky Castle Thailand
30: วันจันทร์อังคาร
39: เวลา2ทุ่มครึ่ง
30: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
40: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
41: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
42: เนี่ยโกงนะ
43: แล้วโกงยังให้ผมช่วยอะไร
42: อักเกศสองเป็นรักแรกของอ้วนต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอักเกศสองเป็นใคร
44: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
45: แกรู้ว่าไหมอักโกงนะรักที่นี่ขนาดไหนป้าจะช่วยปกป้องหอพักนี้อีกแรง
46: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่ของน้องเอง
47: ซิทคอมหอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็น
0: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกกองพร้อมกันผ่านช่องวัน31
1: คือข้างนี้มึงเล่นแรงไปนะนั่นชีวิตคนนะเว้ย
2: กูไปตะคิว
3: อ่านในแพลอตมาไม่มีบทนะเอ็กซ์ตาปะ
4: ขอโทษครับพี่ไ
5: ผ่ว่านหลายเทคแล้ว
6: พี่ก็ยินยันว่าถ้าจะว่านออกพี่ก็จะฟ้อง
1: แต่ที่คุณเล่นไม่ได้เพราะอะไร
7: น่าตื่นเต้นแล้วก็กดดันอะ
1: คุณสนใจแค่คู่ตัวเองก็พอมองแค่ผมฟังแค่ผม

0: ที่บอกว่าขับอีการับงานรับๆแก้ได้ทุกปัญหาเรื่องจริงหรือราคาคุยครับ
1: พรุ่งนี้จะมีลูกค้าเข้ามาขอดีลงานด้วย
2: ลูกค้าแค่อยากให้แกไปเจรจากับผีวิญญาณที่ติดตามเขาอยู่แค่นั้นเอง
3: คือตอนนี้ผมกำลังฟอร์มวงเพื่อจะเดลิวอยู่ผมอยากชวนคุณเข้ามาร่วมวงด้วยกัน
0: ผมตัดสินใจแล้วว่าจะให้เขาเป็นต้นแบบพระเอกในนิยายของผม
4: มันนี่นะลูกค้าผมไม่รับลูกค้าอย่างเลย
2: ถึงเวลาที่ฉันต้องตอบลูกค้าแล้วว่าพวกเธอจะรับงานหรือว่าไม่รับ

0: รับรองอาขวนนะอีหาอ้วไม่เจอแน่ๆเลย
1: มาทำอะไรล่ะ
2: เออแข็งด้วยเหรอ
1: เห็น
2: เหรอเอาออกไปก่อนกันสิอยู่ทำไมล่ะเล็กๆๆๆๆไปออกไปเอา
1: ฉันนอน
3: มีหวังตาอ้วกเป็นกุ้งยิงแง่แง่ไอ้อย่างนี้นะไม่ใช่กูยิงธรรมดาครับไอ้อย่างนี้มันยิงแล้วยังปาระเบิดซ้ำมาอีกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
1: โอ้โยนไปเลยวันนี้ทำไมไม่แม่นเลยห่างไกลไปเลยมันย้ายที่ไรไงวะเอาเอาเอาเอาเอาเอาเฮ้ยทำติดได้ไงวะเนี่ยเอา

Harry, shit, man.

0: ทุกคนครับแจ็คพูดตามตรงนะครับแจ็คตื่นเต้นมากเลยนะครับ
1: อย่าเพิ่งตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้แหละค่ะแต่ตอนเนี้ยพวกเราต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกันนะคะทำไปต่อคะเรียกแล้วทำไมไม่ตอบล่ะคะ
2: ก็ร้องเรียกบอกเองไม่ใช่เลยครับว่าเราไม่รู้จักกัน
1: เอ้ยขอเตะคนแปลกหน้าหน่อยนะคะ
3: ใจเย็นใจเย็นใจเย็น
2: เรารู้จักกันถ้าสุดท้ายเราก็ด้วยรักกันมากด้วย
1: ต้องตื่นเต้นค่ะ
4: พี่แจ๊คคะ
2: โอ้ยเฮ้ย
0: น้องครับพี่แจ๊คพี่แจ๊คมีดอกไม้สวยๆมอบให้กับคนน่ารักอย่างน้องโอ้นะครับโปรดรับด้วยนะครับ
5: ครับขอหลามยาย
0: อุ้ยอุ้ย
2: ขอโทษนะคุณยาย
0: หยิบผิดนะครับมาใกล้กัน

0: อครับน้องโอ้ยืนนานแล้วพี่แจ็คว่าน้องโอ้นั่งก่อนดีกว่านะครับพี่แจ็คหาที่นั่งให้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับตรงนี้ดีกว่านะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอโทษครับขอโทษพี่ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจครับขอโทษครับ
1: พี่แจ็คทำอะไรอะคะ
0: ก็คือพี่แจ็คเห็นว่าน้องโอ้ยืนนานก็เลยอยากให้น้องโอ้นั่งครับเพื่อแสดงความเป็นสุภาพบุรุษที่มีอยู่มากเหลือเกินในตัวพี่แจ็คนะครับโอ้ครับสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่แจ็คมา คุณยายครับคุณยายยืนทำไมล่ะครับแจ็คว่านั่งก่อนดีกว่านะครับเชิญเลยครับเชิญนั่งคุณยายครับนั่งก่อนดีกว่าครับ เอาอุ้ยคุณยายยืนทำไมล่ะครับนั่งก่อนนะครับนั่งก่อนครับนั่งก่อนครับใจเย็นนั่งก่อนครับนั่งก่อนนะครับคุณยายยาย
1: ยายโอ้ยยายจะขึ้นมอเตอร์ไซค์เป็นตลาดรอมาตั้งนานแล้วกว่าจะผ่านมาสักคันนึง
2: ตาทำอะไรคะดูสิโดนดุเลยอ่ะ
0: เอาไปที่ใต้จริงดีกว่าฮัลโหล
3: จะยืนเฉยทำไมแล้วก็ร้องเพลงสิร้องเพลงไงร้องเพลงปลอบร้อยเขาฟังใช่ที่ร้องเพลงไงได้ยินไหมเนี่ยร้องเพลงอ่ะฮะ
0: มองเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองหากเธอไม่สวยฉันจะไม่มองหากเธอไม่แจ่มฉันจะไม่จ้องฉันจะไม่มองไงหัวใจโตพักเธอสวยแจ่มดังจันเพ็ญฉันแทบจะตายเพราะใจเต้นถ้าหากไม่เห็นฉันคงไม่มองไม่มองมองเธออะไรครับ

0: ค่ะ
1: ไปไหนล่ะครับพี่แจ็คยังร้องเพลงไม่จบเลยนะครับ
0: ทำอะไรอะคะพี่แจ
2: ็คเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ผลเลยเดี๋ยวดูวิธีฉันเอาโทรศัพท์มา
1: เฮ้ยเอาไม่ยายลำยาวไป
2: เอาโทรศัพท์มา
0: ไม่ให้ไม่ให้
2: ฮัลโหลอ้าวยืนเฉยทำไมล่ะใช้อารมณ์ขันสิอารมณ์ขันเนี่ยอารมณ์ขันนั่นแหละ
0: แจ็คคะโอรู้สึกว่าวันนี้พี่แจ็คดูแปลกๆนะคะ
1: แปลกเปลือกอะไรครับถ้าแปลกมันต้องนี้ครับตึงตึงมีเรื่องแล้ว
0: พ
1: ี่
0: แจ็คคะถ้าพี่แจ็คไม่อยากไปกับโอพี่แจ็คบอกโอดีๆก็ได้อ่ะทำไมพี่แจ็คต้องทำอย่างนี้ด้วยอ่ะ
1: น้องโอครับพี่น้องโอจะโอ้โอ้น้องโอครับน้องโอใจเย็นนะครับฟังพี่แจ็คก่อนครับที่พี่แจ็คทำมาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าพี่แจ็คอยากให้น้องโอประทับใจในตัวพี่แจ็คครับ
0: ทำไมพี่แจ็คต้องคิดอย่างนั้นด้วยอะคะแค่พี่แจ็คเป็นพี่แจ็คอย่างนี้โอประทับใจในตัวพี่แจ็คอยู่แล้วนะคะพาโอ๊คไปเที่ยวได้หรือยังคะ
1: พี่แจ็คจะไม่ไปจนกว่าน้องโอ๊คจะรับดอกไม้ของพี่แจ็คก่อนครับถ้างั้นเชิญเลยครับน้องโอ๊รอพี่แจ็คด้วยครับโ
3: อ้โห
1: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโ
3: อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ
4: อ้โหโอ้โหโอ้โหโ
3: อ้โหโอ้โหโอ้โหโ
5: ใจเย็นก่อนสิหรือเขาไม่สบายไปหรอกฮะไปห้องบ้างค่อยๆหายใจก่อนหายใจเข้าก่อนแล้วก็หายใจออกช้าๆ

0: ทำไมไปเลยซบออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี
1: ้ไม่ต้องมีใครไปไหนทางนั้นอาทรงหรือก็บอกความจริงกับอีไปสิ
2: ก็ได้อามาจริงๆแล้วอ้วนไม่ได้มาแอบดูอาซ้อหรอกแต่อ้วนมาแอบดูเฮียต่างหากแล้ว
1: ยังเอกจะถอด
2: โอ้ยตีอ้วนทำไมอ่ะ
1: ความจริงอ่ะอาซ้องอ่ะอีมาขอเครื่องเพชรของอ้วนจะเอาไปขายใช้หนี้
0: จริงเหรออาซ้อง
2: จริงเฮีย

0: บัวขอโทษนะเฮียคือตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอ่ะแล้วคาเฟ่ที่หลวงพ่อบางของอ้วงก็เจ๊งอ่ะอ้วงก็เลยต้องขายใช้หนี้อ่ะแต่มันก็เอาไปใช้หนี้แล้วยังไม่พอยังอ้วงไม่กล้าบอกเฮียนะกลัวเฮียจะว่าอ้วงไม่โตสักที
1: แล้วมันจริงไหมล่ะโอ้ว่าแล้วเรือมาทีไรหาเรื่องเดือดร้อนมาให้อ้วนทุกทีนี่คราวนี้ถึงกับดาวเครื่องแพ็คคอมาไปขายเลยจ้ะเหรอ

0: าละเอาละเอาละไม่ต้องพูดอะไรอีกละเอาพวกอาซองผิดนะว่าก็ผิดด้วยที่ไม่ได้บอกลือแต่ว่าคงเป็นแม่เนี่ยเห็นลูกเหลือกร้องนะมันอยู่เฉยไม่ไล่หรอก
1: ว่าก็อยู่เฉยไม่ได้หรอกมาอาซองว่าเป็นพี่หรือนะหรือทำผิดมาแล้วจะไม่ให้ว่าด่าเรื่องนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกจะดีจะร้ายยังไงอ่ะเราต้องช่วยเหลือรู้อยู่แล้ว
2: เนี่ย
1: รู้จิตนี่เขาเท่าไหร่อ่ะ
2: 200,000
1: สองแสนอาเจงเนี่ยอย่าดมอย่าดม
3: จะลมเหรอเดี๋ยวก่อนหายใจก่อนหายใจก่อนหายใจก่อนช้าละ
1: เหงื่อแตกพักเลยแต่เอาเถอะโอ้จะไปเบิกเงิน200,000มาให้หรือไปใช้นี่เขาอ่ะ
2: โอ้ขอบคุณเฮียมากเลยนะ
1: แล้วต่อจากนี้รู้จะเอาไงอ่ะ
2: ตอนนี้อ้วกก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเพราะอ้วกก็เหลือแต่ตัวแล้วเนี่ย
0: เฮ้ยถ้าเหลือแต่ตัวก็ขายตัวไปสิ
2: โอ้โหมาใช้เวลามาพูดเล่นไหมเนี่ย
1: เอางี้สิหรือก็เอาคาเฟ่ของลือคืนไปก่อนแล้วกัน
2: ฮะ
1: ก็เดิมทีเนี่ยคาเฟ่นี้มันก็เป็นของลืออยู่แล้วอ่ะ
2: เฮียแต่อ้วนนะ
1: หรือไม่ต้องพูดอะไรหรอกครอบครัวของอ้วนน่ะแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ก็พออยู่ได้อ่ะลือว่าไงฮะเจง
3: อ้วกก็ว่าลือทำถูกแล้วนะอาฮวกนะสมบัติเนี่ยนะมันเป็นของนอกกายหามาได้แล้วมันก็ไปใช่ไหมแต่ว่าพี่น้องกันเนี่ยนะคือยังไงมันก็ตักกันไม่ได้หรอกนะอาฮวกนะ
2: ฉันขอบคุณเฮียจริงๆนะต่อไปเนี้ยถ้าอ้วกเจ๊งอีกนะเฮียก็มาใช้นี่แทนอ้วกอีกครั้งนะอย่าไปดู
0: ว่าเห็นต้องมาตั้งแต่เล็กๆเกลียว
4: แล้วเป็นไงอ่ะ
3: เหมียงเคลิมเลยหลบไปเลยพี่ลำไยคะเห็นแป้นที่อยู่ตรงนี้ไหมคะว่าวางไว้อ่ะ
5: เดี๋ยวไปตัวหายเองครับ
3: นี่อะไร
5: แหมเอามองงงกันเลยแต่น้องใหญ่นะครับเขาขโมยแป้งน้องบุ้งไปใช้พี่ก็เลยต้องดมกลิ่นหาตัวอย่าง
3: ทำลายเหรอทำไมนะฮะ
5: มันลุกเดี๋ยวหายเองครับ
6: กลิ่นมาจากตรงนี้ครับ
3: ก็เมื่อเช้าอัวทาทิ้งเอาไว
4: ้ทาไว้แล้วกลิ่นยังหอมอยู่เลยเหรอ
5: โอ้ย
7: หอมแล้วก็อยากหอมอีก
1: อุ้ยอยากหอมอีกอ่ะมาหอมตรงนี้เอาไหมเกรงใจว่าหน่อยนี่ก็ยืนให้เขาหอมอยู่ได้ไป
2: สวัสดีครับเฮีย
5: สว
2: ั
5: สดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเจ๊สองลืมไม่ไปทำงานที่คาเฟ่เหรอ
2: ไปสิแต่ว่ามาขอค่าแท็กซี่ไปคาเฟ่อะ
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: องเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี่ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
1: ่ใช่เลยพี่มาร์คถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วบุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ช
0: ม
1: ผลิตสูตรใหม่ออกมากระสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่หมาเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่111บาทค่ะ
0: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
1: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมค่ะเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
0: โอ้มันทิ้งตัว
1: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
0: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเนาะ
1: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอยลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอ่ะ
0: โอ้จริง
1: ได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
0: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
1: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดีๆส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
0: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
1: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มาม ันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม
0: ่
1: ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
0: นะ
1: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้และปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช้เนื้อครีมแบบยูสตาร์ที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
0: ใสแน่นมาก
1: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่พลี่เองปีนี้68
0: คุ
1: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
0: ผิวดีมากนะ
1: แต่ผิวนี
0: ้
1: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันช้อยตาตกอ่ะแม่บอก
0: โ
1: ตเห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี้
0: ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
1: ถูก
0: โอ้
1: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันผู้ชมค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละ
0: ค่ะ
1: วันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไ ้ผลิตพั่มเพื่อนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
0: หายไป
1: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
0: ้
1: ตัวสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
0: ้
1: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
0: ม
1: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฝาสีม่วง
0: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
1: และตามตาที่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโทรมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได
0: ้
1: พี่หยาใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชม
0: ดู
1: นะเอาเทคนิคพี่หยาไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะแม่80พอลี่บอกแบบนี
0: ้
1: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี้
0: ดูดิเส้นชัดมากอ่ะแม
1: ่เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่ยิ่ง80นะแต่พอลี่พี่ม้า
0: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
1: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม
0: ่
1: อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมี่ยวบอกตอนแรกเลยอ
0: ่
1: ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่ม้าเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
0: ชอบอ่ะ
1: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชม อย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทัศผิวเด้งแดงนุ่มมาก
0: ผิวเด้งผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
1: ถูกต้อง
0: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
1: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขา
0: เ
1: ต้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
0: โทรด้วยนะแม
1: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม่111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายหลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร์
0: แล้วให้ครีมเยอะมาก
1: พี่ม้าบอกแบบนี้เลยนะกระปุกละ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
0: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลี
1: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและ
0: เอา
1: เข้าไปเติมและแม่พอลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊กแบบนี้
0: มากเลยน้อง
1: และเอาจริงๆนะพี่ม้าตื่นตอนเช้าๆหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่ม้ามันช่วยเลย
0: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
1: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
0: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สิทธิ์นี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: เอาให้ชัดครับตะทีมอากาญจนพิรินนะฮะ16กันยายนครับวันนี้เราเจอกันดึกหน่อยนะฮะแต่ว่าข่าวคราวยังครบถ้วนนะฮะเราเริ่มต้นกันที่เกาะไม่ปล่อยที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับกำลังตึงเครียดหนักหลังจากพบว่าฐานกัมพูชาเนี่ยมีการขุดคลองดักรถถังยาวตามแนวชายแดนสุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกษนะฮะความตึงเครียดนั้นขยายไปตามแนวชายแดนตั้งแต่ช่องสะงำเนิน450ถึงช่องกระโดนก็มีการผ่านช่องสายตะกูช่องดารกาพนมเบงแล้วก็ยาวมาถึงเนิน800โดยเฉพาะที่บ่อน้ำพระพรหมนะฮะเพจ Facebook ชื่อว่าอมิตาภะคณะขอบตาดำแล้วก็ยอมใจเขาจริงๆนะกับการตั้งชื่อเนี่ย เขาก็บอกว่าทหารไทยเนี่ยรีบเข้าวางแนวรั้วแต่ว่ากลับเจอทหารกัมพูชาขัดขวางแล้วก็ชี้นิ้วสั่งห้ามทำนั่นทำโน่นทำนี่เนี่ยนะฮะพอฝั่งไทยจะเข้าไปคุยดีๆกลับเดินหนีซะอย่างนั้นเมื่อ11ที่ผ่านมาวันที่11นะครับทหารกัมพูชานั้นยังยิงปืนลงพื้นที่มาป่วนแล้วก็อ้างว่านี่คือคำสั่งจากผู้บังคับบัญชานะฮะตอนนี้ทหารเราก็ล้อมรั้วกั้นแนวบ่อน้ำพระพรหมสำเร็จเรียบร้อยแล้วส่วนทหารกัมพูชานั้นแก้เกมด้วยการขุดคูเล็ตประชิดแนวรั้วของเราห่างกันถ้านับเป็น9เดินก็ไม่ถึง5ก้าวนะฮะส่วนที่เนิน450ครับทหารไทยเราลุยเข้าไปเผชิญหน้ากับทหารกัมพูชาที่ขุดคูเล็ตรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ชายแดนไทยนับ100เมตรฝั่งกัมพูชาเนี่ยขนกำลังมาหลายสิบนายนะฮะแต่ว่าทหารของเราก็ไม่ถอยก็รุกไล่จนถึงสุดขอบหน้าผาไทยก็จี้ให้กัมพูชานั้นกลบคูเล็ตที่พวกคุณขุดมาในกลบให้หมดแล้วก็คืนสภาพพื้นที่ของไทยตามแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 50,000 ตอนแรกกัมพูชาแสดงท่าทีไม่ยอมนะฮะส่งทหารระดับนายพลก็คือลูกชายอดีตแม่ทัพกัมพูชาเนี่ยมาเจรจาเองทีมข่าวสอบถามไปยังพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะฮะถามโดยตรงเลยท่านก็ยืนยันบอกว่ากัมพูชานั้นให้ความร่วมมือในการรื้อถอนเครื่องกีดขวางแล้วก็กลบคูดินพร้อมกับปรับคืนสภาพพื้นที่เรียบร้อยส่วนที่ว่าจะมีการซ่องสุมกำลังจนอาจนำไปสู่การปะทะเนี่ยเป็นเพียงแค่กระแสข่าวเพราะว่าในพื้นที่จริงทั้งสองฝ่ายได้สามารถพูดคุยแล้วก็ตกลงกันได้นะครับโฆษกกองทัพบกยังบอกอีกว่าการวางกำลังเฝ้าระวังของฝ่ายไทยนั้นต้องเลือกจุดที่ได้เปรียบตามลักษณะภูมิประเทศทางทหารก็ไม่ได้ตั้งกำลังตรงจุดนั้นแต่ว่ามีการทำถนนขยายไปถึงเท่านั้นกัมพูชาก็เป็นเพียงการนำเครื่องกีดขวางมาวางไว้นะครับไม่ใช่เข้ามาตั้งวางกำลังทหารก็ถือว่ารอมชอมพอสมควรฟังโฆษกกองทัพบกครับ
1: ในส่วนที่เขามาทางภูเรศกับวางลวดหนามเนี่ยอันนี้อยู่ในพื้นที่ของเรามันอยู่บนพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่แนวเส้นสมมติฐานพอดีไงชายแดนมันไกลกว้างอะเนาะยาวนะครับแต่ละหน่วยเขาก็จะมีวิธีประสานงานของเขาอยู่ระหว่างดำเนินการนะน่าจะเสร็จแล้วครับผม
2: หมายถึงตอนนี้น่าจะกลบ
1: แล้วเขาดำเนินการแล้วนี่
0: ด้านพลโทกนกเนตรคะเวสนะนะครับอดีตรองแม่ทัพภาคที่2แล้วก็อดีตผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีบอกว่าเนิน450นั้นมีความสำคัญครับทำหน้าที่เป็นสันปันน้ำพื้นที่ด้านล่างของช่องดารกาพื้นที่ด้านล่างของเนิน450เนี่ยคือช่องดารกาของฝั่งกัมพูชานะครับมีการสร้างหมู่บ้านคาสิโนแล้วก็แหล่งสแกมเมอร์เอาไว้แล้วก็ฐานกัมพูชานั้นใช้เนิน450เนี่ยเป็นจุดตรวจการเหนือพื้นที่มาตั้งแต่โน้นแล้วสมัยเขมรแดงแต่พอเห็นไทยเนี่ยกำลังทำถนนเข้าใกล้เขาก็รีบมาขุดคูดักไว้ก่อนขัดขวางไม่ให้ไทยเนี่ยเข้าไปในจุดที่เราจะสามารถมองเห็นคาสิโนกับแหล่งสแกมเมอร์ได้เพราะกลัวว่าหากมีการปะทะเนี่ยอาจจะถูกไทยโจมตีซ้ำรอยแบบที่เกิดขึ้นที่โอเสม็ดนะฮะพลโทกนกนั้นก็ประเมินว่าหากปล่อยไว้จนหมดหน้าฝนเนี่ยจุดนี้อาจเสี่ยงการปะทะได้ดังนั้นต้องใช้การเจรจาในระดับสูงกว่าหน่วยทหารในพื้นที่แล้วเพื่อป้องกันความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ประเทศชาติลองฟังท่านดูฮะ
3: ช่องราการนี่เป็นแหล่งคาสิโนสแกมเมอร์นะมันก็จะมองภาพออกนี่คือความสำคัญของ450มันถึงขึ้นมาคุม450ไงเพราะ450นี่มันคุมพื้นที่ข้างล่างแถวดารากาได้ตอนเนี้ยมันจะมารวมอยู่ที่นี่เพราะโอเสม็ดเราก็ยึดนะครับโอเสม็ดที่ช่องจอมเรายึดไ

0: ช่องสายตะปูแล้วก็ยิงทำลายไปเขากำลังบูรณะก็เหลือที่สงามที่มันสูญเสียน้อยที่สุด
1: นอกจากเรื่องที่กัมพูชาขุดคูเรตล้ำแดนนะฮะก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือปราสาทพระวิหารล่าสุดทางกองทัพบกนั้นเปิดคลิปจากโดรนโจมตีก็เห็นได้ชัดว่ากัมพูชานั้นใช้พื้นที่มรดกโลกเนี่ยตั้งฐานทหารยิงใส่ไทยแม้เรื่องนี้นั้นอาจจะต้องเรียนไปยังยูเนสโกแล้วนะเรื่องนี้นะครับชุดปฏิบัติการโดรนโจมตีของทหารไทยก็เอาภาพหลักฐานนี้มาเปิดนะครับพร้อมกับระบุบอกว่านี่คือความจริงที่กัมพูชาไม่กล้ายอมรับเพราะว่าโดยรอบปราสาทพระวิหารนั้นเต็มไปด้วยฐานรบที่กัมพูชานั้นตั้งระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับระบบรบกวนสัญญาณหรือว่าแจมมิ่งเสาสื่อสารรวมถึงยุทโธปกรณ์แล้วก็ที่มั่นทางการทหารของกัมพูชาใช้โจมตีเข้ามายังพื้นที่ฝั่งไทยที่บริเวณห้วยตามาเรียแล้วก็บริเวณผามออีแดงนะฮะแล้วก็คลิปที่ไทยเอามาเปิดเนี่ยก็ชี้ชัดว่าไทยเนี่ยพุ่งเป้าทำลายเพียงแค่ฐานทางทหารของกัมพูชาเพื่อหยุดภัยคุกคามเท่านั้นนะครับเราไม่ได้จงใจยิงทำลายปราสาทอย่างที่กัมพูชาเขากล่าวหาเราแต่เราต้องนำเสนอแหละว่ากัมพูชานั้นใช้ฐานทหารเป็นมรดกโลกเอามรดกโลกมาเป็นฐานทหารแบบนี้ดีกว่าอย่างนี้เนี่ยผิดแน่ๆนะฮะยังไงก็ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคุณผู้ชมครับเราก็สลับกันเข้ามาที่เรื่องของความบันเทิงครับคุณผู้ชมครับซีรีส์ที่เรากำลังติดตามกันแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกตอนนั่นคือวิมานอากาศยิ่งเข้าใกล้ความจริงเกมของคนในหมู่บ้านนี้ก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นครับจากเหตุการณ์ใน EP 13นะฮะทุกคนพยายามหาคำตอบว่าใครเป็นคนทำมาถึง EP 14หลักฐานบางอย่างนั้นเริ่มชี้ไปในทิศทางที่คาดไม่ถึงทั้งพวงกุญแจของจินแล้วก็คลิปเสียงก่อนเสียชีวิตนะฮะก็ทำให้ความสงสัยนั้นเริ่มพุ่งไปที่โค้ชพิมพ์แต่ว่ายิ่งสืบนั้นก็ยิ่งมีคำถามแล้วครับแล้วก็ยิ่งใกล้ความเป็นจริงเข้าไปก็ยิ่งไม่รู้ว่าใครกำลังปิดบังอะไรอยู่กันแน่ใครก็ตามไม่ครบ2ตอนนี้ห้ามพลาดนะฮะโหลดแอป 1D แล้วก็ดูวิมานอากาศ EP ที่13 14ย้อนหลังอย่างต่อเนื่องลุ้นไปพร้อมกันว่าความจริงที่ทุกคนพยายามซ่อนไว้เนี่ยจะถูกเปิดออกแค่ไหนรับชมได้ที่แอป 1D ที่เดียวเท่านั้นลูกค้า AIS ห้ามพลาดนะครับเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นครับสำหรับแพ็กเกจ 1D Premium จากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดกับโปรโมชั่นนี้นะครับได้เวลาพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากึ่งๆข่าวต่างประเทศกึ่งๆในประเทศเพราะว่าล่าสุดนั้นสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกามีการยื่นตรวจสอบขบวนการที่เกี่ยวกับเรื่องของสแกมเมอร์แล้วปรากฏว่ามีชื่อของอดีตรัฐมนตรีชาวไทยสักครู่ครับ
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วยเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
4: ่เจอกันกับรายการโถกระแส
5: หวยคุณลุงหาย
4: ว่าคนที่เอาไปพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
5: ลุงเริงสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ล
4: ุ
5: งครับ
4: ผู้ถูกกล่าวหาม
5: าพร้อมกับทนายจิกตีนครับ
6: พวกหนูไม่ได้ยุ่งกับหวยคุณลุงเขาเลยนะคะ
5: ไม่จริง
6: หนูยังไม่ได้พูดเลยค่ะ
7: ฝั่งสองคนนั่นแหละที่เอาไป
8: สายตาจดจ้องอยู่กับหวย
9: ดิฉันขอถามตรงๆเลยนะคะหนูเอาไปไหมตอบแค่ว่าใช่หรือไม
10: ่ทนายอยู่ฝั่งดิฉันค่ะ
9: อ้าว
11: แกลมาลาซ่องโจร
12: ฉันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นบริษัทเราพังแน่ฉันนึกออกแล้ว
13: ขอเชิญนะครับผมพี่เอิร์กและพี่เจสซี่ครับผมวันนี้เราก็จะไปเอาวัตถุดิบที่ไม่ยากที่นี่มีขุดแมงปองล้วงงูเห่าอุดรังต่อ
14: แค่เราเชิญคนเก่าออกไปอย่าง
13: ครับโอเครับเชิญคนเก่ายังติดอยู่ตรงนั้นอยู่เลยครับ
14: ใช
13: ่เมื่อวานถ่ายไม่เสร็จครับผมไปไหนนั่นแหละครับถูกต้องนั่นแหละอุ้ยระวังน้ำแล้วนี่ถูกต้องได้ได้ได้ผมจะมาน่ารักเ
15: หรอเฮ้ยฉันอยากอุ้ม
16: เบ่งออกมาแป๊บนึงเร็ว
17: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10 โมงทางช่องวัน31
18: คือครั้งนี้มึงเล่นแรงไปนะนั่นชีวิตคนนะเว้ย
19: กูไปตะคิว
20: อ่านในแพลอตมาไม่มีบทนะเอ็กซ์ตาปะ
21: ขอโทษครับพี่ไ
22: ผ่ว่านหลายเทคแล้ว
23: พี่ก็ยืนยันว่าถ้าจะว่านออกพี่ก็จะฟ้อง
18: แต่ที่คุณเล่นไม่ได้เพราะอะไร
24: น่าตื่นเต้นแล้วก็กดดันอะ
18: คุณสนใจแค่คู่ตัวเองก็พอมองแค่ผมฟังแค่ผม
25: ทักเก
10: ที่สองเป็นรักแรกของอัวต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอักเกสองเป็นใคร
11: ถ้าหรือช่วยอัวอัวจะยอมไปเกิดใหม่เลย
14: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติมาอักเกสอง
15: หลังอะไรแน
19: ่ๆมาไหลครับ
21: ซิทคอมหอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
25: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
26: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เอาให้ชัดครับช่วงเย็นที่ผ่านมาครับกลายไปที่ฮือฮาฮะไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยนะฮะเมื่อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกานั้นมีการยื่นสอบลงโทษคว่ำบาตรชาวต่างชาติแล้วก็นิติบุคคล28รายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสแกมเมอร์ก็ปรากฏว่าของไทยนั้นมีชื่อระดับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงใหญ่เลยติดโผด้วยหนึ่งในนั้นนะฮะประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศกับประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเรื่องจีนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศเขาเนี่ยนะฮะให้สอบสวนแล้วก็ไต่สวนชาวต่างชาติแล้วก็นิติบุคคลรวม28รายที่มีส่วนเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ในหนังสือเนี่ยระบุบอกว่าที่เมียนมาแม้ว่ากองทัพนั้นจะโฆษณาว่าทำลายศูนย์สแกมเมอร์ใหญ่อย่างเชเวโกโกกับ KK Park ลงไปแบบราบคาบแล้วแต่ความเป็นจริงเนี่ยกับปล่อยให้ศูนย์สแกมเมอร์นั้นผุดขึ้นตามแนวชายแดนอีกครั้งอย่างรวดเร็วไม่ต่ำกว่า25แห่งนับตั้งแต่ปลายปี2025เป็นต้นมาปราบปรามไปเสร็จปั๊บผุดขึ้นมาอีกนะฮะแล้วคราวนี้เราก็เพ่งเล็งไปที่กัมพูชาอย่างเดียวเลยลืมไปที่ฝั่งซ้ายของเราที่เมียนมากลับผุดขึ้นมาอีกครั้งอ้าวกัมพูชาบ้างที่กัมพูชานั้นมีรายได้จากแก๊งสแกมเมอร์สูงถึง 60% แล้วมีการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างมีชนชั้นนำทางการเมืองเป็นผู้หนุนอยู่เบื้องหลังรัฐบาลกัมพูชาปราบปรามเพียงแค่การล้างหน้าเค้กเท่านั้นทำไปอย่างนั้นล่ะนะฮะซึ่งในหนังสือนั้นขอให้สืบสวนพิจารณาตัดสินภายใน180วันว่า28รายดังต่อไปนี้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่จะถูกคว่ำบาตรโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าคราวนี้เรามาดูตัวอย่าง28รายมีใครบ้างเรายกตัวอย่างนะฮะเบนจามินมาวเบอร์เกอร์หรือว่าเบนสมิธคนนี้เราคุ้นกันดีรายงานกันมานานมีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองกัมพูชาและไทยหลายคนนะครับไทยนั้นก็ออกหมายแล้วด้วยยิมเลียกที่ปรึกษารัฐบาลแล้วก็นักธุรกิจกัมพูชานายดีวิเจียรองผบตรของกัมพูชาแล้วก็เป็นลูกเขยของฮุนเซนนายฮุนโตเป็นหลานชายของฮุนเซนนายเน็ตซาเวือนเป็นรองนายกกัมพูชาอดีตผบตรของกัมพูชาซอซกคารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชานายโชบุญเองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชานี่จะไปกันหมดแล้วทั้งคณะรัฐมนตรีมั้ยเนี่ยส่วนของไทยเรามีชื่อครับรูปใหญ่ที่สุดตรงนั้นนั่นคือคุณวรภักดิ์ธัญญาวงศ์คนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทิน1ตอนนั้นน่าจะจำกันได้นะฮะแต่ว่าพอโดนเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยก็ลาออกไปอย่างไรก็ตาม22ตุลาคมปีที่แล้วผมเท้าความไม่ฟังคุณวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะแถลงว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องสแกมเมอร์แล้วก็ธุรกิจในกัมพูชาส่วนข้อกล่าวหาว่าภรรยาของเขานะครับเป็นนอมินีแล้วได้รับผลประโยชน์เป็นเงินคริปโตหลายล้านเหรียญเนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วเจ้าตัวก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปเลยส่วนตัวท่านวรภักดิ์เนี่ยยอมรับบอกว่าเคยพบกับยิมเลียกแต่ไม่เคยทำธุรกิจธุรกรรมใดๆร่วมกันส่วนในเบนสมิธนั้นก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจนะฮะลองฟังคุณวรภักดิ์ชี้แจงหน่อยครับ
27: ปฏิเสธข้อกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีทั้งหมดอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่มบุคคลหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ประวัติการทำงานผมไม่เคยเฉี่ยวไปแม้แต่นิดเดียวมิสเตอร์เบนจามินมาเวอร์เกอร์นั้นเนี่ยผมรู้จักเพราะลูกเรียนโรงเรียนเดียวกันนะครับในเมืองไทยผมเข้าใจว่าเขาอยู่เมืองไทยมา20กว่าปีรู้จักกันในฐานะผู้ปกครองแล้วก็แต่ไม่เคยทราบลึกๆว่าเขามีธุรกิจอะไรอย่างไรหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างไรกับมิสเตอร์เรียกยิ้มที่ถูกพาดพิงในข่าว
1: แล้วก็ล่าสุดหลังจากมีข่าวที่สหรัฐอเมริกามานะฮะคุณวรภักดิ์ก็โพสต์ Facebook เอาบอกว่ายืนยันว่าไม่เคยมีส่วนร่วมหรือว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์การฟอกเงินแล้วก็การค้ามนุษย์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติใดๆแล้วก็ยังได้ติดต่อเพื่อขอส่งเอกสารหลักฐานให้กับหน่วยงานสหรัฐนั้นพิจารณาด้วยเจ้าตัวทิ้งท้ายว่าพร้อมถูกตรวจสอบแล้วก็ตอบทุกข้อสงสัยนะฮะเอาล่ะหลังจากนี้ก็จะมีเวลา180วันนะครับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนั้นจะพิจารณาเรื่องนี้มันก็ไม่อยู่ในข่ายอำนาจของหน่วยงานใดเลยของเราต้องขึ้นอยู่กับที่นั่นสุดท้ายแล้วเขาจะคว่ำบาตรหรือเปล่าคราวนี้เราเชื่อมาที่คดีที่เกิดขึ้นในบ้านเรากกต.นั้นเพิ่งจะมีมติส่งฟ้องนะครับ77รายที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกส.ส.ไปไม่นานมานี้คือวันจันทร์ที่ผ่านมาส.ว.นะฮะคดีเลือกส.ว.ล่าสุดก็มีข่าวฉาวอีกครับเพราะว่ามีการพบว่าเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยขู่พยานในคดีหัวสวรายเดิมแล้วถูกร้องเรียนเพิ่มปมใช้เงินหลวงจ้างพยานให้การเท็จใส่ร้ายพรรคการเมืองใหญ่ก็คือใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยนั่นแหละติดตามเนื้อนิดหนึ่งข้อมูลจากแหล่งข่าวกระทรวงยุติธรรมครับก็เปิดเผยบอกอย่างนี้เจ้าหน้าที่ DSI รายเดิมที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยกรณีถูกกล่าวหาข่มขู่พยานคดีหัวสว.ล่าสุดถูกร้องเรียนเพิ่มเติมนะครับขอให้สอบวินัยร้ายแรงปมต้องสงสัยไปเบิกเงินราชการหลาย10ล้านบาทแล้วก็นำเงินนั้นน่ะไปใช้นอกวัตถุประสงค์ไปจูงใจพยานให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จแล้วใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับการหัวสว.ก็อาจจะมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงรู้เห็นหรือว่าอนุมัติการเบิกจ่ายเงินราชการเพื่อสืบสวนอันเป็นเท็จแล้วสอบไปในทางทุจริตคราวนี้หลายคนจะงงก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ DSI รายนี้รับบทบาทแถลงรายงานเพื่อสืบสวนแล้วสนับสนุนอธิบดี DSI และรัฐมนตรียุติธรรมในขณะนั้นซึ่งคือพันตำรวจเอกทวีสอส่องเราก็จะจับภาพได้ว่ากรณีนี้นั่นคือเรื่องของการสอบวินัยร้ายแรงกับเจ้าหน้าที่ DSI ในสมัยที่พรรคเพื่อไทยยังมีอำนาจอยู่เป็นอำนาจใหญ่นะฮะแล้วก็พอเปลี่ยนรัฐบาลมาปั๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ DSI คนนั้นก็โดนร้องทันทีนะครับเพราะถูกกล่าวหาว่าใช้เงินนอกราชการนะไปเพื่อบังคับให้พยานให้การเกี่ยวกับเรื่องของพรรคภูมิใจไทยอยู่เบื้องหลังการหัวสว.ประมาณนี้จะได้เข้าใจกันว่าเบื้องหลังเป็นแบบนี้นะฮะรวมถึงครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่รายนี้เนี่ยยังเป็นกลจักสำคัญของผู้ตรวจสอบข้อมูลการโทรศัพท์ของบุคคลต่างๆเพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานในคดีเพราะว่าเคยเป็นหัวหน้าห้องของอดีตรองอธิบดี DSI ซึ่งเป็นเพื่อนของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยในขณะที่อีกกลุ่มนึงครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่ศาลฎีกาตรงสนามหลวงนะฮะกลุ่มสว.สำรองก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งคัดค้านคำวินิจฉัยแล้วก็มติของกกต.กรณีไปยกคำร้อง3ข้อกล่าวหาคดีหัวสว.นะฮะหัวสว.ฟ้องไป400กว่าคนนะออกมา70กว่าคนแบบนี้แล้วก็มีคนที่เป็นสว.ในประมาณ28คนนะฮะที่โดนฟ้องดังนั้นกลุ่มที่เขาเป็นสว.สำรองเขาก็ไม่พอใจมติของกกต.เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยดังนั้นเขาก็เลยไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวันนี้ศาลฎีการับคำร้องไว้ในสารบบเพื่อพิจารณาต่อไปแต่ยังไม่ได้มีคำสั่งใดๆต่อเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตามองกันต่อไปจริงๆโอ้โหมีหลายคดีเลยนะฮะพรุ่งนี้ติดตามจะซัดทุกความจริงผมจะจัดเรื่องนี้ว่าจะมีคดีอะไรต่อไปอีกในเรื่องสว.เอาละฮะได้เวลาสลับไปที่เรื่องของมหกรรมกีฬาเอเชีย2026เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับมีโปรแกรมนักกีฬาไทยลงแข่ง2ประเภทกีฬาและเราเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดครับ
0: Aircarrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: ไปเริ่มกับกีฬาชนิดแรกนั่นคือฟุตบอลชายไทยชุด U23 นะฮะลงประเดิมสนามเป็นเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มเจอกับคีร์กีสถานโอในเกมนี้เราก็ใจแป้วไปตอนต้นใช่ไหมฮะเพราะว่าโดนคู่แข่งออกนำไปก่อนถึง2ประตูก่อนที่จะพลิกสถานการณ์แล้วกลับมายิงได้รวดเลย3ประตูนะฮะก่อนจะปิดเกมเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ก็ประเดิม3คะแนนแรกได้อย่างสวยงามหลังจากนี้ทัพช้างศึก U23 ของเราจะมีโปรแกรมต่อไปก็คือลงแข่งในรอบแบ่งกลุ่มอีก2นัดนะฮะ จะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนแล้วก็จะเจองานหนักคือเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนจากฟุตบอลมาที่วอลเลย์บอลกันบ้างนะฮะทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยประเดิม

0: ศึกมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะมองโกเลีย3-0เซต25-12 25-18และ25-18นะฮะขวาชัยได้แบบต้องเรียกว่าสบายๆขวาชัยนัดแรกของกลุ่ม C ได้ตามคาดแล้วนัดต่อไปก็จะพบกับคีร์กีสถานในวันที่17กันยายนนี้ครับ
1: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
0: เราพักกันสักครู่ครับผู้ชมครับช่วงหน้าเรากลับมาฝนฟ้าอากาศในเอาให้ชัด3วันต่อจากนี้ไปฝนจะเริ่มเลื่อนจากภาคเหนือลงมาที่ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้บางส่วนด้วยรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงหน้าว่ากันครับ
2: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
3: เชฟครีมเขาจัดดินเนอร์เซตใหญ่ไว้ให้แต่งตัวสวยๆนะคะ
4: นี่ต้องแต่งขนาดนี้เลยเหรอ
3: สวยไหมคะเริ่มงานพรุ่งนี้เลยได้ไหมคะ
5: แล้วเรื่องเงินเดือน
3: เบลรู้ว่าโปรจินมีตัวเลขในใจเรามาเปิดใจคุยเรื่องค่าตอบแทนวันพรุ่งนี้ตอนเซ็นสัญญานะคะ
5: โอเคค
3: ่
5: ะ
3: เก่งมากแล้วนี่ไปเรียนกับใครมาโปรจินที่สนามในรอยัลกรีนค่ะ
6: เขาไม่ถูกกันค่ะ
3: ใครไม่ถูกกันคะ
7: กระโปรงวีกระโปรจินค่ะ
8: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์2ตอนสุดท้าย
9: ไม่เผาอ่ะพี่ทำไมคุณถึงไม่บอกผมฮะว่าจีบเป็นรูปผมอ่ะทำแบบนี้ได้ยังไง
10: มันตายอ่ะดีแล้วค่ะ
11: ฉันส่งตัวเขาข้ามแดนไปแล้วนะคะไม่มีทางที่จะสาวถึงโค้ชได้แน่นอนค่ะ
12: ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องค่ะปาเธออาจจะช่วยเพชรได้นะ
13: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
14: ี
13: วิมานอากาศ
14: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
13: วันจันทร์อังคาร
14: เวลา
13: 2ทุ่ม
14: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบัญชาทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31

0: ยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
1: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี่ I love อาปาเช่
0: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: ฝนฟ้าอากาศครับคุณผู้ชมครับกลับมาว่ากันต่อนะฮะเรื่องของฟ้าฝนทั่วไทยพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องจับตาดูเป็นพิเศษคือภาคเหนือและภาคอีสานนะฮะแล้วก็ล่าสุดกรุงเทพและปริมณฑลก็โดนฝนถล่มหนักเช่นเดียวกันคราวนี้เราโฟกัสที่กรุงเทพกันก่อนนะฮะช่วงเย็นที่ผ่านมากรุงเทพมหานครฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยแล้วคืนนี้ก็จะมีบางพื้นที่ที่ตกอยู่นะฮะคนทำงานก็กำลังเลิกงานพอดีอ่ะแล้วก็มาพอดีเลยปะกันนะตั้งแต่พระรามที่3จตุจักรประชาชื่นไปจนถึงวิภาวดีรังสิตแล้วก็พหลโยธินนะฮะหลายจุดก็มีน้ำรอการระบายส่งผลให้รถนั้นเคลื่อนตัวช้าอันนี้เกษตรนะฮะขณะที่บางเส้นทางมีน้ำท่วมจนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้ก็ยังพบกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักขวางถนนในซอยสุคนทศวรรษ10นะครับแต่ว่าไม่มีรายงานความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลียร์เพื่อให้ชาวบ้านนั้นสัญจรผ่านไป

0: มาได้นนทบุรีก็มีฝนตกหนักบริเวณงามวงวานบางกรวยแล้วก็วงเวียนบางใหญ่นะฮะน้ำท่วมขังบางจุดส่งผลกระทบต่อการจราจรรถติดสะสมเป็นทางยาวก็กระทบกับคนที่กำลังเดินทางกลับบ้านกรุงเทพมหานครปริมณฑลจับตาวันที่20นะฮะ20จะหนักที่สุดนะฮะวันที่20ที่จะถึงนี้ครับขึ้นไปที่ภาคเหนือครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ฮะฝนที่ยังตกอย่างต่อเนื่องนั้นทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หล่มสักนั้นเริ่มขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆโดยบริเวณที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากก็คือโรงพยาบาลหล่มสักมีระดับน้ำท่วมสูงกว่า60เซนติเมตรเจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งย้ายผู้ป่วยแล้วก็สิ่งของจำเป็นขึ้นชั้น2ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยนั้นเข้าใจเป็นระยะแล้วก็นอกจากที่อำเภอหล่มสักที่อำเภอวิเชียรบุรีนั้นก็เริ่มมีน้ำป่าไหลลงจากภูเขาเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะในวันนี้แหละครับแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเริ่มลดลงนะกับที่เพชรบูรณ์เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงแดงฮะเตือนรับมือแม่น้ำป่าสักหลังจากระดับน้ำนั้นแตะ 8.56 เมตรแล้วก็ยังมีมวลน้ำตรงต้นน้ำเนี่ยไหลลงสมทบอย่างต่อเนื่องต้นน้ำฝนจะเริ่มลดลงแล้วนะครับเตือนชาวบ้านนอกพนังกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับเอาละฮะหลังจากที่ประธานกสทช.นั้นก็เข้าร่วมนั่งประชุมนะฮะแต่ปรากฏว่ากรรมการกสทช.อีก6ท่านไม่เข้าร่วมประชุมด้วยก็คงเป็นการประกาศชัดเจนแล้วล่ะว่าการประชุมครั้งต่อไปที่จะมีในวันที่23กันยายนผมเชื่อว่าก็จะออกมาในรูปแบบแบบนี้นะฮะท่านประธานมาประชุมแต่กรรมการอื่นๆไม่มาประชุมก็ถือว่าไม่ครบองค์ประชุมเปิดประชุมไม่ได้ตามกฎหมายเหนื่อยที่จะเคลียร์ที่จะคุยไปดีกว่าทั้งหมดคือเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
2: ส์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วานนี้กับการแข่งขันระหว่างแชมป์เก่านายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่ปะทะกับเอ๋ผู้รับเหมาก่อสร้างหัวใจจิตอาสาซึ่งนายก็ใช้เพลงถนัดเข้าสู่คว้าตำแหน่งแชมป์สมัยที่5มาได้พร้อมเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปแล้วทั้งสิ้น 80,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับลูกชายสุดขยันผู้ที่สู้เพื่อให้ครอบครัวพ้นจากความลำบาก
1: นี่เกิดจากแม่เอาที่ไปจำนองครับเพื่อส่งผมเรียนครับแล้วก็มีหนี้นอกระบบที่คุณแม่ต้องกู้มาเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินที่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟครับก็คือรายได้ของพ่อกับแม่ครับมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายในบ้านครับบางวันนะครับถึงขั้นไม่มีเงินให้ผมไปโรงเรียนนะครับ
2: มีแม่ที่แบบว่ามันช็อตจริงๆเรื่องค่าน้ำค่าไฟ
1: มีครับรายจ่ายมันมาพร้อมกันแล้วคุณแม่ก็หมุนไม่ทันครับก็ต้องโดนตัดไฟบ้างก็คืออยากได้ทุนมาปิดหนี้ให้แม่ครับถ้าพ่อกับแม่ไม่มีหนี้ก้อนนี้ครับอย่างมันก็จะดีขึ้นผมจะได้ไม่ต้องคอยกังวลว่าจะโดนตัดน้ำตัดไฟเมื่อไหร่และผมก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าผมจะได้ไปเรียนไหมพอสาวไปอยู่

0: ครับผมแบงค์พกสนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดนเพลงชิงโชคทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาไล่ไปตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกำลังสามท่านในวันนี้พี่แจ็คธนพลพี่ชมพู่ทัศิตาและครูสลาคุณอาวุธครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: สิงคโปร์ต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
3: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคโปร์ใช้พาวซ่า
5: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
6: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะลิศโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
7: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
8: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
9: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
10: ดื่มง่ายมาก
11: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
12: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
5: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะลิศโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
13: คุณคือคนที่ผมตามหามานานผมทิ้งอดีตทุกอย่างได้ก็เพื่อคุณนะครับ
14: ผมทนไม่ไหวแล้วคุณแม่ผมไม่ได้ทำลายร่างกายของแม่แต่สิ่งที่คุณทำมันทำให้หนูเจ็บคนนั้นแม
15: ่มันจะมากเกินไปแล้วนะถึงจะทิ้งลูกทิ้งเมียไปอยู่กับมันเลยอ่ะ
16: ไม่แค่อาทิตย์เดียวมันผิดมากนะหรือไง
15: ถึงแก่ตัวคุณมันเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
17: เดี๋ยวคนนวดหน้าให้นะเต็ง
18: อ๋อมันมีน้องบัวนวดหน้าให้อยู่เลยอ่ะ
19: บ้ามึงเก็บของไปไหนอ่ะ
2: ขายหมดหนี้เลยเหรอ
19: พอดีจะเอาเงินไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตเพื่อนอ่ะ
4: นี่กูจะบอกว่ามึงกับกูเป็นแฟนกัน
0: โกหกแค่กูนั่งระแวงอ่ะไหนความไว้ใจอ่ะ
8: ทำร้ายบ้าเลยแล้วมาช่วย
7: พี่อ้อยอาจจะกระจายข่าวเรื่องพี่แนนนะทำให้คนไม่กล้าจ้างงานบัว
8: นี่มันน้ำตาหรือฝนกันเนี่ย
1: อยากทำคลิปแบบช่วยเหลือสังคมเริ่มต้นจากพี่แนนเลยดีไหมคะ
3: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลาสามทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
5: ผมขอเลือกตัวแทนทีมผมนะครับ
17: ถึงเวลาที่ทีมภูมิจะต้องเผชิญศึกหนักเมื่อพวกเขาต้องหันคมดาบเข้าห้ามหันกันเอง
9: บอกได้คำเดียวว่ามันเลินเลิศ

0: ากมาก
1: โอ้ยเอา
2: หัวใจที่บริสุทธิ
3: ์ใครคือ2คนสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้ารอบจากทีมภูมิวันอาทิตย์นี้มาร่วมลุ้นไปพร้อมกัน
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออก
3: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่อง

0: ลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิร์ล
2: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
3: สินเชื่อที่ดินเงื่อนชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับหนึ่งไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรทเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
5: ลัคกี้เฟลมครัวไทยต้องไฟแรงเตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
6: ต้อนรับกลับเข้าสู่เดือนเพลงชิงทุนนะวันนี้เราจะเปิดรายการกระโดดเพลงจากคนคุ้นเคยของเราฮะนักร้องสาวเมืองโคราชเสียงพุ่งมีพลังดีกรีแชมป์ดวลเพลงชิงทุน51สมัยแน่นอนฮะวันนี้คุณจะได้พบกับขิมพิชชาภรณ์กับเพลงของเธอฮะเอาสำนี

0: สวัสดีค่ะเวลคัมโฮมคุณกำลังกลับบ้านวันนี้เอาเพลงตัวเองมาฝากด้วยเอาสำนี้เอาเท่านี้แหละ
1: แค่นี้
0: ก็พอกลายเป็นมินิฮาร์ดอย่างนี้เพลงนี้บักฟ้าแต่งบอ
1: ใช่ค่ะพี่ฟ้าเป็นคนแต่งให
0: ้เป็นคนแต่งให้สำหรับเราโดยเฉพาะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเขาถึงแต่งเพลงอารมณ์แบบนี้ให้เราได้คุยกันไหมว่าหรือว่าเราขอเป็นเพลงอารมณ์นี้
1: จริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าเพลงนี้มันน่าจะเปลี่ยนสไตล์หนูมากกว่าค่ะเหมือนพอมาในรายการคนจะเห็นว่าเอ้ยหนูแบบเป็นแบบราชการนิดนึง
0: ราชการ
1: ดูแบบอยู่ในระเบียบแบบแผนเกินไปเพลงนี้ก็เลยมาแทนที่ในมุมที่ดูเป็นสาวแก่นๆดูเป็นสาวแบบเฮ้ยเธอเอาไหมอะไรเงี้ยแค่นี
0: ้อยากให้เห็นมุมน่ารักน่ารักของเราบ้างก็เลยกลายเป็นเพลงนี้ออกมาเป็นไงท่าเต้นถูกใจไหมคะ
1: ถูกใจค่ะสนุกสนานบันเทิงสุดๆเลยค่ะ
0: บันเทิงสุดๆ
1: ใช
0: ่แต่
1: เมื่อกี้ตื่นเต้นหนึ่งเต้นไม่ค่อยออก
0: แต่เห็นทิกตอกนี้เจอใครก็ชวนเขาเต้นตลอดเลยเป็นนักร้องที่ชาเลนจ์ในเพลงตัวเองทำไมเห็นชวนทุกคนมันภูมิใจในท่าเต้นหรือว่าไง
1: มันภูมิใจค่ะเวลาหนูไปสบาย

0: ใช่ไหมคะหนูเห็นพี่ศิลปินคนไหนก็ช่างหนูจ้ะเต้นไหมฮะเต้นไหมเต้นไหมคะเต้นเพลงหนูไหมอะไรเงี้ยคือหนูชอบเพลงนี้มากค่ะใช่แล้วก็แบบหนูอยากเต้นแล้วไง
1: ชวนใครเขาก็มาเต้นด้วย
0: ใช่
1: เพราะท่าเต้นก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนักเป็นท่าเต้นน่ารักน่ารักถูกต้องไหมมีชาเลนจ์ใน TikTok ใช่ไหม
0: มีค
1: ่ะชวนเขาชาเลนจ์เลยรวมทั้งฝากเพลงนี้ด้วย
0: ค่ะก็คิมวิชาพรนะคะขอฝากซิงเกิลที่2ในบ้านแกมมี่โกนะคะชื่อเพลงว่าเอาสำนี้นะคะพิเศษคนที่มีสถานะแบบแค่นี้เอาแค่นี้นะคะก็ตอนนี้แผ่นเสียงใน TikTok นะคะก็ดีมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนไปเต้นพอเต้นเสร็จแล้วแท็กคิมวิชาพรมาได้เลยนะคะ
1: แล้วก็ฝากมิวสิกวิดีโอด้วย
0: แล้วก็ฝากมิวสิกวิดีโอนะคะทางแกมมี่โกออฟฟิเชียลทุกช่องทางเลยนะคะเพลงนี้ก็เล่นเองเหมือนเดิมค่ะบอกเลยว่า MV น่ารักนะคะ
1: น่ารักกุ๊กกิ๊กไปติดตามกันได้วันนี้พร้อมพร้อมกำลังใจทุกคนนะคะกิมพิชาพรครับ
2: ช่วงหน้าพบกับลูกชายสุดขยันที่ขอมาคว้าทุนหวังนำไปปิดหนี้ให้แม่
3: นี่เกิดจากแม่เอาที่ไปจำนองครับเพื่อส่งผมเรียนครับแล้วก็มีหนี้นอกระบบที่คุณแม่ต้องกู้มาเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินที่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟครับก็คือรายได้ของพ่อกับแม่ครับมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายในบ้านครับบางวันนะครับถึงขั้นไม่มีเงินให้ผมไปโรงเรียนนะครับ
4: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โปรดี8 Sale by โอช้อปปิ้ง
6: ได้แล้ววันนี้อากาศมันร้อนแบบนี้ก็ต้องอยู่กับซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมแม่จ๋าอากาศมันร้อนจะไปทนได้ยังไงอบอับอยู่ข้างในใส่เสื้อผ้าไม่สบายเปลี่ยนชุดชั้นในที่มันระบายอากาศได้ดีแบบซาบีน่าตัวนี้ดีกว่าแล้วทรงก็สวยด้วยนะ เป็นซาบีน่าที่มีนวัตกรรมรูระบายอากาศรอบตัวจ้ะแม่จ๋า
5: เฮ้ยไหนรูระบายอากาศรอบตัวถ้างั้นขอดูให้มันเต็มตาหน่อยได้ไหมคะว่ามีรู
6: จ
5: ริ ง
6: จริ
5: งเพราะว่าข้างในมันอยู่ข้างในไง
6: ใช่แล้วนี่ถ้าเกิดว่าเข้ามาใกล้ๆนะเดี๋ยวจูนให้ดู
5: จริงกว่า
6: เห็นรูพุนไหมน
5: ี่
6: คือรูที่เป็นรูระบายอากาศรอบๆตัวแล้วมีทั้งหมดรอบตัวเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในไม่ร้อนไม่อบไม่อับอยู่ข้างในตัวนี้แม่ให้เลือกตัวนี้เลยจ้าสาวคับไหนไซส์ไหนก็ใส่ได้เพราะว่าเป็นฟรีไซส์จ้า
5: ไม่ต้องเลือกไซส์แล้ววันนี้จัดโปรพิเศษไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนเพราะว่าวันนี้คุณจะได้เสื้อชั้นใน3ตัว3สีก่อนสีฟ
6: ้
5: าส
6: ี
5: ชมพูและสีน้ำตาลอันนี้เป็นสีพาสเทลนะคะแถมสีเบสิกไปให้อีก2ตัวเนื้อผ้าเดียวกันแต่ที่สำคัญ5ตัวนี้สีไม่ซ้ำยังไม่พอ
6: ยังไม่หมด
5: คุณได้เสื้อชั้นในไป5แล้วเอากางเกงชั้นในไปด้วยอีก2อันนี้ก็เป็นคลาสสีไปให้ฟรีไซส์เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นของซาบีน่าแท้ๆและให้จ่ายแค่ 1,199 บาทมีจำกัดแค่100เซตเฉลี่ยแล้วตรงแค่ตัวละ171บาทเท่านั้น
6: นับถอยหลังเลยค่ะตอนนี้เหลือน้อยลงเต็มทีนะคะ1252โทรมาเลยไม่มีค่าจัดส่งค่ะ
5: ส่งให้
6: เก็บเงินปลายทางก็ได้สั่งวันนี้อีก 2-3 วันไปส่งถึงหน้าบ้านเลยตอนนี้เหลือ96เซตแล้วนะคะรีบสแกน QR Code มาก่อนก็ได้บอกตูนเลยว่าเอากี่เซต
5: เอ
6: าไปขายต่อยังคุ้มแม่รีบเรียกเพื่อนมาหาเลยแล้วมาดูกันค่ะว่าทำไมถึงอยากใส่ซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมคือทรงก่อนเลยนะตูนตัดสินใจเลือกเสื้อในที่ทรงฟองน้ำมันสูง
5: จริงจริงจริง
6: เนี่ยหันข้างก็สวยเห็นไหมหันข้างซ้ายข้างขวาก็สวยและข้อต่อมาที่ทำให้เลือกซาบีน่าเพราะอะไรรูระบายอากาศรอบตัวจ้ะแม่อันนี้เป็นนวัตกรรมเฉพาะแบรนด์เขาเท่านั้น
5: มันจำเป็น
6: แล้วมันได้ทั้งตัวแม่เห็นป่ะรูเนี่ยรูพุนรอบๆตัวแบบนี้ทำให้การระบายอากาศมันดีหน้าอกเราไม่อับไม่ชื้นไม่ร้
5: อ
6: นแล้วนี่จ้ะของเด็ดอยู่ข้างในนี่คือฟองน้ำที่ตูนบอกเลยว่าตูนไม่ชอบใส่ฟองน้ำหนาหนา
5: สีเดียวกันกับชุด
6: ตัวนี้ฟองน้ำไม่หนาแต่ได้ทรงสวยเห็นป่ะความบางบางแค่นี้เองแต่ทรงสวยย้ำทรงสวยคนไม่มีหน้าอกหน้าใจใหญ่ๆก็ใส่แล้วสวยเพราะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็น connected pad คือฟองน้ำเขาติดกันเลยจะไม่แยกซ้ายขวาไม่บนไม่ล่าง
5: เ
6: พราะฉะนั้นโอบอุ้มหน้าอกของเราเอาไว้ได้สวยแน่แล้วก็เนี่ยซีล็อกเห็นซีล็อกไหมคะ
5: เห็น
6: นวัตกรรมตรงนี้เนี่ยแหละเขาทำให้หน้าอกของเราอ่ะยังชิดกันได้อยู่สวยแบบนี
5: ้
6: แล้วนอกจากนั้น
5: เฮ้ยขยำขนาดนั้นแล้วมันจะบูบี้ไหม
6: นี่ไง
5: ทรงสวยเหมือนเดิม
6: เลิศตรงนี้ซาบีน่าเขาทำได้แล้วแม่ทั้งสวยทั้งสบายต้องใส่นะ
5: แล้วความสวยไม่หมดแค่นั้นนะคุณผู้ชมขาความสวยของเขาอยู่ตรงนี้ให้ดูนิดนึงด้วยความที่เขาไม่มีโครงใช่ไหมคะ
6: ใช่
5: แบบนี้ว่าไม่มีโครง
6: ไม่กดทับ
5: ไม่กดทับแต่เป็นการถักทอช่วยให้แล้วเขาถักทอตรงนี้คุณเห็นไหมเขาถักทอให้มันแน่นขึ้นโดยที่ไม่เป็นจีบใส่เสื้อผ้าได้สวยมากยิ่งขึ้นเขาทำตรงนี้เป็นคอวีใส่สวยและให้ดูเนื้อผ้าด้านข้างเก็บเนื้อได้อย่างดีเก็บ
6: ผ้าเยอะ
5: เพราะอะไรเพราะถ้ามันมีเนื้อปิ้นอ่ะมันดูมีอายุคุณผู้ชม
6: ใช่เลย
5: ที่สำคัญคุณดูด้านหลังนะด้านหลังคือเป็นทรงโค้งสวยงามเป็นตะขอ3แถว3ตาและ
6: ใส่ง่าย
5: สายปรับได้ด้วยใส่ง่ายจริงๆคุณผู้ชมแล้วใส่สบายคือมีรูระบายอากาศทั้งหมดทั้งฟองน้ำและเนื้อผ้าชุดชั้นในไปเลย
6: ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องเลือกไซส์นะจ๊ะเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ S M L XL 2XL ใส่ด้วยกันได้ค่ะตูนใส่เสื้อชั้นในไซส์ M ตูนก็ใส่ได้แล้วก็ใส่แล้วอกสวยด้วยหันข้างก็สวยหันหน้าก็สวยแบบนี้ไม่ต้องเลือกสีนะคะเพราะว่าเราจัดมาให้เนี่ยทั้งหมด5สีแบบนี้เลยได้5ตัวสำหรับชุดชั้นในกางเกงชั้นในอีก2ตัวชุดชั้นในที่หน้าร้อนนี้จำเป็นต้องจัดจำเป็นต้องมีนี่แค่ซ้อมร้อนนะยังไม่ร้อนจริง
5: เดี๋ยวจะร้อนจริงกว่านี้แล้วข้างในจำเป็นมากที่จะต้องระบายอากาศได้ดีแล้วใส่สบายแล้วกางเกงชั้นในที่แถมไปให้ก็เนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันแถมให้ฟรีนะจ๊ะตัวน
6: ี้ใช่แล้ว
5: 5สีไปให้และให้ถึง2ตัวคุณผู้ชมอันนี้ขายอยู่นะแล้วขายดีด้วย
6: ถูกเขาขายจริงๆอ่ะแม่ซื้อชุดชั้นใน1ตัวกับกางเกงชั้นในอีก1ตัวก็พันกว่าบาทแล้ว
5: 1,140 บาทแล้ว1ชุดแต่วันนี้คุณจ่าย 1,199 บาทแต่คุณได้ชุดชั้นใน5กางเกงชั้นในอีก2ท
6: ั้
5: งหมดเนี้ย 1,199 เฉลี่ยแล้วจากชุดชั้นในเสื้อชั้นในเนี่ยนะคะตัวละ750เหลือแค่171กางเกงชั้นในจากตัวละ390เหลือ171รีบโทร
6: โอ้ยรีบโทรตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วค่ะ1252นะคะสแกน QR Code มาเลยหรือว่าโทรมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรารีบจัดสายให้คุณผู้ชมแน่นอนแล้วอยากให้ดูอีกอย่างนึงค่ะนี่คือหุ่นที่ต้องบอกนะคะว่าไม่ใช่ไซส์เรานุ้ย
5: S
6: XS ตูน M L M ข้างบนข้างล่าง L นะนี่น้องอวบ XL แล้ว2 XL อยู่ข้างล่างนี่เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังเหลือๆนะแม่เห็นไหมเหลือบนเหลือล่างนะคะแล้วก็กางเกงชั้นในเห็นไหมสะโพก46นะคะยังเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ด้วยกันได้ทั้งบ้านอ่ะทั้งคุณลูกสาวทั้งคุณแม่เซตเดียวกันนี่แหละเอาไปแบ่งกันใส่ก็ได้
5: ใช่ไม่อบไม่อับไม่เปรี้ยวนะคะแล้วก็เนื้อผ้าเขาดีมากคุณผู้ชมนี่นุ้ยไซส์ S นะคุณผู้ชมขารอบอก28นิ้วแต่คนนี้รอบอก46นิ้วเขายืดได้ขนาดนี้รวมถึงสะโพกเช่นเดียวกันเพราะว่าบางทีเราข้างบนไซส์ S ข้างล่างไซส์ L ข้างบนไซส์ M ข้างล่างไซส์ XL ใช่ไหมนี่เป็นฟรีไซส์ไม่ต้องคิดเยอะคุณใส่ได้ทั้ง2ไซส์ทั้งหมดเลยนะคะเป็นฟรีไซส์ทั้งท่อนบนและท่อนล่างเนื้อผ้าเดียวกันยืดได้ตามตัวทั้งตั้งแต่ผ้าเป้าตรงนี้เลยแล้วก็เนื้อผ้าตรงนี้ใส่สบายหน้าร้อนนี้ต้องมี
6: และถ้าบอกว่าใส่สบายคลายร้อนแบบนี้ต้องพิสูจน์ได้จ้ะนี่ทำแบบนี้เลยค่ะนี่คือไดไอที่เดี๋ยวดูกันว่าชุดชั้นใน1ตัวที่มาทั้งฟองน้ำด้วยนะแม่จะระบายอากาศได้ดีหรือเปล่า1 2 3
5: เฮ้ยระบายอากาศได้ดีมากและนี่มีฟองน้ำนะ
6: ฟองน้ำนะ
5: เพราะว่า
6: หนึ่งชั้น
5: หน้าร้อนไม่ต้องกลัวที่จะส่งการแล้วใส่ตัวนี้ไปแล้วมันไม่แห้งแล้วมันแห้งไวแล้วมันไม่อบน้ำที่สำคัญให้กางเกงชั้นในไปด้วยเนื้อผ้าเดียวกันฟรีไซส์เหมือนกันใส่สบายเหมือนกัน
6: อีกหนึ่งชั้นเท่ากับมีผ้าอยู่4ชั้นตรงนี้มันยังทะลุออกมาได้เลยอากาศแม่นี่คืออากาศที่ทะลุขึ้นมาจากเนื้อผ้าเพราะฉะนั้นแม่ๆคนไหนที่ขี้ร้อนเหงื่อออกเยอะวันๆนะเช็ดแต่เหงื่อเลยนะแนะนำว่าให้ลองใส่ชุดชั้นในจากซาบีน่าก่อนถูกสุขอนามัยไว้ก่อนแล้วได้ของแท้ไว้ก่อนกับวันนี้เซตนี้ที่จะให้ไปนี่แหละค่ะได้ทั้งหมดทุกสีที่เห็นอยู่เสื้อชั้นในได้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5ตัว
5: ใช่
6: กางเกงชั้นในอีก2ตัว
5: ใช่ทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นซาบีน่าของแท้นะคะเป็นพรีเมียมแบบเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ราคาอะไร171บาทต่อตัวทั้งหมดนี้ 1,199 บาทไปส่งให้หน้าบ้านส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรรีบโทร1252สั่งซาบีน่าเซตนี้ด่วนเลยค
6: ่
5: ะ
6: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวจะหาว่าโม้ดูราคามาดูใกล้ๆกันนะอันนี้คือราคาต่อป้ายนะตัว1,750บาทชุดชั้นในที่เป็นเสื้อในกางเกงชั้นในเท่าไหร่คะนุ้ย
5: 390บาท
6: รวมกัน2ตัวเท่าไหร่คะ
5: 1,140
6: แต่ถ้าซื้อวันนี้ประหยัดไปได้เยอะมากเล แล้วได้จำนวนขนาดนี้อ่ะแม่ได้ยกไปทั้งเซตเลยต
5: ้
6: องบอกเลยนะซื้อใส่เองก็คุ้มซื้อไปฝากเขาก็ได้หรือซื้อขายต่ออ่ะมันก็ลดนะแล้วสวยทุกสีเลยสีน้ำตาลสี

0: ชมพูสีฟ้าบวกกับสีเบสิกที่ได้ไปอยู่ในเซตเดียวกันเลยจ้า
1: ใช่แล้วที่สำคัญกางเกงชั้นในที่แถมไปให้2ตัวเนี่ยนะคะเขาสามารถยืดได้ขนาดนี้เป็นฟรีไซส์นะคุณผู้ชมแล้วเวลากลับมาทรงสวยเหมือนเดิมและนวัตกรรมเนื้อผ้าตรงผ้าซับเป้าตรงนี้เขาเป็นการถักทอให้มันหนานุ่มแต่ระบายอากาศได้อย่างดีแน่นอน
0: ถูกต้อง
1: จำเป็นมากกับกางเกงชั้นในแบบนี้ไม่อับไม่เหม็นและระบายอากาศได้ดีมากด้วยค่ะ
0: ใช่จ้าเรื่องใส่ไม่ต้องห่วงจ้าSML XL 2XL ใส่ด้วยกันได้จ้ะแม่จ๋าตูนบอกเลยนะว่าถ้าเกิดใครที่แบบอวบหน่อยเนื้อเยอะเยอะหน่อยแล้วมันร้อนแล้วมันเหงื่อมันออกโทมกาย อยากให้ลองเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ดูใส่แล้วจะระบายอากาศดีแล้วก็เก็บเนื้อด้านข้างได้ดีด้วยนะจะไม่เป็นเต้า3เต้า4เต้า5แม่
1: ใช่แล้วไม่เจ็บ
0: สวย
1: ไม่เจ็บด้วยเวลาที่ใส่นี่ขอโทษนะคะใส่อยู่นะคะ
0: อันน
1: ั้นเนื้อผ้าแบบนี้มันเป็นเนื้อผ้าที่มันไม่ค่อยระบายอากาศใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ว่าเสื้อชั้นในที่เราใส่ข้างในเนี้ยเขาจะทำให้เรารู้สึกว่าเย็นขึ้นแล้วไม่ใช่แค่น้อยน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเขาก็เลือกใส่
0: ถูกต้อง
1: มันสวยจริงแล้วมันสบายจริง
0: เอาจริงๆเดี๋ยวนี้เสื้อชั้นในเนี่ยนะคะมันต้องเป็นคล้ายๆสปอร์ตบาร์แล้วมันจะได้มีโป้มากแล้วก็ทำอะไรได้คล่องตัวจะหมดเวลาแล้วจ้ะแม่จ๋าไม่กี่นาทีเหลือ17เซตสุดท้าย
1: เร็วๆเลยทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นเสื้อชั้นใน5ตัวกางเกงชั้นใน2ตัวทั้งหมดนี้ 1,199 บาทจ่ายเงินหน้าบ้านตอนนี้รีบโทรมาจองโปรนี้ก่อน1252 1,199 บาทราคานี้ไม่มีแล้วรีบโทรนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ก็ดีซื้อให้ลูกใส่ก็ดีมันไม่โป๊ดังนั้นวันนี้นุ้ยกับแม่ตูนไปแล้วโทรให้ทานต่อสายไว้ไปแล้วค่ะคุณผู้ชม
0: สวัสดีค่ะ

0: จะบ้านมืดตื้อๆก็ไม่ต้องกลัวกูนะ เรามีไฟโซล่าเซลล์เป็นสปอตไลท์เลยสว่างวาบทันทีที่ฟ้ามืดเลย
1: ถูกต้องฮะแล้วยิ่งช่วงนี้นะฮะหลายๆที่ฝนตกหนักเนาะหลายๆที่น้ำท่วมแล้วก็หลายๆที่ไฟดับด้วย
0: โอ้ทำไงอ่ะ
1: ก็ปล่อยให้บ้านมืดไม่ได้เนาะเดี๋ยวข้าวของอะไรเงี้ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะหายไป
0: มันไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะ
1: แต่มันไม่มีไฟฟ้าฉะนั้นใช้ไฟโซล่าเซลล์ฮะอันนี้มันไม่ต้องง้อไฟฟ้ามันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์และรุ่นนี้ที่เราจัดมาให้ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวตึงของเรา 4,000 วัตต์
0: สว่างมาก
1: รับรองฮะสว่างจ้าแน่นอน
0: แบบน
1: ี้
0: เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูก่อนใช้กับหลังใช้ได้เลยถ้าไปติดในบ้านของคุณติดหน้าบ้านสว่างไปถึงหลังบ้านเลยอันนี้เราเรียกว่าพาไปเดินไปเอาไปด้วยเลยนะ
1: ถนนชนบทไม่มีไฟสักดวง
0: แต
1: ่ 4,000 วัตต์สว่างจ้าไปถึงท้ายซอยเลย
0: แล้วเขาไม่ต้องเดินสายไฟนะเขาไม่ต้องง้อไฟฟ้าน
1: ะ
0: เขาถือเป็นหลอดแบบนี้ค่ะแล้วเดินไปได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่ากลางวันเขาชาร์จไฟไว
1: ้
0: กลางคืนก็ใช้ไปแบบนี้ได้เลย
1: อ
0: ุ้ยแล
1: ้
0: วได้แบบ 4,000 วัตต์สว่างมากค่ะ
1: ฉะนั้นไม่ต้องปล่อยให้บ้านไฟมันมืดนะฮ
0: ะ
1: จัดไปนี่เป็น 4,000 วัตต์แบบโปร1แถม1คุณจะได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด1ชุดจะมีทั้งไฟมีทั้งแผงโซลาร์เซลล์และก็มีตัวรีโมท2ชุดไม่พอของแถมฮะอันนี้เป็นไฟสนามเป็นลักษณะแบบเสาเนาะคุณเอาปักไว้ที่พื้นเอาไว้กันเดินตกเอาไว้กันเดินหล่นนะฮะอันนี้ให้ไปอีก2ชิ้นและแว่นกันแดดให้ไปด้วยอีก1ชิ้น
0: เท่ากับวันนี้คุณผู้ชมนับดูนะคะรวมแล้วได้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด4ดวงแล้วแว่นกันแดดอีก1จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันอีก1ปีเยี่ยมหาเล่นๆนะเหมือนได้ไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ดวงละ300กว่าบาทอยากจะติดตรงไหนอยากจะปักตรงไหนโทรให้ทันแล้วกัน1252ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: ผมชอบซีเล็กเขาตรงที่เขามีรับประกันให้1ปีนั่นแหละฉะนั้นถ้าเกิดไปซื้อออนไลน์เนี่ยโอ้หลายๆที่เคลมไม่ได้หลายๆที่ไม่มีประกันนะฮะ
0: อ
1: ันเนี้ยรับประกัน1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่
0: งั้นโทรด่วน1252นะคะ
1: หลายๆคนเป็นลูกค้าประจำของเรานะฮะติดไปหลายจุดหลายดวงแล้วแต่หลายๆคนยังไม่เคยติดเลยขออนุญาตอธิบายนิดเดียวคุณผู้ชมฮะ1ชุดคุณจะได้ไป3ชิ้น3อย่างอย่างแรกคือแผงโซลาร์เซลล
0: ์ใหญ่เลย
1: อันนี้ติดให้โดนแดดเนาะเพราะมันรับพลังงานแสงอาทิตย
0: ์
1: เขาจะมีสายไฟยาว5เมตรให้ด้วยคุณก็เอาสายไฟมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวเนี้ยตัวที่เป็นไฟสปอตไลท์นี่แหละ
0: เหมือนที่พี่ผู้หญิงคนนี้ทำนะ
1: สปอตไลท์นี่ติดตรงไหนก็ได้ฮะติดใต้อาคารติดตรงไหนไม่โดนแดดก็ได้เพราะว่าแสงแดดอยู่ตรงนี
0: ้
1: หลังจากนั้นต่อสายเสร็จเรียบร้อยมีรีโมทให
0: ้แหมมีรีโมท
1: เพราะมันอยู่ที่สูงเน
0: า
1: ะควบคุมจากรีโมทคอนโทรลกดปุ่มไหนกดปุ่มสีแดงนี่เขาจะเขียนว่าเป็นปุ่มอัตโนมัติเนาะปุ่มออโต้เนา
0: ะ
1: กดปุ๊บคราวนี้ทำไงไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะมันเป็นระบบออโต
0: ้
1: ระบบออโต้คืออะไรคือถ้ามีแสงแดดอย่างเงี้ย
0: ค
1: ือตอนกลางวัน
0: แล้วถ้ามืดอ่ะ
1: เขาจะรู้แล้วว่ากลางวันเนี่ยมันจะชาร์จไฟอยู
0: ่
1: แต่หลังจากนั้นพอมืดอ่ะขออนุญาตเอาโฟมมาบังข้างหน้าหน่อย
0: อุ๊ยติดทันทีเลยยังพูดไม่จบเลยอ่ะ
1: ฟ้ามืดปุ๊บไฟติดเลยกลางวันชาร์จกลางคืนใช้วนไปอย่างงี้ฮะมีรับประกันให้ด้วยอีก1ปีที่สำคัญ 4,000 วัตต์คุณเห็นไหมว่ามันสว่างขนาดนี้เลย
0: สว่างมากนะคุณผู้ชมแล้วคุณไปติดหน้าบ้านตอนกลางคืนมืดๆแบบนี้น
1: ะ
0: มันจะแบบทำให้เราเห็นทุกอย่างในบ้านของเราอุ่นใจพ่อแม่เราก็เดินเข้าบ้านสบายเราถอยรถกลับบ้านตอนมืดๆก็สบายแต่วันนี้คุณผู้ชมแยมลองถอดของที่บ้าน
1: ไอ้นี่ตัวเก่า
0: จะเห็นกับตานะคะถ้าเปรียบเทียบกันคือคนนี้เขาเล็กกว่า
1: ใช่
0: ตัวนี้แยมซื้อไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะเราลองเทียบกันแล้วกันว่าตัวเก่าของที่บ้านแยมเนี่ยอัน
1: นี้เป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของแสงนะฮะขออนุญาตวัดตรงนี้เลย
0: มันจะสว่างไหมสู้กันได้ไหมถ้าเกิดว่าสว่างน้อยกว่าเดี๋ยวยังเปลี่ยนเลย
1: อันนี้ประมาณ 1,000 เนาะเลขเห็นประมาณ 1,000 เนาะ
0: อันนี้คือค่าความสว่างความเข้มข้นของแสง
1: ใช่หลังจากนั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เราขายนะเราขาย 4,000 วัตต์อยู่ข้างล่างฉะนั้นขออนุญาตวัดตัว 4,000 วัตต์หน่อยฮะว่ามันสว่างแค่ไหนโอ้
0: เท่าไรอ่ะเท่าไรอ่ะ
1: 7-8,000 นู่นเห็นเลขไหม
0: งั้นยังเปลี่ยนเลยวันนี้เพราะว่าตัวเล็กนี่มันน่าจะสว่างไม่พอบ้านยำและอยากได้ตัวนี้สว่างมาก
1: เนี่ยที่อยากบอกนั่นก็คือบอกว่าเมื่อกี้ให้ติดกลางแจ้งม
0: ัน
1: โดนแดดได
0: ้
1: มันกันน้ำกันฝนได้ฉะนั้นอันนี้เอามาใส่ตู้ปลาไว้เห็นนะนี่มีน้ำนะ
0: โอ้โหแช่น้ำไปเลย
1: เนี่ยแช่น้ำไปครึ่งดวงแล้วครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเห็นนะมันก็สามารถที่จะทนน้ำทนแดดทนฝนได้เลยจัดไปคุณไหนๆมาเป็น1แถม1แล้ว 4,000 วัตต์แถม 4,000 วัตต์แบบนี้ไปไปสนามไปอีก2ชิ้นแว่นกันแดดแถมให้ไปด้วย 1,390 ไม่มีค่าส่งฮะส่งฟรีด้วย
0: 1252 1,390 บาทรับประกัน1ปีเต็มแล้วก็เก็บเงินปลายทางโทรมาเลยค่ะ
1: อยากให้บ้านของทุกท่านสว่างนะฮะแต่เราหมดเวลาฮะลาไปก่อนโทรได้นะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ผิวสวยพิชิตมงเฮสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น Happiness Advance สติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D Aura จุฬาเฮิร์บข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำเรายังอยู่กับแชมป์5สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิที่วันนี้ต้องมาเจอกับลูกชายสุดขยันที่ขอมาคว้าทุนหวังนำไปปิดหนี้ให้แม่เรามาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
3: เช้าวันนี้แชมป์5สมัยครับสะสมเงินทุนอยู่ 80,000 บาทจากเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยนายจากชัยภูมิเป็นไง5สมัยผ่านไปความมั่นอกมั่นใจเรื่องการร้องเพลงเริ่มกลับมาหรือยัง
4: เริ่มกลับมานิดนึงแล้วครับ
3: เริ่มกลับมานิดนึงนะฮะเอ้ายังดีที่มันยังกลับมาเนาะ
4: ครับ
3: เอาล่ะด่านนี้หวังว่ามันจะกลับมาเพิ่มขึ้นนะเพราะด่านนี้จะพบกับลูกชายสุดขยันที่ขอมาชิงทุนเพื่อให้ครอบครัวพ้นจากความลำบากอาชิจากกรุงเทพมหานครแนะนำตัวหน่อยครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อนายอาชิรวัตรวงเจริญนะครับผมชื่อเล่นชื่ออาชิครับมาจากกรุงเทพมหานครครับ
3: อ๋อปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับ
4: ปัจจุบันก็เป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับผม
3: อ๋อคณะอะไรคณะอะไร
4: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทยครับผม
3: เรียนเกี่ยวกับภาษา
4: ใช่ครับภาษาไทยครับ
3: เอาภาษาไทย
4: ครับแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศไทยล้วนๆเลย
3: การรำการฟ้อน
4: ใช่ใช
3: ่อ๋อปีอะไรนะฮะ
4: ปีหนึ่งครับ
3: เฟชชี
4: ่ใช่
3: ไปดูชีวิตเฟชชี่คนนี้ฮะชีครับผม
5: ตอนนี้ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับผมชั้นปีที่1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทยครับทุกวันนี้นะครับผมต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าครับเพื่อจะไปมหาวิทยาลัยครับตอนแรกนะครับผมก็นั่งมอเตอร์ไซค์นะครับไปลงที่คลอง7ครับตอนที่2นะครับผมก็นั่งรถเมย์จากคลอง7นะครับไปลงที่สถานี BTS คูคตครับตอนที่3ผมก็นั่งจาก BTS คูคตไปลง BTS อนุสาวรีย์ชัยครับแล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับผมก็นั่งรถเมย์จากอนุสาวรีย์ชัยไปลงที่มหาวิทยาลัยครับตัวผมก็จะได้ต่อวันไปมหาวิทยาลัย260บาทครับหักค่าเดินทางแล้วนะครับ160บาทผมก็เหลือกินเหลือใช้อยู่ที่100ครับทุกวันนี้นะครับพอมีเวลาว่างจากการเรียนนะครับวันเสาร์อาทิตย์ผมก็จะออกไปหาปลาครับปลาที่หาได้ก็จะมีปลาไหลปลาช่อนปลาตะเพียนปลาหมออย่างเงี้ยครับปลาที่ขายได้เนี่ยก็จะเป็นปลาไหลกับปลาช่อนนะครับที่จะขายได้ดีก็จะมีพ่อค้าคนกลางครับมารับซื้อไปครับนอกจากหาปลานะครับผมก็มีงานเสริมอีกหนึ่งงานนะครับก็คือเป็นผู้ช่วยคุณอาครับคุณอาผมนะครับก็มีอาชีพรับเหมาครับคุณอาก็จะให้ค่าขนมผมนะครับ200 300ครับแล้วแต่ว่าวันนั้นเราทำงานได้เยอะไหมเขาก็จะประเมินจากการทำงานของเราครับเงินที่ได้จากงานก่อสร้างแล้วก็งานหาปลานะครับผมก็จะเก็บไว้เป็นค่าเดินทางแล้วก็ค่ากินที่มหาวิทยาลัยครับพอเราได้ตรงนี้แล้วเราก็สามารถตัดส่วนที่แม่จะให้ได้ครับเป็นการลดภาระอย่างหนึ่งของแม่ครับครอบครัวตอนนี้นะครับอาศัยกันอยู่7คนครับผมมีคุณตาคุณยายแล้วก็พ่อแม่น้องผมแล้วก็ลูกของอาครับที่อยู่บ้านหลังเดียวกันคุณพ่อนะครับก็มีอาชีพช่างตัดผมครับส่วนคุณแม่ครับก็เป็นแม่บ้านทำความสะอาดบ้านครับก็มีพ่อกับแม่2คนครับที่เป็นเสาหลักของบ้านหาเลี้ยงครอบครัวทั้งหมด7คนครับตอนนี้นะครับเรื่องการเงินที่บ้านนะครับก็เริ่มติดขัดครับเนื่องจากว่าผมต้องเข้ามหาวิทยาลัยครับต้องใช้เงินก้อนเยอะครับจึงทำให้แม่ก็ต้องเอาที่ไปจำนองครับเพื่อจะเอาเงินก้อนมาให้ผมได้ไปเรียนครับในตอนที่แม่เอาที่ไปจำนองนะครับเขาก็บอกผมอยู่เสมอว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาขอแค่ให้ผมตั้งใจเรียนแค่นั้นเขาก็มีความสุขแล้วครับปัญหาทุกวันนี้ก็คือรายได้ของพ่อกับแม่ครับมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายในบ้านครับบางวันนะครับถึงขั้นไม่มีเงินให้ผมไปโรงเรียนนะครับวันนั้นก็ผมก็ต้องหยุดอยู่บ้านพอเราหยุดเรียนไปนะครับผมก็ต้องตามงานครับถามเพื่อนถามอาจารย์นะครับเราต้องไปตามเองครับเป้าหมายของผมนะครับก็คืออยากได้ทุนมาปิดหนี้ให้แม่ครับหนี้เกิดจากแม่เอาที่ไปจำนองครับเพื่อส่งผมเรียนครับแล้วก็มีหนี้นอกระบบที่คุณแม่ต้องกู้มาเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินที่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟครับถ้า พ่อกับแม่ไม่มีหนี้ก้อนนี้ครับทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นผมจะได้ไม่ต้องคอยกังวลว่าจะโดนตัดน้ำตัดไฟเมื่อไหร่และผมก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าผมจะได้ไปเรียนไหมผมก็จะสู้เพื่อครอบครัวจะปิดหนี้ให้พ่อกับแม่ครับเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นครับ
6: พอสาวไปอยู่ควันตาน้องเลยพี่มานั่งทำตาปริบปริบ
7: เป็นคนร้องเพลงสนุกแล้วก็จริงใจมาก
8: ๆหนูทำได้ดี2 อย่างคือการออกเสียงกับ acting
6: มอบรักแท้ปิญญารักษาใจส่งแซมให้ทุกอย่าง
9: โดยภาพรวมน้องนายก็ยังทำได้ดี
7: น่าจะม่วนให้เราหน่อยเขาก็มีกระดกนิ้วมานิดนึงแล้วเขาก็กำไม้ดีกว่ายังไงเนี
10: ่
7: ย
10: ไฮลักส์รีโวดิวแรงๆประหยัดเรือเหลือ
11: ที่บอกว่าขับอีการับงานลับๆแก้ได้ทุกปัญหาเรื่องจริงหรือราคาคุยครับ
12: พรุ่งนี้จะมีลูกค้าเข้ามาขอดิวงานด้วย
13: ลูกค้าแค่อยากให้แกไปเจรจากับผีวิญญาณที่ติดตามเขาอยู่แค่นั้นเอง
14: คือตอนนี้ผมกำลังฟอร์มวงเพื่อจะเดบิวต์อยู่ผมอยากชวนคุณเข้ามาร่วมวงด้วยกัน
11: ผมตัดสินใจแล้วว่าจะให้เขาเป็นต้นแบบพระเอกในนิยายของผม
15: มันนี่นะลูกค้าผมไม่รับลูกค้าอย่างเลย
13: ถึงเวลาที่ฉันต้องตอบลูกค้าแล้วว่าพวกเธอจะรับงานหรือว่าไม่รับ
16: เป็นต่อคืนนี้หลังจบละครใต้ล่า
17: เข้ามาทำไมเนี่ย
18: นี่พ่อมีอะไรบอกผมตรงได้เลยไหม
19: คุยกับมิ้นดีกว่า
20: คืนนี้นะวอกอะ
16: พ่อของวอกบอกอะไร
7: ใคร จะร
21: ับใครจะรับ
22: คุณครับ
23: ขอบคุณนะคะที่ช่วย
22: ไม่เป็นไรครับยินดีครับ
23: เงาคู่ชัด
22: ๆสวย
16: เป็นต่องานเขา
24: ดูทีวีช่วงวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา16:00 น.พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99 บาทเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: นู่นเลยตัวเด็ดน้องปาริมค่ะกัปตันทีมหัวเสาอายุ14เองแต่ติดเยาวชนทีมชาติ U16 แล้วล่ะค่ะ
25: นี่มันอเวนเจอร์ชัดเลยอ่ะ
26: ปาริมเขาเกลียดความพ่ายแพ้ที่สุดแค่เขาขยับตัวเกมก็เปลี่ยนเลยครับ
16: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา1 ทุ่มตรง
24: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
27: นักตบวัดข้อบาง
24: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
27: เวลา1 ทุ่มตรง
24: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
28: ในประวัติของเองพูดภาษาจีนได้นายก็เป็นพี่เลี้ยงให้จารุงนิดหน่อยละกัน
29: ก็แกคิดว่าไอ้ใต้ล่ามันทำอะไรแกไม่ได้ไงจะแพ้มันตลอดไปเลยก็ได
30: ้อย่างไอ้คนที่ชื่อสันติไอ้เนี่ยแพ้รวยเขาบอกแม่งเงินเยอะ
31: สันติคว่องบุญ
30: รู้จักมันยังไง
16: ใต้ล่าคืนนี้
24: เวลา20:30
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
27: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
16: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
27: เพียง99 บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน5 5 9 4 เหลี่ยม
27: โทรออก

0: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอมไอเลิฟอาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนัวทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสาดถูกและดีมีในโลกช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของอาชีลูกชายสุดขยันวันนี้เขาจะคว้าชัยนำเงินทุนไปปิดหนี้ให้แม่ได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยอาชีพร้อมกันครับ
1: โอ้อาชีตั้งใจมากมุ่งมั่นในการไปเรียนมาก4ต่อ
2: ใช่4ต่อเลยครับก็ต่อแรกก็จะเป็นเราขึ้นจากบ้านขึ้นรถมอเตอร์ไซค์จากบ้านให้พ่อไปส่งที่คลอง7นั่งจากคลอง7มาขึ้น BTS คูคตแล้วก็นั่งจากคูคตมาลงอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็นั่งรถเมล์เข้ามอครับ
1: ใช้เวลาวันๆเฉพาะขาไปในการเดินทางกี่ชั่วโมง
2: ถ้ารถติดก็จะอยู่ที่2ชั่วโมงครับแต่ถ้าไม่วันไหนเราเรียนสายเราเข้าสายครับก็ประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนิด
1: ๆต้องอยู่บนรถอย่างนั้นตกวันละ4ชั่วโมง
2: ใช่
1: กับเงินที่ต้องใช้วันละ160บาทสำหรับค่าเดินทาง
2: ใช่ครับ
1: โหแพงนะแต่ก็ยังด้านโดนไป
2: เพราะว่าก็คำที่แม่บอกว่าเขาบอกว่าไม่ต้องสนใจเขาจะทำไงก็ได้ให้ผมได้ไปเรียนครับไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เขาบอกให้ไม่ต้องไปสนใจเขาเรื่องเงินเดี๋ยวเขาจะหาให้ครับ
1: เขาจะพยายามทำเต็มที่ให้ดีที่สุดคุณแม่ดีใจใช่ไหมที่เราสอบติดที่นี
2: ่คุณแม่ดีใจครับดีใจวันแรกที่ประกาศผลก็ดีใจเฮกันทั้งว่าเลยครับว่าติดมหาลัยแล้วก็มีที่เรียนแล้วก็สามารถคือเขาก็คิดว่าอนาคตก็พึ่งลูกคนนี้ได้ครับ
1: แต่ในขณะเดียวกันมันก็แลกมาซึ่งหนี้ก้อนหนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: กูเขามาอะไร
2: เอามา 30,000 ครับแล้วก็มันไม่พอก็ต้องไปเอาหนี้นอกระบบเพิ่มครับ
1: รวมเป็น 70,000 บาทตอนนี้
2: ใช่ครับ
1: ต้องใช้หนี้นอกระบบเขาวันเท่าไหร
2: ่วันละ400ครับ
1: ใช้เขามานานแค่ไหนแล้ว
2: ก็ประมาณปี2ปีได้แล้วครับ
1: มีวันที่ไม่มีเงินไปเรียนไหม
2: มีครับมีแน่นอนครับก็ถ้าวันไหนไม่ได้วันไหนที่เงินไม่พอครับก็เราก็คุณแม่ก็จะพูดว่าวันนี้หยุดก่อนนะสามารถลาอาจารย์ได้ไหมอย่างเงี้ยแต่ผมก็บอกว่าได้แน่นอนครับ
1: แต่ก็เสียดายทุกวันที่ไม่ได้ไปเรียน
2: เสียดายครับ
1: มีไหมที่แบบว่ามันช็อตจริงๆเรื่องค่าน้ำค่าไฟ
2: มีครับก็มันจะมีอยู่บางเดือนครับที่รายจ่ายมันมาพร้อมกันแล้วคุณแม่ก็เขาเรียกหาหมุนไม่ทันครับก็ต้องโดนตัดไฟบ้างแล้วก็คุณแม่ก็พยายามไปหาก็ไปกู้เหมือนเดิมครับก็ไปขอยืมญาติมาเพื่อจะเอามาจ่ายค่าไฟครับ
1: มันก็อยู่ในวงจรของการเป็นหนี้
2: ใช่ครับ
1: แต่อาชีพก็จะทำหน้าที่อย่างที่คุณแม่บอก
2: ใช่ครับ
1: จะเรียนให้ดีที่สุด
2: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงมาเรียนคณะนี
2: ้ก็ส่วนหนึ่งนะครับก็วัฒนธรรมไทยครับก็มันน้อยมากครับที่จะเปิดหลักสูตรนี้ครับแล้วมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตเขาก็เปิดหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของประเทศเลยครับมันก็ตรงโจทย์กับเราพอดีว่าเราก็ชอบด้านนี้อยู่แล้วนะครับ
1: จบไปอยากไปทำอะไรครับ
2: จบไปก็อยากเป็นนักร้องครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสคือก็อยากทำอาชีพอะไรก็ได้ที่ทำให้ครอบครัวหมดหนี้แล้วก็ครอบครัวมีความสุขครับ
1: อาชีพทำได้พี่เชื่ออย่างนั้นด้วยพลังใจดวงนี้อาชีพทำได้ขอสิบรบมือให้กำลังใจชินหน่อยครับวันนี้อยากได้เงินทุนเท่าไหร่ครับ
2: 70,000 บาทครับ
1: 70,000 บาทปิดหนี้ก้อนนี
2: ้ใช
1: ่โอ้โหครอบครัวนี้จะสบายขึ้นมากเลยนะเงิน400บาทนี้จะเป็นเงินให้อาชีพได้สามารถไปเรียนได้ทุกวันนะแล้วก็คว้าไปปริญญามาให้คุณแม่ชื่นใจอย่างที่คุณแม่รอคอยเป็นกำลังใจให้จริงๆเป็นไงบ้างนะฮะน้องขีมเรื่องราวของอาชีพครับ
3: ตอนฟังเรื่องราวของอาชีพพยายามจะไม่ร้องไห้เพราะว่าเคยอยู่ในจุดนั้นเข้าใจอาชีพจริงๆว่าพอเลิกเรียนต้องไปทำงานเพื่อแบบหาเงินมาช่วยครอบครัวช่วยพ่อช่วยแม่ส่งตัวเองเรียนด้วยอย่างเงี้ยมันเหนื่อยมากจริงๆสำหรับเด็กอายุแค่แบบ แค่เท่าอาชีเนี่ยแค่18-19มันเหนื่อยมากๆจริงๆแต่สิ่งที่พี่อยากจะบอกอาชีคือสิ่งที่หนูกำลังเจออยู่ตอนเนี้ยมันอาจจะดูเลวร้ายหรืออาจจะดูเป็นแรงผลักดันให้หนูได้ไปต่อในสิ่งที่หนูอยากจะทำอาชีต้องสู้ต้องสู้ให้ถึงที่สุดเพราะว่ายังมีคนข้างหลังรอคอยอาชีอยู่และเขาพร้อมทุกเมื่อที่จะเป็นลมใต้ปีกที่ดีให้กับอาชีได้ไปถึงจุดที่สูงที่สุดและพี่อยากให้อาชีเชื่อในจังหวะของชีวิตนะมันมีสิ่งนั้นจริงๆพี่เป็นกำลังใจให้กับอาชีนะคะขอบคุณนะ
2: ครับ
1: ไม่แน่วันนี้อาจจะเป็นจังหวะนั้นก็ได้หนึ่งบทเพลงครับเพื่อขย่าบัลลังก์แชมป์ต่อหน้าคนนับล้านนั่นคือเพลง
2: 30ยังแจ๋วครับ
1: ครับผมจะมันครับ

0: Así que vos. Man, นี่เก็บสงบด้วยตึ๊ดตึ๊ดเป็นไงบ้างน้องขีน
1: เรื่องราวของอาชีพทำให้พี่มีน้ำตาแต่ว่าเพลงของอาชีพทำให้พี่มีรอยยิ้มนะคะมีเก็บจังหวะตอนท้ายด้วย
0: eye
1: contact กับคนดูดีมากๆเลยยังไงพี่ก็เป็นกำลังใจให้กับอาชีพนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวส่งต่อให้กับคณะกรรมการนะคะ
0: ตรงนี้พี่ชายครับ
2: อาชีพครับพี่เป็นกำลังใจให้นะลูกนะแต่ตั้งใจทำในสิ่งที่หนูตั้งใจ
3: ครับขอบคุณครับ
2: เป็นกำลังใจให้นะครับส่วนเรื่องร้องเพลง อาจจะยังไม่แม่นเมโลดี้เท่าไหร่เพลงนี้นะครับเพราะว่าท่อนมันจะมีหลายๆท่อนที่มันร้องไม่ตรงเมโลดี้ตอนที่มันเป๋มากๆมันก็จะเป็นท่อนแรกช่วงฮุกก่อนจะฮุก
0: ใครจะเชื่อ
2: ใช่แต่พอหลังท่อนฮุกมันก็ดีพอกลับไปฮุกมันเป็นเหมือนเดิม
0: โถใครจะเชื่ออะไรอย่างเงี้ย
2: ครับผมเดี๋ยวรอเปรียบเทียบแล้วกันนะครับครับ
0: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ชมพู
1: ่โอ้อยากเป็นกำลังใจให้กับอาชีพและครอบครัวเยอะๆเลยนะฟังชีวิตเวลาดำเนินชีวิตด้วยแล้วควบคู่กับหนี้อ่ะมันเป็นปัญหาใหญ่แล้วมันก็เหนื่อยจิตเหนื่อยใจเหมือนกันแต่อยากให้ช่วยกันคิดแล้ววันหนึ่งพี่ว่ามันจะมีทางแก้มีทางออกที่สวยงามสำหรับครอบครัวของอาชีพแน่นอนเป็นกำลังใจให้

0: เสมอนะคะส่วนเรื่องการร้องเพลงเป็นคนร้องเพลงสนุกแล้วก็จริงใจมากๆหนูเป็นคนเนื้อเสียงดีมากนะลูกเป็นคนเสียงแบบเจ๋งหนามีพลังอ่ะแต่ว่านี้อาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาซ้อมอาจจะแบบไม่ค่อยแม่นเมโลดี้อย่างที่พี่แจ็คบอกจริงมีความเพี้ยนๆแปลกๆเล็กๆน้อยๆแต่เราก็โยกตามได้แล้วก็ปิดจังหวะให้กับอาชีพตอนจบได้พร้อมกันนะคะเดี๋ยวรอฟังคะแนนนะคะ
1: ครับเป็นไงครับพี่สลาครับ
2: เรื่องของอาชีพและครอบครัวน่าเห็นใจมากลูกเท่าที่ครูฟังเนี่ยถ้าทุกวันมันยังเป็นแบบนี้แม่ก็ยังจะเหนื่อยครูอยากให้หนูเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองที่Facebook Fanpage น่ะที่เขาทำแต่มันยากนะแต่เขาก็ทำได้หลายคนและไม่เกี่ยวกับว่าดังไม่ดังเลยมันสามารถทำให้กิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยเป็นรายได้ส่งตัวเองเรียนได้เลยนะมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งลูกเพราะว่าครูเห็นวิถีชีวิตหนูตกปลา
3: หาปลาไหลหาปลาช่อน
2: มันมีอะไรที่แบบเฮ้ยมันถูกจริตของคนที่เข้าดูงานแบบนี้เลยนะบางครั้งหนูจะช่วยพ่อแม่ปลดหนี้ตรงนี้ได้เป็นเรื่องเบาๆเลยนะถ้าเราแน่จริงเราต้องทำได้นะครับอย่าเอาความอ่อนแอไปเรียกร้องกับใดๆในชีวิตประจำวันเราต้องเอาความเข้มแข็งนะครับ
4: ครับ
2: รวมไปถึงวันนี้ที่หนูมาตรงนี้ก็เป็นเรื่องดีครับการร้องเพลงวันนี้เพลงนี้เป็นเพลงดังที่ทุกคนรู้จักสิ่งที่อาชีพทำได้ดีมากครูชอบมากก็คือแก้วเสียงหนูแก้วเสียงเพราะหนูออกเสียงได้ดีมากนะครับเป็นเสียงหนูเลยนี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ acting ซึ่งไม่อยากเชื่อว่าคนเรียบๆแล้วกล้าที่จะแสดงออกและมันดูเท่นะลูกในระหว่างร้องหนูทำได้ดีสองอย่างคือการออกเสียงกับ acting ส่วนจุดอ่อนที่หนูต้องไปเรียนเพิ่มเลยก็คือการร้องเพลงให้ตรงคีย์ลูกตอนนี้ในหนึ่งเพลงหนูร้องมันสลับคีย์ไปมาเลยลูกมันก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับอาชีพแต่แก้ง่ายให้อาจารย์เขาพาจับแล้วหนูฝึกไม่นานก็จะทำได้ลูกเราจะช่วยครับ
4: ขอบคุณครับ
1: ครับ
5: มาถึงหน้าที่ของแชมป์5สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิวันนี้เขาจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างอาชิเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์สมัยที่6ไว้ได้หรือไม่ไปชมกันครับ
3: นี่บ้านนี้ก็มีนี่เหมือนกันถูกต้องไหม
6: ครับ
3: ใช้นี่เขาเป็นรายอะไรรายเดือนหรือรายสัปดาห์หรือรายวัน
6: เป็นรายเดือนครับผม
3: รายเดือน
6: ครับ
3: ตกเดือนนึงนี่ต้องจ่ายนี
6: ่เดือนนึงก็ตกอยู่ประมาณ10,000ประมาณนี้ครับ
3: 10,000
6: ครับ
3: ถามจริงไอ้นี่เดือนละ10,000นี่มันดึงชีวิตเราไว้เยอะไหม
6: ก็ดึงไปเยอะเหมือนกันครับผ
3: ม
6: จากเมื่อก่อนที่เคยใช้ชีวิตแบบก็สะดวกสบายในการใช้ชีวิตเพราะไม่มีหนี
3: ้
6: แต่พอมีมาปุ๊บเนี่ยก
3: ็มันต่างกันไปเลย
6: ใช่ครับผม
3: เพราะว่าได้มาปุ๊บเราต้องเอาไปให้เจ้าหนี้เขาก่อนสู้ๆนะถ้าหนี้หมดไปคงจะยิ้มได้เต็มหน้าเต็มแก้มมากยิ่งขึ้นนะ
6: ขอบคุณครับ
3: สู้ๆครับเอาละวันนี้โต้ตอบอย่างเต็มที่ฮะกับ1บทเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นก็คือเพลง
6: เอารักมาให้เหมือนพาใจมาเจ็บครับ
3: เสร็จแล้วครับ

0: ครับผมเป็นยังไงบ้างกิ่งคะ
1: เออสมกับเป็นหนุ่มชัยภูมิเลยค่ะมวนมากพลังเสียงดีดีนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่นายนะครับให้มันแบบเหมือนยกภูเขาออกจากอกได้เร็วๆนะคะหนูเชื่อว่าพลังแห่งรักทำให้เราสู้เพื่อทุกอย่างจริงๆเป็นกำลังใจให้กับพี่นายนะคะ
0: ครับเป็นไงพี่จ๊ะครับ
2: เพลงนี้ต้องใช้พลังเยอะนะเพราะเพลงมันยาวนะครับก็เลยดูไม่รู้นะพี่ความรู้สึกของพี่มันรู้สึกว่าพอท้ายๆมันเริ่มจะเหนื่อย
0: เริ่มเหี่ยวเริ่มเหี่ยว
2: มันจะมีเหงาเพราะมันยาวอันนี้ต้องเห็นใจแต่โดยภาพรวมน้องนายก็ยังทำได้ดีนะครับยังทำได้ดีแต่พี่คิดว่าถ้าอยู่ตัวนะเหมือนตอนก่อนอะช่วงที่พีคๆตอนร้องเพลงบ่อยๆอะพี่ว่าก็สบายๆนะครับเพราะมันมีร่องรอยของฝีมือที่มันสุดยอดอยู่แล้วนะครับครับผม
0: ขอบคุณครับพี่ภูค่ะ
3: ม่วนค่ะจอยมากเพลงสนุกมากนะคะแล้วก็นี่อยากละลายพฤติกรรม
0: ทำไม
3: เราก็รอลุ้นตอนดนตรีเยอะๆตอนทิ้งท้ายน่าจะม่วนให้เราหน่อยเขาก็มีกระดกนิ้วมานิดนึงแล้วเขาก็กำไมดีกว่ายังไงอ่ะคือตอนแรกเข้าใจว่าเออเหมือนที่ครูบอกว่ากลัวจะหลุดเนื้อแน่เลยเพราะเนื้อมันเยอะเลยอย่างเราก็เออเข้าใจได้แต่ก็อยากเห็นสักนิดนึงแต่ช่วงท้ายอ่ะร้องจบแล้วร้องดนตรีหมดอย่างเดียวอ่ะนิดนึงก็ไม่ให้เมื่อไหร่จะหายเขินนะพ่ออีกเพลงนึงนะอีกเพลงนึงหายเลยนะหนูจะรอดูพี่นายอยู่เพลงนี้ทำดีค่ะม่วนค่ะเดี๋ยวรอฟังคะแนนนะคะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
4: วันนี้เหมือนนายร้องได้ดีขึ้นสว่างขึ้นและเอาเนื้อเสียงที่เพราะมาใช้งานได้คุ้มค่าแต่ว่าจุดอ่อนก็ยังมีอยู่ก็คือท้ายๆแหละรู้สึกเหนื่อยอันที่สองตอนเข้าเดินสังวาสหมอลำในช่วงระหว่างเดินจังหวะมันยังไม่ค่อยสุดแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรเยอะนะเพราะมีความน่าเสียดายและก็มันอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงเวลาเปล่งออกมานี่มันแทนที่มันจะแตะตัวโน้ตมันเหมือนโดนกดไว้โดยวิธีการออกเสียงของนายกดด้วยเสียงเศร้าอ่ะไปแก้ตรงนี้ดูสิลูกมันทำไมไม่ปลุกมันเจ็บจังเลยมันสว่างสว่างอย่างนี้ได้ไหม
0: เออ
4: เอาซะหน่อยดูสิ
5: มันเจ็บจังเลย
4: เอออันนี้จังเลยได้แต่คำว่ามันก็บึ้นอีกแล้ว อันนี้เป็นความเคยชินลูกแต่ว่ามันเป็นปัญหาทำให้การร้องมันไม่แตกมันไม่แตกมันมีเพี้ยนต่ำเพี้ยนสูงสลับกันไปมาอยู่ตลอดแก้ตรงนี้เพราะอย่างอื่นเริ่มมาดีแล้วครับเราจะช่วยครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้แชมป์จอกใครขอเชิญมาตัดสินใจครับวันนี้แชมป์5สมัยของเราฮะตั้งรับการมาเยือนของอาชีจากกรุงเทพมหานครฮะที่วันนี้อยากหาเงินปลดหนี้ให้ครอบครัวดูสิว่าวันนี้ใครจะได้คว้าแชมป์ไปครอบครองรุ่นไปพร้อมกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากพี่ชมพู่ครับวันนี้แชมป์ของเราแชมป์5สมัยตั้งรับการมาเยือนของอาชีจากกรุงเทพครับดูสิว่าใครจะออกนำไปก่อนพี่ชมพู่ทำสิตามให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่นายครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากพี่แจ็คครับตอนนี้แชมป์ของเราออกนำไปแล้วครับผมถ้าเป็นชื่อของเขาต่อไปแล้วก็เขาคือแชมป์สมัยที่6ทันทีถ้าเป็นชื่อของอาชิเสมอกัน 1-1 จบตรงนี้หรือต้องดูถึง3คะแนนพี่แจ็คธนพลมอบคะแนนให้แกนายครับผมแชมป์6สมัยจ้าสลาครับนายครับผมเป็นไงครับแมตช์นี้ครู
4: วันนี้จุดตัดสินอยู่ที่ความเพี้ยนใครเพี้ยนน้อยกว่าก็ชนะซึ่งก็คือนายมีความเพี้ยนน้อยกว่าอาชีพออกเสียงดีมากลูกเสียงหนูมีเอกลักษณ์มากนะแล้วก็ acting ลีลาก็ถือว่าอยู่ในจุดที่
0: พร้อมใช้งาน
4: พร้อมใช้งาน แต่ว่ามีปัญหาหนึ่งที่หนูต้องไปเรียนเพิ่มนะลูกว่าหนูต้องรู้จักมันก่อนว่าหนูร้องเพี้ยนหนูต้องรู้ว่าเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนด้วยตนเองก่อนลูกแล้วก็ไปปรึกษาอาจารย์หรือว่าเพื่อนที่เก่งด้านนี้ให้เขาพาแก้ปัญหาเรื่องความเพี้ยนคีย์มันมีจุดอ่อนเรื่องนี้เรื่องเดียว ส่วนเรื่องความเป็นอยู่ครูยังลุ้นอยากให้หนูได้หาวิธีมีรายได้จากสื่อโซเชียลต่างๆลูกมันมีช่องทางมีช่องทางเยอะมากที่ทำให้คนมีพื้นฐานความรู้อย่างเราสามารถเข้าถึงมันได้สำคัญว่าเราลงมือและอดทนพอหรือเปล่าฝากไว้นะครับสู้ครับ
0: ครับแล้ววันนี้ทำรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณสิครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์6สมัยกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์6สมัยไปเท่าไรดีเชิญจ้าไปออกแรงหน่อย

ึงว่าหรือเรียกว่าเฉียดแต่ไม่ใกล้สะสมเพิ่มอีก 5,000 บาทจ้าทุนเดิมมีอยู่ 80,000 บาทนี้รับทุนใหม่ 5,000 บาททำไมตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชายโยอยู่ 85,000 บาทร้อนตังก็ยังชายโยตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: หนูบ่รับสาย
1: ท่านจะให้ผมกับมะเหมียวจับตาดูคนในบ้านงั้นเหรอครับ
2: ใช่
3: เนี่ยถ้าเราไม่พยายามทำอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเนี่ยตั้งใจจะทำร้ายยายลิน
0: แจ้งความให้ตำรวจมาจัดการไม่ง่ายกว่าหรอคะท่าน
3: ไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าตำรวจรู้นักข่าวก็รู้แล้วมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรเราจะเรื่องในครอบครัวของเราเนี่ยเอาไปเป็นขี้ปากให้กับชาวบ้านคนอื่นเขาแม่เวลาถามอะไรเนี่ยคิดก่อนนะ
2: อุ้ยขอโทษค่ะท่านอย่าช้ำตื่น
3: ไปได้แล้วไปจัดการตามที่ฉันบอกไป
0: ค่ะท่าน

0: ของพี่สวยเบอร์8นะครับพี่ชื่อเนาะเบอร์9ครับนี่ครับส่วนพี่ประทานภัยนะครับคุณลูกค้าถ้าเกิดคุณลูกค้าจะเข้าไปข้างในอ่ะจะต้องรับบัตรคิวก่อนนะครับ
1: ทำไมต้องมีบัตรคิวด้วยไม่ได้มากินจะมาหาเจ้าของร้าน
0: มุกเก่าแล้วนะครับคุณลุงหลอกผมยากแล้วครับนี่ครับคิวที่10นะครับ
1: ก็บอกว่าไม่ได้มากินมาหาไอ้ทัศน
0: ์โอ้โหลุงใครๆเขาก็อยากจะมาหาเสียทัศน์กันทั้งนั้นแหละครับนี่ผมเห็นว่าลุงแก่นะครับถ้าเกิดลุงยังเสียมารยาทอยู่อย่างเงี้ยอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะครับ
1: โอ้ยบักฆ่าขู่มาเลย
2: ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเดี๋ยวให้แม่จัดการเองอ้าวถือไว้
1: นี่เหรอเว้ยหนูแดงลูกเสียสละตันอดีตนักมวยเก่าเด้มึงอ่ะคอหักตายแน่โอ้ยแม่
3: เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับแม
4: ่พอดี
3: แม
5: ่พออีแม่ครับกินน้ำเย็นๆหายใจลมๆก่อนเด้อเออละกะผมต้องขอโทษแทนลูกน้องผมดั้งบักอันนั้นน่ะมันถึกต้มมาหลายมันก็เลยบ่ไว้ใจผู้ใดเลยเนี่ย
1: บ่เป็นหยังดอกกลัวใจกูก็พิษเองที่กูมาโดยที่กูไม่ได้บอกไปก่อน
5: แม่นเจ้าพิษเต็มๆเลยผมหมายความว่าเจ้าควรสิโทรหาผมก่อนแล้วก็ไล่หาผมก็ได้ผมสิได้ไปครับบ่ต้องเมียนั่งรถลีมูซีนมา
1: บอกก่อนมันก็ไม่สะพายตี
5: เลยไปจนหัวใจกูเสียวายเลย
2: แล้วเนี่ยบ่ป้องมันอยู่ใส่นี่ฮะ
5: บอกป้องป่ะครับรักแล้วผมไปฮู้ได้ยังไงล่ะ
2: เอ้า
1: บ่ฮู้คือบ่บอกตอนแรกมึงว่าคือว่ามึงฮู้บอกป้องอยู่ใส่แต่ตอนนี้มึงบอกว่าบ่ฮู้มึงสิบ่ฮู้ได้จังได๋ก็มันไล่มาบอกว่ามันอยู่กับมึง
5: มันบอกอีพอจังซั่นติ
1: เ
5: ออโอ้ยบอกป้องหักหัวมึงเลยหาเฮาใส่กูอีหรอ
2: จมอีหยัง
5: กันน่ะบ่นะแม่บ่ได้จมอีหยังเฮ้ยผมนึกออกแล้วปักปกป้องมันติดธุระ
2: ธุระอยู่ใส
5: ่หลายมองเลยแม่เราอยากหุ้ยนี่ติ
1: หลายมองบ
5: ่แ
1: ล้วมันไม่มองใดแน
5: ่ว่าสิเป็นลาดพาวราชดาพระรามหาอาณาลงพงเพชรสุขสวัสดิ์วงเวียนใหญ่จนมาจบที่ร้านติ๊กพุ่นล่ะ
1: ติ
2: โอ้จะแม่มันไปทัวร์นะไปทัวร์แล้วเนี่ยกรุงเทพฮอดปริมณฑลพุ่นน่ะ
5: ถูกต้องครับ
1: มันต้องมาซี่หน้ากูว่าเป็นเกมโชว์
5: ครับ
1: บักป้องมันมีธุระอย่างหลายขนาดนี่วะ
5: จะเฮ้ธุระให้เจ้ามันเนี่ยเจ้าสั่งมันไว้จำไว้เลยวะมันก็เลยไปหานายทุนให้เจ้าสองคนนั่นละมันก็เลยได้ไปมองหลายมองนะนะเอิ้นว่าชีพจรลงเท้านะ
1: บ
5: ่แม่น
1: เป็นหยังกูคือรู้สึกว่ามึงกำลังแก่โตแทนมัน
5: บ่นะผมไม่ได้แก้ตัวอย่างเลยให้ผมสาบานเลยเอาไปนี่สามนิ้วพวกเสียสาบานเลยผมไม่ได้ตัวเจ้าเจ้าบ่เสียนะเจ้าลองโทรหามันให้มันมาหาเจ้าสองคนอยู่พี
2: ่แม่โทรไปแล้วล่ะแต่ว่ายอมรับสาย
5: รับสายดิ
2: อ
5: ือโอ้ยบักปกป้องเอ้ยบักฮากินหัวมึง
0: อีหยังกบบักทัดพ่อกับแม่กูอยู่ร้านมึงบ
5: ่พ่อกับแม่มึงอยู่ร้านกูนี่ละ
1: บักป้องมารับสายเราบ
5: ่ครับ
1: เอามานี
2: ่พ่อเปิดลำโพงเลยพ่อ
5: พ่อมึงสิว่านั่น
0: อย่าอย่าอย่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้า
1: อย่าอย่าวะมึงไม่อยากคุยกับพ่อมึงเนี่ย
0: บ่แม่นครับพ่อบ่แม่น
1: แล้วมึงอยู่ไ
0: หนอยู่ชลบุรีครับ
2: ฮะพี่ส้นบลีเอ้าปักทันมันบอกแม่ว่าโตอยู่ลังสิตเพื่อไปพออยู่ช่อมบลีได้ล่ะลูก
0: คือว่า

0: นี่ธุระกับท่านหันนะครับผมมืออื่นก็สิครับแล้วครับว่าแต่
1: เป็นยังไงมาอย่างไรครับ
0: พ่อกับแม่ขึ้นมาโพอยู่หลานบักทัดได้ครับ
2: นอกจากโพมาหลานบักทัดแล้วกูสิโพไปหามึงนำบีบอ
0: บ่ดีครับพ่อ
2: เอ้าเป็นยังเป็นยังกูสิโพไปหามึงบ่ได้ช่องบ่เรียนมันใกล้นิดเดียว
0: คือว่าจังซี่ครับหนองงวนรถติดครับผมมีแข่งคว้ยครับ
3: มีงานยิงควายน้ำหมาโอ้ยลูกเห็นงานหนักจังสี่ได้กินข้าวกินปลาเนี่ยบ่ล่ะลูก
0: ได้กินอยู่ครับแม่กินอิ่มทุกมือเลยครับว่าแต่พ่อกับแม่สิกลับมือใดครับนี่
2: อ้าวพ่อกับแม่มึงหัวแต่มาฮอดกรุงเทพมึงสิไล่กลับละบ
0: ่บ่แม่นครับคือผมเห็นว่าพ่อกับแม่เพิ่งกลับมาจากปฏิบัติธรรมนะครับย่านสิเหนื่อยย่านสิเมื่อยผมเป็นห่วงครับ
4: พี่มะเหมี่ยวคะ
5: คะ
4: เห็นคุณปกป้องไหมคะ
5: เห็นคุยโทรศัพท์อยู่ทางนู้นนะคะ

เดี๋ยวมืออื่นผมไปหาครับผมบ่ได้ตัวคิดฮอดหลายหลายครับบ่ได้เจอหลายเดือนแล้วคิดฮอดครับแล้วพอกันเด้อสุดที่รักของผมจุ๊บๆ

0: ไปไหนมา
1: ออกไปดื่มน้ำมานะครับ
0: เหรอ
1: ครับ
0: คุณมีอะไรปิดบังฉันอยู่หรือเปล่า
1: เปล่าครับคุณลินมีอะไรหรือเปล่าครับ
0: ไม่มีฉันง่วงนอนฉันจะนอนแล้ว

0: Stop. Stop.
1: ทำอะไรอยู่คะ
0: อาจารย์
1: แน่ใจนะ
0: แน่ใจจ้าไปกันเถอะป่ะผมหิวแล้ว

0: แล้วอีกอย่างเมมโมรี่การ์ดในโรงจอดรถที่บันทึกไว้ในกล้องก็หายไปด้วย
1: พี่เหมียวแน่ใจนะคะว่าเมมโมรี่การ์ดอันนี้เป็นของคุณนุ
2: แน่ใจค่ะพี่เหมียวเห็นกับตาเลยค่ะ

0: ดตรงไหนเดี๋ยวจะนวดให้แจ่มๆเลยพร้อมกับขัดตัวเอียบๆเลยนะมาหาหน่อยนะ
1: พี่รัก
2: อะไรจ๊ะดูอะไรอ่ะ
1: เฮ้ยคุณผมอธิบายได้คุณปังก่อนคุณกับผมเครียดนิดหน่อยแกคุณใจเย็นใจเย็น
3: ช่วยไปแล้วคุณแบบนี้ยังซะได้ยังไงรักฉันไอ้โลกจิตไอ้ตันหากัน
1: พอก่อนของเจ็บ
3: เจ็บเหรอคิดว่าเจ็บเป็นคนเดียวหรือไง
4: คิดเธอใช่ไหมที่ฝากส่งลงมาให้ได้เธ
5: อกลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
6: เคลียร์ด้วยใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคเชื่อลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขนาดใหญ่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับ
7: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: คุ้นคุ้น
1: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
2: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
3: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
2: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
4: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
2: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
3: ผมเป็นนักเลง
5: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
2: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
4: ไอ้ปุ๊ก
3: มึงหลอกกู
2: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
3: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
2: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
3: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
6: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: การใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
1: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูง
4: มันได้ผักทั้ง5สี
5: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมาก
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
0: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: เมืองมันยาเดอะมิวสิคอลเปิดแสดงถึง27กันยายนนี้เท่านั้น
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
2: ้ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และดีไรโบน
3: คิดเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาให้ได้เจ
4: อแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้มานี
6: ่เดี๋ยวก่อนสิคุณคุณทายผมทำยังไงล่ะก็เด็กมันส่งมาให้ไม่ผมรับก็เสียน้ำใจเด็กมันสิน
5: ี่คุณเสียน้ำใจเด็กมากกว่าการเสียใจงั้นเหรอ
6: ไม่ใช่ผมไม่ได้
5: มา
6: ดิไม่ได้อธิบายอย่างนั้นโอ๊ยโอ๊ย
5: คุณพอแล้วพอก่อน
6: พอได้แล้วพอก่อน
5: พอแล้ว
6: โอ๊ยพอก่อนโว้ยเลิกบ้าเลยปะ
5: หาว่าฉันบ้าเหรอ
6: เออ
5: ใช
6: ่เออเพิ่งบ้าบ้าตัวแม่ล่ะแต่คิดว่าฉันไม่รู้นะฉันเห็นเธอกินยาทำไมฮะพูดไม่ออกเลยอย่างนั้นนะต่อไปนะแกมาทำอย่างนี้กับฉันนี่ไม่อย่างนั้นฉันบอกพ่อแกแน่ว่าแกติดยา
5: ไม่นะพ่อคิดว่าฉันเลิกแล้วอย่าบอกพ่อนะพี่ร้อยฉันขอร้อง
6: นะเออได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอก็ทำตัวดีๆเชื่อฟังฉันแต่ที่สำคัญนะต่อไปเธออย่ามาขัดใจฉันเองได้ไหมทำได้ไหม
7: ใครทำอะไรลูกหรือเปล่า
8: ไม่มีค่ะคุณพ่อพอดีพราวกับหนูทะเลาะกันนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เคลียร์กันได้แล้วค่ะ
7: ใช่ครับ
9: แน่ใจนะ
7: แน่ใจครับ
9: ฉันไม่ได้ถามแกฉันถามลูกสาวฉันออกไปก่อนฉันจะคุยกับลูกสาวฉันพ่อสองคนแล้วมีอะไรจะเล่าให้พ่อฟังไหม
8: ไม่มีค่ะ
9: แน่ใจไหม
8: แน่ใจค่ะ
9: พราวไม่ได้กลับไปติดยาอีกใช่ไหม
8: ไม่ใช่นะคะคุณพ่อพราวไม่ได้กลับไปทำอะไรแบบนั้นแล้วพราวพูดจริงๆนะคะพราวไม่โกหกคุณพ่อค่ะ
9: พราวพราวเป็นลูกที่พ่อห่วงที่สุดนะลูกอย่าน้อยใจไม่เข้าเรื่องคิดว่าพ่อไม่รักพราวนะเข้าใจนะลูก
8: เข้าใจค่ะคุณพ่อ
9: มีปัญหาอะไรก็มาเล่าให้พ่อฟังอย่าเก็บไว้คนเดียวพราวมีพ่อมีพี่มีแม่พราวไม่ใช่ตัวคนเดียวนะลูกนะจำไว้นะลูกนะ

0: คุณลินครับวันนี้คุณลินไปออฟฟิศก่อนเลยนะครับ
1: ทำไมคุณจะไปไหน
0: คือวันนี้ผมมีนัดกับเพื่อนนะไอ้ทัศน์อะครับคุณลินจำได้ไหมครับ
1: จำได้งั้นฉันไปด้วยดีกว่าฉันไม่ได้เจอนานแล้วอยากทักทาย
0: ไม่ต้องหรอกครับ
1: ทำไม
0: คืออ
1: ะไรหรือว่าคุณโกหกฉันอยู
0: ่เปล่านะครับผมไม่ได้โกหกนะครับคือไอ้ทัศน์เนี่ยมันต้องผ่าตัดต่อมลูกหมากถ้าเกิดว่าคุณลินไปด้วยเนี่ยผมคิดว่าไอ้ทัศน์มันอาจจะอายได้นะครับอย่าไปเลยดีกว่า
1: ก็ได
0: ้ครับ
1: ไม่เจอก็ได
0: ้ครับ
1: ฉันไปส่ง
0: ไม่เป็นไรครับผมเรียกแก๊ปแล้วครับเดี๋ยวผมไปเองดีกว่าครับ
1: ขอความคิดถึงเพื่อนด้วยก็แล้วกัน
0: ครับ
1: คิดว่าจะเชื่อ

0: ัสดีครับโทษนะครับห้องอาหารอยู่ที่ไหนครับ
1: ผ่าตอนลูกหมาที่นี่นะโกหกมันชัดๆเลยอะ

0: ีคนอื่นจริงๆเหรอเนี่ย
1: บ่ต้องมาปากหวานกับแม่เลยเด้อว่าความจริงมาเดี๋ยวนี้เลยว่าต้องมาเห็นเอียงอยู่กรุงเทพกันแน่ฮะ
2: เอ้าอีแม่อีแม่คนงามบักท่านบ่ได้บอกกับแม่ติผมมาเฮ็ดเวียก
1: อุ้ยบ่เสื่อดอกบ่เสื่อบ่เสื่อบอกแม่มาตรงๆเดี๋ยวนี้เลยเด้อลูกน่ะเป็นลูกของแม่แม่มองแค่เปิดเดียวก็ฮู้แล้วว่าลูกน่ะคิดตัว
3: สุขผู้ใดเว้ยอยู่พี
2: ่สุขอีหยังเดี๋ยวนี้บ่มีอีแม
1: ่พอตกไปอยู่แถวนี้แล้วบอกแม่มาตรงๆโลดคือแบบว่าเกิดอีหยังคืนนี้แม่รับได้หมดแหละ
2: เกิดอีหยังด้วยนี
1: ่เอาก็แบบว่าอยู่ก่อนแต่งแล้วก็ท้องจังสิน่ะ
2: อีหยังไผทองบ่มีไผทองทั้งนั้นแหละแม่เพ้อเจ้อแล้วไปกันไงแล้วบ่มี
1: บ่มีบ่มีแต่ว่ามีแฟนแม่นบ่ลูกจ๋ามีอีหยังก็เว้ากับแม่มาตรงๆโลดฮะแม่รับได้หมดแล้วแหละไปว่าลูกเป็นลูกของแม่เข้าใจลูก
2: ครับแม
1: ่ลูกหูจักไม่นิ่งเพราะไหนสักท่าน

0: คุณลิน
1: เดี๋ยวคุณลิน
0: คุณลิน
1: รอก่อนเด้อรอก่อนคุณลินเดี๋ยวก่อนครับคุณลิน
2: หลังกันนะ
3: แม
2: ่ฮะ
3: ปักป้องแมนบอนั่น
2: แมนมาแล้วเราก็ไปแล้ว
3: เอา
1: คุณลินครับคุณลินฟังผมก่อนคุณลินเดี๋ยวคุณลินคุณจะโกรธอะไรผมนักหนาเนี่ย
2: ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอไหนบอกว่าไม่มีอะไรปิดบังฉันไง
1: คือ
2: เมื่อคืนคุณแอบออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอก
1: นี่คุณรู้อ่ะ
2: ไม่ใช่แค่รู้นะคุณฉันได้ยินทุกอย่างที่คุณพูดเลยอ่ะ
1: เพราะงี้ใช่ไหมคุณเลยแอบตามผมมาเนี่ย
2: ใช่เพราะฉันสงสัยในตัวคุณแล้วก็เป็นแบบที่ฉันคิดจริงๆอ่ะคุณโกหกฉันทำไมอ่ะคุณปกป้อง
1: ฟังผมก่อนนะผมอธิบายให้คุณฟังได้คืออ
2: ธิบายอะไรอ่ะมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้ยังไงคุณมีผู้หญิงคนอื่นอ่ะ
1: ฮะผมแน่นอนมีผู้หญิงคนอื่น
3: ปกป้องมันอยู่กับใ
4: ครอ่ะผมห่วงคือกันแต่อยู่ตรงนี้ละ
1: คุณลินคุณกำลังเข้าใจผมผิดแล้ว
2: เข้าใจผิดว่าอะไรอะคุณก็เมื่อวานตอนที่คุณออกไปคุยโทรศัพท์อะคุณพูดว่าคิดถึงนะครับสุดที่รักของผมจุ๊บๆมันจะให้คนอื่นไปได้ยังไงอะ
1: คุณลินถ้าคุณยังไม่ได้รู้อะไรจริงคุณยังเพิ่งรีบตัดสินผมได้ไหม
2: ไม่ต้องมาแก้ตัวฉันไม่เชื่ออะไรคุณอีกแล้วคุณปกป้อง
1: คุณลินเดี๋ยวคุณลินคุณฟังผมก่อน
3: เฮ้ยอีรุ่นมันเฮ็ดจังซี่ได้จังไหนมันตีปากลูกไส้ให้ยังเนี่ยไอ้จัดการมันเอง
4: โอ้ยบ่ต้องไปท้าอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวแม่ไปเอง
3: เจ้าตายแท้เจอแม่ขนใจของข่อยจักน้อยเป็นยัง
4: เ
1: ขามั่นยังออกไปก่อน
4: เอ้าเป็นยังจึงต้องออกไปน้ำ
2: เออทำไมต้องให้เขาออกไปด้วยอ่ะ
1: คือคุณลิน
4: ที่ใจออกไปอ่ะคุณกับเขามีอะไรกันแล้วใช่ไหม
1: เฮ้ยไม่ใช
4: ่ทำไมอ่ะคุณชอบรุ่นใหญ่สวยๆแบบนี้ทำไมคุณไม่บอกฉันน่ะ
1: รุ่นใหญ่อะไรไปกันใหญ่แล้วคุณลิน
4: ไปกันใหญ่เหรอที่คุณแต่งงานกับฉันน่ะคุณยังได้ไม่พออีกเหรอคุณปกป้องใครแต่งงานหยังกับใคร
2: ฉันไงฉันแต่งงานกับเขาแล้วคุณก็โดนหลอกเหมือนกันใช่ไหมเขาเอาเงินคุณไปเท่าไหร่แล้วอ่ะ
4: ก็หลายอยู่เลวคุณเป็นเลวจริงเลยอ่ะนี่เขาอยู่กับคุณมานานแค่ไหนแล้วอะคะนานมาก
3: เอาไป
1: เออคุณลินคุณฟังผมก่อนผมอธิบายคุณได้นะคุณลิน
4: ฉันไม่ฟังอีกแล้วคุณมาเร็วจริงเลยอะ
1: คุณอย่าเพิ่งมาโนไปเองคุณฟังผมก่อนโอ้ยผมก่อนโอ้ยโ
3: อ้โหคุณเฮ้ยมันเสียเกินไปแล้วเด
4: ้
3: อ
4: ใช่อ่ะ
3: สันก็เป็นผัวผู้หญิงคนนี้สิ
4: ผัวเหรอนี่มีผัวอีกเหรอเนี่ยแล้วยังไม่กินเด็กอีกเหรอกินมีเรื่องเลยเนี่ย
3: มึงว่าอย่างก่อนวะ
4: ก็เขาเป็นผัวฉันไง
3: ผัว
4: ใช
3: ่อีหนูคนนี้มันว่าหมายความว่าจังได
4: รู้จักกันด้วยเหรอเนี่ย
1: ใช
3: ่เอารู้จักสิก็มันเป็นลูกชายสันน่ะ
4: ลูกชาย
1: ใช่เนี่ยพ่อผมส่วนเนี่ยไม่ใช่เมียผมแต่เป็นแม่ผม
4: ใช่จ้ะนี่พ่อแม่ปกป้อง
5: อีมึงบอกว่ามึงไม่เฮ็ดธุระอยู่กรุงเทพมึงตัวกู
1: แม่นครับ
5: ความจริงมึงมาแต่งงานกับไอ้นั่งหนูนี่
6: คร
5: ับ เล่าความจริงสู่ยังให้กูฟังเดี๋ยวนี้ว่ามันเกิดได้ยังขึ้นเป็นยังเมื่อคือแต่งงานฟ้าแลบมึงเห็นเขาท้อง
1: เฮ้ย
4: เฮ้ยแล้วคุณพ่อมันได้ทำหนูท้องค่ะ
1: โมเมนต์พ่อว่ามีแผลท้องทั้งนั้นแหละครับ
5: อีหลีบ่
2: อีหลีเออใช่ค่ะ
4: คือได้ท้องค่ะคุณพ่อ
1: พ่อมันซับซ้อนเรื่องมันซับซ้อน
5: ซับซ้อนสำหรับกูก็ฟังได้กูมีเวลาเบิดมือ
4: เฮ้ย
0: ลูกมันเกิดสิอายเนาะมันก็เลยบ่กล้าบอกสิถามยังให้วุ่นวายคักแท้ฮะ
5: มันมีหยังต้องอาย
0: บ่ฮู้เรื่องหยังก็อยู่ซื่อหนูลูกชายแม่ปล้ำหนูใช่มั้ย
5: แม่นบ่บักป้อมมึงป้ามปู่โอ้ยมึงป้ามเขาแม่นบ่อีหยังนี่อะไรอะไร
0: น้อ

0: มแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
1: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงลาจากกันครั้งนี้คน Spotify เขารู้กัน
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
4: ช้าหรือ
3: ย
4: ัง
3: ใครตะโกนแบบวันแม
1: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าย
2: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
1: Magic Clean
2: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และดีไรโบน
3: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
4: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
5: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
4: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
6: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
4: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
5: ผมเป็นนักเลง
7: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
4: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
6: ไอ้ปุ๊ก
5: มึงหลอกกู
6: แดง
4: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
5: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
4: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริงๆ

0: ผมตัดสินใจแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นขอโทษนะแม
1: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
2: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
3: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10

0: จะทำได
1: ้ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์ในค่ำคืน
2: ที่แสงดวงดาวเรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
3: แสงเธอมันโคตร
4: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
5: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
2: ตลกมีทุกรสชาติ
6: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
7: แอบน้ำตาคลอด้วย
8: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
2: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
9: แบ๊ก
10: แบ
9: ๊
10: ก
11: แบ
10: ๊
11: กเหรอ
10: แม่มีแบคทีเรีย
12: ไหนไม่เห็นมีเลย
13: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
14: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
15: รางวัลที่1ของหมู่บ้านสุขซอยงวดประจำวันที่19กันยายน2569เวลา1ทุ่มตรง
16: น้องสันค่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 10ใบ60ล้านบาทโอ้
17: โหครับสัน
18: รวยไม่ไหวรวยไม่ไหว
19: ช่วยเฮ้ยช่วยด้วย
20: ต้องมาตะโกนด้วยนะครับ
21: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4เหลี่ยมโทรออก

่าวเช้าช่องวันวันนี้กรมที่ดินเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองจากในเฮียงเป็นวัดป่าอดุญญารามตามกฎหมายแล้วขณะที่ประดาเดือดจัดแจ้งความเอาผิดทุกหน่วยงานที่ดำเนินการเปลี่ยนชื่อแพลตฟอร์มเตือนภัยพิบัติ Google Flood Hub เตือนกรุงเทพและปริมณฑลเสี่ยงจมบาดาลมีโอกาสน้ำท่วมฉับพลันใน24ชั่วโมงข้างหน้ากรมอุตุเตือนไทยมีฝนตกหนักมากทั้งภาคเหนือและอีสานขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลจะเจอฝนถล่มหนัก 70% ของพื้นที่ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเช้าช่องวันหลังจบละคร

0: fome.
1: Mamma!
0: Mamma.
1: หนูอ่ะไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะคุณพ่อแล้วพอหนูตื่นมาหนูก็เห็นว่าคุณป้อมนอนอยู่เคียงข้างหนูเลยไม่อยากพูดไม่อยากพูดแล้ว
2: ลูกสวนบอกลูกพ่อแม่มาสั่งสอนบอกแม่กูสอนแต่มึงบอกฟังกูบอกลูกว่ามักดีบอกลูกว่าเป็นสุภาพบุรุษมึงเห็นจังสี่กับมึงยิ่งในจังไร
1: หนูไม่ต้องร้องเลยจ้ะหนูไม่ต้องร้องแม่เข้าใจแต่แม่เข้าใจแม่ก็เคยถูกพ่อเขาปั้มมาเหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวพอแล้วคือได้ให้ผม

0: ดูสิว่าไอ้มันในปังเอ็ดยัง
1: ก็มันเรื่องจริงนะจำบ่ได้บ่จำบ่ได้บ่แต่งานวัดนะงานวัด
2: ที่พาข่อยไปเที่ยวแล้วก็บอกว่าสิพาข่อยไปทรงบ้านแล้วก็ม่อมเราข่อยแล้วก็พาเข้าโรงแรมนะ
0: พ่อแม่แม่สาวเว้าได้แล้ว
1: จังนั่นสาวเว้าอยู่ซื่อๆเลยหนูคือหนูละลินใช่ไหมจ๊ะ
2: คร
1: ับ ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะว่าตะป้องเนี่ยเขาจะทิ้งหนูตราบใดที่แม่กับพ่อยังอยู่เนี่ยในเมื่อถ้าตะป้องมันทำผิดเนี่ยมันก็ต้องรับผิดชอบชีวิตหนูไปตลอดชีวิตนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วลูก
3: ค่ะ
1: ป้อง
4: ครับอีเน
1: ่ลูกรักหนูลิ้นของอีหลีมันบอก
4: ผมทักเขาครับพ่อแต่ผมบ่ฮักผมบ่เฮ็ดจังซี่หรอกครับพ
0: ่อแล้วหนูล่ะรักลูกชายซะหรือเปล่า
3: หนูอาจจะยังไม่แน่ใจค่ะคุณพ่อแต่ว่าหนูคิดว่าสักวันหนึ่งหนูคงรักคุณปกป้องครับ

0: รับไว้นะหนูนะ
1: ลินลินรับไว้ไม่ได้ละค่ะ
0: รับไว้เถอะจ้าถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่แหวนทองวงน้อยๆเนี่ยแต่มันก็มีค่าสำหรับแม่มากเลยเพราะว่ามันเป็นแหวนทองวงแรกที่พ่อเขาซื้อให้กับแม่แล้วก็คิดซะว่ามันแทนคำขอโทษของตับปกป้องแล้วกันนะลูกนะแทนคำขอโทษของพ่อกับแม่ด้วย
1: คือลินรับไว้ไม่ได้แล้วค่ะคุณแม่
0: รับไว้เถอะลูกนะ

0: ต้นกันใหม่นะอะไรที่มันแล้วไปแล้วเนี่ยก็ให้มันแล้วไปซะแล้วก็คิดถึงแค่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยลูกนะ
1: หนูเป็นไรก็ไม่รู้ทุกถูกชะตากับหนูมันก็ดีใจมากเลยนะที่ได้หนูเป็นลูกสะใภ้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าแม่ชอบไอ้ลูกเตะนะลูกเมื่อกี้เนี่ย แม่ทำให้แม่คิดถึงตอนที่แม่เป็นสาวๆนะลูกเมื่อก่อนเนี่ยแม่เป็นนักมวยเก่านะ
2: ใช่สันก็เคยถูกเตะมาแล้ว
1: เอาอีกทีไหมอ
3: ันเดียวก่อน
1: แม่คะลินกลับขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่เมื่อกี้ลินล่วงเกินคุณแม่ไปเยอะเลยค่ะแล้วก็คิดว่าคุณแม่เป็นกิ๊กคุณป้องนะคะไม่เป็นไรหรอกที่ผมไม่เป็นไรแต่แม่ก็ชอบนะชอบไปตรงที่ว่าแม่จะได้ยังดูเป็นสาวอยู่นะลูก

0: นี่คุณคุณยิ้มอะไรของคุณ
1: ฉันชอบพ่อแม่ของคุณอ่ะ
0: พูดจริงคุณนี่แปลกคนนะปกติคนส่วนใหญ่มีแต่กลัวพ่อแม่ผม
1: คนส่วนใหญ่กลัวแฟนเก่า
0: เหรอนี่คุณอย่าไปพูดที่ไหนนะเดี๋ยวคนอื่นเขาเข้าใจผิดในหัวคุณนี่คงคิดว่าผมมีแฟนมาเยอะใช่ไหมคุณเชื่อไหมผมยังไม่เคยมีแฟนจริงจังเลย
1: ไม่เชื่อคนดีๆอย่างคุณเนี่ยนะจะไม่มีใครมาชอบ
0: แล้วคุณอ่ะคุณรู้สึกชอบผมบ้างยัง

0: ันพูดถึงพ่อแม่คุณให้พูดถึงคุณซะหน่อยคุณตอนที่คุณแม่คุณกอดฉันอะฉันรับรู้ถึงพลังงานความรักที่คุณแม่คุณส่งมาให้ฉันเลยนะจนฉันรู้สึกผิดเลยอะคุณที่ไปโกหกเรื่องแต่งงานอะฝากคุณคุณแม่ด้วยได้ไหม
1: คืนทำไม
0: ก็ฉันไม่เหมาะกับแหวนวงนี้หรอกคุณแม่คุณบอกว่าคุณแม่เก็บไว้ให้ลูกสะใภ้อ่ะแต่ว่าถ้าวันนึงที่ฉันได้ขึ้นตำแหน่งประธานบริษัทอ่ะฉันก็ต้องหย่ากับคุณฉันก็เลยไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่คุณเกลียดฉันอ่ะ
1: ไม่รับคืนคุณคุณลินทั้งคุณแล้วก็ผมไม่มีใครรู้อนาคตหรอกนะไม่แน่เรื่องของเราอาจจะไม่จบไปที่คุณคิดก็ได้เก็บเอาไว้เถอะ
0: คุณหมายความว่าไง
2: ทำไมคุณกลับมาดึกเดินป่านี้แล้วมีสมองคิดกันบ้างไหมว่ายายลินเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงอันตรายอ่ะอันตรายแค่ไหนยังพากันออกไปเสี่ยงอีก
0: คุณ
1: ขอโทษทีครับคุณพ่อตาคือผมคิดน้อยไปหน่อยนะครับจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกครับ
2: ทำไม่ได้อย่างที่พูดกันแล้วนะอย่าลืมนะว่าในสายตาของท่านแกมันก็แค่ไอ้ตัวซวยที่มีแต่สร้างปัญหาให้กับยายลินถ้าลูกสาวฉันเป็นอะไรมาอีกแต่ครั้งเดียวนะคนเดียวที่จะโทษคือแกจำเอาไว
1: ้คุณลินช่างเลยครับ
0: ทำไมอ่ะคุณนี่คุณพ่อเกลียดคุณไม่มีเหตุผลเลยฉันต้องไปคุยให้รู้เรื่องอ่ะ
1: ช่างเถอะคุณคุณไปก็มีประโยชน์อะไรหรอกผมกลัวว่าทุกอย่างจะแย่ลงกว่าเดิมสิ
0: ฉันสงสารคุณนี่นาฉันทำให้คุณเดือดร้อนอ่ะ
1: ไม่เป็นไรคุณลินผมรับได้ทุกเรื่องเลยทุกอย่างเลยทุกคำพูดด้วยขอแค่เรื่องเดียวขอแค่คุณอย่าเกลียดผมก็พอ

0: เข้ามา
1: คุณแม่ทำอะไรอยู่เหรอคะ
0: หาแหวนเพชรคุณพ่อเพิ่งซื้อให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะแต่มันลูกไปลืมไว้ที่ไหนหาไม่เจอโอ้ยนี่ถ้าเกิดหายคุณว่าลงต้องบวชไป3วัน3คืนแน่ๆเลย
1: เป็นแหวนแบบไหนล่ะคะเดี๋ยวแนทช่วยหา
0: เห็นไหม
1: คุณแม่ไปถอดตอนล้างมือที่ไหนหรือเปล่าคะ
0: แม่จำไม่ได้แต่มันก็ไม่น่าจะหล่นที่ไหนด้วยนะ

ีสว่านด้วยมีถุงมือด้วย

0: แกเจอสว่านกับถุงมือแล้วมีแหวนเพชรหล่นออกมาจากถุงมือ
1: ใช่ค่ะท่าน
0: นี่มันแหวนคุณดาฉันเพิ่งซื้อให
2: ้ทั้งถุงมือแล้วก็สว่านเนี่ยมีคราบน้ำมันติดอยู่ด้วยนะครับ
0: หรือมันคือคราบน้ำมันเบรกรถไอ้ลิง
2: มีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะครับที่จะเป็นคราบน้ำมันเบรกจากรถคุณลินครับ
1: แหวนคุณผู้หญิงอยู่ในถุงมือที่มีคราบน้ำมันเบรกรถคุณลินถ้าเห็นก็แสดงว่า
3: ไม่เป็นไรนะคะคุณแม่ค่อยๆหาเดี๋ยวก็เจอค่ะ
0: หาอะไรอยู่เหร
3: อคุณแม่ทำของหายนะคะคุณพ่อ
0: คงสำคัญมากใช่ไหมสีหน้าถึงต้องวนขนาดนี้
4: ใช่ค่ะ
0: ใช่นี่ไหม
4: อุ๊ยแหวนไปอยู่ที่คุณได้ยังไงอะคะคุณไปเจอที่ไหนอะคะ
0: จำไม่ได้เลยว่าไปหล่นไปที่ไหนนะยศ
5: ครับ
0: เอาถุงมือมา
5: ครับ
3: คุณพ่อทำแบบนี้เสร็จที่แม่ทำไมอะคะ
0: ถามแม่ก็สิว่าทำไมแหวนวงนี้มันถึงไปอยู่ในถุงมือและเปื้อนน้ำมัน

0: นะคะตะคอกใส่คุณแม่แบบนี้คุณแม่กลัวหมดแล้วค่ะ
1: แกไม่ต้องยุ่ง
0: แน่ต้องยุ่งค่ะแน่ไม่ยอมให้คุณพ่อทำอะไรคุณแม่เด็ดขาด
1: ไม่อยากให้พ่อทำอะไรแม่แกแต่ให้แม่แกไปทำอะไรคนอื่นได้อย่างนั้นเหรอตอบมาถ้าตอบไม่ได้ฉันจะตอบแทนเธอเจาะกระปุกเบรกรถใหญ่ลิ่ง
0: ไม่จริงฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำคุณแม
1: ่ดานิกาสารภาพมาซะดีๆนะว่าเธอจงใจจะฆ่าลูกสาวฉัน
0: คุณพ่อเลิกตะคอกคุณแม่สักทีได้ไหมคะ
1: เลิกเข้าข้างแม่สักทีนะใช่ดิพ่อทำไมเป็นเจ้าของอู่รถเนี่ยถึงได้คิดเรื่องบ้าๆแบบนี้เป็นไงบอกความจริงมานะบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าเธอตรงใจจะฆ่าลูกสาวฉันบอกมา
0: ฉันเป็นคนทำเองฉันเป็นคนเจาะกระปุกน้ำมันเบรกรถหนังลิ่นเองค่ะ

0: คุณทำแบบนี้ทำไมทำทำไม
1: เพราะฉันรู้ความจริงในใจของคุณหมดแล้วไงคุณตั้งใจยกตำแหน่งประธานบริษัทให้เยลินตั้งแต่แรกคุณใช้เย็นให้เป็นข้ออ้างเพื่อจะได้ไม่ถูกลูกต่อว่าพลำเอียงฉันถึงต้องทำทุกวิธีทางเพื่อเย็นให้ขึ้นเป็นประธานถ้าไม่มีแกสักคนหนทางของเย็นให้ก็จะง่ายขึ้น
0: นี่เธออยากให้ลูกของเธอเนี่ยเป็นประธานบริษัทถึงขนาดฆ่าเยลินได้เลยอย่างนั้นเหร
1: อตอนแรกฉันก็ไม่ได้อยากจะฆ่ามันแค่อยากให้มันเจ็บหนักๆอยากให้เยนัทได้มีโอกาสแสดงฝีมือแสดงความสามารถให้คุณเห็นแต่วันที่ฉันรู้ความจริงหมดแล้วว่าไม่มีทางเปลี่ยนความตั้งใจของคุณได้มันทำให้ฉันอยากให้ลูกสาวสุดที่รักของคุณหายไปจากโลกนี
0: ้ผมปิดบังในตัวคุณมาก
1: ที่ผ่านมาฉันกลายเป็นความหวังอะไรของคุณด้วยเหรอทุกคนคิดว่าคุณรักฉันแต่ฉันรู้คุณรักพี่หมอนมากที่สุด
0: ขอบคุณนะคุณหมอนขอบคุณที่ตั้งท้องให้ผม
2: ใครคือพี่หมอน
3: แม่ฉัน
1: กับฉันคุณก็แค่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉันท้องโดยที่คุณไม่ตั้งใจคุณไม่เคยลืมพี่หมดได้เลยทำไมฉันจะไม่รู้คุณนั่งดูรูปพี่หมอนทุกวันคิดถึงแต่คนที่ตายไปแล้วแล้วคนที่มีชีวิตอยู่อย่างฉันล่ะฉันต้องการความรักเหมือนกันเอาก็จริงคุณก็รักแต่ลูกสาวคุณกับพี่หมอนอยู่ดีฉันกับลูกเป็นแค่ส่วนเกินในชีวิตคุณก็แค่นั้น
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวเช้าช่องวันครับพฤหัสบดีที่17กันยายนกับพวกเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่โจอรชุนครับและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ที่วัน31นะครับผ่านแอปพลิเคชันที่แอปวันดีสดๆกันได้เลยครับรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Facebook YouTube ของวันนิวส์กันครับ
1: เป็นช่วงที่ฝนตกฉ่ำวันนี้ก็จะเป็นอีก1วันที่ฝนจะตกหลายพื้นที่เลยนะครับทั่วประเทศมีฝนแล้วก็ที่กรุงเทพเนี่ยช่วงเย็นๆนะฮะฝนก็มาตามนัดอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงเย็นเมื่อวานปรากฏว่าฝนตกหนักแล้วก็ที่บริเวณถนนงามวงศ์วานตั้งแต่หน้าห้างเดอะมอลล์ไปจนถึงฝั่งตรงข้ามห้างพันทิพย์เนี่ยน้ำเต็มพื้นที่การจราจรครับจริงๆแล้วก็เมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆนะครับฝนตกในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยหลายพื้นที่ด้วยกันแล้วก็จุดหนึ่งที่ปกติแล้วฝนตกหน่อยนึงน้ำก็จะท่วมแหละก็คือตรงถนนงามวงศ์วานเส้นนี้หน้าเดอะมอลล์ตรงจุดนี้นะคลิปนี้ถ่ายไว้ตอนประมาณสัก 6:40 ก่อนทุ่มหนึ่งนะครับก็รถค่อยๆเคลื่อนนะครับทีนี้มีมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ผ่านจุดนี้เครื่องดับนี่ลุยน้ำไปเครื่องดับแบบนี้นะจอดอยู่กลางถนนนะครับ